0: เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือกับภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐเตือนผู้นำจีนให้ยุติความช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับอิหร่านมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20บิลภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อน
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา7นาฬิกาวันนี้จะครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำมาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศติดตามปริมาณและความหนาแน่นของฝนเพื่อช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงจะรีบแจ้งเตือนประชาชนทันที
3: ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตัวนี้จะใช้ประเมินกรณีที่มันมีการตกของฝนจะได้ดูว่าถ้ามันตกแนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเราแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มถ้าตกอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักอาจจะต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆคือพื้นที่ท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งและลำน้ำสาขาถึงน้ำขนาดเล็กตรงนี้อาจจะต้องเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ถ้าเกิดเหตุจะได้หยิบมาใช้แต่ความพร้อมของภาครัฐก็มีการประสานข้อมูลมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
2: ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อสกัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน
4: หากว่าเปรียบเทียบความน่ากังวลแล้วยังอยู่ในระดับที่ 6-7 นะครับยังไม่ถึงขนาดอันตรายนะครับเนื่องจากกระบวนการจัดการด้วยทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้แล้วก็พยายามระบายน้ำออกไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
2: ขณะที่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงจึงยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุด ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดสั่งการทุกหน่วยเชื่อมต่อการทำงานรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างเต็มที่โดยกำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมตั้งแต่แผนเผชิญเหตุการอพยพประชาชนการจัดเตรียมความช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำทางด้านการพยากรณ์การระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขการช่วยเหลือประชาชนและการบริหารพื้นที่ประสานการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือกับภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยมีผู้แทนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรครอบคลุมภาคการลงทุนการเงินการบินและการท่องเที่ยวเตรียมเข้าพบจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองร่วมกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรเพื่อสื่อสารศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่าง2ประเทศต่อด้วยการหารือกับผู้บริหารบริษัท GBS Group AG ผู้บริหารสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royce ในรูปแบบการหารือภาครัฐเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง2ประเทศสำหรับภารกิจกรุงลอนดอนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการนำศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยสู่ตลาดโลกโดยใช้การพบหารือกับทั้งภาครัฐภาคการเงินและภาคธุรกิจเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือและเปิดโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมการรักษาความปลอดภัยการประชุม2026 IMF World Bank เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรตรวจความพร้อมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมเปิดกองอำนวยการร่วมณศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกทั้งผู้แทนระดับสูงผู้บริหารสถาบันการเงินภาคเอกชนนักวิชาการภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศ
0: กระทรวงคมนาคมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับธุรกิจการบินขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายมุ่งใช้สนามบินเป็นฟันเฟืองกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในระดับท้องถิ่นสอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจการบินคือการทำให้ประชาชนเข้าถึงการเดินทางที่ปลอดภัยในต้นทุนที่เหมาะสมพร้อมกับการยกระดับโครงข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบทั้งทางบกทางรางและทางอากาศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจโดยกระทรวงคมนาคมพร้อมร่วมกับภาคเอกชนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค
6: การจะบรรลุเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจได้นั้นภาครัฐและกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะสนับสนุนทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาคอย่างแท้จริง
1: สำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันพรุ่งนี้โดยเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศได้เตรียมการในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องสถานที่เลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหากมีฝนตกหนักในการเลือกตั้งได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจะเตรียมแผนรองรับโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งยืนของกองทุน
7: ทุกจุดเราก็ถือว่าเราได้พยายามเตรียมการอุดอย่างทั้งประเด็นเลือกตั้งในเรื่องทุกเรื่องนะคะถามว่าทำเต็มที่แต่สุดท้ายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขภายใต้สถานการณ์ที่เราเจอละค่ะแต่โดยหลักการเนี่ยเราเตรียมการทุกอย่างแล้วทั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ทั้งในเรื่องของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผู้ที่จะอยู่ที่เลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็เราถือว่าเราดำเนินการแล้วค่ะ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 4:00 นก่อนออกจากบ้านแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus เพราะต้องไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเลือกเบอร์ผู้สมัครแต่ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกลงในช่องที่กำหนด1ช่องต่อ1หมายเลขและเลือกผู้สมัครของฝ่ายตนเองได้ไม่เกิน7คนย้ำอีกครั้งเขียนเลขไม่ใช่กากบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะบอร์ดประกันสังคมคือผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกบริหารระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ประกันตน27กันยายนนี้เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่จำวิธีลงคะแนนแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเดวิดเปอร์ดูเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนว่าการสนับสนุนอิหร่านไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อมถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างไรก็ตามทางการจีนรับประกันแล้วว่าจะไม่สนับสนุนอิหร่านอีกต่อไป พร้อมกันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกร้องให้สหรัฐกับอิหร่านกลับสู่การเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านได้รับระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบประทับบ่ายิงของจีนจำนวน400เครื่องนอกจากนี้อิหร่านยังใช้ข้อตกลงแบบแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐโดยนำเข้าสินค้าและยุทโธปกรณ์จากจีนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคายาคาลัสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าบรรดาประเทศสมาชิก EU เห็นพ้องที่จะอนุมัติงบประมาณเป็นจำนวน 6,600 ล้านยูโรโดยจะแบ่งเป็นส่วนแรกประมาณ 4,700 ล้านยูโรเพื่อมอบให้ประเทศพันธมิตรที่จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนและอีกประมาณ900ล้านยูโรจะนำไปใช้ในการฝึกอบรมกองกำลังยูเครนที่นำโดย EU ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ใหม่ร่วมกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศสมาชิก EU ที่รอคอยเงินชดเชยภายใต้กองทุนความช่วยเหลือเพื่อความสามัคคีโดยจำนวนเงินดังกล่าวถูกคัดค้านจากฮังการีที่ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนทางทหารให้แก่ยูเครน
0: นายฟลูเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าเขารู้สึกกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ความรุนแรงทางทหารรอบใหม่จากกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนทิกเรที่เปิดฉากยึดสนามบินท้องถิ่นหลายแห่งในเมืองเมเคเลภูมิภาคทิกเรทางตอนเหนือของเอธิโอเปียและรุกคืบไปยังรัฐอัฟฟาและรัฐอัมฮาราเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มติดอาวุธที่อ้างว่ากำลังเข้าสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบกับรัฐบาลกลางเอธิโอเปียอีกครั้งนายฟลูเกอร์เติร์กยังขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องลดระดับความตึงเครียดโดยทันทีและหลีกเลี่ยงการกลับสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรับประกันความปลอดภัยของพลเรือนและอนุญาตให้การส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพลเรือนได้อย่างปลอดภัยและไม่มีอุปสรรค
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานพัฒนาประชากรและศักยภาพบุคคลแห่งชาติของสิงคโปร์เมื่อวานนี้ระบุว่าสิงคโปร์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดอย่างเป็นทางการตามเกณฑ์ของสหประชาชาติโดยในปีนี้สิงคโปร์มีประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมากกว่า 121.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 120.7 ในปีที่แล้วพร้อมคาดการณ์ว่าประชากรสิงคโปร์มากกว่า1ใน4จะมีอายุ65ปีขึ้นไปภายในปี2579ขณะเดียวกันจำนวนพลเรือนชาวสิงคโปร์ที่มีอายุ80ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 152,000 คนจากเดิมที่ 145,000 คนในปีที่แล้วซึ่งคิดเป็น160เมื่อเทียบกับ10ปีก่อนที่สิงคโปร์มีพลเรือนในกลุ่มนี้อยู่ที่ 95,000 คนนอกจากนี้ประชากรวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 64 ปียังคงลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอยู่ที่ 159.3 ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเดวาดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่นิวพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 65.50 คะแนนและฉันทนกคาร่าลึกแคร์ทำคะแนนได้ 66.0 คะแนนส่วนเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบในอันดับ8ประเภททีมเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนกรีฑาวิ่ง100เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำเวลา 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมมาลงแข่งในรอบชิงชนะเลิศวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมได้อีกครั้งคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมได้สำเร็จส่วนวิ่ง100เมตรหญิงธิดาพัชขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ5ด้วยเวลา 11.46 วินาทีขณะที่สุการดาเพชรรักษาวิ่งเข้าเส้นชัยไปอันดับ6ด้วยเวลา 11.48 วินาทีส่วนเหรียญทองเป็นของเฉินหยูเจียจากจีน 11.06 วินาทียกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิง สุรัตน์วดียอดสารทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังยกท่าสแนตได้97กิโลกรัมเครนแอนเจิร์ก122กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมได้219กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของโอควางโกจากเกาหลีเหนือทำน้ำหนักรวม238กิโลกรัมจากคัสนัท104กิโลกรัมและเครนแอนเจิร์ก134กิโลกรัมตะกร้อทีมชุดรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดหญิงทีม A ของไทยประกอบด้วยนิภาพรสรุปพลมัสยาดวงศรีและวิไลวันโคตรพรมเอาชนะทีมเกาหลีใต้2ต่อ0เซต15 13 15ต่อ5ก่อนที่ทีม B ซึ่งมีแก้วใจพุ่มสว่างอติการคงแก้วและรัศมีทองโสดเก็บชัยชนะได้อีก2ต่อ0เซต15ต่อ7และ15ต่อ6สุพรรณไทยคว้าชัย2ต่อ0ทีมคว้าเหรียญทองได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานเสือภูเขาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นงานหนักคู่แข่งแข็งแกร่งและสนามต้องใช้ทั้งเทคนิคและพละกำลังอย่างมากแต่ชื่นชมพลศิริศิริมงคลที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนทำผลงานเข้าเส้นชัยอันดับ10ด้วยเวลา1ชั่วโมง 34.15 นาทีขณะที่พงพีระพงอายุกูลดาวรุ่งวัย19ปีได้อันดับ11แต่ถูกตัดเวลาพร้อมกับนักปั่นอีก3คนสุดเหรียญทองเป็นของหยวนจินเว่ยนักปั่นจีนเวลา1ชั่วโมง 25.15 นาทีโดยวันที่28กันยายนนี้ลุ้นต่อทัพ BMX ไทยชิง2เหรียญทองสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน98เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น28เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้13เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี7เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยช่วงวันที่25ถึง27กันยายน2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกเคลื่อนปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่27กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.7 เซนติเมตรและเวลา 19:25 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.39 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 33 เซนติเมตรและเวลา 13:25 นเท่ากับระดับทะเลปานกลางวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นส่วนกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 น
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
14: ์วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่2พระพิธีธรรมมีทํานองในการสวดพระอภิธรรม2แบบคือ 1. แบบทั่วไปคือทํานองที่สวดในงานบําเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไป 2. แบบทํานองหลวงเป็นทํานองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทําคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระพิธีธรรมที่สวดทํานองหลวงมี10วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1ชุดและได้รับพระราชทานนิตยภัตรคือเงินถวายอุดหนุนอุปถัมภ์พระสงฆ
13: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: 1นาทีกับกปท.ช่วงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้มีฝนตกมาอย่างหนักทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านแนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วตามปริมาณของฝนที่ตกลงมาเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การหยุดรถเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านที่มีน้ำขังและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันรวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนประเพณีของชาวไทยมุสลิมประเพณีคือสิ่งที่คนในสังคมนิยมถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนว่าการปฏิบัติเช่นนั้นทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประเพณีของชาวมุสลิมในประเทศไทยอาจแตกต่างไปจากชนชาติอื่นแต่หลักสำคัญที่เหมือนกันคือต้องไม่ขัดต่อหลักศรัทธาไม่ขัดต่อบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานและเป็นไปตามแบบอย่างที่ศาสดามูฮัมหมัดได้แนะนำไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
18: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
19: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมะเนสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมะเนสิกขา
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอินนานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิบุติยันติตัสมาสีลังมิโสทะเยหันนะไมยังบุตตสาภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการัง

0: เนหันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจะกิริยากาถาโยภันนามาเสน
1: บุตโธเมสรณังวรัง

ท่านนัมยังมหาการุณโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พร
1: ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคหังเกวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขังภะลังอายุวัฏกาชรวัฏกาสิริวัฏกายะสวัฏกาพลวัฏกาวันนวัฏกาสุขวัฏกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจะเตจะสาชยสิทธิธานังลาพังโสธิภาคกยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจะยะสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอาราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธา

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรุ่งจะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้นะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจู่ลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยนี่มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่แต่เราตายทำไงเลยทำให้คิดอ่ะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ผู้เอิบอิ่มในธรรมพระพุทธภาษิตผู้เอิบอิ่มในธรรมมีใจผ่องใสย่อมเป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วอธิบายความคนเราทุกคนรักความสุขชังความทุกข์เมื่ออยู่ก็อยากอยู่อย่างเป็นสุขเมื่อจะตายก็ขอให้ตายอย่างเป็นสุขการกระทำทุกๆอย่างของมนุษย์เราก็เพื่อให้ได้รับความสุขเป็นผลตอบแทนความสุขเป็นความพอใจอย่างสูงสุดของมนุษย์มองเผินๆดูเหมือนว่ามนุษย์เรามีความต้องการมากมีจุดประสงค์ในชีวิตหลายอย่างแต่ความจริงแล้วการกระทำเหล่านั้นเพียงเพื่อให้บรรลุถึงความสุขอันเขาต้องการนั่นเองอาจเป็นเพื่อความสุขในปัจจุบันหรือในอนาคตที่เขาหวังไว้มนุษย์เราจึงไม่ชอบคนที่ทำลายความสุขของเขาการศึกษาการทำงานความรักและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเป็นต้นก็ด้วยมุ่งความสุขเป็นผลตอบแทนอาจเป็นความสุขส่วนตัวหรือผู้ที่ตัวรักหรือความสุขของคนทั่วไปแต่ผลแห่งการกระทำอย่างนั้นก็ให้เกิดความสุขใจแก่ตนอย่างน้อยตนก็พอใจที่ได้ทำอย่างนั้นพอเกิดแห่งความสุขความพอใจมีหลายอย่างและหลายระดับเราจึงได้เห็นคนแสวงหาความสุขในทางต่างๆกันบางคนแสวงหาความสุขทางกามเรียกกามสุขบางคนแสวงหาความสุขความพอใจด้วยการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมบางคนแสวงหาความสุขจากฌานเรียกฌานสุขบางคนแสวงหาความสุขจากการประพฤติธรรมเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้รับความสุขจากการประพฤติเช่นนั้นท่านเรียกว่าธรรมปิติและนิพพานสุขโดยลำดับรวมโดยย่อว่าโลกียสุขอย่างหนึ่งโลกุตระสุขอย่างหนึ่งมีความสุขอันเกิดจากธรรมเป็นต้นโลกียสุขทุกอย่างมีความสุขอันเกิดแต่กามเป็นต้นย่อมเจืออยู่ได้ทุกไม่มากกว่าน้อยเป็นความสุขที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักส่วนความสุขอันได้จากการปฏิบัติธรรมจนใจสงบปราศจากนิวรณ์เป็นความสุขอันไม่เจือด้วยโทษมีความปลอดภัยธรรมปิติเช่นนี้มนุษย์ทั่วไปไม่เคยได้รับเป็นความสุขอันผ่องแผ้วประณีตกว่าเป็นธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้พระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมพอใจความสุขอันเกิดจากธรรมรังเกียจความสุขทางกามอันปุถุชนพากันหลงไหลมัวเมามากนักจนถึงต้องทำความชั่วเพราะกามเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็มีอยู่เนืองๆพระมหากษัตริย์บางพระองค์เคยทรงหมกมุ่นอยู่ในความสุขอันเกิดจากกามแต่เมื่อทรงละจากกามแล้วทรงได้รับความสุขแต่ธรรมทรงเห็นว่าธรรมปิตินั้นละเอียดสุขุมประณีตมีความสุขอันลึกซึ้งกว่ากามสุขมากถึงกับทรงเปล่งอุทานอยู่เสมอว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอดังเช่นพระมหากัปปินเถระมีเรื่องย่อดังนี้ในอดีตการพระมหากัปปินะเกิดเป็นหัวหน้าช่างหูกในหมู่บ้านใกล้กรุงพาราณสีครั้งนั้นมีพระปัจเจกพุทธเจ้าประมาณ1,000รูปพักอยู่ไม่ไกลกรุงพาราณสีเมื่อถึงฤดูฝนต้องการทำเสนาสนะที่อยู่อาศัยจึงส่งพระปัจเจกพุทธเจ้า8รูปเป็นผู้แทนไปเฝ้าพระราชาเพื่อทูลขอพระบรมราชานุเคราะห์ในการสร้างเสนาสนะบังเอิญเวลานั้นเป็นเวลามีงานมงคลแรกนาขวัญพระราชาทรงมีพระราชภาระยุ่งอยู่ถึงกระนั้นก็ตามเมื่อทรงทราบว่าพระปัจเจกพุทธเจ้ามาเฝ้าก็เสด็จออกมาต้อนรับทรงทราบเหตุที่พระปัจเจกพุทธเจ้ามาแล้วจึงตรัสว่าวันนี้ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเลยเพราะกำลังเตรียมงานแรกนาขวัญซึ่งจะมีในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะจัดการทำเสนาสนะถวายในวันที่3ไม่ได้ทรงอาราธนาพระปัจเจกพุทธเจ้าไว้พระปัจเจกพุทธเจ้าคิดว่าจะไปขอความอนุเคราะห์จากที่อื่นดังนี้แล้วหลีกไปขณะเดินทางกลับได้พบภรรยาของหัวหน้าช่างหูกนางถามทราบความแล้วมีจิตเลื่อมใสนิมนต์ให้รับอาหารที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นพวกเรามีมากโดยการน้องหญิงพระปัจเจกพุทธเจ้าบอกมีประมาณเท่าไรท่านผู้เจริญนางถามมีประมาณ1,000รูปท่านผู้เจริญพวกข้าพเจ้ามีประมาณ1,000คนเหมือนกันคนหนึ่งจักถวายภิกษาแก่พระคุณเจ้ารูปหนึ่งขอท่านจงรับภิกษาที่บ้านของข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าผู้เดียวจักทำที่อยู่ถวายท่านทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้ารับอาราธนานางเสร็จธุระแล้วกลับเข้าไปในบ้านเที่ยวเปล่าประกาศให้เพื่อนบ้านทราบว่า ได้นิมนต์พระประเจกพุทธเจ้าพันรูปไว้ขอท่านทั้งหลายจงจัดแจงที่นั่งจัดอาหารมีข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นนางได้สร้างปรำใหญ่กลางบ้านให้ปูอาสนะไว้เรียบร้อยเลี้ยงพระประเจกพุทธเจ้าด้วยโภชนะอันประณีตเมื่อเสร็จภารกิจแล้วนางได้พาหญิงบริวารพันคนนมัสการพระประเจกพุทธเจ้าแล้วขอให้ท่านรับปฏิญญาในการอยู่จำพรรษาที่นั่นเมื่อท่านรับแล้วนางก็เป่าประกาศขอแรงเพื่อนบ้านให้ช่วยกันสร้างเสนาสนะถวายในวันออกพรรษานางได้ชักชวนคนทั้งหลายให้ถวายจีวรแก่พระประเจกพุทธเจ้าที่อยู่ในบรรณศาลาของตนของตนพระประเจกพุทธเจ้าอนุโมทนาแล้วลาจากไปนางและบริวารทำบุญอย่างนี้ไปเกิดในภพดาวดึงมาในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นเกิดในกรุงพาราณสีอีกหัวหน้าช่างหูกเป็นบุตรของกุฎุมพีใหญ่ปัญญาของเขาได้มาเกิดเป็นธิดาของกุฎุมพีใหญ่เหมือนกันเมื่อเจริญวัยแล้วได้แต่งงานกันส่วนบริวารก็มาเกิดในสกุลกุฎุมพีบริวารและได้แต่งงานกันเหมือนกันวันหนึ่งมีการเป่าร้องให้คนไปฟังธรรมในวัดพวกกุฎุมพีเหล่านั้นก็ชวนกันไปเมื่อไปถึงกลางวัดฝนตกลงมาคนพวกอื่นที่มีภิกษุหรือสามเณรเป็นที่คุ้นเคยก็เข้าไปอาศัยกุฏิของภิกษุหรือสามเณรนั้นแต่พวกกุฎุมพีพันคนไม่มีญาติหรือภิกษุสามเณรที่สนิทสนมเลยจึงยืนตากฝนอยู่กลางวัดหัวหน้ากุฎุมพีรู้สึกละอายในสภาพเช่นนั้นของตนจึงกล่าวกับกุฎุมพีทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงดูอาการอันน่าเกลียดของพวกเราเถิดเราควรจะทำอย่างไรล่ะนายบริวารถามหัวหน้าตอบว่าเราต้องอยู่ในสภาพอันน่าเกลียดนี้เพราะไม่มีสถานที่อันมีคนคุ้นเคยเรารวบรวมทรัพย์สร้างเสนาสนะกันเถิดบริวารเห็นชอบด้วยจึงเรียรายทรัพย์กันหัวหน้าออก 1,000 บริวารออกคนละ500พวกผู้หญิงออก250ทำที่ประทับของพระศาสดามีเรือนยอดพันหลังเป็นบริวารเมื่อทรัพย์ไม่เพียงพอได้ออกอีกคนละครึ่งของจำเดิมที่ออกไว้เดิมเมื่อเสนาสนะเสร็จแล้วได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขตลอด7วันจัดจีวรถวายสงฆ์ 20,000 รูปปัญญาของหัวหน้ากุฎุมพีได้ถวายพระอบดอกอังกาบและผ้ามีสีดอกอังกาบราคา 1,000 แล้วกราบทูลพระศาสดาว่าด้วยอนุภาพแห่งฐานนี้ขอหม่อมฉันจงมีสรีระดุจดอกอังกาบในชาติต่อไปและขอมีชื่อว่าอโนชาพระศาสดาทรงอนุโมทนาชนเหล่านั้นทั้งหมดตายแล้วเกิดในเทวโลกมาในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมของเรานี้คนเหล่านั้นลงมาเกิดในมนุษย์โลกหัวหน้ากุฎุมพีเกิดในราชตระกูลในกุกกุตะวดีนครต่อมาได้เป็นพระราชาพระนามว่ามหากัปปินะคนอื่นๆเกิดในสกุลอมาตย์ได้เป็นราชบริวารส่วนภรรยาของหัวหน้ากุฎุมพีเกิดในราชตระกูลในนครสาคละแคว้นมัททะพระนางมีผิวดังดอกอังกาบมีพระนามว่าอโนชาสมพระปณิธานเมื่อทรงเจริญวัยแล้วได้อภิเษกสมรสกับพระราชาพระนามว่ากัปปินะแห่งกุกกุตวดีนครด้วยบุพนิสัยอันสั่งสมไว้กับพระรัตนตรัยพระราชามหากัปปินะจึงให้คนเที่ยวขี่ม้าถามข่าวการอุบัติขึ้นแห่งพระรัตนตรัยแต่ไม่ได้ข่าวเลยวันหนึ่งพระราชาทรงม้าชื่อสุปัตเสด็จไปยังพระราชอุทยานมีอมาตย์1,000แวดล้อมเป็นบริวารทอดพระเนตรเห็นพวกพ่อค้าม้าประมาณ500มีอาการอ่อนเพลียทรงดำริว่าคนพวกนี้เดินทางมาจากเมืองไกลคงจะมีข่าวดีอะไรบ้างจึงรับสั่งให้พวกพ่อค้ามาเข้าเฝ้าตรัสถามเรื่องราวต่างๆทรงทราบว่าพวกพ่อค้านั้นมาจากเมืองสาวัตถีมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างในบ้านเมืองของท่านพระราชาตรัสถามไม่มีพระยาค่ะพ่อค้ามาทูลตอบมีแต่ข่าวการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าพอได้สดับว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อุบัติขึ้นในโลกแล้วเท่านั้นพระสรีระของพระราชาก็เปี่ยมล้นด้วยปิติทั้ง5ทรงตื่นตันพระทัยทรงถามซ้ำทั้ง3ครั้งเมื่อได้รับการยืนยันแน่นอนจึงพระราชทานทรัพย์ให้พ่อค้ามาเหล่านั้น 300,000 ข้าที่นำข่าวรัตนะทั้ง3มาให้ทรงทราบ พระราชาตรัสกับอมาทั้งหลายว่าพระองค์จักไม่เสด็จกลับเข้าสู่พระราชวังอีกจักเสด็จออกบวชในสำนักพระศาสดาอมาตย์เหล่านั้นก็ถวายปฏิญญาณว่าจะตามเสด็จด้วยพระราชาจึงส่งพระราชสารถึงพระนางอโนชาเทวีว่าให้พระนางเสวยราชสมบัติแทนพระองค์ฝากไว้กับพ่อค้าม้าให้นำไปถวายพระเทวีพวกอมาตย์ก็เขียนสารถึงภรรยาของตนของตนเช่นนั้นเหมือนกันพระราชาเสด็จออกจากพระราชอุทยานมุ่งพระพักสู่นครสาวัตถีแม้อมาตย์ทั้งพันคนก็ตามเสด็จเช่นกันเช้าวันนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์โลกได้ทรงเห็นเรื่องราวของพระมหาราชามหากัปปินะและพระอุปนิสัยแห่งพระอรหัตผลแล้วจึงเสด็จมาแต่เช้าเสด็จมาต้อนรับพระราชามหากัปปินะสิ้นระยะทาง120โยชน์ประทับนั่งเปล่งรัศมีอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำจันทภาคาพระราชาเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำหนึ่งชื่ออารวะปัจฉาเมื่อไม่มีเรือหรือแพจะข้ามจึงตรัสว่าเมื่อพวกเรามัวคิดหาเรือหรือแพอยู่ความเกิดย่อมนำไปสู่ความแก่ความแก่นำไปสู่ความตายเราไม่มีความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยเราบวชอุทิศพระรัตนตรัยด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยนั้นขอน้ำนี้อย่าได้เป็นเหมือนน้ำเลยดังนี้แล้วระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วทรงขับม้าลงในแม่น้ำพร้อมด้วยอมาตย์พันคนม้าทั้งหลายวิ่งไปเหมือนวิ่งบนแผ่นหินปลายกีบก็ไม่ได้เปียกน้ำทรงพบแม่น้ำอีกสายหนึ่งชื่อนีละวาหนาทรงระลึกถึงคุณของพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นข้ามแม่น้ำนั้นไปโดยในก่อนเมื่อเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำจันทภาคาทรงระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นต้นแล้วทรงน้อมพระมนัสอธิษฐานให้ม้าข้ามไปได้โดยในก่อนเมื่อทรงข้ามแม่น้ำจันทภาคาได้แล้วได้ทอดพระเนตรเห็นรัศมีหกสีอันพุ่งจากพระสรีระของพระศาสดากิ่งข้าคบและใบของต้นไทรมีสีดังทองคำพระราชาทอดพระเนตรเห็นสิ่งมหัศจรรย์ดังนั้นจึงทรงดำริว่าแสงสว่างนี้มิใช่แสงจันทร์แสงอาทิตย์หรือแสงสว่างแห่งเทวดามารพรหมเป็นต้นการที่เราออกบวชอุทิศพระมหาสมณะโคดมนั้นพระองค์คงจักทรงรู้แล้วเสด็จมาต้อนรับเป็นแน่แท้ดังนี้แล้วเสด็จลงจากหลังม้าน้อมพระกายเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคตามสายแห่งพระรัศมีเสด็จเข้าภายใต้พระรัศมีประหนึ่งดำลงไปในมโนศิลารถถวายบังคมแล้วประทับนั่งอยู่พร้อมด้วยอมาตย์ทั้งพันคนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงต้อนรับและทรงแสดงอนุปพิกถาเมื่อจบอนุปพิกถาพระราชาและบริวารได้สำเร็จโสดาปัตติผลได้ลุกขึ้นทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระศาสดาทรงใคร่ครวญว่าบาทและจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์ของคนพวกนี้มีหรือหนอทรงทราบด้วยพระญาณว่ามีเพราะอานิสงส์ที่เคยถวายจีวรแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสงฆ์ 20,000 รูปมีพระพุทธเจ้าประมุขในสมัยแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะดังนั้นการที่พวกเขาจะได้บาตรและจีวรอันสำเร็จฤทธิ์จึงไม่ใช่ของอัศจรรย์ดังนี้แล้วทรงเหยียดพระหัตถ์ออกพลางตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุเถิดจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้สิ้นทุกข์โดยชอบเถิดกุลบุตรเหล่านั้นมีพระราชากัปปินะเป็นประธานได้บวชสมความปรารถนาฝ่ายพวกพ่อค้ามานำความทั้งปวงไปกราบทูลพระนางอโนชาเทวีทรงทราบแล้วทรงมีความรู้สึกเช่นเดียวกับพระราชาทรงเต็มตื่นไปด้วยพระปิติโสมนัสพระราชทานทรัพย์ให้พ่อค้ามาครั้งละ 300,000 3ครั้งรวม 900,000 รวมทั้งที่พระราชาพระราชทานด้วยเป็น 120,000 คนเหล่านั้นได้รับทรัพย์มากถึงปานนี้ด้วยเหตุเพียงนำข่าวการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์เท่านั้นพระนางอนุชาเทวีทรงดำริว่าการที่ยอมรับราชสมบัติที่พระราชาทรงสละแล้วนั้นเป็นเหมือนทรงคุกเข่าลงรับก้อนเขละคือน้ำลายที่พระราชาบ้วนทิ้งแล้วใครเล่าจักทำได้ราชสมบัตินี้ได้นำทุกข์มาให้ไม่เพียงแต่พระราชาพระองค์เดียวแต่ได้นำทุกข์มาให้เราด้วยเหมือนกันเราไม่ต้องการราชสมบัติเราจะออกบวชอุทิศพระศาสดาเหมือนกันทรงแจ้งเรื่องทั้งปวงให้ปัญญาของพวกอมาตย์ทราบแม้ปัญญาของพวกอมาตย์เหล่านั้นก็พร้อมใจกันสละทรัพย์สมบัติและเครือญาติออกบวชตามเสด็จข้ามแม่น้ำทั้งสามสายด้วยรถเทียมม้าโดยทำนองเดียวกับที่พระราชาเสด็จข้ามเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคประทับนั่งและทูลถามถึงพระราชสวามีว่าเสด็จออกบวชอุทิศพระพุทธองค์คงจะเสด็จมาที่นี่พระผู้มีพระภาคเจ้าบันดาลด้วยฤทธิ์มิให้หญิงเหล่านั้นเห็นสามีของตนและรับสั่งว่าขอท่านทั้งหลายจงนั่งฟังธรรมก่อนท่านทั้งหลายจักได้เห็นสามีของท่านณที่นี้เองหญิงเหล่านั้นมีจิตร่าเริงยินดีว่าจักได้เห็นสามีของตนพระศาสดาทรงแสดงธรรมคืออนุปปิกถามีทานเป็นต้นให้หญิงเหล่านั้นบรรลุโสดาปัตติผลแล้วส่วนพระมหากัปปินะเถระพร้อมทั้งบริวารทรงสดับธรรมเทศนาที่พระศาสดาทรงแสดงแก่หญิงเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผลณที่นั้นเองพระศาสดาทรงทราบดังนั้นแล้วทรงคลายฤทธิ์ให้หญิงเหล่านั้นได้เห็นสามีของตนของตนการที่พระศาสดาทรงบันดาลด้วยฤทธิ์มิให้หญิงเหล่านั้นเห็นสามีของตนในเบื้องต้นก็เพราะว่าหากหญิงเหล่านั้นได้เห็นสามีของตนบวชเป็นภิกษุศีรษะโล้นนุ่งห่มผ้ากาสายะจิตใจจะฟุ้งซ่านจิตไม่ดิ่งลงเป็นหนึ่งแต่เมื่อพวกเธอได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วมีศรัทธาอันไม่คลอนแคลนแล้วพระพุทธองค์จึงให้พวกเธอได้เห็นสามีของตนไม่มีอันตรายในการประพฤติธรรมอีกแล้วหญิงเหล่านั้นขอบวชพระศาสดารับสั่งให้เดินทางไปบวชในสำนักภิกษุณีที่วัดเชตวันกรุงสาวัตถีพระพุทธองค์เองก็ทรงพาภิกษุใหม่ประมาณ1,000 รูปไปสู่วัดเชตวันเหมือนกันบรรดาภิกษุทั้ง1,000 รูปนั้นพระมหากัปปินะเถระจะนั่งยืนเดินหรือนอนณที่ใดก็ตามเปล่งอุทานอยู่เสมอว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอภิกษุทั้งหลายได้ยินดังนั้นเข้าใจว่าพระมหากัปปินะระลึกถึงความสุขในราชสมบัติจึงเปล่งอุทานดังนั้นจึงนำความข้อนั้นกราบทูลพระศาสดาพระผู้มีพระภาครับสั่งให้พระมหากัปปินะเข้าเฝ้าตรัสถามว่ากัปปินะได้ยินว่าเธอเปล่งอุทานปรารภกามสุขและสุขในราชสมบัติจริงหรือข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์ย่อมทรงทราบดีว่าข้าพระองค์เปล่งอุทานเพราะปรารภกามสุขหรือไม่พระพุทธองค์ทรงทราบจริงจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายมหากัปปินะบุตรของเราเปล่งอุทานหาใช่เพราะปรารภกามสุขไม่แต่เพราะปรารภเนกขัมมะสุขนิพพานสุขจึงเปล่งอุทานเช่นนั้นดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่าธรรมะปีติสุขังเสติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นบัณฑิตย่อมฝึกตนพระพุทธภาษิตคนไข่น้ำย่อมไข่น้ำในวงเล็บเข้านาช่างสอนย่อมดัดลูกสอนช่างถากย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนอุดะกันหินะยันติเนติกาอุสุการานมะยันติเตชะนังทารุงนมะยันติตัชกาอัตตานังธรรมยันติปันดิตาอธิบายความธรรมดาน้ำย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มโดยปกติแต่คนไขน้ำผู้ฉลาดใช้เครื่องมือบางอย่างไขน้ำให้ไหลไปยังที่สูงได้สูบขึ้นไปบนภูเขาก็ได้หรือให้มันไหลไปยังที่ใดที่หนึ่งเพื่อประโยชน์บางอย่างตามปรารถนาของตนส่วนช่างสอนย่อมดัดลูกสอนให้ตรงตามกรรมวิธีของตนเพื่อประโยชน์ของตนฝ่ายช่างไม้ นำไม้มาจากป่าแล้วถากและตกแต่งให้เกลี้ยงเกลาเพื่อประโยชน์แก่การทำทัพสัมภาระต่างๆมีปลูกเรือนเป็นต้นน้ำลูกศรและไม้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณคนทั้งหลายยังสามารถทำให้มันเป็นไปตามความปรารถนาของตนได้ฉะไหนเล่ามนุษย์เราซึ่งมีจิตใจจะไม่พึงฝึกจิตของตนให้เป็นไปตามปรารถนาของตนบัณฑิตทั้งหลายเห็นดังนี้แล้วจึงฝึกตนการฝึกตนนั้นคือการคุ้มครองบังคับตนให้ดำเนินอยู่ในทางที่ดีที่ชอบอยู่เสมอบางคนกล่าวว่ามนุษย์เราจะดีหรือเลวก็แล้วแต่พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมการพูดอย่างนี้มีส่วนถูกอยู่บ้างแต่ไม่ทั้งหมดเพราะเป็นการปัดความรับผิดชอบไปจากตนโดยสิ้นเชิงถ้าเป็นอย่างนั้นจริงบุคคลทำสิ่งใดก็ไม่พึงมีโทษเพราะสิ่งแวดล้อมบ้างพันธุกรรมบ้างบังคับให้ทำแต่ความเป็นจริงแล้วเมื่อโทษทุกข์อันใดเกิดขึ้นเป็นผลอันตามเหตุมาโทษทุกข์อันนั้นก็ตกอยู่แก่ผู้กระทำหาตกอยู่แก่พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมไม่ด้วยเหตุนี้มนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตจึงควรมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อการกระทำของตนไม่โยนความผิดให้ไปตกแก่สิ่งอื่นเสียเรื่อยไปทั้งนี้เพื่อฝึกตนให้เป็นคนมีความยุติธรรมไม่ลำเอียงเข้าข้างตนให้เป็นคนรู้จักสำรวมตนไม่ซบเซาเมื่อทุกข์ไม่ลำพองเมื่อสุขมนุษย์เราทุกคนได้อวัยวะมือเท้าเป็นต้นมาเท่ากันเกิดมาตัวเปล่าเหมือนกันสิ่งอันเป็นอุปกรณ์สำคัญคือเวลาก็ได้ให้โอกาสแก่มนุษย์เท่าๆกันมนุษย์จะดีหรือเลวจะเป็นคนสำคัญหรือเป็นคนอย่างไรก็แล้วแต่การฝึกตนเองพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าในหมู่มนุษย์ด้วยกันผู้ฝึกตนได้แล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดดันโตเซโทมนุเซสุเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเมื่อต้องการให้ตนของตนเป็นอย่างไรก็จงฝึกฝนไปทางนั้นการฝึกตนเป็นหน้าที่ของบัณฑิตโดยตรงพึงดูตัวอย่างเรื่องบัณฑิตสามเณรดังต่อไปนี้ในอดีตการสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ 20,000 เป็นบริวารเสด็จไปยังเมืองพาราณสีชาวเมืองกำหนดกำลังของตนแล้วชวนกันถวายทานตามกำลังความสามารถของตนเมื่อเสร็จภารกิจพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุโมทนาใจความว่าคนบางคนทำบุญเองแต่ไม่ได้ชักชวนคนอื่นเมื่อเกิดในที่ใดย่อมได้โภคสมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติบางคนชักชวนคนอื่นทำแต่ไม่ทำเองเมื่อเกิดในที่ใดย่อมได้บริวารสมบัติแต่ไม่ได้ทรัพย์สมบัติบางคนไม่ทำเองด้วยไม่ชักชวนผู้อื่นด้วยเมื่อเกิดในที่ใดย่อมไม่ได้ทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติส่วนบางคนทำเองด้วยชักชวนผู้อื่นด้วยเมื่อเกิดในที่ใดย่อมได้ทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติขณะนั้นมีบุรุษผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งได้ฟังอนุโมทนาแล้วคิดว่าเราจะทำบุญอันเป็นเหตุให้ได้ทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลอาราธนาพระพุทธองค์และภิกษุสาวกให้รับอาหารของตนในวันรุ่งขึ้นท่านต้องการภิกษุเท่าไรพระศาสดาตรัสถามภิกษุบริวารของพระองค์มีเท่าไรพระเจ้าข้ามี 20,000 รูปถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์ขอนิมนต์ทั้งหมดเมื่อพระศาสดาทรงรับนิมนต์แล้วเขาเข้าไปในหมู่บ้านเที่ยวบอกชาวบ้านว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้านิมนต์พระสงฆ์ 20,000 รูปมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขไว้เพื่อฉันภัตตาหารในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ใดมีศรัทธาและมีกำลังจะถวายได้เท่าใดขอได้โปรดบอกเพื่อข้าพเจ้าจักได้จดไว้ในบัญชีคนทั้งหลายกำหนดกำลังและศรัทธาของตนแล้วบางคนกล่าวว่าจักถวาย10รูปบางคน20รูปบางคน100รูปบางคน500รูปบุรุษผู้เป็นบัณฑิตได้จดชื่อของคนเหล่านั้นและจำนวนพระสงฆ์ที่เขาต้องการลงในบัญชีในสมัยนั้นมีชายคนหนึ่งเป็นคนยากจนมากกว่าใครหมดในกรุงพาราณสีใครๆเรียกเขาว่ามหาทุกขตะแปลว่ายากจนมากบุรุษผู้เป็นบัณฑิตได้พบชายเข็นใจคือมหาทุกขตะนั้นแล้วบอกเรื่องที่ตนได้นิมนต์พระไว้ชักชวนให้มหาทุกขตะช่วยเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งจะเลี้ยงได้อย่างไรท่านตัวข้าพเจ้าเองหาเลี้ยงตนและภรรยาก็แสนยากลำบากการเลี้ยงพระเป็นเรื่องของคนมีทรัพย์ส่วนข้าพเจ้าไม่มีแม้แต่ข้าวสารสักธนาหนึ่งที่จะหุงต้มกินในวันพรุ่งนี้ ข้าพเจ้าทำงานจ้างรับจ้างเลี้ยงชีพด้วยความฝืดเคืองบุรุษผู้เป็นบัณฑิตไม่ได้หยุดนิ่งได้พูดหวานล้อมต่อไปว่าสหายท่านเห็นหรือไม่ในเมืองนี้มีคนมั่งคั่งเป็นอันมากได้บริโภคโภชนะอย่างดีนุ่งห่มผ้าเนื้อละเอียดแต่งกายด้วยอาภรณ์ต่างๆนอนบนที่นอนอันกว้างใหญ่สง่างามเพราะเขาได้ทำบุญไว้ในการก่อนส่วนสหายทำงานจ้างทั้งวันก็ไม่ได้อาหารแม้เพียงสักว่าให้เต็มท้องทั้งนี้เพราะท่านไม่ได้ทำบุญไว้ในการก่อนเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจึงไม่ควรประมาทรีบขวนขวายในเรื่องบุญกุศลเถิดท่านสามารถทำตามสติกำลังของท่านเมื่อได้ฟังดังนี้มหาทุกตะก็ถึงความสลดใจและกล่าวว่าขอท่านลงบัญชีภิกษุรูปหนึ่งสำหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำงานจ้างได้ของมาทำบุญพรุ่งนี้ผู้ชักชวนเห็นว่าเป็นภิกษุจำนวนน้อยเพียงรูปเดียวจึงไม่ได้จดลงในบัญชีฝ่ายมหาทุกตะกลับไปเรือนบอกเรื่องนั้นให้ปัญญาทราบปัญญาของเขาเป็นคนดีมีความเห็นชอบกับการกระทำชอบของสามีเพราะยินดีร่าเริงด้วยกล่าวว่าเพราะชาติก่อนเราไม่ได้ทำบุญไว้ด้วยดีเกิดมาชาตินี้จึงเป็นคนจนเราควรทำงานเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งเขาทั้งสองได้ไปยังเรือนของมหาเศรษฐีของงานทำได้จังหวะเหมาะเศรษฐีรับเลี้ยงพระสองสามร้อยในวันรุ่งขึ้นจึงให้มหาทุกขตาพาฟืนสำหรับผงต้มเขาถกเขมรทำท่าทางทะมัดทะแมงทำงานด้วยความร่าเริงและมีความอุตสาหะอย่างยิ่งเศรษฐีเห็นอาการของเขาแปลกกว่าที่เคยเห็นจึงถามว่าเหตุไรจึงร่าเริงผิดกว่าวันก่อนๆเขาเล่าเรื่องที่รับเลี้ยงพระให้เศรษฐีทราบเศรษฐีเลื่อมใสนับถือในจิตใจของเขาว่าเขาทำสิ่งที่ทำได้ยากมิได้เฉยเมยว่ายากจนอุตส่าห์ทำงานจ้างด้วยเรียบแรงกำลังทั้งหมดเพื่อจะได้มีส่วนเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งฝ่ายพันยาของมหาทุกตะเข้าไปหาพันยาเศรษฐีขอทำงานจ้างพันยาเศรษฐีได้ให้ตำข้าวในโรงกระเดื่องนางมีความยินดีร่าเริงตำข้าวและฝัดข้าวเสมือนหนึ่งว่ารำละครพันยาเศรษฐีเห็นดังนั้นประหลาดใจจึงถามทราบความแล้วเลื่อมใสว่าพันยาของมหาทุกตะทำสิ่งที่ทำได้ยากเมื่อมหาทุกตะพาฟืนเสร็จเศรษฐีได้สั่งให้ข้าวสาลีแก่เขาสี่ธนานเป็นค่าจ้างและอีกสี่ธนานให้ด้วยความพอใจในตัวเขาฝ่ายพันยาเศรษฐีสั่งให้จ่ายเนยใสขวดหนึ่งนมส้มกระปุกหนึ่งเครื่องเทศหนึ่งและข้าวสาลีหนึ่งธนานสองสามีพันยาดีใจว่าได้ทายธรรมแล้วลุกขึ้นแต่เช้าตรู่พันยาบอกสามีให้ไปหาผักเขาไม่เห็นผักที่ตลาดจึงไปริมแม่น้ำมีใจยินดีร่าเริงว่าจักได้ถวายอาหารแก่ภิกษุสงฆ์ไม่อาจเก็บความรู้สึกอนันต์ไว้ได้จึงร้องเพลงพลางเก็บผักพลางชาวประมงคนหนึ่งยืนทอดแหอยู่ริมแม่น้ำได้ยินเสียงมหาทุกตะจำได้จึงถามว่าฉไหนจึงร่าเริงนักมหาทุกตะเล่าให้ฟังในเบื้องแรกชาวประมงพูดจาเป็นเชิงล้อเลียนว่าพระที่ฉันผักของแกคงจะต้องอิ่มมากแต่เมื่อมหาทุกตะบอกว่าจะทำอย่างไรได้เขาเป็นคนจนต้องเลี้ยงพระตามมีตามได้ชาวประมงเห็นใจจึงให้เขาร้อยปลาเอาไปทำกับข้าวแต่ขณะที่เขาร้อยอยู่นั่นเองชาวเมืองก็มาซื้อเอาไปเสียหมดจนกระทั่งถึงเวลาที่หยิบพระจะมาฉันเขาจึงบอกชาวประมงว่าเขาจะต้องรีบไปเมื่อชาวประมงเห็นว่าพวงปลาหมดซะแล้วจึงขุดเอาปลาตะเพียนสี่ตัวซึ่งหมกทรายไว้เพื่อตัวเขาเองให้มหาทุกขตะไปเช้าวันนั้นพระบรมศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวนยสัตว์มหาทุกขตะเข้าไปในข่ายแห่งพระยานของพระองค์ทรงทราบเรื่องโดยตลอดแล้วทรงดำริว่าวันนี้มหาทุกตะจะไม่ได้ภิกษุใดๆเลยเพราะเจ้าหน้าที่ลืมจดบัญชีจำนวนภิกษุที่เขาต้องการเว้นเราเสียแล้วมหาทุกตะจะไม่มีที่พึ่งเราควรสงเคราะห์เขาเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าที่ทรงพอพระทัยในการสงเคราะห์คนยากจนดังนั้นเมื่อทรงกระทำสรีรกิจแต่เช้าตรู่แล้วจึงเสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎีประทับนั่งทรงตั้งพระทัยว่าจักสงเคราะห์มหาทุกตะมหาทุกตะนำปลาตะเพียนมาสู่เรือนแล้วมอบให้พัญญาทำกับข้าวในตำนานกล่าวว่ามีเทพลงมาช่วยด้วย มหาทุกตะรีบไปรับพระเพื่อมาฉันที่เรือนของตนเข้าไปหาบุรุษผู้เป็นบัณฑิตที่ชักชวนเขาให้ทำบุญแต่ปรากฏว่าบุรุษผู้นั้นลืมเสียแล้วเพราะไม่ได้จดไว้เขาพยายามขอโทษมหาทุกตะแต่ไม่สามารถระงับความเสียใจของบุรุษผู้เข็นใจได้เขารู้สึกเหมือนถูกประหารที่ท้องด้วยหอกอันคมประคองแขนร่ำไห้ว่าเหตุไรท่านจึงทำผมให้ต้องพิบัติขัดข้องถึงขนาดนี้ท่านชวนข้าพเจ้าให้รับเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งข้าพเจ้ารับแล้วเมื่อวานข้าพเจ้าและภรรยาออกทำงานจ้างทั้งวันเพื่อได้ค่าจ้างมาเลี้ยงพระขอท่านจงให้พระแก่ข้าพเจ้าสักรูปหนึ่งเถิดคนทั้งหลายได้เห็นอาการของมหาทุกขตะแล้วสงสารแล้วกล่าวกับบุรุษผู้เป็นบัณฑิตว่าท่านได้ทำกรรมหนักเสียแล้วที่ลืมจดบัญชีภิกษุรูปหนึ่งเพื่อมหาทุกขตะบุรุษผู้นั้นละอายใจจึงพูดกับมหาทุกขตะว่าเพื่อนฉันลำบากใจเหลือเกินไม่รู้จะทำอย่างไรดีคนทั้งหลายได้นำภิกษุตามบัญชีของตนไปหมดแล้วไม่มีใครยอมถอนบัญชีภิกษุแม้เพียงรูปเดียวให้เพื่อนแต่ยังมีพระผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่รูปหนึ่งคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้พระองค์ทรงล้างพระพักแล้วประทับนั่งอยู่ในพระคันธกุฎีพระราชาพระยุพราชและคนใหญ่โตทั้งหลายมีเสนาบดีเป็นต้นเฝ้ารอรับบาตรของพระองค์อยู่ก็ธรรมดาพระพุทธเจ้าย่อมพอพระทัยอนุเคราะห์คนยากจนท่านจงไปยังที่ประทับของพระองค์แล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์เป็นคนยากจนพระเจ้าข้าขอพระองค์จงทำการสงเคราะห์ข้าพระองค์ได้เถิดดูก่อนสหายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ถ้าท่านมีบุญท่านจะได้พระศาสดาไปสู่เรือนของท่านอย่างแน่นอนมหาทุกตะรีบมุ่งหน้าไปสู่วิหารพระราชาและพระยุพราชเป็นต้นเห็นเขาแล้วกล่าวว่ามหาทุกตะเข้ามาทำไมเวลานี้ไม่ใช่เวลาอาหารออกไปซะเถิดที่ตรัสเช่นนี้ก็เพราะเคยทอดพระเนตรเห็นเขาเป็นคนกินเดนคือวิคาสาทะอยู่ในวิหารในวันก่อนๆมหาทุกตะจึงทูลว่าข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้มาเพื่อต้องการอาหารแต่มาเพื่อต้องการทูลพระศาสดาเพื่อเสวยที่บ้านของข้าพระพุทธเจ้าดังนี้แล้วได้มอบลงที่ธรณีพระคันธกุฎีถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์และกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ในพระนครนี้ขึ้นชื่อว่าผู้ยากจนกว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้มีขอพระองค์ได้โปรดสงเคราะห์และทรงเป็นที่พึ่งของข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระศาสดาทรงเปิดพระทวารพระคันธกุฎีทรงประทานบาตรแก่เขามหาทุกขตาปลาปลื้มเสมือนได้บรรลุจักรพรรดิสิริพระเจ้าแผ่นดินและพระยุพราชเป็นต้นทรงมองพระพักกันอย่างพิศวงแต่ธรรมดามีอยู่ว่าใครจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามย่อมไม่กล้าแย่งบาตรที่พระศาสดาทรงประทานแล้วแก่ผู้ใดผู้หนึ่งดังนั้นพระราชาเป็นต้นจึงไม่กล้าแตะต้องบาตรในมือของมหาทุกตะแต่อ้อนวอนขอซื้อบาตรว่ามหาทุกตะท่านเป็นคนยากจนจะต้องการบาตรของพระศาสดาทำไมจงให้บาตรแก่เราเถิดเราจะให้ทรัพย์พันหนึ่งหรือแสนหนึ่งแก่ท่านแต่มหาทุกตะปฏิเสธเขาบอกว่าเวลานี้เขาไม่ต้องการทรัพย์แต่ต้องการให้พระศาสดาเสวยคนทั้งหลายเมื่อเห็นว่าอ้อนวอนไม่ได้ผลก็กลับไปเหลือแต่พระราชาเท่านั้นที่เสด็จติดตามพระศาสดาไปเพื่อทอดพระเนตรว่าทายธรรมที่มหาทุกตะจะถวายพระศาสดานั้นมีอะไรบ้างหากว่าทายธรรมมีน้อยพระศาสดาเสวยไม่พออิ่มก็จะนำเสด็จไปสู่พระราชวังอีกครั้งหนึ่งดังได้กล่าวแล้วว่าในการทำอาหารครั้งนี้มีเทพเจ้ามาช่วยปรุงด้วยเพียงพอเปิดออกเท่านั้นกลิ่นหอมของอาหารก็ฟุ้งตลบไปแม้พระราชาเองก็ไม่เคยทรงได้กลิ่นอาหารอย่างนี้มาก่อนพระองค์ได้กราบทูลพระศาสดาตามความเป็นจริงว่าพระองค์เสด็จตามมาเพราะเหตุใดแล้วเสด็จกลับสู่พระราชมณฑลเมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จทรงอนุโมทนาแล้วมหาทุกขตะทรงเสด็จพระศาสดาท้าวสักกะเทวราชในวงเล็บซึ่งปลอมมาเป็นพ่อครัวได้บันดาลให้ฝนแก้ว7ประการตกลงเต็มเรือนของมหาทุกขตะเขาได้ไม่เห็นแก้วแหวนเงินทองเต็มเรือนเช่นนั้นก็ปลาบปลื้มว่า บุญที่ทำแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ผลทันตาเห็นทีเดียวเขาได้ไปกราบทูลพระราชาขอให้นำเกวียนไปบรรทุกทรัพย์เหล่านั้นมาพระราชาให้กระทำเช่นนั้นแล้วตั้งเขาไว้ในตำแหน่งเศรษฐีเศรษฐีนั้นทำบุญมีทานเป็นต้นตลอดชีวิตสิ้นชีพแล้วบังเกิดในเทวโลกเสวยทิพย์สมบัติอยู่พุทธันดรหนึ่งมาถึงพุทธุปบาตการนี้คือสมัยแห่งพระโคตมะพุทธะนี้บังเกิดในท้องธิดาคนโตของสกุลอุปถาของพระสารีบุตรในกรุงสาวัตถีนางแพ้ท้องอยากถวายอาหารพระสัก500รูปด้วยปลาตะเพียนแล้วนุ่งห่มผ้ากาสายะนั่งบริโภคอาหารเป็นเดนของภิกษุพวกญาติได้จัดให้เธอทำอย่างประสงค์อาการแพ้ท้องระงับลงนางให้ลูกชื่อบัณฑิตเพราะเหตุที่ตั้งแต่เด็กนั้นอยู่ในท้องจนคลอดคนโง่เงอะงะในบ้านของนางก็กลับเป็นคนฉลาดนางคิดว่าจะไม่ทำลายอัธยาศัยของบุตรคือบุตรต้องการสิ่งใดอย่างไรหากเป็นไปในทางที่ชอบแล้วก็จะอนุโลมตามเมื่อบุตรอายุได้7ขวบก็ขอบวชในสำนักของพระสารีบุตรเถระแม้พระเถระจะอธิบายสักเพียงใดว่าการบวชเป็นของยากทำได้ยากแต่เด็กน้อยก็ยืนยันว่าทำได้จะพยายามทำตามโอวาทของพระเถระพระเถระจึงให้บวชเป็นสามเณรมารดาบิดาของสามเณรก็ไปอยู่ในวัดทั้ง7วันถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขเป็นวันที่7จึงกลับเรือนเช้าวันที่8พระเถระพาสามเณรไปบิณฑบาตในบ้านในระหว่างทางสามเณรเห็นเหมืองจึงถามอุปชาว่านี่อะไรเหมืองสามเณรพระเถระตอบเขามีไว้ทำอะไรสามเณรถามเขาไขน้ำจากเหมืองนี้ไปหานาข้าวกล้าเมื่อนาขาดน้ำน้ำมีจิตไหมครับไม่มีสามเณรคิดว่าเมื่อน้ำเป็นของไม่มีจิตแต่คนทั้งหลายยังไขไปทำประโยชน์ตามปรารถนาได้ก็ฉะไหนเล่าคนซึ่งมีจิตจึงไม่อาจฝึกจิตของตนให้ดีคนต้องสามารถฝึกจิตของตนให้ดีได้สามเณรเดินต่อไปได้เห็นช่างสอนกำลังเอาลูกสอนลนไฟเล็งด้วยหางตาดัดให้ตรงจึงถามอุปชาว่าลูกสอนมีจิตหรือไม่เมื่ออุปชาตอบว่าไม่มีเธอจึงคิดโดยในก่อนเดินต่อมาอีกเห็นช่างถากไม้ทำล้อเกวียนเป็นต้นอยู่เธอถามพระอุปชาและคิดโดยในก่อนสามเณรบัณฑิตมีความคิดอันลึกซึ้งด้วยการเห็นสิ่งต่างๆเพียงเท่านี้เธอน้อมนำเข้ามาปรารภตนว่าเมื่อช่างสอนดัดลูกสอนได้ช่างไม้ถากไม้ให้เป็นไปตามต้องการได้บัณฑิตก็ควรฝึก ตนได้เธอได้บอกอุปชาว่าขอกลับไปวัดและขอให้พระอุปชากรุณานำอาหารที่มีปลาตะเพียนมาให้ด้วยจะหาได้ที่ไหนเล่าสามเณรพระเถระถามท่านผู้เจริญหากไม่ได้ด้วยบุญของท่านก็คงจักได้ด้วยบุญของกระผมพระเถระอนุญาตให้สามเณรกลับเพราะรู้อัธยาศัยและได้มอบลูกดานคือลูกกุญแจให้ไปด้วยเพื่อสามเณรจักได้เข้าไปนั่งในห้องสามเณรกลับมาบำเพ็ญสมณธรรมอย่างความรู้ลงในกราชกายของตนพิจารณาอัตภาพอยู่พระเถระรับภาระของสามเณรแล้วคิดว่าทำอย่างไรหนอจึงจักได้อาหารคือปลาตะเพียนท่านตัดสินใจไปสู่เรือนของอุปถาคนหนึ่งซึ่งเคารพเลื่อมใสในท่านมากพอดีวันนั้นอุปถากได้ปลาตะเพียนมาหลายตัวกำลังนั่งคอยการมาของพระเถระอยู่เมื่อเห็นพระเถระก็ดีใจนิมนต์ให้นั่งถวายอาหารมีรสปลาตะเพียนพระเถระแสดงอาการว่าจะลุกไปฉันที่วัดเพื่อให้สามเณรด้วยแต่อุปถากขอร้องวิงวอนให้ฉันเสียที่บ้านและว่าอาหารที่จะนำไปนั้นมีอยู่จะถวายเมื่อฉันเสร็จแล้วพระเถระฉันเสร็จแล้วอุปถากได้ถวายอาหารเจือด้วยปลาตะเพียนอีกจนเต็มบาทพระเถระรีบกลับมาด้วยเป็นห่วงสามเณรฝ่ายสามเณรนั่งบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ได้บรรลุผล3คือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลและอนาคามิผลวันนั้น พระศาสดาของเราทรงพิจารณาเห็นเรื่องทั้งปวงเกี่ยวกับสามเณรแล้วทรงดำริว่าบัดนี้สามเณรบัณฑิตได้บรรลุอนาคามิผลแล้วและอุปนิสัยแห่งอรหัตผลของเธอมีอยู่หากเราไม่ไปช่วยพระสารีบุตรจะนำอาหารมาทำลายสมณธรรมของสามเณรเสียดังนี้แล้วเสด็จไปดักพระสารีบุตรอยู่ที่ซุ้มประตูเพื่อชะลอเวลาเมื่อพระสารีบุตรมาถึงพระศาสดาตรัสถามปัญหา4ข้อเกี่ยวกับเรื่องอาหารว่าอาหารย่อมนำมาซึ่งอะไรนำเวทนามาพระเจ้าค่ะเวทนานำมาซึ่งอะไรนำรูปมาพระเจ้าค่ะรูปนำมาซึ่งอะไรนำภาษามาพระเจ้าค่ะมีคำอธิบายโดยย่อดังนี้เมื่อบุคคลหิวบริโภคอาหารบำบัดความหิวแล้วสุขเวทนาย่อมเกิดขึ้นต่อจากนั้นวรรณสมบัติย่อมมีในสรีระคือทำให้รูปเปล่งปลั่งมีนวลต่อจากนั้นนั่งอยู่หรือนอนอยู่ก็ตามย่อมได้สุขสัมผัสขณะที่พระสารีบุตรแก้ปัญหาพระศาสดาอยู่นี้สามเณรได้บรรลุพระอรหัตผลพระศาสดาทรงทราบด้วยพระญาณแล้วจึงทรงอนุญาตให้พระเถระนำอาหารไปให้สามเณรพระเถระไปเคาะประตูสามเณรออกมารับบาตรวางไว้แล้วเอาพัดก้านตาลพัดพระเถระเมื่อพระเถระบอกให้ฉันจึงฉันเด็กอายุ7 ขวบบวชแล้วบรรลุพระอรหัตผลในวันที่8ประหนึ่งดอกประทุมอันแย้มบานแล้วด้วยประการชนีบ่ายวันนั้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันเรื่องสามเณรบัณฑิตพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาบัณฑิตย่อมเป็นอย่างนี้คือเห็นคนขายน้ำจากเหมืองช่างสอนดัดลูกสอนเป็นต้นแล้วย่อมน้อมนำเข้ามาในตนและฝึกตนย่อมสามารถบรรลุอรหัตผลได้โดยพลันดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่าคุฎกันหินยันติเนติกาเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นบัณฑิตกับนินทาและสรรเสริญพระพุทธภาษิตเซโลยทาเอกคโนวาเตนะนะสมีรติเอวังนินทาปะสังซาสุนะสมินชันติปันฑิตาแปลว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวในนินทาและสรรเสริญเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบไม่สะเทือนด้วยแรงลมฉะนั้นอธิบายความนินทาและสรรเสริญนั้นท่านเรียกว่าโลกธรรมเป็น2 ใน 8พระอัตถกถาจารย์กล่าวว่าจริงอยู่ในที่นี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโลกธรรมไว้2 อย่างแต่พึงทราบว่าทรงหมายเอาโลกธรรมทั้ง8ประการโลกธรรม8นั่นคือลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์เมื่อใดบุคคลได้ลาภยศสรรเสริญและสุขเมื่อนั้นพึงระลึกไว้ด้วยว่าความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาและสุขก็ตามมาในทางตรงกันข้ามก็เช่นเดียวกันชีวิตเป็นเสมือนคลื่นในมหาสมุทรขึ้นลงลงขึ้นอยู่อย่างนั้นตลอดไปบางทีมองผิวเผินอาจไม่เห็นแต่หากมองอย่างลึกซึ้งก็จะเห็นและเห็นได้ทุกวันนินทาสรรเสริญนั้นเป็นเสียงจากคนอื่นที่มองตัวเราบางทีก็มองถูกบางทีก็มองผิดหมายความว่าบางครั้งเราอาจเป็นจริงอย่างที่เขานินทาหรือสรรเสริญแต่บางทีก็ไม่จริงการที่เขานินทาเราว่าชั่วหากเราไม่ได้ชั่วจริงเราก็หาชั่วไปตามคำของเขาไม่เปรียบเสมือนต้นขนุนใครจะมาทักมันว่าเป็นสะเดามันก็ไม่เป็นสะเดาตามคำทักในทางตรงกันข้ามก็เหมือนกันใครทักสะเดาว่าเป็นขนุนมันก็ไม่เป็นขนุนการที่ใครเขาเกลียดเราหรือนินทาเราว่าอย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็เป็นแต่เพียงความคิดเห็นของคนคนหนึ่งที่มีต่อเราเท่านั้นมิได้หมายความว่าเราจะต้องเลวตามที่เขานินทาว่าร้ายนอกจากเราจะไปทำเลวเข้าด้วยรถยนต์คันหนึ่งจอดนิ่งอยู่ในอู่ขายรถยนต์คนมาดูบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบทั้งที่มันไม่เคยไปทำอะไรให้ใครชอบหรือไม่ชอบมันความชอบหรือไม่ชอบของคนจึงขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเขาเองรถยนต์จึงมีหลายยี่ห้อเพื่อให้คนเลือกตามอัธยาศัย มันแตกต่างกันไปทั้งขนาดรูปและเครื่องยนต์ในคนก็ทํานองเดียวกันนี้เมื่อได้พิจารณาเห็นว่าตนได้ทำดีตามกฎของศีลธรรมและสังคมแล้วใครจะนินทาว่าร้ายบ้างก็ไม่ควรจะต้องหวั่นไหวไปตามควรพิจารณาการกระทำชอบหรือไม่ชอบของตนเป็นที่ตั้งเรื่องนินทาเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเรื่องสรรเสริญก็เหมือนกันในการกระทำอย่างเดียวของเราบางคนชอบก็สรรเสริญบางคนไม่ชอบก็นินทาว่าร้ายบัณฑิตผู้จะทำงานใหญ่ต้องมีใจมั่นคงไม่หวั่นไหวง่ายในนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์บางคนได้รับสรรเสริญมากเข้าหลงตัวแล้วยกตนข่มผู้อื่นเห็นผู้อื่นเลวกว่าตนไปหมดโชคร้ายเพราะเขาคนเดียวมองเห็นผู้อื่นทั้งหลายเป็นคนเลวปฏิกิริยาก็จะกลับมาว่าคนทั้งหลายอื่นจะมองเขาเป็นคนเลวเลวตรงไหนเลวตรงมองเห็นผู้อื่นเป็นคนเลวนั่นเองเรื่องเหล่านี้เป็นปรัชญาและจริยศาสตร์หากจะพูดให้ละเอียดจะต้องใช้หน้ากระดาษไม่น้อยเลยขอสรุปในทางปฏิบัติว่าบัณฑิตไม่ควรหวั่นไหวในเรื่องสรรเสริญหรือนินทาควรควบคุมจิตของตนให้มั่นคงสำรวจความประพฤติและการกระทำของตนหากเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าดำเนินไปในทํานองคลองธรรมอันควรแล้วก็ขอให้ทำความดีต่อไปเถิดเฉยต่อเสียงสรรเสริญและนินทานั้นเพื่อมิให้กังวลเกินไปจะได้ตั้งใจทำความดีเพื่อความดีเพื่อความถูกต้องเพื่อธรรมเรื่องประกอบเรื่องพระลกุณฑกภัททยเถระพระภัททยเถระนี้เป็นพระอรหันต์แต่รูปร่างท่านเล็กคล้ายสามเณรน้อยดังนั้นภิกษุหนุ่มและสามเณรที่ไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์เมื่อพบท่านแล้วก็ลูบหัวท่านบ้างจับหูท่านบ้างดึงจมูกท่านเล่นบ้างพลางเย้าหยอกว่าพ่อเนน้อยไม่กระสันอยากศึกบ้างหรือยังมีความยินดีแน่นแฟ้นในพระศาสนาหรือแม้อย่างนี้พระภัททยก็หาแสดงอาการโกรธเคืองแต่ประการใดไม่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าภิกษุหนุ่มและสามเณรรังแกพระภัททยเถระอย่างนั้นอย่างนี้แต่ท่านไม่โกรธไม่ประทุษร้ายในสหธรรมิกเหล่านั้นน่าอัศจรรย์จริงพระศาสดาเสด็จมายังธรรมสภาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าอย่างนั้นแลภิกษุทั้งหลายธรรมดาพระอรหันต์ย่อมไม่โกรธไม่ประทุษร้ายเพราะท่านเหล่านั้นไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนประดุจศิลาแท่งทึบดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าเซโลยธาเอกคโนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผ่องใสเพราะธรรมพระพุทธภาษิตยธาปิระหะโทคัมภีโรวิปปสันโนอนาวิโลเอวังธรรมานิสุตตวานะวิปปสีดันติปันฑิตาแปลว่าบัณฑิตทั้งหลายฟังธรรมแล้วย่อมผ่องใสเหมือนห่วงน้ำลึกใสไม่ขุ่นมัวฉะนั้นอธิบายความในที่อื่นพระศาสดาทรงแสดงอนิสงส์แห่งการฟังธรรมไว้5อย่างคือ 1. ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 2. สิ่งใดเคยฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจชัดขึ้น 3. บรรเทาความสงสัยเสียได้ 4. ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ 5.จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสในมงคลสูตรพระศาสดาทรงแสดงการฟังธรรมว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่งทำให้ละความชั่วประพฤติความดีไปจนถึงทำอาสวะให้สิ้นได้เพราะการฟังธรรมโดยทั่วไปจิตใจของปุถุชนคนธรรมดามักเกลือกลั้วอยู่ด้วยอารมณ์ต่างๆอันเป็นที่ตั้งแห่งความรักโลภโกรธหลงเสมือนของอันวางอยู่กลางแจ้งง่ายต่อการจับเกาะของฝุ่นธุลีอันปลิวมาจากทิศต่างๆการฟังธรรมเสมือนการนำน้ำมาสดสงให้สะอาดแม้เป็นครั้งคราวก็ยังดีเหมือนเสื้อผ้าที่ใช้สกปรกแล้วซักเสร็จครั้งหนึ่งเมื่อสกปรกอีกก็ซักอีกดวงจิตที่ห่างเหินจากธรรมเป็นดวงจิตที่เปรอะเปื้อนหมักหมมเหมือนเครื่องใช้เสื้อผ้าที่ใช้อยู่เสมอแต่ไม่ได้ล้างหรือซักคนผู้มีจิตสกปรกหมักหมมเช่นนั้นย่อมสามารถทำความชั่วได้ทุกอย่างเพราะโลภบ้างโกรธบ้างหลงบ้าง ยอมแลกเกียรติยศกับความปรารถนาทางกามวัตถุเล็กๆน้อยๆยอมเนรคุณผู้มีคุณด้วยเรื่องอันไม่ควรจะเป็นเช่นเรื่องหลงรักผู้หญิงเป็นต้นการฟังธรรมรวมถึงการสนทนาธรรมศึกษาธรรมอ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมด้วยบุคคลผู้คลุกคลีอยู่ได้ธรรมชอบธรรมย่อมเป็นผู้เจริญส่วนผู้ชังธรรมเกลียดธรรมแหนงหน่ายจากธรรมย่อมเสื่อมนี่คือข้อตัดสินของพระศาสดาในเรื่องใครจะเสื่อมหรือจะเจริญบางคนเสื่อมเพราะเหินห่างจากธรรมมาก่อนต่อมาภายหลังรู้สึกตนกลับเข้าหากลับเข้ามาหาธรรมความเจริญก็ค่อยๆเกิดตามขึ้นมาความข้อนี้มีตัวอย่างอยู่มากมายขอให้ท่านนึกถึงประวัติบุคคลสำคัญบางคนและชีวิตของคนที่ท่านรู้จักเกี่ยวข้องอยู่ด้วยก็จะมองเห็นเรื่องประกอบเรื่องมารดาของนางกานามารดาของนางกานาทอดขนมเพื่อให้ลูกสาวคือนางกานาถือติดมือไปสู่สกุลผัวแต่ปรากฏว่าเมื่อภิกษุมาบิณฑบาตนางได้ถวายภิกษุ4รูปเสียถึง4ครั้งเมื่อนางกานารอขนมจากแม่อยู่สามีของนางเห็นนางไม่กลับจึงมีภรรยาใหม่นางกานาทราบดังนั้นจึงด่าว่าบริพาตภิกษุนานาประการเช่นการครองเรือนของเราถูกภิกษุพวกนี้ทำให้ฉิบหายเสียแล้วเป็นต้นภิกษุทั้งหลายไม่สามารถเดินไปยังถนนนั้นได้เพราะนางกานาเห็นที่ไรเป็นต้องด่าทุกทีไปพระศาสดาทรงทราบข่าวนั้นจึงเสด็จไปที่บ้านของนางกานามารดาของนางได้ต้อนรับอย่างดีถวายข้าวยาคูและของควรเคี้ยวเมื่อเสวยเสร็จแล้วตรัสถามถึงนางกานามารดาของนางทูลว่ากานาเห็นพระองค์แล้วก็เขินไม่อาจเฝ้าได้ยืนร้องไห้อยู่พระศาสดารับสั่งให้นางกานาเฝ้าตรัสถามว่าร้องไห้ทำไมแต่นางกานาไม่อาจตอบได้เพราะเก้อเขินมารดาของนางต้องตอบแทนพระศาสดาจึงตรัสว่าก็การที่สาวกของเรามารับขนมไปนั้นเธอรับเฉพาะส่วนที่อุบาสิกาให้แล้วไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าค่ะมารดาของนางกานาทูลเมื่อเป็นเช่นนี้สาวกของเราจักมีโทษอะไรเล่าโทษของภิกษุทั้งหลายไม่มีพระเจ้าค่ะมีแต่โทษของนางกานาเท่านั้นพระศาสดาตรัสให้นางกานายอมรับความจริงเรื่องนี้แล้วนางได้ถวายบังคมพระพุทธองค์และขอให้พระองค์ทรงอดโทษอภัยในคำล่วงเกินของนางที่มีต่อภิกษุสงฆ์พระศาสดาทรงแสดงอนุปุพพิกถานางได้บรรลุโสดาปัตติผลพระศาสดาทรงทราบว่านางกานาได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วเสด็จลุกจากอาสนะไปสู่วัดเชตวันเสด็จผ่านพระลานหลวงพระเจ้าประเสนที่โกศลทอดพระเนตรเห็นจึงให้ราชบุรุษรีบวิ่งไปทูลว่าพระองค์จะเสด็จไปเฝ้าขอให้ทรงรออยู่ที่พระลานหลวงก่อนพระราชาเสด็จไปเฝ้าที่พระลานหลวงทรงทราบเรื่องทั้งปวงที่พระศาสดาเสด็จไปสู่เรือนของนางกานาและทำนางกานาให้เป็นเจ้าของโลกุตระทรัพย์แล้วพระราชาทูลพระศาสดาว่าพระองค์ทรงทำนางกานา

ผู้นั้นจงรับเอานางกานาไปมหาอมาตย์ผู้ใหญ่ผู้สำเร็จราชการทุกอย่างได้ขอรับนางไปเลี้ยงมอบความเป็นใหญ่ให้ทุกอย่างให้นางทำบุญกุศลได้ตามใจปรารถนาตั้งแต่นั้นมานางกานาได้ตั้งคนบริจาคทานไว้ที่ประตูทั้งสี่ทิศแต่ไม่มีภิกษุหรือภิกษุณีใดมารับอาหารของนางเลยโดยเฉพาะอาหารที่เตรียมไว้ที่ประตูเรือนของนางได้เป็นเสมือนของอันไร้ประโยชน์ไม่มีใครต้องการรับวงเล็บเปิดคงจะเป็นเพราะที่เคยด่าว่าภิกษุมามากจนไม่มีใครกล้าหรือไม่ปรารถนามาเกี่ยวข้องรับทายธรรมวงเล็บปิดวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันที่ธรรมสภาว่าภิกษุสี่รูปทำความเดือดร้อนให้แก่นางกานานางกานาด่าว่าเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลายเป็นอย่างมากแต่ได้อาศัยพระศาสดานางจึงเป็นผู้มีศรัทธามีประตูเรือนอันเปิดแล้วเพื่อภิกษุทั้งหลายแต่น่าสงสารที่ไม่มีใครไปรับทายธรรมของนางเลยโอคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามเรื่องที่ภิกษุสนทนากันทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งสี่รูปนั้นทำความเดือดร้อนแก่นางกานามิใช่เฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นแม้ในอดีตชาติก็ทำความเดือดร้อนให้แล้วเหมือนกันอันหนึ่งเราได้เป็นที่พึ่งของนางแล้วแม้ในอดีตดังนี้แล้วตรัสพัพพุชาดกเป็นต้นว่าแมวตัวที่หนึ่งได้หนูและเนื้อในที่ใดแมวตัวที่สองสามสี่ก็มาณที่นั้นแมวเหล่านั้นทำลายปล่องแล้วถึงความตายดังนี้แล้วทรงประชุมชาดกว่าแมวสี่ตัวในการนั้นมาเป็นภิกษุสี่รูปหนูในการนั้นได้มาเป็นนางกานาส่วนนายช่างแก้วคือเราตถาคตพระศาสดาตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายแม้ในอดีตนางกานาได้เป็นผู้มีใจหม่นหมองมีจิตขุ่นมัวแต่ได้อาศัยเราจึงเป็นผู้มีจิตผ่องใสเหมือนห้วงน้ำอันใสดังนี้แล้วตรัสพระภาษิตว่ายถาปิรหโทคัมภีโรเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงพระพุทธภาษิตสัพพัทธเวสัพพุริสาวะชันตินากามกามาละปะยะนันติสันโตสุเขนะพุทธาอะทวาดุเขนะนอุจจาวะจังปันิตาดัสสะยันติแปลความว่าสัตบุรุษทั้งหลายย่อมเลิกละคือไม่ติดในธรรมทั้งปวงผู้สงบแล้วย่อมไม่เพ้อเพราะความใคร่ในกามบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลงเพราะประสบสุขหรือทุกข์อธิบายความคำว่าธรรมทั้งปวงในที่นี้หมายถึงธรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลสัตบุรุษในที่นี้ท่านหมายเอาพระอริยบุคคลมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ติดทั้งในบุญในบาปท่านจึงเรียกว่าปุญญาปาปะปาหิโนผู้ละบุญและบาปได้แล้วแม้ในพระนิพพานท่านก็ไม่ได้ติดอยู่ไม่ได้เพลินอยู่เพราะความเพลินทุกอย่างเป็นมูลแห่งทุกข์พระศาสดาทรงแสดงธรรมเป็นประดุจเรือหรือแพสำหรับข้ามฝั่งเมื่อข้ามฝั่งได้แล้วก็ขึ้นไปจากเรือไม่ต้องติดอยู่ในเรือการประพฤติธรรมก็ฉันนั้นทำเป็นเหมือนเรือหรือแพสังสารวัฏเหมือนแม่น้ำหรือมหาสมุทรนิพพานเหมือนฝั่งโน้นที่เราต้องการไปให้ถึงเมื่อถึงฝั่งโน้นคือนิพพานแล้วก็ทิ้งเรือแพทิ้งเรือทิ้งแพได้ไม่ต้องติดอยู่ในเรือหรือแพนั้นเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไม่ติดอยู่ในธรรมทั้งปวงทรงแสดงว่าไม่เพียงแต่อธรรมเท่านั้นที่ทรงสอนให้ละแม้แต่ธรรมก็ทรงสอนให้ละเสียแต่ต้องละอธรรมก่อนแล้วจึงจะละธรรมในภายหลังถ้าละธรรมก่อนก็ไม่อาจให้ถึงฝั่งได้เหมือนคนทิ้งเรือเสียตั้งแต่ยังไม่ทันได้ข้ามฝั่งรังแต่จะจมน้ำตายเป็นเหยื่อของปลาร้ายในสาครในบาทคาถาที่สองว่าผู้สงบแล้วย่อมไม่เพ้อเพราะความใคร่ในกามมีอธิบายโดยย่อดังนี้ผู้สงบแล้วจากกามตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปจนถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ละกามราคะได้แล้วกามไม่สามารถทำให้ท่านเหล่านั้นบ่นเพ้อรำ

0: ันถึงได้อีกดวงจิตของท่านสงบผ่องแผ้วจากกามความจริงในชีวิตของปุถุชนไม่มีอะไรก่อความวุ่นวายให้มนุษย์ยิ่งไปกว่าความใคร่ในกามมันทำให้คนเสียคนมามากต่อมากแล้วปุถุชนบ่นเพ้อและทะเลาะกันก็ด้วยเรื่องกามเป็นต้นเหตุคำว่ากามที่กล่าวถึงนี้หมายถึงวัตถุกามและกิเลสกาม pleasing object and pleasant feeling วัตถุกามคือสิ่งอันน่าใคร่กล่าวคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกิเลสกามคือตัวความใคร่เพราะความดำริถึงรูปเป็นต้นนั้นท่านเรียกว่าสังกัปปราคะคนที่บ่นเพ้อหากามเป็นส่วนใหญ่ตราบใดที่ใจยังเป็นอย่างนี้ความสงบอันแท้จริงก็มีไม่ได้ถูกกามกระทบกระทั่งอยู่เสมอเสมือนใบไม้ที่ต้องไหวเพราะแรงลมผู้สงบแล้วย่อมไม่บ่นเพ้อเองและไม่ทำผู้อื่นให้บ่นเพ้อคือไม่ติดใจในสิ่งใดและไม่ทำผู้อื่นให้ติดใจตนในบาทคาถาที่3และที่4ว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลงเพราะประสบสุขหรือทุกข์มีอธิบายดังนี้เมื่อบุคคลยังมีชีวิตอยู่ยังกระโดดโลดเต้นอยู่ในโลกและใจยังพัวพันอยู่ด้วยกิเลสบ้างกุศลบ้างสุขและทุกข์ก็ย่อมจะผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาในสนามคือดวงใจของบุคคลนั้นตามแรงรับส่งแห่งกรรมที่เขาได้กระทำมาชีวิตมนุษย์จึงเป็นเหมือนสนามสำหรับทดลองแรงกรรมของแต่ละคน Human life is the interplay of karmic force สุขทุกข์เป็นเครื่องประกอบอันสำคัญยิ่งในชีวิตมนุษย์การดำเนินชีวิตนั้นเป็นศิลปะของแต่ละบุคคลแต่จุดประสงค์ก็เพื่อให้ถึงความสุขพ้นไปจากทุกข์การจะบรรลุจุดประสงค์ได้เพียงใดนั้นก็แล้วแต่ศิลปะการดำเนินชีวิตและการดำรงชีวิตของเขานั้นพวกฮีโดนิสเห็นว่าความสุขเป็นความดีในชีวิตของมนุษย์ความสุขเป็นจุดประสงค์คือเอมอันสูงสุดของมนุษย์พวกฮีโดนิสมีหลายสายด้วยกันไม่ขอนำมากล่าวในที่นี้เพราะมีเรื่องมากเกินต้องการในที่นี้พระพุทธศาสนาเห็นด้วยเหมือนกันว่ามนุษย์เราทุกคนต้องการความสุขเบียดชังความทุกข์แต่ขอร้องให้แสวงหาความสุขโดยชอบธรรมไม่แสวงหาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นตรงกันข้ามแม้ตนเองจะทุกข์บ้างแต่ถ้าเป็นความสุขของผู้อื่นก็ควรทำอย่างไรก็ตามสุขทุกข์ทั้งสองเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วดับไปสุขเกิดขึ้นเพราะทุกข์เปิดช่องว่างไว้ให้ส่วนความทุกข์ก็เหมือนกันเกิดขึ้นเพราะความสุขเปิดช่องว่างไว้ให้เมื่อใดใจเปี่ยมด้วยความสุขความทุกข์ย่อมเข้ามาไม่ได้ด้วยเห็นอย่างแจ้งชัดด้วยปัญญาในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสุขและทุกข์นี้บัณฑิตทั้งหลายจึงไม่แสดงอาการขึ้นลงในเพราะสุขและทุกข์ประสบทุกข์ก็ไม่ซบเซามีความสุขก็ไม่เมาในความสุขนั้นดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องภิกษุ500รูปในสมัยปฐมโพธิกาลคือระยะที่พระพุทธเจ้าออกประกาศพระศาสนาแรกๆพระศาสดาเสด็จไปเมืองเวรัญชาพร้อมด้วยภิกษุ500รูปเวรัญชพราหมณ์ทูลอาราธนาให้อยู่จำพรรษาในเมืองเวรัญชานั้นแต่บังเอิญเวรัญชพราหมณ์ได้ลืมเสียตลอดพรรษาไม่ได้บำรุงไม่ได้ถวายอะไรแก่พระศาสดาและภิกษุสงฆ์เลยประจวบกับปีนั้นเกิดข้าวยากหมากแพงคือทุพพิกภัยในเมืองเวรัญชาอีกด้วยภิกษุทั้งหลายได้รับความอดอยากแต่ก็มีความอดทนมิได้ประพฤติอนาจารใดๆเพื่ออาหารเลยอนาจารคือการประพฤติอันไม่สมควรแก่เพศหรือภาวะของตนพระมหาโมคคลานะทูลพระศาสดาว่าจะไปเอางวนดินจากที่มีงวนดินดีมาให้ภิกษุทั้งหลายฉันแต่พระศาสดาก็ทรงห้ามเสียพระมหาโมคคลานะประสงค์จะให้ภิกษุทั้งหลายไปบิณฑบาตในอุตรกุรุทวีปคือกรุงเดลฮีในปัจจุบันแต่พระศาสดาก็ทรงห้ามเสียอีกภิกษุทั้งหลายและพระศาสดาได้อาศัยฉันข้าวแดงตากแห้งที่พวกพ่อค้ามานำมาถวายอดทนอยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสคือ3เดือนเมื่อออกพรรษาแล้วพระศาสดามีพระประสงค์จะเสด็จจาริกไปที่อื่นจึงตรัสบอกเวรัญชพราหมณ์พราหมณ์ระลึกขึ้นได้ว่าได้ทูลอาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์500อยู่จำพรรษาแต่ไม่ได้เคยถวายอะไรเลย เกิดความเดือดร้อนใจได้นิมนต์พระสงฆ์มีพระศาสดาเป็นประมุขให้ฉันในนิเวศของตนแล้วถวายทายธรรมเป็นอันมากพระศาสดาเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงเมืองสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลได้รับการต้อนรับจากชาวสาวัตถีอย่างมโหฬารภิกษุทั้งหลายได้อาหารอันสมบูรณ์ประณีตจากชาวเมืองแต่ท่านเหล่านั้นมิได้แสดงอาการขนองแต่ประการใดคงสงบเสงี่ยมอย่างเดิมส่วนคนกินเดนคือคนวัด500คนบริโภคอาหารอันประณีตที่เหลือจากภิกษุแล้วนอนหลับลุกจากที่นอนแล้วไปสู่ท่าน้ำส่งเสียงโห่ร้องเอ็ดอึงซ้อมโมยปล้ำเล่นกันต่างๆประพฤติแต่อนาจารทั้งในวัดและนอกวัดวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายประชุมกันที่ธรรมสภาสนทนากันถึงเรื่องความคึกขนองของคนกินเดนเหล่านั้นและความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยของภิกษุทั้งในคราวอดอยากและคราวบริบูรณ์พระศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องแล้วตรัสเล่าเรื่องวาโลทกะชาดกคือชาดกที่ว่าด้วยน้ำหางใจความว่าพวกลาดื่มน้ำหางคือน้ำกากลูกจันทร์ที่เหลือจากหัวน้ำที่เขาคั้นให้ม้าอาชาไนแล้วมีรสน้อยเมามายคึกขนองเพราะได้ดื่มน้ำหางนั้นส่วนม้าสินทบแม้ดื่มน้ำอันมีรสประณีตก็ไม่ได้แสดงอาการเมามายหรือหลงติดในรสนั้นข้าแต่จอมนรชนลานั้นชาติเลวดื่มน้ำมีรสน้อยแล้วเมาส่วนม้าอาชาไนมีตระกูลดีแม้ดื่มน้ำอันมีรสเลิศแล้วก็หาเมาไม่ข้อความนี้พระโพธิสัตว์ได้กราบทูลพระราชาผู้ทอดพระเนตรเห็นอาการของลาแล้วตรัสถาม
1: วงเล็บเปิดในปัจจุบันมนุษย์บางคนก็เหมือนลานั้นได้น้ำหางกล่าวคือความรู้บ้าง
0: ยศบ้างลาภบ้างตำแหน่งบ้างเข้าหน่อยหนึ่งก็เมาในความรู้ในลาภยศและตำแหน่งเป็นต้นนั้นกระทำตนเสมือนหนึ่งว่าสิ่งเหล่านั้นคนอื่นไม่เคยได้ไม่เคยถึงยกตนข่มผู้อื่นเพราะเหตุนั้นเมาตนหลงตัวมีมานะจัดลบหลู่คุณของผู้มีคุณจัดว่าเป็นคนมีสันดานเลวส่วนคนมีสันดานดีมีสันดานบริสุทธิ์แม้จะมีความรู้ยศลาภและตำแหน่งดีและสูงเพียงไรก็ไม่ได้หลงไหลมัวเมาในสิ่งนั้นแต่อาศัยสิ่งนั้นทำประโยชน์ให้ยิ่งขึ้นไปเหมือนม้าสินทบชาติอาชาไนไม่เมาแม้ในน้ำอันมีรสเลิศวงเล็บปิดพระศาสดาตรัสวาโลทกะชาดกแล้วตรัสพระคาถาว่าสัพพัทธเวสัพปุริสาวะชันติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นบัณฑิตไม่ทำบาปพระพุทธภาษิตนาตะเหตุนาปรสะเหตุนาปุตตะมิเชนาธนังนารทังนาอิเชยยะอะธรรมเมนะสมิธิมัตตโนสะสีละวาปัญญาวาธรรมิโกสิยาความว่าบัณฑิตย่อมไม่ทำบาปเพราะปรารภตนหรือเพราะปรารภผู้อื่นย่อมไม่ปรารถนาบุตรทรัพย์และแว่นแกว้นไม่ปรารถนาความสำเร็จของตนโดยอธรรมบัณฑิตนั้นเป็นผู้มีศีลมีปัญญาเป็นผู้ครองธรรมอธิบายความบาปคือสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองและมีผลเป็นทุกข์ตรงกันข้ามกับบุญบุญคือสิ่งที่ทำให้ใจผ่องแผ้วและมีผลเป็นสุขพระศาสดาตรัสว่าถ้ากลัวทุกข์ก็อย่าทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งบาปจะไม่ให้ผลเป็นไม่มีจะเร็วหรือช้าเท่านั้นจึงควรกลัวต่อบาปสภาพจิตที่กลัวต่อบาปนี้ท่านเรียกว่าหิริคู่กับโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อผลของบาปคนทำบาปไว้มากย่อมมีทุกข์เป็นผลตอบแทนคนทำบุญไว้มากมีสุขเป็นผลตอบแทนเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงทรงสอนให้กลัวบาปแต่อย่ากลัวบุญเพราะคำว่าบุญเป็นชื่อแห่งความสุขพระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญบาปไม่ว่าจะทำเพราะเหตุใดบางคนทำบาปเพราะเรื่องของตนบางคนทำบาปเพราะเรื่องของคนอื่นบางคนทำทั้งเพราะเรื่องของตนและเรื่องของคนอื่นแต่บัณฑิตย่อมไม่ทำเช่นนั้นบัณฑิตย่อมเว้นบาปทั้งเพราะเรื่องของตนและเรื่องของคนอื่นอันหนึ่งบัณฑิตคือพระอรหันต์ย่อมไม่ปรารถนาบุตรทรัพย์หรือความเป็นใหญ่ในแว่นแกว้นเพราะได้มองเห็นด้วยปัญญาแล้วว่า บุตรก็ดีทรัพย์ก็ดีความเป็นใหญ่ในแว่นแคว้นก็ดีล้วนเจือไปด้วยทุกข์หาใช่ความสุขอันบริสุทธิ์ไม่มีภาระหนักใจเจืออยู่ไม่ใช่น้อยนอกจากนี้ยังเป็นทางมาแห่งบาปหลายประการไม่ปลอดโปร่ง
1: บัณฑิตเมื่อต้องการความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งก็แสวงหาและพยายามโดยชอบธรรมไม่ประสงค์ความสำเร็จโดยอธรรมมองเห็นผลสำเร็จโดยอธรรมวิธีว่าเป็นสิ่งอัปยศส่วนผลสำเร็จโดยธรรมแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นเกียรติยศมงคลระลึกถึงได้ด้วยความสุขใจบัณฑิตเช่นนั้นย่อมเป็นผู้มีศีลมีปัญญาดำรงตนอยู่ในธรรมคุณลักษณะดังกล่าวมาของบัณฑิตย่อมอำนวยสวัสดีให้แก่ตนและผู้เกี่ยวข้องดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องอุบาสกผู้ตั้งอยู่ในธรรมอุบาสกคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีครองเรือนโดยธรรมคือเป็นคฤหัสถ์ที่มีธรรมประจำใจเลื่อมใสพระรัตนตรัยมากปรารถนาจะบวชวันหนึ่งจึงบอกแก่ภรรยาแต่ภรรยาขอร้องไว้ว่าค่อยบวชเมื่อนางคลอดลูกในท้องแล้วเขาคอยเมื่อนางคลอดลูกแล้วและลูกเดินได้แล้วก็บอกลาเช่นนั้นอีกแต่ภรรยาบอกว่าขอให้ลูกเป็นหนุ่มก่อนเถิดเขาจึงคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรเสียแล้วในการบอกภรรยาเพราะเธอห้ามไว้ครั้งแล้วครั้งเล่าจึงไม่ได้บอกลาภรรยาออกไปบวชเรียนกรรมฐานแล้วพยายามโดยติดต่อไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัตผลกลับมาเมืองสาวัตถีอีกเพื่อเยี่ยมบุตรและภรรยาเก่าบุตรได้ฟังธรรมจากภิกษุผู้เป็นบิดาแล้วออกบวชบวชแล้วไม่นานนักได้บรรลุอรหัตผลเหมือนกันฝ่ายภรรยาคิดว่าเราอยู่ครองเรือนเพื่อคนเหล่าใดคนเหล่านั้นได้ออกบวชหมดแล้วจะประโยชน์อะไรของเราด้วยการอยู่ครองเรือนเราจักบวชเหมือนกันนางไปขอบวชในสำนักภิกษุณีไม่นานนักได้สำเร็จพระอรหัตผลวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในธรรมสภาว่าธรรมิกะอุบาสกออกบวชแล้วบรรลุพระอรหัตได้เป็นที่พึ่งของบุตรและภรรยาด้วยพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาบัณฑิตไม่พึงปรารถนาความสำเร็จเพื่อตนหรือเพื่อผู้อื่นโดยอธรรมพึงตั้งอยู่ในธรรมมีธรรมเป็นที่พึ่งดังนี้แล้วตรัสพระภาษิตว่าณอัตตะเหตุณปรสะเหตุเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นส่วนมากเลาะไปตามฝั่งพระพุทธภาษิตอัปปกาเตมนุสเสสุเยชนาปารคามิโนอะท่ายังอิตราปชาตีระเมวานุทาวติเยจะโคสมดาคาเตธรรมเมธรรมานุวัตติโนเตชนาปรเมสันติมัจจุเธอยังสุดุตรังแปลว่าในหมู่มนุษย์คนที่ถึงฝั่งมีจำนวนน้อยคนส่วนมากเดินเลาะไปตามฝั่งคนเหล่าใดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมที่เรากล่าวดีแล้วคนเหล่านั้นล่วงบวงมาแล้วจากถึงฝั่งที่ข้ามได้โดยยากอธิบายความคำว่าถึงฝั่งท่านหมายความว่าถึงพระนิพพานคนที่ถึงฝั่งคือถึงพระนิพพานมีน้อยส่วนมากเดินเลาะไปตามฝั่งคือโลกิยวิสัยไม่ยอมข้ามฝั่งท่านเปรียบโลกนี้คือโลกิยวิสัยเหมือนมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาประการฝั่งโน้นคือพระนิพพานเป็นที่ปลอดภัยแต่คนส่วนมากเห็นเป็นไม่สนุกไม่มีอะไรจึงไม่อยากไปกันยอมสุขบ้างทุกบ้างอยู่ทางฝั่งนี้ซึ่งโดยปกติมีทุกมากกว่าสุขเมื่อถึงคราวสุขก็เป็นสุขที่มีทุกเจือมีสุขเพราะเรื่องใดก็ต้องมีทุกเพราะเรื่องนั้นเจือปนคลุกเคล้าอยู่ด้วยท่านจึงเรียกว่าสามิตรสุขแปลว่าสุขที่ต้องมีเหยื่อสุขที่เจือด้วยอามิตรอามิตรคือเครื่องล่อหรือเหยื่อหรือสิ่งที่ทำให้หลงติดอยู่กล่าวโดยเฉพาะบ่วงกามเป็นบ่วงที่มนุษย์พากันติดและข้ามได้ยากเกิดมาจากกามหมกมุ่นพัวพันอยู่ในกามและตายไปในเพราะกามในระหว่างที่ยังไม่ทันอิ่มในกามมัจจุราชก็มาคร่าไปเสียอีก
0: ความที่ยังไม่ทันอิ่มในกามยังอยากเสพกามอยู่นั่นเองจึงต้องมาเกิดใหม่ในกามอีกเวียนอยู่อย่างนี้ส่วนท่านที่ละกามได้แล้วเป็นอนาคามีบุคคลในวงเล็บผู้ไม่ต้องกลับมาจึงไม่ต้องเวียนมาเกิดในกามอีกไปเกิดในภูมิที่สูงกว่ากามมาภูมิกามนั่นเองท่านเรียกว่ามัจจุเถยะบ่วงของมัจจุคือความตายตราบใดที่ยังข้ามห่วงกามไม่พ้นก็ต้องเกิดแล้วเกิดอีกอยู่นั่นเองแต่กามเป็นห่วงน้ำที่ข้ามได้ยากยิ่งสุดตรังคนใดข้ามได้คนนั้นก็ข้ามฝั่งได้ไปถึงพระนิพพานได้อย่างแน่นอนทั้งนั้นทั้งนี้ย่อมสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้พระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภการฟังธรรมของอุบาสกหลายคนมีเรื่องย่อดังนี้ในสมัยหนึ่งชาวบ้านที่อยู่ถนนสายเดียวกันในเมืองสาวัตถีรวมกันเป็นคณะรวบรวมทรัพย์ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์แล้วจัดให้มีการฟังธรรมตลอดคืนแต่แล้วก็ไม่อาจฟังธรรมตลอดคืนอย่างรุ่งได้
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังการถ่ายทอดสดหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมและให้พรในช่วงก่อนฉันเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: มะยังพันเตติสรเนรสหะอัตถังคสะมนาคตังอุปสทังยาจามาทุติยัมปิมะยังพันเตติสรเนรสหะอัตถังคสะมนาคตังอุปสทังยาจามาตติยัมปิมะยังพันเตติสรเนรสหะอัตถังคสะมนาคตังอุปสทังยาจามา
1: ต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจสมาทานศีลโดยว่าตามบทบาลีไปโดยลำดับแล้วตั้งเจตนาว่าเราจะงดเว้นไปตามองค์ศีลนั้นๆเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายสืบต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ

0: Palamang sukhang.
1: Kitaya.
0: Sukha.
1: ข้าแต่ท่านพระสงฆ์ผู้เจริญ
0: พวกข้าเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ตรากพัตตานี้ กับพร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ขอน้อมถวาย
0: แด่ท่านพระสงฆ์ ขอท่านพระสงฆ์จงรับ รับแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์ และความสุขแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติพวกข้าพเจ้าทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งมีบิดามารดาเป็นต้นปู่ย่าตายายบุตรธิดาเพื่อนใกล้ชิดชนิดกรรมเจ้ากรรมเทวัน
2: ยังมารับบุญสุนทานที่พวกข้าเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้ณที่นี่วันนี้รับแล้วข้าตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ข้าถึงสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปปรมังสุขังนิพพานปัจจโยโหตุ
3: สาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะเขอวุโสสังโฆชาตาตุอะยังปะทะมะภาโกเทรัสสะปาปุนาติ
2: อาวาเซซาภากะอัมหะกังปาปุญันตุภิกขุจะกะหัตถะจะยะทาสุขังปิริพุญชานตุสาธุวันนี้ซึ่งเป็นวันประเพณีของพวกเราชาวไทยชาวพุทธทั้งหลายที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นวันบุญข้าวสากหรือเป็นวันบุญถวายสละกพัด เพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้แก่เปตชนของพวกเราคือท่านผู้มีพระคุณต่อชีวิตของพวกเราอันมีอาจจะมีบิดามารดาปู่ย่าตาทวดญาติพี่น้องมิตรสหายต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อท่านล่วงลับดับขันไปแล้วก็พ้นภาระที่จะรับสิ่งวัตถุสิ่งของ ต่างๆทั้งหลายซึ่งจะเป็นเครื่องอันนั้นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายเท่านั้นแต่ท่านยังต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องดูแลประคับประคองรักษาจิตใจของท่านอยู่ในสัมปรายภพเพราะฉะนั้นการที่พวกเราได้ระลึกถึงผู้มีพระคุณของเราต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเราจึงได้พร้อมกันร่วมกันบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นไปให้แก่เปรตชนทั้งหลายเหล่านี้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ทราบด้วยญาณวิถีใดก็ตามว่าท่านแม้ท่านจากเรามาอย่างยาวนานแต่พวกเราต้องอยู่ข้างหลังอันมีลูกมีหลานมีญาติมีมิตรมีสหายต่างๆทั้งหลายก็ยังไม่ได้ลืมเลือนท่านทั้งหลายเหล่านั้นยังหมั่นอุทิศบุญกุศลไปให้แก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ย่อมปลื้มปิติภูมิใจ และย่อมอำนวยอวยพรให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริงเพราะนั่นในวันนี้พวกเราชาวไทยชาวพุทธทั้งหลายจึงพากันหลั่งไหลกันมาวัดมาวากันอย่างหนาแน่นทั่วไปจึงเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งที่พวกเรายังพากันรักษาประเพณีอันดีงามของพวกเราชาวไทยหรือชาวพุทธ ไว้อย่างเหนียวแน่นประเพณีอะไรก็ตามที่บูรพาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้นำพาลูกพาหลานประพฤติปฏิบัติมาท่านทั้งหลายเหล่านั้นย่อมได้คิดพิจารณาดูแยบคายแล้วว่าสิ่งที่กระทำนั้นล้วนแต่เป็นคุณเป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อผู้กระทำและผู้อื่นอย่างแท้จริงเพราะนั้นประเพณีอันดีงามอย่างเช่นนี้พวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลาน เป็นอนุชนรุ่นหลังมาเราก็ควรที่จะบำเพ็ญหรือประพฤติปฏิบัติตามสารต่อบุรุษวิถีทางแห่งบุรพาจารย์ของพวกเราจนสืบต่อไปถึงอนุชนรุ่นหลังคือลูกหลานของพวกเราสืบต่อไปก็ล้วนแต่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อบุคคลผู้อื่นอย่างไม่รู้จักถึงที่สิ้นสุดอย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาและน่าชมเชยอย่างยิ่งในพวกเราทุกท่านทุกคนวันนี้ก็นับว่าเข้ามาถึงวันเพ็ญเดือน10ก็ยังเหลืออีกเพียงแค่1เดือนคือวันเพ็ญเดือน11ก็จะเป็นวันออกพรรษาแล้วการเข้าพรรษามาพวกเรามีจิตเจตนาอย่างไรในการเข้าพรรษาว่าเราจะประพฤติปฏิบัติในบุญในกุศลในคุณงามความดีเราจะละวางสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามออกไปจากชีวิตของพวกเราเราย้อนมาดูว่าเราทำได้มากน้อยขนาดไหนสมบูรณ์แล้วหรือยังถ้าเราตรวจตาดูตัวเราเองแล้วว่ายังยังไม่สมบูรณ์ยังขาดตัวบกพร่องอยู่ก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่1เดือนจะออกพรรษาใน1เดือนนี้เราจะภาคเพียรทำให้มันพร้อมทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นส่วนที่สมบูรณ์ดีงามอยู่แล้วเราก็จะรักษาส่วนนั้นไว้ให้มั่นคงอยู่ในตัวของเราอยู่ในการประพฤติปฏิบัติของเราตลอดไปแล้วพอออกพรรษาไม่กี่วันมันก็เป็นกฐินของวัดป่าบ้านตาดเราซึ่งเป็นที่รู้กันทราบกันดีอยู่แล้วว่ากฐินของเรานั้นเป็นวันเสาร์แรกของเดือนซึ่งองค์หลวงตาท่านได้เป็นผู้กำหนดไว้เพราะนั้นเหล่าสานุสิทธิ์ทั้งหลายศิษยานุสิทธิ์ทั้งหลายก็ทราบดีอยู่ว่าวันหลังจากออกพรรษาแล้ววันเสาร์แรกของเดือนนั้นเป็นวันเสาร์แรกของการออกพรรษาเราก็จะได้พร้อมกันไปร่วมบุญร่วมกฐินในวัดป่าบ้านตาดเราอย่างพร้อมเพียงอันนี้ก็บอกสืบต่อไปด้วยเพราะบางท่านบางคนอาจยังเป็นผู้ใหม่ต่อวัดป่าบ้านตาดก็อาจจะยังไม่ทราบเพราะท่านผู้เก่าก็ทราบดีอยู่แล้วหรือแม้เป็นผู้ใหม่ที่ได้ยินเสียงนี้ได้ทราบจากข่าวสารอันนี้เราก็บอกต่อกันไปเพื่อชักชวนกันมาร่วมบุญกฐินเพราะบุญกฐินนั้นปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวและวัดหนึ่งก็รับกฐินได้เพียงครั้งเดียวในหนึ่งปีและในหนึ่งปีในพรรษานั้นก็มีช่วงเวลาให้ทอดกฐินได้เพียงแค่หนึ่งเดือนคือหลังจากวันออกพรรษาไปจนกระทั่งถึงกลางเดือน12ก็หมดการเวลาของกฐินเพราะนั้นกฐินนั้นจึงเป็นบุญที่ทำตามการตามโอกาสที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ส่วนบุญอันอื่นๆไม่ว่าจะมีบุญพระป่าบุญสังฆทานบุญอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายอันนั้นเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้เราจะทำสักปีละกี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัดแต่บุญกฐินนี้เป็นบุญที่จำกัดเวลาแล้วก็จำกัดวัดแล้วก็จำกัดคณะสงฆ์ที่จะรับกฐินวัดใดสำนักใดที่จะรับกฐินได้นั้นต้องมีภิกษุจำเป็นสาขึ้นไปถึง5รูปถ้าน้อยกว่า5รูปก็ไม่สามารถรับกฐินได้เพราะนั้นกฐินนี้จึงเป็นงานบุญใหญ่ในพุทธศาสนาเราที่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายต่างตื่นตัวตื่นเต้นที่จะได้ร่วมบุญกฐินในทุกๆปีเพราะชีวิตของพวกเรานั้นเราไม่ทราบว่าเราจะมีโอกาสในกฐินในคราวข้างหน้าต่อไปหรือไม่เพราะนั้นเมื่อกฐินปัจจุบันเกิดขึ้นมาแล้วเราผู้ไม่ประมาทนอนใจในชีวิตเราก็รีบไฝ่ฟ้ารีบบำเพ็ญรีบทำเสียแต่ปัจจุบันการได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญจึงเป็นการสั่งสมบุญสั่งสมมงคลขึ้นมาในชีวิตของพวกเรา มงคลที่เราได้บำเพ็ญไว้ที่เราได้สั่งสมไว้ก็จะหนุนส่งชีวิตของพวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ
0: สาธุ
2: รับพรรับพรรับพรกันซะก่อนยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขันลังเอวามีวายโตทินังเปตานหังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะเสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปันตรโสยะธามณิโชติระโส

0: สาคาตัวปะกวตาธรรมโอธรรมังนมัสสามิสุปฏิปันโนปะกวตุสาวกสังโฆสังฆังนมั
1: สสามิจัดทหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันไปให้ทั่วถึงเด้ออาจัดทหารทานแล้วก่อนจัดทหารทานแล้วก่อน
2: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมและให้พรในช่วงก่อนฉันเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดขณะที่รอสัญญาณการถ่ายทอดสดหลังจากฉันเช้าขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทต่อจากช่วงที่แล้วครับ
3: เพราะบางพวกยินดีในกามกลับไปบ้านเพื่อเสพกามบางพวกอาศัยโทสะไม่พอใจอะไรบางอย่างจึงกลับไปบางพวกนั่งง่วงงุนอยู่ไม่ได้ประโยชน์จากการฟังธรรมวันรุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องนี้พระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่านี้อาศัยภพแล้วคล้องอยู่ในภพนั่นเองมากมายส่วนผู้ถึงฝั่งคือพระนิพพานมีน้อยดังนี้แล้วทรงสืบอนุสนธิเทศนาตรัสพระคาถาว่าอัปปกาเตมนุสเสสุเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นบัณฑิตทำตนให้ผ่องแผ้วพระพุทธภาษิตกันหั่งธรรมังวิปหายะสุกังภาเวทะปันฑิโตโอกาอโนกมากัมมะวิเวเกจทะดูรมังตัตราภิรติมิชยะหิตวากาเมอกินจโนประโยดะปยยะอัตตานังจิตตะเคลเสหิปันิโตเยสั่งสัมโบธิยังเคสุสมาจิตังสุภาวิตังอาดานะปฏินิสเกอนุปดายะเยรตาขีนาสวาชุติบันโตเตโลเกปะระนิบูตาแปลว่าบัณฑิตละธรรมดำแล้วออกจากอะไรอาศัยธรรมไม่มีอะไรเจริญธรรมขาวละกามทั้งหลายแล้วไม่มีความกังวลยินดีในวิเวกซึ่งคนทั่วไปยินดีได้ยากบัณฑิตพึงทำตนให้ผ่องแผ้วจากธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิตชนเหล่าใดอบรมจิตด้วยดีในธรรมอันเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ยินดีในการปล่อยวางพอใจในความไม่ยึดมั่นถือมั่นชนเหล่านั้นเป็นพระขีณาสพรุ่งเรืองดับสนิทแล้วในโลกอธิบายความคำว่าธรรมดำหมายเอาทุจริตมีกายทุจริตเป็นต้นคำว่าธรรมขาวหมายถึงสุจริตมีกายสุจริตเป็นต้นคำว่าอาลัยหมายถึงกรรมคุณออกจากอาลัยคือออกจากกรรมคุณกรรมคุณคือกลุ่มกามมีรูปเสียงอันน่าใคร่น่าพอใจเป็นต้นวิเวกนั้นมี3คือกายวิเวก1จิตตวิเวก1อุปทิวิเวก1กายวิเวกความสงัดทางกายคือกายไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะจิตตวิเวกสงัดจิตคือจิตได้ฌาน8อันสงัดจากกามและอกุศลอุปทิวิเวกสงัดกิเลสคือใจหมดกิเลสทั้งหยาบและละเอียดคำว่าธรรมอันเป็นองค์แห่งการตรัสรู้นั้นท่านหมายเอาโพธิปักขิยธรรม37คือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ความยึดมั่นถือมั่นท่านเรียกว่าอุปาทานยึดมั่นในกามเรียกกามุปาทานยึดมั่นในตัวตนเรียกอัตตวาทุปาทานยึดมั่นในศีลและพรตเรียกศีลัพพตุปาทานยึดมั่นในทิฏฐิเรียกทิฏฐุปาทานการปล่อยวางท่านเรียกว่าอนุปาทานยิ่งยึดมั่นมากยิ่งมีทุกข์มากยิ่งปล่อยวางมากยิ่งมีสุขมากการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ว่าเป็นตัวตนเป็นทุกข์โดยรวบยอดหรือโดยสรุปคือกล่าวโดยย่อวงเล็บเปิดสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาดุขฆาวงเล็บปิด กล่าวโดยสรุปดังนี้บุคคลผู้มีปัญญาละธรรมดำคือทุจริตแล้วเจริญธรรมขาวคือสุจริตละกามอละได้ยากพอใจในวิเวกชำระตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งปวงไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งปวงดับสนิทคือปรินิพานด้วยปรินิพานสองอย่างคือสัพพาทิเสสนิพานเพราะกิเลสวัฏสิ้นไปอนุปาทิเสสนิพานเพราะขันธวัฏสิ้นไปพระศาสดาตรัสพระคาถานี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพวกภิกษุอาคันตุกะมีเรื่องย่อดังนี้สมัยหนึ่งพระศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีภิกษุประมาณ500รูปจำพรรษาอยู่ในแคว้นโกศลเมื่อออกพรรษาแล้วปรึกษากันว่าควรจะไปเฝ้าพระศาสดาแล้วชวนกันไปเฝ้าถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ในที่อันสมควรแก่ตนพระศาสดาผู้ทรงเป็นธรรมราชาทรงรอบรู้อัธยาศัยและอธิมุตของภิกษุทั้งหลายด้วยดีทรงพิจารณาธรรมอันเหมาะสมแก่อัธยาศัยของภิกษุผู้มาเฝ้าแล้วทรงแสดงธรรมด้วยหัวข้อว่ากันหั่งธรรมังวิปหายะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นต่อไปเริ่มด้วยอรหันตวรรควรรณนาว่าด้วยอรหันต์ความเร่าร้อนไม่มีแก่ใครพระพุทธภาษิตขะตัดทิโนวิโส

ปัสสะวิปมุตตสะสัพพทิสัพพะคันทัปปะหีนัสสะปริลาโหนวิชติแปลว่าความเร่าร้อนย่อมไม่มีแก่ท่านผู้เดินทางไกลถึงแล้วผู้ปราศจากความโศกผู้หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงผู้ละกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงได้แล้วอธิบายความเร่าร้อนมีสองอย่างคือความเร่าร้อนภายนอกหมายถึงความเร่าร้อนทางกาย1ความเร่าร้อนภายในหมายถึงความเร่าร้อนใจ1ในที่นี้ทรงหมายเอาความเร่าร้อนภายในด้วยอำนาจกิเลสความเร่าร้อนภายในเช่นนี้ไม่มีแต่ท่านผู้มีทางไกลอันถึงแล้วคือเดินทางไกลถึงแล้วทางไกลนั้นมีสองอย่างคือทางไกลกันดารธรรมดาหนึ่งทางไกลกันดารคือสังสารวัฏหนึ่งในที่นี้ทรงหมายเอาทางไกลคือสังสารวัฏซึ่งพระอริยเจ้าได้เดินถึงแล้วโดยมรรคาคือมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นผู้เช่นนั้นย่อมปราศจากความโศกเพราะความโศกซึ่งมีวัตตะเป็นมูลอันท่านตัดได้แล้วความโศกทั้งปวงที่ท่วมทับมนุษยชาติอยู่ก็เพราะมีวัตตะคือการเวียนว่ายตายเกิดคำว่าผู้หลุดพ้นในธรรมทั้งปวงนั้นหมายความว่าปราศจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงไม่มีสิ่งใดมาผูกพันยึดเหนี่ยวให้ติดได้อีกกิเลสเครื่องร้อยรัดมีกามเป็นต้นหรือกามคันธะเป็นกิเลสก่อความเร่าร้อนร้อนทั้งตนเองและยังบุคคลอื่นให้ร้อนด้วยความริษยาความพลัดพรากความไม่สมหวังต่างๆการเป็นต้นนี้ท่านกล่าวว่าเป็นกิเลสเครื่องร้อยสัตว์ไว้ในภพเหมือนปลาที่ชาวประมงร้อยไว้ด้วยเชือกการเป็นกิเลสอันทารุณอย่างหนึ่งในชีวิตของสัตว์โลกทั้งมนุษย์และเดรัจฉานทำให้เราร้อนกายเราร้อนใจอยู่เสมอความเร่าร้อนย่อมไม่มีแก่ท่านผู้เดินทางไกลคือสังสารวัฏถึงแล้วถึงปลายทางแล้วไม่เศร้าโศกหลุดพ้นไม่ยึดมั่นในธรรมทั้งปวงละกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงได้แล้วพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้เมื่อประทับอยู่ณสวนมะม่วงของหมอชีวกทรงปรารภคำที่หมอชีวกทูลถามมีเรื่องย่อดังนี้สมัยหนึ่งพระเทวทัตร่วมคิดกับพระเจ้าอาชาติศัตรูจะปลงพระชนพระพุทธเจ้าพระเทวทัตขึ้นสู่ยอดเขาคิชฌกูฏกลิ้งหินลงมาเพื่อให้ทับพระพุทธเจ้าแต่ชะง่อนหินใหญ่รับหินนั้นเอาไว้สะเก็ดที่แตกจากหินอันพระเทวทัตกลิ้งลงมานั้นไปกระทบพระบาทพระศาสดาทำให้พระโลหิตห่อทรงได้รับทุกขเวทนามากภิกษุทั้งหลายนำพระศาสดาไปยังสวนมัทธกุฏิแต่พระศาสดามีพระประสงค์จะเสด็จต่อไปยังสวนมะม่วงของหมอชีวกจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายนำไปที่นั่นหมอชีวกทราบเรื่องแล้วรีบไปสู่สำนักของพระศาสดาถวายเภสัชอย่างดีพันแผลไว้แล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระพุทธเจ้าประกอบยาให้คนไข้คนหนึ่งไว้ภายในพระนครข้าพระองค์ไปเยี่ยมไข้เขาก่อนแล้วจะรีบกลับมาเฝ้ายาที่พอกไว้นี้ขอให้อยู่อย่างเดิมวงเล็บเปิดอย่าให้ใครแก้ออกวงเล็บปิดจนกว่าข้าพระองค์จะกลับมาหมอชีวกไปทำหน้าที่ของหมอแก่คนไข้ของเขาในเมืองเสร็จแล้วรีบจะออกมาเฝ้าพระศาสดาแต่ออกไม่ทันประตูเมืองปิดเสียก่อนเขาตั้งใจจะออกมาแก้แผลให้พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นดังนั้นจึงปรารภกับตนด้วยความร้อนใจว่าแย่จริงเราทำกรรมหนักซะแล้วที่พันแผลพระศาสดาไว้ดุจคนสามัญเวลานี้เป็นเวลาแก้แผลนั้นยาเป็นยาอย่างแรงเมื่อไม่ได้แก้แผลออกในเวลานี้ความเร่าร้อนจะเกิดขึ้นในพระสรีระของพระพุทธองค์พระองค์จะไม่สามารถบรรทมได้ทั้งคืนเพราะเวทนาพระศาสดาผู้มีพระญาณอันไม่มีที่ติดขัดทรงทราบความคิดของหมอชีวกแล้วตรัสเรียกพระอานนท์มาให้แก้แผลเมื่อพระอานนท์แก้ผ้าพันแผลออกแล้วแผลนั้นหายสนิทเหมือนสะเก็ดไม้หลุดจากต้นไม้หมอชีวกรีบไปเฝ้าพระศาสดาแต่เช้าตรู่ทูลถามด้วยความเป็นห่วงว่าพระเจ้าค่ะความเร่าร้อนเกิดในพระสรีระของพระองค์หรือไม่พระศาสดาทรงทราบว่าหมอชีวกทูลถามถึงความเร่าร้อนทางกาย
แต่มีพระประสงค์จะ

แสดงธรรมเป็นปฏิการแก่การรักษาของหมอจึงทรงหมายเอาความเร่าร้อนทางใจตรัสว่าชีวกความเร่าร้อนทั้งปวงของตถาคตสงบราบคาบแล้วที่โพธิมณฑลนั่นเองดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่าคตะทิโนวิวิโซกัสสะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นท่านผู้มีสติเปรียบดังฝูงหงส์พระพุทธภาษิตอุยยุนชันติสติมันโตนะนิเกเตระมันติเตหั่งสาวะปัลละลังหิตวาโอกะโมกังจะหันติเตความว่าท่านผู้มีสติย่อมออกคือไม่ติดที่อยู่เหมือนหงละเปลือกตมไปอย่างไม่มีอะไรอธิบายความพระคาถานี้มีปัญหาเรื่องศัพท์อยู่เล็กน้อยคือศัพท์อุยยุนชันติคำแรกนั่นเองเห็นมีแปลอยู่สองอย่างคือแปลว่าย่อมภาคเพียรอย่างหนึ่งและแปลว่าย่อมออกอย่างหนึ่งข้าพเจ้าพอใจแปลว่าย่อมออกมากกว่าและไขความในบทแห่งคาถาหลังว่าไม่ติดที่อยู่สมเรื่องของพระมหากัสสปะผู้ไม่ติดที่อยู่อันหนึ่งเมื่อพิจารณาตามรูปศัพท์และธาตุก็เป็นไปได้ในทางว่าย่อมออกคือยุทธธาตุมีอุเป็นบทหน้าแปลว่าออกได้เทียบคำอื่นเช่นอุยยุตตังเสนังดัสนายะคัจเฉยะไปเพื่อดูกองทัพที่ยกไปแล้วหรือออกไปแล้วอุยโยคะมุเคปฏิทาสิดำรงอยู่แล้วในปากทางแห่งการออกคือออกจากโลกออกจากสังสารวัฏเป็นต้นโดยในนี้ได้ความว่าท่านผู้มีสติย่อมออกคือจาริกไปเสมอไม่ติดที่อยู่เป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของพระแต่โบราณเมื่อออกพรรษาแล้วก็เที่ยวจาริกไปในที่ต่างๆส่วนที่แปลว่าย่อมภาคเพียร นั้นถือเอาความตามข้ออธิบายของพระอรรถกถาจารย์ตอนแก้ศัพท์นี้ไขความไปในทํานองว่าเพียรพยายามในฌานและวิปัสสนาเป็นต้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาววชิรยานวโรรสทรงแปลเป็นตัวอย่างเมื่อพ.ศ. 2455ก็ทรงแปลอุยยุนชันติว่าย่อมออกที่ยกปัญหาเรื่องศัพท์ขึ้นมาวินิจฉัยนี้ก็โดยเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการรักษาเนื้อความท่านผู้มีสติย่อมออกคือไม่ติดที่อยู่โทษของการติดที่อยู่มีหลายประการเช่นมีบริขารมากเกินไปต้องพัวพันสนิทสนมกับตระกูลมากทำให้หวงที่อยู่ทำให้มีมานะจัดว่าเป็นคนเก่าเป็นต้นท่านผู้มีสติจึงละอาลัยในการอยู่ประจำที่นานเที่ยวจาริกไปตามปรารถนาเหมือนหงส์ไม่ติดเปลือกตมที่แปลว่าเหมือนหงส์ไม่ติดเปลือกตมนั้นแปลตามรูปศัพท์ปัลละลังความจริงน่าจะหมายถึงสระน้ำมากกว่าเพราะหงส์ไม่ใช่ควายที่ชอบเปลือกตมนกหงส์เมื่อได้อาหารตามต้องการในสระน้ำแล้วย่อมไปตามปรารถนาของตนมิได้ยึดมั่นว่าน้ำของเราดอกบัวของเราเป็นต้นฉันใดท่านผู้มีสติคือพระขีณาสพก็ฉันนั้นอยู่ในที่ใดที่หนึ่งไม่ติดข้องผัวพันอยู่ในสกุลไม่อะไรในที่อยู่ว่าวิหารของเราบริเวณของเราอุปถากบริวารของเราเป็นต้นเมื่อปรารถนาไปก็ไปได้ในที่ที่ตนปรารถนาทุกเวลาเรื่องนี้พระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายเพราะทรงปรารภเรื่องพระมหากัสสปะเถระมีเรื่องย่อดังนี้สมัยนั้นพระศาสดาประทับอยู่ณเวฬุวันเมืองราชคฤห์รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าอีกครึ่งเดือนจะเสด็จจาริกไปในที่ต่างๆด้วยมีพระพุทธประสงค์ว่าภิกษุทั้งหลายจะได้เตรียมตัวเช่นเตรียมบาตรและจีวรให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเพื่อออกเดินทางได้ทันทีเมื่อถึงเวลานั้นภิกษุทั้งหลายรู้พระพุทธประสงค์จึงเตรียมตัวมีการระบมบาทและซักย้อมเย็บจีวรเป็นต้นแม้พระมหากัสสปะเถระก็ทำด้วยเหมือนกันพวกภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นจึงพูดกันว่าในราชคฤห์นี้มีคนประมาณ18โกฏมนุษย์เหล่านั้นถ้าไม่เป็นญาติพระเถระก็เป็นอุปถากไม่เป็นอุปถากก็เป็นญาติคนเหล่านั้นเคารพสการะนับถือพระมหากัสสปะเหลือเกินท่านจักละอุปการะอย่างนี้ไปไหนได้ถ้าไปได้ก็คงไม่พ้นตรอกมาประมาทะเป็นแน่แท้เมื่อเป็นดังนี้เหตุใด

เราควรให้ภิกษุบางพวกอยู่ที่เวรุวันบ้างหากกัสสปะและบริวารอยู่คงเป็นที่ชื่นชอบของคนทั้งหลายเราจะให้กัสสปะและบริวารอยู่ดังนี้แล้วตรัสให้พระมหากัสสปะและบริวารกลับพระมหากัสสปะรับพระพุทธบัญชาแล้วพาบริวารของตนกลับสู่เวรุวันภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นจึงกล่าวกันว่าเห็นไหมเล่าพวกเราพูดอยู่เที่ยวว่าพระมหากัสสปะจะไปรอดได้อย่างไรคำที่พวกเราพูดเป็นความจริงแล้วบัดนี้พระมหากัสสปะกลับแล้วพระศาสดาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายกล่าวแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจว่ากัสสปะคล่องในสกุลและปัจจัย4จึงกลับแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่กัสสปะกลับเพราะต้องการสนองความต้องการของเราในการก่อนกัสสปะได้ตั้งความปรารถนาไว้อย่างรุนแรงว่าขออย่าได้เป็นผู้คล่องในปัจจัย4เข้าไปสู่สกุลโดยมีใจไม่ได้ผูกพันในสกุลอุปมาดังดวงจันทร์ให้แสงแก่นิกรชนแต่ไม่ได้ลงไปพัวพันหวงแหนสกุลเหล่านั้นเรากล่าวสรรเสริญกัสสปะว่ามีปฏิปทาอุปมาดังดวงจันทร์กัสสปะได้ตั้งความปรารถนาไว้ในสมัยแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระว่าขออย่าให้เป็นผู้มีใจพัวพันในสกุลภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเปรียบด้วยดวงจันทร์และข้อปฏิบัติแห่งอริยวงศ์นั้นมีกัสสปะเป็นตัวอย่างกัสสปะบุตรของเราไม่ได้คล้องในปัจจัยหรือในสกุลใดๆเลยเปรียบเหมือนพญาหงส์ร่อนลงในสระแล้วหลีกไปตามปรารถนามิได้มีใจหวงแหนสระนั้นดังนี้แล้วตรัสพระภาษิตว่าอุยยุนชันติสติมันโตเป็นต้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเหมือนทางไปของนกในอากาศพระพุทธภาษิตเยสั่งสั้นนิจโยนาทิเยปริญญาตโภชนาสุญญโตอนิมิตโตจะวิโมโคเยสะโคจเรอากาเสวะสกุลตานังคติเตสั่งลุรุนวยาความว่าท่านผู้ใดไม่มีการสั่งสมกำหนดรู้โภชนะดีแล้วมีสุญญตวิโมกและอนิมิตตวิโมกเป็นโคจรคือทางดำเนินคติคือทางไปของท่านผู้นั้นอันบุคคลอื่นตามได้ยากเหมือนทางไปของนกในอากาศฉะนั้นอธิบายความการสั่งสมนั้นมี2 อย่างคือการสั่งสมกรรมกัมมะสันนิจจโย1การสั่งสมปัจจัยปัจจยะสันนิจจโย1การสั่งสมกุศลกรรมและอกุศลกรรมเรียกว่าการสั่งสมกรรมบุคคลสั่งสมกรรมชั่วไว้มากย่อมได้รับผลเป็นทุกข์ผู้สั่งสมกรรมดีไว้มากย่อมได้รับผลเป็นสุขเป็นความชื่นใจโภชนะคืออาหารที่บริโภคการกำหนดรู้โภชนะนั้นด้วยปริญญา3คือยาตะปริญญาตีรณะปริญญาและปหานะปริญญายาตะปริญญานั้นคือกำหนดรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่าสิ่งนี้คืออาหารนี่คือรูปเป็นการทำความรู้ไว้ในเบื้องต้นก่อนรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแก่เราแล้วณบัดนี้เบื้องแรกให้รู้จักสิ่งนั้นโดยแจ่มแจ้งก่อนตีรณะปริญญานั้นหมายถึงความรู้ที่เกิดจากการพิจารณาถึงเหตุและผลของสิ่งนั้นๆเช่นพิจารณาเห็นอาหารโดยเป็นของปฏิกูลทั้งในขณะบริโภคอยู่ในปากในท้องและกากอาหารที่ถ่ายออกมาเป็นอุจจระยิ่งปฏิกูลอย่างยิ่งปหานะปริญญาหมายถึงการกำหนดรู้ด้วยการละเสียคือเมื่อได้เห็นความปฏิกูลต่างๆด้วยตีรณะปริญญาแล้วก็ถอนความกำหนัดพอใจในอาหารละความเพลินในอาหารบริโภคเพียงสักแต่ว่าบริโภคให้ชีวิตดำเนินไปได้เหมือนให้น้ำมันแก่รถให้น้ำมันหยอดเครื่องแก่เครื่องยนต์เพื่อให้มันทำงานได้ต่อไปอาการนี้เรียกว่าปหานะปริญญากล่าวถึงวิโมกท่านแสดงไว้3 อย่างคือสุญญตวิโมก1อานิมิตวิโมก1อัปปนิหิตวิโมก1แปลว่าหลุดพ้นโดยความว่างหลุดพ้นโดยไม่มีเครื่องหมายหลุดพ้นโดยตั้งอยู่ไม่ได้ตามลำดับวิโมกทั้ง3นี้เป็นชื่อหรือไวยพจน์ของพระนิพพานทั้งสิ้นเป็นแต่ชื่อต่างออกไปเหมือนคนคนเดียวทำหน้าที่หลายอย่างเรียกชื่อตามตำแหน่งที่ทำต่างออก

ไปอันหนึ่งแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงมีพระนามอันเป็นไวยพจน์หลายประการเช่นพระตถาคตพระผู้มีพระภาคพระพุทธพระสากยมุนีเป็นต้นพระนิพพานท่านเรียกว่าสุญญตาวิโมกเพราะสูญจากราคะโทสะและโมหะท่านเรียกว่าอนิมิตวิโมกเพราะไม่มีราคะโทสะและโมหะเป็นเครื่องหมายท่านเรียกว่าอัปปนิหิตวิโมกเพราะราคะโทสะและโมหะตั้งอยู่ไม่ได้คติคือทางไปของท่านผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติคือไม่มีการสั่งสมกำหนดรู้อาหารด้วยปริญญา3และมีวิโมก3ดังกล่าวแล้วเป็นคติที่ตามได้ยากเหมือนการไปของนกในอากาศหารอยเท้าไม่ได้พระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณวัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระเพลัตถสีสะเถระมีเรื่องย่อดังนี้พระเถระรูปนี้เป็นผู้มักน้อยสันโดษอย่างยิ่งและเห็นว่าการออกแสวงหาอาหารบิณฑบาตทุกวันเป็นความลำบากจึงเที่ยวบิณฑบาตข้าวตากนำมาเก็บไว้ในที่อยู่ของท่านด้วยตั้งใจว่าเมื่อร่างกายต้องการอาหารก็จะฉันข้าวตากนั้นและท่านก็ได้ทำเช่นนั้นใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในการเข้าฌานสมาบัติภิกษุทั้งหลายรู้เรื่องนั้นแล้วติเตียนท่านว่าเป็นผู้สั่งสมอาหารไว้ฉันไม่ควรแก่สมณะพระศาสดาทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุสั่งสมอาหารไว้ฉันแต่ไม่ได้ทรงตำหนิพระเพลัตถสีสะทรงประกาศว่าพระเพลัตถสีสะไม่มีโทษเพราะการเก็บอาหารของท่านเป็นเจตนาด้วยแห่งความมักน้อยสันโดษพระศาสดาทรงอาศัยเหตุนี้ตรัสพระพุทธภาษิตว่าเยสังสันนิจโยโหนัตถิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นตามเรื่องนี้จะเห็นว่าเจตนามีความสำคัญในการกระทำเพียงใดการกระทำอย่างเดียวกันคนหนึ่งอาจถูกตำหนิเพราะมีเจตนาชั่วแต่อีกคนหนึ่งไม่ถูกตำหนิเพราะมีเจตนาดีมีนักปรัชญาและนักจริยศาสตร์หลายท่านมีความเห็นว่าเราจะลงความเห็นการกระทำของคนว่าดีหรือไม่ดีนั้นก็สุดแล้วแต่เจตนาของเขามัวย้ำว่าเจตนาดี good willนั่นเองคือตัวความดีพวกนักปรัชญาสาย Italian Idealism มีความเห็นว่าเจตนาทุกอย่างเป็นการกระทำและการกระทำทุกอย่างเป็นเจตนารวมความว่าการกระทำและเจตนานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจริงอยู่คนบางคนอาจทำผิดด้วยเจตนาดีเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการแต่คนทั้งหลายก็มักให้อภัยในความผิดเช่นนั้นร่องรอยของผู้สิ้นอาสวะพระพุทธภาษิตยะซาสวาปริคีนาอาหาเรจะอนิสิโตสุญญโตอนิมิตโตจะวิโมกโคยัสสะโคจเรอากาเสวะสกุลตานังปดันตัสสะดุรุนวยังคำแปลผู้ใดสิ้นอาสวะแล้วไม่คล่องในอาหารด้วยตัณหาผู้ใดมีสุญญตวิโมกและอนิมิตวิโมกเป็นโคจรร่องรอยของผู้นั้นตามได้ยากเหมือนรอยเท้าของนกในอากาศอธิบายความอาสวะคือกิเลสหมักดองอยู่ในจิตใจของสรรพสัตว์ทำให้มืดมนมัวเมาท่านกล่าวไว้4ประการคือ 1. กามาสวะอาสวะคือกาม 2. ภวาสวะอาสวะคือภพ3. ทิฏฐาสวะอาสวะคือทิฏฐิ 4. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชากามคือความใคร่และสิ่งที่น่าใคร่ภพคือความเป็นและสิ่งที่เป็นรวมถึงความพอใจในการเกิดเพราะยังเพลินอยู่ในกามอยากเกิดมาเสพกามอีกเมื่ออยากพรากจิตไปจากกามทิฏฐิในที่นี้หมายถึงมิจฉาทิฏฐิกล่าวคือความเห็นผิดส่วนอวิชชาคือความไม่รู้ความมืดบอดต่อกุศลธรรมและอกุศลธรรมทั้ง4ประการนี้เป็นอาสวะกิเลสที่หมักดองอยู่ในจิตใจของมนุษย์ยากที่จะทำลายถ่ายถอนได้ข้อว่าไม่คล่องในอาหารด้วยตัณหานั้นพึงทราบอาหาร4อย่างก่อน 1. กวลิงการาหาร 2.
ผัสสะอาหาร 3. มโนสัญเจตนาอาหาร 4. วิญญาณอาหารกวลิงการาอาหารนั้นหมายถึงข้าวและน้ำที่อาศัยบริโภคเลี้ยงร่างกายผัสสะอาหารหมายถึงผัสสะต่างๆเช่นผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจมโนสัญเจตนาอาหารหมายถึงความตั้งใจความจงใจความหวังอันช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจของมนุษย์ได้วิญญาณอาหารความรู้ความเข้าใจในสิ่งใหม่ๆอันทำให้มีความรู้สึกชุ่มชื่นที่อธิบายอย่างนี้เพื่อให้ง่ายให้คนทั่วไปพอคิดเข้าใจได้อาหารที่กล่าวถึงในที่นี้หมายเอากวลิงการาอาหารแต่ประการเดียวคือไม่คล้องไม่ติดในเรื่องอาหารการกินไม่ให้รสอาหารครอบงำไม่บริโภคด้วยการติดในรสแต่บริโภคด้วยวัตถุประสงค์ว่าเพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่ได้ไม่ต้องมีทุกขเวทนาเพราะความหิวส่วนวิโมกข์2ได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่3ของวรรคนี้บุคคลผู้สิ้นอาสวะ4แล้วไม่ติดในอาหารมีวิโมกข์ชื่อว่าเป็นผู้มีร่องรอยอันใครๆตามหาได้ยากเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เวลุวนารามเมืองราชคฤห์ทรงปรารภพระอนุรุทธเถระมีเรื่องย่อ ดังนี้วันหนึ่งพระเถระเห็นว่าจีวรที่ใช้อยู่เก่าแล้วจึงเที่ยวแสวงหาผ้าทำจีวรที่กองหยากเยื่อคือกองขยะเป็นต้นในชาติที่3นับจากอัตภาพนี้ท่านมีภรรยาคนหนึ่งบัดนี้หญิงนั้นเป็นเทพธิดาอยู่ในชั้นดาวดึงชื่อชาลินีนางได้เห็นพระเถระเที่ยวหาผ้าอยู่ก็นำผ้าทิพย์3ผืนยาวผืนละ13ศอกกว้าง4ศอกวงเล็บเปิดคล้ายผ้าสารีของหญิงอินเดียใช้ทั้งนุ่งและห่มวงเล็บปิดไปวางไว้ที่กองหยากเยื่อแห่งหนึ่งให้ล่อแต่ชายผ้าคือกลบผ้าไว้ด้วยกองหยากเยื่อนั่นเองให้ส่วนชายผ้าล่อออกมาพอเห็นได้ทางนี้เพราะรู้ว่าหากนำไปถวายโดยตรงท่านจะไม่รับเพราะท่านถือผ้าบังสุกุลพระเถระเห็นผ้านั้นจึงถือเอาโดยคิดว่าเป็นผ้าที่คนสละแล้วอาการอย่างนี้ท่านเรียกว่าถือเอาโดยบังสุกุลสัญญาในวันทำจีวรพระเถระทั้งหลายในวัดเวฬุวันมาช่วยทำกันมากมีพระมหากัสสปะพระสารีบุตรพระอานนท์เป็นต้นแม้พระศาสดาเองก็เสด็จมาช่วยร้อยได้เข้าในบวงเข็มคือสนเข็มฝ่ายเทพธิดาชาลินีเห็นดังนั้นจึงไปชักชวนชาวบ้านให้ทำอาหารมาถวายพระชาวบ้านมากันมากอาหารก็มากเหลือเฟือเมื่อพระฉันเสร็จแล้วข้าวต้มข้าวสวยเหลือเททิ้งเป็นกองใหญ่พระทั้งหลายพากันติเตียนพระอนุรุทธะว่าเลี้ยงพระเพียงเท่านี้ไม่เห็นจำเป็นจะต้องให้ญาติโยมนำอาหารมามากมายอย่างนั้นเห็นจะต้องการอวดว่ามีญาติโยมมากกระมังพระศาสดาทรงทราบแล้วจึงตรัสบอกภิกษุทั้งหลายว่าอาหารที่มากมายอย่างนั้นไม่ใช่เพราะการบอกของพระอนุรุทธะแต่เป็นเพราะอนุภาพแห่งเทวดาพระขีณาสพเช่นอนุรุทธะย่อมไม่ทำเช่นนั้นย่อมไม่กล่าวคาถาพาดพิงถึงอาหารดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่ายัสสาสวาปริขีณาเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นภิกษุผู้เป็นที่รักของเทวดาพระพุทธภาษิตยาสิ้นดริยานิสมะทั่งคตานิอาสายะท่าสารทินาสุดันตาไปหีนะมานัสสะอนาสะวัสสะเดวาปิตสะปิหะยันติตาดิโนแปลว่าบุคคลใดมีอินทรีย์สงบเหมือนม้าที่นายสารถีฝึกดีแล้วละมานะได้แล้วไม่มีกิเลสเครื่องหมักดองมีความคงที่เทวดาทั้งหลายย่อมรักคนเช่นนั้นอธิบายความอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เรียกว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในตนเองเช่นตาเป็นใหญ่ในการดูหูในการฟังเป็นต้นอินทรีย์สงบก็คือตาหูเป็นต้นที่ได้รับการฝึกฝนจนสงบไม่มีพยศไม่ยินดียินร้ายเมื่อเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเจ้าของเหมือนม้าที่สารถีฝึกดีแล้วเจ้าของตาหูเช่นนั้นไม่ต้องทำบาป
เพราะรูปเพราะเสียงเพราะกลิ่นรสและสัมผัสสามารถควบคุมความปรารถนาของตนได้ไม่ตกอยู่ในอำนาจของรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะรวมทั้งอารมณ์อันใจคิดจึงเป็นผู้สงบเย็นข้อว่าละมานะได้มานะนั้นท่านจำแนกไว้ถึง10ประการกล่าวโดยย่อมานะคือความถือตัวทนงตนการเอาตนเข้าไปเทียบกับคนอื่นเอาคนอื่นมาเทียบกับตนแล้วมีความรู้สึกว่าเราดีกว่าเขาบ้างเราเสมอเขาบ้างเราเลวกว่าเขาบ้างความรู้สึกอย่างนี้ผิดเพราะโดยปกติไม่มีใครเลวกว่าใครหรือดีกว่าใครโดยประการทั้งปวงไม่มีใครเสมอใครโดยประการทั้งปวงย่อมจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คนหนึ่งเหนือกว่าคนหนึ่งหรือเลวกว่าคนหนึ่งยกตัวอย่างความสามารถของรัฐมนตรีคนหนึ่งกับชาวนาคนหนึ่งในบางแง่รัฐมนตรีมีความสามารถเหนือชาวนาแต่ในบางแง่ชาวนามีความสามารถเหนือกว่ารัฐมนตรีมีความสามารถในหน้าที่ของรัฐมนตรีอันนี้ชาวนาสู้ไม่ได้แต่ชาวนาก็มีความสามารถในหน้าที่ของชาวนาเช่นสามารถตรากตรำต่อหนาวร้อนและความเหน็ดเหนื่อยได้มากกว่ารัฐมนตรีเป็นต้นดังนั้นการนำตนไปเทียบกับคนอื่นหรือนำคนอื่นมาเทียบกับตนแล้วสรุปว่าเราดีกว่าเขาเสมอเขาหรือเลวกว่าเขานั้นผิดทางที่ถูกไม่ควรเทียบเลยถ้าจะเทียบก็ควรเทียบกับอุดมคติของตนว่าระหว่างอุดมคติกับการกระทำของตนห่างกันเพียงใดหรือใกล้เพียงใดชีวิตของตนได้ดำเนินไปใกล้อุดมคติที่ตั้งไว้เพียงใดแล้วการพยายามเทียบตนกับอุดมคติอยู่เสมอทำให้ชีวิตดำเนินถึงอุดมคติอันสูงสุดสำหรับตนเร็วขึ้นข้อว่าไม่มีอาสวะได้อธิบายแล้วในเรื่องก่อนบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมาย่อมเป็นที่รักที่พอใจของเทวดาทั้งหลายและเป็นที่เคารพเทิดทูนของมนุษย์ทั้งปวงพระศาสดาตรัสเทศนาเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่บุพพารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระมหากัจจายนะเถระมีเรื่องย่อดังนี้พระมหาเถระองค์นี้ได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่ามีความสามารถสูงเยี่ยมในการขยายธรรมให้พิสดารในวันมหาปวารณาคือวันออกพรรษาวันหนึ่งพระศาสดาและภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่นั่งอยู่ภายใต้ปราสาทของวิสาขามีคารมานดาในบุพพารามในสมัยนั้นพระมหากัจจายนะเถระอยู่ที่อวันตีชนบทพระมหากัจจายนะเถระนั้นมีอัธยาศัยพอใจในการฟังธรรมยิ่งนักดังนั้นเมื่อมีการฟังธรรมที่ใดและพระมหาเถระนั่งฟังธรรมอยู่ณที่ใดย่อมเว้นที่ไว้อาสนะหนึ่งสำหรับพระมหากัจจายนะเถระวันนั้นแม้ท้าวสกเทวราชก็เสด็จมาพร้อมด้วยเทพบริษัทยืนเฝ้าพระศาสดาอยู่ไม่ทอดพระเนตรเห็นพระมหากัจจายนะจึงทรงรำพึงว่าฉไหนหนอพระผู้เป็นเจ้าของเราจึงไม่ปรากฏอยู่ณที่นี้ถ้าพระผู้เป็นเจ้ามาก็จะดีไม่น้อยเลยพระมหากัจจายนะเถระมาในเวลานั้นท้าวสกะเห็นการมาของท่านแล้วดีใจยิ่งนักเข้าไปจับข้อเท้าทั้งสองของท่านพลางตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าของเรามาแล้วหนอเราหวังการมาของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ดังนี้แล้วนวดเท้าทั้งสองของท่านบูชาด้วยดอกไม้และของหอมแล้วประทับยืนอยู่ในที่อันสมควรแก่ตนภิกษุทั้งหลายเห็นอาการดังนั้นจึงกล่าวติเตียนเท้าสักกะว่าทรงกระทำเพราะเห็นแก่หน้าพระมหาเถระอื่นๆนั่งอยู่ที่นั้นมากมายเท้าสักกะไม่ได้ทำอาการเห็นปานนั้นแต่ทำกับพระมหากัจจายนะเถระเพียงผู้เดียวพระศาสดาสลับแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุผู้สำรวมอินทรีย์เช่นมหากัจจายนะย่อมเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายะสิ้นดริยานิสมทังคตานิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้มีวัดดีพระพุทธภาษิตปฐวีสโมโนวิรุชติอินดาคีลูปะโมตาทีสุพโตระหะโทวะอเปตกะกัดดะโมสั่งสาราณพวันติตาลิโนแปลว่าผู้ใดมั่นคงประดุจเสาเขื่อนปราศจากความยินดียินร้ายเสมือนแผ่นดินมีวัดดี
ผ่องใสดังห้วงน้ำอันปราศจากผมการเวียนว่ายตายเกิดย่อมไม่มีแก่ท่านผู้ฉะนั้นผู้คงที่แล้วอธิบายความธรรมดาแผ่นดินและเสาเขื่อนย่อมไม่แสดงอาการยินดียินร้ายในเมื่อคนทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลงไปมันคงสภาพปกติอย่างนั้นฉันใดพระขีณาสพผู้คือผู้สิ้นกิเลสแล้วก็อย่างนั้นท่านเป็นผู้ปราศจากความดีใจหรือเสียใจในลาภเสื่อมลาภในยศเสื่อมยศในสรรเสริญนินทาสุขและทุกข์ท่านเป็นผู้คงที่มีวัดดีผ่องใสประดุจน้ำที่ไม่มีฝุ่นละอองเจือปนเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์สังสาระคือการเวียนว่ายตายเกิดย่อมไม่มีแก่ท่านผู้มันคงเช่นนั้นพระศาสดาตรัสเทศนานี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระสารีบุตรเถระมีเรื่องย่อดังนี้สมัยหนึ่งเมื่อออกพรรษาแล้วพระสารีบุตรมีความประสงค์จะจาริกไปในที่ต่างๆจึงทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วออกไปพร้อมด้วยบริวารของตนมีภิกษุเป็นอันมากไปส่งพระเถระเที่ยวทักคนนั้นคนนี้เท่าที่ท่านรู้จักภิกษุไปส่งมากด้วยกันท่านจึงทักไม่ทั่วถึงมีภิกษุรูปหนึ่งหวังอยู่ว่าพระเถระจักทักตนบ้างแต่ท่านก็มิได้ทักภิกษุนั้นไม่พอใจและบังเอิญชายสังฆาติของพระเถระมากระทบเธอเข้าเมื่อท่านเดินผ่านเธอภิกษุนั้นจึงรีบกลับเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลฟ้องว่าพระสารีบุตรถือตนว่าเป็นอัครสาวกกระทบตนแล้วไม่ได้ขอโทษหลีกไปสู่ที่จาริกแล้วพระศาสดาทรงรับสั่งให้พระเถระเข้าเฝ้าขณะนั้นพระมหาโมคคลานะและพระอานนท์คิดว่าพระศาสดาจะไม่ทรงทราบก็หาไม่ว่าพี่ชายของเราไม่ได้มีเจตนากระทบภิกษุนั้นด้วยถือตนว่าเป็นอัครสาวกแต่พระองค์คงมีพระประสงค์จะให้พระสารีบุตรบรรลือสีหนาถเป็นแม่นมั่นจึงรับสั่งเช่นนั้นดังนี้แล้วที่ออกประกาศให้ภิกษุทั้งหมดประชุมกันพระสารีบุตรมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อพระพุทธองค์ตรัสถามคำฟ้องนั้นพระเถระไม่ได้ทูลปฏิเสธแต่กลับทูลเป็นทำนองพรรณนาคุณนักถาของตนเป็นกลางๆว่าภิกษุใดไม่มีกายคตาสติคือสติระลึกถึงความปฏิกูลของกายภิกษุนั้นอาจกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งแล้วพึงหลีกไปสู่ที่จาริกได้เป็นต้นแล้วประกาศสภาพจิตของตนว่าข้าแต่พระโลกนาถเจ้าข้าพระพุทธเจ้ามีจิตมีความรู้สึกตนว่าเป็นเหมือนแผ่นดินรองรับได้ทั้งของสะอาดและของไม่สะอาดเหมือนน้ำนมและไฟโดยความหมายเดียวกันข้าพระพุทธเจ้าเป็นเสมือนผ้าเช็ดธุลีมิได้สำคัญตนว่าเป็นผู้สำคัญแต่ประการใดเป็นเหมือนเด็กจันทานที่ต้องถ่อมตนอยู่เสมอเหมือนโคอุสภะที่เขาขาดเสียแล้วไม่ทำกำแหงทำร้ายใครได้ข้าพระองค์อึดอัดอยู่ในเรื่องกายเสมือนมีซากงูผูกอยู่ที่คอบริหารกายของตนประคับประคองให้เป็นไปได้เสมือนบุรุษถือภาชนะน้ำมันที่เพชฌฆาตเงื้อมดาบอยู่ข้างหลังคอยบังคับว่าถ้าน้ำมันหกเพียงหยดเดียวจะฟันคอให้ขาดข้าแต่พระโลกนาถข้าพระพุทธเจ้ามีความรู้สึกในตนอยู่อย่างนี้เมื่อพระเถระพรรณนาคุณของตนด้วยอุปมา9อย่างอยู่อย่างนี้แผ่นดินใหญ่ได้แสดงอาการสั่นสะเทือนน้อยๆถึง9ครั้งในขณะที่ท่านอุปมาตนด้วยผ้าเช็ดธุลีเด็กจันทานและผู้นำภาชนะน้ำมันนั้นภิกษุทั้งหลายที่เป็นปุถุชนมิอาจกลั้นน้ำตาได้ธรรมสังเวชได้เกิดขึ้นแก่พระขีณาสพขณะนั้นความเร่าร้อนในสรีระได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กล่าวตู่พระเถระเธอได้หมอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคและประกาศโทษของตนพระศาสดาขอให้พระสารีบุตรยกโทษให้ภิกษุนั้นเสียก่อนที่ศีรษะของเธอจะแตกเป็น7เสียงพระสารีบุตรได้ประกาศยกโทษให้และกล่าวว่าหากโทษของท่านมีอยู่ก็ขอให้ภิกษุนั้นยกโทษให้ด้วยภิกษุทั้งหลายชมเชยพระสารีบุตรว่าเป็นผู้มีคุณอันประเสริฐไม่โกรธไม่ประทุษร้ายภิกษุผู้กล่าวตู่ตนด้วยมุสาวาทตัวท่านเองยังนั่งกระยุงประคองอัญชลีให้ภิกษุนั้นยกโทษเสียอีกพระศาสดาทรงทราบแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายใครๆไม่อาจทำให้ภิกษุเช่นสารีบุตรโกรธได้
เพราะใจของเธอมั่นคงประดุจแผ่นดิน

ประดุจเสาเขื่อนและใจของเธอผ่องใสประหนึ่งน้ำอันใสสะอาดปราศจากเปลือกตมหรือธุลีเจือปนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าปฐวีสโมโนวิรุชติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นใจเป็นประธานพระพุทธภาษิตสันตังตัสสะมะนังโหติสันตาวาจาจะกัมมะจะสมะดัญญาวิมุตตัสสะอุปสันตัสสะตาลิโนแปลว่าใจของบุคคลผู้หลุดพ้นเพราะรู้ชอบผู้สงบระงับผู้คงที่ย่อมเป็นใจที่สงบเมื่อใจสงบแล้วกายและวาจาก็สงบด้วยอธิบายความตามพระพุทธภาษิตนี้ใจมีความสำคัญที่สุดกายและวาจาย่อมเป็นไปตามใจเหมือนเงาตามตัวคนที่พูดชั่วทำชั่วเพราะใจคิดชั่วก่อนตรงกันข้ามคนที่พูดดีทำดีเพราะใจคิดดีก่อนในทํานองเดียวกันคนที่มีกายวาจาสงบเพราะใจสงบก่อนคนที่มีกายวาจาวุ่นวายเพราะใจวุ่นวายก่อนเปรียบเหมือนใบไม้กับเงาของใบไม้ใบไม้เป็นรูปใดเงาของมันก็เป็นรูปนั้นการพูดและการทำจึงเป็นกระจกส่องให้เห็นจิตใจความวุ่นวายทั้งหลายทั้งส่วนบุคคลส่วนสังคมและส่วนประเทศชาติตลอดไปจนถึงโลกมีมูลเหตุสำคัญอยู่ประการเดียวคือใจวุ่นวายถามว่าทำไมใจจึงวุ่นวายตอบว่าเพราะใจยังมีโลกมีโกรธและมีหลงมีความริษยาความทยานอยากอันไม่มีที่สิ้นสุดด้วยสิ่งเหล่านี้ใจจึงมิอาจสงบลงได้โลภโกรธหลงน้อยลงเพียงใดใจก็สงบลงเพียงนั้นใจสงบแล้วกายวาจาก็สงบตามไม่มีทุจริตทางกายทางวาจาสังคมก็สงบประเทศสงบและโลกสงบไม่มีการประทุษร้ายใดๆอยู่อีกความร่มเย็นก็จะเกิดขึ้นทั่วไปพระศาสดาตรัสเรื่องนี้ขณะที่ประทับอยู่ณวัดเชตวันทรงปรารภสามเณรของพระติสสะเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระติสสะเถระชาวเมืองโกสัมพีพระติสสะเถระเป็นชาวโกสัมพีเมื่อบวชแล้วก็อยู่ประจำที่กรุงโกสัมพีวันหนึ่งอุบาสกผู้หนึ่งนำไตรจีวรเนยใสและน้ำอ้อยมาถวายพระเถระพระเถระปฏิเสธว่าไม่ต้องการของเหล่านี้เพราะไม่จำเป็นอุบาสกเรียนว่าเขานิมนต์ท่านไว้อยู่จำพรรษาพระที่เขานิมนต์ให้อยู่จำพรรษาจะต้องได้ลาภอย่างนี้ทุกรูปพระเถระจึงบอกว่าไม่มีสามเณรสำหรับเก็บรักษาท่านเก็บรักษาเองไม่ได้อุบาสกทราบดังนั้นจึงให้บุตรของตนอายุ7 ขวบบวชเป็นสามเณรอยู่รับใช้พระเถระสามเณรได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเองล่วงไปครึ่งเดือนพระเถระพาสามเณรไปเฝ้าพระศาสดาที่เมืองสาวัตถีพักกลางทางที่วัดแห่งหนึ่งสามเณรจัดแจงปัดกวาดเสนาสนะให้อุปชาจนหมดเวลาไม่มีเวลาสำหรับเตรียมที่พักของตนเองพระเถระทราบดังนั้นจึงให้สามเณรพักในห้องของท่านพอถึงคืนที่3 สามเณรคิดว่าคืนนี้ถ้าตนนอนกับพระเถระท่านก็จะต้องอาบัติในข้อสหสัยคือตามพระพุทธบัญญัติท่านห้ามอนุปสัมบันคือผู้ที่ไม่ใช่ภิกษุนอนร่วมห้องเดียวกันกับภิกษุเกิน3 คืนถ้านอนเป็นอาบัติปาชิตีข้อสาสัยคือนอนร่วมห้องเดียวกันเกิน3 คืนผู้เขียนสามเณรจึงนั่งอยู่ตลอดคืนไม่ได้นอนส่วนพระเถระเนื่องจากยังเป็นปุถุชนพอล้มลงนอนก็หลับเลยเดินขึ้นตอนใกล้รุ่งจำได้ว่าคืนนั้นเป็นคืนที่3แล้วที่นอนร่วมห้องกับสามเณรต้องการให้สามเณรออกไปข้างนอกเสียก่อนรุ่งอรุณเพื่อมิให้เป็นอาบัติจึงเอาพัดใบตาลตีลงที่เสื่อเพื่อปลุกสามเณรให้ตื่นด้วยเข้าใจว่าสามเณรหลับใบพัดกระทบตาสามเณรจนบอดสามเณรไม่ได้พูดอะไรเลยทราบความประสงค์ของอุปชาแล้วเอามือข้างหนึ่งกุมตาและออกไปข้างนอกเมื่อถึงเวลาทำหน้าที่สามเณรไม่ได้นิ่งดูได้ว่าตาของเราแตกเสียแล้วเอามือข้างหนึ่งกุมในตามือข้างหนึ่งจับไม้กวาดกวาดบริเวณและเวชกุฎีคือส้วมตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ให้พระเถระเมื่อถึงเวลาถวายมาสีฟันแก่พระอุปชาสามเณรทรงให้ด้วยมือเดียวพระอุปชากล่าวว่าสามเณรนี้สอนไม่รู้จักจำเคยสอนให้ทรงของให้ด้วยมือทั้งสอง

0: ้องให้ด้วยมือเพียงข้างเดียวสามเณรไม่รู้จักวัดอันดีสามเณรตอบว่าเธอทราบดีว่าควรทำอย่างไรแต่มือข้างหนึ่งของเธอไม่ว่างจึงต้องถวายด้วยมือข้างเดียวเมื่อพระเถระถามสามเณรเล่าเรื่องทั้งปวงให้ฟังพระเถระได้ความสังเวชสลดใจว่าโอ้หนอเราทำกรรมหนักเสียแล้วพระเถระได้นั่งกระยงประนมมือต่อหน้าสามเณรขอให้สามเณรยกโทษว่าท่านสัตบุรุษจงยกโทษแก่ฉันเถิดฉันไม่รู้ความจริงเรื่องนั้นจึงดุท่านสามเณรเรียนพระเถระว่าท่านผู้เจริญที่กระผมพูดนั้นมิได้ต้องการสิ่งนี้วงเล็บเปิดคือมิได้ต้องการคำขอโทษวงเล็บปิดแต่กระผมต้องการรักษาน้ำใจของท่านจึงพูดเช่นนั้นอันหนึ่งขอท่านอย่าได้เดือดร้อนเลยในเรื่องนี้โทษของท่านก็ไม่มีโทษของกระผมก็ไม่มีแต่เป็นโทษของวัตตะต่างหากที่กระผมไม่บอกท่านก่อนก็เพื่อมิให้ท่านต้องเดือดร้อนพระเถระแม้สามเณรพูดปลอบให้เบาใจอยู่ก็หาได้เบาใจไม่มีความสลดใจยิ่งขึ้นถือเอาห่อของของสามเณรไปสู่สำนักพระศาสดาแม้พระศาสดาก็ประทับนั่งทอดพระเนตรการมาของพระเถระตรัสถามว่าภิกษุเธอพอทนได้หรือความไม่ผาสุกอะไรๆที่รุนแรงไม่ได้มีหรือพระเถระกราบทูลว่าพอทนได้พระเจ้าค่ะความไม่ผัก
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังการถ่ายทอดสดหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมตามอัธยาศัยและให้พรในช่วงหลังชั้นเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดครับ
2: แม่วิไล
3: เ
2: ป็นชื่อ
3: แล้วก็
2: พี่
3: น้อย
2: ออ
3: นกัลยาคุณแม่นำมาด้วยค่ะเคยเป็นพ่อเมื่อ10 ปีที่แล้ว
2: แล้ว
4: ก็ครับตอนที่สมเด็จสังฆราชท่านได้รับ
2: ใช่การที่เราปรารถนาให้แม่มีความสุขแม้จะอยู่ในสัมปริยภพไหนก็ตามจิตใจของแม่ทุกคนล้วนแต่ฝากอยู่ที่ตัวลูกถ้าลูกมีความสุขลูกมีความเจริญลูกมีความสำเร็จในการดำเนินชีวิตนั่นแหละคือความสุขที่สุดของพ่อแม่เพราะนั้นคำมาในมงคลสูตร38 ประการที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้อันหนึ่งว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตมังลุปตมังการอุปถัมภ์ว่าถาบิดามารดาเป็นมงคลสูงสุดการอุปถัมภ์ท่านก็แยกมาเป็นการอุปถัมภ์2 อย่างอุปถัมภ์ทางร่างกายอุปถัมภ์ทางจิตใจอุปถัมภ์ทางร่างกายก็คือการให้ข้าวให้น้ำให้เงินให้ทองให้ความสะดวกสบายช่วยรับภาระหน้าที่การงานของพ่อแม่เพื่อให้ท่านได้สบายเลี้ยงดูท่านตอบนี่คือการอุปถัมภ์ทางร่างกายแล้วเราจะอุปถัมภ์ทางจิตใจของพ่อแม่ได้อย่างไรอุปถัมภ์จิตใจของพ่อแม่ก็โดยน้องก็ดูตัวเราเองดูตัวเราเองทำตัวเราเองให้เป็นคนดีมีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบการงานหน้าที่ของตนเองดูแลครอบครัวให้มีความอบอุ่นมีความร่มเย็นดำเนินชีวิตให้มีความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้านั่นคือความสุขที่สุดของพ่อแม่แม้ลูกจะเอาเงินเอาทองเอายศถาบรรดาศักดิ์เอาอะไรต่ออะไรให้แม่พ่อแม่มากมายขนาดไหนก็ได้แต่ลูกอะชั่วช้าลามกมีแต่มัวเมาลุ่มหลงไปในกามคุณทั้งหลายอยู่ในคุกในตารางติดยาติดที่เหล้าเมาบัญชาอะไรต่ออะไรต่างๆแม้เราจะให้พ่อแม่มากขนาดไหนก็ตามนะจิตใจของพ่อแม่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความทุกข์กุ้มใจมีแต่ความคอยเดียวเพราะนั้นการที่เราปรารถนาแม้พ่อแม่จากเราไปก็ตามแต่จิตใจนั้นคงซึ่งคงวามีความรักมีความปรารถนาดีต่อลูกอย่างไรก็ยังคงมีความปรารถนาดีต่อลูกอย่างนั้นก็นั่นการที่เราจะให้แม่เรามีความสุขดูที่ตัวเราเองดูแลตัวเราเองให้ดี ให้เป็นคนดีดูแลครอบครัวมีความอบอุ่นมีความสำเร็จในการดำเนินชีวิตนั่นแหละคือความสุขที่สุดของพ่อแม่นะคืออย่าลืมเข้ามาดูตัวเราเองอย่าไปมองแต่ข้างนอกอย่างเดียวนะเอาดีแล้วไปบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้ตั้งจิตเจตนาทำให้คุณแม่เนี่ยไปถึงท่านแล้วก็ให้ท่านอยู่ในสุคติสัมปเรียพบตลอดไปเนอะอะนิจจาวตสังขารานอุปาทวยะธัมมิโนอุปจิตวานิโรจันติเตสังโฆปสโมสุโคสัพเพสัตตาบรันติจามาลินสุจามาลิสเลนตเทวหังมาลิสามินัตถิเมเอกสังสยง
4: ตอนแรกตั้งใจจะไหว้พระพอดีคุณตอนกัลยาเนี่ยว่าที่วัดป่าจะนิยมตัดจีวรเองและร้องเอง
2: ใช่
4: แล้วก็ไม่ทราบว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ใช่กระถิ่นอาจจะไปร่วมที่ไหนที่ชุดก็ไม่ทราบว่าจะได้ไม่ได้
2: ได้ทั้งนั้นแหละใช่บุญไม่มีจำกัดหรอกแต่จะไปร่วมได้ทั้งนั้นร่วมอนุโมทนาได้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกประการที่จะให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อศาสนาต่อพระเจ้าพระสงฆ์เอาไปร่วมได้ทั้งนั้นได้วัดใหญ่ๆแต่แล้ววัดเนี่ยท่านก็แม้นลาภสักการะจะไหลเข้ามาเยอะท่านก็ไปได้เอาไปทิ้งไปขว้างอะไรต่ออะไรท่านก็ทำคุณทำประโยชน์เพราะว่าวัดมันไม่ได้มีความสมบูรณ์ทุกวัดวัดที่สมบูรณ์ก็มีวัดที่ขาดตกบกพร่องก็มีวัดที่สมบูรณ์ก็เราก็เจออาจารย์เผื่อแผ่แบ่งปันไปสู่วัดที่ขาดตกบกพร่องมันก็ได้คุณได้ประโยชน์นะของใช้มันจะมีคุณมีประโยชน์ได้เพราะเราใช้มันถ้าเราไม่ใช้มันก็เป็นวัตถุอันหนึ่งเท่านั้นแหละมันจะมีคุณมีประโยชน์อะไรใช่ไหมล่ะเป็นแบบนั้นแหละโชคดีนะแล้วมาจังเทพเลยแล้วจะกลับเมื่อไหร
4: ่
2: ไม่เหรอดีมากเลยดีมีโอกาสไปทะเววัดนี่แหละดีเอาโชคดีนะโชคดีนี่ก็เดี๋ยววันที่ห้าก็จะประชุมมูลนิธิหลวงปู่ฟั่นซึ่งสังฆราชท่านเป็นประธานอาตมาเดี๋ยวเป็นรองประธานตอนนี้ก็ให้พระองค์ท่านอยู่ไม่ต้องลงมาประชุมก่อนที่เราไปประชุมอยู่ที่ใต้ถุนกุฏิท่านนะชั้นล่างตอนนี้พอเราไปประชุมอยู่ชั้นล่างท่านก็ต้องลงมาประชุมอยู่เรื่อยเราก็โอ้ยสงสารท่านอายุขนาดนี้แล้วให้มันนั่งเลย4-5 ชั่วโมง3-4 ชั่วโมงเลยบอกแบบนี้ออกไปประชุมข้างนอกดีกว่าแล้วก็ประชุมเสร็จมีมติอะไรเราก็มากราบทูลรายงานท่านเหมือนแล้วกันเที่ยวนี้เราก็จะไปประชุมอยู่ที่บ้านของพลตำรวจโทอัฐกิจธารีฉัตรซึ่งท่านตอนนี้วาระนี้ท่านเป็นเลขามูลนิธิไปประชุมที่นั่นจะสะดวกกว่าแล้วประชุมเสร็จก็คือไปกราบทูลท่านรายงานท่านเอาโชคดีนะอะนิจจาวตสังขารานอุปาทวยะธัมมิโนอุปจิตวานิรุจฉันติเตสังโฆปสโมสุโคสัพเพสัตตามรันติจามาลินสุจามาลิสเลตาเทวะหังมาริสามินัตถิมีเอกสังสโยคุณยายอินถวาทำบุญส่วนองค์หลวงพ่อ1,000เนี่ยก กราบน้อมถวายบูชาธรรมร่วมค่าใช้จ่ายวัด1แอลสิริราช500แม่ทิพย์พ่อการ500คุณหมอสานิชพัฒน์ธรนัทน็อตดิวธินกร 1,000 เสริมหัวหน้ากอง500เพชรรัตนาบวกพี่สาว500ชิดติมาลิกชูผลบวกญาติธรรม300ผู้กำกับกฤษดาบุรุษสาวศรีโสภา500อริยาวิจจาอินดาวาดานาฮานีสุวิจายา500แต่คุณแม่ทองหยิบบุญนิ่มบวกลูกหลานดงเจริญพิจิตร500 9หนุ่ยพจนีนาคีลักษ์500 10รัชดาพรนงรักชาญอุทิศให้พ่อพิมพ์แม่ณทีนรชาญ500 11อัศวินบุญตาเขียน500ปัจจัยรวม5,800เอาเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งความเจตนาปรารถนาไว้จงสำเร็จทุกสิ่งทุกประการเนอะดีมากเลยดีมากนะว่าไงว่าไงว่าไงน้องสาวฝากทำบุญมาเอาดีมากเลยอนุโมทนาด้วยนะให้เดือดบุญหลายๆลูกหลานเอาเข้ามา มาบุญนี้ขออุทิศแด่คุณแม่ลุงพรพรมดีราชคุณยายนงรักพรมดีราชคุณตาประยอมพรมดีราชคุณน้าศักดิ์ชิตพรมดีราชคุณย่าบังเอิญจันทพรมคุณปู่เริงศักดิ์จันทพรมและเหล่าญาติผู้ล่วงลับทั้งหลายอ้าวอนุโมทนาด้วยนะได้บุญหลายๆอ้าวเข้ามาลูกหลานเข้ามามาเลยอ้าวอยู่ดีมีสุขทุกคนเด้อบุญรักษาพระคุ้มครองตลอดไปอ้าวอยู่ดีมีสุขปักชอนเนี่ยมันไม่เห็นหน้ามันเนี่ยพอมันมาแล้วมันเป็นลิงเป็นข้างสนเยอะทุบหัวไม่หักเลยขอโอกาสเจ้าข้าทำบุญเดือน10บุญข้าวสาก26กันยา2569โอนเวลา 10.18 นขอน้อมถวายปัจจัย 1,000 บาท1เพื่อค่าใช้จ่ายในวัดป่าบรรตา500 2มูลนิธิวิทยุเสียงธรรม500สามผ้าขาวขนหนูขาว1ผืนโดยน้องเอวาเด็กหญิงจิตยาหิรันมาพรพร้อมครอบครัวอุทิศให้คุณยายทวดจันเพชรล้ำคุณตาสมศรีเพชรล้ำคุณย่าทวดคุณสวัสดิ์หิรันมาพรคุณปู่ทวดปนัดหิรันมาพรคุณแม่ทองปิ่นเพชรล้ำนายแม็กหิรันมาพรนายสุบินนาคำนายจัดพันเพชรล้ำและญาติญาติทุกภพชาติอนุโมทนาด้วยดีมากเลยเอวาเดี๋ยวมันจะอ้วนเป็นตุ่มแดงเลยนะเป็นองค์แดงขึ้นมาแล้วนี่ว่าไงครับจะมาบวชเองหรือเปล่าวะฮะมาบวชเองกับหลวงปู่ไว้ว่าไงเราเดี๋ยววันนี้อยู่วัดเลยนะไม่ต้องกลับแล้วอยู่วัดบวชเองวันนี้จะเอาบวชเองปัจจัยอยู่ป่ะฮะใช่ไหมเอามาดีมากเลยเอาอยู่ดีมีแห้งด้วยยาด้วยถาดถาดทองคำเนื้อต่อไปเป็นถาดทองคำเลยนะนั่นแล้วเดี๋ยวเทวดาจะเซมมาเป็นถาดทองคำเลยมา เอามาเลยยายมาเอาบุญรักษาอยู่ดีมีแห้งเลยยายเนี่ยเออเอามาลูกหลานด้วยเข้ามาเข้ามาโอ้เอาน้ำดื่มโอ้ยดีมากเลยเอาอนุโมทนาด้วยเว้ยยกขึ้นมาปึ๊บเออเอาเอายกขึ้นเออโอ้ยของเยอะแยะเลยเอาเออเอาอยู่ดีมีแห้งเด้อเจอภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกคนเอาเนี่ยของกดบาทรับเลยว่าไงว่าไงทำบุญวันเข้าสากขอน้อมถวายปัจจัยจำนวน500บาทอุทิศบุญกุศลให้กับบิดามารดาเปรตชนทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ถวายบุญพระนาถนันทะทุติเดชเอาอนุโมทนาด้วยนะได้บุญหลายทำบุญวันพระสิริมณีกรอังสลาอ้าว100นั่งดีอ้าวมาเลยยกเข้ามายกเข้ามาเอามาเอามาเอาน้อมถวายปัจจัยเข้ามูลนิธิเสียงธรรม500วิทยุเสียงธรรม300ค่าใช้จ่ายทั่วไป300พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์400น้อมถวายส่วนองค์หลวงพ่อ500รวม 2,000 แม่เข็มแม่สุจินดาพร้อมลูกหลานเจ้าข้าเป็นว่าอ้าวอนุโมทนาด้วยนะได้เป็นหลายๆกันทุกคนอ้าวมาวิทยุ300ครูอัจฉราจันเสนาเอามาเลยมาเลยเอออ้าวบุญรักษาทุกคนเนอะเสียพุ่มนู่นน่ะโอ้ยร้อยเอ็ดแล้วเออร้อยเอ็ดเฮากำลังจะไปสั่งวัดเด้อนั่นแล้วสี่แยกบาดบัวแหละผู้จักบอกเออใจดีนั่นแหละกำลังสั่งเป็นวัดเลยแล้วเออเยอะน้อยจะเป็นวัดเลยเด้อจะได้ไปใส่บาตรเป็นประจำเด้อเอาอยู่ดีไม่แห้งเด้อดีละดีละเอานุโมทนาน้ำเด้ออุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อร้อยตำรวจตีวิชัยสรสิทธิ์ 1,000 บาทเอ้าคุณแม่ชวีวันสรสิทธิ์พร้อมครอบครัวนางดุจดาวขจรสมบัติพร้อมครอบครัวเอ้าอนุโมทนาน้ำเด้อให้ได้บุญละลายนะกระเทียมดำมากระเทียมดำกระเทียมดำเนี่ยลดไขมันอย่างดีเลยว่าไงหำจะมาบวชเนี่ยหรือเปล่าฮะมันถือผ้ามาเหมือนอุ้มผ้าไตเลยเว้ยมันจะได้บวชเนี่ยเว้ยเอ้ยว่าไงมาบวชเนี่ยกับหลวงปู่เจ้าโลมาเอาวันนี้ไม่ต้องกลับบ้านแล้วอยู่นี่บวชเนี่ยเลยเนาะนะมันถือผ้ามาเหมือนอุ้มผ้าไตเลยเนี่ยนางอาริยาทองอ่อน 1,000 บุญนี้ขออุทิศให้แด่คุณพ่อวังสิงห์ธรรมแม่คูณสิงห์ธรรมนางลำปางสิงห์ธรรมนางทองหลางสิงห์ธรรมนายบุญสว่างสิงห์ธรรมนายหงทองสิงห์ธรรมนายสัตดาทองอ่อนนายอนงคำบูลนางทิพวรรณดันมีแก้วนายพิชัยวาปีศรียาขบุตรนายรองบุญบุยวันเนี่ย อ้าวอนุโมทนาด้วยนะอ้าวอนุโมทนาด้วยไอ้หามจะมาบวชเดือนเมื่อไหร่มาเลยนะนี่บวชตั้งวันนี้นะดิหลวงปู่คอยมาหลายวันแล้วเนี่ยตกลงมาวันนี้ไม่ต้องกลับบ้านน่ะบวชวันนี้เลยว่ะเนาะเอ้ยหลวงปู่คอยมาหลายวันแล้วด้วยนี่ทีเอลวอลนี่ 1,000 เอาแล้วเป็นไงงานการทุกวันนี้ตั้งใจทำให้ดีบุญจะคุ้นครองเราบุญจะหนุนส่งชีวิตให้ประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าตลอดไปเนี่ยเอามามีอะไร26กันยายนยนต์คณะผู้ร่วมบุญอาจารย์นิดกราบน้อมถวายสังฆทานและปัจจัยทำบุญค่าน้ำค่าไฟจำนวนเงิน 5,000 บาทเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภานเรศวรธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหลวงปู่เชอรี่ทำบุญเข้ามูลนิธิวิทยุเสียงธรรมบ้านตาดจำนวนเงิน 1,000 บาทอ้าวฮะอะไรล่ะเออเอาอนุโมทนาด้วยอุ้ยอะไรนะยกไหวเหรอไปดึงไปเออน้ำแร่เออเอาโอ้โอ้โอ้โอ้ค่อยค่อยค่อยค่อยอันนี้น้ำอะไร
3: น้ำมะตูม
2: น้ำมะตูมเดี๋ยวเออแช่เย็นให้พระได้ดื่มตอนบ่ายเออเออเออช่วยยกยกยกยกยกยกยกยกมาอนุโมทนาด้วยเดี๋ยวบุญหลายๆกันทุกคน
5: สามล้าน
6: ขอให้เป็นสามล้าน
5: เออญาติได้สามล้านอยู่แล้ว
6: ถวายหลวงพ่อนะเจ้าคะ
2: ขอน้อมทำบุญกับหลวงพ่อสุธรรมจำโมนุชประภัยพลประเสริฐ300
6: ดังบันเลยหลวงพ่ออันนี้พอเพิ่มพลประเสริฐพอนะ
2: ถวายทำบุญสลากพัด300อุทิศแด่คุณพ่อเทอมพลประเสริฐอ้าวผู้ถวายนุชประภัยพลประเสริฐอ้าวอนุโมทนาด้วยเดี๋ยว
6: หลวงพ่อน
2: ั่
6: งจะเออร
2: ี
6: ่ได้ปะ
2: เออรี่ไปให้หยังมาบวชที
6: ่มาหลวงพ่อบอก
2: ไปนั่นแล้ว
6: ออกก
2: ่
6: อน
2: ออกมาบวชโลดแล้วเว้ย
6: ได้นะคะ
2: เออมาบวชโลด
6: จ้า
2: เออมาบวชเดี๋ยวออกมาเลยถ้าบอกมาบวชอย่ามาเลยถ้าบอกบวชอย่าออกมาเลยนี
6: ่รอเงินป่ายง้อมกัน
2: เนี่ย
6: เขาจะจ้างออก
2: เดี๋ยวนี้มีจ้างออกด้วย
6: อ
2: ัน
6: น
2: ี้
6: ก็จ้าง
2: เดี๋ยวนี้มีจ้างออกสิ
6: อันเขาไม่จ้างออกเลยเออดีหลวงพ่อ
2: คนคนหลายโพดสิ
6: หลาย
2: แต่
6: หนูไม่รู้พยาบาลเขาจะง้อมตรงไหน
2: คนมันคนมันหลายงานมันน้อยแล้วจ้างออก
6: แต่พยาบาลเขายังอย่างใดอยู่ตะวันนั้นอยากออกขออนุญาตขอความกราบ
2: เออว่าไง
6: โยมมาจากจังหวัดพุทธนครนี้ก็สอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านเชียงสุรัตน์อำเภอตะกุนแก้วถามพอดีว่ามาขอความกราบคือก็ไปศึกษาอาจารย์ร้านเด็กค่ะมาฝากอาจารย์จิตเดี๋ยวมาให้มาขอความกราบอาจารย์คือว่าโรงเรียนจะทำป่าในวันที่1มกราคม70นะคะทีนี้คือเรามีความขัดแย้งในเรื่องของอาคารเรียนของมัธยมนะคะอาจารย์โยมก็เลยมาขอความเมตตาในส่วนรับอาจารย์กลับไปสกลวันที่
2: จะกลับไปสกลวันที่29 30ไปฉันอยู่ที่ไอ้ที่ไอ้อนามัยที่ตองอยอ่ะนะใช่ใช่
3: ช่32เดือนกันยายน
2: ใช่ใช่ก็นี่แหละไปให้ไปคุยกับท่านรัฐให้รายละเอียดอะไรต่ออะไรฟังจำเป็นอะไรต่ออะไรแล้วให้ท่านรัฐมาหาใช่ใช่ค่ะพอดีนาแก้วทำไมมันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์เหมือนเนี่ยโรงเรียนศรีวิชาบ้านศรีวิชาก็มาขอความเมตตาตอนนี้อาคารผุมันอะไรต่ออะไรไอ้ไม้มันก็ปวกขึ้นหลังคาสังกะสีก็มันก็รั่วมันอะไรต่ออะไรฝาเพดานก็จะพังลงมาไปของบประมาณเขาบอกว่ามันไม่อยู่ในเกณฑ์เพราะว่าเด็กมีมาถึงก็เขาต้องเด็กมันต้องอยู่ในเกณฑ์120ขึ้นไปหรือไงหรือ
3: ใ
2: ด
3: 200
2: 200
3: เป็นขนา
2: ดกลางเดี๋ยวนี้เค้าเริ่มยุบโรงเรียนแล้วไปรวมโรงเรียนหนึ่ง
3: เออ
2: นั่นแหละไปคุยให้ท่านรัฐเข้าใจถึงความจำเป็นขาดแคลนอะไรแล้วให้ท่านรัฐมาคุยดีใช่ได้
4: ที่หนองไผ่
2: ใช่

0: ว่าไง
1: ปัจจัยประจำเดือนตุลา
0: ปัจจัยประจำเดือนตุลากี่ล้านน่ะ เดี๋ยวนี้เขาคุยเป็นล้านนึงเลยไหมเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันเสาร์ที่26กันยายน2569วันบุญเข้าศาสตร์แม่ชีสร้อยสุวรรณไสยโสพลแม่ชีจันสุดาสังขวาสีขอน้อมถวายปัจจัยประจำเดือนตุลาคม2569แด่หลวงพ่อสุธรรมกัมโมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการต่อไปนี้ค่าพัฒนาค่าน้ำค่าไฟชำระหนี้สงฆ์ 2,000 บาทบำรุงวิทยุเสียงธรรม 1,000 บาทเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปโน 1,000 บาทถวายส่วนองค์หลวงพ่อสุธรรมกตโม 1,000 บาทรวมปัจจัยทั้งหมดเป็นเงิน 5,000 บาท 4,000 โอนเข้าบัญชีของวัดป่าบ้านตาดแล้วด้วยบุญนี้ขออุทิศให้เปตชนที่เป็นญาติและไม่ใช่ญาติมีคุณพ่อสมเพชรคุณแม่บุญสงศ์ไสยโสพลบรรพบุรุษครูบาอาจารย์พระมหากษัตริย์ผู้มีพระคุณเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั่วสามแดนโลกธาตุท่านใดที่ต้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านใดที่ได้สุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขออานิสงส์ผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้จงเป็นผลนำมาซึ่งประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้ได้ดวงตาเห็นธรรมจงเป็นไปเพื่อให้สำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสด้วยเทอญอ้าวสมปรารถนาดีมากเลยอ้าวแพ้มากเลยมันเดี๋ยวเมื่อวานนี้เมื่อวานก่อนคุยกับหมอนัดที่โรงพยาบาลไอ้นั่นน่ะที่โรงพยาบาลที่โรงอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาเขาว่าเดี๋ยวนี้รักษามะเร็งนี่เครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดรักษาดีที่สุดคือจุฬาคุณพรชัยคุณพรชัยที่ถวายเนี่ยถวายพวกกระเบื้องปูพื้นในโรงครัวใ

ผลข้างเคียงมันแพ้คนไข้มันแพ้มันสู้ยาไม่ได้เคยเห็นพวกหมอเขาเล่าให้ฟังนะเขาว่าเดี๋ยวนี้ทันสมัยที่สุดดีที่สุดคืออยู่ที่จุฬาฮะก็นั่นนี่มันใช่คือสังเกตดูของมะเร็งนี่นะพวกที่เป็นมะเร็งแล้วที่หายเนี่ยล้วนแต่มารักษาแบบผสมผสานถ้ามุ่งเน้นเคมีบำบัดอย่างเดียวนี่ไม่เห็นรอดสักใบเดี๋ยวเพราะฉะนั้นไอ้แต่ว่าผสมผสานเราต้องดูให้ดีสืบสอให้ดีเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้มันของจริงมาเยอะของปลอมมันก็มากเดี๋ยวนี้มันก็ไอ้คนมันก็ถือโอกาสเลยใช่ไหมเพราะคนป่วยคนป่วยมันเหมือนคนตกน้ำคนตกน้ำมันเจออะไรมาฟ้ามาเกาะทั้งนั้นแหละใช่ไหมตอนนี้ถ้ามันเจอไอ้ขอนใหญ่มันก็เกาะรอดไปมันขอนเล็กๆแบบนี้มันก็เกาะมันจมไปด้วยกันทั้งเกาะทั้งขอนทั้งคนเห็นไหมเพราะนั้นไอ้คนป่วยมันเหมือนกับคนตกน้ำเลยเห็นอะไรปุ๊บมันจะจับยึดตอนนี้เราก็ต้องสืบสอบให้ดีแล้วเวลาเราไปใช้วิธีการรักษาอย่างนั้นอย่างนี้มาผสมผสานเข้ามาเราต้องสังเกตดูถ้าเราใช้แล้วถ้าแย่ลงหยุดทันทีเลยแสดงว่าไม่ถูกกับเราถ้าถูกกับเรามันต้องดีขึ้นอย่างน้อยก็ต้องเสมอตัวแต่ถ้าทรุดลงนิดเดียวไม่เอาทันทีเลยใช่ไหมบางทีมันลางเนื้อชอบลางยาเหมือนสมัยที่มาอยู่ที่นี่อาจารย์ประยูนเนี่ยอาจารย์ประยูนนี่แล้วพ่อแม่ของครูออเนี่ยอุปถากมาอย่างโอ้โหแจมประยูนนี่เป็นมะเร็งตับนี่จนผุไปหมดเลยนะผุไปหมดเลยแจมหมออุดมบอกสถิติของโลกเนี่ยคนเป็นมะเร็งระดับนี้เนี่ยอยู่ได้ไม่เกินเท่าไหร่11 เดือน 3วันนี่ไงสถิติโลกเนี่ยแล้วก็มาเนี่ยแจมหมออุดมเนี่ยเป็นคนพาไปถูกไหมพอดีตามในหลวงไปปักใต้พอรู้ข่าวว่าเอาจานประยูนเนี่ยเข้าโรงพยาบาลหมอก็ไม่มีทางแล้วดูแล้วมันไม่มีทางเขาก็เลยจะผ่าดูมันเป็นยังไงอะไรหน่อยจะหมออุดมรู้ข่าววิทยุมาเลยว่าอันนั้นอาจารย์ผมจะขึ้นไปผ่าเองนี่บีมาพอมาผ่าแล้วมันไม่มีทางเลยมันเป็นแบบแผลกินผุไปทั้งตับเลยหมดเลยไม่มีดีเลยก็สักแต่ว่าเย็บลวกๆโอ้ยรอยแผลเนี่ยใหญ่กว่าโปรตีนเนี่ยผ่านตั้งแต่ทะดือลงมาเลยโอ้โหมันยาวมากเลยเป็นคืบเลยแล้วแผลเป็นโอ้โหใหญ่มากเลยคือเขาเย็บลวกๆเลยไม่รีบๆไปนะหลวงตาบอกเอ้าเมื่อไม่มีทางแล้วไม่มีทางรักษาหมอไม่มีทางรักษาแล้วจะไปนอนตายอยู่ที่โรงพยาบาลทำไมนู่นกลับวัดไปนอนตายที่วัดนู่นเอามานอนอยู่ในร้านนู่นเนี่ยพวกครูอพวกนี้เนี่ยพวกครูหมึกนี่แล้วส่งเนี่ยกินอะไรก็ไม่ได้เลยมีแต่หยอดน้ำหยอดอะไรต่ออะไรไปเนี่ยไปมาเนี่ยโอ้ยใครไปเอายาเอาร่างไม้ที่เชียงใหม่ใช่ไหมที่ดอยปุยเนี่ยมาฝนแล้วบีบใส่ปากโอ้ยไม่ออกมาปุ๊บปั๊บแข็งแรงขึ้นมาเนี่ยนี่แหละศาลาข้างในเนี่ยพอหายมาลูกมาซ่อมศาลายกศาลาขึ้นก่อนที่มันเตยถุนเตี้ยๆมาซ่อมศาลามายกศาลาเนี่ยเนี่ยจำประยูนเนี่ยครูหมึกเนี่ยมาบีบคั้นน้ำมะนาวให้ทุกวันเนี่ยขึ้นแก้วเจ้าของอร่อยไปกินอยู่ด้วยก็เนี่ยเลยมันไม่เจอใครจะถามข่าวอยู่เมื่อกี้ไอ้ยายนั่นแหละไอ้ครูไอ้นั่นน่ะไอ้ยายอะไรจันทบุรีก็มาอยู่เนี่ยเราไม่ได้เลยไม่ได้ถามไม่ได้เจอมานานหรือเกินแล้วตอนที่ไปงานจันฟักอ่ะท่านก็เอารถมารับไปสวนท่านแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเจออีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังไม่เจอเลยจันประยูนเนี่ยอุ้ยจันประยูนก็มากกว่าเจ้าของมากกว่าเจ้าของ10 ปีแหละมากกว่า10 ปีเจ็ดก็70 80กว่าแล้วเนี่ย

ครูเมียเป็นครูก็นี่แหละจะติดต่อใครล่ะฮะติดต่อใครได้วะมันก่อนนี้รองผอ.มันก็โอ้ยมันก็ปลดเกษียณไม่นานนึกแล้วอ่ะตอนนี้เขาวัดเดี๋ยวนี้เนี่ยโรงพยาบาลหลวงเนี่ยเขาบอกอย่าไปว่าคนนอกเลยแม้กระทั่งหมอเองอ่ะเกษียณมาแค่ 2-3 ปีเข้าไปเขาไม่รู้จักแล้วเนี่ยเห็นสุขศรีนครินทร์ก็มาบวชให้โอ้ยหลวงพ่ออย่าไปว่าแต่คนนอกโรงพยาบาลเลยพวกหมอในโรงพยาบาลเองเนี่ยเกษียณมาแค่ 2-3 ปีเข้าไปเขาไม่รู้จักแล้วโอ้ยากยากยากยาก

ก็บีบเบอร์แกด้วยนะ

ลองโทรติดต่อไปหาหมอนุ่นหมอนุ่นแกเป็นหมออยู่โรงพยาบาลพระราม9เป็นแฟนหมอนัดโทรหาหมอนุ่นขอเบอร์หมอนัดนะหมอนุ่น083 554 6462ใช่หมอนุ่นอันนี้แกอยู่โรงพยาบาลพระราม9ตอนนี้หมอนัดแต่แกแฟนแกเนี่ยเป็นหมอนุ่นเนี่ยแกอยู่โรงพยาบาลจุฬานะตอนนี้การรักษาที่จุฬาตอนนี้หมอนัดแต่ไม่มีเบอร์มีแต่เบอร์หมอนุ่นเท่านั้นโทรไปถามหมอนุ่นขอเบอร์หมอนัดจะปรึกษาเรื่องการรักษามะเร็งที่จุฬาเนี่ยใช่หมอนัดมันบวชกันมาแล้วบวชที่หนองไผ่เหมอนุ่นหมอนุ่นอยู่โรงพยาบาลพระราม9กับโยมแม่มาก็เป็นคนไข้ของพระราม9อย่างนี้หมอนุ่นนี่ก็คอยดูแลคอยติดต่อคอยประสานอะไรต่ออะไรทุกอย่างให้ความสะดวกทุกอย่างถามดูโอ้ยเดี๋ยวจะไปขึ้นเครื่องได้เวลาแล้วเนี่ย มัน11โมงแล้วเนี่ยจะไปลงไปกรุงเทพวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้จะลงระยองอีกเนี่ยรับพรเนี่ยรับพรเนี่ยเปลี่ยนริยาบทกันยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาขันลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะเสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทเป็นนรโสยะธามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนยสุขังภาลังภาวะตุสัพพมังครังราคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสทีมภาวันตุเตเอ้ยป๋องกับไอ้เอี่ยวใครอยู่ไอ้ป๋องเลยไอ้เอี่ยวใครอยู่เราจำได้ว่าตอนนั้นไอ้เราจำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเราไปบ้านพรประภาเขาให้ไอ้นี่มากำลังใหญ่เนี่ยไอ้ยาหอมคุณประสิทธิ์อ่ะกล่องใหญ่เลยนะเก็บไว้เปล่าไปเห็นหรือเปล่าเนี่ยก็ได้วัดเราพวกญาติโยมอยู่ในครัวอยู่ในสวนอยู่ในอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยไอ้ยาหอมคุณประสิทธิ์เนี่ยแล้วว่าเป็นยาหอมที่ดีที่สุดในหลอดเล็กๆนะเดือนที่ละหลอดก็ละหลอดเนี่ยใครต้องการเนี่ยคนเนี้ยฮะใช่ไปวันนั้นไปบ้านพรประภาก็เนี่ยก็ต้องเป็นกล่องเป็นลังนี่เนี่ยมันต้องเอามาแจกไม่เอาแจกไว้เป็นปีสองปีหมดอายุเลยเนี่ยไอ้

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ระเป็นยิ่งมิ่งฟ้านักวิทยาศาสตร์พระคือราชเมธีขีตศิลป์พระทรงสืบพระราชปณิธานงานแผ่นดินพระคือปิ่นแห่งปราชญ์พระราชวงศ์พระอัจฉริยภาพทราบไกลไปทั่วล่าพระเมตตาน่าชมสมประสงค์พรหมพระศรีสว่างควัตฉัตรธรรมรงค์ราชน้อมจิตเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพรหมศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านจะมารับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4.ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ5รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดSBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนัดจากนี้ไปอยู่ขอเชิญรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญรับฟังครับ

ย้อนไปเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา24พรรษาในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยแทนสมเด็จพระพันวสาอัยกาเจ้าซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อปลายพุทธศักราช2498และพระองค์ก็ทรงดำรงตำแหน่งนี้สืบมาจนปัจจุบันในช่วงต้นที่ทรงดูแลภารกิจสภากาชาติไทยนั้นคนไทยยังไม่คุ้นกับงานด้านสังคมสงเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริจาคโลหิตพระองค์จึงทรงทุ่มเทเอาพระราชฤทัยใส่ในการหารายได้บำรุงสภากาชาติไทยและการริเริ่มการบริจาคโลหิตโปรดให้จัดงานกาชาติเป็นงานประจำปีเพื่อหารายได้ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเข็มและของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องนับเป็น10ปีส่งผลให้กิจการของสภากาชาติไทยเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วคนไทยมีความศรัทธาในการบริจาคโลหิตมากขึ้นและมีเครือข่ายศูนย์บริการโลหิตสามารถมีโลหิตให้บริการประชาชนได้ดีขึ้นตามลำดับนอกจากนี้มีพระราชดำริให้จัดตั้งเหล่ากาชาติจังหวัดเพิ่มขึ้นทั่วราชอาณาจักรโดยเปิดทำการพร้อมกันในวันที่27มกราคมพุทธศักราช2504เพื่อเป็นตัวแทนสภากาชาติไทยในแต่ละจังหวัดนับเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาติไทยในส่วนภูมิภาคมาจนปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าสภากาชาติเป็นองค์กรการกุศลสากลจึงโปรดศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานกับสภากาชาติในประเทศต่างๆมาตลอดพระราชกรณียกิจที่สำคัญมีการพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมในฐานะทรงเป็นสภานายิกาสภากาชาติไทยคือโปรดให้จัดตั้งศูนย์สภากาชาติไทยเพื่อช่วยชาวกัมพูชาที่อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาในประเทศไทยด้านเขาล้านจังหวัดตราดในพุทธศักราช2522การดำเนินงานช่วยเหลือผู้ทุกข์ร้อนครั้งนั้นทรงปฏิบัติตามพื้นฐานกาชาติสากล7ประการอย่างครบถ้วนคือหลักมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระให้บริการโดยอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากล

พระราชกรุณยธรรมที่ทรงแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างผ่านพระราชกรณียกิจในฐานะสภานายิกาสภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่องนั้นสะท้อนให้เห็นชัดถึงความตั้งพระราชฤทัยให้คนไทยได้ระลึกถึงคุณค่าของน้ำใจและความเอื้ออาทรต่อกันดังพระราชดำรัสที่ว่าเราจะมีความสุขแต่ลำพังโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอีกหลายคนที่แวดล้อมเราอยู่นั้นไม่ได้ผู้มีเมตตาหวังประโยชน์ส่วนรวมย่อมรู้จักแบ่งปันความสุขเพื่อผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นตามกำลังและโอกาสเสมอ

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: ระลึกถึงธรรมกับระลึกถึงโลกถึงกิเลสมันต่างกันระลึกถึงกิเลสเท่ากับระลึกถึงฟืนถึงไฟระลึกถึงธรรมเท่ากับระลึกถึงโอสถกินยาจะมารักษาเราให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเสมอไปคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดเมื่อวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2532

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการภาษาธรรมขอเชิญรับฟังครับ
1: พระเท่าไหร
2: ่38ครับผม
3: ทองคำเราก็ได้เรื่อยๆนะสมชื่อว่าทองคำประเภทน้ำไหลซึมค่อยไหลซึมก็มาแล้วหรือลงก็ได้คลิปเอ็ดคลิปเอ็ดตันยุ่งเสียเกี่ยวละหรือทองคำคือได้ยุ่งละคลิปเอ็ดตันแล้วก็ยุ่งเสียเกี่ยวละเสียกว่าเลยนะ
4: สี่ร้อยสิบกิโล15บาท
3: ก็ได้ก็ได้เรื่อยคือร้อยกิโลคือแบบตันก็1,100อะไรหรือ11,000คือ1,400กิโลนะมาเก่าว่าก็จะได้เรื่อยๆเพราะเราเป็นห่วงชาติไกลของเราให้มีเนื้อมีหนังเก็บเนื้อเก็บตัวสิบ้านอื่นเมืองอื่นเขาก็ไม่ง่าเบียกาบ้านไทยเมืองไทยเราก็มีง่าเบียกาว่าอะไรเราก็ต้องแต่งหน้าแต่งตาให้สวยงามน่าดูบ้างคือว่าเมื
4: ่อครับผู้อาจารย์ลึกปัญญาพลภรรยาแม่น้องๆและหลานๆถวายหลวงตา 9,900 บาทครับว่าราชการจังหวัด
3: ก็ขอเรียกว่าก้าวหน้านั่นเนี่ย9,999เรื่อยพี่ก้าวหน้าถ้าเอา1

0: ึงมาใส่ปั๊บกับ9,000นี่ไปไหนล่ะ900เนี่ยนั่นฝากเงินมือใส่พวกไปที่9,000ก็ร้อยก็ถอยกูเลยสู้ไม่ได้แต่งั้นเนี่ยถึงละใช่1,000 400สายเกียวต้องคำแล้วนะ11,000
1: 410
0: ครับผม410ครับรวมทั้งหมดได้11,400เกียวต้องคำนะหาทุกข่าวจึงจะให้เป็นเนื้อเป็นยาวแห่งชาติไทยของเราเราคิดเราอ่านเต็มกำลังเหมือนกันไม่ใช่จะอยู่ๆก็ฉุดกันไปลากกันไปนะนี่เราคิดเรียบร้อยคือจะออกข้างไหนข้างไหนก็พิจารณาซะก่อนเรียบร้อยเรียบร้อยออกเพราะไม่เคยเห็นผิดพลาดนะเขาคือดำเนินมาโดยลำพังตนเองก็ดีพาพี่น้องทั้งหลายดำเนินก็ดีก็ไม่เห็นผิดพลาดการดำเนินโดยลำพังตัวเองเพื่อแก้ที่ก็ไม่เห็นผิดพลาดถ้าที่ถ้าเราเป็นความผิดพลาดที่จะม้วนเสือได้ยังไงนั่นคือฟาดเราจนเกลียดม้วนเสือแล้วก็พูดฟังๆเราไม่อายหาความดีใจความดีมาพูดด้วยกันฟังมันเป็นความเสียหายหรือคนทำความชั่วเต็มอยู่ในเรือนจำนั่นเป็นยังไงยังเป็นมงคลเหนือถ้าเป็นมงคลไปพากันไปกราบคนพวกนักโทษเรือนจำพูดความดีให้ฟังไม่อยากฟังเป็นเนี่ยหูนี่มันหูกี่หูขวางหูไม่เป็นมงคลไม่อยากฟังของดีอยากฟังแต่ของชั่วชั่วนะถ้าเราไม่นี่ก็พิจารณาทุกอย่างที่ฟ้าที่ร้องไห้ดำเนินเราพิจารณาเต็มกำลังแล้วก็ออกก็ไม่เคยเห็นผิดพลาดนะที่ดูอย่างที่ว่าเอาจะนำพี่เล่าเท่าไรที่540มันจะเชื่อใจมากทีเดียวพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาขอพามามีความสงบร่มเย็นสมบูรณ์ภูมิผลมาเรื่อยมาถึงรุ่นของลูกหลานๆนี่จะพาบ้านเมืองให้ร่มจมนี่มันเป็นไปได้หรือนั่นก็ไม่อายโรคเขาหรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาก็พาพามาอย่างเป็นสง่าพาเผยด้วยความสงบร่มเย็นแต่เวลารุ่นลูกรุ่นหลานมาสังหารชาติของตนมันดูได้เหรอนั่นสิมันกระเทือนใจมากนะว่าคือว่าเอ้าครับน้ำพาไปอยู่ไปอย่างนี้เรื่อยจนกระทั่งประเภททองคำน้ำไหลซึมนี่ทองคำที่เราหาก็ได้ตั้งเท่าไรลืมเนี่ย
2: 1,410 ก
0: ิโลนี่ถ้าไม่พวกเราทั้งหลายไม่ก้าวเดินอย่างนี้ทองคำอย่างนี้จะมีที่ไหนไม่มีนะนี่ก็ไปกองในคำหลวงเราแล้วตั้ง10,000เยอะ11,400
2: ที่อยู่ในคำหลวงใช
0: ่
2: ไหมคะที่มอบไปแล้ว
0: 11,035มอบไปแล้วไอ้ที่ยังไม่มอบดีก็จะมอบรอเวลานี่เราทำโดยทำล้วนๆนะถึงบริสุทธิ์ตลอดเวลาใครมาแตะไม่ได้เลยเรียกขาดเรานี่เราว่านำอย่างนี้นะนำพี่น้องทั้งหลายเจ้าของก็บริสุทธิ์เต็มตัวทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีรั่วไหลแตกซึมพอจะให้มัวหมองภายในใจเราไม่มีเปิดอยู่ตลอดเวลาต่อพี่น้องทั้งหลายด้วยความเป็นห่วงใยนั่นเองคืออุตส่าห์พยายามเขาจะนำผมจะพาเดินนั่นมันก็ได้อย่างว่าจริงทองคำต้องเป็นหมื่นเท่าไรหนึ่งพัน
2: หน
0: ึ่
2: งหม
0: ื่
2: นหน
0: ึ่
2: งพ
0: ัน นั่นเห็นไหมทองคำได้ตั้ง11,000
3: 410 กิโล
0: 15 บาท90 ถ้าจากคนต่างหมอบอยู่นี่สองคำเหล่านี้จะได้สักตาต่างเมื่อไรไม่ได้ละเห็นไหม มีการตื่นเนื้อตื่นตัวฟื้นทางจิตใจแล้วจิตใจดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีขอบเขตการอยู่การกินใช้สอยทุกอย่างมีประมาณมีขอบมีเขตนั่นจะจับจะจ่ายไปทางไหนไหนให้มีเหตุมีผลจ่ายมากจ่ายน้อยไม่มีที่เศร้าติเพราะมีเหตุผลจับทุกอย่างทุกอย่างถ้าแบบฟื้นสุราอะไรความับความับนั่นเราเห็นแต่ลิงอย่างนั้นประเทศไทยเราไม่ใช่ประเทศลิงหรือว่ายิ่งเป็นประเทศพุทธศาสนาด้วยซ้ำควรที่จะมีขอบเขตเหตุผลหลักเกณฑ์ในการประพฤติตัวตลอดการอยู่การกินใช้สอยทุกอย่างอย่าคว้าเอาคว้าเอาอะไรก็คว้าเอาใช้ไม่ได้นะเมืองไทยเป็นเมืองคว้านะเราเกิดอยู่ในช่องกลางเมืองไทยนี่แหละเมืองไทยเราไม่ดีตรงไหนตำหนิตำหนิเพื่อจะยกขึ้นนั่นเองไม่ใช่ตำหนิเพื่อทำลายเราก็ไม่เคยได้คิดได้อ่านในเรื่องที่จะได้นำพี่น้องทั้งหลายมาตลอดนะ บวชแล้วเรียนหนังสือก็ตั้งใจเรียนจริงๆเรียนแล้วจะออกปฏิบัติจิตใจมุ่งมั่นอย่างนั้นพอจบตามความมุ่งหมายคือความมุ่งหมายของเราให้ได้ปริญญาสามประโยคนี่บอกเท่านั้นไม่เอามากกว่านั้นได้ถึงได้เป็นมหาแล้วนี่ช่องทางของการเดินเรียกว่าแบบแปลนแผนผังสมบูรณ์แล้วที่นี่จะก้าวเดินก็หมายกับว่าจะออกปฏิบัติท ี่เวลาออกปฏิบัติก็เอาจริงเอาจังทีเดียวเขาเราจะตายอยู่ในนักการตีเกาะประชุมหรือที่น่ะเห็นไหมล่ะไปที่อื่นแล้วก็ทำอย่างเดียวกันแต่ที่ไหนเขาไม่มีตีเกาะประชุมกันแล้วเราก็ไม่ว่าไม่พูดประชุมกันแล้วไม่ได้เลือกอะไรเป็นยังไงพระองค์นี้มาอยู่กับเราพวกเราไม่ทราบว่ากี่วันเห็นรอบๆมาบินตบาดข้างคนหนึ่งหายเงียบหายเงียบอยู่เงี้ยท่านไม่ตายหรือไปดูที่ว่าถ้าท่านไม่ตายท่านเป็นโมโหโทโสหรือว่ากันไปดูนะว่าแล้วนี่แล้วก็ไม่ใช่พระธรรมดาเพราะว่ามันนะเป็นมหาเสียด้วยที่ทำได้อย่างนี้วะท่านทำอย่างนี้นี่นะวะเราไปแล้วระวังท่านจะเขกบ้านว่าเราไม่ไปแล้วผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่ไปไปดูที่พระองค์นี้จะตายนั่นเห็นไหมล่ะอยู่ในป่าในเขาเราทำของเราอย่างนั้นเรื่อยไปแต่ที่ไหนเขาไม่ได้ตีเกาะประชุมกันเราก็ไม่ว่าในที่เขาตีเกาะประชุมก็ได้ยกขึ้นมาพูดนี่แหละเอาความจริงมาพูดไม่หลอกลวงนี่เวลาเราปฏิบัติเอาอย่างนั้นจริงๆจนเขาตีเกาะประชุมแต่บ้านมาดูกี่วันถึงจะฉันกี่วันถึงจะฉันซัดกันอยู่อย่างนั้นตลอดจนกระทั่งท้องเสียนะเราท้องเสียเพราะอดอาหารเพราะอดอาหารภาวนาดีเราจะเอาทำเรื่องกำลังบังชาทางร่างกายนี่มันไม่ยากอะไรกินเมื่ออิ่มเดี๋ยวนี้เวลามาเนี่ยยอดแยบจนเดินกลางมาบินสะบัดในบ้านเขาก็ต้องได้พักกลางทางแต่เวลาฉันแล้วดีดผึ่งม้าแข่งสู้ไม่ได้เนี่ยกำลังมันมารวดเร็วทางร่างกายแต่ทางด้านจิตใจมันฉุดยากเลยจึงต้องในบึกบืนสุดท้ายก็ท้องเสียจนกระทั่งถึงเท่าไหร่พอสอดใจตอนต้นจะนำบ้านเมืองแล้วก็ได้ฉันยาหมอเติ้งนั่นแหละเลยโรคอันนี้ที่ว่าจะตายในชนบรรษาต้าโรคอันนี้ไม่มีอะไรรักษาแล้วจะตายในระยะนี้วะพอกินยานี่แล้วดีดผึ่งเลยผึ่งกันนำพี่น้องทั้งหลายตลอดเลยทั้งทุกวันนี้ นั่นแหละเวลาทำเจ้าของก็ทำอย่างนั้นจนเขาตีกรอบประชุมไปดูที่น่ะนิสัยนี่มันเข้ากันได้ไหมพิจารณาดูกิริยาท่าทางเป็นได้เราไม่สงสัยก็เราทำมาแล้วนี่มาพูดนี่ไม่ใช่โกหกนี่นะเอาความจริงมาพูดนี่แหละเวลาดัดสันดานกิเลสตัวเองเอาให้มันม้วนเสือก็เอาจริงๆมันก็ม้วนจริงๆด้วยนั่น นี่แหละพูดด้วยความว่าม้วนเสือกิเลสม้วนเสือมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2493พังทลายมนฟ้าดินถล่มนี่แหละอำนาจแห่งความจริงจังเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายจนเขาตีเกาะประชุมไปดูไปบางแห่งเขาตีที่ไหนก็ว่าเขาบอกก่อนเขาตีเข้าใจไหมที่อื่นแล้วก็ทำอย่างเดียวกันแต่เขาไม่ตีแล้วก็ไม่บอกว่าไม่ตีนี่แหละฝึกเจ้าของเอาที่พิจารณาสิ ดูที่ดูกิริยาท่าทางนี่มันน่าจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมเอาพิจารณาดูสิ เราดูเรามันรู้แล้วแหละไม่ต้องแล้วพวกนี้มันเป็นมันตาบอดอยู่มันไม่ดูเหลือเวลาเราทำความเพียรเราจะตายมันไม่รู้แต่เวลาออกมาเทศป้างๆมันถึงมาดูผลนี่เหตุที่ทำมามันเดินตายมานี่นะการทำความดีงามอย่างนี้ก็ได้ผลใหม่เห็นเป็นลำดับจนกระทั่งถือว่าเปิดเผยหมดเลยโลกธาตุนี้เปิดหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือในหัวใจโลกสมมุติเปิดโดยออกหมดไม่มีเหลือเหลือแต่ธรรมวิมุตติหรือธรรมธาตุเต็มหัวใจเท่านั้นเองนี่แหละความดีงามศาสนาสอนกงเป่งไม่มีศาสนาใดที่จะเหมือนพุทธศาสนาละนี่เป็นศาสนาแท้ๆเรียกว่าศาสนธรรมธรรมเป็นเครื่องพร่ำสอนโลกให้ร่มเย็นเป็นสุขจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ได้คือธรรมของพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลยสุดยอดแล้วเวลาเรามาปฏิบัติก็ปฏิบัติอย่างนั้นเอาจริงเอาจังมากทีเดียวก็ไม่ได้เคยคิดว่าที่ใหญ่ได้พิจารณาช่วยบ้านช่วยเมืองดังที่เป็นมานี่นะเวลามันจนกรอบจนมูมันจริงก็อยู่ในท่ามกลางแห่งชาติไทยว่าเป็นหัวใจของชาติคนหนึ่งก็ได้นะเมื่อเป็นนำก็ต้องดีสิเอาจะนำไปซัดตั้งแต่นั้นมาละผลก็ได้มาเป็นลำดับอย่างเช่นอย่างทองคำก็ได้ต้องหนึ่งที่ว่านี่แหละนะมันดอลลาร์ดูได้10 ล้าน
1: ท่านสองแสน
0: สิบล้านสองแสนเดียว
1: ท่านสองแสน14,600ครับ
0: เออดีละที่เข้าดีหมายถึงว่าเข้าสู่กลางหลวงแล้วทองคำก็เข้าแล้วสู่กลางหลวงแล้วที่นี่ดอลลาร์จากนั้นเราก็พูดอะไรจริงๆนะไม่มีผิดพลาดเช่นอย่างดอลลาร์นี่ต่อไปนี่ดอลลาร์จะไม่ได้เข้านะนั่นเราบอกแล้วนะคือเงินไทยเรานี่ยอบแยบเนื่องจากความทุกข์ความจนของโลกเราหมุนก็มาหาเราก็ได้ช่วยโลกได้มาเท่าไรเฉพาะเงินไทยจากการหยุดช่วยชาติแล้วเทศนาว่าการช่วยชาติแล้วเงินมันก็ล่อยหลอลงไปจนจะไม่มีแต่ความจนของคนมันล่อยหลอยิ่งมากขึ้นวิ่งมาสุดท้ายก็ต้องไปลากเอาเงินในดอลลาร์ที่นี่ไม่ให้เข้าเฉพาะที่เข้าแล้วคือ10,200,000ดอลนะจากนั้นก็เงินดอลลาร์ก็หมุนออกมาช่วยเงินไทยเดี๋ยวทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นแล้วนะเงินดอลลาร์เนี่ยออกมาแล้วออกมาช่วยเงินไทยเพื่อช่วยโลกเลยไม่ได้ช่วยใครละช่วยโลกทำมาเป็นลำดับลำดาอย่างนี้เราก็ไม่เคยคิดแต่ก่อนว่าจะได้ช่วยโลกแบบไหนมันก็มาเป็นขึ้นต่อหน้าต่อตาสิถึงได้ดีดผึ่งเลยนี่แหละมันคิดว่าผิดคาดผิดหมายเราบวชมาทีแรกไม่สนใจกับอะไรขั้นต่อมามีความจำเป็นรอบด้านคนเราอยู่ด้วยกันมันเกี่ยวโยงกันทั่วแผ่นดินไทยเรา เมื่อกระเทือนหรือมันก็กระเทือนไปหมดทั่วประเทศจะว่าไงมันก็ต้องได้ช่วยกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลก็ปรากฏทั้งที่ท่านทลายเห็นนั่นแหละ วัตถุเงินทองกันได้เข้าไปแต่สำคัญที่ศีลธรรมสินี่เราก็บอกว่าคราวนี้แหละคราวศีลธรรมจะได้ออกก็ไม่ผิดเห็นไหมล่ะวัตถุวัตถุช่วยชาติบรรดาประชาชนทั้งหลายก็ต้องคิดว่าต้องเงินทองเข้าของจะมาช่วยชาติเขาไม่ได้คิดเรื่องอะไรเรื่องธรรมแต่เราเรื่องธรรมเป็นเรื่องใหญ่เอานี่เป็นออกหน้าเท่านั้นเรื่องธรรมจะเดินหน้าล่ะที่นี่ต่อไปนี่ธรรมจะเข้าสู่หัวใจคนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเทศนาว่าการตั้งแต่นั้นจนมาจนกระทั่งบัดนี้ไม่หยุดไม่ถอยออกทางวิทยุกี่วิทยุแล้วเดี๋ยวนี้ตั้งเท่าไหร่เป็นร้อยแล้วเหรอสถานีวิทยุตั้งวิทยุเสียงธรรมออกสู่หัวใจคนนี่ก็กงกับความคิดไม่เรียบร้อยแล้ว สมบัติเงินทองก็ขอก็มีเพียงน้อยแต่ธรรมะที่จะกระจายเข้าสู่หัวใจคนก็คือข่าวนี้เองก็เข้าจริงๆตั้งเท่าไรตั้งมันกี่สถานีนะตั้งร้อยแล้ว
1: ตอนนี้นับได้98ครับตอนนี
0: ้เหรอ
1: นับให้ชัดเจนได้98ครับ
0: เออก็98สถานีแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปเองอย่างนี้แหละเทศนาวาการก็เทศไปเรื่อยๆวิทยุก็กระจายออกไปกระจายไปเรื่อยๆทั้ง98สถานีวิทยุแล้วนะออกไปเกี่ยวกับทั่วประเทศนั่นแหละออกไปทุกแห่งทุกหนนี่แหละธรรมะกระจายเข้าสู่จิตใจคน เมื่อ เสียงอัดเสียงธรรมเข้าสู่ใจจิตใจย่อมแค่จะเป็นไฟอันนี้ธรรมะนี่เป็นน้ำดับไฟค่อยสงบลงสงบลงคิดดังพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ในตำราพวกโจรตั้ง500โจรไม่ใช่น้อยๆ นะหาปล้นหาฆ่าหาฟันรันแทงเอาตับเอาปอดคนมากินมากินพวกโจร500คนก่อความสงบก่อความวุ่นวายความชิบหายให้แก่ประชาชนเป็นจำนวนไม่น้อยในโจร500คนพอไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นโจร500คนนี้กลับตัวปึ๊บหมดพร้อมกันเลยสำเร็จเป็นอรหันต์อรหันต์ไม่น้อยนะพวกโจร500คนนี่ไม่ใช่เล่นท่านแสดงไว้ในตำรากลับใจเท่านั้นแหละกลับใจเป็นคนดีผู้ที่ไม่ได้รับมรรคผลนิพพานก็กลับใจตัวเป็นคนดีคนดีผู้ที่รับก็รับไปเรื่อยๆท่านแสดงไว้ในตำราว่าอย่างนั้นนั่นละธรรมะเข้าสู่ใจเป็นอย่างนั้นนะมันต่างกันกับกิเลสกิเลสเข้าสู่ใจเป็นฟืนไฟเผาไหม้กันทั่วโลกดินแดนเห็นไหมนี่กิเลสเข้าสู่ใจของโลกธรรมไม่ได้มีอย่างนี้ไม่มีใครปรารภถึงเรื่องอ่านเรื่องธรรมที่จะนำเข้าสู่โลกวุ่นวายนี่พอเป็นน้ำดับไฟให้สงบลงบ้างนี่ใครก็อวดทิฏฐิมานะอึ่งอ่างพองตัวพองตัวแล้วฆ่ากันที่หายไปหมดเห็นไหมล่ะทุกวันนี้นะนี่แหละอำนาจของอึ่งอ่างคือกิเลสมันไม่ยอมตัวง่ายจนกระทั่งตายที่หายไปเท่าไรเท่าไรที่ไหนมีแต่ฆ่าศึกสงครามก่อความไม่สงบรวดแล้วแต่กิเลสพาให้เป็นถ้าธรรมะเข้าตรงไหนจุดนั้นจะสงบสงบสงบเพราะฉะนั้นธรรมะจึงควรที่เราทั้งหลายจะได้ยินได้ฟังที่เราได้ศึกษาว่าการตั้งจะนำชาติมาก็รู้สึกว่าธรรมะที่กระจายไปตั้งเท่าไหร่วิทยุนะเกือบร้อยสถานีแล้วล่ะออกธรรมทั้งนั้นแหละธรรมเราก็มีทุกประเภทด้วยไม่ได้มีที่ต้องติว่าธรรมเราบกพร่องตรงไหนที่มาเทศสอนโลกนี่ตั้งแต่ธรรมพื้นๆไปจนสร้างถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานถอดเราจากหัวใจมาสอนทั้งนั้นนะพูดแล้วสาธุคัมภีร์ก็อ่านมาพอเป็นปากเป็นทางแต่การที่จะให้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นของตัวและทำประโยชน์แต่ส่วนรวมได้ขึ้นจากภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติรู้ตรงไหนเป็นสมบัติของตัวเองสมบัติตัวเองไม่เหมือนความจำความจำจำเฉยๆไม่ได้เป็นสมบัติตัวเองจำแล้วก็หลงลืมไปหลงลืมไปแต่ภาคปฏิบัติทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเป็นสมบัติของตัวด้วยตลอดจนกระทั่งเป็นสมบัติของตัวเต็มหัวใจดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนั่นท่านนำมาสู่โลกให้รับความร่มเย็นเพราะภาคปฏิบัติเราก็ให้นำไปปฏิบัติบ้างสิถ้ามีแต่โลกล้วนเราอย่าไปหวังนะว่าโลกนี้มันจะเจริญมันจะเจริญด้วยฝืนด้วยไฟหนักเข้าหนักเข้าจนเป็นเท่าเป็นฐานทั่วโลกดินแดนถ้าไม่มีทำเป็นน้ำดับไฟโลกหาความสงบไม่ได้นะต้องให้หมุนเข้าสู่สะอาดสู่ธรรมไม่เช่นนั้นไม่ได้ชิบหายหมดแล้วก็ทุกคนหัวใจทุกคนนี่มันเป็นไฟอยู่ในหัวใจนั่นดูไฟกองที่เขาก่อไว้ทุกแห่งทุกหนทั้งตำบลหมู่บ้านทุกครัวเรือนนั้นมันไม่ได้ร้อนเหมือนใจเป็นไฟนะใจเป็นไฟนี่ร้อนมากเอาความชิบหายใส่โลกได้โดยไม่สงสัยนะไฟร้อนไม่เป็นไรแต่หัวใจร้อนนี่พิลึกมากนะชิบหายได้เพราะนั่นจึงเอาทำเป็นน้ำดับไฟเข้าสู่ใจใจจะสงบร่มเย็นยกตัวอย่างเช่นอย่างโจร500คนกลับตัวหมดเลยจ้ะพอได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งผู้สำเร็จมรรคผลนิพพานจำนวนไม่น้อยในโจร500คนผู้ที่ไม่ได้สำเร็จก็เป็นกัลยาณชนเป็นคนดีประพฤติปฏิบัติแก้ไขตัวเองเป็นคนดีต่อไปและเป็นที่ดีมงคลแก่โลกในอันดับต่อมานี่ก็เหมือนกันธรรมพระพุทธเจ้าอันเดียวกันกิเลสประเภทเดียวกันธรรมะประเภทเดียวกันแก้กิเลสได้ประเภทเดียวกันข้านำมาแก้ถ้าจะนอนกอดคำพีเฉยเป็นหนอนแท้กระดาษไม่สนใจปฏิบัติตามธรรมแต่วิ่งตามกับกิเลสนี่พวกชิบหายจำได้เท่าไรก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นหนอนแท้กระดาษไปฉะนั้นถ้านำธรรมจากกระดาษถือหนังสือที่ท่านสอนไว้นั้นมาปฏิบัติตัวเองมันก็เป็นน้ำดับไฟในหัวใจของทุกคนทุกคนนั่นแหละพากันจำเอานะโลกนี้มันไม่ได้ร้อนที่ไหนนะไม่ได้เย็นที่ไหนไม่ได้ทุกข์มหันตทุกข์ที่ไหนไม่ได้เป็นสุขบรมสุขที่ไหนเป็นที่หัวใจแห่งเดียวขอให้ใจได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีจะเป็นน้ำดับไฟในหัวใจเจ้าของโดยลำดับ แล้วโลกนี่จะเป็นโลกที่ร่มเย็นเป็นสุขถ้าหันหน้าเข้าสู่ธรรมถ้าหันหน้าวิ่งตามกิเลสแล้วตาย

0: มันเป็นไฟเผาโลกไว้รู้ตัวต่างคนต่างเผากันมันก็แหลกได้แล้วสิพระกัจจามาหละพอพูดวันนี้ก็เลยไปใหญ่นะอย่างนั้นเวลามันจะไปไปอย่างนั้นแหละแล้วมีอะไรบ้างล่ะ
1: เจ
0: ้
1: าข
0: า
1: ลูกศิษย์ท่านอาจารย์สุนทรวัดป่าภูหินร้อยก้อนนะคะที่อยู่ในครัวและอยู่นอกครัวฝากมาถวาย 1,500 บาทเขาให้ทีแสวง500บาทรวมเป็น 2,000 นะคะฟังเทศเมื่อกี้ก็เลยต้องดึงเงินแบ่งออกมาฟังเทศเมื่อกี้ค่ะที่ท่านเมตตาสอนลูกศิษย์ให้รู้จักใช้ธรรมคุมกิเลสที่เป็นไฟเผาหัวใจเจ้าของให้อยู่ในขอบเขตนะคะขอให้ทุกคนได้หันมาสนใจใจของตัวเองเป็นที่หนึ่งไม่ใช่สร้างทรัพย์สมบัติวัตถุข้างนอกนะคะอีก 7,000 เป็นเงินประทายข้าวนะคะข้าวเม็ดสีทองรวมเป็นหมื่นหนึ่งในซอง
0: นะ
1: คะ
0: พอใจพอใจ
2: นะครับวันที่2มีนาคม2550ท่านนิมนต์หลวงตาไปรับพระป่าที่วัดสีจำปาทองครับ
0: ที่ไหน
2: วัดป่าสีจำปาทองอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครครับ
0: โอ้วันที่เท่าไหร่
2: วันที่2มีนาคมครับบ่าย2โมงครับเป็นวันว่างอยู่ครับท่านรอง
0: เป็นว่างเหรอ
2: ครับ
0: เขาว่างเขาย่าง
2: ครับ
0: เป็นงานมันมากเขามากเวลารับแล้วก็ต้องทำให้พระเป็นผู้พิจารณาถึงวันเวลาก็บอกเราจำพังเราจำไม่ได้ไงพูดไปหายเงียบจำไม่ได้เวลาพูดเข้าใจพอพูดจบแล้วหายเงียบเลยมันจำไม่ได้หนึ่งสามโมงทำไมคุณมา
2: บูชาธรรมนะครับ
0: ฮะ
2: บูชาธรรมครับคนละกอง500แดงกุ้งแก้ว500ดอนตะวี 1,500 ครับ
3: ทองคำเช้าวันนี้ได้5บาท87สตางค
0: ์เนี่ยเห็นไหมน้ำไหลซึมมันซึมก็มาอย่างเรื่อยเรื่อยเรื่อยใกล้ๆเรื่อยคล่องๆเพราะว่าน้ำไหลซึมเรายังให้ของคำเราหุงเข้าคำหลวงเป็นรากแก้วถ้าเป็นต้นไม้ก็เป็นรากแก้วถ้าเป็นลำต้นก็เป็นแก่นอยู่ภายในมีรากแก้วแล้วก็ลำต้นก็เป็นไม้เนื้อแข็งเลยขึ้นเลยเอาละเยี่ยมมึงเอาไปดูเมฆแต่ฟ้าก็หนาวเพราะฝนก็ตกเลยฝนตกได้ยี่ประเทศเลยจ้ะหนาวจริงๆนะฝนตกหน้านี่นะเราเคยโดนตั้งแต่เที่ยวกรรมฐานโน่นแทบทุกปีคือเวลาพอเดือนพฤศจิกายนแล้วออกเที่ยวแหละพฤศจิกายนแล้วออกเที่ยวนี่ตอนระยะนี้ฟ้าใหม่ฝนเก่าเวลามันตกหรือไม่มันก็เลยหนาวหนาวหนาวมากเดี๋ยวไปอ่ะจะให้ฟังเราก็จะไปที่ละว่าให้ฟังอิจิจังปะจิจังกุมหังชุบเมวะสัมมิกาโตสัพเพโสเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตราโยสุขีเสขายุโกภวะอภิวาทนาสีสนิจังมุขาพระเจ้าวิโนยักษาโรธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลัง ฝนตกหน้านี้หนาวจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดานะฝนตกหน้านี้หนาวมากเคยโดนแทบทุกปีละเพราะออกเที่ยวแต่ก่อนไม่มีที่มุงที่บางอะไรที่ออกที่แรกก็ฝนก็เพิ่งหยุดไปเดี๋ยวมันก็ฟาดมาอีกโอ้ย
4: ขอถวายประวัติอาจารย์บ้าน

0: ือองค์อาจารย์มั่นคือชัตโต
1: ครับอ๋อโอเคจะหาจะวัตถุมาให้เรานั่งนะจะยุ่งคือว่าท่านอาจารย์มั่นเราเคารพสุดหัวใจแล้วแต่จะเอาหนังสือท่านอาจารย์มั่นมาให้เราแบกแก่คนเราไม่เล่นด้วยเอาอะไรเนี่ยมายังไงปล่อยแล้วเหรอปล่อยแล้วเอาปล่อยมันออกทางไหนเอาดีหมาปล่อยหมาเหรอเอาปล่อยว่ามันเป็นวรรคเป็นตอนนะสภาคนแล้วก็สภาหมาเนี่ยหมากำลังเข้าอยู่นี่เนี่ยไหลก็มันพอเปิดปั๊บออกวิ่งไปเลย
2: จับทองส
1: ี
2: ถวายทองหน
1: ึ่
2: งบาทเจ
1: ้
2: าค่ะ
1: เออพอใจพอใจเบื่ออะไรไปไปไอ้เนี่ยไปไปใส่ไปไปเลยไปไปใส่ไปเลยแล้วกูอุ้ยข้าวไปเลยกัดไปจะพาดึกไปเอากระดาษนั่นก่อนไปบังยาผู้หญิงบังไปมันอะไรไปมึงประกาศอะไรมีมันจะเลิกแต่มึงไม่ดู
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนาตจากดีปายก็เชิญรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนก็เชิญรับฟังครับ
1: จะเริ่มเทศน์นั่งสมาธิฟังเทศน์กำหนดสติเข้าสู่ใจรับรู้ที่ใจสังรวมอยู่ที่ใจไม่ต้องส่งออกไปหาผู้เทศน์สติเป็นเจ้าของจดจ่ออยู่ที่ความรู้ธรรมะเทศนาไปที่ไหนจะเข้าสู่นั้นทันทีดีกว่าที่เราส่งใจเอาไปสู่ข้างนอกไปเช่นไปสู่ผู้ฟังเป็นต้นถ้าสติอยู่กับจักกับใจแล้วเวลาท่านเทศน์นี้จะธรรมะนี่จะสัมผัสกับใจตลอดนะเมื่อสัมผัสกับใจตลอดก็เรียกว่าธรรมกล่อมใจตลอดนั่นละสงบได้มีนะใจจะสงบเราไม่เคยเห็นก็จะเห็นมีหมายถึงเทศภาคปฏิบัติแต่การภาคปริยัติเป็นอีกแง่หนึ่งภาคปฏิบัตินี้เทศเข้ามาข้างในภาคปริยัติน้ำจะออกข้างนอกเสมอเพราะยิ่งไปตามตำรับตำรานิทานเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปมันก็ออกข้างนอกแล้วจิตฟังอย่างนั้นไม่สนิทใจก็กำหนดภาวนาเฉยเสียจะไม่ยึดไม่ฟังนู้นก็ได้เราไปเลยภาวนาไปเสียเวลาท่านเทศแต่เวลาเทศภาคปฏิบัตินี่มันเป็นเองเหมือนว่าตีกระล่อมเข้ามาตีกระล่อมเข้ามาสู่จิตเสียงอัดเสียงธรรมนั่นแหละตีกระล่อมเข้ามานี่แล้วจิตเมื่อมีสติรักษาอยู่ตลอดเรียกว่าใจมีอารักขาความคิดความปรุงของใจซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสก็ไม่ออกไม่ผลักดันออกไปควรตัวเองนิจิตสงบแน่วลงไปนั่นเรียกกิเลสไม่ทำงานมีแต่จิตความสงบเย็นใจครอบใจอยู่เย็นสบายเมื่อวานนี้ก็เทศก็ไม่ค่อยได้หมุนมาทางพระนักซึ่งพระท่านมีจำนวนมากเมื่อวานควรจะได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมมากพอประมาณแต่ครั้นแล้วก็ได้ฟังเพียงเล็กน้อยเนื่องจากประชาชนที่มาจากแห่งโหนตำบลหมู่บ้านต่างๆมาเป็นจำนวนมากซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่นานๆถึงจะได้มาฟังเสียงอัดเสียงธรรมสักทีหนึ่งนอกนั้นเป็นแต่เสียงเรื่องคืนเรื่องไฟเรื่องกิเลสตัณหาออกมาจากหัวใจพ่นใส่หูใส่ตากันฟังไม่แต่คืนแต่ไฟเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาหาจะได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมเพียงเล็กน้อยในวันหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งดีไม่ดีเดือนหนึ่งปีหนึ่งแทบจะไม่ได้ยินเนี่ยเราจึงถือโอกาสเทศเพื่อประชาชนเสียมากกว่าเทศสอนพระเพราะที่เห็นโอกาสว่ามีน้อยสำหรับท่านเหล่านี้ที่จะได้มาฟังเสียงอัดเสียงธรรมพอเป็นเครื่องกล่อมใจให้มีความสงบเย็นแม้จะไม่สงบเย็นในฐานเป็นผู้ฟังอัดฟังธรรมแต่ก็ยังได้รับสัมผัสเสียงอัดเสียงธรรมเข้าสู่ใจเป็นมงคลแก่ใจอยู่ไม่น้อยสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมเช่นเป็นโอกาสอันดีดังเมื่อวานนี้จึงได้เทศเกี่ยวข้องกับประชาชนเยอะมากต่อมากขั้นหมุนก็มาตั้งพระกำลังวังชาก ็หมดไปหมดไปด้วยเหตุนี้เองการเทศอบรมพระจึงไม่ค่อยมีมากสำหรับเมื่อวานนี้มีเพียงเล็กน้อยวันนี้เทศให้พระเราได้ฟังบ้างจะว่ามากกว่าประชาชนประชาชนก็เป็นคนหัวใจมีกิเลสมุ่งมั่นต่อธรรมด้วยกันพระก็เป็นคนมีกิเลสมุ่งมั่นต่อธรรมด้วยกันการฟังอัตฟังธรรมจึงไม่มีฝ่ายใดยิ่งหย่อนกว่ากันธรรมเป็นของกลางเข้าได้ทั้งเพศหญิงเพศชายไม่ธรรมะไม่มีเพศเช่นเดียวกับกิเลสไม่มีเพศเป็นกิเลสตลอดไปและเป็นปืนเป็นไฟเผาไหม้โลกได้ตลอดไปเช่นเดียวกันธรรมะเป็นน้ำดับไฟเมื่อมีความสนใจปฏิบัติและฟังอัดฟังธรรมอยู่เสมอย่อมมีโอกาสที่จะได้ดูดดื่มอัดธรรมเป็นลำดับลำดาเช่นเดียวกับพระด้วยเหตุนี้จึงเสมอกันในเรื่องของธรรมกับกิเลสที่มีหัวใจของสัตว์โลกใครมีความสนใจทางด้านใดสิ่งนั้นจะตอบรับในด้านนั้นด้านนั้นเพราะกิเลสก็มีอยู่ที่ใจธรรมะก็มีอยู่ที่ใจแล้วจะนำแล้วแต่เราจะนำไปใช้ทางไหนจะใช้ทางธรรมะธรรมะออกทำงานผลแห่งธรรมก็ให้เกิดความสงบร่มเย็นแก่ใจถ้ากิเลสออกทำงานก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายแก่ใจและตลอดไปทั้งด้านธรรมะและด้านกิเลสมีผลเสมอกันเพราะกิเลสเกิดที่ใจอยู่ที่ใจธรรมะเกิดที่ใจอยู่ที่ใจเช่นเดียวกันแล้วแต่เราจะหมุนไปทางใดส่วนมากมักจะมีแต่กิเลสพาฉุดพาลากหมุนไปตลอดเวลาโลกจึงหาความสงบร่มเย็นไม่ค่อยได้และไม่ได้ถ้าผู้มีอัตมีธรรมเข้าแทรกอยู่เสมอแม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งความร้อนของโลกแต่ผู้นั้นก็มีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในท่ามกลางแห่งโลกที่รุ่มร้อนนั่นแหละถ้าธรรมเข้าไปอยู่ที่ใดย่อมมีความร่มเย็นเป็นสุขมากน้อยเสมอตามแต่กำลังของผู้บำเพ็ญจะได้ผลเพียงไรนี่วันนี้ก็เป็นวันมีโอกาสอันดับที่สองจากเมื่อวานนี้แล้วแล้วบรรดาพระก็ยังมีจำนวนมากผมน่ะรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยกับพระเจ้าพระสงฆ์ของเรามากขึ้นทุกวันทุกวันเพราะพระสงฆ์เราเวลานี้ไม่ว่าท่านว่าเราไม่ตำหนิติชมผู้ใดพูดตามหลักความจริงที่ได้สัมผัสสัมพันธ์กันมาทั่วถึงไม่ว่าคฤหัสถ์และพระเนตรย่อมจะเห็นความดีความชั่วแห่งความเคลื่อนไหวของพระและคฤหัสถ์ได้เสมอกันสำหรับพระเราเวลานี้รู้สึกว่าเหินห่างจากอัตจากธรรมไปจนเป็นหน้าวิตกปันหนึ่งถ้าคนเขาจะพูดจะไปตำหนิเขาก็ไม่ได้ว่าพระเรานี้บวชมามากเท่าไหร่ยิ่งสั่งสมแต่ฟืนแต่ไฟให้เผาไหม้ตัวเองแล้วก็เขาเผาไหม้สังคมตลอดประชาชนผู้เคยมีความเคารพเลื่อมใสก็เกิดความอิจฉาละอาใจไม่อยากพบอยากเห็นไม่อยากกราบไหว้บูชาไม่อยากไปทำบุญให้ทานต่อพระประเภทนั้นๆซึ่งมีตั้งแต่ความเสนียดสันไลในการสัมผัสสัมพันธ์ทางหูตาจมูก ทิ้งกายใจเลยหาความเป็นมงคลไม่ได้จึงไม่อยากเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพระประเภทนั้นทีนี้โลกก็เมื่อไม่มีที่พึ่งแล้วก็ยิ่งเป็นความเลวร้ายไปอีกมันกิเลสมันคอยที่จะมายึดมาเกาะกล่อมประหนึ่งว่าเป็นที่พึ่งของมันมันไม่ได้บอกว่าเป็นฟืนเป็นไฟเป็นพิษแต่อย่างใดจิตใจของคนเราเมื่อไม่มีที่พึ่งที่เกาะอะไรคว้าถูกมือก็ต้องยึดต้องเกาะไปอย่างนั้นแหละเช่นอย่างคนตกน้ำไม่มีที่ยึดที่เกาะหาฝั่งหาแดนไม่ได้ก็มองเห็นตั้งแต่ซากศพที่ลอยมาขวางหน้าใกล้ชิดติดพันกับตนแม้จะเคยกลัวศพกลัวผีของคนตายมากน้อยเพียงไรเวลาความตายมีกำลังมากอยู่แล้วในเวลาที่ว่ายน้ำเพื่อพ้นจากความตายแล้วไปเจอซากผีเข้าถึงจะกลัวขนาดไหนก็ต้องปล่อยว่าจับยึดเกาะคอประทังชีวิตไปได้ในขนาดหนึ่งแต่พวกซากอสุรนี้ไม่เป็นภัยพอยึดพอเกาะได้ตามขนาดที่ได้อาศัยซากอสุรนั้นไม่เหมือนกิเลสที่ยึดเกาะสัตว์โลกไม่มีที่ยึดที่เกาะอัตธรรมก็ไม่เข้าอกเข้าใจและไม่สนใจยึดเกาะแต่กับกิเลสแต่กิเลสนั้นไม่เหมือนซากผีตายก็จริงแต่ซากอันนี้เป็นซากที่มีพิษภัยกิเลสมีพิษภัยทุกประเภททุกประเภทที่จิตใจเข้าไปยึดไปเกาะเพราะฉะนั้นจึงสร้างฟืนสร้างไฟเผาไหม้หัวใจสารโลกให้เดือดร้อนทั่วถึงกันนี่เรากล่าวถึงพระเราที่เราเป็นห่วงใยต่อพระเจ้าพระสงฆ์เฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับเราอยู่เสมอมานับตั้งแต่วันหลวงปู่มั่นมรณภาพลงไปพระเดินมาเกี่ยวเกาะตลอดเวลาและมากขึ้นโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้จำต้องได้ให้การอบรมแนะนำสั่งสอนถึงภาคปฏิบัติส่วนศีลในสมัยก่อนนั้นไม่ต้องพูดกันเลยอย่างหลวงปู่มั่นท่านก็ไม่เคยพูดถึงศีลเพราะเหตุท่านเชื่อจิตใจของพระผู้มุ่งต่ออัตต่อธรรมย่อมมีจิตใจบริสุทธิ์ทางศีลของตนเสมอไม่มีคำว่าด่างพร้อยขาดทะลุไปไหนได้เลยเพราะท่านรักษาได้ด้วยดีสมบูรณ์ตลอดมาการเทศนาว่าการท่านถึงมากจะเทศตั้งแต่ด้านอัดด้านธรรมเพื่อความสงบใจด้วยทิฏฐะภาวนาตลอดไปเลยท่านเปลี่ยนมาทุกวันนี้แม้กรรมฐานก็เป็นพระมีกิเลสเช่นเดียวกันเมื่อไม่ค่อยมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนแล้วจิตใจย่อมจะจากจะตื่นจางไปทางด้านอัตด้านธรรมแล้วไปเข้มข้นทางด้านกิเลสตัณหาที่จะทำศีลธรรมของตนให้ด่างพร้อยขาดทะลุจนกระทั่งทางด้านจิตใจที่มีความสนใจใฝ่ฝันกับอัตกับธรรมคือสมถะธรรมความสงบใจสมาธิธรรมความแน่นหนามั่นคงแห่งความสงบเย็นใจของใจจนกระทั่งวิปัสสนาปัญญาเพื่อความรู้แจ้งแจ้งทะลุก็เลยจืดจางไปตามๆกันนี้สุดท้ายก็มีแต่ความเข้มข้นกับกิเลสตัณหาไปโดยลำดับเลยลืมคำหนึ่งถึงศีรษะร่นโลนผ้าเหลืองครอบของตัวเองที่ว่าเป็นพระเป็นพระเลยมีแต่ชื่อส่วนเป็นของจริงที่แสดงออกตลอดเวลามีแต่กิริยาท่าทางที่เป็นพิษเป็นภัยต่อศีลต่อธรรมของตนตลอดไปนี่แหละมันกิเลสมันเข้มข้นมาทางนี้ ข้มข้นตลอดเวลาทำเมื่อยังไม่มีกำลังเราจะให้เนียนแน่นหนามันคงสู้กิเลสได้ทุกระยะอย่างนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้แต่เรื่องศีลต้องมั่นคงถึงจะไม่มีธรรมศีลต้องมั่นคงนับตั้งแต่วันบวชมาวันออกจากอุปัชฌาย์มาจากการบวชแล้วศีล227ต้องแน่นหนามั่นคงตลอดมาแต่ด้านอัตด้านธรรมมีล้มลุกคลุกคลานเป็นธรรมดาจากนั้นก็มีการอบรมใจของตนด้วยจิตตภาวนาทำใจให้มีความสงบเย็นด้วยอัตด้วยธรรมอย่างอื่นใดที่จะทำใจให้สงบเย็นมีความสุขเป็นที่อบอุ่นภายในจิตใจนั้นไม่มีมีเลือกอัตเรื่องธรรมอย่างเดียวเท่านั้นเช่นจิตตภาวนาก็เรื่องธรรมล้วนๆเป็นผู้บริกรรมภาวนาในเบื้องต้นต้องอาศัยคำบริกรรมด้วยบทธรรมบทใดก็ได้ตามแต่จริตนิสัยที่ชอบในธรรมบทนั้นๆแล้วนำเข้ามาบริกรรมกำกับจิตใจของตนโดยมีสติจดจ่อต่อเนื่องกับคำบริกรรมไม่เผลอไผลไปทางไหนให้ติดแนบอยู่กับคำบริกรรมคำบริกรรมก็ติดแนบอยู่กับใจนี่เรียกว่าใจได้รับความคุ้มครองรักษาด้วยดีเราพยายามทำอย่างนี้แม้จะฝึกจะเคืองจะลำบากลำบนก็ให้พึงทราบว่านี่คือต่อสู้กับกิเลสกิเลสไม่ชอบให้บำเพ็ญธรรมแต่การวิ่งตามกิเลสวิ่งถึงไหนถึงกันถ้าหลอกปอกเปิดจนตายไปด้วยกันกิเลสก็ไม่เคยตำหนิลากเข็นไปเรื่อยเหนี่ยวโลกทั้งหลายจึงหาความจืดจางหรือความเข็นหลาบในทุกข์ไม่ได้เพราะกิเลสมันเข้มข้นด้วยความเสกสรรต่างๆคาถาของกิเลสนี้เก่งมากทีเดียวผู้ไม่มีธรรมหลงได้อย่างง่ายดายย่อมลุกคลุกคลานแล้วกลิ้งไปตามกิเลสตลอดเวลาโดยไม่อาจสงสัยได้เลยเพราะฉะนั้นการฝึกอบรมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นเบื้องต้นอย่าได้ปล่อยวางคำบริกรรมดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ใดชอบกับเป็นมีจริตนิสัยชอบกับธรรมบทใดเช่นอนาปานสติบ้างพุทโธบ้างธัมโมบ้างสังโฆบ้างหรือมรณะนัสสติได้แก่ระลึกถึงความตายบ้างตลอดถึงธรรมที่ท่านแสดงกรรมฐาน40ห้องที่มีอยู่ในตำราท่านผู้ใดชอบธรรมบทใดให้นำมาบริกรรมภายในใจของเรามีสติจิตแนบผูกกับคำบริกรรมอย่างเอาจริงเอาจังสำหรับพระแล้วเราไม่มีหน้าที่การงานอะไรมีแต่หน้าที่คือการเดินจงกรมการนั่งสมาธิภาวนารักษาจิตใจของตนด้วยสติไม่คิดแต่สายไปทางอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นปืนเป็นไฟระมัดระวังเอาน้ำดับไฟคือจิตสติปัญญาครอบหัวใจที่มีกิเลสซ่องสุมอยู่รอบด้านนั้นให้ใจสงบด้วยอัตด้วยธรรมใจจะสงบขึ้นมาสงบขึ้นมานี่แหละเรียกว่าธรรมเกิดที่ใจแสดงผลขึ้นที่ใจสำหรับผู้มีความสนใจในอัตในธรรมก็เช่นเดียวกันกับกิเลสถ้าสนใจกับกิเลสกิเลสก็กล่อมไปทางฟืนทางไฟเผาไหม้ตลอดไปเมื่อสนใจในอัตในธรรมธรรมก็กล่อมจิตใจให้สงบเย็นบางรายสงบลงไปทั้งที่ไม่เคยคาดเคยคิดเพราะเราไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยเป็นภาวนาก็ว่าไปด้นๆเดาๆตามความเชื่อที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนผ ภาวนาคำบริกรรมก็บริกรรมไปอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ด้วยความมีสติแล้วจิตใจเมื่อมีสติรักษาอยู่แล้วไม่ได้คิดออกนอกลู่นอกทางไปหากิเลสซึ่งเป็นตัวภัยใจย่อมมีความสงบเย็นเข้ามาเย็นเข้ามาที่ใจบางลายเย็นเข้าไปจนถึงเกิดความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ขึ้นภายในใจทั้งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยเป็นเพราะไม่เคยทำนั่นเองแต่มาปรากฏขึ้นที่ใจในปัจจุบันจนเกิดความตื่นเต้นอัศจรรย์ตัวเองนั่นแหละทำให้มีความเชื่อความย่อมใสศรัทธาฝังลึกในผลแห่งการภาวนาของตนในวาระต่อไปแม้จิตใจจะไม่สงบร่มเย็นได้ตามมรรคตามหมายตั้งที่เคยเป็นมาแล้วก็ตามแต่ความเชื่อที่ฝังลึกในผลซึ่งเคยเป็นมาแล้วนั้นจะไม่ถอนเลยจะฝังลึกมีแต่ความจะขยับเข้าไปให้มีความแน่นหนามั่นคงได้ผลยิ่งกว่านั้นขึ้นไปโดยลำดับนี่แหละอำนาจแห่งจิตที่มีความสงบและแสดงความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นให้เจ้าของได้ชมเพียงเท่านั้นที่แรกก็เพียงผลเดียวเท่านั้นแต่ความเชื่อนี่ฝังลึกไม่มีวันจืดจางพอได้โอกาสเมื่อไรก็ขยับเข้าไปหน้าที่การงานที่เคยเกิดความประจันคือได้แก่จิตตภาวนานั้นเสมอไปแล้วจิตใจเมื่อได้รับการอบรมเสมอมีวันหนึ่งอีกจนได้นั่นแหละจะแสดงผลอย่างนั้นขึ้นมาแต่สำคัญที่เวลาจิตเคยมีผลขึ้นมาแล้วเวลาเราภาวนาทีหลังอย่านำอารมณ์ที่เคยเป็นมาแล้วดังที่ว่าจิตสงบเป็นอัศจรรย์นั้นเข้ามาเป็นอารมณ์ของใจให้ปัดทิ้งไว้เสียนั่นเป็นอารมณ์อดีตผ่านมาแล้วอย่าไปยุ่งให้หาใหม่คือภาวนาใหม่ตั้งหนึ่งว่าไม่เคยรู้เคยเห็นผลที่ปรากฏมาเลยมีแต่ปัจจุบันกับคำบริกรรมที่ภาวนาอยู่ด้วยความมีสตินี่เท่านั้นเรียกว่าจิตลงในปัจจุบันจิตจะเกิดผลขึ้นมาจากปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมเท่านั้นไม่เกิดขึ้นมาจากสัญญาอดีตอนาคตเช่นเราเคยได้ผลวันนี้แล้ววันหลังยึดผลที่เคยได้แล้วมาเป็นอารมณ์อย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วคิดคาดข้างหน้าว่าเราจะให้เป็นอย่างนั้นให้ได้มีความละเอียดรอให้จิตมีความแปลกประหลาดอัศจรรย์ยิ่งกว่าที่ผ่านมานี้อย่างนี้ก็ไม่ได้ผลให้ลงในปัจจุบันคือการภาวนาด้วยคำบริกรรมมีสติกรรมครับนั่นเรียกว่าถูกปัจจุบันนจิตถูกปัจจุบันนธรรมแล้วผลจะเกิดขึ้นจากปัจจุบันนจิตปัจจุบันธรรมนั่นแหละแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราไม่ไปหมายอดีตอนาคตตัดขาดไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับมันตอนนั้นเป็นมาแล้วก็ผ่านไปแล้วที่จะเป็นขึ้นมาอีกก็จากการบำเพ็ญด้วยปัจจุบันนจิตปัจจุบันธรรมนี้เท่านั้นไม่เกิดขึ้นจากการคาดการหมายอดีตอนาคตแต่อย่างใดนี่ให้ยึดหลักนี้ไว้สำหรับพระลูกพระหลานหลวงตาก็แก่มากแล้วจึงรีบสั่งสอนลูกสอนหลานนี้จิตเมื่อลามีความสงบแล้วจะมีความอบอุ่นภายในตัวของเรานั่นแหละอยู่ที่ไหนสบายยิ่งจิตมีสมาธิด้วยแล้วมีความสงบเย็นใจอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นกิเลสจะไม่ค่อยรบกวนตัวเองจะมีแต่ธรรมเครื่องบำรุงจิตใจติดแนบอยู่กับใจโดยสม่ำเสมอใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำดับ จากนั้นใจก็มีความแน่นหนามั่นคงด้วยความสงบเย็นอัศจรรย์ภายในตนแม้อยู่ในขั้นนี้ก็เป็นขั้นที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นเราก็พอใจเต็มที่แล้วแล้วบำรุงเข้าไปเรื่อยๆจิตมีความสงบเย็นไปเรื่อยๆจากนั้นไปก็ให้เปลี่ยนวาระถ้าจิตมีความสงบเข้าไปพอเป็นปากเป็นทางแล้วพอถอยออกมาจากความสงบแล้วให้ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาท่านเรียกว่าใช้วิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าความรู้แจ้งแทงทะลุด้วยปัญญาสอดส่องมองให้ทั่วถึงนี่เรียกว่าวิปัสสนาพิจารณาสกลละกายทั้งเขาทั้งเราทั่วโลกดินแดนว่ามีสภาพเป็นอย่างเดียวกันนี้หมดไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยถ้าพูดถึงเรื่องความทุกข์กายเขาก็ทุกข์กายเราก็ทุกข์ใจเขาก็ทุกข์ใจเราก็ทุกข์ทางแปลสภาพแปลได้ทั้งเขาทั้งเราแปลได้ทั่วโลกดินแดนอนัตตาใครจะยึดว่าเป็นใครเป็นของใครก็เป็นไม่ได้ข้อนี้เป็นหลักธรรมชาตินี่แหละคือพื้นฐานแห่งการพิจารณาทางด้านปัญญาแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายออกให้เห็นทุกชิ้นทุกส่วนตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปนี่คือพระผู้ตั้งหน้าตั้งตาจะลื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์ในปัจจุบันชาติด้วยอำนาจงานของตนที่ทำประจำตนสมเพศสมงามของเราที่เป็นนักบวชเราไม่ปล่อยวางเหนือจิตใจก็จะก้าวหน้าขึ้นไปเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วจะรู้แจ้งขึ้นเป็นลำดับเพราะจิตใจของเราอิ่มอารมณ์จิตใจที่อิ่มอารมณ์ได้แต่สมาธิเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจไม่หิวโหยกับอารมณ์อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นเช่นนั้นอยากเป็นเช่นนี้คิดอ่านปรุงแต่งไปตลอดเวลาหิวโหยในอารมณ์อย่างนี้เราจะนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาจิตใจจะทะเลทลายไปทางด้านที่เหลือเสียหมดท่านจึงสอนให้อบรมจิตใจมีความสงบแล้วค่อยพิจารณาทางด้านปัญญาดังที่ท่านแสดงไว้แล้วในอนุสาสน์เราทั้งหลายที่บวชมาด้วยกันไม่เว้นแต่ละองค์เลยถือไว้ไม่เว้นแต่องค์เดียวเลยว่าที่จะไม่รับโอวาทข้อนี้จากอุปัชฌาย์ผู้บวชเราว่าสีลปฏิภาวิโตสมาธิมหาพโลโหสิมหานิสังโซศีลเมื่อรักษาให้สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ให้ด่างพร้อยมัวหมองแล้วจิตใจจะมีความเย็นไม่กังวลกับศีลของตนแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาทางสมาธิจิตใจก็สงบได้ง่ายภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆบวชใจก็ตามแต่จะหลีกชอบแล้วจะสงบลงได้ผิดกับคนที่สงสัยในศีลของตนว่ามีความด่างพร้อยผู้นี้สร้างอารมณ์ใส่ตนเองภาวนาจิตไม่หลวมแต่เรารักษาศีลของเราด้วยความแน่นหนามั่นคงภาวนาจิตลงสงบได้ง่ายนี่เป็นขั้นแรกขั้นที่สองสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาปัญญาที่สมาธิความอิ่มอารมณ์ของจิตไม่พุ่งซ่านนำพานกับอารมณ์ต่างๆหนุนจิตใจแล้วหนุนปัญญาแล้วปัญญาย่อมเดินได้คล่องตัวได้สะดวกสบายปัญญาเป็นปัญญาโดยแท้ดังที่ท่านแสดงไว้เป็นกลางๆว่าศีลที่อบรมสมาธิปัญญาที่สมาธิอบรมเรียบร้อยแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากนี่ ผลมากก็คือผลเกิดจากปัญญาที่เดินคล่องตัวเนื่องจากสมาธิหนุนหลังด้วยดีแล้วนั่นแหละนี่ขั้นที่สามปัญญาจิตปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสวิปิมุตติจิตที่ปัญญาซักฟอกถอดถอนกิเลสแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนี่คือจิตที่มีปัญญาซักฟอกถอดถอนกิเลสออกจากใจได้แล้วใจย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนี่แหละปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกถอดถอนกิเลสออกจากใจแต่ปัญญาต้องอาศัยสมาธิเครื่องหนุนหลังเนื้อสมาธิต้องอาศัยศีลสำหรับนักบวชเราให้รักษาศีลของตนแน่นหนามั่นคงส่วนคารวะเป็นอีกประเภทหนึ่งไม่ได้เหมือนกันมีหน้าที่ต่างกันเนี่ยถ้าเราเมื่อมีความแน่นหนามั่นคงในศีลแล้วสมาธิย่อมอบอุ่นเกิดขึ้นได้ง่ายปัญญาย่อมมีความคล่องแคล่วว่องไวพินิจพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อสุภะอสุภังป่าชาผีดิบผีตายจักรู้ได้อย่างประจักษ์ใจประจักษ์ใจเนี่ยพิจารณาอย่างนี้แล้วจิตใจจะเป็นการซักฟอกตัวเองไปโดยลำดับตั้งแต่ขั้นสมาธิแล้วถึงขั้นปัญญาปัญญามีความแก้วกล้าสามารถคล่องแคล่วว่องไวทันกับเหตุการณ์คือกิเลสทั้งหลายนี้ไปได้โดยลำดับและถอดถอนกันไปได้ตามลำดับลำดาและตามอำนาจแห่งปัญญาที่มีความเชี่ยวชาญกิเลสจะค่อยหลุดลอยไปหลุดลอยไปเมื่อพิจารณาถึงขั้นปัญญาที่มีความแก้วกล้าสามารถแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องของกิเลสจะค่อยหลุดลอยไปหลุดลอยไปปัญญาทะลุไปหมดจนกระทั่งถึงกิเลสที่ติดแนบอยู่ภายในจิตใจมันจะขาดสะบั้นเอาไปจากใจไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนั่นที่นี่จิตก็หลุดพ้นจากทุกข์จิตหลุดพ้นในทั้งพุทธกาลท่านเรียกว่าตรัสรู้ถ้าถึงศัพท์ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าตรัสรู้ถ้าเป็นศัพท์ของสาวกทั้งหลายเรียกว่าบรรลุธรรมก็คือฆ่ากิเลสให้สิ้นไปจากใจด้วยกันนั่นเองนี่แหละจิตเมื่อได้รับการอบรมซักฟอกอยู่เสมอแล้วตั้งแต่พื้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานจะไม่นอกเหนือไปจากคำแนะนำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติเพื่ออัตเพื่อธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานสำหรับนักบวชเราขอให้มีสติตั้งมั่นอยู่กับพระวินัยกับพระธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้แล้วแก่พระทั้งหลายตลอดมาโดยถือพระอานนท์เป็นพยานในเบื้องต้นว่าอานนท์พระธรรมและพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราตายไปแล้วนะคือแทนเราตถาคตจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนี่ก็ประกาศชัดแจ้งแล้วว่าท่านมอบธรรมมอบวินัยให้เราเป็นผู้ปฏิบัติรักษาซึ่งเท่ากับตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาในอิริยาบถ4เต็มไปด้วยสติวินัยปัญญาวินัยซึ่งเป็นองค์ศาสดาติดแนบอยู่กับใจของเราผู้นี้เป็นผู้ไม่ห่างเหินจากศาสดาและเป็นผู้ไม่ห่างเหินจากธรรมจากมรรคผลนิพพานถ้าปฏิบัติตามหลักพระวินัยคือศาสดาและ หลักธรรมคือศาสดานี้แล้วทั้งสองพระองค์นี้แหละจะเป็นผู้ฉุดลากให้เราหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้โดยสิ้นเชิงไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วหมดคือหมดอาจารย์หมดที่พึ่งที่เกาะอันนั้นเป็นพระสรีระคือร่างกายเหมือนเราท่านย่อมมีเกิดมีสลายไปเช่นเดียวกันไม่ถือเป็นประมาณได้เหมือนหลักธรรมหลักวินัยที่เป็นธรรมอันตายตัวและสามารถถือขนสัตว์ให้พ้นจากโรคไปได้โดยสิ้นเชิงด้วยอำนาจแห่งพระธรรมพระวินัยนี้โดยแห่เดียวเท่านั้นอันนี้ไม่มีคำว่าแปรไปตายไปเหมือนพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านจึงเอาธรรมอันแน่นอนมาประทานให้พวกเรายึดเกาะไว้ให้มั่นคงให้เป็นผู้รักศีลมีศีลโอตปะสะดุ้งตัวต่อบาปต่อกรรมอย่าไปเรื่องศีลอย่าให้ด่างช้อยและขาดทะลุไปได้แม้สิกขาบทเดียวก็คือการทำลายพระพุทธเจ้านั่นแหละสิกขาบทเล็กน้อยจนกระทั่งถึงทุกสิกขาบทนั้นคือองค์ศาสดาเต็มองค์เราให้ปฏิบัติบำรุงรักษาและเทิดทูนพระพุทธเจ้าด้วยหิริโอตตัปปะด้วยความระมัดระวังทุกข้อทุกกระทงเท่ากับเรามีศาสดาเต็มตัวของเราธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมประกอบความภาคความเพียรโดยจิตตภาวนาก็ให้มีสติปัญญาติดแนบไปกับใจเสมอนี่ก็เรียกว่าศาสดาเรามีศาสดาประจำจิตใจของเราทั้งพระธรรมทั้งพระวินัยผู้นั้นไม่บกบางไปที่ไหนมีศาสดาเต็มหัวใจมีศาสดาเต็มปิยามายาที่แสดงออกไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเองแผลผู้ได้เห็นได้ยินว่าจะเป็นการแสลงตาแสลงหูแสลงใจเพราะหลักธรรมหลักวินัยนี้เป็นหลักธรรมเป็นธรรมชาติที่ราบลื่นดีงามทุกอย่างแล้วเกินกว่าที่โลกทั้งหลายจะมาตำหนิติโทษได้นอกจากโรคกิเลสที่ไม่สนใจกับธรรมถือธรรมเป็นข้าศึกดีมันก็บอกว่าชั่วส่วนชั่วซึ่งเป็นเรื่องของมันจับออกหลอกหลอนว่าเป็นของดีอย่างนี้มันเป็นมาดั้งเดิมอยู่แล้วอย่าไปสนใจในการปฏิบัติในการถูกตำหนิติเตียนเราให้ดูเราอย่าไปตำหนิแบบนี้เหมือนโลกเราจะเป็นเทวทัตทำลายตัวเองจากก้าวเดินไม่ถึงไหนถึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจศาสนาจะร่วงโรยไปคือพอคือเป็นเพราะพระเถรของเราที่ไม่สนใจต่ออัตต่อธรรมคือไม่สนใจต่อศาสดานั่นเองถือว่าศาสดาไปแล้วนิพพานไปแล้วส่วนที่เหลือมันเต็มหัวใจไม่คิดสะดุดใจที่จะนำธรรมซึ่งทรงสั่งสอนมาแล้วมาแก้มาต่อถอนเลยนี่ก็มีแต่เรื่องขาดทุนโดยถ่ายเดียวขอให้ตั้งหลักธรรมหลักวินัยไว้กับใจทุกคนนี่หลักปัจจุบันนักธรรมอยู่ที่ตรงนี้ศาสนาก็อยู่ที่จุดนี้มรรคผลนิพพานก็อยู่ที่จุดนี้อย่าปล่อยธรรมก็ดีวินัยก็ดีเป็นธรรมเป็นวินัยที่สอนเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานตลอดไปเลยเราอย่าไปยึดไปถือสิ่งอื่นสิ่งใดว่าเป็นมรรคเป็นผลยิ่งกว่าธรรมกว่าวินัยที่พระศาสดาประทานไว้แล้วด้วยความแม่นยำให้พากันตั้งอกตั้งใจเรื่องมรรคผลนิพพานนั้นอยู่กับข้อปฏิบัติของเราทุกคนดังที่แสดงไว้แล้วนี้อย่าพากันพุ่งเพ้อเห่อเหิงกับโลกกับสงสารซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งเขาทั้งเราจนเกินเนื้อเกินตัวให้ดูเพศของตัวเพศนี้แม้จะเป็นมนุษย์เหมือนใครโลกตัวไปแต่ก็เป็นเพศของพระเป็นเพศผู้เป็นเพศของผู้ที่จะบำเพ็ญตน พื่อความดีงามทั้งหลายให้ถึงความพ้นทุกข์เราจึงเป็นตรงเป็นผู้สนใจในหน้าที่การงานของตนดีงานที่ถูกต้องที่สุดของพระเหล่านั้นคืองานการเดินจงกรมการนั่งสมาธิภาวนา นี่เป็นงานชั้นเอกงานนอกนั้นพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนพระไทยและไม่นำมาสั่งสอนสัตว์ที่มีพระสงฆ์เป็นต้นสั่งสอนตั้งแต่เรื่องอัตเรื่องธรรมคือจิตตภาวนาเราจะเห็นได้เวลาพระสงฆ์เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับสั่งอย่างนี้ตลอดมาว่าเป็นยังไงไปอยู่ในป่านั้นเขาอยู่นั้นถ้ำนั้นภาวนาเป็นยังไงนี่ท่านไม่ดอกนะท่านไม่ได้รับสั่งถามนะว่าท่านไปอยู่ในที่นั้นเป็นยังไงการก่อการสร้างโบสถ์วิหารศาลาการไปเรียนสิ่งยุ่งเหยิงต่างๆอันเป็นเรื่องของเอกเข้ามาปกทำเข้ามาทำลายทำนั้นได้ถึงไหนและเวลานี้นั่นพระองค์ไม่ได้สอนสิ่งเหล่านี้เป็นข้าศึกสำหรับพระเราผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำวัตถุนั้นเพียงอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งบุติศาลาที่พักอาศัยแม้ลุกขมูลล้มไม้พระองค์ก็ทรงประทานไปแล้วตั้งแต่เริ่มบวชอันนี้จึงไม่เป็นสิ่งจำเป็นยิ่งกว่าสิ่งที่พระองค์ประทานให้แล้วลุกขมูลและเสนาสนังเป็นต้นว่าบรรพชาผู้สมบูรณ์แล้วให้เธอทั้งหลายไปเที่ยวอยู่ตามลุกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำน้ำผาป่าช้าป่าโลกทัศน์และบำเพ็ญธรรมะธรรมอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นสถานที่สงบไม่มีใครรบกวนแล้วจงอุตส่าห์ทำความพยายามบำเพ็ญอยู่ในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเธอนี่ท่านเห็นมีความเหลือเผื่ออะไรในสมัยปัจจุบันนี้กิเลสขึ้นกิเลสมันมากต่อมากเหยียบอัดเหยียบธรรมเหยียบวัดเหยียบวาเหยียบท่าเหยียบเลนแหลกเหวไปหมดอยู่ที่ไหนมูลาฟูฟ้าเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดการอยู่ก็ให้อยู่อย่างดีดีกินดีดีนอนดีดีมีเครื่องขับกล่องบำรุงวันเลยทุกวันนี้ยิ่งทันสมัยเข้าเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่หนังสือพิมพ์พระเราไม่ควรอย่างยิ่งประสงค์เหล่านี้หนังสือพิมพ์เป็นเรื่องข่าวเรื่องราวของเรื่องโลกเรื่องสงสารพระเข้าในป่าในเขาตามที่พระเจ้าทรงสอนแล้วเรียกว่าปัดสิ่งเหล่านี้เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นภัยแล้วกลับกลายมาเป็นคุณไปแล้วเป็นที่เคารพนับถือหรือหน้ากันแล้วเป็นที่ยกย่องเสริมเสริมไปแล้วตั้งเริ่มตั้งแต่หนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์เทวทัศน์วิดีโอโทรศัพท์มือถือเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นภัยโทรศัพท์มือถือนี่เป็นยอดแห่งมหันต์เรียกเป็นยอดแห่งมหาภัยพวกนี่หนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์นี่เป็นสื่อทางที่จะให้ดูดดื่มกับกิเลสทั้งหลายที่จะมาปะหัดประหารคอเราให้ขาดพอก้าวถึงโทรศัพท์มือถือแล้วเอาละถึงได้โทรศัพท์มือถือนี่เท่ากับได้สาบที่คมกล้าที่สุดเลยเอาติดต่อกับหญิงคนไหนนัดกันไปที่ไหนได้ทั้งหมดตาโทรศัพท์นี่แหละนี่เวลานี้เต็มวัดเต็มวาไปหมดแล้วเป็นยังไงดาบอันคงกล้าที่จะหักประหารพระเป็นยังไงวัดเรามีไหมนี่ละเอาให้ตัดขาดสำหรับวัดป่าวันตานี่นี่ก็เรื่องของกิเลสแล้วก็เรื่องของธรรมมีในนั้นมีความจำเป็นเพราะเวลานี้เรากำลังช่วยโลกช่วยสงสารเรื่องข่าวคราวทั้งหลายที่จะมาติดต่อกับวัดกับเราย่อมมีหนาแน่นขึ้นมาเรื่อยๆเราจึงจำเป็นต้องอนุญาตผ่อนผันให้มีโทรศัพท์มือถือเอาไว้ประจำสำหรับพระผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับส่วนรวมอย่างนี้เพียงอันเดียว นอกนั้นห้ามเด็ดขาดใครมีไว้ได้ไล่ออกจากวัดทันทีเพราะนี้เป็นมหาภัยอย่างยิ่งเป็นเรื่องคอขาดสำหรับพระเรามีแล้วเป็นยังไงทุกวันนี้อำนาจของกิเลสท่านทั้งหลายให้ชิดนะท่านทั้งหลายจะเห็นว่านี้ทันสมัยนะทันสมัยที่จะตัดคอพระให้ขาดทันอย่างแท้จริงที่จะเพื่อมรรคผลนิพพานไม่มีทางเพื่อเช่นเดียวก็ไม่มีเริ่มมาตั้งแต่หนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์วิดีโอมีตั้งแต่สู่แต่ทางเข้ากับประหารพระเอาละให้คอขาดบาดตายไปด้วยกันจนกระทั่งถึงโทรศัพท์มือถือนี่ไม่ใช่เรื่องของพระผู้บวชมาในพุทธศาสนาให้ตรงแนวกับเพศของพระกับธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนให้หลีกเว้นให้ห่างไกลแต่เรากลับมาพัวพันอย่างนี้เป็นยังไงถ้าเราไม่ตั้งหน้าตั้งตาเป็นข้าศึกต่อพระพุทธเจ้าจะเป็นข้าศึกต่อใครไอ้เรื่องเป็นข้าศึกต่อตัวเราเองไม่ต้องพูดคอเราขาดแล้วก็ไปตัดคอพระพุทธเจ้าให้ขาดเองศาสนาก็ขุดก็ด้วนไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะอำนาจแห่งกิเลสเหล่านี้แหละที่เข้าทำลายวัดวาว่าศาสนาถ้าเหล่านี้เป็นพระทันสมัยไปหมดแล้วทันสมัยของกิเลสแต่เรื่องของธรรมไม่มีทางมีแต่วันปุดวันรวดผ้าใสผ้าเหลืองผ้าใสหัวโล้นว่าเป็นพระเป็นพระกินกับชาวบ้านเขาเรียนหนังสือหนังสือก็เป็นหนังสือติรฉานวิชาเป็นหนังสือของกิเลสตัณหาไปเสียทั้งหมดเรียนอัดเรียนธรรมเพื่อมากเพื่อผลเพื่อศีลสมาธิปัญญาเป็นวิชาที่แก้ตัวเองแล้วนำมาแก้ตัวเองอย่างนี้ว่าไม่ค่อยมีไม่ค่อยถนัดใจนะถ้าว่าไม่มีไม่มีใครสนใจอย่างนี้เหมาะสมดีเวลานี้อยู่ที่ไหนไม่มีแต่เรื่องวิชาของทีละฉานวิชานี่เต็มวัดเต็มวาแต่ก่อนเรื่องเหล่านี้เขาไปเกี่ยวข้องไม่ได้ในสมัยที่เราเรียนหนังสืออยู่ไม่เคยมีหนังสืออิจฉาหรือมีฉาเรื่องโลกเรื่องสงสารที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธรรมะที่พระเรียนนี้ไม่มีตาขาดจะบ้างร่างทางโลกก็เป็นทางโลกเช่นอย่างเด็กที่เขามาอาศัยพระเป็นลูกศิษย์ของพระเขาก็ไปเรียนวิชาของเขาตามโรงร่ำโรงเรียนแต่วิชาเหล่านั้นไม่เคยเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระเวลานี้มันกลายขึ้นมาเป็นวิชาหลักใหญ่ที่สุดที่จะทำลายศาสนาให้ยิบหายบนที่ได้อย่างรวดเร็วด้วยวัดไหนก็มีแต่วิชาทีละชานวิชาวิชาทรงโลกสังขารเข้ามาเหยียบถ้ำทำวินัยตั้งขึ้นจนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยวิทยาลัยไปแล้วเนี่ยมหาภัยมันตั้งขึ้นมาถ้าพูดถึงเรื่องมหาวิทยาลัยพระพุทธเจ้าของเราประกาศและทรงบำเพ็ญมาก่อนแล้วคือที่ไหนดังที่ว่าลุคมูลเสนาสนังนี่คือมหาวิทยาลัยของศาสดาองค์เอกนำมาสั่งสอนสัตว์โลกจนกระทั่งเป็นสาวกอรหัตอรหันต์ขึ้นมาเป็นสรณะของโลกได้อย่างตายใจตายใจแต่สิ่งเหล่านี้เวลานี้เป็นสรณะของใครได้ไหมที่มาตั้งอยู่ทุกวันแข่งขันกับมหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้าจากพระที่หัวล้นไม่มีอย่างอายี่เลยตั้งให้มีเป็นชื่อเป็นนามโหยไพเราะเพราะทิ้งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์นั่นมหาวิทยาลัยสงฆ์นี้ไปดูสิในหลักวิชาที่มาตั้งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ไม่ตั้งแต่วิชาทางโลกทางสารวิชาทีละฉานวิชาทั้งนั้นถ้าเรียนธรรมก็เรียนพอแปะแปะแม่แม่ไปพอด้วยเป็นเสียงเหยียบขึ้นของวิชาของกิเลสนี่เท่านั้นเนี่ยมันจึงมีแต่ส้วมแต่ฐานเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มเต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเมียนเต็มหมดแล้วศาสนาจะอะไรมาเจริญมันมีแต่เรื่องของกิเลสตัณหาเจริญเต็มบ้านเต็มเมืองความเดือดร้อนที่เป็นเงาเทียมตัวกับกิเลสตัณหามันจะเหยียบใครถ้าไม่เหยียบกับผู้ที่สั่งสมและบำรุงมันขึ้นอยู่ฉะนั้นก็กลับมาเผาตัวเองนั่นเองพวกนั้นพาเหนือเราขอให้รู้สึกเนื้อสึกตัวว่าเราเป็นพระหน้าที่ของพระงานของพระคืออย่างไรอย่าเอางานของที่เด็กตัณหางานเป็นปืนไฟมาเผาตัวเองแล้วมาตัดคอตัวเองเสียหูหน้าที่เด็กสงสารมาก เวลานี้ยิ่งดื้อด้านนะพระเราดื้อด้านหนักเข้าทุกวันทุกวันสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าบวชมาในศาสนามากเท่าไหร่ยิ่งได้ทำลายศาสนามากเท่านั้นแบบเงียบๆเงียบๆอันนี้แหละจังนี้ว่ามีใครเขาพูดเพราะเขาอายเขาอายบาปเห็นผ้าเหลืองพระไม่กล้าจะพูดจำมีผิดเพี้ยนกลัวจะเป็นบาปเป็นกรรมแล้วก็ยิ่งสนุกพระยิ่งหน้าด้านเข้าไปสันดานหยาบหนักเข้าไปทุกวันแล้วศาสนาจะจมในไม่ช้าไม่ช้าด้วยเรื่องพระหน้าด้านนี่แหละเป็นหัวหน้าเป็นแนวทางที่จะสังหารศาสนาให้ล่มจมตั้งกำหนดตรวจบัญญัติขึ้นมาอะไรมีตั้งแต่เรื่องทำลายศาสนาจะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยสมบูรณ์นั้นไม่สนใจที่จะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติมีแต่เรื่องทำลายเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเมืองนี่ให้คิดบรรดาพระลูกหลานให้นำมาคิดให้ดีนะวันนี้สอนให้เขาเข้าใจในการปฏิบัติเรื่องว่าผลนิพพานถ้าดำเนินตามฝากพระธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้ท่านทั้งหลายจะติดพันกับศาส

0: ีการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมเหมาะสมแก่การเวลาสำหรับประชาชนทั้งหลายก็จะพากันห่างเหินทางด้านศีลด้านธรรมคำว่าโลกร้อนก็คือเรานี่แหละอยู่ในโลกคนหนึ่งคนหนึ่งร้อนด้วยกันเมื่อไฟมาติดเราต้องปัดมันออกเราไม่ปัดคอยให้คนอื่นมาปัดเปื่อยเน่าไปหมดทั้งตัวถูกไฟเผาเราต้องต่างคนต่างรับผิดชอบตัวเองเราจะยกเราอย่ายกศาสนาไปให้ผู้หนึ่งผู้ใดให้วัดให้วาให้พระให้เนรเป็นผู้รักษาศาสนาแต่เราจะเป็นผู้ส่งเสริมตั้งแต่ฟืนแต่ไฟด้วยความเป็นเทพว่าคารวะคารวะธรรมะเป็นใหญ่คารวะคือไม่ใช่หน้าที่ของตนเรื่องอัดเรื่องทำนั่นแหละส่วนที่เหลือตัณหาเป็นเปลี่ยนไปมันจะเป็นเรื่องของเรามันจะมาเผาเราให้พากันมัดระวังรักษาตั้งหน้าตั้งนาปฏิบัติทำของพระพุทธเจ้ามอบไว้เป็นเพื่อเป็นน้ำกลับไปทั้งพระทั้งคารวะมีไฟด้วยกันให้นำมาแก้ไขดัดแปลงช้าล้างมันให้ช้าล้างได้มากได้น้อยก็จะเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนธรรมะเป็นของกลางเป็นของเลิศเลยมาตลอดอยู่ในหัวใจใดกิริยามารยาทการประพฤติเนื้อพุทธตัวอันดีงามของผู้ใดนั่นแหละธรรมะเลิศอยู่ในนั้นในนั้นผลแห่งธรรมจะเป็นสมบัติของท่านทั้งหลายผู้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติในเวลาที่มีชีวิตอยู่นี้การตายไม่ได้แน่นอนอาศัยลมหายใจเท่านั้นเองถ้าลมหายใจขาดเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นเท่านั้นปีเท่านี้เดือนไม่สำคัญมีแต่มืดกับแก้มหมุนเข้ามาก็มีแต่ลมหายใจอย่าได้พาการประมาทมีความตายได้ด้วยกันสร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นสมบัติของใจเราสมบัติของใจเราคือบุญคือกุศลผลแห่งธรรมที่เราบำเพ็ญมานี่แหละเป็นสมบัติที่ติดแนบกับตัวของเราเองไปที่ไหนที่ไหนจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงจะไม่นอกเหนือจากคุณงามความดีคือศีลคือธรรมนี่เลยส่วนกิเลสตัณหาเราจะไปหวังพึ่งมันอะไรท่านนี้จะคอยตัดคอยฉีดคอยเผาเราตลอดเวลาสิ่งใดที่เกี่ยวกับมันเราก็อาศัยมันไปแต่ไม่ถึงกับว่าลืมเนื้อลืมตัวจนกระทั่งให้มันเอาไปฉลุงหมดทั้งเนื้อทั้งตัวในชีวิตจิตใจตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายหาโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีแก่ตนไม่ได้มอบให้กิเลสเอาไปฉลุงหมดอันนี้มันเกินไปอย่าให้มีในตัวของเราเองซึ่งเป็นชาวพุทธให้พากันสนใจปฏิบัติเราเกิดมานี่เรียกว่ามีวาสนามากแล้วพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่เลิศเลยสุดยอดแล้วไม่มีอะไรเหมือนแล้วให้ตั้งใจปฏิบัติพุทโธธัมโมสังโฆเข้าจิตใจเมื่อไหร่เรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ติดแนบในหัวใจของเรานี่ให้จำวันนี้ให้หนึ่งถ้ามันมีธรรมเหล่านี้ในใจมีแต่กิเลสมันก็มีแต่ฟืนแต่ไฟตายแล้วก็เป็นไปไปเลยเรามีอัตมีธรรมมีชีวิตอยู่ก็เย็นตายไปแล้วก็เย็นนะอาระการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่ธาตุแก่ขันธ์ในล่ำเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดเหนื่อยแล้วเจ็บเหนื่อย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้ง

วนกระโดนกระเด็นก้ามารากก็หักก็โคนรากก็หักก็โคนนี่เลยคือยอดคนทำอะไรไม่ก่อขึ้น

หลวงปู่เจี๊ยะทัลละสังขารที่โรงพยาบาลศิริราชวันที่23สิงหาคมพ.ศ.2547สิริรวมอายุ88ปี68พัน

0: แบ่งกินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6กันยายน2537
1: คดีนี้ทั้งหมดรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนัดจากดีปายขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ลูกน้องตะบัวไม่อยากให้อยากให้ไปลงที่ไหนไปออกที่ไหนแหละ
3: หลวงพ่อเป็นคนเขียนประวัติ
2: เขียนก็ทำอาบุญเจ้าไปแล้วหลวงพ่อพอใจที่ยิ่งกว่าจะเอารูปหลวงพ่อไปลงหลวงพ่อมีคนอาภัพวาสนาไม่อยากจะออกตลาดทะเลล่ะ
3: ค
2: ่ะค่ะพูดงงๆนี่แหละนะไม่อยากออกจริงๆน่ะคนอาภัพวาสนาเป็นอย่างนั้นน่ะ
3: โธ่ไม่เห็นอาภัพอยู่ตรงไหนเลย
2: นี่
3: ยังไม่เห็นหลวงพ่อเอาพับตรงไหนเลยค่ะ
2: ก็เอาพับตรงทั้งโลกเขาเอาลงนะอยากเอาลงแต่เรามันเอาลงไม่อยากเอาลงมาตรงนี้แหละมีอะไรๆก็ธรรมะพุทธเจ้าเอาลงเลยนะ
3: ค่ะสวัสดิ์หลวงปู่มั่นซอย
2: นั่นแหละเอาลงเลย
3: แ
2: ต่ดูหลวงตาบัวตัวเท่าหนูอยากไปลงเลยเพราะอ่านเพราะก็รู้แหละ
3: ไม่ใช่จะได้ลงจะได้ทราบกับหลวงพ่อ
2: ไม่จำเป็นจะต้องเห็นรูปงั้นเห็นรูปอย่างนี
4: ้อยากได้รูปหลวงพ่อบูชาด้วย
3: อยากได้ไปลงเป็นสิริมงคลค่ะ
2: นั่นนะกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วหลวงพ่อนี่พอใจยิ่งกว่าจะมากราบหลวงพ่อโดยไม่กราบพระเยาวธรรมพระสงฆ์นะ
3: ค่ะก็กราบด้วยดีค่ะกราบ
2: หลวง
4: เจ
2: ี๊
4: ยบไปอย
2: ู่
4: ที
2: ่
4: ไหน
2: ฮะ
4: หลวงต
2: า
4: เจ
2: ี๊
4: ยบ
2: ท่านก็อยู่วัดนั่นน่ะวัดอะไรปทุมธานีน่ะวัดวัดภูสตะเถระปฏิวัฒนารามอะไรลืมชื่อวัดภูสตะปฏิวัฒนารามเรียกว่างั้นน่ะที่ปทุมธานีน่ะท่านจำพรรษาที่นั่นดูท่านเคยจำมาได้หลายปีนะบางทีท่านก็ไปทางโน้นไปทางจังหวัดอะไรทางตากบ้างแล้วมาบ้างไปบ้างแล้วก็ไม่ว่าแต่ท่านจะไปแต่ว่าท่านอยู่ที่ไหนก็ดีพวกญาติโยมเขาถวายที่เป็นบัตรนั่นแล้วเขาก็อยาก
4: ลูกชายแล้วแต่อาจารย์จะรู้เกียรติเนี่ยรักมาก
2: เวลาที่แต่ลงตาบัวตัวเท่าหนูก็ตามหัวใจมันเท่าภูเขามันต้องรักลูกศิษย์ลูกหาล่
4: ะ
2: เดี๋ยวนี้เราจะตายเพราะเรารักลูกศิษย์ลูกหาล่ะเข้าใจไหมต้องมานั่งจ้องอยู่นี่เพราะรักลูกศิษย์ลูกหาล่ะ
5: พากันน้อมนะนี่ฟัง
2: ยินไหมล่ะเห็นไหมล่ะนี่ออกลวดลายนั่นนี่นะ
5: มีตังที่ถวายมาได้1,650นะคะน้อมถวายทาง
2: วันอะไรเมื่อนี่ตะวันตะอาทิตย์ผ่านมานี่มั้งไม่ใช่อาทิตย์
5: ปัจจัยวางไว้นี่นะคะ
2: เอาไว้ทางด้านไหนก็ได้แล้วมันอาทิตย์ที่ก่อนนี่อาทิตย์ที่4ที่5ใช่แล้วนั่นก็คนก็มากเหมือนกันจนไม่ได้พักวันเสาร์อาทิตย์นี่มันทั้งวันตั้งแต่เช้ายันค่ำเช้ายันค่ำวันอาทิตย์นี่มันแย่ซะแล้ววัน วันเสาร์เป็นวันแรกวันอาทิตย์เป็นวันที่สองเข้ามาแล้วหนักเข้าแหละเรา
4: แล้วตาไหนตาเป็น
2: เมื่อมันหนักเข้าหนักเข้าก็พวกญาติโยมพอดีจะโยมอะไรทางอำเภอวันนอนเข้ามายกขบวนกันมาเต็มหมดเลยมีพากันมาอะไรมาโอ้ยมากราบหลวงพ่อแล้วเขาว่ามากราบหลวงพ่อแล้ว
4: มากราบมาหาที่พึ่งเนี่ยที่พึ่งทางใจ
2: ตั้งโมเหรออะไรจะพูดคำหนึ่งให้ฟังนะคำนี้ส่วนมากคนก็ไม่ค่อยพูดกันพระท่านก็ไม่ค่อยพูดแหละว่าจะพูดให้ฟังนะว่าก็เราจะตายแล้วตั้งแต่เช้ายันค่ำแต่เช้ายันค่ำไม่มีเวลาเลยเอวก็จะหักอะไรก็จะหักก้นก็จะพองระหว่างก็เลยพูดว่าฟังให้ดีนะเราจะพูดอย่างปรุงไปปรุงมาไม่ให้ลำเอียงนะระหว่างเขาชังก็เป็นทุกข์ระบอกเขารักก็เป็นทุกข์ระหว่างจำมาดีนะว่าเข้าใจหรือยังเนี่ยไอ้เรื่องเขาช่างเป็นทุกข์นั่นพอเข้าใจแต่เรื่องเขารักทุกข์เป็นทุกข์ไงวะอ๋อก็เหมือนอย่างนี้นี่มาด้วยความรักความเคารพเรื่องสายใช่ไหมวะใช่แต่หลวงพ่อนี่ก้นกำลังพองนะเดี๋ยวนี้โอ้ยพอว่ากันหัวล้อกันลั่นแล้วก็มองหน้ากันงูถ้างั้นเราก็จะมานั่งกับท่านนั่นนั่งหนาเลยวะท่านนั่งตั้งมื้อเช้านี่ท่านบอกว่านั่งมื้อเช้านี่ถึงนั่งป่านนี้ตายแล้วไม่ไหวแล้วเอาพากันกราบท่านวะแล้วประกาศไป
3: ถือเป็นโชค
2: ล
3: าภเป็นบ
2: ุ
3: ญของเขา
2: ที่เขาก็โชคลาภของเขาแต่เราจะโชคลาภหรือไม่โชคลาภไม่ทราบแต่ว่าก้นเราเพาะนึกเอวก็จะหักนั่งตลอดเรื่องอะไรมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกก็เหมือนกันท่านสอนด้วยความด้วยพระเมตตาสงสาร ทุกข์ขนาดไหนพระองค์ก็ทนเมื่อพอทนได้ก็ทนบรรดาพระสาวกอรหันต์ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันเมื่อท่านพอทนได้ขนาดไหนท่านก็ทนเพื่อหัวใจของโลกแต่ละดวงละดวงฟังนะพุทธธรรมะเริ่มขึ้นแล้วไม่โดยไม่ต้องว่าพรหมจรรยานะใจนี่ใหญ่โตมากเกินอะไรไม่มีอะไรใหญ่เท่าใจในโลกนี้ใจเป็นใหญ่มากเรื่องก็เรื่องใหญ่มากถ้าใจดีต่างคนได้อบรมใจดีแล้วพูดเฉพาะมนุษย์เราที่รู้ภาษารู้ดีรู้ชั่วนี่ถ้าต่างคนต่างได้อบรมจิตใจในทางที่ถูกที่ดีต่างคนก็เย็นต่างคนก็มีเหตุมีผลเมื่อต่างคนต่างดีต่างคนต่างมีเหตุมีผลออกมาบวกกันเข้าแล้วเป็นไงมันก็เป็นดีเลิศไปเพราะดีต่อดีบวกกันเข้ารวมก็ดีเลิศเอาที่นี่กงห้ามต่างคนต่างเร็วใจต่างดวงต่างเร็วไม่ได้รับการรวมไม่มีสิ่งอารมณ์จะให้ดีเลยมีแต่สิ่งที่จะให้เลวร้ายไปโดยลำดับลำดาเต็มในหัวใจแล้วมาบวกกันเข้าเป็นยังไงเร็วมากเลยเร็วมากเดือดร้อนมากจนกระทั่งถึงโลกชิบหายได้เพราะใจดวงนี้บ่งการใจดวงนี้พาให้เป็นด้วยเห็นนี้ศาสนาจึงเป็นธรรมจำเป็นมากสำหรับร้อยกรองจิตใจให้เข้ารวมตัวด้วยความสงบสุขโดยเหตุโดยผลไม่ให้นอกนะว่าผิดหรือผิดพลาดไปจากเหตุผลอันเป็นหลักแห่งความถูกต้องดีงามอันเป็นหลักธรรมปกครองโลกปกครองตนศาสนาจึงเป็นของจำเป็นมากการอบรมศาสนาการอบรมเราการฝึกเราจึงเป็นของจำเป็นมากคนเราถ้ามันมีการฝึกขนอบรมเลยมันก็ไม่ดีมันไผ่แล้วก็ตีปุ๊บปั๊บปั๊บนึงมันปุ๊บปั๊บหนาเบื้องหลังจริงสิเดี๋ยวนี้คนมารู้จักกาลเทศะมันดูยิ่งมันกำลังเทศเพราะเสียงเปี่ยงฟังปั๊บนึงพระองค์ไหนไปเอาขึ้นมาขึ้นเวทีนี่ประกาศลั่นโลกว่าพระองค์นี้เลิศว่างหน่อยนั่นนู่นไม่เคยมีทั่วประเทศไทยไม่เห็นมีพระองค์เดียวเท่านี้แสดงว่าเลิศเจ้าว่ะนู่นเนาะเปี้ยงเปี้ยงนั่น ไม่รู้ภาษีภาษาเลยเลยพระองค์ไหนน่ะนะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นวะสอนกันมาแทบล้มแทบตายปีนี้ก็40กว่าองค์เราแบกหนักมากนะคือกดลงเพราะมันหนักต่อมาก50กว่า60กว่าเราพยายามกดเอาไว้ไม่ให้มันเลยเถิดประกาศให้ขยับขยายออกไปยังเหลืออยู่42องค์ก็เพราะว่ามันหนักต่อมากมันเลี้ยวๆหลายอย่างว่านะนี่ก็42องค์องค์หนึ่งก็ยังเป้งๆเป้งๆกันนั่นองค์42เข้าใจไหมก็ยังนั่นแล้วนั่นเป้งๆป้างตั้งแต่1ถึง41ไม่เพียงป้างองค์42เพียงป้างหรือมีกี่องค์อยู่นั่นรวมกันเพียงป้างก็ไม่ทราบนั่นน่ะนั่นมันไปทางนั้นน่ะจะว่าไงให้ฟังหน้าฟังหลังพูดเรื่องนี้เราก็ระลึกได้เรื่องสมเด็จวัดบรมนิวาสสมเด็จมหาลุวงศ์อ่ะอ้วนนั่นน่ะเนี่ยเราอยู่กับท่านแต่ก่อนวัดบรมนิวาสท่านพูดกำลังพูดถึงเรื่องว่าไม่รู้จักกาละเทศะท่านมาทำพระพุทธรูปอะไรท่านก็ว่าไปหลายอย่างถุงท่านหมดนี่เรากำลังฟังเพลินพูดถึงเรื่องไม่รู้จักกาละเทศะคนไม่รู้จักกาละเทศะพระไม่รู้จักกาละเทศะท่านพูดท่านไปเรื่อยแล้วท่านก็ยกตัวอย่างมาประกอบแล้วน่าฟังทุกอย่างอะไรสักประเดี๋ยวเสียงระฆังงางเทศแล้วนะคือธรรมดาพอ3โมงเป่งในวัดบรมนิวาสนะพอ3โมงเป่งในวันท่านจะต้องตีระฆังกงเวลาเป่งคือมันมีวาระอยู่พระมีพระ2เณร1เป็น3ในวัดบรมนิวาสนั้นวาระตั้งแต่วันพระนี้ถึงวันพระหน้าพอวันพระนี้ผ่านปั๊บองค์นี้ก็มารับช่วงเช่นสมมติว่าวันจันทร์นี้ก็ถึงวันจันทร์หน้านะนี่แต่นี่หมายวันพระนะหมายพอวันพระนี่ผ่านไปแล้ววันพรุ่งนี้ก็คนอื่นก็รับช่วงเป็นวาระต่อไปนั่นละท่านกำลังเทศเรื่องมันนี่อยู่เรื่องคนไม่รู้จักกาลเทศะพระไม่รู้จักกาลเทศะว่าไปแล้วก็ยกข้อเปรียบเทียบมาประกอบแล้วก็น่าฟังกันแล้วเดี๋ยวก็งานหรือละครังมันตีพอละครังวัดหลวงที่ว่ามันสูงนี่ใช่ไหมล่ะเวลาอยู่กุฏิแล้วดึงนี่มันเสียงมันดังลั่นเนี่ยสูงสูงหน่อยเนี่ยพ่อง่างคือคงจะเผลอไปยังไงไม่ทราบนะป้านะมันก็ไม่เคยมีตั้งมัดวางกันนะมันก็เพิ่งมีคราวเดียวนั่นแหละมันโดนบันดาลอะไรก็ไม่รู้นะมันก็ไม่เคยมีว่าบรมนิวาสมันเคยเพิ่งมีครั้งนั้นนะพอดีบวกกันเข้ามาประกอบกับที่ท่านกำลังเทศเรื่องคนและผ้ามารู้จักกาลเทศะนั่นนะนักขังงานเห็นว่าก็จนทำมัดเสร็จนะทำมัดเสร็จแล้วก็ท่านถึงได้ขึ้นเทศน์นี่มันนานขนาดไหนนั่นถ้าธรรมดาก็พอ3โมงเป๋งก็ตีระฆังแล้วก็พอตีระฆังแล้วก็เขาขึ้นทำวัดกันทำวัดที่ศาลาอุรุพงษ์อะจากนั้นท่านก็เทศน์อันนี้จนขึ้นเทศน์แล้วกำลังเทศน์อยู่แล้วเสียงระฆังยิ่งดังขึ้น3 2 3บะ2 3หนไงนะแล้วเงียบไปเลยคงจะมีใครไปกระตุกมันเป็นบ้าหายแล้วอย่างที่ว่างั้นคงจะว่างั้นนะตื่นแล้วยังถ้าไปเป็นนอนก็ดีแล้วตื่นแล้วยังทําไมจึงได้ฝันมาตีระฆังนี้คงจะว่างั้นนะตีแล้วซะได้3 3หนก็เลยเงียบไปเลยเราก็เลยไม่สืบถามจนกระทั่งมานี่นะแล้วหายเงียบไปเลยพระนั้นก็คงจะตับรีบไปล่ะก็กลัวท่านจะสมเด็จท่านจะดุแหลกนี่นะนี่ก็ในกระสานี่ก็เหมือนกันเปี้ยงเป้งเป้งในวัดบรมวัดนี่วัดเราวัดป่ามันตากกันยังมีนี่เห็นไหมเปี้ยงป้างเราก็เลยมดไม่อยากพูดเลยล่ะไม่ทราบว่าเทศเรื่องอะไรมันถึงได้ไปเปี้ยงป้างป้างหรือเราเทศเรื่องพระไม่รู้จักกาลเทศะรู้นะนู่น
3: ท่านไม่ทราบมีแข็งมาแล้วมันก็
2: เราทำไมทราบก็ยิ่งหนักเข้าไปนะภาพสาบอดในวันนี้ไม่มีนี่นะถ้าว่าจะแก้ไปเรายิ่งหนักนะถ้าไม่แก้ยอมซะเลยนั่นดีกว่าใช่ไหมเผลอไปเรื่องอะไรนี่ก็ยังจะพอดีนะนึกว่าพระนึกว่าคนไม่มานี่ยิ่งหนักนั่นคำว่าแก้ซะยิ่งหนักคือเรื่องของกิเลสต้องเป็นแก้ตัวเสมอถ้าเรื่องธรรมะก็ยอมตัวเสมอนั่นเลยความยอมตัวเลยเป็นผ้าคีรีห่อทองความแก้ตัวเสมอนั่นนะมันผ้าห่อขี้เข้าใจไหมเออผ้าเสื่อมงามมาประดับหน้าร้านแล้วข้างในมีแต่ขี้นั่นแหละเป็นงั้นน่ะกิเลสมันอยู่ข้างในของโซกโป่งอยู่ข้างในมันเปิดแต่ของดีๆมาหลอกโลกเลย มันหลอกโลกโลกก็พอดีกันแล้วก็เชื่อมันให้มันลากมันถูไปตลอดปอกเปลือกถ้าธรรมดาแล้วไม่ว่าคนไม่ว่าพระวันเลนน่าจะไม่มีหนังเลยถูกถลอกปอกเปลือกไปหมดเพราะมันลากมันถูไปนี่มันลากมันเข็นไปเราก็ยังเชื่อมันไม่เห็นเข็ดเห็นหลับกิเลสมันหลอกคนไม่หลอกง่ายมันหลอกยากอะไรหลอกง่ายนิดเดียวยิ่งหลอกพวกพระพวกเนรพวกขี้พวกขาวเราแล้วยิ่งหลอกง่ายพวกนี้หลอกง่ายมากเข้าใจไหมมันง่ายมากไงโอ้ยหลอกอยู่กับที่นั่งที่นอนนั่นแหละไม่ต้องไปหาหลอกที่ไหนไม่ต้องไปตั้งโรงละครละบำลำโป้หลอกกันไกลๆนู่นแหละหลอกอยู่ที่นอนหมอนมุ้งนั่นแหละเราพอจะนั่งภาวนาบ้างถ้าจะนอนพอจะนั่งภาวนาสักนิดนึงเนาะนอนซะก่อนพักสักหน่อยแล้วค่อยภาวนาดีนั่นเอาแล้วนั่นใช่มั้ยนั่นเอาแล้วนั่นเอาแล้วนั่นครากๆแล้วบัวลาได้หลับแล้วโอ้ย5ชั่วโมงก็ไม่ตื่นเออบางทีบางราจนจะได้กุศลธรรมมากันนึกว่าตายแล้วนึงเข้าใจมั้ยมันหลอกขนาดนั้นยังไม่รู้หรือพวกเราหน้าฮะไอ้หลวงตาบัวมันถูกมายิ่งกว่าถูกแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เข็ดอยู่นะหลวงตาบัวทีนี้ใครเป็นลูกศิษย์หลวงตาบัวล่ะยังไงเราก็แน่ใจว่าต้องเป็นอย่างเดียวกันน่ะอาจารย์พาเซอร์มันต้องเซอร์อาจารย์พาหลงต้องหลงอาจารย์พาถูกหลอกต้องถูกหลอกด้วยกันน่ะแต่เราไม่อยากพูดว่าตุ๊กรายไหนมันรายสําคัญสําคัญมันถูกด้วยกันนั่นน่ะเท่ากันถ้าอย่างนี้เราเก่งเหมือนกันถ้าธรรมะไม่ค่อยได้เรื่องน่ะท่านจํามันนะนี่แหละกิเลสมันแรงมากนะถ้าเราใครใครอยากจะทราบกิเลสแหลมคมให้ฟิตสติปัญญาก็ให้ดีนะเอาให้แหลมสิที่ในกิเลสมันแหลมขนาดไหนเราจะเริ่มรู้พอสติปัญญาค่อยเคลื่อนพูดง่ายๆว่าเคลื่อนทับสติปัญญาเนี่ยเคลื่อนทับเราสั่งสมด้วยสมาธิสมาธิจะสั่งสมด้วยความเพียรพยายามสั่งสมด้วยความเพียรแล้วก็ทำจิตให้สงบพอสงบสมาธิมีกำลังแล้วเป็นเสบียงอันหนึ่งที่จะหนุนปัญญาให้เกิดพอจิตเป็นสมาธิจิตมีความสงบเรียกว่าจิตอิ่มตัวจิตไม่ทะเลถลายไม่หิวไม่โหยพาทำงานอย่างนี้มันไม่เสถลายไปโน่นเพราะหิวอันนั้นเพราะหิวนี่เพราะจิตเป็นสมาธิเรียกว่าจิตอิ่มตัวในภูมินี้แล้วพาทำงานก็ทำพิจารณาคลี่คลายทางด้านปัญญาเอาจะพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีอยู่รอบตัวของเราถ้าใจของเราไม่ด้านสักอย่างเดียวนะถ้ามันชินต่อทางอัตทางธรรมทางความหลุดพ้นแล้วมันจะยิ่งเฉียบแหลมยิ่งจะไหวตัวเร็วขึ้นไปโดยลําดับนี่แหละสติมันจะค่อยดีขึ้นไปสติดีปัญญาก็เร็วและเรื่อยเรื่อยนี่แหละเรียกว่าทับธรรมออกทับกองทับสติปัญญาออกแล้วนี่จะเมื่ออันนี้ออกแล้วอันนี้จะแหลมคมขึ้นเรื่อยเรื่อยนะสติปัญญามันเห็นงั้นสินักปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านเทศสอนโลกท่านรู้แล้วท่านทำมาแล้วท่านรู้แล้วท่านจึงสอนโลกในเราผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็ให้มันมีสิ่งที่ท้าทายในหัวใจเจ้าของได้ชัดเจนในเจ้าของเนี่ยยืนยันเจ้าของได้ออกมาพูดบ้างสิทำไมจะพูดไม่ได้วะนี่เนี่ยที่ว่าสติปัญญาเรื่องของกิเลสมันแหลมคมมันแหลมคมยังไงเราก่อนเราไม่รู้นี่ว่ามันแหลมคมกลมายาของมันไม่รู้ว่ากี่สรรพันคมมันหลอกดวงต้มตุ๋นเราได้ทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าอิริยาบถใดอิริยาบถที่กิเลสไม่ต้มนี่ไม่เห็นมีแต่กิเลสมีแต่ถลอกปอกเปิกเท่านั้นแหละโน่นต่อเมื่อเราจะทราบมันสติปัญญาอบรมเข้าฝึกเข้าไปฝึกเข้าไปนู้นกันเข้าไปอันนี้สติปัญญาเคลื่อนย้ายทับหลักที่นี่นะพอเคลื่อนย้ายแล้วจะเริ่มรู้หรอตัวไหนกิเลสเป็นยังไงประเภทไหนมันจะทราบเรื่องกิเลสประเภทหยาบๆแล้วก่อนเข้าไปโดนหยาบก่อนปะทะกันซะก่อนเอากันซะก่อนนะเรื่อยเรื่อยไปจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดละเอียดเข้าขั้นละเอียดสุดสติปัญญาก็ละเอียดสุดนั่นละเอียดต่อละเอียดก็ทันกันก็สังหารกันไปเรื่อยๆสุดท้ายเอาให้พังหมดไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีอะไรมาต้มไม่มีอะไรมาหลอกที่นี่อยู่ไหนสบายหมดเพราะไม่อยู่กับผีหรอกเห็นปะมีแต่ทำหญิงล้วนๆแล้วสมาแสนสบายไม่หลอกไม่ต้มเจ้าของแต่กิเลสเอาเถอะมีมากมีน้อยมันต้องกดต้องขี่ต้องบีบต้องบังคับจนได้ตามส่วนของมันที่มีมากมีน้อยหนักเบานั่นแหละท่านจึงสอนพยายามแก้ไขดัดแปลงเอาแค่นั้นนะจำดีนะเอาละพอได้เป็นคติ ตอนนี้พูดถึงเรื่องกิเลสแหลมคมทำสติปัญญาให้แหลมคมนี่สรุปลงแล้วได้สองข้อนี่นะอันนี้จะให้พรยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาระโสยะถามณีโชตินาระโสยะถาสัพพีติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายุสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพระลังภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภะวันตุเตเอออะไรที่นี่พระวัดโสคงจะมากนะทั้งเนนทั้งพระลุงจะร้อยกว่ามั้งพระร้อยสิบนั่นสององค์ร้อยยี่สิบสองนะอันนี้สี่สิบสองปีนี้อยู่ตามนู่นในป่าทำ
6: เป็นการ
2: เ
6: บสเท่าไหร่นะฮ
2: ะ
6: เท่าไหร่นะคะ
2: มัน42นะ42เนนรู้ปัญหาหรือ6นี่มั้งเนนปีนี้เนนมีมากนะธรรมดาวัดนี้ตั้งแต่สร้างวัดมาพระเนนเนนไม่ค่อยมีมากหรอกอย่างมากก็มี2องค์หรือองค์นึงนี่มีถึง5 6องค์เห็นหลวงตาไม่ดุไม่ว่าอะไรบ้างนักเนนก็ค่อยคลานเข้ามาคนนี้คลานเข้ามาได้คนนี้ก็คลานเข้ามาแล้วสุดท้ายก็หลายองค์มีวันนี้5 6องค์ไม่เคยมีนะเพราะกำเนินมันขี้เกียจเล่นกับมันดุเท่าไรมันก็มันเด็กแล้วเอาเหมือนก็เหมือนกับเอาผ้าเหลืองห่อลิงกันวะเด็กเนนมันก็เหมือนลิงอ่ะมันตัวเล็กๆมันลิงมันเคยเป็นแล้วนี่นู่นอยู่คนเดียวเอาอะไรมันทำตะไลทำบ้างไฟเล็กๆไปจุดอยู่ในป่าลึกๆตะกอนน่ะก็สร้างมาทีแรกมีเนนเดียววันนั้นมันโดนมันดานแล้วก็แปลกอยู่นั่นแหละเราก็ไม่เคยเข้าป่าลึกๆนู่นเลยล่ะมันมีทางกลมอยู่ลึกๆสุดวัดทางนู้นแต่ก่อนพระเนียนก็ไม่มากแล้วเป็นป่าไปหมดทางเช่นนั้นไม่มีค่อยมีใครไปแล้วเพราะเป็นทางกลมเดินอยู่ในป่ากลางคืนก็เดินได้กลางวันเดินได้แต่ส่วนมากพระไปเดินในป่ากลางวันวันนั้นเนียนองค์เดียวแค่นี้หัวมันเท่าแค่นี้เล่นกับพระไม่ได้ไปทะลึ่งกับพระไม่ได้เดี๋ยวท่านจะเขกเอานี่ใช่ไหมมันก็เล่นกับคนเดียวมันแหละสุดท้ายมันก็เอาอันเนี้ยเอาไม้จิตไฟไปตำไปตำเป็นบ้องไฟเล็กๆเป็นตะไลเพื่อนไปจุดอยู่นั่นในป่านมันโดนมันดานเหมือนอะไรจะเล่ากับไอ้แบบเสื่อจะทราบแล้วน่ะเดินอยู่กรมพอออกจากทางกรมแล้วเข้าเลยวันนั้นเข้าไปก็เข้าไปนู่นแหละมันก็เข้าไปบ้าอะไรก็ไม่รู้เลยหลวงตาองค์นี้ก็ดีก็แนนเขากำลังเขาทำงานนั่นเขาอยู่น่ะไปกวนเขาเลยแนนก็จนตัวสั่นเลยนะแนนก็ดีพูดไม่เป็นเสียงผู้เสียงคนเลยมันยังไงแกก็จะว่ามันยังไงก็ว่าเราก็ว่าเรามาสุดโลกนี้แล้วทำไมยังมามีพระเป็นบ้าไงหลงมาอยู่มาเจอเราเข้าจนได้ของว่าแล้วเป็นเจ้าอาวาสด้วยนะ พอเดินเข้าไปเห็นไฟพอไฟมันพับขึ้นพี่นะคือมันส่งแสงสว่างขึ้นไฟเล็กๆมันทำบ้องไฟเล็กๆเงี้ยมันขึ้นชิชิชิชิชิขึ้นนุ่นขึ้นยิ่งนะแล้วตะไลอย่างนี้ก็ทำได้นะตะไลมันขึ้นได้เหมือนกันนะตะไลเน้นนะมันทำได้นะมันแปลกอยู่นะนั่นนี่พอเห็นได้ยินพอมองเห็นนั่นอย่างนั้นแล้วมันก็ยิ่งทำให้เป็นเราเกิดความสนใจแล้วก็เข้าไปเรื่อยแล้วพอเข้าไปมันก็ชิชิชิชิชิขึ้นอยู่ค่ะมันไปทำไมเน้นโอ้ยตัวสั่นหมดเกือบจะแกล้มเลยนะทำไมเน้นโอ้ยทำไปงั้นแล้วคือมันพูดกับพูดไม่ออกกันแล้วโอ้ยทำไมมาทำงี้ล่ะแล้วก็ทบพูดจนนั้นแล้วก็เลยหนีอันนี้มาวันหลังมันกลัวมากจริงๆนี่ว่ะจะไปกลัวมากไหนก็เหมือนกับหมากับเสือเจอกันใช่ไหมล่ะดีที่มันไม่ขี้ทะลักออกตามนั่น แล้วพอมาตอนเช้าเราดูอาการมันก็รู้หมดเลยเนี่ยมันกลัวขนาดไหนก็รู้แล้วเราก็เฉยเราไม่สนใจละคือเรื่องนี้เราปล่อยไปหมดเลยจนกระทั่งมันจืดมันจางไปแล้วมันลืมตัวแล้วล่ะมันถึงมีอะไรขึ้นมาเป็นลักษณะลิงขึ้นมาอีกแล้วที่นี่ก็เรียกมาก็มาถามเหตุถามผลนะเรื่องมันจะรู้นะแล้วทำไมถึงมารู้เรื่องที่ว่ามันทำไมมันทำได้ทำบ้องไฟเล็กๆแล้วหนึ่งทำตะไลหนึ่งจุดได้มันทำไมถึงทำได้ใครบอกใครสอนมาตั้งเมื่อไหร่อ๋อทำนี่แต่ก่อนนี่พ่อพาไปทำตะไลทำบ้องไฟช่วยพระว่างั้นอยู่ที่วัดแล้วก็จำเอานั้นเห็นท่านเห็นพระท่านทำเห็นพ่อก็ทำผู้ใหญ่ทำแล้วก็ไปดูเอาแล้วก็เลยจำแล้วก็เคยทำตั้งแต่เป็นอยู่เนี่ยนี่เป็นอยู่ที่อื่นก็เคยทำว่างั้นนะแต่มาที่นี่ถึงมาทำนี่หรือว่าแยกกันได้ไหมพูดแล้วพอรู้เรื่องรู้ราวแล้วก็เลยให้ตรงทันตกรรมตามหลักพระวินัย

0: อันนี้ให้ลงทันตกรรมนะว่านี่เป็นฐานอารมณ์ลงทันตกรรมให้เอาดินนะแต่ก่อนมันตรงนี้มันต่ำมันต่ำทกแถวเนี่ยต้นตกสลาเนี่ยมันต่ำให้เอาดินมันจอมปลวกแถวนั้นเอาดินมาถมถมเอาบุงกี้ดินมาถมไม่มากแล้ววันละหนึ่งชั่วโมงคนเดียวนี่ตอนเช้าโอ้ตอนเย็นปัดกวาดเสร็จแล้วก็ให้สองชั่วโมงนะวันละสองชั่วโมงขุดดินใส่บุงกี้แล้วก็มาเทวันละสองชั่วโมงสามวันแล้วก็สั่งสอนนี่เราสรุปเลยว่าเราก็เขียนตั้งแต่นั้นมาเพราะฉะนั้นเราจึงไม่อยากรับเด็กนี่เนี่ยแต่เนี่ยมันจะเขียนได้ไม่เขียนก็ไม่รู้หัวมันแหละนะนี่มันที่มันถูกดัดสันดานอ่ะนี่เราเขียนเอาเนียนมาผ้าเหลืองก็เป็นผ้าเหลืองเนียนมันก็เป็นเนนมันก็เป็นมังกี้อยู่นั่นสิรู้ไหมมังกี้มันแก่น่ะเราจึงไม่อยากรับมันเป็นงั้นแหละแต่ปีนี้ไม่พูดอะไรเลยปีนี้ค่อยคานเข้ามานะไม่พูดอะไรแล้วค่อยคานเข้ามาถึงหกองค์นะก็มีปีนี้แหละเน้นมากนะแต่ก่อนอย่างมากมีองค์อย่างส่วนมากไม่ค่อยมีหรอกเพราะเราขี้เกียจยุ่งแล้วก็เห็นเหตุผลมาแล้วตั้งแต่นู้นด้วยแล้วก็ทราบมาก่อนอยู่แล้วด้วยเนี่ยภาระที่มีฟานกลับก็กลับได้นะกลับก่อนสวัสดี
1: กลับลาจัน
0: หนังสือนี่นั่งเคยได้หนังสือปัญหาก็ได้ไหมเดี๋ยวจะแจกหนังสือบ้างก็มีแต่พวกเราที่จะแจกให้ถ้ามังมากสุ่มสี่ห้าแจกไปมันไม่ค่อยเกิดประโยชน์เราก็ไม่จะแจกนะแล้วหนังสือปัญหาใครที่ยังไม่ได้ปัญหาธรรมที่ยังไม่ได้เรามาแจกปัญหาธรรมมา
2: หล
0: ว
2: งพ่อส่งให้นี่แล้ว
0: เ
2: หรอหลวงพ่อส่งไปให้นี
0: ่
2: แล้ว
0: ค่ะดิฉันคนอื่นไม่ใช่ดิฉันนั่นสิ
2: เรียนเรียนให้ต่างไว้
0: ทางนี้อ่ะมีได้กันไหมนั่นสินั่นเห็นไหมนั่น
2: ก็กล่าวเรียนให้ทราบที่จะได้ไม่ต้อง
0: มาเหรอปัญหาเมื่อเหรอโอ้กูตายแล้วเอาเล่มไหนมาน่ะเอาทางนั้นเอาศาสนาที่ไหนมามีไหมเอาศาสนาที่ไหนมามีเอามาเออได้ยินพระท่านพูดเหมือนกันว่าปัญหาธรรมจนจะหมดแล้วปัญหานี้เรามันเป็นสองตอนตอนหนึ่งที่มีคำว่าถามตอบนั่นเป็นปัญหาเป็นจดหมายเป็นปัญหาที่เราตอบทางจดหมายพอเขาเขียนมาเห็นว่ามีสาระพอสมควรเราตอบเสร็จแล้วก็ให้มาพระมาอ่านสู่กันฟังตอนก่อนบิณฑบาตซึ่งเป็นเวลาที่พระท่านรวมเตรียมจะบิณฑบาตอยู่แล้วพอเทศเอาครอบครัวละหนึ่งเล่มไปเอาใครมาไปแจกไปศาสนาที่ไหนฮะหมดปัญหาธรรมนี้ดูกับดูพิมพ์ 5,000 เหมือนกันหมดแล้วประวัติหลวงปู่มั่นนี่หมื่นก็จนได้หมดเหมือนกันจะให้ครอบหนึ่งเล่มของเล่มถ้าเป็นฝ่ายคารวะก็ครอบครัวหนึ่งเล่มเป็นยังไงเอาไปนู่นเอาไปนู่นศาสนาที่ไหนนี่ก็น่าอ่านเหมือนกันนี่เป็นคติได้ดีเอาไปอะไรมาหยิบมาเอ้ยเราไม่อยากพูดเสียเวลาเดี๋ยวเอามาอีกเอามาเดี๋ยวเจ้าพาจะหามาให้เอามานู่นไปวางนู่นวางนู่นไปวางนู่นนั่นนะฮะอ๋อไม่ได้ล่ะแล้วทำไงล่ะจะให้ไม่ตั้งไงล่ะโอ้ให้กราบเรียนทราบนึกว่าจะมาไม่กินฟันไปนั่นน่ะโธ่นี่กำลังขอไม่กินฟันนึงน
2: ี
0: ่ขอไม่กินฟันอยู่นี่นะครับเอาเรื่องอะไร
2: ขอไม่มา
0: เรื่องไงหนังสือ

0: ครบกันแล้วยังเออจะแผ่เมตตาไปนะ
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: วางนั่นวางนั่นแล้วฮะครอบครัวหนูเล่มนะได้อย่างเดียวก็เอาเถอะเอาเอาไปนู่นหนังสือนี่เป็นก็สำคัญอยู่มากเหมือนกันหนังสือเล่มนี้นะเทศถึงขั้นละเอียดทำเหมือนกันหนังสือเล่มนี้เทศถึงขั้นละเอียดสุดต้องทำมีมันแทบทุกกันนะมั้งนี่เทศสอนคุณเผานั่นเนี่ยคุณเผาพงาที่มาอยู่เนี่ยคุณพอประงามาอบรมภาวนาเทศเผ็ดร้อนอยู่พอประมาณน่ะฮะเพราะนั้นไม่มีหมดแล้วหมดเป็นยังไงครบกันหรือยังได้คนละครอบครัวละเล่มอ่ะครอบครัวหนึ่งเล่มครบกันหรือยังไปขอไปเอามาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายผ้าไปเอามาอีกนี่จะพอมีเดี๋ยวไหนล่ะหนังสือถ้ามันหมดนี่ก็ไปเอามาจากที่อื่นอีกมีไหมล่ะไม่มีไปเอามาจากโกดังอีกถ้ามีอยู่นู่นคุณแกอยู่กับใครธรรมดาคุณแกควรจะมาอยู่กับผู้รักษาศาลาเนี่ยเป็นประจำประจำเวลาต้องการเอาที่ศาลาเนี่ยจำฮะเออเอาละเอาถึงจะพอมั้งเนี่ยถึงไงโอ้ยอย่างนั้นไม่ได้นะอย่างนั้นไม่ได้นะว่าเอาไปแล้วไปทิ้งขว้างอะไรเป็นปลาเน่าเอาขึ้นย่างไว้บนหิ้งไม่ยอมลงเลยอย่างนั้นไม่ดีเราระวังการแจกหนังสือด้วยเราระวังอย่างนี้เองเอาล่ะที่นี่พอสมควรแล้วเป็นยังไงล่ะก็น่าจะครบกันแล้วนี่ว่าเอาล่ะสมควรแล้วเอาล่ะได้เรื่องเดียวก็พอหนังสือมันหมดนี้เราต้องไปหามันอีกกว่าจะได้มาอีกก็นานมันอยู่ไกลนู่นลำบากเอออ่ะสวัสดีนะอย่างประวัติน้อง
1: จูมากเนี่ยนี่มันนานแล้วอ่านดีไม่มีเบื่อเลยค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับ
3: เราไม่ควรลืมตัวเราเป็นลูกของพ่อของแม่อย่าถกอย่าเถียงอย่าต่อว่าต่อขานพ่อแม่อะไรที่ขัดต่อเหตุต่อผลถ้าพูดหากท่านไม่ฟังท่านถือว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ไม่พูดเสียดีกว่าหน้าที่อะไรที่เราจะทำก็ทำไปเสียการถกเถียงพ่อแม่มันเป็นนิสัยไม่ดีเกิดทะเลาะเรานี่แหละเป็นคนเสียไปถกไปเถียงท่านท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงอะไรยากยิ่งกว่าเลี้ยงคนคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาด5 สิงหาคมพุทธศักราช2536

0: แผ่นดินนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาตจากดีปายขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ
1: นี่เป็นม่วนที่สองต่อจากพจน์ที่หนึ่งประวัติของพระเจ้าศรีตมาสุคราโปรดตั้งใจฟังต่อไปตามลำดับให้จบประวัติของท่านเมื่อพระมหาเถระผู้ซึ่งเคยเป็นสมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาโสกราชในชาติก่อนและมาบัดนี้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ชำนาญอภิญญาประกอบด้วยอนาคตังสยานสามารถที่จะทราบชัดถึงเหตุการณ์ในอนาคตภายหน้าท่านมีเถระบัญชาแก่พระสงฆ์ทั้งปวงในสันนิบาตนั้นว่าดังนี้แล้วพระผู้เป็นเจ้าก็ตั้งจิตอธิษฐานในการบัดนั้นว่าขอปฏิหารจงบังเกิดมีแก่เราคือว่าเมื่ออาตมะดับขันเข้าสู่ปรินิพพานไปแล้วกูตาคารคือที่ตั้งศพแห่งอาตมะนี้จงลอยขึ้นไปเบื้องบนนภาอากาศจากบริเวณมงคลวิหารนี้ไปจนถึงถูปารามเมื่อถึงถูปารามแล้วให้กูตาคารยอดที่ตั้งศพแห่งอาตมะนี้จงกระทำประทักษิณเวียนรอบถูปารามทั้งสามรอบเสร็จแล้วจงเหาะลอยไปที่พระศิลาเจดีย์และขอให้พระศิลาเจดีย์นั้นจงปาฏิหาริย์พลันลอยขึ้นจากพื้นปฐพีไปตั้งอยู่เหนือเรือนยอดที่ตั้งศพแห่งอาตมะตั้งลอยบนอากาศเป็นอัศจรรย์อยู่อย่างนั้นการใดสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิตราชาธิบดีแห่งกรุงอนุราชบุรีทรงมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสหาอำนาจราชบริพารทั้งหลายมากระทำสักการะบูชาเสร็จเรียบร้อยแล้วการนั้นพระศิลาเจดีย์และเรือนยอดที่ตั้งศพแห่งอาตมะนี้จงลงมาจากณภาอากาศประดิษฐานอยู่เหนือภูมิภาคปฐพีพื้นครั้นองค์อรหันต์ท่านคุณพลภุชุกิสสะมหาเถระสำรวมจิตอธิษฐานให้เกิดมีปาฏิหาริย์เป็นอัศจรรย์ชนิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็มีจิตผ่องแผ้วเริ่มกระทำปรินิพพานกรรมโดยเข้าสารสมบัติเวียนไปเวียนมาตามธรรมดาแห่งพระอรหันต์ทรงคุณวิเศษในพระบวรพุทธศาสนาแล้วก็ดับขันเข้าสู่ปรินิพพานล่วงรับไปโดยมีกรรมมัจฉรูปและวิบากขันธ์อันสิ้นสุดมิได้เหลือฝ่ายพระสงฆ์ในมงคลวิหารซึ่งประชุมพร้อมกันอยู่ที่นั่นเมื่อเห็นมหาเถระเจ้าองค์อรหันต์ท่านดับขันเข้าสู่ปรินิพพานไปเป็นปัจจุบันเช่นนั้นก็พากันจัดแจงการศพตามเถระบัญชาโดยกระทำที่ตั้งศพให้เป็นกูตาคารตั้งบรรลังไว้สองบรรลังเคียงคู่กันภูราชอาสนะอย่างเรียบร้อยเป็นอันดีแล้วก็พากันกระทำสักการะบูชาศพพระมหาเถระเป็นครั้งสุดท้ายพอควรแก่การแล้วก็ยกเอาศพของพระกุณฑลอุชุติสสะผู้เป็นเจ้าเข้าไปประดิษฐานไว้บนบรรลังหนึ่งอีกบรรลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่เคียงคู่กันเป็นก็ปล่อยให้ว่างไว้มิได้เอาสิ่งใดเข้าไปบรรจุประดิษฐานทางนี้ก็เพราะพระมหาเถระองค์อรหันต์ท่านสั่งไว้อย่างนั้นก่อนที่ท่านจะดับขันเข้าสู่ปรินิพพานเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็บังเกิดมีอันเป็นอัศจรรย์ขึ้นทันใดด้วยเดชะอำนาจอธิษฐานของพระคุณพลอุสุติสสะอรหันต์ของสำคัญกูตาคารเรือนยอดอันปราศจากจิตวิญญาณก็สำแดงอาการประดุจดังว่ามีจิตมีวิญญาณค่อยลอยขึ้นไปสู่อากาศวิหารเหาะไปเบื้องบน ตามแนวมัคคาที่จะไปถูปารามไกลประมาณ500โยชน์เรามนุษย์และเทวดาทั้งหลายบรรดาที่ได้เห็นปาฏิหาริย์อธิษฐานฤทธิ์ต่างก็มีจิตโสมนัสศรัทธาพากันมาสักการะบูชาด้วยภูผาสุมาลัยธงชัยและธงปากาธงปะตากถูกยกขึ้นเป็นทิวแถวพฤกษาทุมาไม้แต่บรรดาที่มีลำต้นใหญ่พอที่จะทรงคันฉัตร

ที่ประดิษฐานศพพระคุณพลอุสุติตมหาเถระที่สมเด็จพระบรมกษัตริย์ทรงเข้าพระทัยสำคัญหมายว่าเป็นปุถุชนนั้นก็พระรันกระทำประทักษิณเวียนรอบถูปารามสิ้นตติวาระสามรอบแล้วก็ค่อยๆเหาะลอยไปสู่สถานที่อันเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ทีละแล้วปฏิหารอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ก็พระรันบังเกิดมีขึ้นในบัดดลด้วยว่าฝูงชนทั้งหลายได้แลเห็นพระศิลาเจดีย์ซึ่งไม่มีจิตไม่มีวิญญาณได้กระทำปฏิหารเหาะลอยขึ้นไปทั้งองค์จากภูมิภาคพื้นดินแล้วไปประดิษฐานจุดหยุดอยู่เหนือภูตะคามนั้นสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเป็นอัศจรรย์ขณะนั้นพระสงฆ์ทั้งปวงกำลังสอนพระไตรปิฎกทำกันอยู่ณเบื้องชั้นที่7แห่งโลหะปราสาทซึ่งตั้งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระศิลาเจดีย์นั้นเท่าใดนักพระอาจารย์ผู้สอนไตรปิฎกแก่พระภิกษุทั้งหลายในโลหะปราสาทท่านหาใช่พระอาจารย์ภิกษุธรรมดาสามัญไม่โดยที่แท้ท่านเป็นพระอรหันต์สำคัญรูปหนึ่งซึ่งมีเกียรติคุณเกลือกล้องเกียงไกรทรงไว้ซึ่งสารอภิญญาและจตุปฏิสัมภิทาญาณปรากฏนามในพระพุทธศาสนาว่าพระมหาพยัคฆเถระท่านพระมหาพยัคฆเถระนี้ก็คือสมเด็จพระนาราธิบดีเทวานำปิยดิษฐ์ซึ่งทรงเป็นอาทิตถสหายได้เคยบำเพ็ญพระราชกุศลด้วยกันมากับสมเด็จพระราชาธิบดีศรีธรรมาโศกราชในการอันเป็นอดีตชาตินั่นเองโดยมีสังเขปประวัติซึ่งควรจัดพรรณนาไว้ในที่นี้ว่าสมเด็จพระราชาธิบดีเทวานำปิยดิษฐ์ซึ่งทรงมีพระราชอำนาจยิ่งใหญ่ในลังกาทวีปนั้นพระองค์ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มากไปด้วยปุญญาธิการและทรงมีพระสติปัญญาล้ำมนุษย์จำเดิมแต่พระองค์ทรงมีพระทัยเรื่องใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยการแนะนำของสมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชซึ่งทรงเป็นอทิตถสหายแห่งเมืองปาตลีบุตรแล้วพระองค์ก็ทรงมีพระทัยผ่องแผ้วบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นอเนกประการทรงสถาปนาพระสังฆารามสถูปวิหารน้อยใหญ่เกือบทั่วขอบพระราชสีมาอาณาเขตที่จัดว่าเป็นประเทศที่สำคัญก็มีมหาวิหารเจดีย์คีรีวิหารภูปารามเวสสคีรีวิหารเป็นต้นเสาะแสวงหาพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดามาบรรจุไว้ในพระสถูปเจดีย์ที่ทรงสร้างไว้เป็นอันมากเป็นส่วนพระธาตุเจดีย์แล้วทรงประดิษฐานไม้มหาโพไว้ในรังกาทวีเป็นส่วนพระบริโภคเจดีย์ทรงอุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสามเณรด้วยปัจจัยลาภอันควรแก่สมณะทรงบำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรมให้รุ่งเรืองพัฒนากว้างขวางออกไปเพื่อให้คุณบุตรทั้งหลายได้เล่าเรียนบอกสอนแก่กันและกันเป็นการสืบต่ออายุพระบวรพุทธศาสนาให้มั่นคงสถิตสถาพรไปตลอดกาลนานปุญญาธิการอันยิ่งใหญ่ที่องค์สมเด็จพระนาราธิบดีเทวานำปิยดิษฐ์ได้ทรงบำเพ็ญไว้ก็คือพระองค์ทรงเป็นพระศาสนปถัมภ์ให้ตารกสงฆ์ทั้งปวงซึ่งมีท่านพระมหินเถระองค์อรหันต์ผู้ปิโยรสขององค์สมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชพระอาทิตถสหายเป็นประธานดำเนินการกระทำพระจตุถสังคายนาจนสำเร็จเรียบร้อยลงไปด้วยดีอันเป็นเหตุยังพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นยังยืนมาจนตราบเท่า

0: กวันนี้สมเด็จพระบรมราชาเทวานำปิยดิษฐ์ทรงพระราชอุตสาหะสั่งสมพระราชกุศลมีพระการเป็นอันมากชะนี้เสด็จสถิตอยู่ในราชสมบัติโดยสวัสดีตราบเท่าจนถึงแก่พีชีตักไซสวรรคตตามธรรมดาสังขารแล้วก็เคลื่อนแค่วไปทรงอุบัติเกิดเป็นเทพบุตรจุดประเสริฐมีมเหสิฤทธิ์ยิ่งใหญ่เปรียบการได้กับสีธรรมาสุภราชเทพบุตรสถิตสวยทิพย์สมบัติเป็นสุขอยู่ณดาวดึงพิภพซึ่งเป็นแดนแห่งสมเด็จท้าวโคสีพระมรินทราธิราชสเสวยทิพย์สมบัติเป็นสุขอยู่ในสวงสวรรค์ไม่นานเท่าใดพระอรหันต์พระอรหัตตูนิพปนิสัยอันรุ่งเรืองแก่กล้าอยู่ในขันธสันดานก็เข้าตักเตือนบันดาลให้เทวานำปิยดิษฐ์เทพบุตรนั้นรันจุติจากดาวดึงสวรรค์ทั้งที่ยังไม่ถึงอายุไขการลงมาอุบัติในมนุษย์โลกเป็นกุมารงามโสภาที่ตระกูลมั่งคั่งมหาศาลแห่งหนึ่งณลังกาทวีปที่เคยเป็นบรมกษัตริย์มีอำนาจยิ่งใหญ่มาแล้วนั้นขั้นการเจริญวัยมีชนมายุได้7ขวบก็เกิดศรัทธาบวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาอุตสาหะเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามกระแสพระพุทธฎีกาไม่ช้าไม่นานก็สามารถยังพระวิปัสสนาญาณให้อุบัติขึ้นในขันธสันดานตามลำดับจนกระทั่งได้บรรลุพระอรหัตตมรรคญาณสำเร็จเป็นพระอรหัตประเภทที่ทรงคุณวิเศษในพระพุทธศาสนาด้วยว่าในขณะที่พระอรหัตตมรรคญาณจักอุบัติขึ้นนั้นสารสมบัติและจตุปฏิสัมภิทาญาณก็อุบัติขึ้นพร้อมกับพระอรหัตตมรรคญาณนั้นด้วยอำนาจปุพพาธิการที่ท่านได้สั่งสมไว้แต่ปางบักเทพบุตรจากดาวดึงโลกสวรรค์นามว่าเทวานำปิยดิษฐ์เทพบุตรที่จุติมาเกิดเป็นกุมารในตระกูลไม่ทรัพย์มหาศาลที่ลังกาทวีปแล้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มีเกียรติคุณวิเศษรุ่งเรืองคู่กันกับพระคุณทนภูสุติสะมหาธระเจ้านี้มีนามปรากฏให้เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปในหมู่พุทธบริษัทและสังฆมณฑลว่าพระมหาพยัคฆเจระผู้ทรงสารอภิญญาและจตุปฏิสัมภิทาญาณทั้งเชี่ยวชาญฉลาดปราดเปรื่องในพระไตรปิฎกธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจอมมุนีบัดนี้องค์อรหันต์ท่านพระมหาพยัคฆเถระซึ่งเคยเป็นสมเด็จพระเจ้าเทวานัมปิยดิษฐ์มาแต่อดีตชาติท่านกำลังสั่งนั่งสอนพระไตรปิฎกธรรมบอกส่วนวินัยกรรมแก่ภิกษุทั้งหลายที่เป็นศิษย์อยู่ณโลหะประชาติสั้นที่7เมื่อได้สดับเสียงเอ็ดอึงเอิกเกริกสาธุการซึ่งเกิดจากปาฏิหาริย์อธิษฐานแห่งพระคุณพลอุตุติสะมหาเถระเจ้าตามที่กล่าวมาแล้วนั้นก็ให้มีความสงสัยจึงมีเถระวาจาไต่ถามขึ้นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงอะไรเหตุไฉนเจิงได้อื้ออึงโกราหนนักล่าวภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ของท่านและทราบประพฤติเหตุนั้นเป็นอย่างดีจึงกราบเรียนท่านขึ้นว่าข้าแต่พระเดชพระคุณได้ทราบว่าท่านพระคุณทนอุสุติจะมหาเถระเจ้าซึ่งสถิตอยู่ยังมงคลวิหารท่านดับขันเข้าสู่ปรินิพพานเสียแล้วและบัดนี้กูตาคารอันเป็นที่ประดิษฐานซากศพของท่านเกิดปาฏิหาริย์เหาะรอยจากมงคลวิหารมายังหูปารัง พระธรรมประทักษิณเวียนถูปารามสิ้น3รอบแล้วเหาะลอยมายังพระศิลาเจดีย์แล้วก็บังเกิดมหัศจรรย์เพราะพระศิลาเจดีย์นั้นได้ปฏิหารจากคืนภูมิจากคืนภูมิภาคปฏิภีเหาะขึ้นไปประดิษฐานอยู่ที่เบื้องบนภูตาคารอันเป็นที่ประดิษฐานบรรลังตั้งศพขององค์อรหันต์ท่านคุณทนอุสุติตอีกชั้นหนึ่งเป็นอัศจรรย์เสียงอื้องเอิกเกริกโกราหนนั้นเป็นเสียงแห่งมหาชนที่ได้เห็นปาฏิหาริย์อันแปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่ตนไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเลยนะขอรับพระเดชพระคุณ ข้าแต่พระเดชพระคุณขอพระเดชพระคุณจงละการบอกพระไตรปิฎกทำไว้สักหน่อยชั่วครู่ชั่วยามเถิดเป็นไรแล้วพวกเราจงพากันไปดูปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่อันนั้นเถิดกันเถิดนั้นอย่างไรพวกเราและดูที่หน้าต่างโลหะปราสาทชั้นที่7นี้ก็สามารถที่จะเห็นปาฏิหาริย์นั้นชัดเจนดีขอรับกระผมอย่างนั้นหรือถ้าเช่นนั้นเราจะละการสอนพระไตรปิฎกทำไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนแล้วจะขอดูปาฏิหาริย์นั้นสักหน่อยเถิดพระมหาชระองค์อรหันต์ท่านพระมหาพยัคฆ์ผู้เป็นพระสังฆาธิบดีอยู่ในสถานที่นั้นกล่าวดังนี้แล้วก็มีบัญชาให้พักการศึกษาพระไตรปิฎกธรรมแล้วค่อยเดินไปดูปาฏิหาริย์ที่หน้าต่างตามคำบอกเล่าของเจ้าภิกษุหนุ่มผู้เป็นศิษย์นักศึกษาขั้นได้ทัศนาเห็นปาฏิหาริย์นั้นอย่างถนัดพระมหาเถระเจ้าก็บังเกิดความเลื่อมใสโสมนัสในคุณแห่งพระอรหันตสาวกมหาขีณาสกทอดสายตาและดูไปพลางก็รำพึงจินตนาไปว่าอโหกุณฑละติดสัตเถโรโออันว่าท่านพระกุณฑลดิษะมหาชระผู้เคยเป็นสมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาโสกราชซึ่งเป็นอาทิตถะสหายได้เคยร่วมกัลยาณธรรมการกุศลด้วยกันกับอาตมะมาในอามาแต่ในอดีตพบบัดนี้ท่านจบชีวิตสังขารเข้าสู่ปรินิพพานแล้วลอยมาโดยนภากาศจนอาตมะได้ทัศนาการแลเห็นอยู่ขณะนี้ก็เป็นการดีประเสริฐนักเป็นการประกาศความศักดิ์สิทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์แห่งพระสาวกนิพพานอาตมะขอชื่นชมกับท่านด้วยอย่างใจจริงก็ในเมื่อท่านพระคุณทนอุสุติตะผู้เคยเป็นสมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาโสกราชท่านดับขันเข้าสู่พระนิพพานย่อมปรากฏมีอิทธิปาฏิหาริย์เห็นปานชนีแล้วในการที่ตัวอาตมะผู้เคยเป็นสมเด็จพระบรมราชาเทวานำปิยดิตจะดับขันเข้าสู่พระนิพพานนั้นปาฏิหาริย์จักมีเป็นประการใดหรือไม่และอาตมะนี้จักอยู่ไปได้นานอีกสักเท่าใดหนอยังจะสิ้นอายุสังขารดับขันเข้าสู่ปรินิพพานไปจินตนาการรำพึงมาถึงตรงนี้ท่านพระมหาพยัคฆ์ผู้มีอายุพรรษาทรงคุณวิเศษในพระพุทธศาสนาก็ให้พรันบังเกิดความอัศจรรย์ใจด้วยได้เห็นว่าชีวิตความเป็นไปแห่งตนถึงการที่จะขาดสูญสิ้นชนดับขันลงไปบัดนั้นเสียแล้วไม่สามารถที่จะยืนยงอยู่ต่อไปอีกได้เจิงสาวกแห่งองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถก็อาวัต ชนาการใคร่ควรอยู่ต่อไปอีกว่าในเมื่ออายุสังขารแห่งอาตมะมาถึงการสิ้นสุดลงดังนี้ก็เป็นการสมควรที่อาตมะจะอาศัยท่านพระคุณทนอุสุติผู้ไม่บุญญาธิการนิพพานไปยังจะเป็นการดีอันหนึ่งบรรลังที่ว่างเปล่าซึ่งประดิษฐานอยู่ในกูตาคารเคียงข้างบรรลังที่ตั้งศพแห่งพระคุณทนอุสุติดนั้นเขาทำไว้เพื่อประโยชน์อันใดไม่ใช่แน่แล้วบรรลังอันว่างเปล่านั้นองค์อรหันต์คุณทนอุสุติดผู้ชำนาญในอนาคตังสยานรู้แจ้งในการอันเป็นอนาคตท่านกำหนดทราบชัดว่าเมื่ออาตมะได้ทอดทัศนาเห็นปาฏิหาริย์ในครั้งนี้แล้วก็จักสิ้นอายุสังขารและดับขันเข้าสู่ปรินิพพานอันเป็นสุภะอรหันต์วิเศษคู่กันกับท่านดังนั้นจึงมีเทระบัญชาใช้ให้ตั้งบรรลังเปล่าเพียงคู่บรรลังที่ตั้งศพของท่านไว้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่อาตมะเป็นแม่นมั่นถ้าเช่นนั้นอาตมะจะขึ้นไปดับขันปรินิพพานอันว่างเปล่านั้นเพื่อให้สมกับเจตนาเจตจำนงของท่านผู้เป็นกัลยาณสหายร่วมก่อสร้างกองการกุศลด้วยกันมาแต่ปางบับท่านพระมหาพยัคฆะเถระผู้อภิญญาลาภีดำริจิตคิดเห็นดีโดยตลอดชนีแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็มีจิตผ่องแผ้วโสมนัสปรีดามีเถระบัญชาให้ภิกษุทั้งหลายซึ่งประชุมดูปฏิหารอยู่ที่หน้าต่างให้มานั่งประชุมกันเป็นมหาสันนิบาตที่โลหะปราสาทชั้นที่7นั้นแล้วองค์พระอรหันตสาวกสำคัญในพระพุทธศาสนาจึงกล่าวประกาศขึ้นในท่ามกลางมหาสันนิบาตนั้นว่าข้าแต่พระสงฆ์ทั้งปวงบัดนี้ข้าพระเจ้าผู้มีนามว่าพระมหาพยัคฆะเถระจะขอลาท่านทั้งปวงล่วงดับขันเข้าสู่ปรินิพพานในการนี้ขอสาธุโทษสิ่งใดที่ข้าพระเจ้าได้เคยพลั้งพลาดประมาทด้วยกายวาจาใจอันเป็นโทษผิดต่อท่านทั้งหลายหากว่าจะพึงมีแล้วชายขอท่านทั้งหลายจงกรุณาอดโทษทั้งปวงนั้นให้กับข้าพเจ้าเสียในการบัดนี้ด้วยเถิดข้าแต่พระสงฆ์ทั้งปวงข้าพเจ้าจะขอลาท่านทั้งปวงล่วงลับดับขันเข้าสู่ปรินิพพานบนบรรลังอันว่างเปล่าซึ่งตั้งอยู่ข้างบรรลังตั้งศพพระคุณทนอุสุติสะมหาชระผู้มีศักดาใหญ่ภายในกูตาคารที่คอยอยู่เบื้องบนณภากาศเป็นอัศจรรย์นั้นในการบัดนี้ขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงคอยดูจงคอยอยู่ดีเถิดกล่าวคำอำลาชนีแล้วสาวกแห่งองค์สมเด็จพระปฏิปแก้วจอมมุนีก็นั่งคุกเข่าอัญชลีก่อนพระนมเหนืออุตตมังคสิโรธยังพระสงฆ์ทั้งปวงให้อดโทษเป็นอันดีตามประเพณีอันพระอริยะเจ้าผู้จะเข้าสู่ปรินิพพานแล้วองค์อรหันต์ท่านพระมหาพยัคฆะผู้ทรงพระไตรปิฎกทำชำนาญในอภิญญาก็เข้าสานอธิษฐานจิตคอยเหาะรอยออกจากหน้าต่างชั้นที่7แห่งโลหะปราสาทไปในอากาศวิถีด้วยอริยฤทธิ์ขั้นถึงกูตาคารนั้นแล้วก็เข้าไปสถิตอยู่ณบรรลังอันว่างเปล่าซึ่งปริฐานอยู่เคียงข้างกับบรรลังที่ตั้งศพพระคุณคนอุสุติอุสุดิตสองอรหันต์แล้วก็กระทำปรินิพพานกำดับขันเข้าสู่ปรินิพพานไปโดยมีกรรมชรูปและวิบากขันอันสูญสิ้นเป็นอัศจรรย์ในการข้างนั้นท่ามกลางความตกตะลึงพึงเพ้อข ของมหาชนซึ่งพากันแหนคอและดูอยู่ที่นั้นเป็นอันมากการข้างนั้นปรากฏว่ามีราชบุรุษหลายคนได้ทัศนาการเห็นปาฏิหาริย์นั่นแล้วจึงเข้าไปกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิษฐราชาธิบดีซึ่งกำลังเสด็จออกว่าราชการณพระแท่นที่ประทับในพระบรมมหาราชวังให้ทรงทราบถึงปาฏิหาริย์แห่งพระสาวกนิพพานอันแปลกประหลาดมหัศจรรย์อันไม่เคยปรากฏมาก่อนในลังกาทวีเมื่อแรกที่เราราชบุรุษมากราบบังคมทูลโดยอเนกโดยออกนามว่าเป็นปาฏิหาริย์ท่านพระคุณพลอุสุดิษฐ์แห่งมงคลวิหารแดนไกลสมเด็จพระราชาธิบดีหาได้ทรงมีความเชื่อไม่เพราะพระองค์ทรงเข้าพระทัยว่าพระมหาจระเจ้าเป็นปุถุชนคนธรรมดาไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ตั้งแต่วันที่ได้ทอดพระเนตรเห็นพระมหาจระนอนอยู่บนเตียงที่พักกลางวันด้วยยกมือซ้ายขวาขีดไปขีดมาเป็นวิปการกิริยาอันเป็นการขนองมือขนองเท้าธรรมดาของปุถุชนหาใช่วิสัยของพระอรหันต์ผู้มีสติอันไพบูลย์แต่อย่างใดไม่พวกเจ้าเอาอะไรมาว่าปาฏิหาริย์จะเกิดมีขึ้นได้อย่างไรกันเพราะท่านคุณทนอุสุติสะผู้สรานั้นยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงวิเศษอะไรยังเป็นปุถุชนอยู่อันธรรมดาว่าปาฏิหาริย์แห่งการจบในขณะดับขันเข้าสู่นิพพานจะปรากฏมีขึ้นได้ก็แต่เฉพาะแต่ท่านที่เป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวะเท่านั้นในการนี้เราหามีความเชื่อถือในถ้อยคำของพวกเจ้าใหม่ไปกลับไปเถิดเราไม่เชื่อสมเด็จพระบรมกษัตริย์ทาดิษฐ์ผู้ทรงเป็นใหญ่ในลังกาทวีปตรัชนีแล้วก็ทรงกระทำราชกิจต่อไปโดยไม่สนพระทัยในข่าวปาฏิหาริย์แต่อย่างใดข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเชิญเสด็จพระองค์ไปทอดพระเนตรดูเถิดพระพุทธเจ้าค่ะบัดนี้กูตาคารที่ประดิษฐานศพของท่านพระคุณผลอุสุติอุสุดิษฐ์แห่งมงคลวิหารกำลังลอยอยู่บนเบื้องบนอากาศเป็นอัศจรรย์ที่บริเวณพระศรีลาเจดีย์ขอเชิญพระองค์รีบเสด็จไปในบัดนี้เร็วๆเถิดพระเจ้าค่ะหากมิเป็นความจริงตามที่กราบบังคมทูลมานี่แล้วข้าพระบาททั้งหลายขอถวายชีวิตพระเจ้าค่ะเราราชบุรุษซึ่งมีความจงรักในองค์พระมหากษัตริย์แห่งตนและมีความปรารถนาที่จะให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นปาฏิหาริย์นั้นเป็นอย่างยิ่งยังกราบทูลขึ้นอีกด้วยความร้อนใจครั้นทรงเห็นราชบุรุษทั้งหลายเหล่านั้นพากันกราบทูลอ้อนวอนรบเร้าอยู่เป็นนักเป็นหนาชะนี้สมเด็จพระเจ้าสิทธัตถะดิษฐราชาธิบดีซึ่งทรงเคยได้รับความผิดหวังในองค์พระมหาเถระเจ้ามาแล้วครั้งหนึ่งจึงต้องทรงจำพระทัยพระราชกิจให้ข้างไว้ชั่วคราวแล้วเสด็จออกไปพร้อมกับหมู่เสนามาตรราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประชุมพร้อมกันอยู่ในที่นั้นท่านเสด็จมาถึงบริเวณพระศิลามหาเจดีย์ซึ่งมีหมู่มหาชนชุมนุมกันอยู่อย่างหนาแน่นล้วนแล้วแต่แงนหน้าขึ้นไปเบื้องบนอากาศทั้งสิ้นพระองค์ผู้ทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินจึงทรงแงนพระพักทอดพระเนตรขึ้นไปเบื้องบนอากาศบ้างก็ได้ทอดพระเนตรเห็นปาฏิหาริย์แห่งสาวกนิพพานอันน่าอัศจรรย์ในพระทัยจึงทรงมีพระประสาทเลื่อมใสเป็นร่นพรหรือประมาณยกพระหัตถ์ขึ้นถวายนมัสการอยู่หลายครั้งหลายหนเราเชื่อแล้วล่ะว่าพระคุณทนอุสุดิษฐ์มหาเถระท่านเป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวะเจ้าผู้ทรงพระคุณ อันยิ่งใหญ่หากว่าเจ้าผู้มิได้เป็นพระอรหันต์วิเศษแล้วใช่ไหนเลยปาฏิหาริย์อันแสนมหัศจรรย์เช่นนี้จะบังเกิดมีขึ้นได้และพระอรหันต์องค์ใดเล่านั่นที่ท่านดับขันปรินิพพานบนบัลลังก์ซึ่งตั้งอยู่เคียงข้างกับองค์อรหันต์ท่านพระคุณพลอุตุติมหาเถระนั่นพวกท่านทั้งหลายจะพอรู้บ้างหรือไม่พระองค์ผู้เพิ่งเสด็จมาใหม่ยังไม่ทรงทราบความเป็นไปทรงชี้พระหัตถ์ทางเมฆะดำรัสถามโดยความสงสัยเป็นปัลลังก์ที่ประดิษฐานตกองค์พระอรหันต์ท่านพระมหาพยัคฆ์ผู้ชำนาญในพระไตรปิฎกคำพระเจ้าค่ะราชบุรุษเหล่านั้นพากันกราบบังคมทูลพระมหาพยัคฆ์เถระเจ้าของอรหันต์ท่านเข้าสู่นิพพานแล้วหรือน่าแปลกใจนักท่านเข้าสู่นิพพานที่ไหนและท่านเข้านิพพานเมื่อไหร่เหตุไฉนเราจึงไม่รู้เรื่องเลยล่ะสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิษฐ์ผู้ทรงฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาตรัสถามขึ้นด้วยความแปลกพระทัยทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านพระมหาพยัคฆ์เถระเจ้านั้นเป็นที่ทรงรู้จักคุ้นเคยและทรงเคารพเลื่อมใสเป็นอันมากพระผู้เป็นเจ้ามหาพยัคฆ์เถระท่านดับขันเข้าสู่ปรินิพพานเมื่อสักครู่ไม่นานมานี้และที่นี้เองพระเจ้าค่ะราชบุรุษผู้หนึ่งซึ่งรู้เห็นเหตุการณ์โดยตลอดกราบบังคมทูลแล้วก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นถวายให้ทรงทราบโดยละเอียดสมเด็จพระบรมกษัตริย์สัทธาดิษฐ์ได้ทรงสดับเรื่องที่ราชบุรุษผู้นั้นเล่าถวายจบลงแล้วก็ทรงมีพระมนัสเต็มตื่นไปด้วยประสาทะเรื่มใสในคุณแห่งพระอรหันต์ยิ่งจึงทรงมีพระราชดำรัสให้จัดหาเครื่องสักการะบูชามาโดยไวแล้วทรงกระทำสักการะบูชาศพพระอรหันต์ทั้งคู่ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่กูตาคารบนนภากาศนั้นแล้วก็บังเกิดอัศจรรย์บันดาลให้เห็นกันทั่วบริเวณนั้นอีกคือเมื่อสมเด็จบรมกษัตริย์ทรงถวายสักการะบูชาเสร็จแล้วไม่ทันนานพระศีลาเจดีย์ซึ่งประดิษฐานอยู่เหนือกูตาคารเบื้องอากาศนั้นก็มีอาการขยับขยื่นแล้วค่อยเคลื่อนค่อยต่ำลงมาจนถึงพื้นปฐุทาแล้วก็ประดิษฐานอยู่ณที่เดิมส่วนกูตาคารเรือนยอดซึ่งเป็นที่ตั้งศพพระอรหันต์ทั้งสองนั้นก็พลันขยับขยื่นแล้วค่อยๆเคลื่อนค่อยลอยตามศีลาเจดีย์ลงมาจากณภากาศแล้วไปประดิษฐานอยู่นะภูมิภาคพื้นปฐพีข้างเคียงกับพระศิลาเจดีย์เป็นมหัศจรรย์โดยเป็นไปตามคำอธิษฐานขององค์อรหันต์ท่านคุณพลอุตุติสสะมหาเถระทุกประการแล้วจึงมีพระบรมราชองค์การแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสัทธาดิษฐมหาราชบรมนาถบพิตรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีการศพบรรพชิตของอรหันต์สำคัญในพระพุทธศาสนาทั้งสองรูปนั้นเป็นการพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่รับสั่งให้ปวงพุทธบริษัทและพระสงฆ์ทั้งหลายบรรดาที่มีใจเคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาถ้ากันกระทำการสักการะบูชาเป็นอันมากแล้วพอถึงกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระราชาธิบดีสัทธาดิษฐ์ผู้ทรงเป็นใหญ่ก็เสด็จเข้าไปถวายนมัสการแล้วพระราชทานเพลิงก่อนชนทั้งปวงครั้นเสร็จการพระราชทานพระราชพิธีถวายเพลิงศพพระมหาเถระเจ้าทั้งสองแล้วพระองค์ก็ทรงมีพระราชดำรัสสั่งให้ก่อพระเจดีย์บรรจุพระธาตุขององค์อรหันต์ซึ่งทรงคุณอันประเสริฐทั้งสองณบริเวณที่กูตาคารรอยลงมาจากณภากาศและสถิตประดิษฐานอยู่ซึ่งเป็นสถานที่ใกล้เคียงกับพระศิลาเจดีย์นั่นเองแล้วก็ทรงจัดให้มีงานฉลองพระเจดีย์ที่สร้างใหม่ทรงบูชาด้วยเครื่องสักการะพันนานาวรามิตรเป็นมโหฬารสักการะวิธีแล้วก็ สั่งให้เราราชบุรุษดูแลรักษาพระเจดีย์นั้นมิให้เป็นอันตรายโดยมีพระราชประสงค์จัดให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์สอดทิผลแก่ปวงชนชาวลังกาที่พากันมาสักการบูชาด้วยประการฉะนี้ในการที่เป็นอาวสานแห่งบทอันว่าด้วยประวัติของพระเจ้าสีธรรมสุกราชก็เห็นว่าพอสมควรแล้วขอยุติแต่เพียงนี้แต่นี่จะอธิบายในบทอันว่าด้วยปฏิปัสสัทธิวิมุตตินี้ใครที่จะกล่าวสรุปความสำคัญเพื่อให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายกำหนดจดจำได้ง่ายว่าปฏิปัสสัทธิวิมุตตินี้หมายถึงการหลุดพ้นโดยความสงบเย็นเป็นอย่างยิ่งตัวปฏิปัสสัทธิวิมุตติที่แท้จริงก็ได้แก่พระอริยผลญาณอันประเสริฐในพระบวรพุทธศาสนากล่าวคือพระโสดาปัตติผลญาณพระสกทาคามิผลญาณพระอนาคามิผลญาณพระอรหัตตผลญาณพระอริยผลญาณอันประเสริฐทั้ง4ประการนี้แหละเป็นตัวแท้ของปฏิปัสสัทธิวิมุตติในพระบวรพุทธศาสนาสมจริงตามหลักฐานอันปรากฏมีในคัมภีร์สุมังคราวิรานสินีอัฏฐกถาทีฆานิกายโดยอัดบรรณาว่าจัตตาริสามัญญะปรานิมัคคานุภาเวนะกิเลสานังปฏิปัสสะทันเตอุปัตนัตตาปฏิปัสสัทธิวิมุตติติสังขยังกัจฉันติสามัญผลสามัญญผลคือพระอริยผลญาณทั้ง4ย่อมถึงการนับว่าเป็นปฏิสัทธิวิมุตติเพราะเหตุที่เป็นคุณวิเศษซึ่งอุบัติผุดขึ้นหลังจากที่บรรดากิเลสทั้งหลายสงบนิ่งไปโดยอานุภาพแห่งพระอริยมรรคญาณวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุถึงปฏิปัสสัทธิวิมุตตินี้ก็คือต้องเป็นผู้มีโชคดีเกิดมาพบพระศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีใจกอบด้วยเลื่อมใสศรัทธาอุตสาห์จำเริญวิปัสสนากรรมฐานสามารถจังวิปัสสนาญาณให้บังเกิดขึ้นในคันธสันดานแห่งตนจนได้บรรลุถึงพระอริยมรรคญาณอันเป็นสมุจเฉดวิมุตติแล้วต่อจากนั้นพระอริยผลญาณอันเป็นปฏิปัสสัทธิวิมุตตินี้จึงจักอุบัติมีขึ้นตามลำดับนับตั้งแต่ปฏิปัสสัทธิวิมุตติขั้นที่1จนถึงปฏิสัทธิวิมุตติขั้นที่4อันเป็นขั้นสุดท้ายเมื่อพระอริยผลญาณอันเป็นปฏิปัสสัทธิวิมุตติขั้นสุดท้ายอุบัติมีขึ้นในคันธสันดานท่านผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ย่อมจักได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อริยบุคคลซึ่งเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระบวรพุทธศาสนาเป็นผู้ควรแก่การสักการะบูชาของปวงเทพดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นพระมหาคีนาศพเจ้าผู้หมดกิจอยู่จบพรหมจรรย์ครั้นถึงวาระกำหนดอายุไขการแล้วก็จักดับขันเคลื่อนแคล้วเข้าสู่ปรินิพพานบรมสุขเป็นการล่วงพ้นจากมุขมนทนแห่งพญามัจจุราชคือความตายไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดให้ได้รับทุกข์ภัยในวัฏสงสารอีกต่อไปพรรณนาในประวัติของพระเจ้าสีธรรมสุกราชและพรรณนาในวิมุตติธรรมลำดับที่4แต่ย่อคือปฏิปัสสัทธิวิมุตติความหลุดพ้นโดยสงบเย็นเป็นอย่างยิ่งสมควรที่จะยุติลงได้แล้วต่อไปจะได้แสดงนิสรณะวิมุตติหลุดพ้นโดยการสลัดออกไปวิมุตติธรรมลำดับที่5ซึ่งบัญญัติไว้ในศาสนาพรหมจรรย์แห่งองค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ทั้งพวงนี้มีชื่อเรียกว่านิสรณวิมุตติคือความหลุดพ้นโดยการตรัสออกไปนิสรณวิมุตติความหลุดพ้นโดยการตรัสออกไปนี้ขอให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายพึงทำความเข้าใจว่าหมายถึงความหลุดพ้นโดยการสลัดออกไปของพระอรหันต์อริยบุคคลซึ่งเป็นไปในการทั้งสองคือในการปัจจุบันหนึ่งในการอนาคตหนึ่งจริงอยู่เมื่อบุคคลผู้มีวาสนาบารมีอันสังสมมาแต่ปางบักโดยมีพระอรหัตตคุณรุ่งเรืองแก่กล้าอยู่ในขันธสันดานอุตสาหะจำเริญวิปัสสนากรรมฐานตามกระแสพระพุทธพระฎีกาสามารถยังวิปัสสนาญาณให้บังเกิดขึ้นตามลำดับจนกระทั่งได้บรรลุพระอรหัตตมรรคญาณเป็นอันเป็นสมุจเฉทวิมุตติและพระอรหัตอริยผลญาณอันเป็นปฏิปัสสัทธิวิมุตติแล้วท่านยอมได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวะเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเพราะสิ้นกิเลสสังโยชน์ทั้งหลายไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกต่อไปการได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวะเจ้าหลังจากพระอรหัตอริยมรรคญาณพระอรหัตอริยผลญาณบังเกิดขึ้นแล้วนี้จัดเป็นนิสรณวิมุตติในการปัจจุบันเพราะเป็นการหลุดพ้นโดยการสลัดออกไปจากกิเลสสังโยชน์โดยประการทั้งปวงการดับขันเข้าสู่ปรินิพพานหลังจากที่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวะเจ้าแล้วของพระอรหันต์อริยบุคคลทั้งหลายซึ่งจะต้องปรากฏมีขึ้นอย่างแน่นอนในการต่อมาจัดเป็นนิสรณวิมุตติในการอนาคตเพราะเป็นการหลุดพ้นโดยการสลัดออกไปจากภพชาติโดยสิ้นเชิงอธิบายเช่นนี้ยังไม่เป็นที่เข้าใจต้องการที่จะให้ชี้ลงไปอย่างชัดเจนที่สุดบ้างตัวนิสรณวิมุตติแท้ๆนั้นได้แก่อะไรตัวนิสรณวิมุตติแท้ๆได้แก่ยอดธรรมทางพระพุทธศาสนาเมื่อเป็นยอดธรรมแล้วก็ต้องมีไม่มากคือต้องมีอยู่อย่างเดียวเป็นยอดธรรมขอจงกำหนดจดจำให้ดีอยากทราบนักหรือว่ายอดธรรมทางพระพุทธศาสนานี่คืออะไรจะเปิดชมหน้าให้เห็นในการบัดนี้ยอดธรรมทางพระพุทธศาสนาก็คือพระนิพพานอันว่าพระนิพพานนี่แหละเป็นตัวนิสรณวิมุตติที่แท้จริงนะอย่าได้สงสัยอะไรเลยพระนิพพานเมื่อกล่าวถึงพระนิพพานอันเป็นตัวนิสรณวิมุตติเราท่านผู้เป็นพุทธศาสนิกชนก็ควรจะได้ทำความเข้าใจให้เด็ดขาดลงไปว่าพระนิพพานอันเป็นนิสรณวิมุตตินี้เป็นคุณสมบัติพิเศษของพระอรหันต์อริยบุคคลประเภทเดียวเท่านั้นแต่การได้รู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะแห่งพระนิพพานพร้อมทั้งการได้ลิ้มรสแห่งพระนิพพานและการได้เสวยอมตะสุขอันเกิดจากความบันดาลแห่งพระนิพพานนั้นย่อมปรากฏมีขึ้นได้โดยแท้แก่พระอริยบุคคลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลพระสกทาคามีอริยบุคคลหรือพระอนาคามีอริยบุคคลก็ตามหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันอริยบุคคลเป็นต้นแม้ว่าจะเป็นพระอริยบุคคลชั้นต่ำกว่ายังไม่สามารถที่จะบรรลุถึงนิสรณวิมุตติอันเป็นคุณสมบัติพิเศษของพระอรหันต์ถึงกระนั้นท่านก็ถึงกระนั้นท่านก็ย่อมมีปัญญาวิเศษสามารถที่จะเห็นตัวพระนิพพานได้อย่างถูกต้องชัดเจนในขณะที่พระอริยมรรคอริยผลบังเกิดขึ้นในขณะที่ท่านอธิษฐานเข้าผลสมบัติตามอำนาจแห่งพระอริยมรรคอริยผลที่ตนได้บรรลุนั่นนั้นหากจะมีปัญหาสอดแทรกเข้ามาในการบัดนี้ว่าในฐานะที่เราท่านเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาและปฏิญาณตนเป็นพุทธศาสนิกชนก็ย่อมได้ยิน ได้ฟังคำสอนทางศาสนาถึงเรื่องพระนิพพานอยู่เนืองๆว่าพระนิพพานเป็นธรรมวิเศษพระนิพพานเป็นธรรมประเสริฐพระนิพพานเป็นธรรมสูงสุดพระนิพพานเป็นยอดของพระพุทธศาสนาดังนี้แล้วก็พรรณนาคุณวิเศษของพระนิพพานไปต่างๆนานาสุดแต่ปัญญาและบริหารของท่านผู้สอนจักพาไปซึ่งเมื่อฟังแล้วก็ให้มีใจเลื่อมใสเกิดอยากจะได้เห็นพระนิพพานขึ้นมาคือว่าอยากจะรู้จักตัวพระนิพพานเป็นกำลังดังนั้นขณะนี้ก็ได้โอกาสดีแล้วเพราะว่าท่านกำลังอธิบายเรื่องพระนิพพานอันเป็นนิตรณะปิมุตอยู่ก็ดียังใครที่จะขอร้องให้กรุณาชี้ให้เห็นตัวพระนิพพานอย่างชัดแจ้งสักหน่อยเถิดเป็นไรโดยชี้ให้เห็นชัดตรงไปทีเดียวจะได้หรือไม่ได้ล่ะวิสัชนาว่าไม่ได้ถึงจะอ้อนวอนขอร้องด้วยประการใดๆก็ไม่มีใครสามารถที่จะชี้แจงให้เห็นตัวพระนิพพานอย่างชัดแจ้งได้ขอบอกตรงๆว่าไม่มีใครในโลกนี้หรือโลกไหนที่จะสามารถพาใครต่อใครให้ไปดูตัวพระนิพพานหรือสามารถทำให้เกิดความเข้าใจซาบซึ้งและรู้รสชาติแห่งพระนิพพานได้อย่างแน่นอนยิ่งอยู่ในโลกปัจจุบันทุกวันนี้ถึงแม้จะมีผู้พยายามกล่าวถึงเรื่องพระนิพพานกันอยู่มากมายอธิบายกันถึงลักษณะแลพระนิพพานว่ามีลักษณะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปอย่างนั้นเองคือว่ากันไปตามสติปัญญาและจินตนาการของผู้ว่าและโดยมากก็ปรากฏว่าตนของผู้อธิบายเรื่องพระนิพพานนั่นแหละจะได้มีสติปัญญารู้จักตัวพระนิพพานอันแท้จริงในพระพุทธศาสนาแม้แต่สักนิดหนึ่งก็หาไม่ได้คิดค้นด้นเดาแล้วก็กล่าวออกไปตามอัตโนมัติวิสัยเมื่อเป็นเช่นนี้ต่อให้มีเวลาพูดและฟังเรื่องพระนิพพานกันไปจนสิ้นลมปราณก็ไม่สามารถที่จะเห็นตัวพระนิพพานอันแท้จริงได้บัดนี้ขอให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายจงพากันเข้าใจไว้โดยตระหนักเถิดว่าการที่บุคคลจะมีโอกาสเห็นตัวพระนิพพานอันแท้จริงได้อย่างแจ้งชัดนั้นจะเป็นแต่เพียงอาศัยสุตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการสดับตรับฟังหรืออาศัยจินตามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากจิตจินตนาการไปตามปัญญาใสนั่นไม่ได้โดยที่แท้ต้องอาศัยภาวนามยปัญญาคือปัญญาพิเศษที่เกิดขึ้นจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นด้วยเหตุนี้เมื่อท่านผู้มีปัญญาเกิดความปรารถนาใคร่จักได้ยนต์ชมหน้าพระนิพพานอยากเห็นตัวพระนิพพานอย่างชัดเจนและใคร่จักได้รู้ได้เห็นว่าพระนิพพานมีลักษณะหรือมีรสชาติเป็นอย่างไรบ้างอย่างนี้แล้วก็จะนิ่งเฉยอยู่ทำไมล่ะวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นหลักการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงตัวพระนิพพานที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ทรงพระมหากรุณาประทานไว้ให้พวกเราโดยเฉพาะเวลานี้ก็ยังปรากฏมีอยู่ในโลกยังไม่เสื่อมสูญสิ้นหมดไปรีบลุกขึ้นขวนขวายปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นหลักการให้เข้าถึงตัวพระนิพพานกันเถิดเป็นไรหากไม่ใช่เป็นผู้อาภัพอัปปาทนาจริงๆแล้วรับรองว่าเป็นต้องได้เห็นพระนิพพานด้วยตัวของตัวเองอย่างแน่นอนเพราะพระนิพพานอันบวรนี้แม่ผู้มีวาสนาเพียงแค่พระโสดาบันก็สามารถที่จะเห็นได้อย่างเด่นชัดทีเดียวเมื่อได้เห็นพระนิพพานอย่างเด่นชัดด้วยตนเองเช่นนี้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีความสงสัยหรือเที่ยวไตร่ถามใครต่อใครในเรื่องพระนิพพานนี้ให้เหนื่อยยากกันอีกต่อไปและถ้าจะมีใครอวดวิเศษว่าตูข้าเป็นผู้มีปัญญาผ่องใสสามารถที่จะอธิบายลักษณะพระนิพพานได้แล้วก็พรรณนาพระนิพพานไปว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ที่ได้เห็นพระนิพพานมาแล้วคือพระโสดาบันท่านก็อาจที่จะมีสติปัญญาตัดสินได้เลยว่า คนที่อวดวิเศษกล่าวถึงพระนิพพานนั้นเขามีปัญญาพรรณนาลักษณะพระนิพพานได้อย่างถูกต้องท่องแท้หรือว่าเขาเป็นแต่เพียงคนโง่แต่อุตส่าห์กล่าวถึงพระนิพพานโดยวหารเป็นอัตโนมัติตามภาษาของคนอวดฉลาดที่ไม่มีความรู้แต่อยากจะชี้โดยเหตุที่พระนิพพานอันเป็นยอดธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นธรรมวิเศษที่มีค่าควรแก่การที่จะรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนมากกว่าที่ควรจะอธิบายให้ฟังดังกล่าวมาฉะนั้นในการบรรยายเรื่องพระนิพพานอันเป็นนิสรณวิมุตตินี้จึงจะของดไว้ไม่อธิบายลักษณะพระนิพพานว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เป็นที่น่ารำคาญแก่ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายแต่จะขอรวบรัดไปอธิบายถึงประเภทแห่งพระนิพพานเลยทีเดียวว่าพระนิพพานอันเป็นตัวนิสรณวิมุตตินี้เมื่อแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆก็ได้สองประเภทคือสัพปาทิเสสนิพพานอันได้แก่นิสรณวิมุตติในการปัจจุบันประเภทหนึ่งและอนุปาทิเสสนิพพานอันได้แก่นิสอันได้แก่นิสรณวิมุตติในการอนาคตประเภทหนึ่งซึ่งมีอรรถอธิบายตามลำดับคือสัพปาทิเสสนิพพานหนึ่งอนุปาทิเสสนิพพานหนึ่งสัพปาทิเสสนิพพานคือนิพพานที่มีเบญจขันธ์มีชีวิตยังอยู่เพิ่งเข้าใจอนุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานที่ดับเบญจขันธ์ดับชีวิตแล้วนี่เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานเพิ่งเข้าใจสัพปาทิเสสนิพพานส่วนระยะเวลาเร็วยิ่งกว่าเสี้ยวหนึ่งแห่งวินาทีในขณะที่พระอรหัตตมรรคญาณอันเป็นสมุจเฉทวิมุตติและพระอรหัตตผลญาณอันเป็นปฏิสัทธิวิมุตติอุบัติขึ้นในขันธสันดานแห่งท่านผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานตามกระแสพระพุทธฎีกานั้นท่านก็ย่อมได้สำเร็จพระอรหันต์อริยบุคคลซึ่งเป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นพระมหาขีณาสพผู้สิ้นอาสวะสังโยชน์สมควรแก่สักการบูชาของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในขณะที่ท่านผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มหากีณาสกนี่แลนับว่าท่านได้เข้าถึงสัพปาทิเสสนิพพานอันเป็นนิสรณวิมุตติในการปัจจุบันสัพปาทิเสสนิพพานอันเป็นนิสรณวิมุตติในการปัจจุบันแน่หมายถึงพระนิพพานที่ยังไม่อุปทานขันธ์ 5เหลืออยู่คือพระนิพพานของพระอรหันต์อริยบุคคลที่ยังเป็นไปกับด้วยขันธ์ 5เพราะคำว่าสัพปาทิเสสนิพพานนี้แปลว่าพระนิพพานที่มีอุปทานขันธ์ 5เหลืออยู่กล่าวให้รู้ง่ายๆก็ว่าเป็นพระนิพพานของพระอรหันต์ที่ยังชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นเองคือองค์ท่านเองนะยังมีชีวิตอยู่ยังไม่นิพพานแต่ว่ากิเลสสังโยชน์ของท่านนิพพานดับหายไปหมดแล้วดังนั้นจึงมีโวหารเรียกพระนิพพานประเภทนี้เรียกโวหารหนึ่งว่ากิเลสนิพพานพระอรหันต์อริยบุคคลผู้มีจิตผ่องแผ้วปราศจากกิเลสทุรีซึ่งได้บรรลุนิสรณวิมุตติในการปัจจุบันคือสัพปาทิเสสนิพพานหรือกิเลสนิพพานนี้ขอให้ท่านผู้มีปัญญาพึ่งทำความเข้าใจไว้จงดีว่ากิเลสสังโยชน์ทั้งหลายของท่านเท่านั้นที่ดับสนิทตลอดกาลทุกวันเวลาแต่ว่าองค์ท่านเองไม่ใช่อย่างนั้นคือไม่ใช่ว่าองค์ท่านจะดับคือไม่ใช่ว่าองค์ท่านจะเข้านิพพานดับสนิทอยู่ตลอดกาลหรือยึดหน่วงเอาพระนิพพานมาเป็นอารมณ์อยู่เสมอไปทุกเวลานาทีโดยที่แท้โลกิยารมทั้งหลายกล่าวคือการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นการรู้รสการสัมผัสหรือการนึกคิดอารมณ์อื่นนอกจากพระนิพพานขอยุติแต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ีตั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เอาขึ้นมาโบสถ์พระเอาขึ้นมาพักบนนี่มีโบสถ์ไหมให้โบสถ์มาทางนี้ให้โบสถ์มาทางนี้ก็ได้นี่เอาโบสถ์มาทางนี้อีกโอ้พระก็มากไปด้วยจนหาที่นั่งไม่ได้เลยเอานั่งที่นี่เอาขึ้นมาพระขึ้นมาให้โบสถ์จากพักนั่งขึ้นมาที่นี่ให้โบสถ์เออเอาไว้ที่นี่ดูนะพระมากก็ด้วยเออไม่มีที่จะนั่งเลยเออวางนี่วางโยโต้สีผ้าเป็นไงสีผ้านี่ดูเพื่อนดูฝูงกันบ้างก็ดีอยู่อย่าดูแต่ตัวเองคนเดียวมันขวางโลกให้ดูเฉลี่ยไปหมดมันจึงไม่ขวางถ้าดูหมู่ดูเพื่อนแล้วอย่างนี้จะไม่มีมีดูแต่ตัวเองมันก็ขวางได้ใช่ไหมล่ะถูกหรือผิดที่พูดนี่นั่นแหละถ้าดูแต่ตัวเองชอบอะไรมันก็ทำอย่างนั้นถ้าดูหมู่ดูเพื่อนดูวงกว้างไปมันเฉลี่ยเข้าถึงกันก็เป็นความถูกต้องนั่นแหละมันมีโอลืมชื่อสนองเลยเนี่ยหรือไม่ใช่
2: สัมพันธ์ครับผม
1: สัม
2: อาจารย์สัมพันธ
1: ์
2: คร
1: ับ สัมพันธ์
2: ครับสัมพันธ์ที่อุปถัมภ์ปู่สองวันครับ
1: อืม
2: ตรงนี้ครับ
1: อืม
2: มันถวายทองหลวงตาหลายครั้ง
1: มันจำไม่ได้ถวายทองเลยเออวางเดี๋ยวนี่ไว้ละกองไว้ไม่ได้นี่พระอาจารย์สัมพันธ์ธีระปัญโยพระอุปัฏฐากหลวงปู่สังวานเขมโกและคณะพระวัดสังฆทานขอน้อมถวายทองคำน้ำหนักรวม17.75 บาทเงินสดจำนวน620 บาทเอาสาธุพร้อมกันจ้ะอืมวันนี้แล้วยี่สิบหกเจ็ดอะไรกี่บาทลืมเออ17.75 บาทเจ็ดที่มาตังหาได้ง่ายๆหรือทอง17 บาทนั่นน่ะหาแทบเป็ดแทบตายหลวงตาหามาตั้งแต่มื้อเช้าตั้งแต่ตื่นนอนยังไม่เจอหมู่เพื่อนหามาให้ถึงได้เจอแสดงว่าเรานิวาสนาอาภัพสู้หมู่เพื่อนไม่ได้นั่นน่ะหลวงตาบัวหาทองตั้งแต่ตื่นนอนจนป่านนี้ไม่ได้สักบาทเดียวเป็นหมู่เพื่อนหามาให้จึงมีขึ้นมาสุดท้ายวาสนาก็อยู่กับหมู่กับเพื่อนอาศัยหมู่เพื่อนเป็นวาสนาเข้าใจไหมล่ะตัวเองไม่เป็นท่าหาแต่เช้ายันค่ำไม่ได้อะไรเลยเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยขึ้นอยู่กับวาสนาดีละเดี๋ยวจะให้พรนะให้พรแล้วก็กลับกันไปได้แหละเพราะพระปลุกประชาชนมีเยอะนะให้ศีลให้พรมีความสุขความเจริญปฏิบัติศีลธรรมด้วยความราบรื่นดีงามเป็นสุขเออละทีนี้สมบูรณ์แล้วนี่ได้มาให้ทานผมเออเอาฟังกล่าวกันนะมีละเออไว้นี่นั่นละมีละขอบบุญขอบคุณมากๆนะของเรานี่จะได้เขาเป็นหัวใจของชาติเราเออเอากราบได้คนแน่นหรือว่าไงมันแน่นหมดเลยคนเออไปสวัสดีนะเออขอบคุณขอบคุณมากมากนะค่อยๆไปเออไปทางไหนก็ไปออกนะนี่ออกข้างหลังมาทางนี้เลยก็ได้นี่ทอง17 บาท17 บาท75 ตังค์ ทองไม่ใช่น้อยๆ17.75 บาทจ้าเออทอง17.75 บาทจ้าแน่นไปเลยฝนตกเอ๊ะก็ไม่เห็นตกมากอะไรทำไมตามถนนนี่นั้นน้ำเลยท่วมไปหมดไม่เป็นอะไร
2: ตกมาก
1: เหรอเนอะ
2: ตกมาก
1: ตกหนักเหลือเอ๊ะเราอยู่ข้างในนี่มันออกมาเห็นน้ำเต็มไปหมดมันยังไงกันนี่วะถือรถถือร่มกั้นร่มออกไปเลยมีน้ำเต็มถนนน้ำเต็มถนนแล้วก็ใส่รองเท้าแล้วเดินบุกใหญ่เลยมันเป็นยังไงนี่เนาวะใส่นั่นแหละใส่รองเท้าเดินไปนึกว่าที่แรกจะไม่มีน้ำเอาร่มนั่นแหละเห็นฝนน้ำเปียกหรือตามแถวนี่อ้าวมันยังไงนี่วะได้ร่มแล้วก็เดินออกไปดูพอไปดูฝนที่ไหนน้ำเต็มไปหมดเต็มมันเลยเข้าตาจนแล้วบุกเลยทีเดียวไอ้น้ำไม่มีความหมายใส่รองเท้าตามติ่มตามติ่มไปเลยออกนู่นออกนู่นไปหนึ่งไปศาลาบุกน้ำไปเลยนะเอามาแล้วก็ถอดรองเท้าทิ้งมันนะมึงเปียกมึงอยู่นี่กูไม่เปียกกูไม่อยู่แล้ว เราโดดคนนี้รองเท้าเลยทิ้งไว้นั่นนั่นเห็นไหมวะน้ำฝนดูมันไปทำนั้นน้ำเต็มหมดเลยนะน้ำเดินไปนี่ออกไปนี่ออกไปนี่น้ำเลยเต็มไปหมดมันเลยเข้าตาจนยังไงก็ถอยไม่ได้แล้วบุกเลย บุกน้ำเดินไปในถนนตุ้มปั้มตุ้มตั้มไปเลยใส่รองเท้าไปบุกใหญ่เลยมาถึงนี่ถอดรองเท้าทิ้งมันแล้วก็เข้ามาเนี่ยตอน6 โมงนี่มั้งเราไปน่าจะเป็น6 โมงมีที่นั่งกันไหมล่ะวันนี้นะนู่นล่ะมีที่นั่งกันไหมล่ะโอ้ลูกชายปั๊มมาถึงแล้วยังไม่รู้ฮะ
3: มาแล้วค
1: ่
3: ะ
1: ฮะมาถึงแล้วเหรอโอ้รถใหญ่กี่คัน3 คันมีรถใหญ่นี่มีพอคันละ3 คนไหมเนี่ยเราก็ขโมยแหวกกว่าที่นี่มันลุมตามที่นี่มากกว่าเนี่ยเพราะงั้นเราจึงถามจะนุ่งรถใหญ่รถบัสรถใหญ่3 คันมันมีคันละ3 คนไหมวะแต่ของเราเนี่ยมันจนมองหารถไม่เห็นมันแน่นทั้งภายในภายนอกไปนู่นไปวัดเสือวัดหลวงตะบัวไปนู่นเยี่ยมเสือไปดูเสือแล้วก็ดูสัตว์ต่างๆฝนมันตกหนักเผื่อเราอยู่ในห้องนะจะออกมาเห็นเงามันเกิ่งไปหมดแล้วดูกุฏิเปียกหมดเลยเอ้าวะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นไอ้ร่มไปเลยโยมมันตกมากเหรอวะเดินไปนี่น้ำมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อย

ทพฝนไม่ตกนึกว่าไม่มีฝนมานี่มาเจอฝนก็ได้นะมาสังฆทานหลวงพ่อสังวานนี่ได้มากนะหลวงพ่อสังวานนี่ได้มากที่สุดเพราะเราถึงบุญถึงคุณเดี๋ยวเรายังเป็นยากศกก็อยู่เพราะบุญคุณของท่านมีเต็มตัวเรามาเชื่อเราไปเยี่ยมศพท่านเรื่อยมาท่านเป็นคนกว้างขวางยึดเขียนแก่ประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ส่วนรวมนี่เป็นสำคัญก็จิตใจกว้างขวางเข้ากันได้จิตใจครับแคบออกกระจายไปส่วนรวมไม่ได้แม้จะอยู่กับตัวเองก็ไม่พออยู่พอสิ่งมีมากเท่าไรหรอกมันไม่พออยู่ในหัวใจนะใจไม่พอสักอย่างเดียวได้มากมาเท่าไรก็ไม่พออันที่เรียกว่านัตถีตัณหาสมานัตถีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงยังมีฝั่งมหาสมุทรทะเลมีแต่ฝั่งแม่น้ำคือตัณหานี่ไม่มีนั่นตั้งเอาเถอะครอบไปได้หมดสามแดนโลกธาตุนี้แม่น้ำตัณหานี่ครอบหมดไม่มีฝั่งเลยสามโลกธาตุแม่น้ำตัณหาครอบหมดพูดถึงนิพพานแล้วคือผู้ข้ามฝั่งนี้ได้แล้วใช่ก็บอกพูดไม่จรัสปากว่าตัณหาเนี่ยมันพาคนให้หูหนวกตาบอดไปหมดนะมืดที่สุดคือตัวตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานครอบไปหมดฟังจะว่าสามแดนโลกธาตุตัณหาคือความอยากนี้ครอบหมดไม่มีอิ่มพอจึงเรียกว่าอยากไม่ถอยไม่มีคำว่าตัณหานี่เคยอิ่มพอเลยไม่มีท่านคิดดูว่าแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงกว้างขนาดไหนสุดสายหูสายตายังสู้แม่น้ำคือตัณหานี่ไม่ได้ตัณหานี่ครอบหมดสามแดนโลกธาตุครอบหมดเลยแม่น้ำคือตัณหาใหญ่กว่าทุกอย่างครอบได้ถึงแดนสามแดนโลกธาตุครอบได้หมดจึงเป็นเรื่องใหญ่โตว่านี่แหละที่สัตว์ทั้งหลายแหวกว่ายอยู่ทุกวันนี้ก็แหวกว่ายอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี่เป็นฝั่งของกิเลสของตัณหานี้ทั้งนั้น มันจึงกว้างขวางมากลึกซึ้งมากทีเดียวเกินกว่าที่จะตามรู้ตามเห็นโทษของมัน มีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นเห็นได้อย่างชัดเจนเต็มหัวใจปล่อยได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเลยแล้วคำว่าความอยากในหัวใจท่านจึงไม่มีความอยากในใจของพระอรหันต์ไม่มีเห็นมาอันนี้ดีนะก็ดีไปตามธาตุตามขันธ์ตามสมมุตินิยมแต่ไม่ดีเข้าถึงใจเพราะใจนี้เลิศเลอครอบไปหมดอีกแล้วใจนี้เลิศเลอครอบโลกธาตุกิเลสอยู่เพียงโลกธาตุธรรมะนี่ครอบโลกธาตุครอบไปหมดบรรดาสมมุติทั้งมวลนี่วิมุตติครอบไปหมดเลยนี่ว่างั้นธรรมจริงเรียกว่าโลกุตรธรรมเป็นธรรมเหนือโลกโลกก็คือนี่แหละสามโลกธาตุนี้เรียกว่าโลกทั้งนั้นธรรมนี้ข้ามไปหมดสูงกว่าทั้งหมดเลยเรียกว่าโลกุตรธรรมแปลว่าธรรมที่สูงเหนือธรรมเหนือโลกนั่นหรือว่าทำสูงกว่าโลกล้วนเหนือโลกก็ไม่ผิดอันเดียวว่าโลกุตรธรรมเหนือตลอดเลยมีเท่านี้แหละเหนือกิเลสได้เพราะฉะนั้น

0: แก้กิเลสได้โดยสิ้นเชิงสำหรับผู้มีความสามารถแก้ได้หมดไม่มีกิเลสตัวใดเหลือตัวใหญ่ๆของกิเลสก็คือความโลภความโกรธราคะตัณหามีโมหะเป็นรากฐานสำคัญแห่งความโลภความโกรธราคะตัณหาเหล่านี้มีโมหะเป็นสำคัญโมหะก็คือความมืดบอดจะเป็นอะไรไปหูมีตามีไปใช้กับกิเลสตัณหาไม่ได้ล้มเหลวไปหมดเพราะกิเลสตัณหาเหนือกว่าคนเรามีหูมีตาดีทำไมจึงอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาถ้าว่าตาดีข้ามกิเลสไปสิตาดีหูดีใจดีเอาข้ามกิเลสตัณหาที่ว่าเนี่ยความโลภความโกรธราคะตัณหาความหลงเนี่ยเอาข้ามไปให้ได้สิมีไม่มีใครข้ามได้นะมีแต่ธรรมเท่านั้นข้ามได้เช่นท่านจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมธรรมนี่เป็นธรรมเหนือโลกโลกคือโลกของกิเลสตัณหาทั้งสามแดนโลกธาตุนี้เรียกว่าโลกทั้งนั้นธรรมะนี่ครอบไปหมดเลยเหนือหมดจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมกิเลสเอื้อมไม่ถึงท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วเอื้อมไม่ถึงกิเลสเอื้อมไม่ถึงแต่ว่าอะไรดิบอะไรดีก็ตามเพราะฉะนั้นจึงได้พูดได้เต็มปากโดยไม่สะทกสะท้านที่ว่าเป็นบ้าหายิ่งกับลาภกับยศเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเราเพื่อจะหนีจากสิ่งเหล่านี้ละสิ่งเหล่านี้ยังเสาะแสวงยังเป็นบ้าดีดบ้าดิ้งเป็นกิเลสตัณหาเสริมกิเลสเข้าไปอีกอยากได้ยศได้ลาภได้ความสรรเสริญเยินยอสิ่งเหล่านี้มันเหมือนมูดเหมือนคูดถ้าเทียบกับอัตถธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีอะไรเกินธรรมธรรมเหนือหมดนั่นแต่ยังมาหามูดหาคูดหาความยกยอปอปั้นความสรรเสริญเยินยอหายศหาลาภนี่ก็คือหามูดหาคูดนั่นเองเพราะเมื่อจะเทียบแล้วก็คือเห็นว่ามูดคูดนี้ดีกว่าธรรมจึงไม่มองดูธรรมผู้ที่มองดูธรรมแล้วจะไม่หาสิ่งเหล่านี้เลยยิ่งผู้ละสิ่งเหล่านี้ได้หมดแล้วยิ่งสนุกดูด้วยความสลดสังเวชคือธรรมชาตินั้นเลิศขนาดไหนอันนี้มันก็เหมือนมูดเหมือนคูดที่โลกทั้งหลายจมกันอยู่ในสิ่งเหล่านี้ธรรมไม่จมผู้ทรงธรรมแล้วเหนือไปโดยลำดับทรงธรรมสุดขีดแล้วเหนือหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนี่คือว่าขอเสนอขอยศขอลาภมันฟังไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถึงกล้าพูดให้เดินบิณฑบาตไปหน้าพระราชวังที่ตอนที่จะอะไรเฉลิมพระชนที่ครองราชสมบัติมา60ปีเหรอนั่นน่ะจะมีพิธีขึ้นเฉลิมพระชนและพวกหิวพวกโหยพวกกิเลสตัณหาหน้าด้านมันก็วิ่งขอกันเสนอขอยศขอลาภมันจะเพราะพระเหล่านี้ออกหน้าออกตาหยาบโลนที่สุดพูดให้ชัดเจนเรียนมาเดียวกันปฏิบัติมาเดียวกันทำรู้มาเดียวกันมาขวางทำอะไรนั่งหนาถึงขนาดหน้าด้านขวางทำหาขอมาทำไมขอลาภขอยศศีลธรรมที่เป็นของเลิศเลิศทำไมไม่หาทำไมไม่ขอศีลธรรมอยู่ในตัวเองพระพุทธเจ้าประทานให้เรียบร้อยแล้วทำพระนั่นแหละเป็นผู้ที่จะครองอัดครองทำครองมรรคผลนิพพานที่เลิศเลอกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วทำไมไม่สนใจหาไปขออะไรหาขอหมูดขอคูดหาราบหายศสรรเสริญในชั้นนั้นชั้นนี้มีแต่ลมปากมีแต่ลมแรงๆหัวใจแห้งผากจากอัดจากทำมันเกิดประโยชน์อะไรหัวใจชุ่มในธรรมหัวใจเต็มด้วยธรรมแล้วไม่ตื่นเพราะจริงๆนี่มันต่ำขนาดไหนเทียบก็ได้กับมูดกับพูดพระองค์จึงสอนให้ละนั่นพวกเรายังเป็นบ้ายังหากันอยู่มันน่าสลดสังเวชพูดอย่างจะใครจะว่าเป็นไงก็ว่าเดินบิณฑบาตหน้าพระราชวังขอบิณฑบาตไม่ให้พระราชทานลาภยศกับพวกพระหัวโลนที่ลืมตัวหน้าด้านนี่ว่าอย่างนั้นเลยนะมันขอหามาทำไม ขายสันดานเจ้าของว่าหยาบโลนมากทีเดียวไปขอยศขอลาภพระแท้ๆบวชมาหาอัตถธรรมซึ่งเป็นของเลิศเลยยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้แล้วกลับไปขอสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นหมูมวนคู่ได้ยังไงเนี่ยมันน่าคิดอยู่มากนะเพราะฉะนั้นการพูดนี้จึงไม่ผิดเอาค้านมาขยันค้านไม่เห็นมีใครค้านมาเราก็ประกาศออกทั่วประเทศไทยแล้วทางวิทยุบิณฑบาตเดินผ่านพระราชวังขอบิณฑบาตไม่พระราชทานลาภยศให้พวกพระหัวโลนๆนี่มันลืมเนื้อลืมตัวทำที่พระเจ้าประทานให้แล้วมันไม่ยอมเอามันไปหาลาภหายศนินยอสรรเสริญซึ่งเป็นเหมือนมูดเหมือนคูดมันต่ำขนาดไหนกับจิตใจที่ไปขออย่างนั้นแสดงว่าจิตใจนี้ต่ำมากที่สุดจึงต้องไปขอสิ่งที่ต่ำซึ่งมันเข้ากันได้สิ่งที่สูงคืออัตคือธรรมทำไมไม่หาไม่ปฏิบัติตัวสังขังชนังกัจฉามิของพวกเราท่านไปหาขอลบยศขอลาภที่ไหนเป็นสังขังชนังกัจฉามิพระพุทธเจ้าคือศาสดาองค์เอกท่านไปขอยศขอลาภจากใครแล้วสังขังชนังกัจฉามิพระสงฆ์สาวกได้อบรมธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วได้ทำเข้ามาครองใจจนกระทั่งได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงขั้นบริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงขึ้นมาภายในใจแล้วเป็นสังขังสรกฉามิได้เต็มดวงเต็มดวงท่านไปขอใครนั่นแล้วพวกเราจึงมาขออะไรรวมๆตรงแรงมันขัดกันมากนะจิตใจแสดงว่าต่ำมากทีเดียวถ้าจิตใจยังมีทำแฝงอยู่แล้วจะไม่ขอละอายตัวเองขอไปหาทำอะไรเรามาหาทำเป็นของเลิศเลยสิ่งก็สิ่งเหล่านั้นแล้วยังโดดไปหาขอสิ่งต่ำซามอีกยากมากไหมหัวใจพระเราพิจารณาให้ดีถ้าจิตใจไม่ต่ำถึงขนาดนั้นไม่แสดงความลาโมกโจกเปรตหน้าด้านออกมาจะละอายตัวเองขอไปทำไมทำหาที่พระพุทธเจ้าสอนให้หาธรรมต่างหากไม่หาสิ่งเหล่านั้นนี่นะเมื่อหาธรรมแล้วได้ธรรมแล้วบกพร่องไม่พอที่ไหนให้เอาไปทุนขอพระพุทธเจ้าหรือไปฟ้องพระพุทธเจ้าก็ได้ว่าธรรมที่พระองค์ประทานให้แล้วนั้นไม่สมดุลหรือสู้โลกเขาไม่ได้ต้องขอโลกเขามาเสริมมันถึงจะสวยงามถึงจะน่าดูอย่างนี้มีที่ไหนไม่เคยมีถ้าลงใครได้เข้าถึงธรรมแล้วเลิศไปตลอดไปขอมาหาอะไรพูดให้มันชัดเจนนี่แหละภาษาธรรม ใครจะว่าดุด่าว่ากล่าวหรือเผ็ดร้อนขนาดไหนเอาว่าเผ็ดของธรรมร้อนร้อนของธรรมเพื่อเผากิเลสดุเดือดบุเดือดของธรรมเพื่อจะต้มกิเลสให้แหลกให้เปื่อยไปทำไปอย่างนั้นไม่ได้มาต้มตัวเองเหมือนอย่างพูดที่ว่านิ่มนวลอ่อนหวานนั่นมันต้มตัวเองได้ยศได้ลาภมาว่าเป็นชั้นนั้นชั้นนี้ไม่ทราบว่าชั้นขี้หมูขี้หมาอะไรมีแต่ลมลมแรงแรงหัวใจที่มีธรรมไม่หานะจ้าอยู่ในหัวใจนี่ไปหาที่ไหนพระพุทธเจ้าเป็นองค์ขปยานพระองค์แรกแล้วที่สอนแสวงธรรมได้จัดรูปเป็นศาสดาของโลกพระองค์ไปหาอะไรกับใครตั้งแต่วันจัดรูปแล้วมิจะบอกปัดออกให้หมดสิ่งเหล่านั้นเป็นของจอมปลอมแล้วกาฝากมหาภัยด้วยใครไปติดพันกับมันนะเป็นกาฝากมันเกาะเอาแหลกเหลวไปหมดศีลธรรมไม่มีในใจจะมีแต่สิ่งโสกโปกราโมกที่เป็นกาฝากมหาภัยนี่เท่านั้นเต็มหัวใจกิริยาอาการแสดงออกมีแต่พวกกาฝากมหาภัยทำไม่มีเกิดขึ้นไม่ได้นี่เราได้สอดแสวงหาธรรมแล้วสิ่งนั้นจะกระจายออกไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นผู้ท่านสอดแสวงหาธรรมหาอย่างนั้นเรื่องธรรมได้เข้าสู่ใจแล้วมันจะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไปนี่ไม่มีธรรมในใจเลยมันจึงเที่ยวหาเกาะหายึดในสิ่งที่ไม่เป็นท่าเป็นทางแล้วกลายเพิ่มความไม่เป็นท่าเป็นทางเข้าไปอีกในพระองค์นั้นผู้เสาะแสวงหาธรรมเช่นนั้นนะแต่ผู้ตั้งใจหาธรรมตามศาสดาสอนแล้วจะไม่ยุ่งกับสิ่งเหล่านี้เลยมีลาภเสื่อมลาภโลกธรรม8ว่าไงสอนให้ละหมดมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญนินทามีสุขมีทุกข์เกื้อป้นกันอยู่ในโลกธาตุนี้มันมีทั้งหมูดทั้งผูดเต็มไปหมดฉลาดปัดออกให้หมดให้เหลือแต่ธรรมชาติภายในหัวใจทองทั้งแท่งคือธรรมชาติ ต็มหัวใจแล้วขออะไรที่ไหนไม่ต้องขออยู่ที่ไหนสง่างามตลอดเวลาท่านผู้มีจิตใจที่ผ่องใสจนกระทั่งถึงบริสุทธิ์แล้วอยู่ที่ไหนสว่างจ้าตลอดไม่ว่าท่านยืนท่านเดินท่านนั่งท่านนอนธรรมชาติแห่งความสว่างนั้นไม่อยู่กับยืนกับเดินกับนั่งกับนอนนะอยู่กับความสว่างไม่มีการสถานที่เวลาเป็นอาการิโกตลอดคือใจที่สว่างจ้าภายในหัวใจท่านจะอยู่ในร่มไม้ชายเขาที่ไหนก็จ้าอยู่ในนั้นจ้าอยู่ในนั้นเหมือนทองทั้งแท่งไปวางไว้ที่ไหนก็จ้าจ้าทองทั้งแท่งแล้วจิตใจจึงเทียบเหมือนทองทั้งแท่งมีที่สง่างามสุดโลกสุดสงสารแล้วอยู่ที่ไหนก็จ้าไปหมดได้สิหรือว่าไงมีความสมองที่ตรงไหนจิตนั่นแหละท่านจึงให้แสวงหาธรรมธรรมนี้เกิดได้จากพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แล้วธรรมทั้งหลายมีอยู่แต่ค้นไม่พบค้นไม่เจอหรือไม่ค้นพระพุทธเจ้าทรงค้นพบเป็นพระองค์แรกเลิศเลอขึ้นมาในวันตรัสรู้ที่แรกเลยแล้วสาวกทั้งหลายได้ยินได้ฟังอุบายวิธีการคุยเสียขุดค้นห้าอาถรรพ์ธรรมประเภทนั้นท่านก็พยายามคุยเสียขุดค้นแล้วสำเร็จองค์นี้สำเร็จเป็นพระโสดาองค์นั้นสำเร็จเป็นพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จเป็นพระอนาคาองค์นั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่ละธรรมได้ปรากฏขึ้นแล้วตั้งแต่เริ่มแรกโสดาแปลว่ากระแสแห่งพระนิพพานพาดเพียงถึงแล้วสกิทาคาอนาคาจนถึงขั้นอรหันต์สุดยอดแล้วสัพเพนิเต็มยอดสว่างจ้าครอบโลกธาตุจะว่าอะไรมีเพียงหัวใจดวงเดียวของท่านผู้บริสุทธิ์นี่ก็ครอบโลกธาตุแล้วแล้วมีแต่ใจที่บริสุทธิ์อย่างเดียวก็นี่ครอบหมดกี่โลกธาตุมาก็ครอบหมดอย่าว่าโลกธาตุนี่เพียงเท่านั้นเลยนั่นแหละธรรมจึงเป็นของเลิศของเหลือที่ควรกราบไหว้บูชาควรตายใจสำหรับผู้บำเพ็ญธรรมรู้จักธรรมอย่าให้เป็นไก่แจ้คุยเสียหาอาหารดังนิทานอิโสขอแสดงไว้เราจำได้ตอนที่เราเรียนหนังสือเป็นนักเรียนนิทานอิโสนี่ก็มาจากชาดกนะบางเวลาไปเห็นในชาดกจึงรู้ว่าเขาถอดมาจากชาดกมาสอนนักเรียนเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจนักเรียนว่านิทานอิโสเราเคยเรียนตั้งแต่เป็นนักเรียนว่าไก่แจ้ตัวหนึ่งคุยเสียหาอาหารไปพบพลอยเม็ดหนึ่งงามดีมีค่ามากจึงร้อยเปรย์ขึ้นว่านี่ถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าเขาเช่นนี้เขาคงเก็บเจ้าไปฝังไว้ในหัวแหวนตามเดิมแต่นี้จะไม่มีประโยชน์อะไรแต่เราสู้เข้าสู่เข้าสารเมล็ดเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วก็คุ้ยเสียเลยไปในแปลงอื่นนั่นไม่สนใจกับพลอยเม็ดนั่นเลยนี่มีชาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ของดีเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รู้จักใช้เท่านั้นผู้ไม่รู้จักใช้ไม่สนใจเหมือนไก่แจ้ไปพบพลอยเม็ดหนึ่งพลอยนั้นราคาเท่าไรซื้อข้าวมากี่ยุ้งกี่ช้างก็ได้ไอ้ข้าวที่คุ้ยเสียอยู่ทุกวันมันได้ทีละเม็ดสองเม็ดมันมีค่าขนาดไหนมันก็ยังไปสนใจกับข้าวเม็ดสองเม็ดมากินเอามาแข็งพลอยทั้งก้อนอยู่นั่นน่ะนั่นเห็นไหมไอ้เราก็เหมือนกันความโลภความโกรธราคะตัณหามันก็เหมือนมูดเหมือนขูดแล้วคุ้ยเฉียหาสุนนหยิบนู่นผู้นี่หยิบนี่หาโน่นหานี่ได้มาแล้วจะเอามาแข่งทำทั้งแข่งได้ยังไงนั่นเทียบกันเป็นอย่างนั้นแหละท่านที่ท่านสอนไว้ในนิทานอิโสปแล้วก็คุ้ยเฉียนี่เลยไปในแปลงอื่นคือไม่สนใจกับพลอยนั่นเลยแล้วไปอื่นก็ไปเลยไม่สนใจเลยท่านจึงสอนเป็นทางเครื่องเตือนสติบ้างว่านิทานเหล่านี้สอนให้รู้ว่าของที่ดีย่อมเป็นประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช้เท่านั้นผู้ไม่รู้จักใช้ก็เหมือนไก่แจ้นะพวกไก่แจ้มันไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักของดีมีกี่คนมีกี่โรคมันก็เป็นพวกไก่แก่กันเสียทั้งหมดมันไม่มีใครรู้จักเพชรจักพลอยเลยนั่นผู้รู้เพชรรู้พลอยก็คือองค์ศาสดาพระสาวกทั้งหลายท่านรู้เพชรรู้พลอยท่านเพชรพลอยมาครองหัวใจเป็นประดับนิพพานจ้าเลยตลอดอนันตกาลไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตา ที่เป็นอยู่ในวงสามเดือนโลกธาตุนี่เข้าไปแต่ต้องทำลายได้เลยนั่นเรียกว่านิพพานเที่ยงนั่นละเพชรพลอยจะได้มาก็เป็นนิพพานเที่ยงขึ้นมาอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันหาตั้งแต่หาตั้งแต่เข้าสู่ข้าวสารกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอถึงวันตายเท่านั้นก็พอโดยไม่คิดหน้าอ่านหลังเลยว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนและการคุ้ยเขี่ยหาอาหารนั่นก็คุ้ยเขี่ยหาสิ่งที่ตนต้องการนั่นแหละคำว่าอาหารครอบไปหมดที่ตนต้องการมีอะไรอะไรบ้างไม่ทราบว่าผิดถูกดีชั่วประการใดเห็นว่าดีแล้วก็คว้ามาคว้ามาแล้วมันก็มีฟืนมีไฟแทรกเข้ามาด้วยหนึ่งเป็นการทำชั่วชาลามกแฝงไปด้วยการทำดีไม่อยากพูดแล้วมันไม่ค่อยสนใจที่นี่เวลาตายไปแล้วมันจะไปไหนเกิดที่ไหนคนหาตั้งแต่สิ่งที่ไร้สาระได้มาก็มีสิ่งที่ไร้สาระไม่พึงปรารถนาเกิดในภพใดชาติใดก็มีแต่ภพชาติที่ไม่พึงปรารถนาที่เต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยทุกข์ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์เหรอคนทั้งโลกเขาก็เป็นมนุษย์สวยงามน่าดูน่าชมทั้งหญิงทั้งชายไอ้เรานี่ไม่ทราบว่าเป็นเพศไหนถ้าไปดูหำมันก็ไม่มีไปดูหีมันก็ไม่มีทีนี้มันเป็นเพศอะไรนี่เพศอาภัพเพศไม่มีใครปรารถนาเข้าใจไหมเนี่ยเพศประเภทนี้ไปเกิดก็ไปเกิดประเภทนี้เสียจะว่าเป็นหญิงก็ไม่ใช่จะว่าเป็นชายก็ไม่เชิงแล้วเป็นเพศที่อาภัพที่ดูไม่ได้ถ้าว่าเป็นเพศผู้ชายเอาเปิดหำดูที่เห็นไหมหำมันก็ไม่มีจะเอาเฉพาะเพศผู้หญิงเอาเปิดดูหีมันที่มันมีไหมมันก็ไม่มีสุดท้ายไม่มีทั้งสองนี่มันคือเพศอะไรนี่เพศอาภัพไม่เหมือนมนุษย์มนานทั้งหลายเขานี่ถ้าไปเกิดมันก็ไปเกิดอย่างนั้นเสียใจว่างไรแม้มาเกิดเป็นมนุษย์เขามีครบทุกสิ่งทุกอย่างผู้ชายมีหำผู้หญิงมีหีเข้าใจไหมล่ะแต่เราไม่มีอะไรสักอย่างเป็นยังไงมันเหมือนก็ไหมเอาไปพิจารณาเทียบนะไอ้พูดอย่ามาหาเรื่องนะว่าเทศหยาบเทศโลนสิ่งเหล่านี้ความชั่วช้าละโมกที่ไม่พึงปรารถนามันหยาบลงขนาดไหนตำหนิติเตียนให้รู้เรื่องของมันไว้แล้วเป็นความหยาบที่ไหนมันทำทลายไปพิจารณาสินี่แหละเสียงธรรมอย่างพูดอย่างโกงไปโกงมาจึงเรียกว่าภาษาธรรมพูดอ้อมแอ้มอ้อมแอ้มโมกโขแล้วก็หน้าเห็นแก่หน้าแก่ตาเกรงเขาเกรงเราให้กิเลสกืนเรากืนเราที่ได้มาก็มีแต่กองถูกเหมือนเขาเหมือนเรานั่นถ้าเป็นธรรมแล้วพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยอะไรที่เป็นของดีของดีบุกเขาเลยนั่นจริงอย่างนั้นเนี่ยดังที่พูดที่ว่าเกิดมันก็เกิดเป็นอย่างนั้นไอ้เกิดในภพใดชาติใดก็เป็นอย่างนั้นเสียกลายเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ประเภทใดอีกว่าเป็นสัตว์เต็มแบบเป็นฉบับของสัตว์เพียงเท่านั้นก็อย่างว่าต่ำแล้วก็ชาติมนุษย์เรายังไปเป็นสัตว์แปลกประหลาดในมงของสัตว์อีกนั่นไปเปรตเป็นผีก็แปลกประหลาดในเปรตในผีทั้งหลายเลยมีแต่ของแปลกประหลาดจากคนลามกที่ทำแต่ความชั่วช้าลามกใส่ตัวนั่นไม่มีสิ่งใดที่พึงปรารถนาในตัวของบุคคลคนนั้นเพราะมันสร้างแต่สิ่งที่โลกเขาไม่นิยมเขาไม่ทำกันเวลาเจอมามันก็เจอแต่สิ่งที่เขาไม่พึงปรารถนาทั้งโลกแต่ผู้มันเองก็ไม่ปรารถนาแต่มันก็เจอเพราะมันเป็นผู้สร้างผู้หาเองนั่นแหละท่านเรียกว่ากรรมกรรมเป็นของตนกรรมสากมหิกรรมชายาโถอยู่ว่าไงเรามีกรรมเป็นของเราทำลงมาแล้วจะไปแยกแบ่งสรรปันส่วนให้ผู้ใดไม่ได้กรรมเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของกรรมกรรมดีกรรมชั่วเป็นของเราทั้งนั้นพากันพิจารณานะไม่งั้นจะตายทิ้งเปล่าๆเลยทำพระพุทธเจ้าประกาศมากี่องค์ศาสดาแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงก็ว่ากว้างแสนกว้างลึกแสนลึกจำนวนพระเจ้าในที่ตรัสรู้ยังมากกว่าแม่น้ำมหาสมุทรอีกนั่นครอบไปหมดเลยเอาเวลาจิตไปบรรลุธรรมผางขึ้นมาตอนนี้พระพุทธเจ้ามีกี่องค์มากน้อยขนาดไหนครอบไปหมดโลกธาตุจะมาว่าอะไรน้ำมหาสมุทรนั่นล่ะศาสดาองค์เองไม่ต้องถามหากันเพียงตรัสรู้หรือบรรลุธรรมปึงก็นี่มันปึงกันหมดเลยกับบรรดาพุทธเจ้าทั้งหลายกว้างแคบขนาดไหนหาประมาณไม่ได้ส่วนน้ำมหาสมุทรทะเลยังมีฝั่งมีแดนนะความลึกก็วัดกันได้ความกว้างความยาววัดกันได้น้ำมหาสมุทรแต่เรื่องอำนาจที่กล่าวนี่วัดไม่ได้นะลึกตื้นขนาดไหน พากันพินิจพิจารณาความเลิศเลอของศาสดาองค์เอกนี่กว้างลึกที่สุดเลยนั่นเนี่ยอำนาจของกรรมนี่เป็นของสำคัญมากให้พากันระมัดระวังอย่าเห็นแบบว่าสุกเอาเขากินทำได้ทำเอาลอยๆไปลอยๆไปเห็นเป็นความสะดวกสบายทำไปทำไปแต่สิ่งที่ทำไปแล้วมันไม่ไปไหนนะมันมาหาเรากรรมสาโกมีมันเป็นการกระทำเป็นสมบัติของเราผลดีผลชั่วเป็นของเราทั้งนั้นให้พากันระมัดระวังอย่าสักแต่ว่าทำนะเราเป็นลูกชาวพุทธอย่าทำสุ่มสี่สุ่มห้านะให้พินิจพิจารณาบ้างไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีของดีของดีติดเนื้อติดตัวเลยไปที่ไหนเกิดในภพใดชาติใดก็จะมีแต่สิ่งผิดหวังผิดหวังแม้อวัยวะนี่ดูอวัยวะส่วนไหนก็ผิดหวังผิดหวังเอาเขาแขนดีขาดีเราแขนด้วนขาด้วนเนี่ยเขาหูดีตาดีเราหูหนวกตาบอดแน่ฟังที่เนี่ยมันน่าดูไหมที่ว่านี่มันผิดเขาจะทุกอย่างแขนเขาก็มีแขนเราก็มีแขนเขาไม่กุดแขนเขาไม่ด้วนแต่แขนเรากุดแล้วด้วนเอาขาเขาก็มีขาเราก็มีขาเขาก็เป็นขาคนธรรมดาไปไหนมาไหนเดินเหินไปไหนสบายแต่ขาเราเป็นคนขาด้วนคืบคลานไปเหมือนเต่าแต่เต่ามันมีธรรมชาติอย่างนั้นมันก็ไม่มีใครต้องติถ้าคนไปเป็นขาด้วนแขนด้วนไปแล้วเป็นยังไงน่าตำหนิไหมน่าสลดสังเวชไหมนี่แหละกรรมของผู้ทำเองจะไม่ตำหนิใครไม่ได้นะเราเป็นผู้ทำเองให้เลือกเหตุก่อนเหตุคือกรรมดีกรรมชั่วให้พิจารณาได้ดีผลขึ้นมาแล้วตำหนิไม่ได้นะเป็นผลขึ้นมาแล้วเวลาที่ก่อเหตุให้พิจารณาตัวเหตุให้ดีนี่แหละเป็นของสำคัญพากันพิจารณาเกิดนี่ไม่ใช่เราเลือกเกิดได้นะกรรมพาให้เกิดสิ่งที่เราทำดีชั่วนั่นแหละพาให้เราเกิดพาให้เราเสวยนะเสวยดีเสวยชั่วก็ออกจากกรรมดีกรรมชั่วของเราเกิดภพชาติดีชั่วก็จากกรรมของเราที่สร้างมาแต่สร้างมาชั่วมันก็กระจอกงอกง่อยมันก็เป็นอย่างที่ว่ามีเหมือนเขาก็มีแขนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีเหมือนเขามีแขนแต่แขนเรามันแขนด้วนนั่นเห็นไหมมีหูก็มีเหมือนเขาแต่เรามันหูหนวกเนี่ยตาก็มีเหมือนเขาแต่ตาเรามันตาบอดถ้าว่าใจก็มีเหมือนเขาแต่ใจเราใบบ้าเสียจริตไปเสียเป็นคนบ้าคนบอคนไม่เต็มบาทเต็มเต็งอยากเป็นกันไหมล่ะถ้าไม่อยากเป็นให้ระวังตัวเป็นภัยคือการกระทำของเราเองอย่าไปตำหนิผู้ใดนะการกระทำเรื่องกรรมนี่ใหญ่โตมากนาสีกรรมมัสมังพลังท่านแสดงไว้แล้วไม่มีอนุภาพใดจะเหนือกรรมไปได้เลยนะกรรมนี่มีอนุภาพมากที่สุดให้ระวังท่านสอนอย่างนั้นเมื่อระวังกรรมดีชั่วเราต้องเลือกไม่เลือกไม่ได้อยากทำอะไรก็ทำไปนะเลือกไม่ได้เวลาตายลงไปแล้วมันไม่สิ้นสิกรรมที่ทำลงไปแล้วมันติดอยู่กับใจร่างกายไปเผาก็เผาได้แต่ร่างกายไฟเผาได้แต่ร่างกายเผากรรมดีกรรมชั่วไม่ได้นะไฟอำนาจของกรรมไม่มีอะไรเผาได้คนดีคนชั่วตายเผาได้ทั้งนั้นแหละแต่ความดีความชั่วนี่เผาไม่ได้ให้พากันระวังอันนี้ให้ดีมันจะติดแนบกับหัวใจไปเกิดในภพใดชาติใดมันก็ติดแนบไปนั่นแหละเนี่ยเวลาไปเกิดก็ถ้าไปเกิดก็ไม่เป็นเหมือนเขาเสียนี่ดังที่ว่านะเขามีเราก็มีมันมีแบบนั้นน่ะมีแบบดูไม่ได้นั่นที่หูหนวกตาบอดคนเปี้ยเสียแข้งเสียขาเสียอวัยวะทั้งที่โลกเขาไม่เสียแต่เรามันก็เสียจะไปตำหนิใครก็เราทำความเสียเอาไว้ตั้งแต่ยังไม่เกิดยังไม่ไปเกิดตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี่ไปทำไม่เสียพอไปเกิดปั๊บก็ปรากฏผลขึ้นมาหาการจำมันนะวันนี้เทศเพียงตอนนี้แหละเทศมากนักละมันเหนื่อยทุกวันก็เทศทุกวันก็เทศโอ้จะว่าไงที่นี่ขึ้นลายนี่เห็นไหมเนี่ยมันขึ้นลายนี่นี่ออกลายนี่มันปวดขาไม่ใช่ขาคนตายว่ะมันขาคนเป็นปวดก็ต้องแก้ไขดัดแปลงนี่แก้ไขเข้าใจไหมนี่นั่งแบบนี้นะแก้ไขรู้ไหมท่านแก้ไขท่านนี่ พิจารณาที่บรรเทากันไปช่วงระยะก็พออันนี้ว่าไงวันนี้เทศไม่มากละวันเล็ดได้สักกี่นาทีวันนี
1: ้29ครับ
0: ฮะ
1: 29ครับ
0: 29นาทีนานๆพักผ่อนแล้วก่อนประเทศอีกสักนาทีนึงให้ได้30นาทีขาดไป1นาทีวันนี้ไปเยี่ยมเสือเฉยแล้วเสือก็น่าดูท่านจันทร์นั้นก็มีนิสัยวาสนาหนึ่งถ้าธรรมดาแล้วจะเข้ากับเราไม่ได้นะท่านจันทร์นี่บวชแล้วไปอยู่กับเราทำข้อวัดปฏิบัติทุกสิ่งอย่างเก่งมากอยู่นะเวลาอยู่กับเราพอเวลาออกมาแล้วก็ไปเป็นอะไรไปโกโลโกโสไปอะไรพอดีได้สัตว์มาบังหน้าอันนี้ท่านเลี้ยงสัตว์เราก็เลยชมท่านมีเมตตาสัตว์ก็เลยไม่มีอะไรละเฉยๆธรรมดาถ้าธรรมดาเราเข้ากันไม่ได้กับเราก็เคยอยู่กับเรามาแล้วเป็นยังไงอยู่หลายปีมากนะพอออกไปแล้วท่านก็ไปตามภาษาของท่านแต่จะให้เสียหายอะไรจริงก็ไม่เสียหากพอของหูของตาอยู่นั่นแหละทีนี้ท่านได้สัตว์ได้เสือมาลบล้างเราก็เลยไปชมเสือท่านเพราะเราเลี้ยงเสือไม่เป็นเข้าใจไหมท่านเลยดีกว่าเราท่านเลี้ยงเสือเก่งสัตว์อยู่ในป่าในเขาออกมาเต็มไปหมดนี่นกยูงก็ยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยมายังไงนกยูงมันอยู่มาจากป่ามาตอนเช้าเป็นฝูงฝูงเป็นร้อยมากินแล้วขึ้นทีนี้เวลากินนานขนาดนั้นเขาตัวขี้เกียจขึ้นมันเลยไม่ขึ้นมันก็เต็มยั่วเยี่ยนั่นหมูก็เป็นร้อยท่านนวันท่านมีวาสนาแบบนั้นเราก็ชมนี่เลยเข้ากันได้กับเราเป็นอย่างนั้นนะนี่มันเลย30นาทีแล้วมันยังเนี่ยเหรอมันได้เพิ่มแล้วนี่น่ะว่า29นาทีว่านี่ซัดขึ้นอีกมัน30กว่านาทีแล้วมั้งจะว่าไงเอาเปิดตั้งเข้ามาเออมันเป็นยังไงเว้ยเห็นอันแม่บ้านของหมอมาเราระลึกถึงคันได้นะมันอะไรมันคันตามเนื้อตามตัวคันเป็นยังไงมียาอะไรแก้คันบ้างอ่ะคันยิ่งยิบแยบแยบเหมือนหมาเก่าหมัดหมาขี่เลื่อนมันเก่าหมัดไอเราก็เป็นพระขี่เลื่อนเก่าหมัดเก่าหมาแล้วก็ไม่รู้อ่ะมันเลยเก่าอย่างนั้นแหละเออมันเป็นมันคันนะคันตามนี่เป็นอะไรไม่รู้คันฮะมันดูยังไงเอาดูไงว่าดูไงมาแก้ผ้าดูหำไม่ได้นะเออเอามันก็ต้องพูดชัดเจนนะพี่ผ้าก็มีหำเหมือนกันนี่ว่าเนี่ยมันยังไงเรานี่ก็มีนี่คันนู่นน่ะเนื้อมันเก่าหลายครั้งแล้วผมเลยเป็นอย่างนี้ล่ะเก่าที่อื่นก็มีฮะดูสินั่นล่ะตามผิวหนังที่อื่นๆก็มีตำนองเดียวกันเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรไม่รู้นะ
2: เป็นหลายจ
0: ุ
2: ด
0: นะ
2: เป็นหลายจุด
0: หลายจุดอยู่มีหลายจุดอยู่ที่ใกล้หำก็มีจะไม่อยากเปิดคนจะแตกสลาก็บอกของกองนี่แหละจะว่าไงแต่ไม่ใช่หำเป็น
2: เนาะจัดยามาถวายทานจัดมียาทา
0: ลองดูเออนี่อะไรต่ออะไรอยู่เนี่ย
3: เทียนครับ
0: เหรอ
3: เทียนเท่าก
0: ับอะไร
3: ครับเทียนครับ
0: เหรอ
3: เทียนครับ
0: เทียนเออขนมาฟาดใส่รถ10ล้อไปเทียนเล่มหนึ่งยาวได้โทรได้เสาโทรเลขเสาหนึ่งยาวไปแล้วขนตั้งแต่เทียนไปเทียนปัญจาปัญจามาจากคัมภีร์ไหนนะเราจะถามว่างั้นพูดของกงนี้แล้วผลให้แบ่งให้หามไปหาอะไรเห็นแก่ได้แก่ทำไม่พินิจพิจารณาผู้รับผู้นั้นพิจารณามาแล้วทุกอย่างก่อนยังไม่เห็นนี่พิจารณาแล้วพูดบ้างแล้วอย่างนั้นถึงเรียกว่าจริงสิผู้อย่างกงไปกงมาเรียกภาษาธรรมเข้าใจไหมล่ะ พูดอยู่คนหัวเราะจะตายแล้วไม่มีใครพูดอย่างเรามันมีเหมือนกันแต่มันไม่กล้าพูดออกมานำพูดออกมานำมาพูดเราพูดได้หมดแต่ไม่มีมันยังมีได้มันอยู่รับขนาดไหนมันก็มีอยู่ได้พูดได้ไม่ว่าที่รับที่แก้พูดได้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็อย่างนั้นจะเป็นอะไรไปวะเหนื่อยเอานี่มาเคนดิบรรดาลูกก็พอแล้วแหละไอ้มากเนี่ยบรรดาลูกก็พอไม่มากนะแต่สองลูกมันจะมากไปวันละลูกก็พอนี่วันละลูกพอผมก็นึกว่าคนไม่มากวันนี้ยิ่งมากแย่งหมดแย่งข้างนอกมาได้นะทำไงแย่งหมดเลยวันนี้เดินไปเรื่อยโอ้ยน้ำเจิ่งไปหมดนะกามสงวนเดินไปเรื่อยเพื่อก็เดินไปธรรมดาเดินไปเดินไปน้ำมากไปเรื่อยมากเขาเดินไปอยู่น้ำสุดท้ายก็ไอ้บุกน้ำเลยทั้งที่ใส่รองเท้าก็บุกไปเลยกุ้มจ้ามกุ้มจ้ามไปมากเพราะมันจบได้ยังไงมากมายนะว่าก็อยู่เสือวันนี้ก็น่าอยู่ง่ายนะเสือน่ารักนะยุ่มยุ่มแล้วถามมันเคยทำใครไหมไม่เคยทำถึงไม่เคยทำก็ตามเถอะเชียงจะร้ายมันก็กลัวเลยแหละอย่าไปดูตัวมันดูร้ายมันต้องกลัวเลยเพราะว่าแต่มันไม่เคยทำไหมพวกสัตว์พวกเนื้ออะไรเต็มตรงนี้ไว้ไม่ทำหยอกเล่นกันจะว่ายว่างั้นเสือธรรมดาสัตว์กับเสือนี่มันเข้ากันได้เมื่อไหร่แต่นี่มันเข้ากันได้สบายเลยแต่อย่างนั้นเนี่ยคือแอบตั้งแต่ยังไม่คุ้นกันนักนะมันยังไม่คุ้นกันก็พวกวัวพวกควายเขาเคยเห็นเสือเมื่อไหร่แต่เขากลัวมันจะโคตรแต่แส่เขาหนุ่มเขามองเห็นเสือเขากลัวทีนี้เสือก็จะเล่นกับเขาเนี่ยท่านจันย่องให้ฟังนะไอ้วัวไอ้ควายมองเห็นเสือนี่เขากลัวไอ้เสือมองเห็นวัวเห็นควายก็จะเล่นกับเขาวิ่งไปหาเขาเล่นกับเขาโดดขึ้นใส่หลังวัวร้องอ้อวัวเสือโดดเล่นที่ไหนอะโดดขึ้นเกาะหลังวัวนู่นเนี่ยวัวร้องอ้ออะไรต่างนั่นเล่นจำนี่จะตายจริงยังอยู่ด้วยกันสบายแล้วเอาวันนี้ถามเรื่องเสือมีกี่ตัวนะถามตั้งจันแล้ว
1: 16ตัวครับ
0: 16
1: ครับ
0: นั่นเสือตั้ง16ตัววัดไหนเลี้ยงเสืออะไรเหมือนท่านจันนี่ยกเอาตรงนั้นที่มาพูดแล้วนอกจากนั้นสัตว์อยู่ในป่ามันยังลงมาเองนะสัตว์ป่าม้าป่าก็ลงมาแล้วอะไรต่ออะไร
1: กระทิง
0: ก็ลงมาอยู่กับคนนั่นน่ะนี่แหละอำนาจแห่งความแห่งธรรมประสานได้หมดนะธรรมเมตตาธรรมไม่เป็นไปแต่ผู้ใดนอกจากเป็นคุณโดยตาเดียวสัตว์ที่นั้นถามตัวไหนออกมาจากป่านะม้าก็มาจากป่าอะไรพวกหมูก็ไปต้องพูดแหละนะมันเต็มอยู่นั้นแล้วคือตอนเช้ามันหลั่งไหลมาเป็นร้อยๆมากินอาหารแล้วพอไหมเราพอฟังกันอาหารพวกหมูเป็นร้อยๆตอนเช้าพอกินอิ่มแล้วขึ้นเลยไม่กวนคนแล้วพวกนกยูงก็เป็นร้อยลงมากินกินเสร็จแล้วก็ขึ้นแต่นกยูงยังมีอยู่บ้างข้างล่างนะไม่ขึ้นไปหมดพวกนี้คงพวกขี้เกียจกินอิ่มแล้วแต่ก่อนกินอิ่มแล้วขึ้นนี่กินอิ่มแล้วเลยนอนอยู่นี่นาสบายที่ว่างั้นนะมันเป็นอย่างนั้นนะไอ้หมูก็ยังเหลืออยู่บ้างไม่หลายตัวเป็นร้อยๆนะลงมากินตอนเช้านะนี่พอกินอิ่มแล้วเขาไปเขาไม่มากวนนกยูงก็เหมือนกันเป็นร้อยเหมือนกันพอกินอิ่มแล้วก็ไปแล้วนี่ยังเศษยังเหลืออยู่ตามนั้นนกยูงก็มีหมูก็มีนั่นคงพวกนี้เป็นคงพวกที่เกียจกินกับนั่นนอนกับนั่นขี้กับนั่นเลยเข้าใจไหมมันเหมือนพวกเราเนี่ยพวกมันขี้เกียจมากมันกินที่นั่นขี้ที่นั่นนะมันไม่หาส้วมหาทานนะมันยิ่งมันเวลามันเจ็บท้องเสียนี่มันเลี่ยราดไปหมดเลย มนุษย์เรายิ่งเก่งกว่าสัตว์เข้าใจมั้ยเลียลาดเร็วที่สุดก็เราก็เคยแล้วพูดจะผิดไปไหนเราก็เคยที่แสบใช่ป่ะอยู่ธรรมดาเวลาจะออกโอ้บ้านออกไปอุ้ยมันยังไงมันขายหน้ามันไม่อายนะขี้นะเราอายจะตายไปโอ้มันดีด้วยเงียบแล้วฝนเงียบมันตกหนักเหลือตอนกลางวันนะเราอยู่ในห้องเราไม่ได้ออกมาม
1: ากอยู่ครับ
0: เหลือเม็ดโตไหม
1: โตพอสมควรครับ
0: เหลือออกมาเห็นน้ำเต็มแถวนี้กุฏินี่ก็เปียกหมดลงไปน้ำเต็มไปหมดนะอ้าวมันตกหนักอยู่เหลือว่ะนี่มันยาอะไรสามเม็ดที่แถมเข้ามาทุกวัน
1: หวัดครับ
0: ฮะ
1: กับบำรุงร่างกายวิตามินซี
4: ป้องกันหวัด
0: ไม่ใช่อันนี้เหรอที่มันเป็นหวัดอยู่ทุกวันนี่นะเหรอก็เห็นมันเป็นหวัดอยู่เรื่อยๆว่าเอายามาแก้หวัดมันตัวนี่แหละมั้งตัวเป็นหวัดตัวแต่ก่อนคือไม่เห็นหวัดนั่งนานนี่มันเป็นเรื่อยๆหนักเขาเรื่อยๆแล้วว่ายามาแก้หวัดมันตัวนี่จะตัวเสริมหวัดนะวะไปหันทุกวันหมดแล้วหน้าที่นี่จะให้พรไม่มีอะไรละให้พร
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ณินิตลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากดีป่าหยิบขอเชิญท่านฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ขอเชิญท่านฟังครับ

โน้มน้าวไปสู่ธรรมเมื่อท่านอายุครบ9ขวบย่างขึ้นปีที่10โยมบิดาก็ถึงแก่กรรมมารดาแต่ผู้เดียวต้องทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวรับผิดชอบเลี้ยงดูลูกเล็กถึง4ปาก4ท้องเด็กชายบ่อในฐานะพี่ชายคนโตก็กลายเป็นผู้ชายที่มีอายุมากที่สุดแห่งบ้านไปโดยอัตโนมัติแม้จะมีอายุเพียง10ขวบแต่เด็กชายบ่อก็รู้คิดช่วยมารดาในกิจการงานทั้งปวงการใดซึ่งเคยเป็นหน้าที่ของพ่อบ้านเช่นงานออกแรงกลางแจ้งในด้านเลือกสวนไร่นาท่านก็ไม่ได้ปล่อยให้ตกเป็นภาระของมารดาแต่ฝ่ายเดียวเด็กชายบ่อก็พยายามช่วยแบ่งเบาทำหน้าที่ผู้ชายแห่งบ้านไปด้วยขณะเดียวกันก็ต้องคอยดูแลน้องๆแทนมารดาด้วยความลำบากตรากตรำในฐานะที่เป็นเด็กชนบทในหมู่บ้านห่างไกลความเจริญมีอยู่มากแล้วแต่ก็ยังถูกโชคเคราะห์กระหน่ำซ้ำเติมอีกโดยให้ครอบครัวนี้ต้องขาดพ่อบ้านไปอีกจึงทำให้เด็กชายบ่อมีภาระเกินวัยที่เป็นเด็กพูดน้อยอยู่แล้วก็ดูจะเพิ่มความเงียบขรึมมากขึ้นไปอีกต่อมามารดาของท่านพิจารณาเห็นว่าที่ทางทำมาหากินที่บ้านโคกมนนี้ยังขัดข้องอยู่ญาติพี่น้องของท่านที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวมาส่งข่าวว่าได้พบถิ่นที่อุดมสมบูรณ์กว่าแล้วไม่อยู่ห่างไกลจากบ้านโคกมนเท่าไหร่นักแต่เป็นคนละจังหวัดกันคือที่ตำบลเชียงพินอำเภอหมากแข้งจังหวัดอุดรธานีได้มีการเดินทางไปสำรวจแหล่งทำกินแห่งใหม่และปรึกษาหารือกันในกลุ่มญาติสนิทมิตรสหายแล้วตกลงที่จะอพยพเคลื่อนย้ายไปหาถิ่นทำเลทำมาหากินใหม่อีกครั้งหนึ่งท่านเล่าว่าการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานบ้านช่องนั้นมิได้ไปกันตามลำพังครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดอย่างโดดเดี่ยวหากจะไปกันเป็นหมู่เป็นคณะอย่างที่สมัยโบราณเรียกกันว่าย้ายถิ่นหรือถอนไปแปลงเมืองสร้างบ้านกันทีเดียวการอพยพมาบ้านตำบลเชียงพินอำเภอหมากแข้งนี้ครอบครัวของท่านอพยพมาพร้อมพวกครอบครัวพี่ป้าน้าอามากมายแต่ก็มีญาติพี่น้องอีกจำนวนมากเช่นกันที่ยังรักถิ่นฐานบ้านเรือนแห่งเก่าคงพอใจที่ปักหลักอยู่ณบ้านโคกมนต่อไปดังเดิมดังนั้นแม้ต่อมาครอบครัวของหลวงปู่จะมาอยู่บ้านเชียงพินอำเภอหมากแข้งจังหวัดอุดรธานีแต่เด็กชายบ่อก็พอใจจะไปมาระหว่างเชียงพินกับบ้านโคกมนอยู่มิได้ขาดท่านถือว่าทั้งที่บ้านเชียงพินและบ้านโคกมนต่างถือได้ว่าเป็นบ้านของท่านบ้านที่เชียงพินก็ยังมีอยู่ญาติพี่น้องที่เชียงพินก็ยังมีอยู่มากและที่บ้านโคกมนญาติพี่น้องก็ยังมีอยู่มากเช่นเดียวกันระหว่างที่ไปมามารดาพากลับไปเยี่ยมญาติที่บ้านโคกมนนี้เองที่ชีวิตของหลวงปู่เริ่มโน้มน้าวไปสู่ทางธรรมมากขึ้นและมีผ้ากาสาวพักเป็นบั้นปลายแห่งชีวิตในภายหลังกล่าวคือปีนั้นท่านมีอายุได้14ปีแล้วได้มีพระธุดงค์กรรมฐานองค์หนึ่งจาริกไปปักกฏรุกขมูลอยู่ที่วัดบ้านตาคูแซใกล้บ้านท่านพระธุดงค์กรรมฐานองค์นั้นมีชื่อว่าพระอาจารย์พาเป็นศิษย์องค์หนึ่งของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระท่านเป็นพระที่มีจริยวัตรที่นุ่มนวลและเคร่งครัดในธรรมวินัยคนในหมู่บ้านรวมทั้งมารดาและญาติผู้ใหญ่ของหลวงปู่จึงมีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาพากันไปปฏิบัติอุปถากถวายกัปปิยะจังหันยุมิได้ขาดต
ัวท่านเองก็พลอยติดตามโยมมารดาไปด้วยในฐานะที่เป็นเด็กชายแรกรุ่นวัยกำลังใช้กำลังสอยจึงได้รับหน้าที่มอบหมายให้คอยปฏิบัติรับใช้พระประเคนของล้างบาตรให้พระอาจารย์ทุกวันราวกับว่าพระอาจารย์พาจะตั้งใจไปโปรดเด็กชายน้อยแห่งสกุลแก้วสุวรรณโดยเฉพาะท่านจึงปักปลดอยู่ใกล้หมู่บ้านนานพอดูจนกระทั่งเด็กชายน้อยเกิดความรู้สึกสนิทสนมคุ้นเคยกับท่านพระอาจารย์พาเป็นอย่างดีท่านสอนให้เด็กชายรู้จักของควรประเคนและไม่ควรประเคนเวลาว่างก็เมตตาสอนหนังสือให้บ้างและอบรมการสวดมนต์ภาวนาให้บ้างจิตของเด็กชายน้อยจึงโน้มน้าวไปสู่ทางธรรมมากขึ้นทุกทีจนในที่สุดเมื่อพระอาจารย์พาเห็นนิสัยอันสงบเสงี่ยมเรียบร้อยฝักใฝ่ในทางธรรมของเด็กชายน้อยผู้นี้บ่มได้ที่แสดงนิสัยวาสนาแต่ก่อนอย่างเพียงพอแล้วท่านก็ออกปากชวนไปบวช ด้วยบวชกับเราไหมเด็กชายน้อยแห่งสกุลแก้วสุวรรณก็ตอบคำเดียวสั้นๆอย่างไม่ลังเลเลยว่าชอบครับท่านถามย้ำบวชกับเราแน่หรือชอบครับเป็นคำตอบยืนยันอย่างเด็ดเดียวท่านจึงให้ไปขออนุญาตมารดาผู้ปกครองก่อนเมื่อหลวงปู่ไปขอลามารดาเพื่อจะตามพระอาจารย์ไปออกบวชมารดาทั้งประหลาดใจและตกใจระคนกันประหลาดใจที่บุตรชายน้อยมีความคิดอาจหาญเด็ดเดี่ยวใจคอจะทิ้งบ้านทิ้งอ้อมอกแม่อันอบอุ่นทิ้งญาติพี่น้องไปได้หรือตกใจที่ในวัยเพียงเท่านี้บุตรชายน้อยจะต้องจากบ้านเดินทางไปถิ่นทางไกลอันลำบากยากแค้นลำเค็ญเหมือนคนไร้ญาติขาดมิตรอย่างไรก็ดีท่านก็ยังพออุ่นใจได้บ้างว่าบุตรชายน้อยของท่านคงจะได้รับความคุ้มครองดูแลจากท่านพระอาจารย์พาเป็นอย่างดีแต่ที่จะไม่ให้ห่วงหาอะไรเลยนั้นคงเป็นไปไม่ได้อีกทั้งมารดาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลูกของท่านจะมีความตั้งใจแน่วแน่มั่นคงแค่ไหนจึงถามย้ำแล้วย้ำอีกจะบวชไหมจะบวชแน่หรือทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นคำถามจากมารดาก็ดีจากญาติผู้ใหญ่ผู้ทราบเรื่องก็ตกใจมาช่วยกันซักไซ้ไล่เรียงก็ดีทุกครั้งจะได้รับคำยืนยันอย่างหนักแน่นมั่นคงจากเด็กชายน้อยว่าชอบครับทุกคราวไปดังนั้นในเวลาต่อมาชื่อเด็กชายบ่อจึงกลายเป็นเด็กชายชอบด้วยประกาศฉะนี้เริ่มชีวิตเป็นผ้าขาวน้อยเมื่อเด็กชายผู้ชอบบวชลาโยมารดาและญาติผู้ใหญ่ได้แล้วก็ออกจากบ้านโคกมนติดตามพระอาจารย์พาไปทุกหนทุกแห่งสุดแต่ท่านจะพาไปหลวงปู่เล่าว่าท่านเป็นตาปะขาวหรือผ้าขาวน้อยถือศีล8อยู่กับอาจารย์4ปีเต็มรับการฝึกฝนอบรมทั้งด้านข้อวัดปฏิบัติต่างๆเช่นการปรนนิบัติรับใช้ครูบาอาจารย์หัดล้างเท้าเช็ดเท้าในเวลาท่านกลับจากบิณฑบาตหัดพับผ้าจีวรและสังฆาติและปูผ้านิสีนะหัดตักน้ำกรองน้ำถวายท่านทั้งการท่องบนสวดมนต์บริกรรมภาวนาและเดินจงกรมท่านได้ออกเดินลุกขมูลติดตามอาจารย์ไปอย่างทรหดอดทนไม่ว่าจะเป็นการบุกน้ำลุยโคลนบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยผ้าขาวน้อยก็มิได้ย่อท้อโดยสภาพป่าดงพงไพอันลำบากลำเค็ญในเวลากลางวันโดยสภาพป่าเขารกชัดอันสงัดเงียบ
น่าสยองกลัวในเวลากลางคืนท่านก็ได้ผ่านการทดสอบมาโดยตลอดท่านสารภาพว่าสำหรับความลำบากความหวาดกลัวแรกเริ่มก็มีบ้างแต่ก็ต้องพยายามอดทนด้วยความเคารพเชื่อฟังเห็นตัวอย่างจากอาจารย์ความลำบากท่านทนได้ทำไมเราจะทนไม่ได้ความน่าหวาดกลัวท่านอยู่ได้ทำไมเราจะอยู่มิได้อย่างท่านผ้าขาวน้อยจะนึกข่มใจอยู่เช่นนี้เสมอส่วนความคิดถึงบ้านคิดถึงมารดาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงตามประสาเด็กนั้นมิใช่ไม่เคยมีบางการบางวาระเวลาเย็นค่ำโพรเพเห็นนกกาบินกลับลวงรังก็เคยเกิดความรู้สึกวังเวงชะเง้อหาบ้านหาแม่บ้างแต่ท่านก็นึกถึงความเมตตาของครูอาจารย์นึกถึงความสุขสงบในการภาวนามาข่มความคิดถึงเหล่านี้เสียใจมันชอบภาวนาท่านเล่ามีความสงบเยือกเย็นดีอีกประการหนึ่งท่านก็คิดปลอบใจตัวเองว่าถ้าเราติดตามอาจารย์ไปพบความลำบากเพียงแค่นี้ว่าเป็นทุกข์แต่ท่านอาจารย์ได้พร่ำสอนเราว่านี่เป็นหนทางที่จะให้พ้นทุกข์ต่างหากทุกข์ใหญ่ของมนุษย์และสัตว์โลกนั้นท่านว่าอยู่ที่การเวียนว่ายตายเกิดปราชญ์จะต้องทำตนให้พ้นจากทุกข์ใหญ่นี้เราเป็นเด็กเรายังไม่รู้ชัดว่าใหญ่นี้จะเป็นจริงชั้นใดแต่ทุกที่เราเห็นนั้นก็มีชัดอยู่แล้วถ้าเรายังอยู่กับบ้านติดบ้านติดเพื่อนติดญาติติดพี่น้องไม่ติดตามท่านออกไปแสวงหาหนทางพ้นทุกทุกที่เราเห็นชัดของเราเองนั้นเราจะมีวันหลุดพ้นไปได้อย่างไรทุกที่เด็กชายน้อยแห่งสกุลแก้วสุวรรณหรือผ้าขาวน้อยศิษย์พระอาจารย์พาได้เห็นชัดด้วยความรู้สึกเห็นจริงของท่านเองนั้นก็คือทุกที่ท่านเห็นจากครอบครัวจากพ่อแม่ญาติพี่น้องและจากตัวเองทุกที่ต้องอยู่อย่างจนยากตรากตำต้องทำนาทำไร่หากินตัวเป็นเกลียวอย่างไรก็ไม่เห็นเงยหน้าอ้าปากได้เมื่ออายุ7 ขวบถ้าเป็นเด็กชาวกรุงก็คงจะทำอะไรไม่เป็นต้องมีพี่เลี้ยงนางนมช่วยเหลือทั้งการกินการอยู่การแต่งตัวอย่างมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมแต่สำหรับเด็กชายน้อยแห่งสกุลแก้วสุวรรณวัย7 ปีได้ทำให้เป็นผู้ใหญ่เกินตัวท่านเล่าว่าใจของท่านคิดจะขอมีส่วนช่วยบิดามารดาหารายได้จึงอาสาหาบที่ครั่งไปขายโดยเดินทางร่วมขบวนไปกับหมู่พวกที่เตรียมสินค้าไปขายที่จังหวัดอุดรไม่มีใครบังคับไม่มีใครใช้สอยว่ายวานแต่อยากไปเองด้วยความปรารถนาจะให้บิดามารดาชื่นใจในความมีน้ำใจของบุตรชายคนโตท่านจำได้ว่าที่ครั่งนั้นหนักมากหนักถึงกว่า10 กิโลกรัมซึ่งเป็นน้ำหนักที่มากมิใช่น้อยสำหรับเด็กชายวัย7 ขวบเมื่อต้องรอนแรมเดินทางจากบ้านโคกมนไปถึง9 วัน 9 คืนกว่าจะถึงอุดรบ่า2 ข้างจึงตะบมแตกเป็นแผลหมดท่านเล่าว่าเดินทางไปขายขี้ครั่งนี้ร่วมปีเก็บเงินได้ถึง6 บาทเด็กชายน้อยภูมิอกภูมิใจมากที่สามารถช่วยหารายได้ให้ครอบครัวได้ด้วยเงิน6 บาทนี้ท่านสามารถซื้อควายให้ทางบ้านได้ถึง5 ตัวด้วยในสมัยที่ท่านเป็นเด็กนั้นควายทางภาคอีสานราคาถูกมากตัวละ50 สตางค์ถึง1 บาทเท่านั้นบางทีสินค้าที่ครั่งมีคนแย่งขายล้นตลาดเด็กชายน้อยก็เลือกหาสินค้าชนิดอื่นมาแทนเช่นยาสูบไม้ขีดหรือขี้ใต้บางโอกาสไปไม่ถึงตัวจังหวัดด้วยเหนื่อยหนักพักขายได้แค่หนองบัวลำภูก็พอแล้วท่านรู้ซึ้งถึงใจว่าเงินทองนั้นหายากแท้ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำอดทนกัดฟันสู้ตลอดมายิ่งโยมมารดาสิ้นชีวิตลง
การช่วยมารดาทำมาหากินจึงทำให้ท่านรู้ซึ้งชัดขึ้นชีวิตมนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรเพื่อจะทำงานเวียนวนอยู่เช่นนี้หรือเช้าขึ้นต้องออกไปไร่ออกไปนาก่อนจะเป็นนาก็ต้องหักร้างถางพงขุดเผาต้นไม้ตอไม้ตกแต่งให้เป็นคูเป็นคันนาเมื่อเป็นนาแล้วถึงหน้านาต้องไถคราดกลับดินให้หญ้าตายก่อนต่อไปต้องไถอีกครั้งคราดให้ดินแตกพอที่จะหว่านเม็ดข้าวตกกล้าพอต้นกล้าโตได้ที่ก็ต้องเก็บกล้าไปปลักกล้าดำนาไถน้ำเข้านาให้มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นกล้าให้เติบใหญ่ระหว่างต้นข้าวเติบโตออกรวงตั้งท้องอ่อนก็ต้องคอยระแวดระวังศัตรูข้าวเช่นเพลี้ยปูที่จะมากัดกินต้นข้าวข้าวแก่รวง

วกผู้คนในหมู่บ้านต้องออกไปหาทางทำมาหากินอย่างอื่นเป็นการเพิ่มพูนรายได้บ้างไปเป็นคนรับใช้คนสวนในเมืองหลวงบางกลุ่มก็ต้อนวัวต้อนควายไปขายแต่ก็เป็นการทำมาหากินที่บีบเบียนชีวิตเขาซึ่งท่านอาจารย์สอนนักสอนหนาว่าไม่ถูกต้องผิดศีลทำให้ทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดหนักหนาเข้าไปอีกปีหนึ่งแทบจะไม่มีเวลาหยุดพักหายใจถึงเวลาข้าวแก่ทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันผู้ที่จากไปทำมาหากินเพิ่มพูนรายได้ในต่างเมืองก็ต้องกลับมาช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวนวดข้าวฝัดข้าวสีข้าวกว่าจะเป็นข้าวเปลือกกว่าจะเป็นข้าวสารสิ้นหยาดเหงื่อสิ้นแรงคนเวียนวนกันทั้งเดือนทั้งปีทั้งชีวิตไม่รู้จักจบสิ้นเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายโยมพ่อของเราก็ตายไปแล้วเรายังเด็กอยู่เคยเลี้ยงควายช่วยบิดามารดาทำไร่ไถนาแต่ต่อไปถ้ายังติดข้องอยู่อย่างนี้ก็คงไม่พ้นเติบโตไปต้องเข้าเทียมแอกเทียมไถแห่งชีวิตหมุนวนอยู่รอบกองทุกข์เช่นนี้อยู่อย่างไม่มีวันหยุดยั้งเหมือนควายที่เมื่อเราเลี้ยงก็ปักหลักไว้ในนาปล่อยสายเชือกที่ฟั่นเหนียวไว้ยาวเพียงระยะหนึ่งมันจะกินหญ้ากินน้ำจะถ่ายจะเล่นปลักโคนก็วนเวียนอยู่ในระยะความยาวของเชือกหนังนั้นดูเผินๆเหมือนว่ามันมีอิสระเสรีแต่ความจริงมันมีวงชีวิตจำกัดอยู่รอบเสาหลักนั้นเท่านั้นจะฟันฝ่าออกไปให้หลุดพ้นก็ได้ยินเสียงกระดิ่งดังมนุษย์ผู้เป็นนายก็จะมาขันเชือกชะเนาะให้เปราะแน่นไปอีกเราเป็นมนุษย์ประเสริฐกว่าสัตว์ทำไมจะยอมอยู่ในวงวัฏฏะแค่ปลายเชือกควายที่เราเห็นเป็นตัวอย่างอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเราจะต้องหลุดจากกองทุกข์ให้ได้คำนึงได้เช่นนี้ทุกที่มารดาญาติพี่น้องหวั่นเกรงว่าผ้าขาวน้อยจะไม่มีความอดทนเพียงพอจึงดูเป็นเรื่องเล็กน้อยไปสิ้นใจมันกระยิ่มคิดจะข้ามล่วงวงทุกข์นี้ไปให้จงได้ท่านมีความเคารพท่านพระอาจารย์พาอย่างสุดซึ้งพยายามปฏิบัติวัตถากด้วยความนอบน้อมถ่อมตนท่านสอนเช่นไรก็พยายามจดจำนำไปปฏิบัติโดยเฉพาะด้านการบำเพ็ญเพียรภาวนาเมื่ออายุครบ18ปีอาจารย์ของท่านพิจารณาเห็นว่าผ้าขาวน้อยผู้นี้มีใจแน่วแน่มั่นคงในทางศาสนาและได้ฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยเพียงพอแก่การแล้วจึงออกปากอนุญาตให้บรรพชาเป็นสามเณรได้

0: ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
1: จิตเสียหายไปด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี้มีมากต่อมากเพราะลืมเนื้อลืมตัวจนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในใจเรียกว่ากิเลสคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537สวนแสงธรรม
0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญท่านรับฟังครับ

านผู้เจริญทั้งหลายณโอกาสนี้ที่ได้กล่าวธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับความรู้และเป็นแนวคิดของบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ความจริงเรื่องของธรรมะนั้นท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังและได้ศึกษามามากต่อมากแล้วการศึกษาธรรมะตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาเรามุ่งที่จะศึกษาให้รู้สภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงศาสนาพุทธคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของความจริงของสภาวะธรรมเพื่อจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังอาตมาขอใจจะอาจจะขอแบ่งคำสอนหรือคำที่เรียกว่าธรรมะนั้นออกเป็นสองประเภทก่อนธรรมะที่เราถือว่าเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบ่งออกได้เป็นสองประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าสภาวะธรรมอีกประเภทหนึ่งเป็นธรรมะคำสอนธรรมะประเภทที่เป็นสภาวะธรรมนั้นเป็นสิ่งที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดที่เรายอมรับว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพราะเหตุว่าความจริงของสภาวะธรรมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงรู้เช่นรู้อริยสัจจะทำทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นต้นอันนี้มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นรู้คนอื่นถึงแม้ว่าจะมีส่วนรู้อยู่บ้างแต่ก็ยังไม่รู้เหตุรู้ผลและรู้ไม่ซึ้งเหมือนพระพุทธเจ้าอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นกฎความจริงของสภาวะธรรมที่จะเป็นไปนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงทราบและเป็นผู้ทรงรู้จริงเมื่อก่อนที่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดนั้นความเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมซึ่งเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงมาก่อนแล้วแต่ถึงจะมีผู้รู้อยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ละเอียดยังรู้ไม่ถึงแก่นแต่เมื่อพระพุทธเจ้ามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วจึงเอาแก่นแท้แห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาออกมาแสดงตีแผ่ให้ชาวโลกได้รู้ข้อเท็จจริงทีนี้คำว่าสภาวะธรรมหมายถึงอะไรบ้างเราทุกคนมีสภาวะธรรมที่เราถือว่าเป็นสมบัติของเรามีประจำตัวกันอยู่ทุกคนสภาวะธรรมอันนั้นคืออะไรคือกายกับใจกายกับใจนี่แหละคือสภาวะธรรมนอกจากกายกับใจจะเป็นสภาวะธรรมแล้วสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เราประสบอยู่ทุกเวลาอันนั้นก็คือสภาวะธรรมแม้แต่วิชาความรู้ที่เราเรียนมาจะเป็นแขนงไหนศาสตร์ไหนก็ตามสิ่งเหล่านั้นก็คือสภาวะธรรมทั้งสิ้นนี่แหละคือสภาวะธรรมอันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะธรรมอันเป็นของเราคือกายกับใจนี่นอกจากพระพุทธเจ้าจะทรงรู้ความเป็นจริงของมันแล้วก็ยังสามารถที่จะทรงทราบว่าสภาวะธรรมนี้มันเกิดมาเพราะอาศัยอะไรเป็นเหตุคนที่เกิดมาเป็นคนนี่อาศัยอะไรเป็นเหตุให้เกิดมาเป็นคนอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทราบเหตุที่ทำให้คนต้องเกิด
มาเป็นคนก็เพราะอาศัยว่าคนพยายามรักษาศีล5รักษากรรมบท10เมื่อใครทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีผู้นั้นมีคติอันเที่ยงแท้จะต้องเกิดมาเป็นคนอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงทราบเมื่อก่อนพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดยังไม่มีใครเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแก่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราพิจารณาให้รู้ซึ่งเห็นจริงตามความเป็นจริงของมันบางท่านอาจจะคิดว่าความแก่ความเจ็บและความตายใครๆเขาก็รู้กันอยู่ว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทำไมหนอพระพุทธเจ้าจึงให้มาพิจารณาดูความแก่ความเจ็บและความตายที่พระองค์ให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายก็เพื่อเป็นอุบายให้สาธุชนรู้แจ้งเห็นจริงถึงแก่นแท้แห่งความแก่ความเจ็บและความตายที่เราได้ยินได้ฟังหรือรู้มานั้นเป็นแต่เพียงรู้ด้วยสัญญาว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่มันยังไม่ซึ้งถึงจิตถึงใจจิตใจของเราจึงไม่ยอมรับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราไม่ยอมรับรู้สภาพความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นเราย่อมเกิดมีความรู้สึกฝืนกฎของความเป็นจริงในเมื่อประสบความแก่เราเกิดทุกข์ประสบความเจ็บเราทุกข์ประสบความตายเราทุกข์หรือคิดว่าเราจะตายเราก็เกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าเราไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเราจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปรู้สึกฝืนกฎของความเป็นจริงเราจึงพากันเกิดทุกข์สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงทราบในเมื่อพระองค์ทรงทราบแล้วก็นำมาสั่งสอนพุทธบริษัทซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระองค์ท่านให้มันพิจารณาให้รู้ถึงสภาพความเป็นจริงเริ่มต้นแต่ว่าชรา ธรรมโมหิเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิเรามีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายไปไม่ได้ที่สอนให้พิจารณาอย่างนั้นก็เพราะให้เรารู้ซึ้งถึงสภาพความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะในการปฏิบัติธรรมะตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นเรามุ่งที่จะทำจิตใจของเราให้รู้สภาพความเป็นจริงให้ลึกซึ้งถึงจิตถึงใจแล้วจิตใจมันจะได้ยอมรับสภาพความเป็นจริงภายหลังจะไม่เกิดฝืนกฎธรรมชาติของสภาวะธรรมในเมื่อเราไม่ฝืนกฎธรรมชาติของสภาวะธรรมจิตใจก็ปล่อยวางสบายเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เราไม่วิตกกังวลเพราะเรารู้ซึ้งเห็นจริงแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของสภาวะธรรมและความเป็นไปของสภาวะธรรมความเป็นไปของสภาวะธรรมส่วนรวมก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองอันนี้เป็นธรรมะส่วนสภาวะธรรมเรายอมรับว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยที่พระองค์เป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงและอีกอันหนึ่งนั้นคือธรรมะคำสอนเมื่อพูดถึงธรรมะคือคำสอนก็หมายถึงศีลสมาธิปัญญานั่นเองวันนี้พุทธบริษัททั้งหลายมีความสนใจในการปฏิบัติธรรมในทางด้านจิต
การปฏิบัติธรรมในทางด้านจิตนั้นเราจะต้องเริ่มต้นด้วยทำตนเป็นผู้มีศีลศีลนี่เป็นสิ่งสำคัญเป็นคุณธรรมอันเป็นภาคพื้นเป็นการปรับกายวาจาและใจให้อยู่ในสภาพปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีล5อันเป็นศีลที่คฤหัสถ์โดยทั่วๆไปจะพึงสมาทานปฏิบัติเป็นศีล ซึ่งเป็นหลักใหญ่และเป็นศีลที่สำคัญศีล10ศีล8ศีล10ศีล227ก็รวมลงอยู่ในศีล5ข้อจะเป็นผู้ใดก็ตามในเมื่อมาตั้งใจที่จะสมาทานรักษาศีล5ข้อเมื่อทำศีล5ให้บริสุทธิ์แล้วและตั้งใจทำสมาธิภาวนาก็สามารถที่จะทำจิตให้มีความสงบรู้ซึ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงไม่เฉพาะแต่เท่านั้นยังสามารถให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ยกตัวอย่างเช่นอุบาสกอุบาสิกาในอดีตสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็มีหลายท่านเช่นพระนางพิสาขามหาอุบาสิกาท่านอนาถบิณฑิกสิริกะมหาเศรษฐีท่านก็เป็นผู้ครองเย้าครองเรือนแล้วก็มีศีลเพียง5ข้อเท่านั้นและท่านปฏิบัติธรรมก็ได้บรรลุพระโสดาบันคนในสมัยปัจจุบันนี้มีแต่เพียงแค่ศีล5ก็ยังถือว่าเราน้อยหน้าต่ำตาศีลของเราไม่มากบางท่านก็สงสัยว่ามีศีล5ไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้เป็นการเข้าใจผิดความจริงศีล5ข้อนี้มันเป็นศีลที่กำจัดบาปกรรมหรือเป็นการตัดผลเพิ่มของบาปกรรมที่เราจะพึงทำด้วยกายวาจาเช่นอย่างปานาติบาตการเว้นจากการฆ่าสัตว์อทินนาทานเว้นจากการหยิบสิ่งของที่เขาไม่อนุญาตกาเมสุมิจฉาจารเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทพูดเท็จสุราดื่มของมึนเมาถ้าใครสมาทานรักษาศีล5ข้อนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วได้ชื่อว่าเป็นการตัดผลเพิ่มของบาปบาปกรรมที่เราทำที่จะต้องไปเสวยผลคือไปตกนรกหรือไปทรมานในสถานที่หาความเจริญมีได้นั้นมีแต่การละเมิดศีล5ข้อเท่านั้นส่วนอื่นซึ่งเราทำลงไปแม้จะเป็นบาปอยู่บ้างก็เป็นแต่เพียงความมัวหมองภายในจิตใจเท่านั้นแต่ถ้าใครมีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์มีหวังที่จะทำสมาธิปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่สามารถที่จะมีศีลมากๆขึ้นไปกว่านั้นก็อย่าพึงทำความน้อยอกน้อยใจว่าศีลเราน้อยเหลือเกินมันจะไม่ถึงพระนิพพานอันนั้นเป็นการเข้าใจผิดก่อนที่เราจะเพิ่มศีลของตัวเองให้มันมากๆขึ้นไปนั้นเราจะต้องพิจารณาถึงสมรรถภาพของตัวเองว่าเราสามารถจะรักษาศีลมากๆได้หรือไม่ถ้าเรายังไม่มีสมรรถภาพพอที่จะรักษาศีลมากๆได้เราก็ให้มั่นคงแต่เพียงในศีล5เท่านั้นทีนี้คฤหัสถ์โดยทั่วไปมีแต่เพียงศีล5เว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามุสาวาทแต่เล็กเว้นการเสพสุราเรายังประดับตกแต่งด้วยระเบียบของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาได้ดูการดูหนังดูละครหรือประโคมขับดนตรีอะไรต่างๆก็ได้นอนบนที่นอนที่สูงที่ใหญ่ก็ได้ไม่ผิดศีลแต่ถ้าเราไปเพิ่มขึ้นเพิ่มข้อวิการโภเข้าไปแต่ว่าอดข้าวเย็นไม่ได้เพิ่มข้อมาลาเข้าไปแต่ว่าเว้นจากประดับตกแต่งไม่ได้เพิ่มข้อนัจจคีเข้าไป
แต่เว้นจากการดูฟ้อนลำขับร้องประโคมดนตรีไม่ได้เพนเว้นข้ออุจจาเข้าไปแต่ก็ยังพอใจนอนในที่นอนที่สูงที่ใหญ่เราก็รักษาไม่ได้เป็นการหาเรื่องเพิ่มบาปให้แก่ตนเองโดยไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นการที่จะตั้งใจรักษาศีลให้มากๆนั้นต้องดูสมรรถภาพของตัวเองเมื่อเรามีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วตั้งใจทำสมาธิบำเพ็ญเพียรภาวนาไปเมื่อเราภาวนาเป็นแล้วศีลมันจะเพิ่มขึ้นเองไม่เฉพาะแต่ศีล8ศีล10เท่านั้นเมื่อมีศีล5มีสมาธิมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมความเป็นของตัวเองซึ่งมันเกิดขึ้นในจิตนั่นแหละความที่จิตสงบเป็นสมาธิความที่มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมสามารถทำจิตให้อยู่ในสภาพปกติได้นั่นแหละมันจะเป็นอุบายเพิ่มศีลขึ้นไปอย่าว่าแต่เพียง227ข้อต่อให้หมื่นข้อแสนข้อมันก็เพิ่มได้ถ้าพื้นฐานของจิตใจดีแล้วเพราะฉะนั้นใครจะปฏิบัติธรรมจะขยับฐานะของการปฏิบัติของตนเองให้สูงยิ่งขึ้นไปเพียงใดแค่ไหนก็ขอให้พิจารณาดูสมรรถภาพของตัวเองอย่าไปทำอย่างงมงายทำอย่างมีเหตุมีผลเช่นคำว่ารักษาอุโบสถได้บุญมากแต่ในเมื่อเราไปรักษาอุโบสถอดข้าวเย็นเราได้รับทุกขเวทนาอย่างในสมัยที่อาตมาเป็นพระเล็กเนรน้อยอยู่กับท่านอาจารย์เสาแล้วก็ไปพอใจติดใจในคำว่าการอดข้าวบางทีก็ชวนกันอดข้าว3วัน5วัน7วันบางทีก็อดกันกระทั่งถึง9วันก็มี แต่เมื่ออดลงไปแล้วผลที่ได้รับมันก็ไม่ได้รับผลเท่าที่ควรการอดเนี่ยทำให้เราเกิดความเพลียความหิวในเมื่อร่างกายมันเกิดความหิวไม่ได้อาหารบำรุงมันก็อ่อนเพลียในเมื่อความอ่อนเพลียเกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่แทนที่มันจะได้ผลดีก็เลยขาดทุนดีไม่ดีทำให้เกิดโรคทางกายโรคกระเพาะโรคลำไส้ต้องทนทุกข์ทรมานพยาบาลรักษากันไปเป็นเวลานานๆกว่าจะหายเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เราจะทำลงไปที่เราถือว่าเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือปฏิบัติจริงเราอย่าปฏิบัติกันอย่างงมงายทำให้มันมีเหตุมีผลพิจารณาดูสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจของตัวเองว่าจะมีความสามารถเพียงใดหรือไม่อันนี้อาตมาขอให้คติเอาไว้ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติสมาธิกันดีกว่าไอ้เรื่องของการปฏิบัติสมาธินี่ก็หมายถึงการทำสมถะวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังกันมามากต่อมากแล้วแต่ในบางครั้งบางคราวเราอาจจะมีความสงสัยว่าเราจะปฏิบัติอย่างไหนแบบใดจึงจะได้ผลดีบางท่านก็เคยไปถามว่าหลวงพ่ออยากจะปฏิบัติให้มันได้ผลเร็วที่สุดจะทำอย่างไรมีอุบายใดบ้างที่จะทำให้ปฏิบัติได้ผลเร็วอาตมาก็บอกว่ามันไม่มีแล้วในโลกนี้วิธีที่จะปฏิบัติให้ได้ผลเร็วกันจริงๆก็อยู่ที่การตั้งใจทำจริงทำลงไปโดยปราศจากความลังเลสงสัยใดๆทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นอาจท่านอาจจะไปศึกษาวิธีปฏิบัติกรรมฐานจากสำนักของท่านผู้ใดผู้หนึ่งเช่นท่านสอนให้ภาวนายกหนอพองหนอเราก็ปักใจมั่นลงไปว่าเราจะปฏิบัติอย่างจริงจังไปเรียนจากหลวงพ่อวัดปากน้ำสัมมาอรหังก็ตั้งใจให้มันจริงจังลงไปว่าเราจะปิดว่าจะปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านถ้ายังสมมติว่าไปเรียนจากท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นท่านสอนให้ภาวนาพุทโธก็ตั้งใจให้มันมั่นลงไปว่าเราจะภาวนาพุทโธข้อสำคัญมันก็อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตรงการทำจริงเอาต่างว่าสมมติว่าท่านจะบริกรรมภาวนาอันใดก็ตาม
หากท่านจะตั้งใจให้มันแน่วแน่ลงไปว่าเราจะทำเราจะนั่งสมาธิให้ได้วันละ4ครั้งหรือ3ครั้งก็ตามแต่ละครั้งจะทำสมาธิให้มันได้ครั้งละ1ชั่วโมงแล้วก็ตั้งใจทำให้มันได้จริงจังลงไปแล้วผลมันจะเกิดขึ้นมาเองแต่ที่เราปฏิบัติแล้วเราไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรนั้นเพราะเราไม่สามารถที่จะตัดความกังวลสงสัยในระเบียบวิธีการที่ปฏิบัตินั้นๆเพราะวันนี้มาฟังเทศน์ที่วัดนี้หลวงพ่อวัดป่าท่านอาจจะแสดงว่าให้ภาวนาพุทโธแต่ถ้าเผื่อพรุ่งนี้ไปฟังเทศน์วัดมหาธาตุอาจารย์ใหญ่วิปัสสนาท่านอาจจะสอนให้ภาวนาว่ายุบหนอพองหนอวันหลังไปวัดปากน้ำหลวงพ่อวัดปากน้ำอาจจะสอนให้สัมมาอรหังแล้วเราก็จะเกิดความสงสัยเอ๊ะทำไมพระสอนไม่เหมือนกันถ้าเกิดความสงสัยขึ้นมาอย่างนี้ใจของเรามันก็ลังเลในเมื่อลังเลลงไปแล้วเราก็ไม่อาจที่จะจับหลักอันใดมาเป็นข้อปฏิบัติของเราอย่างจริงจังนี่คืออุปสรรค สิ่งที่เป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นมีทางเดียวอยู่ตรงที่ว่าท่านจะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ตามขอให้ท่านตั้งใจให้มั่นคงลงไปว่าเราจะยึดแบบนี้แหละเป็นเครื่องปฏิบัติเพราะเหตุว่าคำบริกรรมภาวนาทุกอย่างนั้นเป็นแต่เพียงอุบายที่จะทำฝึกหัดจิตให้มันติดอยู่กับสิ่งที่เรานึกบริกรรมภาวนาอยู่เท่านั้นเป็นอุบายเพื่อจะให้พลากความรู้สึกนึกคิดที่เราส่งกระแสจิตฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วให้มารวมอยู่กับคำบริกรรมภาวนาเพียงคำเดียวเป็นเบื้องต้นก่อนจุดมุ่งหมายมีอยู่เพียงแค่นี้ทีนี้ในอันดับต่อไปเนี่ยอาตมาจะได้นำแบบวิธีการที่ท่านอาจารย์เสาท่านได้สอนกรรมฐานมาไปเทศน์ที่วัดเบญจมบพิตรก็ได้เทศน์ให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วท่านอาจารย์เสาท่านสอนกรรมฐานท่านแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนตอนที่ท่านสอนให้บริกรรมภาวนาพุทโธตอนที่สองสอนให้พิจารณาอสุภกรรมฐานตอนที่สามสอนให้พิจารณาธาตุกรรมฐานทีนี้วิธีการภาวนาพุทโธหรือเรียกว่าบริกรรมภาวนานั้นถ้าท่านผู้ใดสนใจก็หนังสือเล่มเล็กๆที่แจกไปเมื่อสักครู่นั่นแหละคือแบบภาวนาแบบท่านอาจารย์เสาท่านอาจารย์เสาท่านสอนว่าหลังจากที่เราไหว้พระสวดมนต์จบแล้วก็ให้แผ่เมตตาเมื่อแผ่เมตตาแล้วก็มากำหนดจิตนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็บริกรรมภาวนาเอาเพียงแค่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวใครจะนึกพุทพร้อมกับลมเข้าโธพร้อมกับลมออกก็ได้ถ้าหากการนึกพุทพร้อมลมเข้าโธพร้อมลมออกจังหวะของการหายใจมันอาจจะช้าไปจิตอาจจะส่งกระแสไปในทางอื่นได้ก็ให้ปล่อยวางการกำหนดรู้ลมหายใจเสียนึกพุทโธให้เร็วๆเข้าให้มันติดต่อกันเป็นพืชโดยไม่ขาดสายนึกอยู่อย่างนั้นอย่าไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจะรู้จะเห็นเมื่อไรจิตจะสว่างไม่ต้องนึกหน้าที่ของท่านมีแต่นึกพุทโธพุทโธพุทโธไว้ในใจนึกเบาๆอย่าให้มีอาการข่มจิตอย่าให้มีอาการเกร็งกล้ามเนื้อต่างส่วนต่างๆของร่างกายนั่งในท่าที่สบายนึกถึงอารมณ์พุทโธให้สบายสบายให้เบาใจที่สุดแล้วก็นึกอยู่อย่างนั้นจดจ้องอยู่ที่พุทโธเอาพุทโธไว้ที่จิตเอาจิตไว้ที่พุทโธในเมื่อเรานึกพุทโธพุทโธก็อยู่ที่จิตจิตก็อยู่ที่พุทโธเพราะจิตเป็นผู้นึกพุทโธนึกอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะสงบลงไป
ในเมื่อจิตเริ่มสงบลงไปนั้นมีข้อที่จะพึงสังเกตได้ว่าเมื่อเรามีอาการรู้สึกเคลิ้มเคลิ้มเหมือนกับจะง่วงนอนอย่าไปเข้าใจผิดว่าเราจะง่วงนอนหรือจะนอนหลับให้บริกรรมภาวนาพุทโธเข้าเมื่อจิตสงบวูบลงไปเหมือนอาการง่วงนอนก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันอย่าไปฝืนในตอนนี้นักภาวนาทั้งหลายในเมื่อรู้สึกว่ามีอาการเคลิ้มเคลิ้มเหมือนกับจะง่วงนอนแล้วก็มีอาการวูบลงไปแล้วก็ตกใจเกิดเอะใจขึ้นมาแล้วก็มาตั้งต้นใหม่จิตก็เลยไม่สงบอีกสักทีเพราะเราไปตกใจเสียก่อนในขณะที่เราบริกรรมภาวนาอยู่นั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามให้เรากำหนดรู้ลงที่จิตและบริกรรมภาวนาพุทโธลงที่จิตเมื่อจิตของเราสงบเคลิ้มลงไปแล้วก็สว่างขึ้นมาคำบริกรรมภาวนาพุทโธหายไปจิตไม่นึกถึงพุทโธอีกแล้วในตอนนี้ก็อย่าเข้าใจผิดว่าเราเผลอไปมันเป็นธรรมชาติของจิตที่สงบลงไปด้วยบริกรรมภาวนาเมื่อภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจิตสงบปุ๊บลงสว่างลงไปแล้วคำบริกรรมภาวนาก็หายไปแต่ผู้ที่ไม่เข้าใจเมื่ออาการของจิตเกิดขึ้นอย่างนี้เลยเข้าใจว่าตัวเองนั่นเผลอสติไปแต่ความจริงมันเป็นการเปลี่ยนสภาพของจิตจิตที่จะเริ่มเปลี่ยนสภาพเข้าไปสู่สมาธินั้นมีอาการเหมือนจะนอนหลับนี่พึงทำความเข้าใจไว้อย่างนี้ทีนี้ในเมื่อมันมีอาการเคลิ้มๆแล้วก็วูบลงไปพอมันหยุดวูบแล้วถ้าจิตจะเป็นสมาธิพอนิ่งพับมันก็เกิดสว่างขึ้นมาแต่ถ้ามันจะนอนหลับมันก็หลับมืดไปเลยไม่มีความรู้สึกภายในอันนี้ระยะเบื้องต้นของจิตที่เป็นจากการบริกรรมภาวนาทีนี้ในอันดับต่อไปเมื่อจิตของเราสงบปุ๊บลงไปนิ่งสว่างขึ้นมาแล้วในตอนนี้ถ้าว่าจิตของเราไปนิ่งสว่างอยู่เฉยๆเราจะทำอย่างไรท่านอาจารย์เสาท่านสอนให้กำหนดรู้อยู่ตรงที่จิตสว่างกำหนดรู้เฉยอยู่กำหนดอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะสงบละเอียดลงไปเป็นลำดับลงไปถ้าหากว่าในตอนนี้จิตของเราเกิดมารู้ลมหายใจขึ้นมาภายในท่านอาจารย์เสาสอนให้กำหนดรู้ลมหายใจเฉยอยู่เราจะดูลมหายใจออกเข้าออกเข้าออกเข้าอยู่อย่างนั้นเพียงแต่ดูอยู่เฉยๆอย่าไปทักไปท้วงหรือไปเอะใจใดๆทั้งนั้นแล้วก็ไม่ไปนึกว่าลมหายใจละเอียดลมหายใจหยาบเพียงแต่กำหนดรู้ที่ลมหายใจเท่านั้นถ้าหากเราไปกำหนดหมายว่าลมหายใจละเอียดลมหายใจหยาบให้เกิดความรู้สึกขึ้นในขณะนั้นจิตของเราจะเปลี่ยนสภาพสมาธิจะถอนดังนั้นจึงให้กำหนดดูลมหายใจอยู่เลยในตอนนี้ถ้าหากว่าจิตของเราสงบสว่างลงไปแล้วจิตดวงใดวิ่งเข้ามาดูลมหายใจก็จะรู้อยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นเมื่อจิตรู้อยู่ที่ลมหายใจออกเข้าออกเข้าออกเข้าอยู่อย่างนั้นเราก็ดูอยู่อย่างนั้นแหละเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเอาลมหายใจเป็นเครื่องระลึกของสติแล้วในที่สุดจิตของเราจะสงบละเอียดยิ่งลงไปเมื่อจิตสงบละเอียดยิ่งลงไปลมหายใจที่มองเห็นอยู่ก็ละเอียดยิ่งลงไปเป็นลำดับจนกระทั่งลมหายใจก็หายขาดไปแล้วความรู้สึกว่ามีกายก็หายไปในตอนนี้จิตจะไปสงบนิ่งสว่างอยู่เฉยๆเพียงแต่สงบนิ่งสว่างอยู่เท่านั้นในตอนนี้จิตจะไม่มีความรู้ความคิดอะไรเกิดขึ้นความรู้ว่ามีกายก็ไม่มีความรู้ว่ามีลมหายใจก็ไม่มีในตอนนี้จิตมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆนิ่งสงบสว่างอยู่เท่านั้น
อันนี้จิตสงบละเอียดลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิแต่อัปปนาสมาธิในตอนนี้ยังใช้การอะไรไม่ได้แต่เราจำเป็นที่จะต้องทำให้มันถึงอัปปนาสมาธิขั้นนี้ทำบ่อยๆจิตสงบถึงขั้นนี้บ่อยๆเข้าจะเป็นเหตุให้เรารู้สภาพความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมของเราว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อก่อนนี้เราเห็นแต่จิตของเราว้าวุ่นอยู่กับอารมณ์ต่างๆเมื่อบริกรรมภาวนาทำจิตให้สงบนิ่งลงเป็นอัปปนาสมาธิจิตปราศจากอารมณ์ไม่มีความรู้สึกนึกคิดใดๆทั้งนั้นมีแต่ความสงบนิ่งสว่างอยู่เราก็รู้สภาพความจริงของจิตตั้งเดิมมันเป็นอย่างนี้ในจุดนี้ท่านเรียกว่าปพัสสละมิทังภิกขเวจิตตังเดิมจิตของเราเป็นธรรมชาติประพัดสอนเป็นจิตที่สงบสว่างสะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์เพียงพอเพราะเชื้อกิเลสมันหดเข้าไปอยู่ในเบ้าของจิตอยู่ในส่วนลึกของจิตมันยังไม่แสดงออกมาจิตในตอนนี้สติสัมปชัญญะยังไม่สมบูรณ์เพียงแต่พอสงบแล้วก็ทรงตัวอยู่ในความสงบชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นท่านเรียกจิตตอนนี้ว่าปฐมมจิตปฐมสมาธิปฐมวิญญาณมโนธาตุมีลักษณะเหมือนลูกไก่ที่อยู่ในฟองไข่เดี๋ยวก็อยู่เฉยๆนิ่งๆอยู่เฉยๆทำอะไรยังไม่ได้ในตอนนี้แต่ก็เป็นเหตุให้เรารู้สภาพความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมของเราอันนี้คือผลซึ่งเกิดขึ้นจากการบริกรรมภาวนาในขั้นต้นทีนี้เมื่อเราทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็ทำให้เรามีความชำนิชำนาญในตอนต้นจิตของเราบริกรรมภาวนาแล้วมันอาจจะสงบวูบลงไปถึงจุดนิ่งเรากำหนดรู้แต่เบื้องต้นแต่ในท่ามกลางเราไม่รู้แล้วก็ไปรู้เอาเบื้องปลายคือจุดที่จิตสงบนิ่งสว่างเท่านั้นอันนี้เป็นสมาธิคล้ายๆกับว่าทำไปแล้วมันฟลุกมันยังไม่ประกอบด้วยองค์แต่อาศัยการกระทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าเมื่อเรามีความชำนิชำนาญเราจะสามารถเข้าสมาธิกำหนดรู้ตามระยะขององค์ฌานคือเริ่มต้นแต่วิตกหมายถึงการนึกถึงอารมณ์เป็นคู่ของใจวิจารจิตกับอารมณ์เคล้าคลึงเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเกิดสงบสว่างขึ้นในอันดับต่อไปก็เกิดมีปีติมีความสุขเมื่อจิตมีปีติมีความสุขจิตก็มีความสงบในเมื่อสงบลงไปก็นิ่งเป็นเอกัคคตาอันนี้เป็นลักษณะของจิตเดินอยู่ในระดับฌานขั้นที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าปฐมฌานสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ฌานจึงจะเป็นสมาธิที่ใช้การได้ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นจิตที่ควรน้อมไปสู่อารมณ์เพื่อพิจารณาพระไตรลักษณ์ได้เราต้องพยายามฝึกหัดจิตของเราให้เป็นอย่างนี้โดยความเยือกเย็นหรือโดยความเย็นใจทำใจเย็นๆอย่าไปทำใจร้อนการปฏิบัติธรรมนี่ต้องใจเย็นๆถ้าใครทำใจร้อนแล้วมันจะไม่ประสบผลทีนี้อีกอย่างหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนานี่อันนี้ตามที่ว่ามานี่เป็นจิตที่เดินเข้าไปสู่สมาธิโดยทางที่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเมื่อเราบริกรรมภาวนาทำจิตให้สงบนิ่งลงไปเกิดความสว่างขึ้นมาแล้วในตอนนี้เมื่อจิตส่งกระแสออกไปข้างนอกจะเกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมาถ้าภาพนิมิตนั้นเกิดขึ้นมาผู้ภาวนาเกิดเอะใจขึ้นมาตกใจขึ้นมาถ้าเกิดความแปลกใจแรงขึ้นมาสมาธิจะถอนภาพนิมิตนั้นจะหายไปแต่ถ้าหากว่าภาพนิมิตเกิดขึ้นในขณะนั้นถ้าอยากจะดูนิมิตอยู่นานๆให้กำหนดรู้ลงที่จิตรู้อยู่ที่จิตซึ่งเป็นจิตเป็นจุดที่สงบเท่านั้นแล้วก็พยายามทำความรู้สึกว่า
นิมิตที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความที่จิตสงบเป็นสมาธิถ้าหากเราพละจากฐานที่ตั้งของจิตคือความสงบไปยึดอยู่กับนิมิตที่เรามองเห็นนั้นมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสองอย่างหนึ่งเมื่อเห็นนิมิตเกิดเอะใจสมาธิจะถอนสองเมื่อจิตเห็นนิมิตแล้วไปติดในนิมิตจิตส่งกระแสออกไปข้างนอกไปติดนิมิตแล้วก็จะตามนิมิตนั้นๆไปถ้าเห็นนิมิตเป็นคนก็จะเดินตามคนไปเห็นนิมิตเป็นเทวดาก็จะตามเทวดาไปถ้านึกอยากจะดูนรกดูสวรรค์ก็ตามเทวดาหรือตามสัตว์นรกไปก็เห็นนรกเห็นสวรรค์อันนี้เป็นเรื่องของจิตที่ส่งกระแสออกไปข้างนอกแล้วก็ไปรู้เรื่องของภายนอกการรู้เรื่องของภายนอกนี้ถ้าหากว่าผู้มีสติปัญญาบ้างพอสมควรก็กำหนดรู้พิจารณาสิ่งที่เห็นภายนอกนั้นยึดเอาเป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติก็เป็นการใช้ได้เหมือนกันแต่ปัญหาสำคัญอยู่ตรงที่ว่าถ้าเห็นนิมิตภายนอกแล้วผู้ปฏิบัติมักจะเกิดความหลงขึ้นมาหลงว่านิมิตนั้นมันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเห็นคนก็ว่าคนเดินมาจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นพูดผีปีศาจเนี่ยเราจะเข้าใจว่าผู้ปีศาจเป็นวิญญาณชนิดหนึ่งมาขอส่วนบุญทีนี้เราก็จะหลงไปแผ่ส่วนบุญให้เขาอยู่อย่างนั้นเมื่อนึกแก่แผ่ส่วนบุญขึ้นมาทีไรสมาธิมันก็ถอนภาพนิมิตทั้งหลายก็หายไปในเรื่องของเรื่องมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนักภาวนาทั้งหลายเพิ่งสังวรระวังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการภาวนานี้ให้ดีเราจะสังวรระวังอย่างไรให้พยายามกำหนดรู้ลงที่จิตในจุดที่ว่ามันเป็นสมาธิหรือความสงบเท่านั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นอย่าไปสนใจสนใจประคองจิตเอาไว้ในลักษณะแห่งความสงบเป็นสมาธิในเมื่อเราสามารถประคองจิตให้สงบในลักษณะที่เป็นสมาธิอยู่ได้ตลอดกาลภาพนิมิตต่างๆที่มองเห็นนั้นก็จะปรากฏให้เราได้ดูอยู่ดานานแล้วบางทีอาจจะเป็นอุบายให้เรารู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาก็ได้อันนี้ขอเตือนบรรดาท่านทั้งหลายพึงทำความเข้าใจเอาไว้ทีนี้สำหรับการบริกรรมภาวนานั้นบางครั้งก็ได้เคยกล่าวแล้วว่าบริกรรมภาวนาทุกอย่างที่เรานึกอยู่ในคำเดียวนั้นสามารถทำจิตให้สงบนิ่งลงไปเพียงแค่อุปจารสมาธิจะขอยกอนุสติ10ขึ้นมากล่าวอนุสติ10ข้อตั้งแต่พุทธานุสติจนไปถึงข้อที่8ใครจะบริกรรมภาวนาอย่างไรจิตสงบลงไปได้เพียงแค่อุปจารสมาธิเท่านั้นไม่ถึงอัปปนาสมาธิแต่อนุสติ2ข้อข้างปลายคือข้อ8กับข้อ9กับข้อ10กายคตาสติกับอนาปานุสติอันนี้เป็นอุบายทำจิตให้สงบเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิหรือขั้นสมถะเพราะฉะนั้นเพราะอาศัยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ท่านอาจารย์เสาท่านจึงกล่าวว่าเมื่อบริกรรมภาวนาทำจิตให้เป็นสมาธิได้ดีพอสมควรแล้วเพิ่งน้อมจิตไปพิจารณาอสุภกรรมฐานอันนี้ถึงอันดับที่2ซึ่งเป็นโอวาทของท่านอาจารย์เสาการพิจารณาอสุภกรรมฐานนั้นก็ยึดเอากายคตาสติกรรมฐานนั่นแหละเป็นอารมณ์โดยท่านให้ยึดหลักการพิจารณากรรมฐาน5เป็นเบื้องต้นเช่นอย่างพระสงฆ์ท่านพระเนนท่านบวชอุปัชฌายะท่านจะสอนให้สอนกรรมฐาน5ให้เรียกว่าตัจจะปัญจกะกรรมฐานท่านสอนให้ว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาแล้วท่านก็ย้ำให้พิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกไม่สวยไม่งามเพราะเหตุว่าสิ่งเหล่านี้
ผู้เป็นเจ้าของจะต้องคอยบริหารรักษาทำความสะอาดอยู่เสมอถ้าปล่อยไว้ก็สกปรกโสโครกเหม็นสาบเหม็นสางไม่น่าดูอันนี้ท่านจะสอนอย่างนี้ทีนี้ทำไมนักบวชท่านจึงมุ่งสอนให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกที่ท่านสอนให้พิจารณาอย่างนั้นก็เพื่อเป็นอุบายเปิดประตูใจให้รู้ความเป็นจริงของผมขนเล็บฟันหนังหรือความเป็นจริงของร่างกายมนุษย์และที่ให้พิจารณาผมขนเล็บก่อนอื่นก็เพราะเหตุว่าผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเป็นเครื่องหมายแห่งความสวยความงามและความไม่สวยไม่งามคนที่มีผมงามเขาก็เรียกว่าคนงามคนมีขนงามเขาเรียกว่าคนงามคนมีเล็บงามเขาเรียกว่าคนงามคนมีฟันงามเขาก็เรียกว่าคนงามคนมีผิวหนังเกลี้ยงเกลาสะอาดเขาก็เรียกว่าคนงามเพราะความงามอันนี้แหละมันเป็นเครื่องปิดหูปิดตาไม่ให้มองเห็นสภาพความเป็นจริงซึ่งซ่อนอยู่ภายในดังนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาสิ่งทั้งห้านี้ก่อนโดยพิจารณาน้อมไปในแง่ที่เป็นอสุภกรรมฐานคือเป็นของไม่งามน่าเกลียดโสโครกแม้ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกถ้าเผื่อว่าร่างกายนี่มันแตกดับทำลายคือตายลงไปแล้วความเน่ามันก็จะเกิดขึ้นความปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกมันก็ยิ่งจะปรากฏชัดท่านให้พิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งจิตสงบลงไปเป็นสมาธิเกิดนิมิตมองเห็นสิ่งทั้งห้านี้ว่าเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกจริงๆเพื่อจะได้เป็นอุบายถ่ายถอนราคะความกำหนัดยินดีไม่ให้เกิดขึ้นกลุ่มลุมจิตใจผู้บวชในพระธรรมวินัยจะได้โอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงและจะได้อยู่เย็นเป็นสุขในพระธรรมวินัยสืบไปอันนี้เป็นอุบายการพิจารณาตามแนวทางที่ท่านอาจารย์เสาดำไว้ทีนี้ในขั้นต่อไปถ้าหากสมมติว่าผู้ภาวนาพิจารณาอสุภกรรมฐานให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าผมขนเล็บเป็นต้นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดเน่าเปื่อยผุพังได้อสุภกรรมฐานชำนิชำนาญแล้วในขั้นต่อไปเพื่อจะฝึกจิตให้ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐานท่านจึงแนะนำให้พิจารณากายทั้งหมดนี้แยกออกเป็น4ส่วนคือเป็นส่วนดินน้ำลมไฟผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นซึ่งมีลักษณะแข็งและแข็งเป็นธาตุดินทำไมผมจึงเป็นธาตุดินก็เพราะว่าเมื่อผมสลายตัวลงไปแล้วจะต้องกลายเป็นดินท่านให้พิจารณาให้มองเห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นดินจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตขึ้นมาในความรู้จริงๆในขั้นต่อไปก็พิจารณาดูน้ำได้แก่ธาตุน้ำเลือดหนองเหงื่อน้ำลายน้ำมูกน้ำมูดอะไรต่างๆซึ่งเป็นมีสิ่งที่มีลักษณะเหลวๆซึมซาบอยู่ภายในกายอันนี้ท่านเรียกว่าธาตุน้ำก็พิจารณาให้มันเห็นว่าเป็นน้ำจริงๆความอบอุ่นหรือความร้อนที่มีอยู่ในกายนี้เป็นธาตุไฟทีนี้ลมธาตุลมคือลมขึ้นพัดขึ้นเบื้องบนลมลงเบื้องล่างลมหายใจเข้าออกเป็นต้นเป็นธาตุลมท่านให้พิจารณาให้เห็นซึ้งลงไปว่าธาตุสี่นี้ร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันเข้าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงธาตุสี่ประชุมกันอยู่แล้วสนธิวิญญาณเข้ามายึดครองโดยถือว่าเป็นตัวเป็นตนของตนอาศัยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนในเมื่อได้พิจารณาว่าร่างกายนี้สักแต่ว่าเป็นธาตุสี่ที่น้ำลมไฟไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามีแต่สิ่งที่ไม่มีตัวมีตนทั้งนั้นเพราะเป็นแต่เพียงธาตุสี่ผู้ภาวนาก็จะได้ความรู้ในแง่อนัตตสัญญา
คยเห็นว่าร่างกายนี่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนในเมื่อพิจารณารู้เรื่องของธาตุสี่โดยละเอียดดีแล้วจิตรู้ซึ้งลงไปจนกระทั่งมองเห็นนิมิตว่าร่างกายทั้งหมดนี้เป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอย่างจริงจังซึ้งลงไปในจิตในใจแล้วจิตมันก็รู้ขึ้นมาเองว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นแต่เพียงธาตุสี่เท่านั้นในเมื่อจิตมารู้อนัตตาคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วทำไมมันจะไม่ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาขอให้เราพิจารณาให้มันซึ้งลงไปเถอะว่าให้รู้ซึ้งลงไปว่าร่างกายทั้งหมดนี้เพียงแต่เป็นธาตุสี่ที่น้ำลมไฟเท่านั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราก็จะสามารถรู้ว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาซึ่งไปตรงกับคำบาลีว่าสัพเพธรรมาอนัตตานี่แนวทางของท่านอาจารย์เสาท่านสอนให้พิจารณาและให้พิจารณาอย่างนี้ซึ่งอาตมาได้นำมาเล่าสู่บรรดาท่านทั้งหลายฟังและจะด้วยประการใดก็ตามถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติธรรมกันจริงจังแล้วอย่าได้ไปสงสัยในวิธีการแห่งการปฏิบัตินั้นๆครูบาอาจารย์องค์ใดสอนมาเป็นการถูกต้องทั้งขอว่าแต่ให้ท่านทำจริงเท่านั้นการกล่าวธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติในทางด้านจิตใจก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในเมื่อฟังธรรมแล้วก็ลองนั่งสมาธิลองดูบ้างดีไหมดังนั้นขอเชิญท่านทั้งหลายจงเตรียมนั่งให้สบายจะนั่งพับเพียบหรือจะนั่งขัดสมาธิก็ได้ขอให้ทุกท่านจงเตรียมนั่งสมาธิโดยตั้งใจทำความรู้สึกภายในจิตของตัวเองว่าฉันจะตั้งใจทำสมาธิให้ดวงจิตของฉันเป็นสมาธิสติภวังฉันจะยึดเอาพุทธคุณบทว่าพุทโธพุทโธพุทโธมาบริกรรมภาวนาเป็นคู่ของใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติแล้วก็นึกพุทพร้อมลมเข้าโทพร้อมลมออกกำหนดจดจ้องรู้อยู่ที่ลมกับคำว่าพุทโธให้มีความสัมพันธ์กันใครจะตั้งจิตเอาไว้ที่ปลายจมูกหรือที่ไหนก็แล้วแต่ถนัดแต่ปัญหาสำคัญให้จิตรู้อยู่ที่ลมหายใจกับคำว่าพุทโธเข้าออกเข้าออกอยู่อย่างนั้นแต่หากว่าท่านบางท่านอาจจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่นก็ให้ยึดหลักการบริกรรมของตนเองนั่นแหละเป็นหลักอย่ามาเปลี่ยนตามคำพูดของผู้พูดเมื่อท่านบริกรรมภาวนาอยู่ก็ให้กำหนดรู้ลงที่จิตของตนเอาพุทโธมาเป็นคู่ของใจเอาลมหายใจมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติจดจ้องอยู่อย่างนั้นถ้าหากท่านที่บริกรรมภาวนามาจิตเป็นสมาธิชำนิชำนาญเพียงแต่นึกพุทโธธัมโมสังโฆพอเป็นการไหว้ครูแล้วก็กำหนดรู้ลงที่จิตของตนไม่ต้องบริกรรมภาวนาพุทโธต่อไปอีกเพราะเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตมีลักษณะสงบนิ่งรู้ตื่นเบิกบานเป็นกิริยาอาการของพระพุทธเกิดขึ้นภายในจิตของท่านเมื่อจิตของท่านมีพระพุทธเกิดขึ้นภายในจิตเมื่อเห็นพระพุทธรู้พระพุทธแล้วก็รู้เห็นพระธรรมเมื่อรู้เห็นพระพุทธพระธรรมแล้วก็รู้เห็นพระสงฆ์กิริยาของจิตที่สงบนิ่งตื่นรู้เบิกบานอยู่เป็นกิริยาของพระพุทธเจ้าเมื่อจิตสามารถทรงไว้ซึ่งความรู้ตื่นเบิกบานให้ทรงอยู่ได้เป็นเวลานานๆ
อันนี้เป็นการทรงไว้ซึ่งเป็นกิริยาพระธรรมเมื่อจิตสงบลงไปแล้วมีสติสังวรระวังรักษาอยู่ที่จิตโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นกิริยาของพระสงฆ์เกิดขึ้นในจิตของท่านท่านทำจิตให้เป็นสมาธิสงบนิ่งสว่างลงไปได้ณโอกาสใดโอกาสนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในจิตของท่านแล้วจิตของท่านถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตของท่านพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วให้ท่านกำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวอย่าไปนึกพุทโธอีกเพราะการนึกพุทโธอีกนั้นจะทำให้จิตของท่านเปลี่ยนสภาพแล้วจะถอนจากความเป็นสมาธิทันทีเมื่อจิตสงบนิ่งสว่างลงไปกำหนดรู้อยู่ที่จิตสงบนิ่งสว่างเมื่อจิตมีอาการไหวไปอย่างไรกำหนดรู้ตามจิตนั้นไปไม่ต้องไปคิดอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกคอยสังเกตดูว่าจิตส่งกระแสไปหรือเคลื่อนที่ไปนั้นเคลื่อนไปด้วยความมีสติด้วยความสงบหรือเคลื่อนไปด้วยความที่จิตถอนจากสมาธิแล้วก็ฟุ้งซ่านไปบางท่านอาจจะกำหนดไม่รู้ทันจิตของตนเองเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้วบางท่านก็เป็นนิ่งอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่งแล้วก็เกิดความรู้แปลกๆขึ้นมาท่านที่รู้ไม่ทันหรือไม่รู้เท่าก็จะเข้าใจว่าจิตของตนเองฟุ้งซ่านลักษณะของจิตฟุ้งซ่านเราจะสังเกตได้เมื่อจิตนึกอารมณ์อันใดแล้วมันทำให้จิตวุ่นวายเดือดร้อนอันนั้นเป็นลักษณะของจิตที่ฟุ้งซ่านเมื่อจิตมีอารมณ์คือความคิดอันใดเกิดขึ้นทำให้จิตรู้ด้วยความสงบเยือกเย็นไม่ฟุ้งซ่านทำให้เกิดปีติเกิดความแจ่มในจิตเมื่อมีความรู้เกิดขึ้นหรือบางครั้งอาจจะทำให้เกิดปีติปราโมทย์ขึ้นมาในขณะนั้นในลักษณะอย่างนี้แม้จิตของท่านจะมีความคิดขึ้นมาเป็นกิริยาอาการของจิตที่เกิดภูมิความรู้ขึ้นมาในสมาธิทั้งสองอย่างนี้ขอให้ท่านพึงสังเกตให้ดีถ้าท่านใช้ความสังเกตให้ดีแล้วท่านก็จะได้ความรู้เท่าเอาทันวาระของจิตที่มันเกิดขึ้นและรู้ลักษณะของจิตที่มันเกิดความรู้กับจิตเกิดความฟุ้งซ่านมันต่างกันอย่างไรอันนี้เป็นจุดสำคัญที่นักปฏิบัติจะพึงกำหนดรู้เอาต่อไปนี้เลิกพูดขอให้ทุกท่านจงตั้งใจทำความสงบจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรธรรมีกถาณโอกาสนี้จะได้กล่าวธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านทั้งหลายล้วนแต่เป็นนักศึกษาธรรมะย่อมสามารถที่จะได้อ่านได้รู้ได้จดจำพระวินัยพระสูตรพระปรมัตถ์อันคัมภีร์พระไตรปิฎกมามากพอสมควรเมื่อเป็นเช่นนั้นเรื่องราวแห่งธรรมะที่จะนำมากล่าวซ้ำๆซากๆจึงเห็นว่าไม่จำเป็นซึ่งอาตมาเองก็อ่านพระไตรปิฎกยังไม่จบบางท่านก็อาจจะได้อ่านจบมาแล้วไม่น้อยกว่า10เที่ยวตั้งแต่บวชมาเคยหัดอ่านแต่หัวใจของตัวเองและเคยคิดแต่ว่าพระพุทธเจ้าเทศว่าใครเอาธรรมะมาไว้ในหัวใจของเราได้ทำให้เรามีความสุขความสบายมีปีติมีความสุขและหมดกิเลสทีนี้มันก็เลยเกิดมีปัญหาอยู่ว่า
ทำอย่างไรเราจึงจะเอาธรรมะมาไว้ที่หัวใจเราได้พอคิดไปคิดมามันก็ได้ความว่าแท้ที่จริงนี่ธรรมะมีกับเรามาแล้วหลายภพหลายชาติคนเรามีกายกับใจเป็นสมบัติของ

0: ท่านทั้งหลายได้ศึกษามาแล้วในคัมภีร์พระไตรปิฎกแม้ในคัมภีร์พระอภิธรรมท่านก็วางหลักเอาไว้ถึง40อย่างซึ่งเรียกว่าอารมณ์สมถกรรมฐานบางท่านก็ท่องได้จนขึ้นใจแต่ว่าปัญหาที่จะเอากรรมฐาน40อย่างนี่มาไว้ที่ใจนี่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันคิดทีนี้วิธีการต่างๆท่านทั้งหลายก็คงได้ยินได้ฟังวันนี้หลวงพ่อพุทธจะเทศวิธีการเอาธรรมะเข้าใจด้วยวิธีการภาวนาพุทโธบางท่านอาจจะเคยเรียนมาโดยวิธีอื่นอาจจะนึกแปลกใจว่าทำไมองค์นี้มาเทศอย่างนี้เมื่อวานหรืออาทิตย์ก่อนๆโน้นได้ฟังเทศองค์หนึ่งท่านก็ว่าต้องทำอย่างนี้จึงจะเอาธรรมะเข้าในจิตในใจได้พระแต่ละองค์ก็เทศไปคนละอย่างไม่ทราบว่าจะยึดเอาแบบไหนอย่างไร
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับ
2: แบ่งกินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6กันยายน2537
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนน้ำหนักใจดีไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขอเชิญท่านรับฟังครับ
3: การดูกิเลสและแสวงธรรมท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามใจซึ่งเป็นที่อยู่ของกิเลสและเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมทั้งหลายกิเลสก็ดีธรรมก็ดีมิได้อยู่กับการสถานที่ใดๆทั้งสิ้นแต่อยู่ที่ใจคือเกิดขึ้นที่ใจเจริญขึ้นที่ใจและดับลงที่ใจดวงรู้ๆนี้เท่านั้นการแก้กิเลสที่อื่นและแสวงธรรมที่อื่นแม้จนวันตายก็ไม่พบสิ่งดังกล่าวตายแล้วเกิดเล่าก็จะพบแต่กิเลสที่เกิดจากใจซึ่งกำลังเสวยทุกข์เพราะมันนี้เท่านั้นแม้ทำท่าแสวงหาที่ใจก็จะมีวันพบโดยลำดับของความพยายามสถานที่การเวลานั้นเป็นเพียงเครื่องส่งเสริมและเครื่องกดทวงกิเลสและทำให้เจริญขึ้นและเสื่อมไปเท่านั้นเช่นรูปเสียงเป็นต้นเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นและการเข้าบำเพ็ญในป่าในเขาก็เพื่อส่งเสริมธรรมที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นเท่านั้นกิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจส่วนเครื่องส่งเสริมและกดทวงและธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปทั้งภายในภายนอกฉะนั้นท่านจึงสอนให้หลบปลีกตัวจากสิ่งยั่วยวนกวนใจอันจะทำให้กิเลสที่มีอยู่ภายในกำเริบลำพองมีรูปเสียงเป็นต้นและสอนให้เที่ยวอยู่ในที่วิเวกสงัดเพื่อกำจัดกิเลสชนิดต่างๆด้วยความเพียรได้ง่ายขึ้นอันเป็นการย่นวัตตะภายในใจให้สั้นเข้าด้วยเหตุนี้การแสวงหาที่อยู่อันเหมาะสมเพื่อความเพียรสำหรับนักบวชผู้หวังความพ้นทุกข์ภายในใจจึงเป็นความชอบยิ่งตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นภัยประจักษ์พระทัยประทานไว้เพื่อหมู่ชนเพราะการอยู่ในที่ธรรมดากับการอยู่ในที่แปลกๆเปลี่ยวๆความรู้สึกในใจดวงเดียวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่อยู่เสมอไม่แน่นอนยิ่งพอทราบว่าจิตมีอาการชินชาต่อสถานที่เท่านั้นผู้เป็นนักสังเกตตัวเองจะทราบได้ทันทีและรีบเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่เพื่อความเหมาะสมไม่นิ่งนอนใจอันเป็นการเปิดโอกาสให้กิเลสสั่งสมกำลังเพื่อทำลายตนโดยไม่รู้สึกการแก้เหตุการณ์ด้วยความไม่ประมาทได้ทันท่วงทีกิเลสย่อมไม่มีโอกาสก่อตัวและสั่งสมกำลังขึ้นทำลายจิตและธรรมซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันได้และมีทางก้าวหน้าไม่เสื่อมคลายผู้ปฏิบัติเพื่อความเห็นภัยต้องเป็นผู้มีสติระลึกรู้อยู่กับใจตลอดเวลาไม่พลั้งเผลอได้เป็นการดีความไม่พลั้งเผลอนั่นแหละ

0: นบเครื่องป้องกันกิเลสชนิดต่างๆที่ยังไม่เกิดไม่ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่มีอยู่ซึ่งยังแก้ไม่หมดก็ไม่กำเริบลำพองและทำความพยายามกำจัดปัดเป่าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ลดละท้อถอยสถานที่ใดจิตกลัวและมีสติระวังตัวดีสถานที่นั้นคือป่าช้าเผาผลาญกิเลสทั้งมวลด้วยตปะธรรมคือความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือเผาผลาญทำลายคำว่าฌานก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตติหลุดพ้นก็ดีและคำว่ากิเลสเสื่อมอำนาจก็ดีกิเลสตายไปโดยลำดับไม่กำหนดสถานที่เวลานาทีก็ดีหรือกิเลสตายไปจนหมดสิ้นภายในใจก็ดีจะปรากฏประจักษ์กับใจในสถานที่บำเพ็ญอันถูกต้องเหมาะสมของผู้มีความเพียรเป็นไปด้วยความรอบคอบนั่นแหละไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและดับของกิเลสทั้งมวลโปรดทราบไว้อย่างถึงใจว่าธรรมเจริญณที่ใดกิเลสย่อมเสื่อมและดับสูญไปณที่นั้นคำว่าที่ใดนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทราบว่าคือที่ใจดวงเดียวเท่านั้นฉะนั้นจงพากันห้ามหันฟันฝ่าฆ่ากิเลสด้วยความกล้าตายในสนามรบคือที่ใจโดยอาศัยสถานที่เหมาะสมเป็นเครื่องหนุนกำลังเพื่อใช้ชนะเอาตัวรอดเป็นยอดคนด้วยประโยชน์แห่งความเพียรของตนเถิดอย่าหันเหเรรวนว่ากิเลสกองทุกข์จะมีอยู่ในที่อื่นใดนอกจากมีอยู่ในใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเท่าที่ปฏิบัติมาแต่ขั้นเริ่มแรกซึ่งเป็นไปด้วยความตะเกียกตะกายและลุกลุกคลุมคลำเพราะขาดครูอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนโดยถูกต้องจนได้มาเป็นครูอาจารย์สั่งสอนหมู่คณะก็ไม่ได้เห็นกองทุกข์และความแปลกประหลาดพร้อมกับความอัศจรรย์เกินคาดทั้งหลายที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนแสดงขึ้นณที่แห่งใดเลยนอกจากแสดงขึ้นที่ใจดวงเดียวซึ่งเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมและกิเลสทั้งหลายนี้เท่านั้นและมีทุกข์กับสมุทัยที่มีอยู่ในใจของเราของท่านแต่ละรายนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่มีอำนาจมากเหนือสิ่งใดๆในโลกทั้งสามที่สามารถปิดกั้นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานได้อย่างมิดชิดแม้เครื่องมือทำการขุดค้นบุกเบิกทุกสมุทัยเพื่อมรรคผลนิพพานให้ปรากฏขึ้นอย่างเปิดเผยก็ไม่มีอะไรในสามโลกที่สามารถยิ่งไปกว่านิโรธกับมรรคซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้เรื่องมีอยู่เพียงเท่านี้อย่าไปสนใจคิดถึงการสถานที่หรือบุคคลใดๆว่าเป็นภัยและเป็นคุณให้เสียเวลาและล่าช้าไปเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรยิ่งกว่าการคิดเรื่องกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ที่ใจจะผิดพระประสงค์ความมุ่งหมายของศาสดาผู้ประทานธรรมสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำตลอดมานี่เป็นใจความโอวาทที่ท่านอาจารย์มั่นสั่งสอนอย่างถึงเหตุถึงผลสมัยอยู่กับท่านที่เชียงใหม่จำได้อย่างฝังใจไม่เคยหลงลืมจนบัดนี้ท่านลาบางครั้งท่านอาจารย์องค์นี้เกิดความสงสัยเรียนถามท่านอาจารย์มั่นท่านยังดุเอาโดยท่านว่าถามเอาแบบตามความชอบใจของตนมิได้เล็งดูหลักธรรมคือความจริงควรจะเป็นอย่างไรบ้างความสงสัยที่เรียนถามนั้นมีว่าในครั้งพุทธกาลตามประวัติว่ามีผู้สำเร็จมรรคผลนิพพานมากและรวดเร็วกว่าสมัยนี้ซึ่งไม่ค่อยมีท่านผู้ใดสำเร็จกันแม้ไม่มากเหมือนครั้งโน้นหากมีการสำเร็จได้ก็รู้สึกจะช้ากว่ากันมากท่านย้อนถามทันทีว่าท่านทราบได้อย่างไรว่าสมัยนี้ไม่ค่อยมีท่านผู้ได้สำเร็จมรรคผลกันแม้สำเร็จได้ก็ช้ากว่ากันมากดังนี้ท่านเรียนตอบท่านว่าก็ไม่ค่อยได้ยินว่าใครสำเร็จเหมือนครั้งโน้นซึ่งเขียนไว้ในตำราว่าสำเร็จกันครั้งละมากๆแต่ละครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดตลอดการบำเพ็ญโดยลำพังในที่ต่างๆก็ทราบว่าท่านสำเร็จโดยรวดเร็วและง่ายดายจริงๆน่าเพลินใจด้วยผลที่ท่านได้รับแต่มาสมัยทุกวันนี้ทำแทบล้มแทบตายก็ไม่ค่อยปรากฏผลเท่าที่ควรแก่เหตุบ้างเลยอันเป็นสาเหตุให้ผู้บำเพ็ญท้อใจและอ่อนแอต่อความเพียรท่านอาจารย์มั่นถามท่านว่าครั้งโน้นในตำราท่านแสดงไว้ด้วยหรือว่าผู้บำเพ็ญล้วนเป็นผู้สำเร็จอย่างรวดเร็วและง่ายดายทันใจทุกรายไปหรือมีทั้งผู้ปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าผู้ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วผู้ปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าและผู้ปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วอันเป็นไปตามประเภทของบุคคลที่มีภูมิอุปนิสัยวาสนายิ่งย่อนต่างกันท่านเรียนตอบว่ามีแบ่งภาคไว้ต่างๆกันเหมือนกันมิได้มีแต่ผู้สำเร็จอย่างรวดเร็วและง่ายดายอย่างเดียวส่วนผู้ปฏิบัติลำบากทั้งสำเร็จได้ช้าและปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็มีแต่รู้สึกผิดกับสมัยทุกวันนี้อยู่มากแม้จะมีแบ่งประเภทบุคคลไว้ต่างกันเช่นเดียวกับสมัยนี้ท่านอาจารย์อธิบายว่าข้อนี้ขึ้นอยู่กับผู้แนะนำถูกต้องแม่นยำผิดกัน ลอดอำนาจวาสนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกและพวกเราผิดกันอยู่มากจนเทียบกันไม่ได้อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับความสนใจธรรมต่างๆกันมากสำหรับสมัยนี้กับสมัยพุทธกาลแม้พื้นเพนิสัยก็ผิดกันกับครั้งนั้นมากเมื่ออะไรๆก็ผิดกันผลจะให้เป็นเหมือนกันย่อมเป็นไปไม่ได้เราไม่ต้องพูดเรื่องผู้อื่นสมัยอื่นให้เยินเยอะไปมากแม้ตัวเราเองยังแสดงความหยาบกระทบกระเทือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เป็นนักบวชและนักปฏิบัติซึ่งกำลังเข้าใจว่าตัวประกอบความเพียรอยู่เวลานั้นด้วยวิธีเดินจงกรมอยู่บ้างนั่งสมาธิภาวนาอยู่บ้างแต่นั้นเป็นเพียงกิริยาแห่งความเพียรทางกายส่วนใจไม่ได้เป็นความเพียรไปตามกิริยาเลยมีแต่ความคิดสั่งสมกิเลสความกระเทือนใจอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เข้าใจว่าตนกำลังทำความเพียรด้วยวิธีนั้นๆดังนั้นผลจึงเป็นความกระทบกระเทือนใจโดยไม่เลือกการสถานที่แล้วก็มาเหมาเอาว่าตนทำความเพียรรอดตายไม่ได้รับผลเท่าที่ควรความจริงตนเดินจงกรมนั่งสมาธิณสั่งสมยาพิษทำลายตนโดยไม่รู้สึกตัวต่างหากไม่ได้ตรงความจริงตามหลักแห่งความเพียรเลยฉะนั้นครั้งพุทธกาลที่ท่านทำความเพียรด้วยความจริงจังหวังพ้นทุกข์จริงๆกับสมัยที่พวกเราทำเล่นกราวเด็กกับตุ๊กตาจึงนำมาเทียบกันไม่ได้เกินเทียบไปมากเท่าไรยิ่งเป็นการขายกิเลสความไม่เป็นท่าของตัวมากเพียงนั้นผมแม้เป็นคนในสมัยทำเล่นๆหลงๆตัวเองก็ไม่เห็นด้วยคำพูดดูถูกศาสนาและดูถูกตัวเองดังท่านว่ามานั้นถ้าท่านยังเห็นว่าตัวยังพอมีสาระคุณอยู่บ้างท่านลองทำตามแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยถูกต้องดูสิอย่าทำตามแบบที่กิเลสพาฉุดลากไปอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาแม้ขณะกำลังเข้าใจว่าตนกำลังทำความเพียรอยู่มรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นสมบัติกลางจะเป็นสมบัติอันพึงใจแก่ท่านในวันหนึ่งแน่นอนโดยไม่มีคำว่ายากลำบากและสำเร็จได้ช้ามาเป็นอุปสรรคได้เลยขณะที่พวกเราทำความเพียรแบบกระดูกจะหลุดออกจากกันเพราะความขี้เกียจอ่อนแออยู่เวลานี้ผมเข้าใจว่าเหมือนคนที่แสนโง่และขี้เกียจเอาสิ่งอันเล็กๆเท่านิ้วมือไปเจาะภูเขาทั้งลูกแต่หวังให้ภูเขานั้นทะลุในวันเวลาเดียวซึ่งเป็นวันที่น่าหัวเราะของท่านผู้ฉลาดปราดเปรื่องด้วยปัญญาและมีความเพียรกล้าเป็นไหนพวกเราลองคิดดูประโยคแห่งความเพียรของท่านผู้เป็นสักยะบุตรพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลท่านทำกันกับความเพียรของพวกเราที่ทำแบบเอาฝ่ามือไปแตะแม่น้ำมหาสมุทรซึ่งสุดที่น่าสมเพชเวทนาเหลือประมาณแต่หวังพระนิพพานด้วยความเพียรเท่าฝ่ามือนั้นลองคิดดูกิเลสเท่ามหาสมุทรแต่ความเพียรเท่าฝ่ามือนั้นมันห่างไกลกันขนาดไหนคนสมัยฝ่ามือแตะมหาสมุทรทำความเพียรเพียงเล็กน้อยแต่ความหมายมั่นปั่นมือว่าจะข้ามโลกสงสารเมื่อไม่ได้ตามใจหวังก็หาเรื่องตำหนิศาสนาและการสถานที่ตลอดคนสมัยนั้นสมัยนี้ไม่ละอายการประกาศความไม่เป็นท่าของตัวให้นักปราชญ์ท่านหัวเราะด้วยความอ่อนใจว่าเราเป็นผู้หมดความสามารถโดยประการทั้งปวงการลงทุนแต่เพียงเล็กน้อยด้วยความเสียดายเรี่ยวแรงแต่ต้องการผลกำไรล้นโลกล้นสงสารนั้นเป็นทางเดินของโมฆะบุรุษสตรีผู้เตรียมสร้างป่าช้าไว้เผาตัวและนอนจมอยู่ในกองทุกข์ไม่มีวันลดหย่อนผ่อนวัฏฏะว่าจะผ่านพ้นไปได้เมื่อไรคำถามของท่านที่ถามผมเป็นเชิงชมเชยศาสนธรรมชมเชยการสถานที่และบุคคลในครั้งพุทธกาลแต่ตำหนิศาสนธรรมตำหนิการสถานที่และบุคคลในสมัยนี้จึงเป็นคำชมเชยและติเตียนของโมฆะบุรุษสตรีที่ปิดกั้นทางเดินของตนจนหาทางเล็ดลอดปลอดจากภัยไปไม่ได้และเป็นคำถามของคนสิ้นท่าเป็นคำถามของคนผู้ตัดหนามกั้นทางเดินของตัวไม่ได้เป็นคำถามเพื่อช่วยบุกเบิกทางเดินให้เตียนโล่งพอมีทางปลอดโปร่งโล่งใจเพราะความสนใจปลดเปลื้องตนจากกิเลสด้วยสวาขาธรรมอันเป็นมัชฌิมาที่เคยให้ความเสมอภาคแก่สัตว์โลกผู้สนใจปฏิบัติตามโดยถูกต้องตลอดมาแต่อย่างใดเลยถ้าท่านจะมีสติปัญญาเปลื้องตนพอเป็นที่ชมเชยบ้างแม้โดยการเทียบเคียงว่าโรคทุกชนิดไม่ว่าชนิดร้ายแรงหรือชนิดธรรมดาเมื่อสนใจรักษาและโรคถูกกับยาย่อมมีทางสงบและหายได้ด้วยกันแต่ถ้าไม่ได้สนใจรักษาโรคย่อมกำเริบและเป็นอันตรายได้นอกจากโรคหวัดหรือโรคเล็กๆน้อยๆตามผิวหนังซึ่งบางชนิดไม่รักษาก็มีทางหายได้ตามการของมันโรคกิเลสซึ่งไม่ใช่โรคหิดโรคเหาโรคกรากโรคเกลื่อนพอจะหายไปเองต้องรักษาด้วยยาคือธรรมในทางความเพียร ตามแบบของสักกายบุตรพุทธสาวกที่ท่านทำกันจะเป็นกิเลสชนิดร้ายแรงหรือไม่เพียงไรก็จำต้องสงบและหายได้ไม่มีทางสงสัยท่านคิดเพียงเท่านี้ผมก็พอเบาใจและชมเชยว่าท่านก็เป็นผู้มีความคิดแยบคายบ้างผู้หนึ่งที่จะพอเชื่อความสามารถของตัวได้ว่าจะเป็นผู้ข้ามโลกสงสารได้และเชื่อความสามารถของพระพุทธเจ้าและศาสนธรรมว่าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมด้วยพระปีชาสามารถทรงประกาศศาสนธรรมไว้โดยชอบและเป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์ให้ข้ามพ้นได้จริงไม่ตำหนิตีเตียนตนว่ามีกิเลสหนาทำให้รู้ธรรมได้ช้าโดยไม่สนใจแก้ไขไม่ตีเตียนพระพุทธเจ้าว่าทรงประกาศสอนธรรมไม่เสมอต้นเสมอปลายไม่ตีเตียนพระธรรมว่าไร้สมรรถภาพหรือเรียวแหลมไม่สามารถแก้กิเลสของสัตว์ในสมัยนี้ได้เหมือนครั้งพุทธกาลท่านอาจารย์มั่นว่าท่านนี่ได้ปฏิเสธเกี่ยวกับกิเลสของคนที่มีหนาบางต่างกันและยอมรับว่าคนในพุทธสมัยมีความเบาบางมากกว่าสมัยปัจจุบันแม้การอบรมสั่งสอนก็ง่ายผิดกับสมัยนี้อยู่มากประกอบกับผู้สั่งสอนในสมัยนั้นก็เป็นผู้รู้ยิ่งเห็นจริงเป็นส่วนมากมีพระศาสดาเป็นพระประมุขประธานแห่งพระสาวกในการประกาศสอนธรรมแก่หมู่ชนการสอนจึงไม่ค่อยผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความจริงทรงถอดออกมาจากพระทัยและใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆหยิบยื่นให้ผู้ฟังอย่างสดๆร้อนๆไม่มีธรรมแปลกปลอมเคลือบแฝงออกมาด้วยเลยผู้ฟังก็เป็นผู้มุ่งต่อความจริงอย่างเต็มใจซึ่งเป็นความเหมาะสมทั้งสองฝ่ายผลที่ปรากฏเป็นขั้นๆตามความคาดหมายของผู้มุ่งความจริงจึงไม่มีปัญหาที่ควรขัดแย้งได้ว่าสมัยนั้นคนสำเร็จมรรคผลกันทีละมากๆจากการแสดงธรรมแต่ละครั้งของพระศาสดาและพระสาวกส่วนสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครสำเร็จได้คล้ายกับคนไม่ใช่คนทำไม่ใช่ทำผลจึงไม่มีความจริงคนก็คือคนทำก็คือทำอยู่นั่นเองแต่คนไม่สนใจทำทำก็เข้าไม่ถึงใจจึงกลายเป็นว่าคนก็สักว่าคนทำก็สักว่าทำไม่อาจยังประโยชน์ให้สำเร็จได้แม้คนจะมีจำนวนมากและแสดงให้ฟังทั้งพระไตรปิฎกจึงเป็นเหมือนเทน้ำใส่หลังหมามันสลัดออกเกลี้ยงไม่มีเหลือธรรมจึงไม่มีความหมายในใจของคนเหมือนน้ำไม่มีความหมายบนหลังหมาฉะนั้นท่านถามอาจารย์องค์นั้นว่าท่านเล่าเวลานี้ใจเป็นเหมือนหลังหมาหรืออย่างไรกันแน่จึงมัวตำหนิแต่ทำโดยถ่ายเดียวว่าไม่ยังผลให้เกิดขึ้นแก่ตนเพื่อสำเร็จมรรคผลนิพพานง่ายๆเหมือนครั้งพุทธกาลโดยไม่คำนึงใจตัวบ้างซึ่งกำลังสลัดปัดธรรมออกจากใจยิ่งกว่าหมาสลัดน้ำออกจากหลังของมันถ้าย้อนมาคิดถึงความบกพร่องของตนบ้างผมเข้าใจว่าธรรมจะมีที่ซึมซาบและสถิตอยู่ในใจได้บ้างไม่ไหลผ่านไปผ่านไปราวกับลำคลองไม่มีแอ่งเก็บน้ำดังที่เป็นอยู่เวลานี้คนสมัยพุทธกาลมีกิเลสบางหรือหนาก็เป็นคุณและโทษของคนสมัยนั้นโดยเฉพาะมิได้มาทำความลำบากหนักใจให้แก่คนสมัยนี้ซึ่งมีกิเลสชนิดใดก็ก่อความเดือดร้อนให้แก่กันเองแทบจะไม่มีโลกให้อยู่ทำไมสนใจแก้ไขพอให้โลกว่างจากการวางเพลิงเผากันบ้างการตำหนิติชมใครและสมัยใดก็ตามย่อมไม่เกิดประโยชน์ทั้งสิ้นถ้าไม่สนใจตำหนิติชมตัวเองผู้กำลังก่อไฟเผาตัวและผู้อื่นให้เดือดร้อนอยู่ด้วยเวลานี้อันเป็นการพรากไฟราคะโทสะโมหะออกจากกันและกันที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่พอมีทางก้าวเดินเข้าสู่ความสงบสุขได้บ้างไม่ร้อนระอุ ด้วยไฟเหล่านี้จนเกินตัวสมกับโลกมนุษย์อันเป็นแดนของสัตว์ผู้ฉลาดกว่าสัตว์อื่นๆบรรดาที่อยู่ร่วมโลกกันดังนี้ท่านว่าท่านอาจารย์มั่นเข็นใหญ่เกี่ยวกับปัญหาโลกแต่ของเราที่เรียนถามแม้ไม่เรียนมากมายนักแต่เวลาท่านจีบยกออกมาคล้ายกับปัญหานี้เป็นเสี้ยนน้ำแก่พระศาสนาและท่านตลอดตัวเราเองแบบจะเยียวยาไม่ได้เรารู้สึกเห็นโทษของตัวและเกิดความไม่สบายใจหลายวันทั้งที่ความจริงเราก็ไม่ได้สงสัยว่าสมัยนี้จะไม่มีผู้สามารถบรรลุธรรมได้ท่านเลยสับเคกเอาเสียนับว่าพอดีกับคนปากไวอยู่ไม่สุขแต่ก็ดีอย่างหนึ่งที่ได้ฟังธรรมท่านอย่างถึงใจเท่าที่ผมเล่ามานี้ยังไม่ถึงเสี้ยวแห่งธรรมลึกซึ้งและเผ็ดร้อนที่ท่านแสดงนั่นเลยนั้นยิ่งลึกซึ้งและเผ็ดร้อนยิ่งกว่ามหาสมุทรสุสาครและไฟในนรกแม้เรื่องผ่านไปแล้วท่านยังใส่ปัญหาผมอย่างเหน็บแนมเรื่อยมาบางครั้งยังยกปัญหานั้นมาประจานผมต่อหน้าที่ประชุมอีกด้วยไม่ให้เสร็จสิ้นลงง่ายๆว่ามิจฉาทิฏฐิบ้างเทวทัตทำลายศาสนาบ้างแหลกไปหมดไม่มีชิ้นดีเลยจน ทำให้หมู่เพื่อนสงสัยมาถามก็มีว่าเป็นดังท่านว่าจริงหรือจริงๆหรือผมต้องได้ชี้แจงให้ท่านทราบว่าผมไม่ได้เป็นไปตามปัญหาที่เรียนถามท่านเป็นแต่อุบายเพื่อฟังธรรมท่านเท่านั้นปกติถ้าไม่มีอุบายแปลกๆขึ้นเรียนถามท่านไม่เทศให้ฟังแต่การยกอุบายขึ้นเรียนถามนั้นผมเองก็โง่ไปโดดไปคว้าเอาค้อนมาให้ท่านตีหัวเอาแทนที่จะยกอุบายอันราบรื่นดีงามขึ้นเรียนถามและฟังท่านอธิบายพอหอมปากหอมคอตามปกติก็เป็นดังท่านอาจารย์องค์นี้เล่าให้ฟังถ้าไม่มีอะไรแปลกๆเรียนถามท่านก็พูดไปธรรมดาแม้เป็นธรรมก็เป็นไปอย่างเรียบๆไม่ค่อยถึงใจนะเมื่อเรียนถามปัญหาชนิดแปลกๆรู้สึกท่านคึกคักและเนื้อธรรมที่แสดงออกเวลานั้นก็เหมาะกับความต้องการดังที่เคยเรียนแล้วในประวัติท่านความจริงท่านก็ไม่ได้สงสัยท่านอาจารย์องค์นี้ว่าเห็นผิดไปต่างๆดังที่ท่านดูดาขู่เข็นแต่เป็นอุบายของท่านผู้ฉลาดในการแสดงธรรมย่อมมีการพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไปต่างๆเพื่อปลุกประสาทผู้ฟังให้ได้ข้อคิดเป็นคติเตือนใจเป็นนานๆบ้างไม่เช่นนั้นก็จะพากันนอนกอดความโง่ไม่สนใจคิดอะไรกันบ้างเลยและจะกลายเป็นกบเฝ้ากอโบอยู่เปล่าๆพอถูกท่านสับเขกเสียบ้างดูเหมือนหูตั้งตาสว่างขึ้นได้บ้างนิสัยพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นชอบขู่เข็นสับเขกอยู่เสมอจึงพอได้สติปัญญาขบคิดบ้างถ้าแสดงไปเรียบๆฟังไปเงียบๆไม่มีที่สะดุดฉุดใจให้ตื่นเต้นตกใจและกลัวบ้างใจคอยแต่จะหลับในไม่ค่อยได้อุบายพอเป็นเครื่องส่งเสริมสติปัญญาบ้างเลยกิเลสชนิดต่างๆที่คอยจะแซงหน้าอยู่แล้วมักได้โอกาสออกเพ่นพ่านก่อกวนและรังควานใจเพราะอุบายไม่ทันกับความฉลาดของมันเมื่อได้รับอุบายแปลกๆจากท่านเพราะการเรียนถามปัญหาเป็นสาเหตุสติปัญญาก็รู้สึกคึกคักแพรวขึ้นบ้างดังนั้นที่ท่านอาจารย์องค์นี้เรียนถามท่านอาจารย์มั่นแม้จะผิดบ้างถูกบ้างจึงอยู่ในข่ายที่ควรได้รับประโยชน์จากปัญหาธรรมนั้นๆตามสมควรดังที่เคยได้รับเสมอมาท่านว่าปีจำพรรษากับท่านอาจารย์มั่นปีแรกที่เชียงใหม่เกิดความปิติยินดีอย่างบอกไม่ถูกสมที่พยายามติดตามท่านมาหลายปีแม้จะได้ฟังโอวาทท่านบ้างในที่ต่างๆก็เพียงชั่วระยะไม่จุใจเดี๋ยวก็ถูกท่านขับไล่หนีไปอยู่คนละทิศละทางเมื่อสบโอกาสวาสนาช่วยได้จำพรรษากับท่านจริงๆในพรรษานั้นจึงดีใจมากและเร่งความเพียรใหญ่แทบไม่ได้หลับนอนบางคืนประกอบความเพียรตลอดรุ่งคืนวันหนึ่งจิตสงบรวมลงอย่างเต็มที่ไปพักใหญ่จึงถอนขึ้นมาเกิดความอัศจรรย์ในความสว่างไสวของใจซึ่งไม่เคยเป็นถึงขนาดนั้นมาก่อนทำให้เพลิดเพลินในธรรมจนสว่างคาตาไม่ได้หลับนอนเลยในคืนวันนั้นพอตื่นเช้าได้เวลาเข้าไปทำข้อวัดอุปถากท่านอาจารย์มั่นและขนบริขารท่านลงมาที่ฉันพอท่านออกจากที่ภาวนาตาท่านจับจ้องมองดูท่านอาจารย์องค์นี้จนผิดสังเกตท่านเองรู้สึกกระดากอายและกลัวท่านว่าตนทำผิดอะไรไปหรืออย่างไรสักประเดี๋ยวท่านก็พูดออกมาว่าท่านองค์นี้ภาวนาอย่างไรคืนนี้จิตจึงสว่างสวยมากผิดกับที่เคยเป็นมาทุกๆคืนนับแต่มาอยู่กับผมต้องอย่างนี้สิจึงสมกับผู้มาแสวงธรรมทีนี้ท่านทราบหรือยังว่าธรรมอยู่ที่ไหนคืนนี้สว่างอยู่ที่ไหนล่ะท่านสว่างอยู่ที่ใจครับผมท่านเรียนตอบทั้งกลัวทั้งอายแทบตัวสั่นที่ไม่เคยได้รับคำชมเชยแกมคำซักถามเช่นนั้นแต่ก่อนทำไปอยู่ที่ไหนเล่าท่านจึงไม่เห็นนั่นแลทำท่านจงทราบเสียแต่บัดนี้เป็นต้นไปทำอยู่ที่ใจนั่นแลต่อไปท่านจงรักษาระดับจิตระดับความเพียรไว้ให้ดีอย่าให้เสื่อมได้นั่นแลคือฐานของจิตฐานของธรรมฐานของความเชื่อมั่นในธรรมและฐานแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นแลจงมั่นใจและเข้มแข็งต่อความเพียรถ้าอยากพ้นทุกข์การพ้นทุกข์ต้องพ้นที่นั่นแน่นอนไม่มีที่อื่นเป็นที่หลุดพ้นอย่าลูบคลำให้เสียเวลาเราไม่ใช่คนตาบอดพอจะลูบคลำคืนนี้ผมส่งกระแสจิตไปดูท่านเห็นจิตสว่างไสวทั่วบริเวณกำหนดจิตส่งกระแสไปทีไรเห็นเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดจนสว่างเพราะคืนนี้ผมไม่ได้พักนอนเลยเข้าสมาธิภาวนาไปบ้างตอนรับแขกเทพบ้างกำหนดจิตดูท่านบ้างเรื่อยมาจนสว่างโดยไม่รู้สึกพอออกจากที่จึงต้องมาถามท่านเพราะอยากทราบเรื่องของหมู่คณะมานานสบายไหมอัศจรรย์ไหมทีนี้ท่านถามท่านเล่าว่าท่านนิ่งไม่กล้าเรียนตอบท่านเพราะท่านดูตาดูปอดเราจนหมดแล้วจะเรียนตอบเพื่อประโยชน์อะไร
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ
2: มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดิน

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญตถาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะพวกทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: นี้ต้นถ่าย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งยานสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดการจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยนี่มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในสถานียุทธ
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังการถ่ายทอดสดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญท่านรับฟังครับ

ทุกท่านปรารถขึ้นยืนครับถวายความเคารพเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตรงหน้าถวายความเคารพ

ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาตรงหน้าถวายความเคารพ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขันนัทธายะติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขันนัทธายะติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขันนัทธายะติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุตถังสระนังคัจฉามิ
0: พุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: สังฆังสระนังคัจฉามิ
0: สังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: สรณะกัมมนังนิทิตัง
0: ธัมมปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
1: อนินาดานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
0: วิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตตังภูธัมมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาสายะปริตตังภูธัมมังคลังวิปติปติอาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรควินาสายะปริตตังภูตมังคลัง

0: ดังธรรมลักษณังอนุยุนเชตเมธาวิสารังพุทธานัสสะสนันติ
1: ต่อไปสวดอนัตตลักขณสูตร

ครับในโอกาสนี้ขอโอกาสพระแม่ครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโรประธานฝ่ายสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียคาถาและนำผู้ร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพระกุศลตามลำดับขอการนิมนต์และเรียนเชิญครับ

จริญพรนายราชันทุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีนางดงรักทุนหัวนายกเหล่าข้าชาติจังหวัดอุดรธานีหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้มีกระสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสวดจะครบปีแล้วนะโดยพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดนะได้รับโดยมีเจ้าภาพนะวันนี้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์คณิศราธัญญสุนทรสกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะเป็นเจ้าภาพนะวันนี้มาจะครบอีกเดือนหนึ่งนะสมเด็จพระพันปีหลวงของพวกเรานะได้สวรรคตไปด้วยแล้วก็พระภิกษุสงฆ์ได้ร่วมกันสวดมนต์นะแล้วก็มาเดือนมิถุนายนนะก็นำความเศร้ามาอีกนะคำลบหนึ่งคือพระเจ้าลูกเธอนะพระองค์พาของพวกเรานะได้สิ้นพระชนในวันที่11นะมิถุนายน2569นะก็เพิ่งได้ร้อยวันเมื่อไม่นานนี้นะคือพวกเราประสบนิกรของพระองค์ได้มาร่วมฟังพระสวดมนต์และก็สวดมนต์นะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านนะเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่นะพระองค์ได้ช่วยเหลือประชาชนนะราษฎรของพระองค์นะโดยการตามเสด็จกับในหลวงรัชกาลที่9นะไปตามถิ่นที่ได้รับความเดือดร้อนนะพระองค์จะเสด็จไปนะถึงแม้จะเป็นที่ทุรกันดารนะส่วนมากก็เป็น ถิ่นทุรกันดารนะพระองค์ก็ไปทั้งสองพระองค์บางครั้งก็เสด็จทั้งเจ้าลูกเธอนะหลายพระองค์กันนะไปดูไปช่วยเหลือนะความเป็นอยู่นะไปดูแล้วก็ นำสิ่งที่

ต่อไป ในนามคณะสงฆ์ขอเชิญชวนท่าน ทุกท่านนะทั้งญาติโยมนะได้ทำจิตภาวนานะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพันปีหลวงของพวกเราแล้วก็พระองค์พานะเป็นเวลา93วินาทีนะบวก47วินาทีนะ

ต่อไปจะอนุโมทนานะวันนี้ต้องขอไปนะเสียงไปไม่ได้รับพรครับ ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังทุพังกิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโส

บัดนี้ในการประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เสร็จสิ้นสมบูรณ์ดีแล้วท้ายที่สุดนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านราชาชนว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้กราบลาอารัตนาไตรกราบลาประธานสงฆ์ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และเบื้องหน้าพระรูปตามลำดับเรียนเชิญครับ

ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตรงหน้าถวายความเคารพ

ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรัชสานีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาตรงหน้าถวายความเคารพ

ครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีพร้อมด้วยท่านนายกเหล่ากาชาดครับแต่ในช่วงนี้ขออนุญาตเรียนเชิญครับคณะเจ้าภาพจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีครับได้ร่วมบันทึกภาพกับท่านประธานในพิธีครับเราขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่31ตุลาคมนะครับก็จะเป็นบุญกฐินสามัคคีของทางวัดป่าบ้านตาดฉันก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านทั้งหลายได้มาเอาร่วมบุญกันในโอกาสนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้ร่วมพิธีที่จะร่วมบันทึกภาพกับท่านผู้ว่านะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญได้เลยนะครับเราต้องขออนุโมทนาสาธุขอบคุณกับทางเจ้าภาพโรงทานทุกท่านที่ได้มาร่วมกันออกโรงทานในวันนี้นะครับแล้วก็ในการประกอบพิธีวันนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปที่เรียบร้อยก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับท่านทั้งหลายในโอกาสนี้แล้วก็ท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับที่จะร่วมบันทึกภาพเรียนเชิญเลยครับแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เดินทางกลับโดยสุขภาพปลอดภัยทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัตบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ร้อยมาลัยจามจุรีพลีพระบาทบังคมราชกุมารีศรีสมรศาสตราจารย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เทพธิดาทรงอาทรถวยไทยชนดลดิถีศรีสวัสดิ์นิรัติสัยร้อยใจไทยน้อมจงรักประจักษ์กุศลจงไตรรัตน์จตุรพรบวรดลเจริญพระชนเกษมสันนิรันเทินควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่0.3880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AF ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ

0: ขอให้ท่านทั้งหลายได้คิดระลึกถึงอรรถถึงธรรมเสมออย่าได้นอนใจการประพฤติตนเพื่อสาระคุณอันสำคัญขึ้นอยู่ที่จิตใจถ้าจิตใจมีอรรถมีธรรมแล้วอยู่ที่ไหนก็สงบร่มเย็นคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำหน้าต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านฟังครับ
1: มันก็ปากก็ปากนิทานมันก็ปากนิทานมันก็ปากก็ท่าดีอันนี้เป็นนิทานสดนะ
2: คร
1: ับ นิทานสดสมัยทุกวันนี้คือว่าน้องก็ปากบ้านนั้นก็ยังอยู่เราผ่านไปผ่านมามองเห็นบ้านนี้เรายังขบขันก็ของเขากลายไปปีกับปีกันเนอะยังได้เรื่องของเขาได้เพราะว่าน้องกระป๋านี่วะเนี่ยผู้เข้ามาคือน้อมคือแกมาเล่ามันคือน้อมนี่แกอยู่บ้านเขาอยากทำเนี่ยน้องสูงบ้านน้องสูงบ้านเขาบ้านคำชะอีบ้านใหญ่บ้านนี้นี้น้องกระป๋าก็อยู่ฝากทำนั่งปีกันแล้วบ้านตรงเนี้ยอยู่ทางฝากทางโน้นไอ้อันนี้เป็นป่าเสือเป็นดงใหญ่เป็นป่าเสือมาที่ว่าที่แกเล่าให้ฟังแกพูดมันมีขบขันอยู่ที่บ้านแกนั่นก็แม่เขาปล่อยไว้กลางไว้กลางนาหน้าแล้วเขาไม่ปลูกไม้มาไม่ได้ขอกนะเขาหาตุ่มเป็นผ้าอยู่กลางป่ากระป๋าเป็นป่าเสือเรื่อยไอ้เสือมากัดม้าเสือมากัดม้ามาถึงม้าแล้วเขาเลยไปขัดห้างจับดินเสือไอ้ดินเสือมาถึงฆ่าม้าเขาก็ยิงเสือตายพอยิงเสือตายแล้วก็ตอนเช้าคนก็หลั่งไหลไปดูโอ้ยพวกเราไม่ว่าที่ไหนเป็นไทยมุงทั้งนั้นแหละเพราะว่าเขาดึงเสือใจแล้วตอนเช้าเนี่ยไปหมดทั้งบ้านเลยไม่ว่าจะไปหมดทั้งบ้านหมาก็ไปหมาก็ไปที่นี่พอไปแล้วคนก็รุมเขาไปดูเสือจะเสือมันตายแล้วเสือโค้งใหญ่ถูกยิงตายแล้วเขาก็ไปที่นี่คนไปหมาก็ไปที่นี่มันคงจะไปทางใต้ทางเหนือโยมถ้าไปทางใต้ลมนี่มันจะได้กลิ่นมันจะเผ็ดเลยอ่ะถ้ากลิ่นเสือก็หมาก็มันเร็วนี่มันคงไปทางเหนือลมแต่งั้นเขาก็เลยเงินจะอยู่ยากนะหนึ่งบาทเยอะห้าหกบาทเจ็ดบาทแล้วนะพอคนลุมไปหมามันก็ไม่รู้ว่าเสือสามก็ไปกับคนไปเขาจับปลาหมาตัวนี้อ่ะมันคงอยู่ทางเหนือลมเสืออยู่ทางนี้มันคงอยู่ทางเหนือลมมันจึงไม่ได้กลิ่นมันจึงไม่กลัวเอาไปก็เห็นหมาก็จับหมาโยนใส่หลังเสือที่ฟาดใส่หลังเสือโต๊ะตรงนี้พอมองเห็นรู้ว่าเสือเนี่ยแก้เสียขี้ทะลักออกหมดเลยบนหลังเสือมีแต่ขี้หมาหมดทั้งเลยโอ้ยมันขี้เยอะกว่านี้แก้เสียแล้วขี้ทะลักออกแล้วก็เผ็ดเลยเขาว่าเขาถึงบ้านไปถึงบ้านแล้วไม่ยอมอยู่บ้านโดดลงไปทุ่งนาเขาทุ่งนาทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมเข้าบ้านเลยไอ้ม้าตัวนั้นนี่ก็แกผู้คบคันนี่แหละนี่ก็จึงมาถึงไอ้ที่หนองกระป๋านี่แหละพอแกเองเป็นคนเล่าพอแกบ้านก็อยู่ใกล้เคียงกันแกก็เล่าว่านี่ทางจบเลยอ่ะเขาค้าเขามาซื้อวัวใจตาคนยังจะเลี้ยงวัวฝูงเอาไว้เข ขาก็มาซื้อวัวเขาก็มาต่อราคากันเจ้าของจะเอา4บาทพวกค้าเขาให้ตัวละ3บาทต่อกันอยู่กับบ้านคนทางล่างเขามีบ้านสูงนะข้างล่างเขาหลับวัวควายอยู่ข้างใต้สูงข้างบนบ้านเป็นคนอยู่อันนี้บ้านมันจึงสูงแล้วก็มีชานอยู่ข้างนอกมีเป็นบ้านอยู่ข้างในไอ้ชานสำหรับรับแขกรับคนก็อยู่ข้างนอกเนี่ยพวกพ่อค้าเขาก็ไปขึ้นไปร่างบนชานนั่นแหละบนชานพักนอกกำลังต่อรองราคาเพิ่มไปวิ่งเลยปล่อยห่ำไม่รู้ตัวดิอันนั้นเขาก็ให้เพียง3บาทฉันก็จะเอา4บาทอยู่นั่นต่อไม่ลงกันเจ้าของคนนั้นก็เอา4บาทคนก็พอค้าก็ให้3บาทพอดีเมียขึ้นมาจากบันไดมาที่ขึ้นมาจะเข้าไปในบ้านมีผ่านทางมาเนี่ยจะเข้าบ้านพอดีเห็นผัวนั่งปล่อยหำมือที่สี่ก็อายเขาอยู่ว่าไงเห็นผัวตัวเองนั่งปล่อยหันเลยขยิบตาใส่หัวกำลังเพลินต่อรองกันอยู่กับราคาจะไปสนใจก็ผำอะไรวะถ้าเมียขยิบตาใส่ว่าเท่านั้นเองฉันขึ้น4บาทโอ้5บาทเลย4บาทยังลงก็ไม่ได้เนาะ5บาทคือเรื่อยเลยแล้วอยู่ว่ามันยังไงจะกับ3บาทก็4บาทก็ยังลงกันไม่ได้แล้วขึ้นยังไง5บาท6บาทไม่เอาแล้วนี่เขาก็เลยลงไปเมียก็อยู่ในบ้านนั่นแหละพอเขาลงไปแล้วก็เมียก็ออกมาเขาลงกันไปเยอะๆไปหมดแล้วเมียก็ออกมาก็ซื้อเขาให้3บาทมันก็ควรขายเขาแล้วแล้วทำไมจึงไม่ขายเขาเที่ยวว่างั้นก็แกขยิบตาหรือฉันหรือว่าฉันขึ้นราคาฉันก็ขึ้น5 บาทจะไปขึ้นยังไงจะปล่อยหำแล้วเขาอยู่มันอายเขาจะตายเลยวะอู้ยเสียดายเวลาอยู่คราวนี้หำพากาจุกเขาก็ไปเลยเนาะก็จะเรียกวิชาเราก็ปาก5 บาทเข้าใจไหมพวกไม่มีวาสนาไม่ฟังคือเรื่องมันมีมาอย่างนั้นก็พูดทำน้อมแบบไม่ทีน้อมแบบจะเล่าให้ฟังแต่บ้านอยู่บ้านคำเนี่ยใกล้ๆกันเนาะมันก็เลยจำได้เวลามาสัมผัสก็เล่าให้ฟังพอญาติทองคำ4 บาท 5 บาทขึ้นเยอะอันนี้5 บาท 5 บาทแล้ว
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: เมื่อวานนี่ทองคำได้5 บาท 40 สตางค์ดอลลาร์ได้40 บาทเวลานี้ทองคำเราเวลานี้ยังขาดอีก144 กิโล25 บาท 95 สตางค์จะครบจำนวน500 กิโลกว่านั้นนะรวมทองคำทั้งหมดที่ได้แล้วเวลานี้5,415 กิโลนี่เรายังขาดอีกเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่ร้อยสี่สี่แล้ว
3: นี่อะไรได้ร้อยสี่ครับผม
2: นี่ที่เราที่ในระยะนี้ที่เราจะต้องถอนเงินมาซื้อทองคำให้ครบจำนวนก็คือว่าจะถอนประมาณเท่าไหร่
3: ประมาณ20 ล้าน
2: ประมาณถอนประมาณ20 ล้าน
3: เราคำนวณว่า4-5 กิโลที่ยังขาดอยู
2: ่เออต้องว่าเวลานี้ขาดอยู่4-5 กิโลวางนั่นนะแล้วเราจะถอนเงินมาซื้อทองคำให้ได้4-5 กิโลนี่เป็นจำนวนเงิน
3: 20 ล้าน
2: ยี่สิบล้าน
3: ครับผม
2: เออเนี่ยเงินในจำนวนของกฐิน84,000 กองนั้นทางกรุงเทพมี66 ล้านเศษอะไรเราไม่นับเราจำไม่ได้เราจำได้แต่หัวใหญ่เอาหัวใหญ่เลยที่กรุงเทพมี66 ล้านอุดร76 ล้านรวมเป็น140
3: ครับร้อย 142ล้านครับ
2: นั่นแหละ142ล้านนี่เราจะถอนออกมาหากว่าต้องคันเราไม่พอตามที่กำหนดที่ที่ทราบอยู่เวลานี้นะขาดอยู่เท่าไหร
3: ่บัญชีนี้144หลังจากอันนั้นแล้วเนี่ยก็จะเหลือแค่44กิโลเท่านั้นแหละครับ
2: เราจะ
3: เพราะว่าแบงค์ชาติเขาจะถวายหลวงตา100กิโลว
2: ัน
3: ที่10ธันวาครับ
2: นั่นแหละที่เหลือจากนั้นก็เราจะเป็นภาระของเงินในธนาคารประมาณ20ล้าน
3: 20นะแต่ลูกศิษย์ลูกหาก็คงจะถวายมาโล2กิโลมาเรื่อยๆครับ
2: นี่เวลานี้คือเราพูดในเวลานี้นะขาดอยู่อีกจำนวนเท่าไหร่สัก
3: 44กิโลฮะตามยอดนี้44กิโล
2: เนี่ยตามยอดนี้ยังขาดอยู่อีก
3: 44กิโล
2: 44กิโลนะ
3: 144แบงค์ชาติก็ให้เรา100
2: เ
3: ออมาหัก
2: ยังขาดอีก44กิโล
3: ครับ
2: แล้วใน44กิโลนี้เราจะได้ถอนเงินมาประมาณ20ล้านมาซื้อทองคำอันนี้คำว่าถอนเงินก็คือเงินจำนวน 84,000 กองน่ะซึ่งมีอยู่เวลานี้ก็120ล้านเหรอ
3: 142ล้านครับ
2: ฮะ
3: ทั้งอุดรทั้งกรุงเทพ142ล้านครับ
2: เออคืออุดร76ล้าน
3: ครับ
2: ทางโน้น66ล้าน
3: ครับ
2: เนี่ยเราจะได้ถอนออกมาอยู่ประมาณ20ล้านเราซื้อทองคำที่ขาดอยู่เวลานี้นี่พูดในปัจจุบันนะแต่คิดว่ามันเราคิดเฉยๆนั่นแหละคิดว่ามันจะไม่ได้ถอนหรอกคิดว่าจะไม่ได้ถอนเพราะมันจวนเข้าทุกวันถ้าไม่ได้ถอนแล้วเรียกว่าเงินจำนวนที่ว่านี่ทั้งหมด142
3: ล้านครับ
2: 142ล้านนี่จะให้อยู่ธนาคารต่อไปแล้วเราจะถอนออกไปซื้อทองคำงวดต่อไปคือเงินนี่สงวนเอาไว้เพื่อทองคำงวดต่อไปงั้นไม่จำเป็นที่ควรจะถอนเราก็ไม่อยากถอนนะเ
4: ฮ้ยถึงทองทองที่ขึ้นตัวกายอยู่ประเทศวันที่7ถึงวันที่31ใช่ไหมคะ
2: เ
4: ราก็ส่งมอบตอนสุดท้ายก็ได้เลยค่ะ
2: นั่นแล้วเราทั้งคิดอยู่ทั้งคิดทั้งจะไปคว้าเงินในธนาคารทั้งคิดทั้งจะคว้าในกระเป๋าลูกศิษย์เฮ้ยไม่ทราบมือสองมือไม่ทราบจะไปทางไหนแล้วสิทั้งจะคว้าเอากระเป๋าได้ลูกศิษย์ทั้งจะคว้าเอาในธนาคารมาช่วยทองคำอันนี้นะวะเอาพี่ล่ากันไปแล้วกันแต่เราคิดไว้จะเป็นลมๆแรงๆก็ตามนะแต่เราคิดว่ามันจะไม่ได้ถอนมาเราว่านี่นะเนี่ยแล้วก็เต็มปึ่งเข้าเลยที่เงินจำนวน 84,000 กองเขาก็ถึงนั่นก็เรียกว่าอยู่นั่นเลยละออกเวลาจำเป็นงวดหน้าคืองวดหน้าก็จะให้ได้500กันนี่เราได้ประกาศแล้วว่าในงวดต่อไป500เหมือนกันจนครบจำนวน10ตันกำหนดไว้แล้วคือพอวางที่หนึ่งทั้งที่หนึ่ง500 2 1ตันเนี่ยมันก็จวนแล้วเวลานี้ส่วนดอลลาร์เราก็ไม่ค่อยคิดอะไรมากนักนะเพราะเรากำหนดว่าค่อนข้างแน่ใจว่าจะได้ถึง10ล้านซึ่งเวลานี้ก็ได้7ล้านแล้วนะที่เราเอาเข้าคลังหลวงไม่ถึง7ล้านขาดอยู่เล็กน้อยนี่ก็จะว่างั้นใช่ไหมล่ะ
3: ครับผม
2: แต่ที่ในบัญชีของเรามารวมแล้วมันมากกว่า7ล้านไปเนี่ยเราจึงแน่ใจว่าถึงวันเวลาที่ทองคำเราครบจำนวน10ล้านแล้วดอลลาร์นี่ค่อนข้างแน่ใจว่าจะได้ถึง10ล้านอันนั้น10ตันนะทองคำ10ตันอันนี้จะ10ล้านไปเคียงข้างกันไปหนูเริ่มกำหนดแล้วมันที่เก็บเลยผมเท่นะเมื่อก่อนลงเข็มนี่เคลียจ่ายเงินแล้วสิของเล่นอะไรอะไรมาก่อนมาหลังพิจารณาเรียบร้อยเมื่อควรเมื่อตกมาปั๊บมันก็รีบจ่ายเสร็จแล้วก็ไปกรุงเทพพอไปกรุงเทพ ของเอามาตุกมาเถียงก็ต้องรอไว้จนกระทั่งเรากลับมามันจะจ่ายได้เป็นอย่างนั้นเรื่อยมาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปกรุงเทพเราจึงต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนถึงไปมือก็ยังจวนอยู่เสียงก็อยู่ซื่อถ้าเคยคอมพิวเตอร์คือสั่งไปโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลวังศูนย์ที่สั่งไปแล้วพอเป็นเวลานานแล้วมันน่าจะตกมาในนี่ในระยะนี้ชวนเป็นที่ทั้งนั้นก็ดีแล้วก็มีกำหนดที่ลงเป็นเครื่องอยู่แล้ววันที่เจ็ดข้ามมาก่อนง่ายนี่ก็สะดวกแล้วจ่ายตรงก็ไปเลยถ้าพอเราลงเป็นเครื่องปั๊บเจ้าของตกมาก็ต้องเสียเวลาอีกงานกว่าจะจ่ายเงินให้เขาเพราะเงินเขาเป็นเงินหมุนถึงไก่เขามีนะเราไม่อยากให้เสียเวลาไปงานเมื่อควรก็ได้จ่ายตามเวลาควรมีอยู่ว่างั้นนะคุณต้องรู้ตกวิจารณ์โรงงานละหนึ่งร้านหนึ่งยกขันหนึ่งก่อนก็ขั้นยกไปวางหาเมื่อวานเราจะเถียงแค่ให้บอกให้รอไปก่อนนะคือของหนึ่งจะมาอีกในระยะนี้ว่าอย่างแล้วมาค่อยจ่ายพร้อมกันทีเดียวก่อนเอาทั้งนั้นก็แล้วแต่ว่าเออตกลงหนึ่งร้านหนึ่งคือรถเมื่อวานยังไม่จ่ายนะเราเตรียมกำลังจะเขียนเช็คให้ท่านก็บอกให้รอซะก่อนเพราะเวลานี้ควรคุกร่างกำลังจะเข้ามาในระยะเดียวกันควรก็จ่ายระยะเดียวกันแล้วก็เสร็จไปเลยว่าทางนั้นก็แล้วแต่ว่าเราต้องรอเมื่อวานสูงค่าขาดถือร่างก็จะขาดยกน้อยกำลังรอสั่งงานแล้วนะแต่เมื่อจ่ายเมื่อไม่ถึงอาทิตย์อย่างมั้งเอาด้วยจ่ายไปเรียบร้อยถ้าเราอยู่นี่ไม่มีปัญหาอะไรอ่ะเวลาจับออกกันไม่ไหวต้องซื้อเป็นปัญหาเพื่อก็พวกมือจ่าเนี่ยเขาก็ทำตามที่เราสั่งสั่งตั้งแต่ขาดเลยนะไม่สั่งออกแอร์นะลำดับเครื่องมือจ่าเราสั่งตั้งแต่ขาดตลอดคือไม่เสียเวลาของหมอแล้วเสียการเวลาดูมือจ่าบอดก่อนก็ได้เวลาเครื่องมือไม่มีควรจะซ่อมให้รีบซ่อมเนี่ยเขาบอกว่านะถ้าซ่อมไม่ได้ให้รีบสั่งใหม่มาอย่ารอแล้วในเครื่องมือทำการนี่ไม่ว่าเครื่องใดเรียกว่าเราพองาบุตรแล้วเราบอกถ้าต้องการเครื่องอะไรที่มีความจำเป็นที่จะต้องสั่งมาเนี่ยให้สั่งเลยเราบอกพอตกมาแล้วเอาบินส่งไปมันต้องไปขออนุญาตจากเราก็บอกเมื่อเราเรียนสักอาทิตย์หนึ่งมั้งก็เครื่องไอ้ขวดไอ้กาอีกเครื่องต้องผ่านอีกก็1,500,000มาถึงปั๊บมีกระจายไปเลยเขาส่งบินเข้ามาเลยส่วนเครื่องมือกาหมอกวดคุณภาพเขารับรองไว้แล้วตาเรียกว่า100%เลยเขาบอกจนกระทั่งถึงเราตายแล้วว่างี้เลยนะคือปรณาเปิดโอกาสให้ตั้งแต่นู้นตั้งแต่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วหลังจากเราไปผ่าตาออกมาต้นเหตุตาของเรานี่ก็เป็นต้นเหตุเราก็รู้สึกว่าเป็นดีมีผลดีเหมือนกันนะพอตาเราผ่ามาแล้วมันสว่างถึงมาอยู่วัดเพียง3 วันเข้าโรงพยาบาลเลยเชิญหมอมาประชุมมาหมดหมอประชุมจะเอาใหญ่วันคราวนี้นะว่างั้นเลยนะมาก็ประชุมเรื่องตาเนี่ยรวมกันแล้วก็เรียกว่าปลูกปรับเอาเลยหมอก็รับรองถึงเรื่องว่าหมอไม่ครบเพราะเครื่องมือไม่พอหมอจะรับรองให้ครบว่าหมอมาครบขอให้เครื่องมือตาพอถ้านี่ก็เอาครบว่าเอากันเลยนะว่าเอาสั่งเรื่องกับบัดนี้โดยด่วนว่าจัดกันเลยตูมตามก็แล้ว10,000,000+ถึงตังค์ปังนะจากนั้นก็ค่อยเก็บมาเรื่อยเก็บเรื่อยตั้งต้นที่เรา10,000,000+นั่นแหละเป็นยังไงแล้วตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งวันนี้แล้วจนกระทั่งถึงเราตายช่วงตายนี่จะบกพร่องไปไม่ได้เราบอกอย่างเด็ดขาดด้วยเพราะเราเห็นความจำเป็นของพี่น้องเราทั้งหลายทั่วทุกแห่งทุกหนเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์อุดรมีเรื่องของตานี่ทางนู้นก็ยอมรับว่าสู้ทางนี้ไม่ได้เรื่องตาแล้วทางนู้นก็มาอาศัยทางนี้เรื่อยๆนะไม่ค่อยขาดคือทางนี้เครื่องมือทั้งหลายเอี่ยมนะ ครบพันทุกอย่างไม่มีบกพร่องทางโน้นตื่นมาขอเลยบางทีมันฉึกมันหล่อบ้างอะไรไม่ค่อยดีคุณภาพไม่ดีก็มาทางนี้เรื่อยก็ได้ประโยชน์มากมายวันหนึ่งเนี่ยคนมาตรวจตานี่โสมยังมากกว่านี้อีกเนี่ยน่ามากกว่าคนมานั่งทั้งที่ห้องอื่นไม่ค่อยมีคนนะห้องคนไข้เนี่ยไปตรวจไม่ค่อยมีคนแต่ห้องตานี่ไปคืออะไรมืดแต่ทุกอย่างนั้นเขาจึงได้ถามทำไมในห้องนี้มาคืออะไรเห็นแน่นอยู่ตลอดเวลาคนไข้แต่ห้องอื่นไม่ค่อยเห็นมีไปห้องอะไรโอ้ห้องนี้มันเป็นเรียกว่าเป็นห้องพิเศษก็ได้ว่างั้นเรื่องตานี่จำเป็นเฉพาะที่นี่กับศรีนครินทร์ทางเดียวว่างั้นนะเพราะฉะนั้นคนที่มาตรวจตาจึงมาหมดแถวนี้ว่ามารวมวันหนึ่งนี่หลายจังหวัดว่างั้นนะโอ้เราก็เข้าใจแล้วทั้งหมดนี้ตรวจครบไหมวันหนึ่งครบเขาว่างี้เลยคือถ้าไม่ครบเราก็เปิดโอกาสแล้วให้สั่งเครื่องมาตรวจอีกนั่นบอกว่าครบพันทั้งนั้นแหละว่างั้นเนี่ยเต็มอยู่เนี่ยทุกวันนี่เราเห็นคุณค่าของตาคนมากมายเราจึงคิดย้อนหลังโอ้ตั้งแต่ก่อนที่เรายังน่าจะสั่งตานี่คนคงตาบอดเยอะนะคือได้เครื่องมือแล้วช่วยคนไม่ให้ตาบอดเยอะนะนี่แหละเราจึงได้คิดย้อนหลังเพราะฉะนั้นจึงเปิดโอกาสเลยสำหรับโรงพยาบาลศูนย์อุดรเปิดไว้สองแห่งหนึ่งตึกที่เราสร้างสองชั้นนั่นประมาณ60เตียงมั้งเครื่องทุกอย่างให้ครบหมดแล้วในบริเวณนี้อะไรมีความจำเป็นเอาให้สร้างขึ้นมาเราจะให้ทั้งหมดอย่าบอกให้เลยตลอดตรงนักสุวรรณถึงการซ่อมแซมดัดแปลงที่ตรงไหนอะไรไม่ดีนะเราจ่ายให้หมดให้หมดหรือจะสร้างหรือต่อเติมอะไรที่ไหนเอาทำเลยเราให้จนกระทั่งสุวรรณเนี่ยนี่แห่งหนึ่งกับตาในโรงพยาบาลศูนย์นะเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นที่ว่าตึกคนไข้สองชั้นนี่ที่แรกเขาขอมาสองชั้นเราก็ให้สองชั้นทีนี้เว้นไปเพียงปีเดียวมาขออีกแล้วไม่พอกับคนไข้คนไข้ส่วนมากอุบัติเหตุตึกนี้ตึกอุบัติเหตุเขาก็มาขอแล้วก็ต้องเอาช่างเขาแปลนเข้ามาเขาบอกไม่ได้เขาบอกอันนี้จะกำหนดเพียงสองชั้นถ้าเป็น3ชั้นผังเอาวางตกลงเลยไม่ได้เพราะมันจึงได้เปิดโอกาสให้เขาที่จะสร้างอะไรต่อเติมในบริเวณนี้เราบอกมันเราให้ทั้งหมดมีเรื่องราวเป็นอย่างนั้นทีแรกเราว่าจะต่อชั้น3ให้อีกมันไม่ได้นะเป็นอย่างนั้นนี่เราพูดเฉพาะจุดสำคัญนะในโรงพยาบาลนี่นะห้องนั้นห้องนั้นนั้นที่ชั่วไปหมดนะแต่ที่ไม่สำคัญเราไม่พูดเฉยๆที่สำคัญจริงคือ2แห่งตานะกับตึกคนไข้อุบัติเหตุโอ้ยเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยมันถือว่าไม่พอที่ช่วยมากๆก็เข้ากระจังโรงพยาบาลศูนย์นี่ก็เพราะมันเป็นจุดศูนย์กลางหลั่งไหลมานี่หมดนะเขาจึงได้ช่วยเป็นพิเศษเรื่อยอยู่นะมากโรงพยาบาลศูนย์อุดรเป็นที่หนึ่งเราจะเรียกว่าทั่วประเทศไทยโรงพยาบาลศูนย์เป็นที่หนึ่งที่ได้ช่วยมากเพราะมันจำเป็นตลอดเวลานี่เราก็ค่อยเบาใจไปเรื่อยๆแล้วที่นี่ทองคำแล้วนะในจุดนี้ก็ขาดไปเพียงถ้าคิดเป็นเงินก็20ล้านเราคิดว่าจำไม่ได้ไปกวนเงิน10ล้านมันจะกวนตามกระเป๋าซะก่อนนะว่าไปหาออดตรงนั้นออดตรงนี้ได้เท่าไรมาพอนะอย่างนั้นนะมันจวนไปก่อนลูกศิษย์เรายกนิ้วให้เลยเราพูดจริงๆนะเราไม่ได้พูดเล่นเรื่องธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นเราเคยนั้นมาแล้วปรากฏประจักษ์ในตาในจิตของเรามาพอแล้วแล้วขั้นเวลาหัวหน้าหลักก็ครอบบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็พอยหลักก็ครอบแคบๆไปด้วยพอหัวหน้าท่านนั่นจะคึกคักเข้าใจไหมพอหัวหน้ามาเอาหน้าเราพึบเดียวหมดเลยนั่นเห็นไหมล่ะนี่เป็นลำดับมานะเป็นลำดับมาเพราะเราต้องเชื่อว่าเราเชื่อก่อนแล้ว20ล้านนี่คงจะได้นอนหลับพอๆสบายละใจเลยอันมันจะไปเอาตามกระเป๋าเลยละก่อนตามกระเป๋ามันจะออกมา20ล้านนี่คิดว่าจะไม่ได้ถอนเพราะจวนเข้ามาก็พึบเอาเลยแต่นี่มันเสียตรงหนึ่งตอนหนึ่งที่ว่าเราไปกรุงเทพแต่ท่านเวลาเป็นไปวันที่7นะ ันที่8เผาศพวันที่9พฤษภาหรือกันวันที่10ก็เป็นงานถ้าว่าเราไปก่อนหน้านั้นบ้างน้อยแล้วนี่จะพอไม่พอก็เหยียบเข้าไปเลยอ่ะเหยียบฝั่งเข้าไปเลยเหยียบแคมเข้าไปเลยเนี่ยนี่อะไรมันก็จับคออยู่นั่นแหละแล้วค่อยเบาใจไปนี่พอได้อยู่แล้วก็5ตันกับ500กว่ากิโลแล้วก็ยังอีก400กว่ากิโลนี่เราได้มาตั้ง500กว่ายังอีกเพียง400กิโลต้องได้ชาติไทยเราช่วยชาติของตนจะไม่ยอมให้ใครดูถูกชาติไทยเราได้เลยชาติไทยเราเป็นคนไทย 100% ด้วยกันรักษาเป็นความรับผิดชอบทุกอย่างในชาติไทยของเราเอง 100% เหมือนกันหมดแล้วจะยอมให้ใครมาดูถูกอย่าไม่ง่ายเหรอนี่แหละก็เอาคนตรงนี้แล้วนะเวลานี้เวลาจำเป็นตาโลกเขามองจ้องเข้ามาเขาจ้องเข้ามาเลยนี่เขาจะมาถ้าควรชมเขาจะชมถ้าควรตำหนิเขาตำหนิถ้าควรเหยียบเขาเหยียบเลยอันนี้เราก็มีเครื่องมือสำหรับรับเข้าใจไหมพอเขาจ้องเข้ามาตีหน้าผากก่อนแล้วนี่ข้าได้มาอย่างนี้พอจ้องเข้ามาตีหน้าผากแล้วนี่ข้าได้มาอย่างนี้นี่เข้าใจหรือมันมีเครื่องรับกันนะนี่เมืองไทยเรารับผิดชอบอยู่ในเมืองไทยแล้วเอาให้ได้ว่างั้นเลยพอได้สิบตันนี่แล้วหลวงตาจะเบาใจเพราะหลวงตาไปดูทองคำเองเนี่ยที่มันหวาดหวั่นอยู่ตลอดนี่จึงต้องได้มาควรพี่น้องทั้งหลายนะแต่จำนวนเท่าไหร่เราไม่บอกทั้งที่ไปไหว้เมืองนั่นเมืองนี้มีอยู่หลายแห่งเมืองนั่นเท่านั้นเมืองนั้นเท่านั้นตามแต่ความจำเป็นในการซื้อขายแล้วติดหนี้ติดสินกันเพื่ออันนี้เป็นเครื่องประกันเอาไว้ประกันเอาไว้แต่ละประเทศที่ใหญ่ซึ่งเราทำการค้าขายติดต่อเขาเรื่อยมาเงินทองคำของเรามีไว้ทุกประเทศนะตามจำนวนหรือตามประเทศที่มีมากน้อยการติดต่อมีมากน้อยแล้วทองคำเราต้องเป็นประกันที่นี่เวลาย่อมเข้ามาประกันในเมืองไทยเรานี่มีเท่าไหร่นี่สิใจเรามันรู้สึกมันเหลวๆตั้งแต่ไปเห็นทองคำมาแล้วจึงประกาศป้างตั้งแต่วันนั้นมาเลยเพราะงั้นถือว่าเอาให้ได้นะว่าจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากนี่จะเอาให้อุดให้ได้ให้เต็มเดียวถ้าถึงนี่แล้วเราสบายหายห่วงแล้วนี่พอเป็นพอไปหายใจโล่งปลอดถึงจะไม่เต็มปลอดก็โล่งปลอดละในขั้นนี้เขาเหมือนเราเนาะเขาไม่มีใครดูถูกเหยียดหยามกันในงานแล้วถ้าลงได้ทองคำน้ำหนัก10ตันประจำเมืองไทยเป็นหัวใจชาติไทยเต็มขั้นในตอนนี้แล้วเสมอกับประเทศทั้งหลายและว่างั้นเลยนะนี่ก็ล่าเราก็จะเข้า10ตันแหละนะอันนี้ล่ะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะเราจะได้ในเวลานี้เท่านั้นนะเป็นเวลาที่เหมาะสมทุกอย่างเหตุการณ์เหมาะสมมากความจำเป็นอะไรๆเหมาะสมกับการที่เราช่วยชาติไทยคราวนี้คือควรให้ได้ในคราวนี้ถ้าไม่ได้คราวนี้จะไม่มีหวังนะก่อนหน้ามานี่เราก็เห็นการจะมีแจกใจเอาทองคำมาให้ทางหลวงอยู่ๆนะอยู่เฉยแล้วต่อไปมันก็แบบเดียวกันนี่เวลานี้เป็นเวลาจำเป็นมากที่สุดแล้วคนทั้งโลกเขาก็ทราบหาที่หนึ่งหนีไม่ได้เนี่ยว่าเราช่วยชาติไทยของเราอะไรจะเป็นมงคลหนาแน่นต่อชาติไทยแล้วเราหามานี่เป็นมงคลมาตลอดใช่ไหมนี่เราเรียกว่าสมเหตุสมผลยังให้ยังไงขอให้ได้ทองคำในคราวนี้แล้วดอนล่าก็เคียงข้างกันไปเราจะเป็นที่พอใจพอจากนี้แล้วจะไม่มีเวลาได้นะไม่ว่าทองคำดอลลาร์จะไม่ได้ทั้งนั้นแหละจะได้เวลานี้ถึงรีบกักตัวเอาเสียเวลาที่ควรจะได้อย่างนี้นั่นท่านทั้งหลายอย่าลืมนะอะไรก็ตามเคลื่อนไหวในโลกเนี่ยจะมีความสงบร่มเย็นนี้บาดบั่นพรั่นพึงหรือเกิดความเดือดร้อนเราสำลักถ่ายทั่วประเทศไทยนี่เพราะอะไรเป็นต้นเหตุนี่อย่าลืมจุดนี้นะต้นเหตุคืออะไรคือใจนั่นถ้าใจไม่มีอัตมีธรรมเข้าแทรกบ้างเลยนี่โลกจะกว้างกระดานไหนกองฟืนกองไฟความทุกข์ทั้งหลายจะกว้างขวางลึกซึ้งตามๆกันไปไอ้เรื่องกิเลสจะไม่ยอมอ่อนข้อกับใครเลยจะทำให้สัตว์โลกเดือดร้อนไปทั่วหน้ากันไปหมดคือกิเลสมันกินไม่พอมันดีดมันดิ้นไม่พอเมื่อดีดดิ้นไม่พอก็ต้องกระทบกระเทือนกันสัตว์โลกมนุษย์อยู่ร่วมกันต้องกระทบกระเทือนจันให้ได้อย่างนี้ให้ได้อย่างนั้นมีการแย่งการชิงกันเป็นธรรมดาแล้วก็กระทบกระเทือนกันได้เพราะกิเลสไม่มีใครว่ายอมอดข้อไม่มีใครยอมแพ้นะมีแต่จะเอางั้นเอางั้นสุดท้ายก็กระทบกระเทือนกันนี่ความไม่มีธรรมถ้าความมีธรรมแล้วมันรู้จักความพอเหมาะพอดีด้วยกันทั้งนั้นแหละโลกเราเขาก็รู้จักประมาณเรารู้จักประมาณนี่นะครับคนมีธรรมต่างคนรู้จักประมาณด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันความเดือดร้อนก็ไม่มากเพราะมีน้ำดับไฟคือธรรมเป็นเครื่องระงับถ้าอยู่ในความพอดี นี่แล้วโลกนี้สงบร่มเย็นนะเราอยากเข้าใจว่าโลกจะมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยอำนาจของกิเลสที่เป็นอยู่เวลานี้ความนั่นของกิเลสต่างคนต่างดีต่างดิ้นทุกสิ่งทุกอย่างมีราคาราคาไปหมดแต่คนนั้นลดราคาลงด้วยทางใจไม่ทราบกันนะแล้วจะยกอันนั้นขึ้นยกอันนี้เมื่อใจไม่มีราคาราคายกขนาดไหนมันกลับมาทับหัวใจนี่แหละหาความสูงไม่ได้นะถ้ามีธรรมแล้วจะสูงขึ้นสูงขึ้นถึงเราจะอยู่ต่ำต่ำก็ตามแต่จิตใจของเรามันสูงครอบไปหมดความสุขความเจริญความสงบร่มเย็นจะครอบไปด้วยกันกับใจที่มีธรรมอันนี้เป็นของสำคัญมากนะอย่าลืมใจนะโลกเวลานี้ห่างเหินกับธรรมแทบจะว่าไม่มีว่างั้นเลยนะเพราะงั้นมันถึงร้อนใครจะว่าเมืองไหนเมืองไหนเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนอย่ามาอวดธรรมนะธรรมครอบไปหมดแล้วมีแต่กิเลสอวดด้วยความตาบอดหูหนวกด้วยความหลับหูหลับตาชนกันจึงมีแต่ความทุกข์ความกระทบกระเทือนเดือดร้อนเต็มแผ่นดินโลกนี้นะนี่แหละกิเลสถ้ารับหัวรับตาแล้วชนกันดักไปเลยมีแต่ใครก็จะเอาใครจะเอาก็ชนกันเรื่อยแต่ถ้ามีธรรมมีเหตุอันควรไม่ควรเทียบกันเข้าไปของทุกอย่างในโลกนี้มันบกพร่องที่ตรงไหนถ้าพูดตามความจริงตามหลักธรรมแล้วไม่ได้บกพร่องนะมันบกพร่องที่หัวใจของสัตว์โลกว่าได้ไม่พอเอาไม่พอกินไม่พอใช้ไม่พอทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของกิเลสพาให้หิวโหยจริงไม่มีอะไรพอในโลกนี้ไม่พอหามามากกว่านี้ก็ไม่พอนี่แหละอำนาจของกิเลสยาพากันดีกันดิ้นจนเกินอย่างเกินควรโลกทั้งโลกไม่มีใครเกินมนุษย์เรื่องความฉลาดแล้วควรจะปรับปรุงจิตใจยิ่งประเทศใหญ่ๆเท่าไรยิ่งควรจะรู้จักน้ำใจของประเทศน้อยเช่นผู้ใหญ่เห็นใจเด็กเนี่ยนั่นทางที่แต่ทำไมเราเป็นประเทศใหญ่ๆจะไม่เห็นใจประเทศเล็กประเทศน้อยมิตรจะบีบจะบีบีสีไฟใช้ไม่ได้นะต้องมีธรรมเป็นเครื่องยึดรักษาดูแลกันมันก็อยู่เป็นสุขวัตถุสิ่งของอะไรไม่อดมันอดที่เนี่ยที่จิตใจเรามันไม่พอดีดดิ้นเอาซะจนโถจนจะเอาให้ตายนี่แหละใจมันดีดมันดิ้นมงสมบัติเงินทองมีกองเท่าภูเขากองไฟเผายี่หัวใจหาความสุขที่ไหนมีไม่มีนั่นนะถ้าความสุขภายในหัวใจมีเราอยู่ในร่มไม้เราก็สบายมันสบายที่หัวใจนาเราอยากเข้าใจว่าสบายด้วยวัตถุสิ่งของเงินทองมีมากมีน้อยอย่าไปเข้าใจผิดไม่ได้เรื่องทั้งนั้นหรอกเหลวไหลไปตลอดนะถ้าหัวใจอารมณ์ทำให้รู้จักความพอดีพอดีทั้งเขาทั้งเราสมบัติเงินทองก็ของในโลกนี้มีพอใช้แล้วเอาใช้กันไปการติดต่อซื้อขายให้รู้จักประมาณให้มีความเห็นอกเห็นใจกันให้มีเมืองพออยู่บ้างพักเครื่องบ้างยามันตะเลิดเปิดเปิงติดเครื่องแล้วดับไม่ลงแล้วไม่ยอมดับด้วยนี่แหละไฟเผาโลกมันเดือดร้อนโลกเวลานี้เดือดร้อนขนาดไหนโลกไหนเจริญนะว่ามาสิเอามาอวดธรรมสักหน่อยนะมันไม่เห็นมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายถ้าโลกต่างคนต่างปรับปรุงความเข้าใจคิดเห็นอย่าเอารัดเอาเปรียบการซื้อการขายไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยให้เอาพอเหมาะพอดีการซื้อการขายก็หวังกำไรเป็นน้อยอย่าเอาไว้เอ่ยเกินเหตุเกินผลเกินเฉดเกินแดงหลังการได้กำไรพออยู่พอกินพอเป็นพลอยเขาซื้อไปก็เพื่อเป็นประโยชน์แก่เขาผู้ขายไปก็เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนก็ให้แบ่งสรรปันส่วนกันพอดีพอดีโลกนี้เย็นนะถ้าต่างคนมิตรจะเอาให้มากๆมากๆใครจะเป็นเศรษฐีน้ำมหาสมุทรมาโกยเงินให้เศรษฐีรายได้ไม่พอนั่นพอละหาไม่พอเพราะความโลภมันครอบมหาสมุทรอย่าว่ามหาสมุทรนี่ว่ากว้างขวางนะมันสู้ความโลภของสัตว์ไม่ได้นะความโลภของสัตว์นี่กว้างขวางมากลึกซึ้งมากวัดไม่ถึงเลยเพราะงั้นจึงเอาธรรมเข้าไปวัดอย่างอื่นวัดไม่ถึงถ้าเอาธรรมเข้าไปวัดแล้วจะรู้จักความพอเหมาะพอดีโลกนี่จะมีความร่มเย็นทั้งประเทศใหญ่ประเทศเล็กทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยทั่วถึงกันพอดีพอดีนี่พากันจำไว้นะทุกคนโอ้ทำเป็นของเล่นมาไหร่นี่เราพูดจริงๆดูโลกมันดูแต่เราคนเดียวถ้าพูดคำไหนเขาก็จะห้าว่าหลวงตาบัวเป็นบ้าหลวงตาบัวเป็นบ้าอย่างเงี้ยเราก็ไม่เป็นบ้าอยู่แล้วจะไปอยากเป็นบ้าหาอะไรใช่ไหมเราก็มีแต่ดูไปสลดสังเวชไปเท่านั้นมันหาแต่มีแต่ความเดือดร้อนนี่นะมันหาความสงบร่มเย็นไม่ได้นะเนี่ยเพราะอำนาจแห่งกิเลสความโลภราคะตัณหาความโกรธขึ้นตรงกลางนั่นแหละทีเมื่อไม่สมใจทั้งสองอย่างนี้แล้วความโกรธความเครียดแค้นความกระทบกระเทือนไฟเผาพินาศในจุดกลางนี่ความโกรธนี่แหละตัวสำคัญอยู่ตรงนี้ถ้ามีธรรมแล้วพออยู่พอเป็นพอไปไม่ว่าอะไรก็ตามมีน้ำดับไฟน้ำดับไฟพอดีพอดีไปทุกหน้าที่การงาน การเคลื่อนไหวของมนุษย์ขอให้มีธรรมเป็นเครื่องระงับดับมีน้ำดับไฟไปพร้อมจะไม่เตลิดเปิดเปิงนะแต่พอดีพอดีหากจำมานานที่พูดนี่แล้วนี่คำว่าพอดีเป็นยังไงที่นี่พอดีเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นของความเป็นอยู่กูไว้รายได้ของเราความเป็นอยู่ทุกอย่างพอเหมาะพอดีที่นี่ที่ว่าพอดีจริงๆดังที่ท่านพูดเนี่ยสุดยอดแห่งความพอดีของธรรมสุดยอดแห่งความสุขของธรรมนี้ถึงนิพพาน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้กำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเข้าทุ่งและระดมกำลังดูแลประชาชนอิหร่านเสนอข้อตกลงให้กับสหรัฐโดยจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในระยะเวลา7วันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนพื้นที่ท้ายน้ำให้เตรียมรับมวลน้ำกำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังมีสถานการณ์อุทกภัยในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งอาจทำให้พื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากปภ.จึงกำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกจังหวัดส่วนจังหวัดที่ยังประสบอุทกภัยให้เร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางด้านการดำรงชีพการแพทย์

0: พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญรวมถึงดูแลระบบไฟฟ้าและประปาเพื่อลดผลกระทบสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาตามระเบียบโดยเร็วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเริ่มลดลงคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้สถานการณ์จะดีขึ้นส่วนน้ำท่วมขังที่ท่วมขังและน้ำทะเลหนุนต้องใช้เวลาระบายอีก 2-3 วันนายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในประเทศไทยว่าช่วงวันที่ 23-25 กันยายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีฝนตกหนักจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางส่งผลให้ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังรวมถึงมีน้ำป่าไหลลงสู่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและบางปะกงส่วนวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรปราการและฉะเชิงเทรามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ประกอบกับช่วงดังกล่าวมีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงและเกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดสำหรับวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางภาคกลางด้านตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่งผลให้วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนตกต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่เป็นฝนปานกลางสลับเบาตลอดวันจนถึงพรุ่งนี้เช้าสถานการณ์ฝนกรุงเทพมหานครจะดีขึ้นโดยรวมสภาพอากาศตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่น้ำจากลุ่มเจ้าพระยาบริเวณนครสวรรค์สิงห์บุรีและอ่างทองจะทยอยไหลลงมาเติมในช่วง 1-2 วันนี้แต่ไม่ได้สูงมากยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการและระบายได้ส่วนฝั่งตะวันตกเช่นนครปฐมสมุทรสาครน้ำจะระบายออกแม่น้ำท่าจีนเป็นหลักจึงไม่มีปัญหา
2: เรื่องของสภาพอากาศสภาพฝนก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนนี่ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับคาดการณ์ของปริมาณน้ำฝนถ้าสังเกตวันนี้ฝนกรุงเทพมหานครจะไม่ได้มีพวกฝนตกหนักๆเข้ามาแต่จะเป็นลักษณะฝนเบาสลับปานกลางเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่เติมลงมามากๆที่เกิดกว่า100มิลลิเมตรวันนี้น่าจะไม่มีเรื่องของสภาพฝนดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่เรื่องของน้ำที่ยังค้างอยู่ก็ต้องใช้ระยะเวลาอีก 2-3 วัน
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเข้าทุ่งและระดมกำลังดูแลประชาชน
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยนายเอกนิติได้เน้นย้ำด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าแม้สถานการณ์จะรุนแรงไม่เท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดปฏิพลประทับพมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมและตนเองกำลังเร่งเดินทางกลับประเทศไทยแล้วและจะเข้าพื้นที่ทันทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะนำให้ประชาชนถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับความช่วยเหลือและการชดเชยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอขอแนะนำประชาชนให้ถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับขอความช่วยเหลือและขอรับการชดเชยโดยให้ถ่ายตัวบ้านและระดับน้ำที่ท่วมให้เห็นอย่างชัดเจนถ่ายทรัพย์สินเฟอร์นิเจอร์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหาย

0: รวมทั้งบันทึกวันเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุพยายามเก็บภาพหลายมุมถ่ายให้ชัดและเก็บไฟล์ภาพดังกล่าวไว้เพื่อยื่นขอความช่วยเหลือทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับมือวิกฤตน้ำท่วมดูแลนักท่องเที่ยวตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมินายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการด่วนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการความช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยมอบหมายให้นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำทีมลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเร่งดูแลผู้โดยสารตกค้างจากกรณีเที่ยวบินยกเลิกพร้อมทั้งประสานกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจโดยเปิดสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155และศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว TAC ให้บริการรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ททยังได้เร่งประสานกับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักเพื่อช่วยเหลือด้านการขยายเวลาเข้าพักและปรับแผนการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าทั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกำชับกรมชลประทานให้เร่งระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเต็มที่
1: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังนำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำณประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการว่าได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยลดระยะทางน้ำจากเดิม18กิโลเมตรให้เหลือเพียง600เมตรลดระยะเวลาในการระบายน้ำจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีเท่านั้นซึ่งจากการติดตามขณะนี้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพได้เปิดเดินเครื่องระบายน้ำอย่างเต็มศักยภาพแล้วเพื่อเร่งผลักดันน้ำลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วที่สุดนอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรยังได้ติดตามประเมินสถานการณ์และพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดโดยนำข้อมูลการพยากรณ์อากาศมาประเมินปริมาณน้ำล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นหลักการในการวางแผนเปิดทางระบายน้ำและเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างตรงจุดและเต็มประสิทธิภาพ
2: แต่ในจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เรียกว่าคลองลัดโพซึ่งถือว่าเป็นโครงการของพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.9นะครับซึ่งท่านมีพระปรีชาสามารถทรงมองการไกลนะครับคือได้พอมีโครงการลัดโพเนี่ยใช้แค่600เมตรนะครับจากเคยใช้เวลา5ชั่วโมงก็ใช้เวลาแค่10นาทีก็สามารถระบายน้ำตรงนี้ได้ดังนั้นผมก็เลยให้สั่งให้การทางกรมชลประทานนะครับดูแลในช่วงนี้ให้เป็นพิเศษเพื่อจะได้มีส่วนที่ช่วยกรุงเทพมหานคร
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวอีกว่านอกจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเตรียมเสนอโครงการผันน้ำถาวรช่วงชัยนาทป่าสักและป่าสักชลบุรีลงสู่อ่าวไทยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ยั่งยืนซึ่งหากได้รับอนุมัติจากครม.คาดว่าจะเริ่มขั้นตอนการดำเนินงานในเฟสแรกได้ในปีงบประมาณพุทธศักราช2571เป็นต้นไปชาวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับแผนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วม3ระยะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนโดยเน้นยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการครอบคลุม3ระยะได้แก่การเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการอัปเดตสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการให้ข้อมูลด้านการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิและข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ในฐานะผู้กำกับการดูแลเขตตรวจราชการที่2และ9ได้เตรียมแผนลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์จริงเพื่อนำปัญหาเชิงโครงสร้างเสนอต่อระดับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งสำรวจและประเมินผลกระทบธุรกิจในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมกำชับนิคมอุตสาหกรรมคุมเข้มแนวคันกั้นน้ำควบคู่กับการดูแลชุมชนนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยและปริมาณฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายนโยบายเร่งด่วนไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับกำหนดแนวทางการเยียวยาอย่างตรงจุดควบคู่กันนี้ได้กำชับไปยังนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันดินกั้นน้ำและระบบป้องกันอุทกภัยอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมขยายผลการดูแลช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบอันเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดดำเนินการศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรวบรวมและส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1564ได้ตลอด24ชั่วโมงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วม
3: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกสพ.กระทรวงคมนาคมรับข้อสั่งการของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง8สายทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันนี้ถึงเวลา 24:00 นของวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจนรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัชยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงค์ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัชยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครนพศรแก้วคำรายงาน
0: ล่าสุด DMT ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางดอนเมืองโทเวให้ประชาชนใช้บริการฟรีทุกด่านตั้งแต่เวลา 14:30 วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางยกระดับดอนเมืองโทเวทุกด่านตั้งแต่เวลา 14:30 ของวันที่26กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตจะเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางพร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้ทางบริเวณด่านแจ้งวัฒนะขาเข้าด่านหลัก4ขาออกและด่านลาดพร้าวขาออกมีน้ำท่วมขังสูงรถยนต์ขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงและขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ด้านกรมท่าอากาศยานยืนยันสนามบินทุกแห่งยังเปิดให้บริการตามปกติและคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมท่าอากาศยานติดตามสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานร่วมกับสายการบินและหน่วยงานในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนสูงสุดทั้งนี้กรมท่าอากาศยานยืนยันว่าท่าอากาศยานทุกแห่งในสังกัดยังคงเปิดให้บริการตามปกติพร้อมเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและระบบอำนวยความสะดวกเต็มรูปแบบหากมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสถานะเที่ยวบินหรือกระทบเส้นทางเดินทางเข้าออกสนามบินจะเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งผู้โดยสารทันทีจึงขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางในช่วงนี้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบิน กับทางสายการบินก่อนออกเดินทางและควรเผื่อเวลาการเดินทางมายังสนามบินไว้ด้วยสำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมกกต.เลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย
4: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์ที่27กันยายนเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลาเดิม 8:00 นถึง 16:00 นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมการเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้มีสาเหตุจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนประกอบกับระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพุทธศักราช2564กำหนดให้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้งเดียวที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจึงมีมติเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากวันอาทิตย์ที่27กันยายนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่ากระบวนการเลือกตั้งต้องดำเนินการไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ทำให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรียบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นก่อนออกจากบ้านแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus เพราะต้องไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเลือกเบอร์ผู้สมัครแต่ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกลงในช่องที่กำหนด1ช่องต่อ1หมายเลขและเลือกผู้สมัครของฝ่ายตนเองได้ไม่เกิน7คนย้ำอีกครั้งเขียนเลขไม่ใช่กากบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะบอร์ดประกันสังคมคือผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกบริหารระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ประกันตน27กันยายนนี้เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่จำวิธีลงคะแนนแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านได้เสนอข้อตกลงที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในระยะเวลา7วันให้กับทางการสหรัฐผ่านทางกาตาร์ ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาหากสหรัฐยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อที่ลงนามโดยสหรัฐและอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันนายอารักซียังเน้นย้ำว่าอิหร่านไม่ยอมรับการบีบบังคับการข่มขู่หรือการคุกคามและจะไม่ยอมสละสิทธิอธิปไตยของตนภายใต้แรงกดดันจากสหรัฐอย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของทางการสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธตอบรับข้อเสนอดังกล่าวของอิหร่านสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัสเซียไม่ได้เตรียมสู้รบหรือก่อความขัดแย้งใดๆกับยุโรปหลังจากบรรดาประเทศในยุโรปเช่นเยอรมนีและโปแลนด์ที่เป็นพันธมิตรกับยูเครนต่างแสดงความกังวลถึงความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีประเทศเหล่านี้ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียกำลังพิจารณาจุดยืนของตนเองว่าควรกลับเข้ามาร่วมการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งกับยูเครนอีกครั้งหรือไม่หลังกองกำลังยูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียรวมถึงกรุงมอสโกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบถึง27กันยายน2569ในช่วงวันที่26ถึง27กันยายน2569ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่28กันยายน2569ฝนจะเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทางนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคกลางและกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึง27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงา ั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.50 เซนติเมตรและเวลา 19:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.55 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 59 เซนติเมตรและเวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
12: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
11: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชทชัวเอชไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
13: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
14: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมพระขอเชิญรับฟังครับ
15: เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาพ่อแม่ท่านนับถือพุทธศาสนามาซะจนเรียกได้ว่าเกิดกับพุทธศาสนาหากว่าเราอยู่ในเมืองไทยเราเป็นประจำไม่ได้ไปที่อื่นซึ่งเขามานับถือพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรแปลกหูแปลกตาแต่ถ้าเราออกจากเมืองพุทธศาสนาไปที่อื่นแล้วเราจะรู้สึกมันแปลกหูแปลกตาเพราะอย่างยิ่งที่คนไม่มีศาสนาเลยมันก็ไม่ผิดอะไรกับสัตว์เราจึงเห็นได้ว่าศาสนาเป็นสิ่งที่เชิดมนุษย์ขึ้นทั้งทางด้านจิตใจและกิริยาความประพฤติมารยาทการแสดงออกต่างๆเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่มากมายเห็นวัฒนธรรมไทยเรานี่ก็ออกมาจากพุทธศาสนามารยาทของคนไทยจึงรู้สึกว่าเอาไปแข่งที่ไหนก็ไม่แพ้ใครเป็นมารยาทที่นิ่มนวลอ่อนน้อมถ่อมตนก็ยกให้เมืองไทยเราการรู้จักบุญจักคุณการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าเมืองไทยเราที่เป็นเมืองพุทธนี้เด่นในขนบธรรมเนียมเพราะออกมาจากพุทธศาสนาแต่ก่อนเด็กๆก็เกิดกับวัดพูดง่ายๆว่างั้นเลยคือมาโตกับวัดเกิดในบ้านแต่มาโตกับวัดก็เหมือนกับว่าเป็นลูกของพระแม้เจ้านายที่เป็นคนใหญ่คนโตมาโดยลำดับลำดาส่วนมากก็เป็นลูกพระมาจริยามารยาทที่ออกมาจากลูกพระพ่อแม่ก็เป็นลูกศิษย์พระลูกก็เป็นลูกพระและต่างอันต่างเกี่ยวกับลูกพระหลานพระก็ไปค้าข้าวกันมันก็เป็นชาวพุทธขึ้นมาอย่างดีๆหรือเป็นลูกของพุทธจริยาอาการที่แสดงออกจึงน่าดูน่าชม ั้นต่อมาสักคนค่อยเหินห่างจากวัดจากวาเข้าไปโดยลำดับลำดับที่อาการค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยิ่งไปเกี่ยวกับสิ่งสถานที่ต่างๆที่นอกจากเมืองไทยเราไปแล้วมันก็แปลกหูแปลกตาไปเรื่อยก็ยึดออกมาค้าเข้ากันบางอย่างก็มาเป็นค่าสิทธิ์ต่อตนเองโดยที่เจ้าตัวเข้าใจว่าเป็นของดีแต่กลับเป็นพิษเป็นภัยต่อหรือเป็นค่าสิทธิ์ต่อของดั้งเดิมตนอย่างนั้นก็มีอย่างทุกวันนี้มันค้าเข้ากันหมดนี่คำว่าพุทธแทบจะไม่ปรากฏแล้วแม้แต่ภายในวัดก็ความเปลี่ยนแปลงของทางจิตใจจิตใจที่เปลี่ยนแปลงก็เพราะอำนาจของกิเลสย่อมมีความอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นต่างๆไม่มีเขตมีแดนมีความหิวความกระหายอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีอะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกร่างกายมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นๆเพราะความต้องการอยู่แล้วก็ยิ่งติดยิ่งพันได้ง่ายซึมซาบเขายึดได้อย่างรวดเร็วเมื่อสิ่งนั้นซึมซาบเขาถึงใจการแสดงออกก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่ตนชอบใจแล้วมันก็เลยเผลอไปเผลอไปผลสุดท้ายก็มาตำหนิศาสนาว่าไม่เกินไม่เป็นประโยชน์กดถ่วงความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองไปเสียนี่มันเป็นไปขนาดนั้นแล้วอย่างที่เป็นไปอยู่ทุกวันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเคยถือกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์การไหนแม้แต่ครั้งพุทธกาลก็มีพระมหากษัตริย์มีของเขาของเราสมกับหลักกรรมเป็นมาอย่างนั้นมีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์ทุกวันนี้ก็ลบล้างความรู้สึกหรือความเห็นตอนนี้มีจำนวนมากเขาก็มีอำนาจมากก็ลบล้างไปโดยลำดับศาสนาจะไม่มีพระมหากษัตริย์ก็ไม่มีและถือว่าเป็นประชาชนเป็นสำคัญประชาชนออกมาจากไหนถ้าไม่มาออกมาจากพ่อจากแม่แล้วพ่อแม่ก็ไม่สำคัญยิ่งกว่าประชาชนนั่นไปคนเราเมื่อพ่อแม่ไม่มีความสำคัญยิ่งกว่าประชาชนไปแล้วประชาชนจะหาความสำคัญอะไรมันเกิดมาจากไหนประชาชนมันเกิดมาจากพ่อจากแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีความสำคัญประชาชนคนนั้นก็คือคนอกตัญญูคนไม่มีความสำคัญอะไรเลยยิ่งกว่าสัตว์คนที่ว่าถือความถือประชาชนเป็นสำคัญนั่นแหละคือคนเป็นข้าศึกต่อประชาชนจะเป็นใครเป็นข้าศึกต่อประชาชนถ้าไม่ใช่คนที่เห็นประชาชนเป็นสำคัญนั่นมันย้อนกันเข้าตรงนี้ถ้าคนเห็นว่าประชาชนเป็นสำคัญแล้วก็ต้องเห็นครูเห็นอาจารย์เห็นพ่อแม่เป็นสำคัญเห็นศาสนาเครื่องดัดแปลงกายวาจาใจให้เป็นของดีของประเสริฐขึ้นโดยลำดับนี่ก็เป็นของสำคัญศาสตร์เขาก็มีหัวหน้านี่คือความเห็นที่มันเปลี่ยนแปลงไปต่ำลงไปเรื่อยๆถือว่าสิ่งที่ต่ำๆนะว่าเป็นของดีของประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งที่ดีโดยหลักธรรมชาติมันเสียผลของมันที่แสดงออกเราก็เห็นกันอยู่แล้วร้อนรุ่งไปหมดรู้ที่อย่างโดดมาจากเวียงจันทร์ข้ามมาเมืองไทยแล้ววันหนึ่งสักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นประชาชนเมื่อเพื่อประชาชนแล้วประชาชนโดดหนีทำไมถ้าประชาชนไม่เดือดร้อนจนแทบจะอยู่ไม่ได้จะตายถ้าอยู่ไปก็จะตายประชาชนต้องโดดหนีถ้าว่าเพื่อประชาชนทำไมประชาชนจึงเป็นอย่างนั้นเราพิจารณาดูสิมันเพื่อใครเท่านี้เราก็ทราบพอทราบได้อะไรจะเพื่อประชาชนยิ่งกว่าศาสนธรรมมันไม่มีแล้วในโลกนี้สัตว์โลกนั่นฟังสิไม่เรียกประชาชนจะเรียกอะไรครอบไปหมดไม่ว่าประชาชนที่เป็นมนุษย์สัตว์โลกแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ให้อภัยให้มีสิทธิเสมอภาคในชีวิตความเป็นอยู่ของตนจะมีอันใดที่ให้อภัยจนกระทั่งถึงสัตว์ยิ่งกว่าศาสนธรรมนะดูดิแล้วเมื่อศาสนาไม่มีความสำคัญแล้วอะไรจะสำคัญในโลกนี้เพราะว่าศาสนาให้อภัยทั่วถึงกันหมดบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตแม้แต่อยู่ในท้องก็ไม่ทำลายพี่ดูใครจะให้สิทธิเสมอภาคให้มีความสม่ำเสมอเห็นความสำคัญของกันและกันยิ่งกว่าศาสนาไม่มีเราจะเห็นว่าอะไรว่าประชาชนมีความสำคัญเพียงเท่านั้นแล้วทำลายประชาชนโดยหาที่หลบซ่อนตัวไม่ได้ฆ่าคิดหน้าคิดหายเลยโดยไม่มีความเมตตาปานีอะไรเลยนี่หรือประชาชนสำคัญอย่างนี้หรือสำคัญในทางตายเท่านั้นดีแต่สำคัญในความร่มเย็นเป็นสุขนี่แหละเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ผิดกับเรื่องของธรรมใครจะเสกสรรปั้นยอว่าดีขนาดไหนก็เถอะก ขึ้นชื่อว่ากิเลสมันขึ้นอยู่บนหัวคนแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเพื่อตัวเองอยู่โดยลำดับมากกับน้อยต้องเพื่อตัวเองทั้งนั้นก่อนอื่นมาเพื่อประชาชนก็คือเพื่อตัวเองหากว่าเพื่อตามเจตนานั้นแล้วก็จะมาลบล้างศาสนาได้ยังไงศาสนาเพื่อสัตว์โลกทุกตัวไปเลยไม่ว่าจะเป็นประชาชนพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเกิดมาใครจะไปเป็นที่หนึ่งยิ่งกว่าพ่อแม่ผู้การให้กำเนิดเกิดมาก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งการความเมตตาสงสารการเลี้ยงดูทุกสิ่งทุกอย่างก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งทั้งนั้นตลอดถึงการอารมณ์สั่งสอนตั้งแต่ยังไม่รู้เรียงสาภาวะก็ยังสอนมาด้วยมารยาทสอนโดยการแสดงออกทางอาการต่างๆเรื่อยมาโดยลำดับธรรมดาเห็นไม่ขัดกับหลักศาสนาหลักศาสนาย้ำลงตรงนี้มาตาปิตุปัฏฐานังปุตตาดาและก็สังกโหให้อุปถัมภถากดูแลบิดามารดาผู้บังเกิดกล้าของตนให้มีความนุ่มเย็นเป็นสุขย้ายเกิดความกระทบกระเทือนอันใดดีเป็นการทอกช้ำภายในจิตใจแล้วการสงเคราะห์ภรรยาบุตรบุตรดารัสสังกโหมีการสงเคราะห์บุตรภรรยาหลักใหญ่ก็มีอยู่ตรงนี้ศาสนาไม่เป็นของสำคัญแล้วมันก็หมดความหมายแล้วมนุษย์เรากลัวจะไปเจ้าแย่งเอาหางเข้ามาใส่ดิแล้วสุนัขก็จะเดือดร้อนไปแย่งหางมันก็หวงสิไปแย่งหางเดี๋ยวมันกัดเอาแล้วหาสุนัขมันทำกัดตัวเองก็จะไปฆ่าสุนัขอีกไงแล้วเลยเกิดฆ่าสึกกันไปจนกระทั่งสุนัขไม่เดือดร้อนตั้งแต่มนุษย์ตลอดสุนัขก็ยังเดือดร้อนไปด้วยหางก็จะไม่มีก็จะไปแย่งหางเข้ามาเพราะจะเป็นแบบเขาก็เป็นไม่ได้ตัวไม่มีหางก็ต้องไปคว้าหางเข้ามาที่หางเขาก็เฉลียเขาก็หงหวงกัดมาบ้างพอกัดพอวิ่งหนีเขาก็วิ่งหนีตัวลงก็โกรธหรือเกลียดชั้นนะเขาก็ตามฆ่าสุนัขเลยนั่นมันจะเป็นไปอย่างนั้นเราเห็นได้ชัดเจนเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมมันเป็นคนละโลกอย่างนี้ไกลกันราวฟ้ากับดินเลยอย่างพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนด้วยความเมตตาให้ความเสมอภาคให้สิทธิตามสิทธิของตนที่มีเห็นมีสมบัติเงินทองก็ของมีอะไรก็ตามให้เป็นสิทธิของตัวนั้นไม่ล่วงล้ำไม่ให้กดขี่บังคับซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์ก็ไม่เบียดเบียนไม่ทำลายเห็นความสำคัญของทั้งสัตว์ทั้งวัตถุสิ่งของของกันและกันตลอดถึงความเกี่ยวเนื่องกันอันใดที่เป็นการกระทบกระเทือนกันพระองค์ทรงสั่งสอนให้รู้จักใจกันให้เห็นอกเห็นใจกันนะสอนไปหมดนี่เราพูดถึงเรื่องศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นของสำคัญยังไงบ้างย่นเข้ามาภายในจิตใจของเราศาสนาอยู่ที่ไหนอะไรเป็นเครื่องรับรองศาสนาไว้ทุกวันนี้ใครจะเป็นผู้รู้เรื่องของศาสนาใครจะเป็นผู้ปฏิบัติตามศาสนาใครจะเป็นผู้รับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาสุดท้ายก็มาอยู่ที่ตัวของเราแล้วศาสนาได้สอนคนให้มีความร่มจมชิบหายอะไรบ้างสอนให้ด้อยความสุขความเจริญอะไรบ้างก็ไม่มีมีแต่ส่งเสริมรักษาโดยถ่ายเดียวคือรักษาตัวเรานั่นแหละผู้ที่รู้ศาสนาก็คือใจสรุปลงแล้วจึงว่าใจเท่านั้นที่ควรแก่ศาสนธรรมและเป็นผู้จะได้รับผลจากการรู้เรื่องแล้วปฏิบัติตามศาสนาเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติตามที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนก็ได้รับความร่มเย็นเห็นประจักษ์ภายในใจของเราอยู่แล้วมากน้อยตามกำลังแห่งการประพฤติปฏิบัติของเราเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมทางด้านจิตใจใจที่เป็นตัวแสนแง่แสนงอนเป็นตัวพิษตัวภัยเพราะกิเลสยุ่ยแย่ก่อกวนอยู่ตลอดเวลาถ้าจะเทียบกับกิเลสกับลัทธิทุกวันนี้มันก็เหมือนกันนี่เองมันยุ่ยแย่ก่อกวนให้แตกให้ทำลาย ให้แล้วให้อะไรกันไปอย่างนี้จิตมันก็เป็นอย่างนั้นเอาเรื่องนั้นมายุเอาเรื่องนี้มาแย่ตัวเองได้มาจากทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางไหนก็ตามมายุแย่กว่าคนพวกนี้จริงไม่จริงไม่สำคัญขอให้ยุได้แย่แต่เราก็เป็นคนหูเบาจิตของเราเนี่ยก็เป็นคนหูเบาเชื่อเข้าไปเรื่อยๆเดือดร้อนวุ่นวายทลายก็ไม่มาคำนึงไม่บวกไม่ลบดูผลที่เกิดขึ้นจากการอยู่แย่เขาพอจะได้เห็นโทษของความอยู่แย่นั้นบ้างมันไม่ยอมเห็นนะร้อนตามเข้าไปร้อนตามเข้าไปร้อนเท่าไรก็ไม่ทราบร้อนเพราะเหตุอะไรอย่างมากก็บ่นก็มั่งหรือมากกว่านั้นก็ร้องห่มร้องไห้ไปมันก็ไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้นในสิ่งนี้ถ้าไม่ค้นดูสาเหตุในสิ่งที่มันพาให้เดือดร้อนคืออะไรอะไรเป็นเครื่องยุ่ยแย่ก่อกวนอยู่เวลานี้นอกจากตัวสำคัญที่แทรกอยู่ภายในจิตใจแล้วเป็นเจ้าอำนาจบังคับหัวใจอยู่ให้คิดไปในแง่ต่างๆเท่านั้นไม่มีอะไรการปฏิบัติธรรมจึงเป็นยาสำคัญที่จะเข้าต้านทานกับพิษภัยซึ่งเป็นโรคสำคัญนั้นจนสามารถแก้ไขได้โดยลำดับโดยลำดับแต่เมื่อสิ่งที่เป็นภัยค่อยจืดจางหายไปโดยลำดับก็ย่อมได้รับความสงบเย็นใจขึ้นมานี่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องขับไล่ขับไล่อะไรขับไล่ตัวพิษตัวภัยใจก็มีความสงบร่มเย็นทั้งที่เราไม่เคยเลยตั้งแต่วันเกิดมาเอาพูดอย่างนี้แหละคือพูดตามความจริงใจไม่เคยปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาให้เห็นเลยเพราะเราไม่ทราบวิธีการที่จะทำใจให้สงบเราเกิดมาวันคือตื่นมาวันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายประจำจิตทั้งดวงเลยเป็นที่ก่อไฟเป็นเตารีดเตาไถตัวเองใช่ไหมเตารีดก็อยู่ที่นั่นเตาไถก็อยู่ที่เตาไฟนั้นเพราะไฟที่เหล็กตันหาอาสวะมันเผารวนจิตใจอยู่ตลอดเวลาสถานที่นั่นเลยเป็นกองเพลิงไปทั้งกองไม่เคยเห็นเป็นความสงบต่อเมื่อได้รับการอบรมเข้าโดยลำหนักมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญเราค่อยปรากฏความสงบเข้ามาโดยลำดับเพราะไฟอันนั้นค่อยสงบตัวลงไปเพราะอำนาจแห่งตปะธรรมเป็นเครื่องแผดเผาใจที่เคยเดือดร้อนที่เคยวุ่นวายใจที่เป็นเหมือนกังหันก็ค่อยหยุดความหมุนติ้วๆนั้นนิ่งเหมือนไม่มีลมอะไรมาต้องมาสัมผัสสงบเย็นเมื่อใจได้มีความสงบผลก็ปรากฏเป็นความเย็นความสบายนี่แหละที่นี่พอที่เป็นเครื่องเทียบกันกับความวุ่นวายความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความวุ่นวายที่เคยเป็นมาแล้วก็มีทางและมีความพยายามที่จะแก้ไขเรื่องงับดับสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีการคือภาวนาโดยลำดับจิตที่สงบลงไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมเป็นจิตที่ละเอียดมากเป็นจิตที่มีความสุขมากเป็นจิตที่อัศจรรย์มากหาอะไรเทียบไม่ได้ในโลกอันนี้เพราะการภาวนาเพราะการบังคับจิตด้วยสติเป็นเครื่องบังคับบัญชาอยู่ภายในจิตไม่ปล่อยให้จิตคิดไปหาสิ่งที่จะก่อกวนตนเองหรือมาเผาหล่นตนเองจิตเมื่อไม่มีภัยเข้ามารบกวนก็ย่อมอย่างเข้าสู่ความสงบเย็นสบายนี่เห็นความสำคัญของตัวขึ้นมาแล้วศรัทธาความเชื่อต่อผลที่ปรากฏนี้ย่อมกลายขึ้นมาเป็นอัจฉริยศรัทธาทันทีทันใดแม้จะไม่ได้ปรากฏผลดังที่เคยปรากฏนี้ทุกระยะที่ทำก็ตามแต่ความยั่งลงแห่งความเชื่อในผลที่เคยปรากฏแล้วนี้จะไม่มีวันถอนนอกจากจะพยายามยิ่งขึ้นไปโดยลำดับจนให้เห็นผลเช่นนี้และยิ่งขึ้นกว่ายิ่งกว่านี้ไปโดยลำดับเท่านั้นสุดท้ายก็ปรากฏขึ้นจริงๆเพราะความเพียรพยายามเมื่อเป็นเช่นนั้น จิตที่เคยไปยึดไปถืออะไรด้วยความสำคัญมั่นหมายรูปๆคำๆเพราะความไม่แน่ใจเพราะความสงสัยเพราะความสอดแสวงโดยความเสื่อซ่าของเราแต่ก่อนที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์มันก็ปล่อยตัวเข้ามาเพราะมีหลักยึดอันดีแล้วนะทีนี้เรากับโลกเรากับสิ่งต่างๆก็เริ่มเป็นคนละอย่างเข้ามาแล้วทีนี้ไม่คร้าวกันไปเสียหมดจนกลายเป็นไฟทั้งกองภายในหัวใจเมื่อจิตมีความสงบเย็นอยู่ที่ไหนก็สบายนั่งอยู่ก็เพลินไปด้วยความสงบร่มเย็นภายในจิตเดินอยู่ก็เย็นมีความรื่นเริงบันเทิงในธรรมโดยไม่มีความโศกเศร้าหงอยหงอยเข้ามาแทรกเหมือนอย่างความเพลิดเพลินอย่างอื่นนั่งอยู่ก็ภาวนารื่นเริงบันเทิงแต่กับอัตกับธรรมคือความสงบเย็นใจพิจารณาอะไรก็เป็นอัตเป็นธรรมเห็นทั้งโทษในสิ่งที่ควรเป็นโทษก็เห็นชัดเห็นสิ่งที่ควรเป็นคุณก็เห็นชัดประจักษ์ใจย่อมมีทางเลือกเฟ้นได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาของตนเพราะความสงบเย็นใจนั้นเป็นฐานสำคัญอันหนึ่งหรือเป็นสักขีพยานให้เราเห็นชัดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นชั่วแต่เพราะอย่างยิ่งจิตเป็นของสำคัญนะเราพยายามปัดเป่าพยายามแก้ไขพยายามแยกแยะให้จิตออกจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนั้นด้วยสติปัญญาเข้าโดยลำดับนี่เรียกว่าเรียนเรื่องของตัวเองจนกระทั่งรู้เรื่องของตัวเองโดยลำดับรู้เรื่องของตัวเองแล้วก็รู้เรื่องสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมากน้อยเช่นเดียวกันแต่ก็ยิ่งมีความสง่าผ่าเผยกำหนดเข้าภายในจิตใจนี่มันสว่างโล่งเลยว่าเบากับเบาก็เหมือนว่าเบาไปทั้งร่างกายความจริงก็คือจิตนั่นแหละเป็นผู้พาให้เบาไม่หนักอึ้งเหมือนภูเขาดังที่เคยเป็นมาอยู่ที่ไหนก็รื่นเริงบันเทิงวันคืนปีเดือนผ่านไปก็ไม่ค่อยได้สนใจว่ามันผ่านไปเมื่อไรเมื่อแจ้งอะไรไม่สนใจตั้งแต่เรื่องหน้าที่ของตัวเองที่จะพิจารณาส่งเสริมในสิ่งที่ควรจะส่งเสริมให้เจริญยิ่งขึ้นและแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่จะทำให้อักเฉาเบาปัญญาแก้ไขไปโดยลำดับจิตก็ยิ่งมีความสง่าผ่าเผยองอาจกล้าหาญขึ้นตามความเพียรตามความพยายามตามความส่งเสริมอยู่ไหนก็เหมือนว่าสูงละทีนี้นั่งอยู่ในร่มไม้ก็สูงสง่าผ่าเผยลาก็ว่าไปอยู่หนุนอวกาศทีนี้เพราะจิตมันสูงจิตมันแปลกประหลาดจิตมันอัศจรรย์ไม่มีอะไรที่จะเด่นยิ่งกว่าจิตที่ปรากฏผลขึ้นมาเพราะการประกอบความเพียรของตนอยู่ที่ไหนก็สง่าผ่าเผยดูสินี่ผลเห็นประจักษ์ภายในจิตปัญญาพิจารณาอยู่โดยลำดับในสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแก้ไขถอดถอนออกเป็นชิ้นเป็นอันเข้าใจไปโดยลำดับขาดไปโดยลำดับผลสุดท้ายก่อนแยกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็แยกออกแล้วได้จากกันได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็แยกจากกันได้ด้วยปัญญาจิตกับกิเลสที่เคยฝังจมกันอยู่ก็แยกกันออกได้ไม่มีอะไรเหลือจะแยกเหมือนมีอะไรเหลือที่จะแยกแล้วก็เป็นยอดแห่งจิตยอดแห่งธรรมแสนสบายนี่ศาสนธรรมเป็นยังไงบ้างเราพิจารณาเพราะอำนาจแห่งศาสนธรรมเนี่ยเป็นเข็มทิศทางเดินให้ก้าวเข้ามาสู่ธรรมประทีปคือความสว่างไสวอันบริสุทธิ์หลุดผ่องภายในจิตใจซึ่งแต่ก่อนเคยถูกปิดบังอยู่ด้วยมูลสดมูลแห้งเต็มไปหมดกิเลสเก่ากิเลสใหม่นั่นแหละเรียกมูลสดมูลแห้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ซึ่งเป็นกิเลสด้วยกันทับถมกันจนมองหาใจไม่เห็นกลายเป็นใจไม่มีคุณค่าเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นคุณค่าไปทั้งหมดหลงโลกหลงสารหลงจนเป็นบ้าทั้งสดสดร้อนมันมีเต็มแผ่นดินเวลานี้เราจะไปว่าอะไรตั้งแต่ในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยามันเป็นบ้าอยู่ทุกแห่งทุกหนโลกมันร้อนก็ร้อนเพราะเรื่องบ้าของมนุษย์นั่นเอง มันไม่ยอมเดินไปในแถวทางที่สมควรกับคำที่ว่ามนุษย์ฉลาดแต่มันกลับเดินไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาวิชาปิดมืดมิดปิดตายไม่รู้เหตุรู้ผลเอาตั้งแต่อำนาจวาสนาของตนเองเข้าไปกดขี่บังคับโลกทั้งโลกให้มันร้อนไปหมดคนไม่รู้ภาษีภาษาก็ร้อนไปหมดเพราะความร้อนของใจของคนคนนั้นเพราะความมืดของใจของคนคนนั้นที่เขา

ว่าตนเฉลียวฉลาดอำนาจมากอะไรมันร้อนไปหมดเนี่ยนั่นเราดูนี่ความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสกับความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งธรรมมันผิดกันขนาดนั้นแม้อยู่ในจิตดวงเดียวกันของเราระยะที่มันเป็นบ้าไปสุดๆร้อนๆนั้นกับเวลาที่มันดีนี่ดูแล้วก็น่าขยักขยั่งในตัวเองไม่ดูเดี๋ยวพูดถึงเรื่องบ้าเราจะเข้าใจว่ามันมีตั้งแต่อยู่ตามถนนทางเธอโงกมันงันอยู่ตามถนนทางแล้วอยู่ตามโรงพยาบาลมีสมเด็จเจ้าพระยาเป็นต้นมันมีอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่นแหละและบ้าชนิดนี้เป็นบ้าที่ก่อควรทำความเดือดร้อนให้โลกได้มากมายก่ายกองด้วยบ้าที่ไม่เข้าไปอยู่ในเตียงบ้าเพ่งพ่านบ้าอำนาจบ้าศาสนาบ้าความรู้วิชาโลกมันร้อนเพราะบ้าประเภทนี้บ้ามองดูเหตุดูผลบ้าความอยากอยากใหญ่อยากโตอยากครองโลกครองสงสารทั้งติดป่าชาติดกับตัวก็ไม่มองดูบ้าลืมตายนี่มันทำให้โลกมันร้อนถ้าได้พิจารณาความตายแล้ววันหนึ่งสักสองหนตอนนั้นก็ยังพอจะมีเบรกห้ามล้อบ้างแล้วโลกก็จะได้เย็นตัวเองก็จะได้มีเย็นบ้างนี่พวกเราผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นจึงควรให้มีทั้งขันเร่งคือเร่งต่อความภาคเพียรเพื่อจะสั่งสมคุณงามความดีให้มากมูลขึ้นโดยลำหนักหมุนพวงมาลัยไปตามเข็มทิศทางเดินแห่งธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนไว้เบรกหรือยับยั้งในสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีระหว่างไหนดำเนินไปด้วยความปลอดภัยก็ไร้ทุกข์ความสุขก็อยู่กับความปลอดภัยนั่นแหละไม่ใช่ความสุขจะอยู่กับภัยความปลอดภัยไร้ทุกข์แล้วก็เป็นความสุขใครเป็นผู้ได้รับความทุกข์นอกจากใจเป็นตัวสำคัญเท่านั้นไม่มีอะไรใจรู้ทุกข์แก้ทุกข์ไม่หมดสิ้นไปจากใจทั้งสาเหตุที่เกิดให้เกิดทุกข์ก็แก้ออกหมดเหลือแต่ทำล้วนๆภายในจิตใจนั่นแหละท่านเรียกโลกเย็นๆตรงนั้นเย็นที่บุคคลผู้นั้นแหละสงบสุขเย็นไปไหนก็สบายสบายตายก็ไม่ต้องมาห่วงมาใยกับซากกับศพไม่ต้องเก็บไม่ต้องเผาจะเก็บไว้กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนตายแล้วใครๆจะมาทำงานทำศพให้เราดีๆนั่นทำให้มันดีไปอะไรคนตายทำให้มันดีในขณะที่เป็นอย่างนี้มันไม่ดีตรงไหนก็แก้ไขมันจนดีอันนี้ดีแล้วไม่สำคัญเลยกับร่างกายเป็นของทิ้งแล้วมันถึงตายมันรับภาระไม่ไหวแล้วถึงได้ทิ้งถึงสลัดทิ้งกันลงไปแล้วยังจะไปห่วงประยายอะไรกับกระดูกซากผีตายนั่นเองยังไม่เห็นโทษของมันหรือขนาดเน่าเฟะไปแล้วยังไม่เห็นโทษของมันอยู่เลยมันทุกข์จนถึงที่สุดแล้วก็ไปตายจนเน่าเฟะยังไปหึงไปหวงอะไรมันอีกห่วงตัวจิตนี่ที่จะไปหากอบพบกอดชาติไปหาจับจองป่าช้าห่วงตัวนี้สร้างกุศลธรรมมาลงที่ตรงนี้ให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับกลมายาของกิเลสอาสวะมันเห็นเหตุเห็นผลกับตัวเองไปโดยลำดับนั่นแหละเชื่อผู้สร้างตนโดยสมบูรณ์หรือสร้างตนโดยถูกต้องจนถึงขั้นอันสมบูรณ์เต็มทีสมกับว่าเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธพุทธคืออะไรพุทธะก็แปลว่ารู้พระพุทธเจ้าก็หมายถึงผู้รู้ทีแรกก็รู้ธรรมดาเหมือนสามัญชนเราต่อไปก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้รอบขอบคิดจนกระทั่งเป็นรู้ที่บริสุทธิ์นี่ศาสนาพุทธเราก็ถือศาสนาพุทธพุทธะคืออะไรก็คือใจให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในสิ่งที่มันเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องภายในจิตพยายามแก้ไขโดยลำดับเรื่องความเป็นความตายอย่าเอามายุ่งเหยิงเอามาเป็นอุปสรรคพิจารณาให้มันรอบไปหมดเป็นกับตายก็อันเดียวกันนั่นแหละระหว่างก็ธาตุอันเดียวกันจะตื่นมันอะไรเรื่องเกิดเรื่องตายตื่นอะไรรู้ตามความจริงไม่ตื่นทั้งเกิดทั้งตายทั้งเป็นอยู่รู้ตามความจริงแล้วจิตก็เป็นความจริงจิตไม่ตื่นเต้นจิตรู้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจิตพอตัวถึงเมืองพอแล้วก็

0: บายหารู้แต่ก่อกวนตนเองเท่านั้นอาละเอวัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับพอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนไปจนถึงเวลาประมาณ6 นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ
1: ดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2/2569ณธรรมเนียบรัฐบาลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลรอบคัดเลือกรอบ2ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนพื้นที่25จังหวัดระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยตลอด24ชั่วโมงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2/2569ณธรรมเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนดำเนินประเทศบันทึกเสียงการ

0: ปัสสุตังอิทัสสะสัมเวปิอันตรายามิมาเหสุมตัสสะเตยัสสะ
1: อายินวาจายวจิรสาวะบุตเถปุคคมปะกตังยายังบุตโตปะติรันตังปัฏิยันตังกาลันตระสังวริตุวะบุตเ
2: ถอนนมยังธัมมานุสติในยังกะโรมะเส

0: ังเอุตมะปะระตังโมยายังนัมโคตวิคันนะโรเตทังอารัมตะเวสังวะริโกสังติ
1: อาชมายาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตัง
2: ยาวาเดวาสิตัสสะปฏิฆาตายะ

เสียศาสนาเสียไม่ได้กันมาคือพวกที่ไปกินมาเขาไปขุดการเรื่องมาไม่ใช่เป็นคนประเภทซึ่งที่ถ้าประเภทซึ่งที่แล้วก็ท่านจะได้แต่งๆเนื้อๆมาวันนี้มีแต่ลอยๆลอยๆมาพูดมีแต่ยกยอที่เหลือพูดตรงไหนตรงไหนมีแต่ยกยอที่เหลือนี่แสดงให้เห็นชัดเจนมากพูดที่แต่งมานี่คือความที่เหลือมันบอกในตัวนั้นสูงถ้าเดินของท่านพูดซึ่งที่คนพูดจบใจยกมานี่มันจะมีหนักมีเน้นมีตึกทั้งขันทั้งขันทั้งขันไม่มองดูหน้าที่เราจะปัดหัวดีลงไปนี่มึงนี่นะตีที่เหตุนี่นะนี่ก็ออกไปตามที่เหตุดูนะเข้าใจประโยคเมื่อก่อนดูไม่ได้คิดอะไรมากนะมันธรรมดามันก็เนื้อทำก็ลอยๆเลยธรรมดาธรรมดาลอยๆบ้างนี่เวลาออกปฏิบัติเวลามันตีนี่แต่ว่าตีว่าจะอยู่แต่ก็จะผิดไปมันตีแต่ที่หัวใจเนี่ยมันจ้าอยู่นั่นจะว่าไงเวลาที่เดือดพังลงไปแล้วมันไม่มีอะไรจิตไม่ใช่ที่เดือดอย่างเดียวจิตนอกนั้นไม่มีจิตคุณต้องทำอะไรที่นี่มันจะไม่เห็นไม่รู้อย่างพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเอาความรู้มาจากไหนก็ความรู้ที่สิ้นที่เดือดนั่นแล้วที่เดือดปวดหมดแล้วไม่เห็นอย่างนี้มองเห็นแล้วหลับตามันจะเห็นหรือไม่เห็นนะเนี่ยอะไรปุจจานี่ไม่เห็นนะพอเปิดตาฟังนี่กระโถนนั่นเนี่ยที่เหลือมันติดก็อย่างนั้นนะแล้วมันเปิดข้างนี้มันจ้านอกจากจะนำมา

พูดหรือไม่พูดหนักเบาเมาน้อยฉะนั้นเหลืองรู้รู้ชัดเจนมากไม่มีใครเกินท่านผู้สิ้นกิเลสดูรู้สภาวะธรรมทั้งหลายแหละผู้สิ้นกิเลสรู้สภาวะธรรมทั้งหลายนี่รู้ชัดรู้แจ้งรู้เจ็บรู้จริงรู้ไม่สงสัยนี่นี่มันต่างกันนี่นะรู้ด้วยความจริงกับรู้ด้วยความจำมันต่างกันนะนี่แหละตัวสังหนูนี่มันเป็นนะจะให้ผมแค่สอนโลกแบบที่ความรู้ก็เห็นมานี่โลกแตกว่างั้นเลยนะก็มันเห็นทุกสีไปหยาบโลนอะไรมันก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเห็นไปหมดว่างหยาบโลนก็เรื่องที่เหตุนั่นแหละจะเป็นเรื่องอะไรหยาบโลนรูปภาพที่เหตุลงมานั่นแหละโลกฟังไม่ได้ที่เหตุมันเป็นได้แต่เวลาพูดออกเรื่องของมันลงมานี่พูดไม่ได้นั่นมันต่างกันตรงนี้นะเพราะท่านไปไหนจะมีแต่กิเลสออกหน้าออกตาตีตลาดตะเลแล้วก็โดนสังเวชนะผมธรรมะไม่ได้ออกท่านผู้ที่ควรท่านจะออกได้ท่านก็ดูโลกโลกสมควรจะรับได้หรือไม่แน่นั่นแหละคือมันไปข้ามกันตรงนั้นนะมันไปไม่ได้คือท่านเทศจะตามความจริงขนาดไหนก็ตามจอมปลอมนั้นมันไม่ได้รับความจริงนี่หัวใจของคนไม่ความจริงมารับมันจะรับได้ยังไงมันก็เหมือนไม่รู้ที่นี่เหมือนไม่รู้เหมือนไม่เห็นพอจริงๆนั่งก็แยบออกสักนิดนึงเท่านั้นแหละอย่างแยบออกที่เราเทศเหล่านั้นนะมีโอกาสลงถึงหมาก็มีบางทีก็ข้อเทียบเคียงเฉยไม่ได้ยาวอะไรเนี่ยมันจะเรื่องมันเป็นแบบหมายังเป็นได้แน่แล้วทำไมถึงพูดแบบเรื่องมันเป็นไม่ได้ถ้าพูดตามความจริงให้มันเสมอกันไม่เอียงนะที่เด็ดมันเอียงนี่นะนี่จะลำเอียงเข้าตัวเสมอโอ้นี่ตัวตายก็เลยยิ่งคือเหมือนกับตาของเราเนี่ยดูแค่นี้เห็นแค่นี้ดูแค่นี้เห็นแค่นี้ดูไปเท่าไรยิ่งเห็นกว้างเห็นขวางเห็นลึกเห็นซึ้งเห็นลงไปดูเท่าไรพิจารณาเท่าไรเพราะธรรมะนี่มันเหมือนกับไฟได้ไฟสภาพแห่งความจริงทั้งหลายเหมือนเชื้อไฟไฟนี่เชื้อไฟมีอยู่ที่ไหนมันจะลุกลามหวนไปเรื่อยปล่อยไปเท่าไรมันก็ลุกลามไปเรื่อยลุกไปรู้ไปเห็นไปรู้ไปโอ้สิ่งที่ไม่เคยรู้มันก็รู้อย่างไม่สงสัยด้วยนะไม่ใช่รู้ธรรมดางูปลานะนั่นแหละพุทธเจ้านำธรรมะมาสอนโลกท่านเอาธรรมแบบรู้จริงเห็นจริงมาสอนไม่ได้แบบงูปลามาสอนแล้วเพียงเราปฏิบัตินี่มันรู้ยังไงมันสงสัยอะไรจะไปถามคุณถามพุทธเจ้าหาอะไรมันบอกชัดๆอย่างนั้นของอันเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเนี่ยแล้วจะไปทูลถามท่านทำไมฮะถ้าไม่ใช่คนผีบ้าว่างั้นผีบ้ารู้อย่างนั้นมาได้อีกแหละเนี่ยผมเนี่ยพูดตามความจริงแล้วมันจวนตัวมาแล้วก็เลยเปิดแต่ว่างแหละก่อนไม่เคยเขาพูดธรรมดาเลยถึงตื่นกันละเอียดเพราะว่าเอามาตามหลักความจริงจังกลางไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเจ้าของนี่มันจวนตัวเข้ามาแล้วก็มีเกี่ยวว่างกับเกี่ยวบ้างเช่นอย่างที่ว่าตายแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีกนี่ไม่เคยพูดนี่นะเรื่องอย่างนี้อย่างนี้ปีนี้พูดแล้วเห็นไหมล่ะของที่รู้แล้วนั่นเองแหละแต่ไม่พูดเมื่อวันนี้มาพูดเป็นไงมันชาติอยู่ในหัวใจเต็มหัวอกแล้วจะไปสงสัยหาอะไรใครคิดว่าทำของจริง

ิสัตว์ที่เรียกว่าสัตว์มันก็มีเรื่องเดียวหลายชั้นทางผมมนุษย์นี่โถมีกิริยาพยาธิเป็นอย่างหนึ่งนะจิตเป็นอย่างหนึ่งบางทีจิตเป็นขยะขยะมองดูแล้วกิริยาเนี่ยมันประดับร่างอย่างนั้นมันรู้อย่างที่ว่าให้มันรู้แล้วพูดเกิดประโยชน์อะไรมันไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่พูดหาประโยชน์อะไรนี่ก็ของก็ยิ่งเข้าแก่ชรามาทุกวันเหมือนกับว่านับวันอยู่ไปอย่างนั้นถ้าฉันไม่อำนวยเลยวันหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งวันหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งคอยความเป็นเพื่อผลลบนั้นเร็วเออะเร็วแต่พื้นนี่ยากพื้นลำบากพื้นยากด้วยจึงเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนที่หมู่เพื่อนมาอยู่นี่กี่องค์นี่ตั้ง30-40ปีนี่40องค์อย่ามามากนะที่ต่อไปนี่พอออกพรรษาแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ให้พากันขยับขยายออกไปนะผู้ที่อยู่หลายปีก็มีเยอะออกไปมันไม่ได้เป็นหน้าเป็นหลังอะไรดีไม่ดีมาขวางหัวอกเราอกจะแตกตายแล้วไม่พูดที่เฉยมันไม่ใช่เป็นของพูดอ๋อแบบคนของง่ายหรือแบบหัวใจเป็นไฟนี่ไม่ใช่เหมือนแบบไม้แบบฟืนนะแบบหัวใจเป็นไฟนี่มันร้อนที่สุดนะหัวใจเป็นไฟเมื่อภาวนาคือมีความหาความสงบสุขเย็นใจไม่ได้มีแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาไหม้เจ้าของอยู่ในวัดในวานในหมู่ในเพื่อนกลางหมู่กลางเพื่อนมันไม่อายบ้างเหรอพวกนักปฏิบัติทางจงกรมมันเป็นยังไงระยะนี้ผมยิ่งไม่ได้ไปดูที่ไหนเลยปล่อยตามบุญตามกรรมไปแล้วเดี๋ยวนี้เพราะมันอ่อนพอแล้วไม่ได้เล่นกับอะไรแล้วนะเพราะฉะนั้นถึงปล่อยอะไรมายุ่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้อยู่ลำพังคนเดียววันหนึ่งพอดีให้ผมพอเหมาะผมจริงแล้วฉันจะหันแล้วผมเข้าห้องผมอยากเดินผมก็เดินของผมอยู่ตามนั้นไม่ให้ใครมายุ่งผมนะอย่างนั้นผมอยู่ได้อันนี้ยุ่งเหมือนกันอยู่ไม่ได้อยู่วัดไม่ได้นะถูกกวนยุ่งไปหมดลบนั่นหลีกนี่ไปลำคางอยู่ในได้รถแล้วนอนไปดูหัวใจเจ้าของไปไม่มีอะไรยุ่งเรานะนอนไปรถมันจะไปไหนไม่ไปไหนไม่สนใจกับมันมีแต่ความรู้กับขันที่มันอยู่ด้วยกันบางทีไม่รู้ว่ารถไปหรือไม่ไปไม่สนใจแล้วหมู่เพื่อนจอดรถเอาของลงบางทีมันจะหลับหรือไม่หลับก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ความหลับกับความไม่หลับมันจะท้าทึงกันนะเมื่อก่อนผมไม่เคยเป็นมาเป็นปีนี้บางทีเหมือนหลับไปแล้วหายเงียบไปเวลามันหลับมันก็ไม่รู้เวลาตื่นมันก็ไม่รู้มีหลับมีตื่นคนเรารู้ตัวเองอันนี้มันไม่รู้ตัวเองนะหลับแล้วตื่นมันไม่รู้ตัวเองคำว่าละเอียดมันก็ละเอียดเลยไปเสียว่าอะไรมันก็เลยไปเสียไม่รู้ตัวเองนะเวลาเพื่อนไปจอดรถนี่ไม่ทราบว่าถึงไปจอดเอาอะไรเงียบไปเลยมันอาจจะขโมยหลับตอนนั้นแต่ไม่รู้นะใครจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะฮะตั้งใจนะยามาเล่ยๆร่อนๆวันเลยนี่กรรมฐานจะเลวไหลหมดแล้วนะยิ่งนับวันเลวลงเลวลงนะกรรมฐานมันกลายเป็นกรรมฐานหากินไปนั่นเดี๋ยวนี้พูดอะไรคิดแล้วค่อยพูดมันจะผิดไปไหนวะคิดแล้วค่อยพูดคิดแล้วค่อยพูดไม่ได้คิดแบบถุ่มเดาไม่คิดแบบยกโทษยกกรใครนี่คิดตามเหตุตามผลตามหลักความจริงเดี๋ยวพรรษาแล้วพากันออกไปขยับขยายออกไปนะอย่ามากองกันอยู่นี่นะมันหนักวัดมันจะตายแล้วนะผู้ที่มากดมาถ่วงหมู่เพื่อนอยู่นี่ก็เยอะไม่น้อยนะตัวขี้เกียจตัวไม่รู้จากการจากงานอะไรตัวขี้เกียจตัวเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งอะอันนี้ตัวสำคัญนะผมมันเคยอยู่มาแล้วกับสิ่งเหล่านี้นะมันรู้มาหมดนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังที่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เหมือนเราโอ่งจะแตกนะเราทนเพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ผมนี่เป็นเหมือนกับบ่อยกลางบ้านกลางเรือนนะยิ่งนี้ปรับทำเพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์เราเห็นรายไหนเมื่อมันเร็วทั้งมันไม่เงินแล้วก็ขี้เอาบ้างขี้เอาบ้างบางทีเรียกมาใส่เตี้ยงเลยถึงขนาดนั้นมันก็หน้ามึนอยู่นะโหยมันมึนอยู่นะไม่ใช่เล่นนะพระเราเนี่ยไม่ใช่เล่นนะผมมันเคยมาแล้วมันเผ็ดมันหลาบ
เวลาหมู่เพื่อนมาอยู่กับผมทำไมมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เมื่อกิเลสมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนนั่นเองแล้วจะทำให้หมู่เพื่อนผู้ที่ดีในนักของหลักใจมีเยอะนั่นอยู่ในนี้ทำอะไรก็เยอะแยะไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรเลยนี่เทศนาว่าการให้ฟังให้หมู่เพื่อนฟังนี่แม่ผมฟังแค่ผมทุกคืนนะเดี๋ยวนี้มันไม่เอาอะไรแล้วนะถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วประสานกันดีระหว่างขันธ์กับจิตประสานกันได้สนิทผมยังอยู่ด้วยนั่นนะทุกวันนี้นอกนั้นไม่มายุ่งไม่ได้คือมันเวลามันปัดขนาดนั้นน่ะเป็นคนละโลกไปเลยกับเรื่องโลกเรื่องสงสารกับใจเนี่ยเวลามันปัดของมันปัดถึงขนาดนั้นน่ะถ้าเป็นเรื่องของธรรมมันประสานกันทันทีประสานกันทันทีเพราะฉะนั้นผมต้องฟังของผมทุกคืนฟังกันไหนฟังเทศผมว่าจะเลือกกันเทศมาฟังกันเหมาะๆเจาะๆเด็ดๆนั่นแหละจะเอากันเนี่ยมาเลือกไว้แล้วเราจะมาเทศเป็นมาฟังเป็นกรณีพิเศษนะเลือกกันไหนเลือกไม่ลงเจ้าของเป็นผู้เทศเองแต่มันไม่เคยมาแยบนะว่าเจ้าของเทศนะมันหมายถึงธรรมคำเดียวเท่านั้นกับเพื่อนทั่วแดนโลกธาตุเลยคำว่าธรรมเท่านั้นอันนั้นออกมาเราไม่ได้ว่าเราเป็นคนเทศเราทำงานแทนพิเศษเราก็เป็นเหมือนตุ๊กตาคนหนึ่งเหมือนกันนะเวลาฟังเทศเหมือนตุ๊กตาคนหนึ่งเหมือนกันแล้วธรรมนั้นออกแสดงจ้าทีนี้เวลาฟังเทศกันไหนไปมันเลือกไม่ลงผมไม่ได้คุยเลือกไม่ลงกันนี้ดีไปทางนี้เสียเนี่ยกันนี้มันดีไปทางนี้เสียแล้วกันนี้ก็ดีไปทางนี้เสียทีนี้เลยเลือกไม่ลงเลยดีทุกกันดีคนละแบบละแบบละแบบไปแล้วนั่นแหละแล้วฟังแล้วมันแหมมันตกใจเหลือเกินนะบางทีจนสะดุ้งบางกันนะใส่เตี้ยงเอาเมื่อถึงขนาดนี้พอดีว่ะนี่แหละที่ฟังมาเป็นลำดับลำดาอยู่ขนาดนี้มาฟังเทศมาตั้งนานแล้วเท่าไหร่ฟังอยู่อย่างนี้ทุกคืนอดอยู่นั่นนะผู้เดียวฟังเพลินอยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับอะไรในโลกอันนี้เหมือนไม่มีถ้าว่ามีก็ยัดเท่านั้นน่ะออกไปว่ามีถ้าหลักธรรมชาติแล้วไม่มีว่างั้นเลยคืออันนี้ไม่ออกไม่ไปยุ่งตัวยุ่งจริงเห็นชัดเจนเลยว่าคือตัวกิเลสตัวเทวทัตตัวมันพายุ่งตลอดเวลายุ่งไม่หยุดไม่ถอยยุ่งไม่อิ่มไม่พอยุ่งไม่เบื่อไม่หน่ายยุ่งไม่เสร็จไม่หลับคือตัวกิเลสพาสัตว์โลกให้ยุ่งตัวนี้ยุ่งมากพอตัวนี้พังลงไปเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรยุ่งเลยมันเห็นหัวใจเจ้าของนี่ที่ว่ามันชัดๆนี่นะมันไม่มีอะไรยุ่งเลยมันหมดจริงๆหมดก็ขนาดนั้นมันไม่มีอะไรยุ่ง โลกจึงเป็นเหมือนไม่มีถ้าแยบออกว่ามีเท่านั้นเนี่ยก็เพียงสังขารมันแยบออกไปหรือสัญญามันแยบออกไปชั่วขณะเหมือนฟ้าแมฆเขาเข้ามาแล้วมันก็หายเงียบไปเหมือนโลกไม่มีแล้วอะไรจะมากวนใจฟังแต่ธรรมะนี่ไม่ทราบเป็นยังไงว่านั่งดื่มดำมันซึมซาบแล้วฟังตลอดมาเลยจนกระทั่งฝันนี่ฟังจนกันไหนปลุกทุกกันแล้วก็ย้อนมาหาหมู่เพื่อนเทศขนาดนี้มาได้49ปีนี่แล้วเทศสอนหมู่สอนเพื่อนเทศหมดไส้หมดพุงเทศหมดตับหมดปอดมีอะไรไม่ว่าเหตุที่ดำเนินมายังไงเปิดออกหมดไม่ว่าผลที่ได้รู้ได้เห็นมายังไงเปิดออกหมดให้หมู่เพื่อนฟังด้วยความเมตตาสงสารนั่นเต็มหัวใจเต็มหัวใจแล้วมันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยนี่มันสมควรแล้วหรือที่จะเทศสอนหมู่สอนเพื่อนต่อไปอีกหนานั่นมันทำให้ท้อใจอย่างแต่สมมติว่ามีกำลังมังชาอยู่ก็น่าจะท้อใจน่าจะหยุดนะไม่น่าจะเทศต่อไปอีกคือมันเหมือนละลายกะปิแต่น้ำทะเลนั่นแหละมันไม่มีน้ำยาอะไรน้ำกะปิละลายลงทะเลนะธรรมะก็มีน้ำยาสำหรับกองกิเลสเป็นอย่างนั้นมันไม่มีน้ำยาอะไรถ้าเป็นกิเลสเอาวันยังค่ำคืนยังรุ่งเอาเป็นตายกันว่าเลยนี่ที่มันน่าทุเรศนะหมู่เพื่อนมาอยู่กับผมนี่นานเท่าไหร่ผมเทศสอนหมู่เพื่อนมันเป็นหมื่นๆแสนๆองค์พระเองที่มาเกี่ยวข้องกับเรานี่องค์ไหนบ้างพอได้สติสตังผมที่เราเทศทุ่มลงทั้งอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มไส้เต็มพุงไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยมันน่าจะได้อะไรบ้างแล้วมันเป็นยังไงนี่สิ

มันถึงอดคิดไม่ได้นะมันต้องได้คิดเลยสิเจ้าของเองที่ฟังจนตื่นคือมันปลุกใจคึกคักตื่นเต้นปลุกใจหมู่เพื่อนฟังมันหลับข้อฟังนั่นสิมันถึงไม่ได้เรื่องเลยเราถ้าฟังด้วยความตัดความจริงแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างที่ว่านี่นี่ก็เคยฟังทั่วเทศพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราวันไหนจะท่านจะประชุมเทศน์แม่วันนั้นเหมือนจะได้ห่อเหินเดินฟ้าจิตมันขยับเกิดปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บมันขนาดนั้นนะไม่ใช่ธรรมดาพอท่านเริ่มเทศน์ได้จะจ่อปั๊บนี่ใส่แน่วเลยไม่มีกันไหนจะพลาดว่างั้นเลยเหมือนอย่างโยมแม่ฟังเทศน์เราเนี่ยที่ว่าไม่มีพลาดถ้าอาจารย์เทศน์กันไหนก็กันนั้นนะพอจ่อลงปั๊บนี่จิตจะเริ่มสงบแน่วเลยทันทีนี่เราก็เป็นแล้วเนี่ยพอโยมแม่พูดมันก็เข้ากันได้ทันทีเพราะเราเป็นมาก่อนแล้วนี่แค่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเหมือนไม่ได้นั่งนะตัวมันไม่ทราบอยู่ที่ไหนมันไม่ได้สนใจกับตัวมีแต่ผู้ที่รู้นั่นแหละที่ละเอียดละออที่สุดอยู่ภายในใจเทศก็เสียงอยู่สมเผินๆนะเวลาจิตเข้าถึงที่แล้วเสียงเทศนี่จะแววแววแววอยู่เผินๆเหมือนเผินไม่ได้เข้านั่นพอส่งเข้าจิตเข้าสู่นั้นแล้วธรรมะก็อยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยไม่เข้าแล้วให้จิตนี่ดื่มธรรมะภายในนั่นธรรมะมีหลายประเภทจิตดื่มธรรมะประเภทนั้นจิตที่ธรรมะประเภทที่ส่งเข้าไปหาจิตนั้นอยู่ข้างนอกซะแล้วแล้วแล้วแล้วเทศน์สามสี่ชั่วโมงมันไม่ได้กระดูกกระดิกอะไรเลยนะเหมือนตายแล้วนั่นแหละซากขันเนี่ยมันไม่รู้เจ็บรู้ปวดรู้อะไรทั้งนั้นท่านเทศจบลงแล้วยังเสียดายยังอยากฟังอีกนะนู่นน่ะฟังสินี่แหละฟังเทศครูบาอาจารย์เราเคยฟังมาอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นอีกด้วยนะไม่ธรรมดานะปฏิบัติอย่างเอาเป็นเอาตายในชีวิตของผมบอกคงให้หมู่เพื่อนฟังอยู่แล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนไม่มีอะไรหนักมากยิ่งกว่าการฆ่ากิเลสว่ะฆ่ากิเลสนี่เราได้สละชีวิตกับมันจริงๆเอาถึงเป็นถึงตายนั้นที่เคยพูดให้ฟังเขาแตกบ้านแตกเมืองไปดูแล้วเขาว่าเราตายแล้วไปอย่างนี้เรายังไม่รู้จักตายคนอื่นเขาอยู่ในบ้านเขายังรู้ว่าเราจะตายเขายังมาดูเราหนักหรือไม่หนักที่ไหนตัวนี้มันหนังห่อกระดูกมันไม่มีเนื้อเพราะทรมานเจ้าของถ้าไม่ทรมานอย่างนั้นจิตมันก็ไม่ดีทรมานเท่าไหร่อดอาหารนี่เนี่ยเป็นสำคัญมากกับจิตนิสัยของเรานี่ชอบมากนะอดอาหารไปหลายวันเท่าไหร่จะขาจะก้าวไม่ออกเดินจงกรมจะไม่ได้จิตนี่เหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าพุ่งนั่นที่ถึงวันฉันมามันถึงทะเลาะกันระหว่างขันกับจิตขันก็ว่านี่จะอดไปให้ตายเลยหรือนี่ชีเดียจะไม่ตายจะของจะตายแล้วนั่นนี่นะเนี่ยเรื่องทางขันทางชีเดียมันออกทางนี้ทางนี้ก็ตอบรับกันผืนก็เคยกินมาแล้วตั้งแต่มันเกิดนี่นะว่าเพียงอดเพียงตอนนี้มันจะตายหรือตายก็ตายสิเนี่ยมันแก้กันมันเป็นอย่างนั้นมันเอาจริงจริงจังไม่

ทำตามกันทีนี้ความรวดเร็วของกิเลสมันรวดเร็วขนาดไหนธรรมะยิ่งรวดเร็วกว่านั้นธรรมะยิ่งรวดเร็วกว่านั้นสุดท้ายถ้าพูดถึงเรื่องเพลินมวยมองกันไม่ทันระหว่างแชมเปี้ยนต่อยกันนี่กิเลสยังเก่งกว่านั้นระหว่างกิเลสกับธรรมต่อยกันมองไม่ทันเป็นเองนะจนอัศจรรย์ว่าโถจิตนี้เมื่อเวลามีความแก้วกล้าสามารถมีความฉลาดแหลมคมมีความรวดเร็วนี่เป็นอย่างนี้เฉียวเหลือเฉียวเหลือนะว่าเจ้าของนะเป็นขนาดนี้แล้วมันเห็นเรื่องมันฤทธิ์ของมันฟัดกับกิเลสสิกิเลสม้วนเสือม้วนเสือเป็นลำดับลำดาแล้วอันนี้พอแยกออกมาเนี่ยขาดสะบั้นขาดสะบั้นเพราะฉะนั้นที่ไม่กล้าเทศแล้วสิไม่จะมาเทศเฉยๆเมื่อเวลากิเลสเวลาธรรมะเตียงไกลขึ้นขั้นสติปัญญาอัตโนมัติภาวนามยปัญญามหาสติมหาปัญญาแล้วเอาที่นี่ว่ะที่เนี่ยตัวไหนมันจะยกเมฆมาสามแดนโลกธาตุให้มาว่างั้นเลยมันต้องพังหมดถ้าถึงขั้นสติปัญญาขั้นนี้แล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่ได้แล้วเพราะฉะนั้นที่เนี่ยตัวนี้ม้วนเสือในพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายม้วนเพราะเหตุนี้เองแน่มันจับได้หมดนะแต่ไม่ถึงขนาดนี้ม้วนไม่ได้ถึงขั้นมันม้วนได้ถึงขั้นมันเกียงไกลเกียงไกลสติปัญญาเพราะฉะนั้นจึงว่าเป็นสิ่งที่ฝึกได้นะเป็นสิ่งที่ฝึกได้ฝึกไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระสาวกเป็นสาวกไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้ต้องเป็นของฝึกได้เราทำไมเราจะฝึกของเราตัวของเราไม่ได้วะมันน่าคิดอยู่นะนี่นะเวลามาสอนหมู่สอนเพื่อนแล้วอยู่มุ่งงามๆต้มๆเตี้ยมๆ มันไม่ได้น่าได้หลังอะไรเลยอันนี้มันยากอะไรดูมองดูของหมู่เพื่อนนี่ถ้าดูแล้วมันดูไม่ได้ฟังแล้วมันก็ฟังไม่ได้ไม่ดูไม่ฟังเป็นแบบหูหนวกตาบอดไปเสียงั้นมันอยู่ไปตามภาษาเจ้าของแล้วตามภาษาของพวกนั่นเสียอย่างนั้นไปล่ะมันถึงอยู่ได้นะแล้วไม่ได้หายกโทษยกกรหมู่ขวนนะคือความขวางนั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นซึ่งเราตำหนิติเตียนเราเทศเราให้ฆ่ามันทั้งนั้นแต่ให้มันมาเพ่นพ่านเหยียบหัวพระองค์นั้นเนรองค์นั้นให้เห็นต่อหน้าต่อตาอยู่นี่หน้าความหมายว่าอย่างนั้นแต่ละมันไม่ได้ลดน้อยลงไปเหมือนกับที่เราเทศเพื่อปราบกิเลสนี้นะอันนี้ที่มันน่าคิดจึงว่าเห็นเหมือนไม่เห็นดูมันไม่ดูไปเสียดีกว่าว่ะมันเก่งขนาดนั้นล่ะที่เด็กเก่งขนาดไหนเอาให้ขึ้นเวทีซะก่อนหาว่ะขึ้นเวทีอย่างที่ว่าเนี่ยให้ถ้าถึงขั้นนี้แล้วยังไงกิเลสจะมีจะเท่าไหร่ม้วนเสือหมดไม่มีตัวไหนจะมาตกค้างอยู่ได้เลยล่ะลงสติปัญญาขั้นนี้แล้วเป็นขั้นอัตโนมัติเป็นขั้นหมุนตัวไปเองคือสมุทัยมันก็หมุนตัวของมันกิเลสนี่ธรรมชาติของมันจริงมันหมุนตัวของมันโดยอัตโนมัตินะมันหมุนสัตว์โลกให้อยู่ในวัฏวนเนี่ยหมุนให้เกิดแก่เจ็บตายได้หมุนให้คิดให้ปรุงให้แต่งให้อะไรไม่มีความอิ่มพอในความคิดความปรุงของเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างมันหมุนอยู่ภายในหัวใจนั่นแหละนี่เรียกว่ากิเลสวัฏจักรมันหมุนของมันตัวของมันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลายิ่งใครมีความหนาแน่นโดยกิเลสอะไรกิเลสยิ่งหมุนใหญ่ความทุกข์ยิ่งหนาแน่นขึ้นโดยลำดับลำดาโน่นเวลาเราฝึกหัดอบรมเข้าไปเรื่อยๆเอาทุกข์กระทุกข์ยอมรับว่าทุกข์

ถึงขั้นธรรมะหมุนกลับแล้วที่นี่ก็หมุนกลับแบบนั้นน่ะนี่กิเลสมันหมุนกลับมันหมุนมัดสัตว์โลกชั้นใดธรรมะก็หมุนคลี่คลายออกชั้นนั้นเหมือนกันหมุนติ้วติ้วติ้วหมุนไม่หยุดถ้ากิเลสไม่หมดแล้วเป็นไม่หยุดหยุดไม่ได้พลาดลงไปจนกระทั่งมันม้วนเสื่อลงไปไม่มีอะไรเหลือเลยเอาเราพูดอย่างสรุปนั่นนะอันนี้ธรรมชาตินี่ก็ยุติตัวเองนะไม่ต้องบอกไม่ต้องสั่งต้องสอนไม่ต้องบังคับบัญชาหากเป็นหลักธรรมชาติพอดีพอดีกันพอดีพอดีพอนั้นม้วนเสื่อไปแล้วก็เห็นชัดเจนว่าม้วนเสื่อเนี่ยมันก็รู้แล้วว่าม้วนเสื่อแล้วจะฆ่าอะไรจะแก้อะไรที่นี่เรื่องที่แก้ก็คือเรื่องที่มันม้วนเสื่อแล้วนั้นมันเดี๋ยวนี้มันม้วนเสื่อไปแล้วจะแก้กับอะไรจะสู้กับอะไรมันก็รู้กันอยู่งั้นฮะไม่มีอะไรเหลือในหัวใจแล้วเปิดโล่งแดนโลกธาตุนี่มันเปิดโล่งไปหมดเลยไม่เคยเห็นมันจะเห็นไม่เคยรู้ก็รู้หรือว่าเรียนพระจบพระไกรปิฎกโอ้ยเอามาคุยพระไกรปิฎกเป็นความจำมันก็ไปเป็นทางเป็นทางที่เรียนไปตรงไหนมันก็ไปตามทางของมันที่เรียนที่จำได้นะเรื่องความจริงนี้มันกระจายไปหมดเลยเหมือนไฟได้เชื้อเชื้อไฟมีอยู่ตรงไหนไฟจะลุกลามไปนี่ความจริงมีตรงไหนตรงไหนธรรมจะลุกลามไปอย่างนั้นเหมือนกันนี่กว้างหรือไม่กว้างฟังสินี่เราธรรมะของพระพุทธเจ้าอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นมีแต่พูดคนเดียวโก้ๆมันเหมือนบ้านะวะมันได้เป็นมาพอแล้วพูดถึงเรื่องความทุกข์ความทรมานกับกิเลสเพราะงั้นเราถึงอ่อนใจละอาโหจะเป็นถึงขนาดนี้แล้วจะสอนใครได้วะสอนโลกได้ยังไงเป็นถึงขนาดนี้เราไม่คาดไม่ฝันว่าเราจะเป็นไปได้อย่างนี้แต่มันก็เป็นไปได้อย่างประจักษ์ใจแล้วที่จะสั่งสอนโลกให้ดำเนินตามดังที่เราดำเนินใครจะไปสามารถดำเนินได้อย่างนี้นะนั่นเอาแล้วน่าที่พ่อใจมันหนามันแน่นขนาดนี้ที่เด่นแล้วใครจะไปแหวกมันออกมาได้บ้างคิดไปคิดมาทบทวนเรื่องปฏิปทาเครื่องดำเนินบันไดเครื่องก้าวไปสายทางที่ก้าวไปเอาได้มากก็เอาได้น้อยก็เอาได้ขนาดไหนก็เอาตามที่พอมันเกิดมันมีพอได้นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถึงถูถ่ายไปพระพุทธเจ้าถูถ่ายไปอย่างนั้นนะไม่ใช่พระองค์จะเลิกไปหมดทั้งโลกนี่นะเหมือนกับว่าถูไถไปถอดเอาตรงนั้นถอดเอาตรงนี้ไปอย่างนั้นท่านถือว่าเอาพอได้แค่นี้เอาไปนั่นเวลาถึงเดือนอัศจรรย์มันอัศจรรย์จริงๆมันไม่ได้มีอะไรเหมือนธรรมชาตินั่นนี่นะเอาอะไรมาเหมือนมาโลกธาตุนี้อะไรมาเหมือนโลกธาตุนี้เป็นแดนที่อยู่ของกองนรกอเวจีของสัตว์โลกทั้งเป็นที่ทอดสัตว์โลกต่างหากกองทุกข์เต็มอยู่นี่หมดพอผ่านออกจากนี้ไปแล้วมีอะไรมาพูดมันหมดสิ่งที่จะพูดเห็นแต่ความมหัศจรรย์นั้นความมหัศจรรย์นี้ก็มาพูดเฉยๆนะยังเลยความมหัศจรรย์ไปอีกคาดไม่ถูกได้แต่คำว่าพอเท่านั้นแหละถ้าพอจะใกล้ๆกันบ้างก็พอเท่านั้นคือพอดีพอดีทุกสิ่งทุกอย่างพออยู่ในนั้นหมดเลยจะว่าเลิศหรือว่าเลวว่าอะไรอะไรมันก็พอแล้วนี่ไม่รับทั้งนั้นแหละอะไรไม่รับหมดท่านเรียกว่าพอนี่เอาจนจะเป็นจะตายจริงๆเนี่ยก็จะได้มาสอนหมู่สอนเพื่อนผมก็ไม่ได้นึกว่าผมจะได้เป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่สอนเพื่อนประชาชนได้โดยทั่วประเทศตั้งที่เป็นอยู่เวลานี้นะเวลาปฏิบัติตัวเองมันเป็นคนนิสัยวาสนาอาภัพมันไม่เคยยุ่งกับใครแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่ออกปฏิบัติก็ก้าวขึ้นสู่เวทีคือภูเขาดังนั้นคนเดียวคนเดียวคนเดียวไม่เอาหมู่เอาเพื่อนไปด้วยเลยล่ะคนเดียวพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็ส่งเสริมไปด้วยเอ้าท่านมหาไปองค์เดียวนะอย่าใครจะไปยุ่งท่านนะนั่นท่านรู้นิสัยแล้วแสดงว่าจริงจังมากกับพูดอย่างว่าอย่างนั้นล่ะคิดดูที่ลงมาจากภูเขาบางครั้งมาเห็นท่านตกตื่นนะผมยังไม่ลืมพอมาก้มกราบบ้าบ้าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะท่านวะคือมันยังเหลือแต่กระดูกหนังห่อกระดูกนั่นลงมาคนหนุ่มๆนะอายุแค่30ด้านนี้ล่ะคนหนุ่มๆคือมันฟาดกับกิเลสขนาดนั้นนะฟังนี่จนเจ้าของจะตายยังไม่รู้ว่าเจ้าของจะตายตัวเหลืองเหมือนทาขมิ้นเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นเราเป็นหวังแล้วก็คอยฟังท่านจะออกแง่ไหนอีกจะคอยท่านกลัวเราจะอ่อนเปียกเหรอที่ท่านคลิกใหม่ปั๊บมันต้องอย่างนี้เลยจึงเรียกว่านักรบนั่นเห็นไหมมันต้องอย่างนี้จึงเรียกว่านักรบทีนี้เมื่อเราจะไปไหนมาไหนใครจะไปยุ่งไม่ได้ท่านบอกจะไปกี่องค์ไปองค์เดียวองค์เดียวแล้วท่านมหาใครจะไปยุ่งท่านนะเนี่ยใครจะไปยุ่งก็ลมโพลมไทรมีอยู่แล้วเนี่ยเราก็สบายเราไม่นึกว่าหมู่เพื่อนจะมาสนใจกับเรานะเราจะไปไหนเราก็ไป

สบายองค์เดียวองค์เดียวอย่างนั้นเป็นประจำประจำเพราะฉะนั้นใครกินเดียวมาเขียนประวัติผมเขียนไม่ได้เรื่องของผมไม่ได้เอาองค์นั้นไปด้วยองค์นี้ไปด้วยองค์นั้นอยู่กับผมระยะนั้นองค์นั้นอยู่กับผมระยะนั้นพอที่จะเอามาติดต่อกันให้ได้เรื่องได้ราวขึ้นมานี่ผมไปแต่องค์เดียวผมนอกจากมาเล่าให้หมู่เพื่อนฟังแล้วเขียนไปสุ่มสี่สุ่มห้าไปอย่างนั้นนี่มันขนาดนั้นจริงๆคือมันไม่นั่นมันเป็นอยู่ตั้งแต่ในหัวใจแล้วความมุ่งมั่นตั้งแต่ลงใจแล้วว่ามรรคผลนิพพานมีไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ท่านเทศน์นี่หน้านี่หน้านี่หน้าอยู่นี่แหละเหมือนท่านเอาเรดาร์จับเราแล้วความหวังต่อมรรคผลนิพพานก็เต็มหัวใจแต่ยังสงสัยว่ามรรคผลนิพพานจะมีอยู่หรือไม่มีมันพอไปถึงท่านก็เหมือนว่านี่หน้านี่หน้าท่านจะเห็นหามรรคผลนิพพานที่ไหนดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอากาศธาตุเป็นอากาศธาตุไม่ใช่มรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานอยู่ที่จิตที่เด็ดอยู่ตรงไหนนั่นน่ะมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนั้นเอาฟาดตรงนั้นสินั่นท่านไล่เข้ามาหานี่นะจะไปหาอยู่ตามการตามสมัยไม่มีที่เด็ดไม่มีตามการตามสมัยมีอยู่ที่หัวใจมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ตามการตามสมัยตามสถานที่ต่างๆอยู่ที่หัวใจท่านลงไปนี่สิยุ่งอะไรยุ่งเวลานี้ต้นไม้ภูเขาเขายุ่งไหมมันหัวใจเรายุ่งต่างหากที่เด็ดอยู่ตรงนั้นมันก็ยุ่งเลยสินะฟาดที่เด็ดตรงนี้อะไรมันจะอะไรจะมายุ่งวะนั่นอ่ะท่านสอนนะมันก็ลงใจเอาละเอาแน่ใจแล้วที่นี่ยังไงก็เอาละนะแต่เราไม่ถอยปรงใจปึงเลยทีเดียวเอาละได้การที่นี่วะนั่นหมายถึงว่าตกลงใจเป็นที่แน่ใจแล้วว่ามรรคผลนิพพานมีสมบูรณ์อยู่แล้วเราจะเอาให้ได้มรรคผลนิพพานไม่ได้ต้องตายเท่านั้นไม่ตายให้ได้อย่างอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นมันถึงเด็ดเลยที่เรื่องความเพียรไปอยู่กับไปกับหมู่กับเพื่อนผมไม่สะดวกไม่สะดวกสบายนะไปสององค์ก็เป็นน้ำไหลบ่าสองทางไปไหลบ่าสองทางสามทางมันไม่สะดวกถ้าไปองค์เดียวนี่เดินจงกรมทั้งวันเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะเดินไปจากนี่ไปอยู่ไปสู่ที่นั่นนี่คือเดินจงกรมไปทั้งวันเลยไปอยู่ที่ไหนเดินจงกรมทั้งวันดังนั้นสติกับปัญญาอยู่ด้วยกันอย่างนั้นนะฟังเอาที่หมู่เพื่อนนะเรื่องความเพียรเป็นอย่างนั้นนี่นะความเพียรอยู่กับสตินะอยู่ที่ไหนเป็นความเพียรตลอดเวลาแล้วเราไม่ทราบว่าเราได้ทำความเพียรหรือไม่ทำความเพียรเดินทั้งวันวันนี้มันเป็นความเพียรทั้งวันนี่นะเนี่ยหมุนติ้วติ้วติ้วของมันอยู่ถึงขั้นสงบมันก็สงบของมันแน่วถึงขั้นหมุนติ้วมันก็หมุนติ้วอยู่นั่นตลอดเวลาจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าสติปัญญานี่เลยคาดเลยคิดคาดไม่ถูกคิดไม่ถูกถ้าไม่เป็นหัวใจของเจ้าของแค่อย่างเดียวอย่างที่ว่าภาวนามัญญปัญญาผมก็เลยเรียนเพราะมีในหลักวิชาสอบชินตามัญญปัญญาสุตตามัญญปัญญาชินตามัญญปัญญาภาวนามัญญปัญญาท่านบอกไว้ว่าปัญญาสามปัญญาที่เกิดสามประเภทอันหนึ่งเกิดปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังอันสองปัญญาเกิดขึ้นจากการคิดอ่านใจเราอันที่สามปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆการภาวนาล้วนๆนี่สิมันไม่รู้มันภาวนาล้วนมันเป็นยังไงปัญญาเกิดด้วยการภาวนาล้วนๆบางเวลามันมาเป็นขึ้นที่หัวใจนี่อ๋ออย่างนี้เองปัญญาล้วนๆคือไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามากระตุ้นเตือนหัวใจก็ตามแต่ใจนั่นกับงานทำงานกันอยู่ตลอดเวลากับกิเลสฟัดกันกับกิเลสตลอดเวลาอะไรมาสัมผัสมันก็เอานั้นมาที่นี่พิจารณาก็เป็นเรื่องของกิเลสแก้กิเลสอยู่ในนั้นอะไรไม่มาสัมผัสมันก็เป็นอยู่ในหัวใจของตัวเองนี่เรียกว่าอัตโนมัติเป็นภาวนามยปัญญาเรื่อยจากนั้นมันก็หมุนเข้าเป็นมหาสติมหาปัญญาสิความเผลอไม่มีเลยฮะเป็นพื้นเลยเชียวถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วความเผลอไม่มีตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับเผลอเมื่อไหร่นี่ไม่เคยจับได้เลยนะนั่นถ้ามันเห็นอย่างนั้นสิการปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนั้นท่านรู้อย่างนั้นพระสาวกทั้งหลายท่านเห็นอย่างนั้นท่านรู้อย่างนั้นท่านนำมาเทศสอนโลกอย่างจังๆอย่างนี้เราไม่เทศเราจะมาทำหล่อๆแหละๆได้หรือมันเข้ากันได้หรือความหล่อๆแหละๆไม่ใช่เรียนหลอกคนต่างหากนี่นะธรรมะท่านไม่ได้หล่อแหละนี่ท่านจะทำคุณงามความดีอะไรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาก็เห็นว่าลำบากลำบนมีแต่กิเลสสร้างขวากสร้างหนามให้ทั้งนั้นน่ะให้ก้าวไม่ออกธรรมะท่านสร้างให้ที่ไหนเราจะเข้าไปก้าวไปหาอันดีที่เรียนมันขวางไว้เสียขวางไว้เสียเหล่านี้เป็นกลมายาของกิเลสเวลาเข้าถึงตัวมันแล้วรู้หมดอะไรเป็นกลมายาของกิเลสที่มันออกสกัดลัดโลกไม่ให้ไปจากเงื้อมือของมันคืออะไรอะไรมันรู้หมดเลยนะไม่รู้แก้ไม่ดกถึงขั้นมันรู้นี่พอแยกออกมานี่มันขาดสะบั้นไปเลยฟังสินี่นะถึงขั้นมันรู้มันรู้อย่างนั้นกิเลสอุบายของกิเลสมันจะออกมาแบบไหนนี่แยกทับรู้ขาดสะบั้นไปพร้อมไปพร้อมไปพร้อม
เป็นเรื่องของกิเลสของกิเลสเอาจนขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือโล่งจนก็โหสลดสังเวชนี่นะเวลามันเป็นนะสลดสังเวชน้ำตาร่วงคืนวันนั้นผมไม่ได้นอนนะเอาพูดให้มันเต็มเนื้อเต็มบทเต็มบาทแต่วันนี้ได้พูดธรรมะมันพอที่จะพูดได้บ้างก็พูดละมันนอนทั้งคืนกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบครูบาอาจารย์คนอื่นเขาเห็นเขาจะว่าเราเป็นบ้าเป็นบออะไรอีตาผีบ้ามันยังไงกันนี่นั่งอยู่เฉยเหมือนตุ๊กตาเดี๋ยวเรากราบเดี๋ยวเรากราบมันกราบบ้าอะไรเขาจะว่าอย่างนั้นนี่นะทั้งๆที่เขาเป็นบ้านั่นแหละแล้วกราบเขามาอัศจรรย์ต่างหากมันอัศจรรย์ขึ้นมานี่นี่ไหมอ๋อมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ก่อนเราคาดพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพระธรรมเป็นอย่างนี้พระสงฆ์เป็นนี้บุเวลามันเป็นเขาเป็นหลักความจริงแล้วมันเป็นอันเดียวกันแล้วจะสงสัยพระพุทธเจ้าที่ตรงไหนพระพุทธเจ้านี่ผ่านไปไหนนั่นน่ะมันเป็นอันเดียวกันแน่นอนเฮ้ยแล้วกราบไปสิไม่นอนเลยอ๋ออาจารย์หาทำหาที่ไหนหาที่ไหนอยู่นั่นแหละถามเจ้าของที่นี่นะหาที่ไหนทำอยู่ที่ไหนแล้วหาทำหาที่ไหนแบกกดแบกมุ้งวิ่งเข้าป่าเข้าเขาไปหาอาถรรพ์ทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ไหนก็ถูกในขั้นนั้นขั้นแบกกดเข้าป่าภูเขาอยู่ที่ใจนี่เวลามารู้ที่ใจนี่ทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่ใจความหมายว่าอย่างนั้นมารู้ตรงนี้จ้าขึ้นมาละนี่อาจารย์ไม่ทราบว่าจะพูดว่ายังไงถูกมันไม่มีอะไรเหมือนซะแล้วโลกอันนี้มันหมดทุกสิ่งทุกอย่างเอาละที่นี่ว่ะถึงแดนสมหวังแล้วที่นี่มันเป็นอยู่ในหัวใจละเอาละสมถึงแดนสมหวังแล้วนั่นเห็นไหมนี่ละเอาความเอาจริงเอาจังความมุ่งมั่นนะสำคัญมากนะความเชื่อว่าผลนิพพานมีแล้วยังไม่แล้วยังความมุ่งมั่นที่จะเอาผลนิพพานให้อยู่ในเงื้อมมือให้ได้นี่นะอันนี้มันเต็มหัวใจนี่ความมุ่งมั่นเต็มหัวใจเป็นก็เป็นตายก็ตายยังไงก็ไม่ถอยจะเอาให้ได้เราจะให้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ว่างั้นเลยนะในหัวใจเจ้าของเป็นงั้นจะให้สิ้นทุกข์ในชาตินี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ที่เหลือไม่ตายเราต้องตายเท่านั้นเราไม่ตายที่เหลือต้องตายซัดจะเลยจริงว่าไม่มีเวลาอ่อนข้อผมจริงว่าผมหนังมาก9ปีเขาไปติดคุกติดตารางนี่ผมสมัครไปเลยให้เขาไปติดคุกติดตารางกินข้าววันละ2มื้อ3มื้อจากตอกเหลาตอกวันละ5เส้นค่าเวลาไปวันหนึ่งเท่านั้นเองอันนี้มันไม่ได้ทำอย่างนั้นทำด้วยความสมัครใจไม่กินก็ด้วยความสมัครใจอดอยากจนจะตายก็ด้วยความสมัครใจทำยังไงก็ตามไม่ได้นอนก็ด้วยความสมัครใจทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสมัครใจทุกขนาดไหนเมื่อพอความพอใจมีแล้วมันพอทุกนะพอทนซัดจะจนพอลงจากเวทีแล้วที่นี่ลงมาวัดสุทธวาสไม่ลืมนะปี2493เดือนนั้นจำได้แต่เดือน6ดับนะวันที่จำไม่ได้นั่นละที่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่นี่ที่นี่ต่างรู้ที่ไหนอยู่ที่นั่นก็ไปเกิดที่นั่นเวลาไปแก้กันก็ไปแก้ตกที่นั่นจุดต่ำก็คืออันนี้เองนั่นมันก็ไปรู้ตรงนั้นพอรู้เนี่ยอ๋อจุดต่ำคืออันนี้เองอนัตวิชาปัญญาตัวอัศจรรย์มันหลอกโลกได้นี่ตัวนี้เองพอตัวนี้พังไปแล้วไม่เห็นตัวจุดต่ำตรงไหนวะฮั่นแล้วสิ่งที่อัศจรรย์เหนือนั่นคืออะไรนั่นสิเราคิดว่าอวิชชามันแหลมคมมากท้อจอมกษัตริย์วัฏจักรคืออวิชชายอดสมุทัยคืออวิชชายอดของมรรคคือมหาสติมหาปัญญารับกันได้ปึ๋งเลยเดียวไม่ไปไหนล่ะรับกันได้ปึ๋งทีนี่เมื่อยอดของมรรคคือมหาสติมหาปัญญาได้ม้วนเสื่อยอดสมุทัยคืออวิชชาปัญญาสังขารลงแล้วมันไม่มีอะไรแล้วในโลกนี้คำว่ากลับว่ากันไม่ต้องพูดไม่ได้คำนึงล่ะคำนึงอะไรมันพอฟังแต่ว่าพออย่างเดียวเท่านั้นแล้วกี่กลับกี่กันที่จะมาเกิดมาตายอีกไม่ได้คำนึงพอเท่านั้นพอแล้วท่านถึงเรียกว่านิพพานเที่ยงมันเที่ยงอยู่ที่หัวใจนี่มันรู้อยู่ที่หัวใจนี่ไม่ได้สงสัยที่หัวใจแล้วจะไปสงสัยอะไรพระพุทธเจ้าก็สอนลงที่นี่สอนลงที่นี่ธรรมะสดๆร้อนๆนะกิเลสสดๆร้อนๆชั้นใดธรรมะก็สดๆร้อนๆอยู่ที่หัวใจด้วยกันนั่นแหละแต่ว่ากิเลสมันเป็นเหมือนกันกับจอกแหนบปกคลุมน้ำไว้น้ำมันอยู่ข้างล่างมันมองหาน้ำไม่เห็นก็ว่าน้ำไม่มีไปเสียทั้งที่กิเลสมันปกคลุมไว้นั่นแหละมันมีอยู่ใต้น้ำมันมีอยู่ใต้จอกใต้แหนนั่นเวลาเปิดจอกเปิดแหนแล้วน้ำมันก็อยู่ที่ตรงนั้นนี่เวลาเปิดกิเลสแล้วธรรมะมรรคผลนิพพานก็อยู่ตรงนั้นอยู่ที่ตรงไหน
ไม่อยู่การสถานที่เดี๋ยวรับเวลาตรงนั้นตรงนี้นะอยู่ตรงนั้นนะมันเห็นได้ชัดลงไปเลยจะไปคิดถึงการสถานที่เวลาเวลามีแต่คนมายาของกิเลสหลอกคนไม่ให้ทำความเพียรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะพูดอย่างนี้ผมจะโดดสังเวชนะผมเคยถูกต้มมันมาแล้วนี่พอถึงขั้นแก้กันตกนี่แก้ตกแก้ตกเลยผึ่งออกมาตกเลยตกเลยนี่มันก็เห็นอุบายมันออกมามันแหลมคมขนาดไหนนี่ที่สติปัญญายิ่งแหลมคมกว่านั้นพับเดียวขาดสะบั้นเลยครับเดียวขาดสะบั้นนี่จริงมันถึงเหนือกันอย่างนี้เองมันถึงฆ่ากันได้ไม่เหนือฆ่าไม่ได้ว่ะไม่มีอะไรจะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าที่เหล็กที่มันครอบหัวใจโลกพระพุทธเจ้าจึงละอาอะไรที่ข้อพระไตรปิฎกในการที่จะสั่งสอนสัตว์โลกหรือจึงมาแยกออกแยกออกแยกแยกออกมาเอาดึงเอานั่นดึงเอานี่ได้แค่นี้ก็เอาได้แค่นั้นก็เอายกภูเขาตั้งลูกไม่ได้ก็ไม่ต้องยกมันเอาหินก้อนไหนที่เป็นประโยชน์เอาไม้ชิ้นไหนเป็นประโยชน์เอาแร่ธาตุชนิดไหนมันควรจะเป็นประโยชน์แล้วเอาไปเท่านั้นไม่ได้เอาภูเขาทั้งโลกนี่ไม่ได้เอาสัตว์ทั้งโลกหรอสัตว์ทั้งโลกเหมือนภูเขาทั้งโลกอันไหนที่มันควรที่จะได้ให้เราถอดเอาถอดเอาจึงว่าอุคติตัญญูวิปจิตตัญญูในยะปัฏฐปรมะนั่นแหละอุคติตัญญูพวกนี้รวดเร็วที่จะรู้จะเห็นถ้าเป็นวัวก็อยู่ปากคอกแล้วพอเปิดประตูนี่โดดผึ่งออกเลยอุคติตัญญูวิปจิตตัญญูก็ลองกันลงมาเนี่ยลองกันลงมาเนยยะเนี่ยพอถูพอไถระหว่างปัฏฐปรมะกับเนยยะนี่ลบกันพวกเรานี่พวกปัฏฐปรมะกับพวกเนยยะนะมันลบกันอยู่เวลานี้ส่วนมากไปแพ้ปัฏฐปรมะแล้วนะปัฏฐปรมะเอาไปกินหมดเนยยะพอถูพอไถมันเป็นไปแล้วเนยยะแปลว่าพอนำไปได้พอแนะนำสั่งสอนไปได้ถูไถไปได้หลายครั้งแล้วหนพอเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาแปลออกเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันมีตั้งแต่ปัฏฐปรมะที่ไม่เอาไหนเลยนี่มันลากคอลงไปต้มยำกินพวกเราจะภาวนาก็ให้กิเลสต้มยำเสียจะทำอะไรก็ให้กิเลสต้มยำต้มยำเสียกิเลสเลยท้องจะแตกมันกินต้มยำของพระขี้เกียจขี้คร้านถ้าไม่เอาไหนนะถ้าท่านเข้าใจหรือยังพวกเนี้ยเทศมาสอนมาตั้งแต่ไร49ปีนี่นะผมก็หมดกำลังที่จะเทศแล้วอะไรก็หมดแล้วก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละจะตั้งหน้าตั้งตาพูดปฏิบัติก็เอาสิแล้วอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นสิ่งที่เลิศที่เลอที่สุดนั้นในขี้หมูลาขี้ไม้แห้งนี่มันเลิศเลออะไรเดี๋ยวนี้มาขยี้ขยำกันกับขี้หมูลาขี้ไม้แห้งที่พวกเราทองคำทั้งแท่งมันไม่ไปมองดูเลยมันมาจดจ่อกันอยู่แต่ขี้หมูลาขี้ไม้แห้งนี่แหละไอ้ทองคำทั้งแท่งมันไม่ไปดูนะแต่ขี้เหลียดมันเดี๋ยวนี้ขี้เหลียดมันกำลังเป็นทองคำมันขย้ำขยี้ขยี้ขยำที่เด็ดความโลภ ก็เก่งความโกรธก็เก่งราคะตัณหาก็เก่งมีตั้งแต่ทองคำทั้งแท่งทั้งนั้นนะที่เด็ดมันหลอกสัตว์โลกทองคำจริงๆมันเหมือนตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กเพราะงั้นเราถึงได้พูดถึงเรื่องวิตกวิจารกับศาสนาชาวพุทธของเราเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่วงราชการเป็นผู้ใหญ่เท่าไรยิ่งห่างเหินจากศีลจากธรรมก็ยิ่งเดือดแหลกแหวกแนวไปเรื่อยๆนี่ไม่ทราบผู้น้อยจะยึดใครเป็นหลักคำว่าพระกับพระผู้ใหญ่เท่าไรก็ยิ่งทำตัวให้เลลงไปแล้วใครจะได้หลักจากใครล่ะก็เมื่อมันใหญ่เท่าไรยิ่งเหลวแหลกมากเข้าไปนั่นมันไม่มีที่เกาะที่ติดนี่ที่ทำไงนี่น่าทุเรศนะเวียนตาเท่าไรยิ่งเป็นห่วงโลกมากสงสารโลกมากนะมันเป็นอยู่ในหัวใจเนี่ยท่วมท้นล้นฟ้าล้นแผ่นดินเลยอำนาจแห่งความเมตตาเนี่ยอ๋อพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านสอนด้วยความเมตตาล้วนๆไม่มีโลกามิตรอะไรเข้าเสือปนเลยมันรู้ชัดรู้ชัดในหัวใจของเราซึ่งตัวเท่าหนูนี่แหละมันรู้มันไม่ได้หวังอะไรในโลกนี้ไปไหนมาไหนไม่เคยหวังอะไรละหวังแต่หัวใจโลกเท่านั้นสงฆ์ต้องหาไปตามกำลังความสามารถของเราเราตัวเราเองเราไม่ได้หวังเราพอจะทุกอย่างก็บอกว่าพอมันพออย่างนี้ประจำอย่างว่างพอเป็นอนันตการนิพพานเที่ยงจะติดไปไหนมึงหัวใจมันพอแล้วนี่ผ่านเที่ยงแล้วนี่เอาละเหนื่อยแล้วเทศอันนี้เทศกี่นาทีปะเทศไปเช่นมาแล้วไปใหญ่แล้วก่อนพ่อกันงานเนี่ยเรื่องสตินี่นะผมเลยพูดแล้วพูดแล้วไม่ว่ากันไหนไม่เคยลดละนะเรื่องสตินะเพราะเราเห็นคุณค่าของสติอันดับที่สองก็คือปัญญาประจำความเพียรทั้งวันไม่ให้เผลอให้มีสติอยู่นั่นตลอดเราเคยทำมาแล้วนี่มือตัวก่อนก็ว่าจริงจังอยู่ก็ยังว่าจริงจังเมื่อมันยังจับหลักไม่ได้
ตอนที่ว่ามันปล่อยแล้วทุกอย่างคืออะไรมันก็เสื่อมมันแล้วไงมันก็เสื่อมจะทำให้มันเจริญอะไรมันก็เสื่อมของมันต่อหน้าต่อตาทีนี้ไม่เอาแล้วอะไรจะเสื่อมก็เสื่อมไปอะไรเจริญก็เจริญไปแล้วจะเอาจากพุทโธคำเดียวทีนี้จะไม่ปล่อยพุทโธเลยปากจิตปุ๊บใส่พุทโธเลยนั่นนะตั้งแต่ขณะนั้นมาพุทโธจะเผลอไปไม่ได้นะที่นี่นะท่านอยู่ที่ไหนมีแต่พุทโธมีแต่พุทโธปัดกวาดดังว่าทำอะไรกระดิบคลิกแควงอะไรนี้พุทโธจะเผลอไม่ได้เลยเอาเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเสื่อมก็เสื่อมเจริญก็เจริญไม่อะไรเสียดายกับอะไรแล้วจะเอาแต่พุทโธพุทโธนี่เมื่อสติยังมีอยู่แล้วพุทโธกับพุทธสตินี้จะต้องอยู่ด้วยกันนี่เราเห็นคุณค่าของสตินะมาทำความเพียรไม่มีสติสตังคำว่าพุทโธหรือคำบริกรรมถ้ามันไม่อยากก็ต้องเอาคำบริกรรมเขากำกับสิถ้ามันติดอย่างนั้นต้องสงบได้จิตนะมีสงบได้เมื่อปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความเสื่อมความเจริญของจิตเราก็เพราะอะไรตายอยากแล้วเพราะหวังมันมาพอเราทุกข์เพราะความเสื่อมของจิตนี้มาปีเต็มๆแล้วจนปักลึกนะไม่ลืมจนถึงขนาดที่ว่าต่อไปนี้จะเสื่อมแล้วนะถ้าเสื่อมเราต้องตายเท่านั้นถึงขนาดนั้นนะมันเข็ดหมอนั่นจึงปักเข้ากับพุทโธเอาเลยสติอยู่กับนั่นทั้งวันทั้งคืนอยู่ตื่นขึ้นมาพุทโธแล้วไม่เผลอบินสะบัดเหมือนเป็นยังกลมไปเลยจิตแน่ก็เลยจนกลายเป็นสัมปชัญญะว่าพุทโธมีเวลาละเอียดก็พอนะบริกรรมไม่ได้นะเนี่ยมันเห็นจุดประจักษ์เจ้าของเวลาพุทโธกับจิตกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วนี่คำว่าพุทโธนี่ไม่ปรากฏนึกเท่าไหร่ก็ไม่ปรากฏเหลือแต่ความรู้ล้วนๆล้วนๆล้วนๆฮะที่นี่พุทโธไม่มีแล้วทำยังไงเราก่อนเราเกาะพุทโธเกาะพุทโธคำบริกรรมพุทโธพุทโธที่นี่คำบริกรรมนี่ไม่มีแล้วทำไงเหลือแต่รู้เอาเขาแล้วนั่นทำมันอยู่กับรู้นี่พอถอยจากรู้พอขยับพุทโธได้เมื่อไรจะเอาพุทโธมันก็ได้จังหวะมันอยู่ของมันอย่างนั้นพอได้จังหวะแล้วมันขยับถอยออกมาปั๊บมันก็พุทโธใส่ปั๊บเลยห้างมันถึงจะอยู่นะมันถึงไม่เสื่อมจากนั้นมันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นถึงขั้นควรจะเสื่อมเอาเสื่อมก็เสื่อมไปเราเคยหึงเคยหวงมันมาพอแล้วเราจะเป็นจะตายเพราะความหึงหวงมันแหละที่นี่ไม่หวงอ๋อเสื่อมไปแล้วเราเสื่อมไปเถอะแต่ผู้คนจะไม่ปล่อยอยู่อย่างนั้นคือใกล้มันถึงวาระที่มันจะเสื่อมมันก็ไม่เสื่อมมาถึงเนี่ยจุดนี้อะจุดมันเคยเสื่อมมันรู้นี่นะพอพอไปถึงนั้นแล้วอยู่ได้สองสามวันถ้าเสื่อมตู้ลงไปเสื่อมต่อหน้าต่อตาอะบางคืนไม่ได้นอนเลยก็จิตเสื่อมมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาเราไปจนได้คราวนี้จึงเอาไม่เอาจะเอาพุทโธเสื่อมไม่เสื่อมช่างมันถ้าก็ถึงขั้นแล้วที่ควรจะเสื่อมที่ไม่เสื่อมนะเรื่อยเรื่อยค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปอันนี้ซักจะแน่ใจจะไม่ค่อยแน่ใจกับมันนักละเพราะมันเคยดัดสันดานละพอแล้วจนเป็นแน่ใจเอาตอนนู้นตอนไปงานไปรอรับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไปขอศพหลวงปู่เต๋ามาจากวัดท่าพนมมาทีนี้ทุ่มเลยหมดภาระทุกอย่างแล้วทีนี้เราจะทุ่มเลยทีนี้ว่าฟาดนั่งหามลุงหามค่ำสิมันถึงได้มาได้ความแน่นอนตรงนี้ทีนี้แน่รู้ประจักษ์มันเหมือนกับอะไรเนี่ยเหมือนกับเป็นง่ามอย่างนี้นะมันปีนขึ้นไปเนี่ยปีนขึ้นไปหลุดปีนขึ้นไปมันหลุดตกปีนขึ้นไปพอจะเกาะนี้หลุดตกบนเวลามันจะไม่เสื่อมพอหลุดขึ้นไปปั๊บลงตึ๊บตรงนี้เลยทีนี้ไม่เสื่อมนั่นมันรู้ครั้งนี้ไม่เสื่อมถึงยังไงก็ตามความเสร็จแบบนี้ไม่จืดจางเลยนะมันก็ฟัดกันอย่างนั้นแหละทั้งที่ก็แน่ใจว่ามันไม่เสื่อมแต่มันก็ไม่ถอยเรื่องความระวังนี่แหละตอนนั่งหามลุงหามค่ำได้คืนแรกนี่แหละผมได้หลักเตือนคืนแรกเลยพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ถามพ่อแม่ครูอาจารย์โอ้ท่านคงจะเห็นจียามาญาโอ้ยบ้านมันขึ้นกับที่นี่ว่าอะ
พราะกิริยาอย่างนั้นไม่เคยใช้กับท่านนี่กิริยาธรรมดาเรียบๆเราระหว่างครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์แต่วันมันเป็นเองนะพลังใจนะมันคึกคักของมันนี่โหขึงเลยนะมันพิจารณายังไงมันรู้ยังไงมันเห็นยังไงมันเห็นในหัวใจจริงๆมันก็อ่านขานสิท่านก็นั่งฟังเงียบเราก็ขึงพอจบแล้วก็หมอบฟังกันมันต้องอย่างนั้นสิขึ้นเลยท่านจริงเอาอัตภาพเดียวนี่มันไม่แตกถึงห้าหนมันแตกหนเดียวท่านเอาที่ได้หลักแล้วเอาฟาดมันลงไปหัวท่านฟาดลงไปโอ้ท่านนี่เหมือนกับหมาตัวหนึ่งพอท่านยุตั้งหน่อยทั้งจะตัดทั้งจะเห่าเล่นสองคนสามคนฟาดกันเล่นสองคนสามคนฟาดกันแต่มันสำคัญที่ว่าคืนไหนก็คืนนั้นเลยไม่มีพลาดเป็นเพียงว่าได้ช้ากับเร็วบางคืนต้องหกทุ่มเจ็ดตีหนึ่งตีสองมันถึงลงได้ก็มีนะมีแต่ลงได้ลงของแดนอัศจรรย์นั้นได้ทุกคืนเป็นเพียงว่าช้ากับเร็วบางคืนนี้ยังไม่สามสี่ชั่วโมงเลยนะมันเกาะติดปั๊บติดปั๊บติดปั๊บติดปั๊บติดปั๊บติดปั๊บพุ่งถ้าคืนอย่างนั้นถึงจะเวลาเท่ากันก็ตามนะเรานั่งจนกระทั่งตลอดรุ่งนะเวลาเท่ากันก็ตามไม่ได้เหนื่อยนะไม่ได้เจ็บปวดตามอวัยวะต่างๆนะเนี่ยมันอยู่กับจิตหนาวถ้าวันไหนมันบอบช้ำมากคือจิตมันไม่ลงหน้ามันฟาดจนให้เต็มเหนียวจนเราจะเป็นจะตายนี่วันนั้นในนอนในโอ้จนสะดุ้งนะกลางวี่กลางวันนอนนี่สะดุ้งมันปวดมดในตัวของเราแล้วไม่มาอยู่กับสะดุ้งอยู่นะมันอยู่กับจะเอาให้ได้มันหนักเลยมันได้ทุกคืนไม่มีพลาดถึง9คืน10คืนบางผมนั่งอยู่นั่งตลอดรุ่งนะเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างบางทีถึง7คืนก็มีเว้นแต่เว้นที่เราก็ตามเถอะเวลาเอาได้เลยเพราะจิตของเรามันเป็นเหมือนหินหักนะเอามาต่อกันไม่ได้ถ้าลงได้หักปุ๊บลงไปแล้วต่อกันไม่ได้เพราะว่าเรายังไงเอาอย่างนั้นนะว่างั้นจะมามีข้อแม้ไม่ได้เลยผมนิสัยผมมันเป็นอย่างไรมันเด็กมากอยู่ถ้าพูดถึงเรื่องเด็กนี่เด็กมากได้ทุกคืนนี่นั่งเวลาเท่ากันก็ตามถ้าคืนไหนเราบอบช้ำมากจิตลงได้ยากวันนั้นจะบอบช้ำร่างกายมากที่สุดเลยถ้าวันไหนจิตลงได้ง่ายแล้ววันนั้นพอลุกขึ้นไปเลยถ้ามันบอบช้ำมากๆนี่ลุกไม่ได้นะเวลาลุกจะต้องจับขาดึงออกซะก่อนมันตายแล้วจับขานี่ดึงออกขานี่ออกดูจนกระทั่งมันค่อยเลือดลมมันค่อยเดินก็เดินแล้วก็ดึกเท้าดูก็หยิบดูก็ดูแล้วคู่ดูเหยียบดูถ้านั่นได้ลุกได้ไปได้ผมเคยล้มแล้วเนี่ยเพราะมันตายหมดแล้วเนี่ยมันไม่เจ็บอะไรนี่เนี่ยมันไปเลยเถิดมันพอแล้วพอถึงเวลาลุกล้มหงายเลยหงายแล้วลุกไม่ขึ้นทำไมเป็นอย่างนี้ที่นี่วะนั่งคืนแรกนะลุกไม่ขึ้นเลยล้มทั้งหงายแขนอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นมันไม่ก็หยิบเลยมันตายหมดแล้วพอรู้นั่นก็เป็นบทเรียนคราวหลังพอวันไหนมันลำบากมากๆแล้ววันนี้เอาแล้วนะวะพอถึงเวลาแล้วก็จับขาดึงออกจับขานี่ดึงออกจับขานี่ดึงออกขานี่ไม่เป็นไรเนี่ยส่วนนี้ลงไปเนี่ยถ้าผมหนักมากจริงนะหรือได้มาทุ่มเทให้หมู่เพื่อนฟังนี่เรื่องสาระชีวิตกับธรรมเนี่ยผมหนักมากจริงฆ่ากิเลสไม่มีงานใดที่จะหนักมากยิ่งกว่างานฆ่ากิเลสว่านั่นเลยถ้าจะเป็นขนาดไหนก็ตามถ้ายังไม่ขึ้นเวทีต่อกรกับกิเลสซะก่อนอย่ามาคุยนะว่างั้นเลยเพราะเรามันเคยฟัดมาพอแล้วน่ะถึงจะเป็นจะตายกับโดยกันจริงๆมันสำคัญที่จิตมันไม่ถอยนี่นะจิตมันเด็กนี่นะเพราะฉะนั้นมันถึงทำได้ทุกแบบย้อนหลังพิจารณาย้อนหลังทุกวันนี้โอ้โหอย่างนั้นมันก็ทำได้อย่างนั้นมันก็ทำได้นะจิตย้อนหลังนะคืออย่างทุกวันนี้ทำก็ตายนี่จะทำอย่างนั้นมันไม่ได้ถ้าขันมันก็ไม่อำนวยความมุ่งความหวังความอะไรอย่างนี้มันก็ไม่มีความมุ่งมั่นอะไรก็ไม่มีความอยากไปสวรรค์นิพพานอะไรมันก็ไม่มีว่ามันกงๆนี่เลยมันไม่อยากมันก็บอกว่าไม่อยากสิแต่ก่อนมันเต็มหัวใจเนี่ยเมื่อมันต้องพุ่งเลยเวลามันผ่านไปได้แล้วถึงได้มาพิจารณาถึงโลกสงสารโอ้โหเลยฮั่นใครจะไปได้ถึงขนาดนี้แล้วใครจะไปได้คิดอโทอาทังละอย่างว่าสุดท้ายก็ถอดตรงนั้นเอาถอดตรงนี้เอาแต่มันหนามันแน่นอยู่นะกลมายางกิเลสนี่หมดทั้งตัวเลยนะ
แล้วบอกตรงไหนมีแต่เรื่องคงมายาวกิเลสหลอกทำหลอกทางสั้นทำกี่ขวางทำทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นเราไม่เห็นเราไม่รู้มาพอถึงขั้นที่รู้เนี่ยมันทันกันหมดมันอ่อนแง่ไหนมุมใดนี่ทันหมดทันหมดฆ่าได้หมดฆ่าได้หมดถึงไม่รู้ว่าพุทโธกิเลสในขนาดนี้เที่ยวเหลือถ้าไม่เหนือฆ่าไม่ได้นะมันต้องเหนือกันถึงขั้นมหาสีมหาปัญญาเนี่ยที่ว่าเกรียงไกรที่สุดเลยคือกล้าหาญมาอยากพบกับกิเลสเอาตัวใดมาให้มาเวลาอยากพบมันเป็นขั้นของมหาสีมหาปัญญาไม่มีถอยมีแต่จะเอาให้ม้วนเสือทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดเลยคำว่ากลัวกิเลสไม่มีเลยมันกล้าหาญชาญชัยขนาดนั้นถึงขั้นกล้าหาญกล้าหาญจริงๆพุ่งพุ่งพุ่งแล้วกิเลสขาดสะบั้นอย่างโดดรวดเร็วจะเดินนะสมกับสติปัญญาขั้นนี้เองจริงๆนี่จึงมาเล็งดูที่หมู่เพื่อนทำความภาคความเพียรงงงามงามต้มต้มเตรียมเตรียมโอ้ยเพราะเหตุนี้เองเหมือนควายตัวหนึ่งเนี่ยมันคิดไปแล้วนะเหมือนควายตัวหนึ่งแล้วเวลาเราอยู่ในขั้นควายเราก็อยู่เราเคยอยู่มาแล้วเนี่ยขั้นควายตัวหนึ่งเราเคยอยู่ขั้นควายบ้างคนบ้างเคยอยู่ขั้นถึงคนแล้วเอาเราไปขั้นถึงนักรบแล้วที่นี่ยิ่งไปใหญ่ว่าลงขาดสะบั้นไปเลยวันนี้เหนื่อยมากผมเหนื่อยตลอดวันแต่ก็มาตอนเดือนนี้พอทนได้ก็ไม่เหนื่อยมากนะฉันอย่างนั้นค่อยได้บ้าง3วันพอได้บ้างฉันอย่างนั้นหมู่เพื่อนจะมาถือศีลถือสาผมนะจะมาเป็นแบบเป็นฉบับไม่ได้นะผมทำตามท่าทำกันของผมเท่านั้นแหละดูพออะไรมาผมก็จะฉันของผมจ้ะจะฉันฉันจะเอาอย่างนี้มันถือเป็นแบบเร็วนะมันถือเร็วนะถ้าอย่างตำตำอย่างดูไม่ได้นี่มันชอบนะท่านชอบมากเป็นเรื่องอ่อนและเร็วอีกเพราะนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านถึงฟิตอยู่เรื่อยเรื่อยเราเล็งเห็นหมดเรื่องของท่านอ๋อท่านเป็นอย่างนั้นเพราะอย่างนั้นเวลามันมาโดนเราเข้ามันก็รู้นี่มันก็ปล่อยตามเรื่องมันนั้นมองดูอะไรมันพอฉันก็ดูแล้วฉันไปเนี่ยจะไปรอหมู่เพื่อนอีกอันก็เสียไปอีกครั้งหนึ่งนี่นะมันมีส่วนได้ส่วนเสียของมันอยู่จะไปรอหมู่เพื่อนอยู่นี่อันไหนควรที่จะฉันมันก็ไม่ฉันต่อไปธาตุมันก็คลายตัวของมันไปเสียมันก็เลยฉันไม่ได้อีกแล้วเนี่ยอันไหนที่มันพอทันกันแล้วก็เอาซะจะผิดฉันแล้วก็หยิบฉันแล้วฉันซะฉันซะเวลามันกำลังร้อนๆกำลังมันทันกันอยู่นั่นธาตุขันกับอันนี้มันรับกันอยู่นั่นเอาซะตอนนั้นถ้าเวลามันปล่อยแล้วไม่ได้นะนี่เราทำเพราะเห็นนี่เองหมู่เพื่อนยังมาเอาเป็นสติตัวอย่างนี่ว่าสติบ้าถ้าตื่นนรกอะไรกี่นาฬิกาเท่าไหร่เลยกลับแล้วเลิกกันแล้วเลิกกันแล้วสิ

รับพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้เป็นทางเดินของชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมโดยถูกต้องไม่ว่าผู้ที่เป็นผู้อยู่ในโลกหรือผู้อยู่ในธรรมะจริงๆเช่นนักบวชถ้าต่างได้ปฏิบัติตนเองตามหลักศาสนาที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้แล้วโลกจะเป็นไปเพื่อความร่มเย็นธรรมะก็จะเป็นเจริญรุ่งเรืองผู้อยู่ในโลกก็เป็นสุขผู้อยู่ในธรรมะคือนักบวชที่อยู่ในวัดปฏิบัติตนโดยถูกต้องมันจะมีความสงบเย็นใจฉะนั้นหลักศาสนาก็คือหลักปกครองด้วยดีปกครองทั้งตนปกครองทั้งผู้อื่นปกครองได้ทั้งโลกไม่มีสิ่งใดจะเป็นสิ่งขัดแย้งต่อหน้าที่การงานของลูกขอแต่ให้ปฏิบัติตามหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ตามเพศของตนเพศที่เป็นนักบวชก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหน้าที่ของนักบวชที่ท่านสอนไว้เพื่อนักบวชอย่างไรบ้างผู้เป็นคฤหัสถ์ทั้งหญิงและชายเด็กและผู้ใหญ่ก็ปฏิบัติตนตามหน้าที่และวัยของตนจะอำนวยขนาดไหนมีเรื่องความสามารถโลกจะมีไม่มีความวุ่นวายยุ่งเหยิงเกิดขึ้นเพราะหลักธรรมะทุกแง่ทุกมุมไม่ได้สอนโลกให้เกิดความวุ่นวายเสียหายแต่อย่างใดเนี่ยจะวุ่นก็วุ่นเพื่อหน้าที่การงานอันเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติบ้านเมืองทั้งนั้นไม่ใช่วุ่นแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาดังที่เป็นกันอยู่โดยลำดับมาเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นนักบวชโปรดได้สำนึกตัวอยู่เสมอว่าความเป็นอยู่ของเราทุกด้านอาศัยพระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นเครื่องชุบชีวิตของเราไว้ในวันหนึ่งวันหนึ่งหากว่าได้ขาดคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ไปเสียเท่านั้นชีวิตจิตใจของเราทุกส่วนไม่ว่าส่วนร่างกายและความเป็นอยู่ภายในจิตจะเป็นไปไม่ตลอดสิ่งที่มาเยียวยารักษาให้มีความเป็นอยู่ด้วยความสะดวกสบายคือปัจจัยทั้งสี่ได้แก่จีวรคือเครื่องนุ่งห่มทุกประเภทบิณฑบาตอาหารทุกประเภทที่ไม่ผิดจากหลักพระธรรมวินัยเสนาสนะคือที่อยู่ที่อาศัยทุกแห่งทุกหนหรือทุกสิ่งกีฬานักเภสัชยาสำหรับแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะเกิดมีขึ้นในส่วนร่างกายของเราแต่ละรายละรายและแต่ละการสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งนั้นเมื่อเราได้อาศัยคุณของพระรัตนตรัยทั้งสามนี้แล้วและมีความเป็นอยู่ด้วยความสะดวกสบายทางส่วนร่างกายจิตใจก็ไม่เดือดร้อนเพราะการขาดเขินสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุ
เมื่อเป็นเช่นนั้นเราควรจะสำนึกตัวอยู่เสมอว่าชีวิตจิตใจของเรานี่เป็นอยู่ด้วยพระรัตนตรัยแล้วอย่าลืมตนสิ่งของที่จะเกิดขึ้นมาหรือมีอยู่แล้วมากน้อยอย่าลืมตนอย่าฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมอย่าฟุ่มเฟือยอย่าหดหู่เวลาสิ่งที่ตนต้องการขาดตกบกพร่องหรือหาไม่ได้ตามใจหวังเรื่องของนักบวชต้องเป็นเรื่องที่ต่างจากคฤหัสถ์ไม่เช่นนั้นไม่ทราบว่าท่านผู้เสาะแสวงหาบุญนั้นจะหาจากท่านผู้ใดท่านนักบวชไม่เป็นผู้สม่ำเสมอภายในจิตใจและความประพฤติให้ดีงามตามหลักของพระธรรมวินัยหลักศาสนาทุกบททุกบาทไม่ได้สอนเราให้เป็นคนฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมลืมตนไม่สอนให้หดหู่กับสิ่งทั้งหลายที่ได้มาและเสียไปและสิ่งทั้งหลายที่มีมากมีน้อยสอนไม่ให้ลืมตัวทั้งนั้นนั่นเป็นส่วนหนึ่งแห่งเครื่องเยียวยาหรือสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเราผู้เป็นนักบวชซึ่งเป็นนักพิจารณาอยู่ด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วต้องวินิจฉัยตนกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องอยู่เสมอผู้ที่พิจารณาอยู่เช่นนี้จะเป็นผู้ไม่ลืมตนง่ายๆจะมีมากมีน้อยก็ไม่ลืมตนอดบ้างอิ่มบ้างก็ไม่ลืมตนไม่ว่าสิ่งใดจะขาดตกบกพร่องไม่ลืมตนไปอย่างง่ายๆแต่ถ้าขาดความสำนึกตัวว่าได้อาศัยคุณของพระรัตนตรัยหรือเป็นตายของเราได้มอบกับพระศาสนาแล้วจะเป็นผู้ลืมตนได้อย่างง่ายดายการ

แต่จะเป็นผู้ทอดทิ้งไปเสียโดยลำดับเห็นว่าไม่เป็นของจำเป็นนี่คือคนลืมตนลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่ลักษณะของผู้ถือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่เป็นผู้ถือผิดโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกผู้ที่ถือตามหลักธรรมนะของพระพุทธเจ้าจริงๆจะเป็นนักประหยัดไม่ลืมตนแต่เป็นนักเสียสละด้วยเพราะอำนาจแห่งความเมตตาเห็นใจของท่านเห็นใจของเรานักบวชต้องเป็นผู้มีใจเมตตากล้าเสียสละในสิ่งที่มีซึ่งควรจะเสียสละได้เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นและเป็นนักประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยมันฟุ่มเฟือยเหิมไปตามสิ่งที่มีขึ้นเกิดขึ้นจะมากหรือน้อยกว่าตาหลักของนักบวชต้องประพฤติตนอย่างนี้เสมอสิ่งที่อาศัยอยู่ทุกๆอย่างและทุกวันนี่เป็นสิ่งที่เยียวยาเพื่อให้ความสุขแก่ส่วนร่างกายส่วนด้านจิตใจนั้นเป็นขึ้นจากหลักธรรมะของเราที่จะบำเพ็ญให้เป็นไปอันหนึ่งต่างหากหากผู้ใดมีความประมาทเหยียดคร้านผู้นั้นก็ไม่รับผลประโยชน์อะไรดับถ้าเราได้อยู่ในศาสนาแต่ไม่สามารถจะนำหลักธรรมจากพระศาสนาไปดัดแปลงตัวเองให้เป็นคนดีได้แล้วเราจะหวังความสุขความเจริญที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานอย่างนี้ลดล่วงตายทิ้งเปล่าๆไม่มีอะไรเป็นชิ้นดีโดยลำพังในตัวของเราเองโปรดสร้างไว้ทุกท่านความฉลาดขนาดเราท่านนี้ถ้าไม่อาศัยหลักธรรมะมาช่วยชักจูงมิแก้ไขแล้วจะเป็นไปไม่หรอกมีเกี่ยวกับเรื่องภายในโดยเฉพาะคือสิ่งที่หมักดองอยู่ภายในใจแม้จะพูดออกไปเกี่ยวกับสิ่งภายนอกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทำอะไรไม่ได้คำนึงถึงหลักทำหลักที่ไหนแล้วจะพิจิตรพลาดพลาดไม่มีจิตสิ่งใดดีและจะเป็นประโยชน์โดยสมบูรณ์เช่นความเกียจคร้านนี่เป็นเครื่องขัดแย้งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าความอ่อนแอความเอาตามประพฤติตามใจชอบไม่คำนึงถึงเหตุผลดีชั่วชอบประพฤติตามนิสัยของตนที่เคยมาโดยไม่คำนึงถึงว่านิสัยนั้นถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยหรือไม่ที่จะให้เป็นไปเพราะความเจริญตั้งแต่ต้นจนสุดที่สุดแดนของความเจริญที่กล่าวมาทั้งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องขัดแย้งต่อหลักศาสนาและขัดแย้งต่อเราผู้ต้องการความเจริญด้วยถ้าเราต้องการความเจริญต้องพยายามกำจัดตัดแปลงตนให้เป็นไปตามหลักธรรมะนิสัยเป็นยังไงที่เคยเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมส่วนไหนที่จะควรนำไปใช้ต่อไปส่วนไหนที่ควรจะพยายามแก้ไขให้หมดไปส่วนไหนที่จะควรพยายามส่ง

เสริมให้มีกำลังมากขึ้นภายในนิสัยของตนนั้นให้รีบตรวจตราและพิจารณาดูโดยถี่ถ้วนแล้วแก้ไขดัดแปลงกันและส่งเสริมกันให้มีกำลังมากขึ้นเมื่อเราได้พยายามทำดังที่กล่าวมานี้อย่าเป็นผู้สามารถปกครองตนได้ไม่ว่าจะอยู่กับครูกับอาจารย์หรือแยกจากครูอาจารย์ไปแล้วและอยู่โดยลำพังตัวเองหรือจะไปสั่งสอนหมู่เพื่อนและประชาชนทั่วไปย่อมเกิดผลประโยชน์ตามแต่ความสามารถของเราจะมีมากน้อยส่วนความเสียหายนั้นเป็นอันว่าเราเป็นผู้ปกครองเราได้ด้วยหลักธรรมเพราะความเคยชินและมั่นคงต่อการปฏิบัติมาแล้วด้วยดีมีหลักธรรมเป็นขอบเขตหรือเป็นหลักที่ตั้งแห่งความประพฤติของเราการบำเพ็ญถ้าไม่มีการฝืนบ้างรับความยากลำบากบ้างไม่จัดว่าเป็นเรื่องทำงานหรือเป็นการบำเพ็ญอยู่เฉยๆจะให้กิเลสหลุดลอยออกไปแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีที่จะสอนโลกโลกไม่จำเป็นจะต้องไปอาศัยธรรมะมาเป็นเครื่องช่วยแก้ไขไม่พอดีนี่เราก็ทราบตนอยู่แล้วแต่ต้นมือว่าเป็นผู้ไม่สามารถจะดำเนินไปได้โดยลำพังจึงต้องอาศัยหลักธรรมะนอกจากนั้นแล้วยังต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนอีกอันดับสุดท้ายก็คือรวมลงที่ตัวของเราจะเป็นคนประเภทใดประเภทเอาจริงเอาจังหรือไม่จดจ่อต่อหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือจดจ่อต่อเรื่องอะไรในวันหนึ่งคือหนึ่งที่ผ่านไปผ่านมาทั้งที่เป็นนักบวชดีในบัดนี้นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องวินิจฉัยตนเองโดยละเอียดถี่ถ้วนไม่เช่นนั้นหาทางออกไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถจะปกครองตนเราได้ด้วยหลักธรรมะซึ่งเคยปกครองโลกมาเป็นเวลานานแล้วและได้ผลเต็มที่เราไม่มีทางที่จะได้รับผลประโยชน์จากสิ่งใดเราชอบสิ่งใดให้พิจารณาในสิ่งที่ชอบการชอบนี้เป็นไปเพื่อธรรมะหรือเป็นไปเพื่อการขัดแย้งกับหลักธรรมะการเกลียดก็ดีการรักการชังเหล่านี้ต้องพิจารณาทั้งนั้นสิ่งที่รักนั่นเป็นข้าศึกหรือเป็นคุณสิ่งที่เกลียดนั่นเป็นข้าศึกหรือเป็นคุณแต่ละสิ่งที่ทำให้โกรธนั้นก็ดีและความโกรธก็ดีเมื่อแสดงออกหรือไปสัมผัสกันกับสิ่งที่จะให้โกรธเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อตัวของเราเราต้องพิจารณาเนี่ยนักปฏิบัติต้องเป็นนักวินิจฉัยอยู่เสมอทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งผู้รับทราบกับสิ่งเกี่ยวข้องทั้งสิ่งที่จะแสดงออกในอันดับต่อเมื่อได้รับการสัมผัสกันแล้วเป็นไปโดยหลักโดยธรรมหรือเป็นไปเพื่อความขัดแย้งต่อตนเองต้องนำมาวิจัยเสมอเมื่อวินิจฉัยได้ความชัดเจนแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติและพยายามตั้งข้อสังเกตอย่างนั้นเรื่อยๆไปเมื่อเราได้พยายามตั้งข้อสังเกตวินิจฉัยตัวเองอยู่เสมออย่างนี้ไปที่ไหนจะเป็นไปในทำนองนี้เรื่อยๆ
ิ่งที่มาเกี่ยวข้องจะมาจากทางหูตาจมูกลิ้นกายแม้จะเกิดขึ้นจากใจตัวเองก็พอจะรู้เท่าทันกันและมีทางหลบหลีกตัวได้ด้วยอุบายวิธีที่เราเคยนำมาใช้ไม่ปล่อยให้สิ่งทั้งหลายเข้ามาเหยียบย่ำจนแหลกเหลวหาชิ้นดีไม่ได้อย่างที่เป็นอยู่และที่จะเป็นไปหาไม่ทั้งหมดทั้งที่เป็นมาแล้วด้วยความลืมตนพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่เป็นเทวดาองค์ใดองค์ที่ผิดจากมนุษย์เราท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละปฏิบัติธรรมก็คือมนุษย์คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่จะนำพระศาสนามาสอนโลกเบื้องต้นก็คือมนุษย์ผู้หนึ่งไม่มีอะไรแปลกจากมนุษย์ทั่วไปในส่วนธาตุขันธ์นอกจากวาสนาบารมีจะยิ่งยวนกว่ากันตามกำลังแห่งการบำเพ็ญที่เคยบำเพ็ญมามากน้อยเท่านั้นแต่ว่าบารมีทั้งหมดก็ต้องออกจากหลักของการบำเพ็ญที่เรียกว่าเป็นตัวเหตุเช่นเดียวกันเมื่อเทียบถึงพระพุทธเจ้ากับเราแล้วพระพุทธเจ้าก็คือพ่อของเราเราก็คือลูกเรียกว่าคือสักยะบุตรลูกกับพ่อก็ต้องเป็นคนเช่นเดียวกันพ่อแม่เป็นสัตว์ลูกก็เป็นสัตว์พ่อแม่เป็นคนลูกก็เป็นคนพ่อของเราที่ท่านให้นามเราว่าชากยบุตรก็คือคนเราที่เป็นชากยบุตรของท่านก็คือคนท่านเป็นพระพุทธเจ้าเราก็เป็นพระชากยบุตรคือลูกศิษย์พระตถาคตนี่แหละประกาศศาสนธรรมลงไว้ขอบเผื่อบริษัททั้งสี่ดังที่เคยทราบไปแล้วคำว่าภิกขุจะหมายถึงใครถ้ามันหมายถึงเราและท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ณบัดนี้ไม่มีใครจะเป็นภิกขุนอกจากนักบวชตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศสอนไว้แต่ผู้ที่ดำเนินตามหลักธรรมวินัยของพระถ้าไม่ใช่พระจะเป็นผู้ดำเนินใครจะเป็นผู้ดำเนินหากพระที่เป็นสักยบุตรของพระพุทธเจ้าไม่มีความสามารถแล้วใครจะมีความสามารถใครจะสนองพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงพระเมตตาอย่างยิ่งแก่พวกเราในหลักธรรมที่สำคัญที่ท่านกล่าวไว้ว่าฉันทะวิริยะจิตตะอิมังสาท่านมอบไว้สำหรับใครพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เพราะฉันทะวิริยะจิตตะอิมังสาเป็นหลักใหญ่เครื่องสนับสนุนหรือเครื่องแก้ก็อยู่ในนั้นเสร็จมิมังสาเรื่องของปัญญานั่นคือเรื่องแก้ท่านได้ตรัสรู้จนถึงเป็นพระพุทธเจ้าเพราะธรรมเหล่านี้เราจะเอาธรรมประเภทใดมาเพื่อความรู้แจ้งจริงจริงตามหลักความจริงที่ท่านประกาศก่อนไว้ตามหลักของเราที่เป็นหลักนิสัยซึ่งเคยเป็นมานั้นมันเป็นเรื่องจอมปลอมทั้งนั้นใช้งานใช้การอะไรไม่ได้นอกจากจะมาสังหารตัวของเราเท่านั้นควรพิจารณาให้มาเลือกจิตพระถาคตอย่าเป็นคนท้อแท้อ่อนแอมักง่ายทำอะไรขึ้นขันจับจดไม่จริงไม่จังไม่เรียบร้อยทำอะไรต้องเรียบร้อยทุกอย่างทำด้วยความจงใจทำด้วยความขยันหมั่นเพียรทำด้วยเพื่อประโยชน์จริงๆไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่งานส่วนไหนไม่ว่าภายนอกภายในลงได้ทำแล้วก็ต้องมุ่งผลประโยชน์เป็นที่ตั้งเมื่อเป็นเช่นนั้นต้องทำให้เห็นประโยชน์ตามฐานะของงานที่เราจะควรได้รับประโยชน์จากงานนั้นแค่ไหน
ฉพาะอย่างนี้ยิ่งคืองานเพื่อดำเนินตนให้พ้นจากสิ่งที่กดขี่บังคับภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้นี่เป็นงานชั้นชิ้นเอกผู้ปฏิบัติก็ต้องเป็นนักรบชั้นเอกว่าจะทำสิ่งใดลงไปโดยเห็นว่าถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าให้มีสองเข้ามาแฝงต้องมีหนึ่งเสมอคือหนึ่งต้องทำหนึ่งต้องสำเร็จไม่สำเร็จไม่ยอมต้องหนึ่งเข้าไปเสมอพยายามฝึกหัดพินิจพิจารณาดังที่ว่ามาแล้วทำที่ประเสริฐถูกปกปิดกำบังไว้ด้วยความขี้เกียจด้วยความโง่เขลาบ่ปัญญาด้วยความท้อแท้อ่อนแอด้วยความเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่มองดูหลักธรรมกินก็เลยเถิดนอนก็เลยเถิดท้ายสอยสิ่งใดเป็นไปด้วยความปุ้งเพ้อเหินเป็นเรื่องเลยเถิดทั้งนั้นนี่แหละเป็นเครื่องปกปิดกำบังทำอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษซึ่งมีอยู่ภายในใจจึงแสดงตนออกมาให้คนเห็นไม่ได้และไม่สามารถที่จะยกออกแสดงให้คนอื่นเป็นของอัศจรรย์เห็นเป็นของอัศจรรย์ตามด้วยได้เพราะในตัวของเรานี้เป็นตัวของบุคคลที่หมดคุณค่าความเพียรก็มีคุณค่าสำหรับตัวของเราเห็นว่าไม่จำเป็นประโยคพยายามทุกด้านเห็นว่าไม่จำเป็นกลายเป็นของไม่มีคุณค่าไปจะหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นเราทั้งคนพระทั้งองค์ก็กลายเป็นพระที่ไร้คุณค่าไร้ความหมายแก่ตัวเองสิ่งที่มีคุณค่าจะปรากฏตัวขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อประโยคแห่งความเพียรของเราเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายและคุณค่าไปหมดโดยตัวเองไม่เห็นว่าเป็นของจำเป็นและสำคัญผลที่จะปรากฏขึ้นมาก็ไม่มีทางออกถ้าไม่ออกทางเหตุแล้วจะออกมาทางอื่นไม่ได้เพราะหลักธรรมของพระเจ้าแสดงเหตุเป็นประตูที่เปิดขึ้นเพื่อผลให้แสดงตัวออกมาเหตุเราได้มันเป็นแค่ไหนหรือเหตุเพื่อปกปิดกำบังทั้งนั้นเป็นหลักใหญ่ที่เราสังสมอยู่เวลานี้เราต้องคำนึงเสมอเรื่องมรรคผลนิพพานเราไม่จำเป็นจะต้องไปคาดไปหมายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นผู้ตรัสธรรมานี้ไม่ใช่คนโง่และไม่ใช่เป็นคนโกหกโลกเป็นคนจริงจริงทั้งความรู้ความฉลาดจริงทั้งความบริสุทธิ์จริงทั้งหลักธรรมะที่นำออกมาแสดงจะมีอะไรเป็นสิ่งที่ปลอมแปลงแฝงอยู่ในหลักธรรมะที่เรียกว่าสุขคาตธรรมของพระเจ้าแม้แต่น้อยไม่มีไม่ปรากฏเราจะไปสงสัยอะไรในเรื่องมรรคผลนิพพานสงสัยตัวของเราที่กำลังนอนจมอยู่ในมูดในคูดคือความขี้เกียจขี้คร้านที่เลียดตัณหาอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากที่เราจะต้องสนใจกับตัวเองในเวลานี้พยายามแก้หรือถอนตนออกจากมูดคูดเหล่านี้ด้วยความเพียรอันเด่นเราไม่ต้องถามถึงเรื่องมรรคผลนิพพานนั่นเป็นชื่ออันหนึ่งแต่ธรรมชาติที่เป็นหลักความจริงซึ่งจมมิดอยู่ถ้ากิเลสตัณหานี้มันมีอยู่กับดวงใจดวงเดียวแต่ไม่มีอำนาจที่จะแสดงตัวออกมาได้เนื่องจากตัวของเราเองไม่เปิดประตูด้วยข้อปฏิบัติเป็นเครื่องกำจัดสิ่งที่ปกปิดกำบังนั้นให้สลายตัวออกไปเพื่อธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์วิเศษนั้นจะได้ปรากฏตัวออกมาเด่นชัดประจักษ์ใจกับเจ้าของเองเท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญอากาลิโกจะหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงสิ่งที่มีอยู่จะถูกปกปิดอยู่ก็ตามจะเปิดเผยได้ก็ตามเรียกว่าสันทิฏฐิโกได้ทั้งนั้นมีอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ปกปิดก็มีอยู่แต่ถูกปกปิดสิ่งที่เปิดเผยขึ้นมาแล้วก็มีอยู่ทั้งเปิดเผยด้วยอย่างคนที่มีกิเลสอย่างนี้
ก็มีที่แต่กิเลสนะออกเนื้อออกตัวหรือเปิดเนื้อเปิดตัวอยู่ตลอดเวลาธรรมะแม้จะมีอยู่ด้วยกันก็แสดงตัวออกมาไม่ได้ถูกปกปิดแต่ก็เรียกอาการิโกมีอยู่ประจำไม่เลือกการเลือกสมัยเหมือนกันเราจะทำวิธีใดสิ่งที่มีอยู่นี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราประสงค์อย่างยิ่งและมีอยู่ในฉากเดียวกันกับกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเครื่องปกปิดนี้จะแสดงตัวออกมาโดยลำดับจนถึงกับเปิดเผยอย่างเต็มที่เด่นดวงด้วยวิธีใดที่เราจะต้องทำวิธีที่เราทำมาแล้วเป็นมาแล้วและฝังใจอยู่แล้วนั้นคือวิธีอะไรเกิดผลอย่างไรหรือไม่เกี่ยวกับหลักธรรมะเราต้องพิสูจน์เสมอส่วนไหนได้ผลน้อยส่วนไหนไม่ได้ผลเลยส่วนไหนกลายเป็นเรื่องย่ำยีในอากัปกิริยาที่แสดงออกของใจและความประพฤติทุกด่านซึ่งเกิดขึ้นจากเราเหล่านี้มีอะไรบ้างที่เป็นข้าศึกและเป็นคุณมากน้อยเราต้องวินิจฉัยให้รู้คำว่าสัจธรรมจะหมายถึงเรื่องอะไรและคำว่ามรรคผลนิพพานจะหมายถึงอะไรคำว่าทุกข์อะไรที่เป็นทุกข์แสดงอยู่ตลอดเวลาทุกวันนอกจากกายกับใจแล้วไม่มีอะไรแสดงตัวเป็นทุกข์มีก็มีอยู่กับกายกับใจของเราสมุทัยความลืมตัวอยู่ตลอดเวลาลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมชีวิตจิตใจเมื่อลืมตัวลืมคุณงามความดีอะไรถ้าให้ลืมอย่างนั้นถ้าไม่ใช่สมุทัยความลืมตัวลืมตายนั่นแหละคำหนึ่งนี่แหละท่านเรียกสมุทัยมีอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอยู่ที่ใจนั่นการพยายามแก้ไขปลดเปลื้องสิ่งที่ร้ายเหล่านี้ออกด้วยวิธีต่างๆท่านเรียกว่ามรรคก็หมายถึงปัญญาการกระทำความเพียรทุกๆประโยชน์เป็นเรื่องของมรรคทั้งนั้นก็ได้จากจุดเดียวกันนิโรธะทำมรรคทำหน้าที่ของตนเป็นลำดับไม่ขาดมรรคขาดตอนแนวจะต้องแสดงความดับทุกข์ขึ้นมาเป็นชั้นๆและเป็นไปโดยลำดับจนถึงดับทุกข์ได้โดยเด็ดขาดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจเลยวิยาที่ดับทุกข์นั้นท่านเรียกว่านิโรธเราจะไปหาที่ไหนเวลานี้สิ่งที่เสริมให้ทุกข์เกิดคืออะไรก็คือสมุทัยมีอยู่ที่ไหนทุกข์ที่แสดงตัวออกมาจากเรื่องของสมุทัยเป็นผู้ผลิตนั้นแสดงตัวอยู่ที่ไหนเวลานี้ถ้าไม่อยู่ที่ใจของเรานี่อยู่ที่ไหนวิยาที่พยายามดับทุกข์ด้วยการค้นสาเหตุของสมุทัยให้รู้ตามหลักความจริงของเขานั้นคืออะไรและอยู่ที่ไหนก็คือใจดวงเดียวเมื่อทุกข์ได้ถูกแก้ไขด้วยมรรคสมุทัยได้ถูกรื้อถอนขึ้นด้วยมรรคเป็นลำดับความดับทุกข์ไปเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายแห่งการดับทุกข์โดยไม่มีอะไรเหลือจะอยู่ที่ไหนนี่สัจธรรมทั้ง4เมื่อกล่าวแล้วจะถูกตั้งแต่กายกับใจของเราเท่านั้นไม่ไปถูกที่ไหนต่างคนต่างมีแล้วเราจะไปสงสัยมรรคผลนิพพานที่ไหนนับทุกข์ไม่เหลือแล้วก็เป็นมรรคผลนิพพานเท่านั้นจะเป็นอะไรและเริ่มไปตั้งแต่ระดับทุกข์ได้เป็นลำดับก็เป็นมรรคเป็นผลขึ้นไปเป็นชั้นๆผลสุดยอดก็คือความพ้นจากทุกข์นะเราจะไปหาที่ไหนและมีอยู่กับการกับสถานที่ใดบ้างเวลาเคยมีมากี่กับกี่กันแล้วเคยเห็นผู้หนึ่งผู้ใดไปขุดค้นหามรรคผลนิพพานได้กับเวลาหรือสถานที่นั้นๆโดยอยู่ใต้ดินหรือเหนือดินหรืออยู่ในน้ำบนบกที่ไหนมั่งไม่ปรากฏนอกจากจะได้อยู่ในกายกับจิตเท่านี้แม้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้ขึ้นที่กายกับจิตเพราะหลงก็หลงกันที่นี่ทุกสมุทัยมีอยู่ที่นี้อย่างพร้อมมือ
เมื่อได้ทำหน้าที่ให้รู้เรื่องของทุกข์ของสมุทัยอย่างข้อมูลด้วยปัญญาเนี่ยนิโรธก็แสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่ความสิ้นจากทุกข์ทั้งหลายหรือดับทุกข์ทั้งหลายก็ดับไปอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วเราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนจริงที่เราไม่ได้มีความสุขความสบายอย่างภาคภูมิใจหรืออย่างเต็มที่ของเราก็เนื่องจากสาเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์นั้นมันมีอยู่ภายในใจยังไม่สิ้นไปมีจำนวนเท่าไรก็ต้องแสดงทุกข์ออกมาเท่านั้นสิ่งที่ผลิตทุกข์ขึ้นมาท่านเรียกสมุทัยมีมากเท่าไรเวลานี้ก็อยู่ที่ใจทั้งนั้นถ้าธรรมชาตินี้ได้ดับไปหมดด้วยอำนาจของมรรครู้รอบตัวแล้วเราจะไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนคำว่านิพพานนั้นเป็นชื่อนิพพานเป็นแปลว่าธรรมชาติดับแล้วเวลานี้มันไม่ดับอะไรไม่ดับก็คือทุกข์นั่นแหละไม่ดับเพราะสมุทัยไม่ดับเมื่อสมุทัยดับไปแล้วภายในใจทุกภายในใจก็ไม่มีอะไรเหลือนั่นเราจะเรียกว่าอะไรอีกทีจะเรียกว่านิพพานหรือไม่นิพพานไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ได้รู้ได้เห็นอย่างถึงใจแล้วเช่นเดียวกับบุคคลผู้ที่รับทานอย่างอิ่มหนำสำราญเต็มที่โอชารสของอาหารที่เกิดขึ้นจากการรับทานโดยลำดับตำดานั้นก็จะมีปัญหาอะไรสำหรับผู้รับทานอาหารประเภทนั้นๆจนกระทั่งถึงได้มีความอิ่มหนำสำราญอย่างสมบูรณ์แล้วความอิ่มประเภทนั้นสำหรับผู้รับทานก็เป็นปัญหาไม่จำเป็นจะต้องไปหามาจากที่ไหนเรื่องความสุขอันสมบูรณ์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราจะไปหาที่ไหนใต้น้ำบนบกที่ไหนไม่มีเพราะสัจธรรมไม่มีอยู่ที่ไหนแต่สัจธรรมมีอยู่ที่กายกับใจของเราสำหรับเราผู้ศึกษาพิจารณาให้รู้แต่สิ่งเหล่านั้นถ้าเราจะนำมาให้เป็นสัจธรรมก็เป็นได้ไม่มีอะไรขัดข้องสัจธรรมมีอยู่ทั่วโลกธาตุแต่เราจะพูดเรื่องนอกๆออกไปโน้นมันห่างเกินไปเราให้เห็นประจักษ์กับตัวของเรานี่ว่าอะไรขาดตกบกพร่องบ้างเวลานี้ภายในตัวของเราไม่มีอะไรบกพร่องสำหรับสัจธรรมทั้ง4มีอยู่นี้อย่างสมบูรณ์แต่เราจะพยายามแก้ไขส่วนใดดัดแปลงส่วนใดส่งเสริมส่วนใดเท่านั้นเป็นเรื่องอุบายปัญญาของเราจะพยายามในของที่มีอยู่นี้ความดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมานี้ขอให้เรื่องของมรรคคือหน้าที่การงานของเราทางภายในได้ทำอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยมีกำลังวังชาดุลอย่างเต็มความสามารถฉลาดรอบคอบในสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจทั้งตัวแล้วจะรื้อถอนออกมาหมดสิ่งใดที่เป็นสมุทัยจะไม่มีเหลืออยู่ภายในใจเลยเรื่องของทุกข์ก็จะดับไปอย่างสนิทผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับแล้วอย่างสนิทนั้นผู้นั้นแหละจะเรียกว่านิพพานก็เรียกได้หรือไม่เรียกก็ไม่มีอะไรหิวโหยไม่มีอะไรบกพร่องในความสุขที่มีสมบูรณ์อยู่ตามหลักธรรมชาติของตนแล้วนั้นและไม่มีอะไรจะบกพร่องต่อไปอีกและไม่มีอะไรจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกธรรมชาตินั้นจะเรียกว่าอะไรก็ได้และอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่ใจใจประเภทนี้เรียกว่าใจที่พอตัวไม่ต้องหาอะไรมาเสริมให้เป็นสุขอีกแล้วไม่จำเป็นจะต้องหาอะไรมากดขี่และมาส่งเสริมนี่คือจิตที่พอตัวไม่ต้องพึ่งพิงอิงอาศัยอะไรทั้งนั้นจิตนี้คือจิตของพระอริยเจ้าท่านวิสุทธิบุคคลถ้าเราสามารถทำได้อย่างนั้นเราก็เป็นจิตประเภทนั้นเราก็ไม่ต้องไปพึ่งพิงกับอะไรอีกเวลานี้จิตของเราเสาะแสวงหาที่พึ่งอยู่ตลอดวันยังค่ำคืนยังรุ่งและทุกขณะด้วยจะเอื้อมไปที่ไหนก็ถูกแต่ยาพิษเผาดนจนเดือดร้อนวุ่นวายจิตมันอยู่เฉยๆเมื่อไหร่เสาะแสวงหาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาที่พึ่งแต่ถ้าเกาะอะไรมันก็มีแต่ไฟไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันเผาอยู่ตลอดเวลาเอื้อมไปทางรูปก็เผาเอื้อมไปทางเสียงก็เผาเอื้อมไปทางกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมีแต่เรื่องเผาผลาญทั้งนั้นเพราะหาสิ่งที่
ช่วยพยุงแต่กลับเป็นสิ่งที่กดขี่บังคับเผาหล่นให้เดือดร้อนนี่คือหาไม่ถูกทางแล้วเราจะเจอความสุขที่ไหนต่างคนก็ต่างวิ่งเต้นขนขวายพยายามสร้างกันทำกันขึ้นเต็มโลกเต็มแผ่นดินไปหมดเหมือนกระดอกเห็ดเราเห็นไหมใครมาประกาศตนว่าได้รับความสุขเพราะการทำเช่นนั้นซึ่งผิดทางมันเป็นความสุขโดยแท้จริงมีแต่บ่นกันวันยังทำคืนยังรุ่งฆ่ากันตายพินาศพิภายเพราะการก่อเพื่อความสุขผิดทางนี้ทั้งนั้นเราเห็นกันอยู่ได้ยินกันอยู่นี่คือสิ่งที่พึ่งพิงหาพึ่งพิงสิ่งนั้นพึ่งพิงสิ่งนี้สิ่งใดก็เป็นไปเพื่อความไม่สมหวังเท่านั้นผลสุดท้ายก็ร้อนบ่นกันทั่วโลกคนจนก็บ่นคนมีก็บ่นคนฉลาดก็บ่นคนโง่ก็บ่นถ้ามีห้าปากก็จะบ่นถึงห้าปากมีเพียงปากเดียวจำเป็นเราสงสัยอะไรอยู่ล่ะนี่อะไรจะทำให้เราเป็นสุขนอกจากหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้แล้วเท่านั้นเป็นหลักที่แน่ใจที่สุดสำหรับเราผู้มุ่งต่อความพ้นทุกข์เป็นชั้นๆขึ้นไปจนถึงขั้นที่ว่าไม่ต้องการสิ่งใดมาส่งเสริมเพิ่มเติมอีกแล้วเพราะธรรมชาตินี้เข้าถึงความสมบูรณ์พอตัวแล้วนี้เท่านั้นการฝืนใจเพื่อธรรมะเราอย่าเห็นว่าเป็นข้าศึกต่อเราความยากลำบากต่อความเพียรอย่าเห็นว่าเป็นข้าศึกถ้าต้องการพ้นจากข้าศึกจริงๆต้องบุกเข้าไปตรงนั้นฝืนเข้าไปตรงนั้นความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรนั่นแหละจะเป็นสาเหตุที่จะให้ความสุขเกิดขึ้นเป็นลำดับจนถึงขั้นความสุขอันสมบูรณ์ดังที่กล่าวและท่านนักปฏิบัตินำปฏินิพพิแต่นะสิ่งที่สอนก็เห็นอยู่รู้อยู่กับเราทุกท่านไม่มีอะไรที่จะน่าสงสัยนอกจากว่าจะพิจารณาลงไปมากน้อยเท่านั้นเป็นปัญหาขึ้นอยู่กับตัวเองมอบให้ทุกท่านไปนำปฏินิพพิแต่นะและดัดกันตัวเองทำอะไรทำให้จริงอย่าหลอกแหละใครอย่าให้วอกแวกคอนแคลนโดยปราศจากหลักธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจะเป็นใจไม่มีเจ้าของเลยขอบเขตหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ผลสุดท้ายก็จมนี่เราไม่ได้บวชมาเพื่อจมไม่ได้บวชมาเพื่อสังหารตนเองแต่บวชมาเพื่อบำรุงตนเองให้มีความเจริญงอกงามตามหลักธรรมของพระเจ้าจงดำเนินตามหลักธรรมของพระเจ้าให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถขาดดิ้นที่ไหนแล้วเป็นอันว่าหยุดกันที่นั่นไม่ต้องเสียหลักเรื่องความเป็นความตายเป็นของคู่กันในเมื่อเกิดมาแล้วต้องตายแต่ขอให้ตายในสนามรบคือความเพียรตามหลักธรรมของพระเจ้าจะชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญและชื่อว่าเป็นศักยบุตรของพระเจ้าโดยแท้ขอดูปีถึงประเทศอเมริกา

ยายเห็นว่าความเพียรพยายามไม่ได้ที่จะยังที่เด็กให้หมดสิ้นไปจากใจว่าเป็นของหนักหนาเป็นของลำบากยาตะกี้อย่างนั้นเป็นความขัดกับหลักธรรมที่ท่านสอนให้อุตส่าห์พยายามให้อดให้ทนนี่คือหลักธรรมความเห็นว่าการงานเพื่อถอดถอนกิเลสด้วยจิตตภาวนาเป็นของยากแล้วก็คือความคิดประเภทนั้นให้ทรงทราบว่าเป็นกิเลสซึ่งเคยเป็นธาตุต่อธรรมมาเป็นเวลานานแสนนานตั้งแต่การไหนๆมาฟังนั้นเถอะในเราประกอบความเพียรมันจะแสดงอากัปกิริยาขึ้นมาเพราะจะต่อสู้กับธรรมทำให้เกิดความแพ้แพ้อ่อนแอแล้วหาอุบายคิดแรงจิตให้คิดเป็นเนื้อต่างๆสุดท้ายก็ความย่อหย่อนอ่อนแอมันก็เหยียบหัวอีกเสียผู้ปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้ฉลาดคอยสังเกตเจตสิกธรรมที่คิดขึ้นมาเป็นแง่ธรรมะเพื่อถากถางกิเลสหรือเป็นกิเลสเพื่อเหยียบย่ำทำลายธรรมในหัวใจดวงเดียวกันนี้นี่เป็นหลักใหญ่ที่เราจะต้องคิดด้วยกันต้องเป็นนักคิดนักเหตุนักผลสังเกตเจตสิกธรรมสังขารคำว่าสังขารเป็นได้สองอย่างสังขารเทวทัตคอยทำลายตัวเองหรือคอยทำลายอัตถังนั่นประการหนึ่งสังขารฝ่ายมากเพื่อจะถอดถอนหรือปราบตามกิเลสนั่นประเภทหนึ่งเดี๋ยวคือออกจากความคิดความปรุงนั่นแหละมันเป็นแถวเป็นแนวเป็นมีความหมายไปในทางดีหรือชั่วก็เรียกชื่อไปตามความหมายของเจตสิกธรรมที่แสดงออกเช่นเป็นไปในทางสั่งสมกิเลสหรือจิตขวางธรรมท่านเรียกว่าเป็นสมุทัยเป็นไปเพื่อความบุกเบิกทางเดินของตนเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์นั่นท่านเรียกว่ามรรคคือทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์ให้สังเกตจิตนั้นน่ะทำหน้าที่ความคิดความปรุงอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับลูกฟุตบอลนั่นน่ะถูกเตะไปทางโน้นแล้วเตะไปทางนี้ซิ่งไปซิ่งมาอยู่โดยลำพังไม่ได้เรื่องจิตจะอยู่โดยลำพังแสดงได้อย่างไรเพราะกิเลสมันเต็มอยู่ซึ่งเป็นเหมือนกับเท้าที่จะคอยแตะจิตใจให้เอ็นนู้นเอ็นนี้คิดนู้นตรงนี้อยู่ตลอดเวลาคือต้องอาศัยหลักธรรมะเข้าไปแก้สิ่งที่เป็นภาคสิ่งตรงนี้ให้ค่อยหมดไปหมดไปโดยลำดับด้วยความภาคเพียรด้วยความพยายามความอดความทนไม่อดไม่ทนก็ไม่เรียกว่าเป็นผู้มุ่งต่อการต่องานอย่างแท้จริงไม่มีความภาคเพียรก็ไม่เรียกว่าเราเดินตามทางของตถาคตหรือไม่เดินตามทางของนักปราชญ์ความเพียรนี้มีไว้เพื่อคนจะเป็นคนดีความอุตสาห์พยายามในทางที่ชอบทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์ในโลกนี้เกิดมาในท่ามกลางแห่งทุกข์จะให้มีความสุขอยู่โดดเดียวหาความทุกข์มาสัมผัสไม่ได้หรือมาเจอคนไม่ได้นั้นไม่มีในโลกนี้เฉพาะอย่างยิ่งทุกข์ในขันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงหรือหนักหน่วงทวงตัวเองให้รับความทุกข์ความทรมานมากยิ่งกว่าส่วนร่างกายความแสดงที่เด่นมากที่สุดในเรื่องความสุขความทุกข์ก็คือใจเราอย่าเข้าใจว่ากายนี้แสดงความสุขให้เด่นเห็นเด่นให้เห็นนอกจากเป็นความทุกข์ขึ้นมาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยแสดงเด่นแต่เรื่องความสุขเมื่อร่างกายเป็นปกติแล้วไม่เห็นแสดงความสุขให้เรารู้เรื่องรู้ราวอะไรไม่อยู่เฉยๆธรรมดาจะแสดงความเด่นชัดตั้งแต่เวลาไม่ปกติท่าพิการต่างๆเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นโรคชนิดใดก็ตามเป็นสิ่งที่แสดงความทุกข์ให้เด่นขึ้นในร่างกายถ้าจิตใจยังไม่รับการอบรมจิตใจก็เป็นโรควุ่นวายไปตามนั้นอีกเป็นสองโรคด้วยกันในส่วนจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่เด่นทั้งสองอย่างคือทั้งความสุขความทุกข์เด่นมากทีเดียวเวลาเป็นความสุขก็เห็นได้อย่างชัดเจนมีความปีติอื่นเดินบันเทิงไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมจะแสดงความสุขให้ปรากฏอย่างเต็มชัดเช่นเดียวกันเวลาทุกข์ใจหรือสุขใจก็แสดงให้เห็นประจักษ์ใจนี้อย่างเด่นชัดยิ่งกว่าร่างกายที่แสดงความสุขเป็นไหน
เราเลยไม่อยากพูดว่าร่างกายนั้นมีความสุขนอกจากแสดงแต่ทุกข์มีแต่ความทุกข์เท่านั้นเวลาปกติของร่างกายที่ไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรเลยไม่เห็นแสดงความสุขความสบายให้เราเห็นอยู่เฉยๆธรรมดาแต่เวลาทุกข์เกิดขึ้นนั้นแหละแสดงขึ้นมากตามส่วนของโรคที่เกิดขึ้นภายในร่างกายแล้วจิตก็หลวมตัวเข้ามาด้วยความลุ่มหลงมายึดมาถือมางัดมาง้างภูเขาทั้งลูกให้มันกิ้งไปได้มันจะกิ้งไปได้อย่างไรเวลาความจริงคือทุกขังอนิจจังอนัตตามันเป็นอยู่ในร่างกายซึ่งเป็นใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาทั้งโลกเราจะไปนักง้างมันได้อย่างไรเราต้องพิจารณาให้เห็นตามความจริงของสิ่งเหล่านี้จิตถึงจะปลดเปลื้องหรือถอดถอนตัวออกมาด้วยความรู้เท่าทันการไม่หลงกลมายาของทุกขเวทนาทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นภายในร่างกายและจิตใจผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้ใช้ความพิจิตรพิจารณาดูจิตอยู่เสมออย่าปล่อยวางจิตเป็นสมบัติอันล้นค่าถ้าฝึกฝนอบรมได้แล้วเวลานี้ยังไม่แสดงผลหรือยังไม่แสดงความแปลกประหลาดหรือมันยังไม่แสดงคุณค่ามาให้เห็นก็เพราะสิ่งที่มีคุณค่าครอบงำจิตนั้นอยู่ด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยการชำระสะสางเต็มสติกำลังความสามารถของเราจิตนี้แหละเป็นตัวตั้งตัวตึงทั้งการเกิดแก่เจ็บตายท่องเที่ยวในวัฏสงสารทั้งความทุกข์ความสุขที่แสดงอยู่ตลอดเวลาอยู่กับใจดวงนี้ทั้งนั้นไม่ออกจากที่อื่นใดและจิตนี้แลจะเป็นตัวตั้งอันสำคัญเวลาชำระให้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วยิ่งเด่นชัดนี่เป็นตัวตั้งอันสำคัญหรือเป็นหลักเกณฑ์อันตายตัวพูดอย่างนี้ถูกกับความจริงคำว่าหลักเกณฑ์อันตายตัวนั้นคือหมดห่วงอดีตที่เป็นมาแล้วก็มารวมอยู่ในปัจจุบันที่บริสุทธิ์นี้เสียอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าสถานที่เวลาเวลาของจิตนี้จะไปไหนจะวกวนไปที่ไหนมาที่ไหนก็มารู้เท่าอยู่กับปัจจุบันนี้เสียเต็มภูมิเหนือปัจจุบันอิ่มพออยู่ในปัจจุบันนี้เสียไม่มีความหิวความกระหายโยกโยกคลอนคลอนไปเอ็นไปอดีตอนาคตไปในเรื่องต่างๆเพราะจิตคงตัวเต็มที่แล้วนี่ยิ่งเด่นกว่าเรื่องทั้งหลายบรรดาที่จิตผ่านมาหรือเป็นมาโดยลำดับเพราะฉะนั้นจิตจึงควรได้รับการอบรมซักฟอกให้เข้าถึงจิตแท้โดยไม่ลดละความเพียรสติเป็นของสำคัญได้พูดเสมอพูดอะไรก็ตามเทศไม่ว่าเทศในสถานที่ใดให้เราปราศจากเรื่องการพูดถึงสตินี้เสียก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการประกอบความภาคเพียรไม่ว่าหน้าที่การงานอะไรถ้าขาดสติแล้วเรียกว่าเสียมากยิ่งความเพียรด้วยแล้วสติเป็นของสำคัญมากต้องระมัดระวังรักษาอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นมาภายในตัวเองคือสติตามหลักธรรมที่ท่านแปลไว้สติคือความระลึกได้ความระลึกความรู้เป็นระยะที่กำหนดขึ้นมาเมื่อกำหนดไปนานๆใช้ไปนานๆอบรมไปนานๆบำรุงไปนานๆเลยกลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นมานี่เป็นอันดับที่2เพราะอันดับที่3ก็เป็นสติอัตโนมัตินั่นเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วไม่ต้องสมัครตลอดหากเป็นโดยหลักธรรมชาติของตัวเองรู้อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับจะทบทวนดูเรื่องความรู้สึกของตนว่าได้มีความทั้งเผลอจากจิตอย่างไรบ้างหรือทั้งเผลอจากเหตุการณ์ที่มาสัมผัสสัมพันธ์ใจนี้อย่างไรบ้างโดยปล่อยให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายอย่าย่ำทำลายจิตที่ไม่มีสติจากไปกลับไปจากสติเพียงขณะหนึ่งนี้ไม่มีเลยนั่นท่านจึงเรียกว่าสติอัตโนมัติถ้าจะพูดถึงในขั้นพุทธการก็ท่านก็คือมหาสตินั่นเองคำว่ามหาสติกับมหาปัญญานี้เป็นคู่เคียงกันแยกกันไม่ออกสำหรับผู้ปฏิบัติ
พอสติแล้วจะรู้ปัญญาจะวิ่งตามวิ่งตามสังขารความคิดปรุงภายในใจไม่ต้องพูดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เข้ามาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นสิ่งที่หยาบนี่เลยแม้แต่จิตคิดปรุงขึ้นภายในตัวเองยังไม่เห็นผ่านความเผลอความรู้ความสตินี้ไปได้สติจำต้องรับทราบทุกขณะที่จิตกระเพื่อมตัวออกปรุงแต่งในเรื่องต่างๆปัญญาจะต้องติดตามทันทีทันทีทันทีระงับดับไปโดยทันทีทันทีนอกจากถึงแขนงไหนที่เราจะยึดไว้เพื่อพิจารณาจนกระทั่งได้ความชัดเจนแล้วถึงจะปล่อยวางไปนั้นแขนงนั้นก็ยังคงเส้นคงวายังคงที่อยู่กับเราจนกว่าพิจารณาเรียบร้อยแล้วปล่อยลงไปตามธรรมดาเพียงความสัมผัสเท่านั้นจะสัมผัสตรงขึ้นทับดับพร้อมสัมผัสข้างนอกก็เหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายกับรูปเสียงกลิ่นรสพอสัมผัสกันทับทับก็ดับไปพร้อมโดยหลักธรรมชาติเข้ามาไม่ต้องไปกำจัดปัดเป่ามันเพราะได้กำจัดมาหมดแล้วรู้เท่าทันหมดแล้วจิตเมื่อรู้เท่าทันหมดในสิ่งภายนอกต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้เท่าทันภายในขันก็เป็นดังนั้นอีกเหมือนกันผลสุดท้ายสังขารเป็นสิ่งละเอียดสัญญาเป็นสิ่งละเอียดมากเพราะเป็นนามธรรมเกิดขึ้นสติปัญญายังสามารถรู้เท่าทันนี่คือผลแห่งการอบรมสติฝึกฝนตนด้วยปัญญาในทางคิดค้นเนี่ยต่างๆของธรรมแล้วจะค่อยเคยชินไปโดยลำดับไม่สงสัยนี่คือทางเดินของพระพุทธเจ้าทางเดินของพระสาวกท่านผู้หลุดพ้นจากทุกข์ไปแล้วท่านเดินอย่างนี้ท่านทำอย่างนี้ท่านไม่ลดละท้อถอยความภาคเพียรเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตปรากฏตนชัดๆอยู่แล้วว่าเป็นนักบวชและเป็นผู้บำเพ็ญเพื่อความหลุดพ้นจงยึดหลักทางเดินของพระพุทธเจ้าเข้าฝังไว้ในจิตใจอย่าลดละท้อถอยทุกข์อะไรก็ทุกข์เถอะขอให้กิเลสนี้ได้หลุดลอยไปโดยลำดับเพราะงานของเราที่ทำความทุกข์นั้นมีอยู่ด้วยกันโลกนี้เป็นโลกแห่งกองทุกข์โลกอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่สงสัยว่าใครอยู่ในสถานที่ใดจะไม่สัมผัสสัมพันธ์กับโลกอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ทั้งทางร่างกายและจิตใจเราไม่ได้อยู่เหนือโลกแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมจะเป็นทุกข์แม้ไม่ประกอบความเพียรมันก็เป็นทุกข์ให้เป็นทุกข์ด้วยการประกอบความเพียรนี้ดีกว่าจะอยู่เป็นทุกข์เฉยๆไม่ให้เกิดประโยชน์อันใดเอาให้จริงให้จังนะปฏิบัติธรรมะหรือมรรคผลนิพพานนั้นเหมือนกับท้าทายอยู่ภายในจิตนี่นะอย่าเข้าใจว่าอยู่ที่อื่นใดทุกความทรมานด้านจิตใจหาความสบายไม่ได้ก็เด่นอยู่ที่ใจมากกว่าร่างกายสมุทัยคืออะไรท่านสรุปความว่านันทิราชสหกตาสตัปตรายที่ยังยืนหนึ่งเตอร์ยะที่ยังกลางวัฒนาผู้วัฒนาวิภวะตังหานี่คือเรื่องของสมุทัยจิตสัมปยุตไปด้วยนันทิราคะคือความรื่นเริงบังเพลินไปถึงกลางวัฒนาผู้วัฒนาวิภวะตังหานี่เป็นส่วนใหญ่ของสมุทัยและสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจเชื้อของมันอยู่ที่ใจเมื่อเชื้ออยู่ภายในใจแล้วจึงแตกกิ่งแตกก้านแตกแขนงออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางสัญญาอารมณ์นี่คือทางเดินของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจเพราะฉะนั้นจึงต้องเลยใช้ความพินิจพิจารณาแก้ไขปลดเปลื้องสิ่งใดที่จิตไปติดข้องติดข้องเพราะเหตุใดค้นคว้าจนให้เห็นชัดเจนติดรูปก็แยกธาตุดูรูปให้มันเห็นชัดเจนให้จิตหายสงสัยแล้วขอตัวเข้ามาเองมันรูปมันเป็นยังไงรูปคนรูปหญิงรูปชายเป็นยังไงแยกดูเนื้อดูหนังดูเอ็นดูกระดูกเป็นผมขนและผังนั้นหมดตั้งแต่ภายนอกเข้าสู่ภายในดูให้ถึงเหตุถึงผลสติกับปัญญาให้จดจ่อต่อเนื่องกันไปอย่าลดละอย่าสักแต่ว่าทำอย่างนั้นไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ความเพียรไม่ใช่ทางเดินของนักปราชญ์ทางเดินของนักปราชญ์ต้องมีความเข้มข้นมีความจดจ่อต่อเนื่องกันด้วยความมุ่งมั่นต่อความรู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งที่กำลังสงสัยยังไม่เข้าใจเอาให้เข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งความสงสัยจะหายไปเองความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าอุปทานนั้นก็ถอนตัวออกมาเองเพราะรู้แล้วจะไปยึดไปสำคัญมั่นหมายอะไรอีกนะนี่คือการพิจารณา
เรายกให้เพียงเอกเทศอันหนึ่งเพื่อจะได้ตีแผ่ไปตามกระดิ่งนิสัยหรืออุบายของแต่ละรายละลายผมสมมติว่าจิตติดตู้ให้แยกอย่างนั้นแยกนั้นแล้วแยกเข้ามาภายในตัวเองให้เห็นชัดเจนเกิดขึ้นไม่ว่าข้างนอกข้างในเอามาพิจารณาเถอะไม่ผิดเป็นมรรคได้โดยการทำงานจิตติดข้างนอกรักชังข้างนอกเป็นสมุทัยข้างมาจากข้างนอกจิตรู้เท่าทันในสิ่งภายนอกด้วยอุบายของสติปัญญาเป็นมรรคเครื่องแก้ถอดถอนความสงสัยความยึดมั่นถือมั่นของตนได้โดยลำดับเข้ามาภายในใจนี้เนี่ยการปฏิบัติจึงสำคัญอยู่ที่ความเพียรเราอย่าคาดมรรคผลนิพพานอย่าไปคาดการสถานที่เวลาเวลาซึ่งเป็นความผิดทั้งเพศเหตุเวลามันเกิดขึ้นมันไม่ได้นิยมการสถานที่เวลาเวลาที่ไหนมันเกิดที่หัวใจของเราเวลานี้ให้เอาลงจุดนี้กิเลสเกิดที่ไหนก็เหมือนกับไฟมันเกิดที่นั่นให้ดับลงที่นั่นสติปัญญาตั้งจดจ่อลงตรงนี้อย่าไปสำคัญการสถานที่เวลาเวลาทุกข์สมุทัยมีอยู่กับใจดวงนี้ทุกข์คือความทุกข์ใจทุกข์กายก็เป็นทุกข์สัตว์อันหนึ่งเกี่ยวกับร่างกายทุกข์ใจเป็นทุกข์สัตว์อันหนึ่งเกี่ยวกับใจโดยเฉพาะแล้วก็สมุทัยเป็นเรื่องของใจโดยเฉพาะดังที่กล่าวแล้วกามตัณหาความหิวความโหยในกามภาวะตัณหาความหิวความโหยอยากเป็นนั้นเป็นนี้นี่เพราะว่าตัณหาความอยากในของไม่มีเกิดมาไม่มีก็อยากเกิดมาแล้วไม่อยากตายมันมีได้ที่ไหนนี่ภาวะตัณหาแล้วรวมแล้วมันก็อยู่ที่ใจนี่นิโรธนั่นท่านพูดถึงผลของมรรคนะคือความดับทุกข์ความดับทุกข์นี้ดับไปโดยลำดับตามกำลังของมรรคคือสติปัญญาเป็นต้นเป็นผู้แก้ไขถอดถอนได้หรือปราบปรามกิเลสให้ระงับดับลงไปได้เป็นลำดับลำดับนิโรธคือความดับทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากกิเลสคือสมุทัยนั้นก็ดับไปโดยลำดับลำดับเมื่อมรรคมีสติปัญญาเป็นต้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นเพียงไรกิเลสก็ยิ่งค่อยหมดไปหมดไปเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งที่เราถอดถอนกิเลสออกจากหัวใจด้วยความเพียรอันสามารถมีสติปัญญาเป็นสำคัญหรือด้วยมหาสติมหาปัญญาเราจะได้เห็นเรื่องของกิเลสหลุดลอยจากใจเหมือนกับถูกฆ่าไปตลอดสายไม่ว่าจะเดินจงกรมไม่ว่าจะนั่งสมาธิภาวนาไม่ว่าจะขบจะฉันเดินไปไหนมาไหนสติปัญญาทำงานปราบปรามกับกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่มีการละเว้นแม้ขณะหนึ่งเลยนอกจากพักผ่อนนอนหลับหรือจิตพักจิตให้เข้าสู่ความสงบคือสมาธิเสียเท่านั้นสติปัญญาประเภทนี้จึงไม่ทำงานพอออกจากนั้นแล้วจะต้องทำงานไปตลอดเมื่อทำงานตลอดก็เหมือนกับว่ารบกับกิเลสไปตลอดเวลาจนกระทั่งกิเลสหมดไปหมดไปหมดไปคือหมดจุดที่จิตนี่นะไม่ได้หมดจุดที่ไหนอย่าไปคิดที่อื่นกิเลสตัณหาอาสวะมันพอกพูนอยู่ที่จิตสติปัญญาผิดขึ้นมาความอุตสาห์พยายามภาคเพียรหนุนเข้าไปแล้วเราจะได้เห็นกิเลสมันหลุดลอยไปจากจิตโดยลำดับนั้นจนกระทั่งได้คุ้ยเกี่ยวขุดค้นหากันกิเลสส่วนละเอียดเพราะถึงขั้นที่ปัญญามีอำนาจแล้วกิเลสย่อมหมอบหาที่หลบซ่อนหลบซ่อนที่ตรงไหนก็ถูกปัญญาคุ้ยเกี่ยวขึ้นมาทำลายจนเรียบไปเรียบไปเรียบไปไม่มีใดเหลือมันเรื่องของกิเลสนี่กว้างขวางมากตามอำนาจของกิเลสที่ยังไม่จิตใจของเรายังไม่เคยชำระมาถ้าพูดถึงรูปทั่วโลกกระทากว้างขนาดไหนเสียงอะไรมันก็ติดเสียงดีมันก็ติดเสียงชั่วมันก็ติดเสียงดุเสียงด่ามันก็ติดเสียงสรรเสริญชมเชยมันก็ติดอย่างรูปมันก็เหมือนกันเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันติดได้ด้วยการทำนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นกิเลสทั่วขอบเขตจักรวาลแต่เวลาพิจารณาแล้วมันก็คือกระแสของใจเป็นผู้ไปยึดไปเหนี่ยวไปสำคัญมั่นหมายไปหลงเพราะนั้นพิจารณาแล้วมันเข้าใจแล้วก็ถอยเข้ามาดังที่เคยพูดอยู่เสมอวงแค่เข้ามางานของเราที่มันแผ่ไปทั่วโลกธาตุมันก็แผ่ถ
พราะงานมันพาให้แผ่ไปก็ต้องทำจิตกิเลสมันพาให้เต็มแล้วก็ตีตะลั่งเข้ามาจนกระทั่งผลสุดท้ายก็มีอยู่เพียงในขันหนักจังเลยนอกนั้นปล่อยได้หมดด้วยอำนาจของสติปัญญาไม่สงสัยดูการพิจารณาได้เลยรูปกับการเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งเป็นสิ่งภายนอกหมดได้เลยไม่สนใจจะพิจารณาเพราะรู้แล้วพิจารณาหาอะไรหนักมันรู้ชัดทันในใจรู้หมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรอะไรไปยึดอะไรไปถือผู้ยึดถือก็คือใจใจรู้แล้วใจถอยออกมาแล้วใจปล่อยวางแล้วไปพิจารณาหาอะไรนะฉะนั้นนั่นก็มาพัวพันอยู่ภายในร่างกายของเจ้าของขันธ์ห้ารูปขันธ์เอาแยกพิจารณาให้เห็นชัดเจนจะเป็นส่วนใดอาการใดก็ตามในร่างกายนี้กระเทือนไปหมดทั่วทั้งร่างนั่นแหละเราถนัดในอาการใดกำหนดอาการนั้นจะเป็นเรื่องอนิจจังก็ตามเป็นทุกขังก็ตามอาสาก็ตามเหมือนกันหมดยึดได้ไตรลักษณ์ใดก็เท่ากับได้ทั้ง3ไตรลักษณ์เพราะทำงานเกี่ยวโยงกันไปหมดแล้วรู้อาการใดพิจารณาอาการใดนั่นก็กระจายไปทั่วอาการทั้งหลายในส่วนร่างกายจนรู้รอบขอบชิดไปหมดภายในร่างกายด้วยปัญญาดังพระพุทธเจ้าสอนแล้วจะติดไตไหนติดร่างกายติดกระดูกติดขาอะไรติดเนื้อติดหนังติดหาอะไรมันเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาที่ไหนเนื้อก็เป็นเนื้อเอ็นก็เป็นเอ็นกระดูกก็เป็นกระดูกหนังก็เป็นหนังแต่ละอาการมันเน่าเฟะทั้งนั้นแล้วความเน่าเฟะนี้เป็นเราได้อย่างไรเป็นของเราได้อย่างไรแล้วกระจายลงไปจนกระทั่งเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟจากความเน่าเฟะนี้แล้วเปื่อยพังไปสลายลงไปกลายเป็นปฏิบัติธาตุเดิมดินน้ำลมไฟเป็นเราได้ยังไงดินก็ยังทราบกันแล้วว่าดินมาเป็นเราได้ถือเป็นเราได้ไหมน้ำก็เป็นน้ำก็รู้อยู่แล้วมาเป็นเราเป็นของเราได้เราเห็นได้น้ำตามท้องน้ำลมมันก็พัดไปพัดมานั้นเอามาเป็นเราได้ยังไงไฟเราก็เห็นอยู่เอามาเป็นไฟเอาเป็นเราได้ยังไงนี่คือปัญญาพิจารณาจนมันชัดเห็นประจักษ์ในจิตจริงๆท่านที่นี่บอกปัญญาแท้เห็นซึ้งรู้ซึ้งถอนตัวออกมาด้วยปัญญาที่ทราบซึ้งแล้วในความจริงทั้งหลายเหล่านั้นกลายมาเป็นความจริงอันหนึ่งภายในจิตแล้วก็เวทนาก็เหมือนกันนักพิจารณาเวทนานักกล้าหาญนักคิดแผ่นดินเอาให้แผ่นดินถล่มภายในนี่สู้กับเวทนานี่อันหนึ่งเต็มมากมันอาถรรพ์ที่สุดถ้าเราได้พิจารณาแยกเรื่องทุกขเวทนามันเป็นอยู่ที่ไหนดังที่เคยพูดแล้วตับมันลงไปฟันมันลงไปกลิ้นทานออกไปจิตจดจ่อต่อเนื่องอยากให้เผลอสติอาภาก็ตายถึงคาตายแล้วอยู่ไหนมันก็ตายโลกนี้เป็นโลกป่าช้าเป็นโลกแห่งความเกิดตายนั่งภาวนาตายก็เห็นสติไม่ต้องนิมนต์ข้ามอะไรมากุศลเวลานี้เรากำลังทำกุศลาคือความฉลาดให้แก่ตัวเองอยู่แล้วจำเป็นเราจะต้องนิมนต์ข้ามาให้ลำบากลำบนนักกุศลาทำมาให้บุญอะไรเรากำลังให้บุญความคือให้ความสุขแก่เราอย่างนี้ค้นลงไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องอยากให้มันหายทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยเอาให้จริงจังให้ถึงความจริงให้เห็นหน้าเวทนาอย่างชัดเจนเห็นกายทุกส่วนอย่างชัดเจนว่าเป็นสักแต่ว่าอาการนั้นๆเท่านั้นเห็นเวทนาทุกอาการที่แสดงขึ้นมาสักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นไม่เป็นอื่นนอกไปจากนั้นเลยแล้วก็จากนั้นมันก็ไม่พ้นจิตผู้ไปเกี่ยวข้องแล้วก็ย้อนเข้ามากำหนดดูจิตก็สักแต่ว่าจิตนั่นก็สักแต่เวทนานี่ก็สักแต่ว่ากายที่เมื่อต่างอันต่างสักแต่ว่าไม่มีอะไรกระทบกระเทือนอะไรไม่มีอะไรสำคัญนั้นหมายต่ออะไรแล้วความจริงก็เต็มส่วนทั้งสามอย่างเมื่อความต่างอันต่างจริงแล้วจิตก็ไม่กระเทือนทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยดูได้อย่างสบายอย่างไม่สะทกสะท้านเพราะดูด้วยปัญญารู้เท่าแล้วในทุกขเวทนาทั้งหลายนั่นมันเห็นชัดอย่างนี้จากนั้นก็เห็นชัดเข้าไปด้วยความตื่นชาติของปัญญาเวทนาจะละเอียดขนาดไหนเช่นเวทนาสุขเวทนาส่วนมากจิตเมื่อเข้าถึงขั้นละเอียดจะอย่างยิ่งแล้วจะมีแต่สุขเวทนาเด่นแต่ทุกขเวทนาอันนี้ก็ให้คุณทราบเราอยากเข้าใจว่าทุกขเวทนาเป็นทุกข์นะทุกขเวทนาถ้าเราหลงแล้วมันก็เป็นสมุทัยได้เหมือนกันนะแยกคำนี้ได้ชัดนี่ดีเราไม่เคย
ได้เห็นว่าทุกเป็นสมุทัยเห็นแต่ทุกข์ข้างอริยสัจจังกิเลสเป็นเครื่องผิดทุกข์ขึ้นมาท่านเรียกว่าสมุทัยความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตถ้าจิตลุ่มหลงในความสุขติดอยู่ในสุขนั้นจิตอันนี้ก็เป็นสมุทัยได้นะถ้าจิตหลงเอาแยกแยะมาเห็นชัดเจนที่ปัญญาไม่สิ้นสุดกับผู้ใดสุขละเอียดนั่นก็ทราบแล้วในขณะเดียวกันทุกละเอียดก็ทราบว่าเป็นทุกขเวทนานี่คือยังเป็นสมมติการพิจารณานามธรรมทั้ง4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราจะพิจารณาอาการใดก็ตามอันเหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าจะต้องพิจารณาหมดทั้ง

ยึดถืออุปทานในรูปก็หมดพิจารณาเวทนาสุขทุกข์เฉยๆไม่ว่าจะทุกข์เฉยๆสุขมันก็รู้เท่าสุขเวทนาในส่วนร่างกายมันรู้เท่ามันปล่อยสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงก็มีแต่แยกแยกแยกแยกออกมาแล้วเกิดพร้อมดับพร้อมดับพร้อมเราไปเอาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่ไหนเห็นแต่ความเกิดความดับที่กระเพื่อมในภายในจิตแยกแยกแยกแยกเท่านั้นนั่นมันเห็นนี่นั่นเห็นด้วยปัญญาวิญญาณก็เหมือนกันรับทราบสิ่งภายนอกที่มาสัมผัสในขณะที่สิ่งนั้นสัมผัสผ่านไปอันนี้ก็ดับไปก็มีแค่นั้นความรู้แท้คือจิตไม่ได้ดับพิจารณาลงพิจารณาลงไปจนกระทั่งกิเลสมันไม่มีที่หลบซ่อนหมดหลบซ่อนทางรูปเสียงสิ่งรสเครื่องสัมผัสก็ถูกฟาดฟันหั่นแหลกไปหมดไม่มีที่เหลือวิ่งเข้ามาสู่ขันห้าหดตัวเข้ามาสู่ขันห้าค้นฟาดคุยเคียลายตะปะธรรมเผาเข้าในขันห้ามีรูปเป็นต้นไล่เข้าไปเมื่อแยกรูปได้เห็นชัดตามความจริงแล้วมันก็เหมือนสิ่งภายนอกเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นจิตจะไปยึดถืออะไรเพราะซึ่งด้วยปัญญาแล้วต่อยทันทีสัญญาสังขารวิญญาณก็มีแต่อาการเล็กๆๆๆคืออย่างนั้นเรื่องของเขาก็เป็นอย่างนั้นเขามีความหมายในเขาเลยเราก็ให้ความหมายเขาแล้วก็ไปหลงเขาต่างหากเมื่อปัญญาพิจารณาแต่จองเห็นทราบซึ้งจนถึงใจแล้วปล่อยหมดรูปก็ปล่อยเวทนาก็ปล่อยสัญญาทั้งฐานวิญญาณปล่อยทั้งนั้นเหลือแต่จิตที่มีกิเลสก็มีแต่เหลือแต่จิตไม่มีทางออกทางเดินไม่มีถูกตัดสะพานหมดแล้วจอกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ตัดแล้วด้วยปัญญาประเภทหนึ่งจะออกมาสู่รูปเวทนาสัญญาทั้งฐานวิญญาณว่าเป็นตนเป็นของตนแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ถูกตัดด้วยปัญญาประเภทหนึ่งอีกแล้วประเภทนี้เรียกว่าประเภทอัตโนมัติที่ปัญญาอัตโนมัติมันมีทางไปวิ่งเข้าสู่จุดเดิมนะคุณจุดที่เคยอยู่เคยเป็นใหญ่เป็นโตเคยปกครองมานานปกครองโลกวัฏจักรวัฏจิตเข้าใจไหมวัตจิตเที่ยงมันอยู่วัตจิตอวิชชาอยู่ที่จิตได้ถูกทำลายไปหมดแล้วนอกนั้นสิ่งกลางสาขาทางออกทางเดินออกเดินเข้าเพื่อกว้านหาอาหารหมดถูกทำลายหมดแล้วเหลือแต่จิตดวงเดียวจิตว่าขุดค้นลงไปตรงนั้นนั่นแหละคือที่เรียกรวมตัวปัญญาคลาดกันลงไปนั้นด้วยการถือจิตเป็นเป้าหมายของการพิจารณาโดยอนิจจังทุกขังตาเหมือนกันกับสภาวธรรมทั้งหลายเป็นแต่เพียงว่าเป็นส่วนละเอียดยิ่งกว่าสภาวธรรมทั้งหลายที่เคยพิจารณามาแล้วไม่ได้เอาจิตก็ไม่เอาเอาจิตจะจิตหายก็ให้จิตหายยกตัวจิตขึ้นมาเป็นจะเอาเป็นเหมือนฟุตบอลก็ได้ไปลงไปตรงนั้นยันกันไปถีบลงตรงนั้นเหยียบย่ำลงไปตรงนั้นถ้าว่าจิตไม่ทนต่อการพิสูจน์แล้วกิเลสประเภทนี้ดับไปแล้วให้จิตจะดับไปด้วยก็ให้ดับไม่ต้องเสียดายไม่ต้องอะไรฟาดตรงไปสิ่งใดเป็นสมมติสิ่งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะดับของมันไปเองจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปครอบงำได้เลยงามยิ่งเด่นดวงนั่นแหละธรรมอิสระธรรมอิสระจิตอยู่ที่ตรงนั้นผู้บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุที่ตรงนั้นไม่ใช่บรรลุการโน้นสถานที่นู่นที่นี่เพราะจะคว้าไปนั้นคว้าไปนี้ให้เสียเวลาเวลาให้กำหนดลงตรงนี้ทุกขศาสตร์สมุทัยศาสตร์เครื่องปกปิดทุ่มห่อจิตใจอยู่ที่ใจนั้นมัดเครื่องเปิดทุกสมุทัยออกอยู่ที่ตรงนี้คือสมาธิปัญญาสติปัญญาแล้วนิโรธมันเป็นผลพลอยได้นั่นแหละเมื่อฆ่าสมุทัยหรือทำลายสมุทัยลงไปแล้วทุกมันก็ดับไปเองวิริยะแห่งทุกดับไปท่านเรียกว่านิโรธไม่ได้ทำงานอะไรและอันนั้นนิโรธเป็นกิริยาที่ดับทุกดับทุกเพราะอำนาจของมรรคเท่านั้นถึงขั้นเอาให้แหลกแหลกให้หมดไม่ได้เอาไว้เลยขึ้นตัวสมมติไม่มีเหลือภายในจิตจิตจะชิบหายไปก็ให้ชิบหายถ้าจิตไม่ทนต่อการพิสูจน์ทำให้แหลกหมดแล้วสุดท้ายถ้าจิตไม่ด่าก็มีแต่อวิชชาซึ่งเป็นตัวสมมติตัวอนิจจังทุกขังอนัตตามันดับนั่นถนอมบุญญาปาปะปัญญาบุคคลบุญและบาปละเสียแล้วละที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าท่านกระตัดสรู้ที่ตรงนั้นท่านดับภพดับชาติดับกิเลสทั้งหลายเป็นบุคคลที่เลอเลิศก็เป็นที่ตรงนั้นเป็น

สดาเอกของโลกเป็นศาสดาเอกของพระองค์ก็เป็นที่ตรงนั้นที่จิตสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นที่ตรงนั้นด้วยอุบายวิธีที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องสำหรับที่เด็ดนอกนั้นไม่มีอะไรจะไปแก้ที่เด็ดได้ถ้าไม่ใช่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เด็ดไม่กลัวอะไรในโลกนี้กลัวแต่ธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะประกอบความภาคเพียรด้วยธรรมที่เด็ดจึงต้องขัดต้องแย้งเสมอคัดค้านจนกระทั่งเราลืมเพลงของมันจองเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนื้อความเพียรมันจึงง่อมเงี้ยมง่อมเงี้ยมง่อมเงี้ยมไม่เป็นหน้าเป็นหลังจนอย่างนี้แล้วผมขนาดใจเหมือนกันนะแล้วก็มากด้วยถ้ามากไปทุกวันทุกวันทำไงหมู่เพื่อนมากเห็นใจหมู่เพื่อนแล้วก็คิดถ้ามีมากมันจะเหลือไหลนะมีน้ำจึงเข้มข้นดีแรงหม้อใหญ่มันก็หลงเหลวนี่แหละมีแต่ผักบุ้งนั่นแหละแรงหม้อเล็กๆมันรสชาติดีมีพยายามถึงจะใหญ่ก็ตามให้แยกเป็นหม้อเล็กแต่ละคนละคนให้มีความเข้มข้นต่อตัวเองอย่าลดละความภาคเพียรให้เห็นภัยต่อกิเลสเสมอสำหรับผู้ที่จะฆ่ากิเลสต้องผู้ที่จะหลุดพ้นจากกิเลสมุ่งความหลุดพ้นมุ่งพระนิพพานแดนแห่งความสูญสิ้นแห่งสมุฏฐานทั้งปวงให้เป็นผู้เห็นโทษในกิเลสทุกๆประเภทกำหนดอยู่ที่จิตดูที่จิตพิจารณาที่จิตจะไม่ผิดหวังตรงนี้เป็นจุดที่ถูกต้องแม่นยำมาตั้งแต่การไหนไหนไม่เพียงจะมีอยู่เวลานี้เท่านั้นเคยมีมาอย่างนี้แล้วแล้วกิเลสทุกประเภทเป็นสิ่งที่เคยมีมาแล้วในจิตใจของสัตว์โลกธรรมะจึงต้องมีประเภทเดียวเท่านั้นเพราะกิเลสมันก็มีอย่างเดียวเหมือนกันประเภทเดียวคือเป็นภัยต่อจิตใจทุกชนิดรวมแล้วว่าเป็นประเภทเดียวที่เป็นภัยไม่มีประเภทไหนที่จะให้คุณแล้วธรรมะเท่านั้นเป็นเครื่องที่จะปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมมือได้นอกนั้นไม่มีกิเลสไม่กลัวเพราะเราจึงต้องประกอบความเพียรให้ระมัดระวังที่เด็กจะมาทำลายธรรมทำลายความเพียรของเราให้ล้มเหลวก็แล้วกันเอาแค่นี้ก่อนให้ท่านมีเวลาอธิบาย

หลักแห่งการฟังเทศที่สามารถจะได้รับรสพระธรรมให้ประจักษ์กับใจของตนต้องตั้งจิตไว้ปัจจุบันธรรมเสมอไม่ให้ส่งออกไปสู่อารมณ์ภายนอกตั้งความรู้สึกของเราไว้ภายในใจมีสติรักษาอยู่เท่านั้นธรรมเทศนาท่านจะแสดงลึกตื้นหยาบละเอียดจะเข้าไปสัมผัสในความรู้ของเราตามธรรมดาของจิตทำหน้าที่อันเดียวเท่านั้นเมื่อได้ทำหน้าที่อันใดอยู่จิตอย่างอื่นจะเข้ามาแทรกไม่ได้นอกจากความรู้สึกจะกระเพื่อมออกจากจิตที่ตนกำลังทำแล้วไปต่อกับอารมณ์นั้นๆเท่านั้นจึงจะกลายเป็นธุระอื่นขึ้นมาที่จิตใจทีนี้เมื่อเราได้สดับธรรมอยู่ในขณะนั้นด้วยความมีสติธรรมะที่ท่านแสดงและเข้าไปสัมผัสที่ใจของเรานั้นจะเป็นเครื่องระงับความกระเพื่อมของใจที่จะออกไปสู่อารมณ์ภายนอกด้วยและเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจของเราให้มีความสงบลงในขณะที่ฟังเทศน์นั้นด้วยใจที่ไม่รับความสงบสุขก็เนื่องจากทำความกระเพื่อมต่อตนเองอยู่เสมอเมื่อจิตได้หยุดความกระเพื่อมเข้าสู่ความสงบเท่านั้นความสุขต้องซึ่งเป็นส่วนผลต้องปรากฏขึ้นมาแล้วแต่ความสงบที่ปรากฏขึ้นนั้นมีมากหรือน้อยความสุขก็ต้องเป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกันถ้าจิตได้รับความสงบมากความสุขก็ต้องปรากฏขึ้นมามากนี่การฟังเทศที่ได้รับผลในขณะที่ฟังเทศต้องตั้งจิตของเราไว้อย่างนั้นท่านผู้แสดงธรรมท่านจะไม่แสดงจากหลักความจริงที่เป็นอยู่มีอยู่ในตัวของเราธรรมะทั้งหมดที่ท่านแสดงจะต้องเลื่อนขึ้นมาจากเรื่องที่มีอยู่ในตัวของเราทั้งนั้นนอกจากเราไม่สามารถที่จะพิจารณาในความเป็นอยู่ของตนให้เห็นชัดตามเรื่องความมีอยู่เป็นอยู่ของตนเท่านั้นจึงหาทางปลดเครื่องตนเองไปไม่ได้แล้วหาความสงบแก่ตัวเองไม่ได้คำที่ท่านกล่าวไว้ว่าอริยสัจจะทำทั้งสี่นี่ถ้าเราจะพูดตามชื่อของอริยสัจแล้วก็เป็นความเคยชินในหูในใจของเราเยอะจนพอแต่ธรรมชาติที่ให้ชื่อว่าอริยสัจจะทำทั้งสี่นั้นอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรเรายังไม่ทราบทุกคือความไม่สบายภายในกายก็เรียกว่าอริยสัจความไม่สบายใจก็เรียกอริยสัจแปลว่าเป็นของจริงอยู่เช่นนี้ใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามทุกทั้งสองประเภทนี้จะต้องมีอยู่ในเมื่อแก้ไขยังไม่ได้ตราบใดแต่เมื่อได้แก้ไขให้หลุดพ้นไปจากใจแล้วแม้ทุกข์จะมีอยู่ตามร่างกายก็ไม่เป็นเหตุที่จะทำใจของเราให้เดือดร้อนและกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในใจคำว่าสมุทัยแปลว่าแดนเกิดแห่งทุกข์อะไรเล่าเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์
นอกจากผู้ที่หลงในทุกข์เท่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ได้ทุกข์เกิดขึ้นจากตัวเองตัวก็หลงในทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากตัวเองนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยนิโรธเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากการแก้ไขด้วยศีลสมาธิปัญญาที่ท่านให้นามว่ามรรคธรรมทั้ง4ประเภทนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างนี้และมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ภายในกายกับใจของเราโดยเฉพาะแต่ละหลายละหลายนอกจากว่าเราจะไม่ขุดค้นขึ้นมาตามหลักแห่งธรรมที่มีจริงอยู่เท่านั้นเราจึงจะไม่สามารถรู้หลักความจริงที่ท่านให้ชื่อว่าอริยสัจนี้องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านได้ตรัสรู้ท่านได้ตรัสรู้อะไรและท่านหลงท่านหลงอะไรก็หลงในเรื่องที่มีอยู่ของท่านทั้งนั้นทุกข์ก็มีอยู่ในพระองค์สมุทัยก็มีอยู่ในพระองค์เมื่อพระองค์ได้เสด็จออกบวชเป็นนักรบทรงอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญพระองค์อยู่ด้วยความภาคความเพียรจนมีความสามารถทางด้านสติทางด้านปัญญาสติกับปัญญาก็กลายเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นแล้วแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกแก่พระทัยของพระองค์เจ้าให้หมดเป็นลำดับลำดับไปจนกระทั่งได้แก้ให้หมดเสียจริงๆปรากฏเป็นนิโรธะคือความดับสนิทแห่งทุกข์ขึ้นมาที่ใจจากอริยสัจไปแล้วก็ไม่มีปัญหาอันใดที่จะพูดได้ว่านั่นคืออะไรแต่ท่านก็ให้ชื่อว่านิพพานตามที่ท่านกล่าวไว้ในตำนานว่ามรรคสี่ผลสี่นิพพานขอให้บรรดาท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงพิจารณาใคร่ครวญในหลักแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานเอาไว้ว่าเป็นธรรมปัจจุบันอยู่เสมอคือมีอยู่ในกายในใจของเราทุกท่านไม่เคยสูญหายไปจากตัวของเราแม้แต่น้อยทุกข์ก็เริ่มตั้งแต่เราตั้งหรือเข้าสู่ปฏิสนธิวิญญาณมาแสดงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงบัดนี้และยังจะแสดงอยู่จนกระทั่งถึงวันอวสานแห่งชีวิตของเรานี่เป็นทุกข์ประเภทหนึ่งซึ่งมีประจำกายของเราส่วนทุกข์ที่มีประจำอยู่ภายในใจเมื่อเชื้อฝังอยู่ในพืชหรือเป็นพืชที่สำคัญฝังอยู่ในหัวใจของเรายังมีอยู่กราบใดใจตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าเชื้อเพราะวัฏฏะสงสารไว้ที่ใจของตนเองเหตุที่ท่านกล่าวว่าวัฏฏะคือความหมุนเวียนนั้นรากฐานแห่งมัฏฐะจริงๆก็คือใจนี้เองเมื่อใจเป็นตัวหมุนเวียนเองแล้วธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟก็เลยกลายเป็นเครื่องหมุนเวียนไปตามๆกันทั้งที่ดินก็เป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟเมื่อธรรมชาติตัวหมุนเวียนนี้เข้าไปแทรกสิงอยู่ในธาตุเหล่านั้นแล้วธาตุเหล่านั้นเลยแปรรูปหรือแปรชื่อจากธรรมชาติเดิมทั้งตนกลายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาอย่างที่เราทั้งหลายเห็นอยู่ทั้งของคนอื่นและตัวของเราเองนี่ก็คือธาตุสี่นั่นเองแต่ถูกแปรสภาพมาจากตัวหมุนเวียนตัวเดียวเท่านั้นคือดวงใจเมื่อธรรมชาตินี้ยังมีอยู่กราบใดจะต้องเป็นกงจักรหมุนไปเปลี่ยนมาอยู่เช่นนี้
และไม่มีวันจบสิ้นถ้าผู้ใดใคร่ต่อการแก้ไขคงจักคือใจของตนเองที่เต็มไปด้วยยาพิษฝังอยู่ในจิตใจของตนก็ต้องเป็นผู้พยายามมีความภาคความเพียรตั้งสติลงไปที่กายพิจารณาลงด้วยปัญญาให้เห็นชัดเช่นตั้งพิจารณาทุกข์แม้เราจะพิจารณาเฉพาะตัวของเราก็เพียงพออยู่แล้วในเรื่องของทุกข์ไม่มีส่วนใดบกพร่องพอที่จะเราพอที่เราจะต้องไปหาหยิบยืมพิจารณาทุกข์จากบุคคลอื่นถ้าเราจะพิจารณาทุกข์จากคนอื่นมาเป็นเครื่องเตือนใจนี้เป็นความเฉลียวฉลาดเครื่องเตือนตนทั้งตนให้รู้ในเรื่องทุกข์ที่มีอยู่ในตนก็ไม่เป็นการผิดอันใดแล้วแต่ปัญญาของเราจะใช้หลักของสติปัญญาเป็นธรรมสำคัญสำหรับท่านผู้มุ่งความพ้นทุกข์ในวันนี้วันหน้าหรือชาตินี้เท่านั้นถ้าสติกับปัญญาไม่กลมเกลียวกันจะมีตั้งแต่เพียงศรัทธาความเชื่อเท่านั้นอาจจะเชื่อไปในทางที่ผิดการดำเนินของเราก็ไม่สม่ำเสมออาจจะกลายเป็นความกระเทือนต่อตนเองและส่วนรวมไปก็ได้นี่เรื่องของปัญญาเรื่องของสติใช้ได้ทั้งคำส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดใช้ได้ทั้งภายนอกภายในองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าของเราพระองค์เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดการดำเนินพระศาสนาจึงเป็นมาด้วยความราบรื่นไม่เป็นนุ่มๆนอนๆสูงสูงต่ำต่ำเป็นความสม่ำเสมอต่อโลกหรือสถานที่ทั่วๆไปเราผู้ที่จะดำเนินพระศาสนาก็เช่นเดียวกันพระอาการเคลื่อนไหวของพระพุทธเจ้าทุกๆพระอาการไม่เคยปราศจากความเป็นศาสดาสอนโลกต้องเป็นครูของโลกเสมอไปจึงได้ให้นามว่าศาสดาไม่เพียงแต่ว่าจะต้องเป็นศาสจะเป็นศาสดาเฉพาะการประทานโอวาทแนะนำสั่งสอนในขณะนั้นเท่านั้นรายบททั้งสี่ด้วยความเคลื่อนไหวอันใดของพระองค์เจ้าต้องเป็นครูของสัตว์เสมอไปไม่เคยที่จะแสดงพระอากัปกิริยาให้เคลื่อนไหวจากความเป็นศาสดากลายเป็นความเป็นอื่นไปในพระองค์เจ้านี่จึงให้ชื่อว่าศาสดาแล้วก็น้อมเอาพระโอวาทที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้นั้นเข้ามาเป็นครูสอนตนทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวของเราต้องเป็นครูสอนตนเสมอไปถ้าเคลื่อนไหวไปในทางที่ผิดก็ต้องเป็นครูสอนตนว่านี้คือทางผิดไม่ควรจะฝืนไปดังนี้เป็นต้นมีเรื่องเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสติกับปัญญาถ้าเราไม่รอบคอบในการดำเนินปฏิปทาของเราแล้วอาจจะเป็นเหตุอย่างน้อยก็ทำความเนื่องช้าให้แก่ตัวเองอย่างมากก็เป็นการกระเทือนต่อโลกเพราะฉะนั้นคำที่ว่าสติกับคำที่ว่าปัญญาจึงเป็นที่เลี้ยงในปฏิปทาทุกด้านไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในสติกับปัญญาเป็นของสำคัญคนเราทุกๆคนที่ทำไปต้องเข้าใจว่าตนถูกต้องเสมอไปทั้งที่การดำเนินนั้นเป็นทางผิดนี่ก็คือขาดสติกับขาดปัญญาไม่รอบคอบในปฏิปทาของตนเองกิริยาที่ทำไปทุกอย่างไม่สูญเสียไปไหน
็นเหมือนกันกับว่าตัวหนังสือติดอยู่กับตัวของเราใครมองเห็นเข้าก็อ่านได้ความทันทีแต่ตัวของเราเองเราอ่านไม่ได้ความทั้งที่ตัวหนังสือติดอยู่กับอากัปกิริยาคือปฏิปทาการดำเนินของเราคนอื่นก็อ่านได้ความนี่เพราะเราไม่มีความฉลาดรอบครอบในปฏิปทาของเราเราจึงอ่านเรื่องของเราไม่ออกคนอื่นก็มาอ่านให้เราแต่ถ้าคนอื่นอ่านแล้วบอกเราเรื่องราวของเราว่าผิดหรือถูกเรามีความจำนนต่อเหตุผลนั้นก็ยังเป็นการดีแต่นี้ไม่ยอมฟังและยังอ่านเรื่องของตัวเองในทางที่ผิดด้วยไปก็เลยกลายเป็นเรื่องผิดไม่มีเวลาที่จะถูกต้องตามหนทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่ได้เลยเพราะเห็นนั้นเราทั้งหลายทุกท่านที่เป็นนักปฏิบัติด้วยกันพึงมองข้างหน้ามองข้างหลังปฏิบัติที่เราดำเนินไปทุกวันให้สำเนียกในตัวเองเสมอไปการสำเนียกการพินิจพิจารณาในตัวเองเสมอไปนั่นคือเรื่องของปัญญาจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินภายในจิตใจเป็นของสำคัญมากถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาใคร่ครวญดูปฏิปทาของตนเองแล้วเป็นเหตุที่จะให้เสียถ้าจะพูดถึงเรื่องสมาธิกลายเป็นสมาธิเป็นมิจฉาทิฏฐิโยมมิจฉาสมาธิโดยไม่รู้สึกตัวก็มีจำนวนมากถึงภาวนาเข้าไปมองดูเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ที่ไหนดังนี้เป็นต้นนี่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นภายในจิตใจโดยเฉพาะโดยเราไม่ต้องไปเพ่งเล็งหาที่ไหนซึ่งนอกจากหลักสำคัญที่จะให้เกิดความรู้ความเห็นต่างๆขึ้นมาได้จากการสังรวมจิตใจของตนด้วยสติหรือเราจะพิจารณาในสภาวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่ได้เคยพิจารณามาแล้วก็ให้ทำความรู้สึกและมีสติรักษาใจของเราไว้กับสภาวะธรรมนั้นๆไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องราวอะไรทั้งนั้นนี่จะเป็นไปเพื่อความถูกต้องเรื่องความรู้ความเห็นแปลกๆนั้นเป็นเฉพาะเรื่องของบุคคลที่มีนิสัยเกี่ยวข้องอย่างนั้นแม้จะมีความรู้ความเห็นเกิดขึ้นอย่างนั้นก็ตามถ้าท่านผู้มีปัญญารอบคอบในความรู้ความเห็นของตนท่านก็ย่อมรู้จักสถานที่และบุคคลรู้จักการเวลาที่จะควรระบายออกบ้างเล็กน้อยหรือมากถ้าไม่เข้าใจหรือไม่ได้สนใจในเรื่องเหล่านี้ด้วยปัญญาแล้วความรู้ความเห็นที่เป็นขึ้นในตัวของเราเองเป็นความจริงแต่ก็กลายเป็นความผิดเป็นเหตุทำความกระเทือนแก่บุคคลอื่นได้เพราะฉะนั้นเรื่องของปัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญความรู้ซึ่งจะเป็นขึ้นภายในจิตนี้เมื่อเราได้อบรมจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความสงบโดยลำดับแล้วจะปิดไว้ไม่อยู่จริตนิสัยของท่านผู้ใดที่จะเคยควรรู้ควรเห็นในสิ่งใดๆก็ตามจะปรากฏขึ้นจากเรื่องของสมาธิคือความสงบนั้นโดยแท้แต่จะปรากฏขึ้นมากน้อยหรือต่างๆกันนั้นหาประมาณไม่ได้ตามแต่จริตนิสัยที่จะสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับเครื่องอะไรเมื่อรู้เมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องทำความรู้สึกไว้ในใจของเราโดยเฉพาะหากว่ามีรายใดที่ประพฤติปฏิบัติและมีความรู้ความเห็นเช่นเดียวกับเรามาเล่าเรื่องนั้นให้เราฟังเราจะสนทนากันได้ตามสบายเฉพาะคนที่มีนิสัยเช่นเดียวกันและมีความรู้เช่นเดียวกันกับเราแต่เมื่อออกหรือแยกจากผู้นั้นไปแล้วความรู้ประเภทนั้นจะต้องเก็บไว้ที่พักที่หัวใจของเราโดยเฉพาะทำเหมือนกันเราไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนี่คือเราจะต้องปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามสถานที่ตามบุคคลคำว่าบุคคลนั้นคนมีจำนวนมากคนที่ควรจะไว้ใจได้แค่ไหนคนที่จะสามารถรักษาคำพูดคำจาที่เราพูดด้วยเจตนาหวังดีนั้นไว้ได้หรือไม่หรือจะกลายเป็นข้าศึกต่อเราในเมื่อพูดไปแล้วและคำพูดที่เราพูดออกจากความรู้สึกของเรานี้เป็นความพูดเป็นคำพูดถูกต้องหรือไม่และความรู้ที่รู้นั้นเป็นความรู้ที่ถูกต้องหรือไม่เราต้องสนใจเสมอไปไม่เช่นนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรียกว่ารายได้เพียงนิดเดียวแต่ว่ารายเสียหายมากมายเพราะความไม่รอบคอบในความรู้ของตนแล้วระบายความรู้ประเภทนั้นๆออกไปในโดยไม่กำหนดสถานที่บุคคลเขาเรียกว่าข้ามไปเลยนี่เป็นเหตุให้เสียโดยมากพระกรรมฐานของเราเสียเพราะเหตุนี้ความรู้ความเป็นที่ปรากฏขึ้นในใจของเรานั้นก็เป็นความจริงแต่วิธีที่เราจะปฏิบัติให้ถูกต้องหรือให้เหมาะสมกับความรู้ของเราที่เป็นเช่นนั้นมันขึ้นอยู่กับปัญญาถ้าไม่รอบคอบแล้วอาจเสียหายไปหน้าขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้หลักสำคัญที่จะทำใจของเราให้ปรากฏผลขึ้นมาคือความสงบหรือความเฉลียวฉลาดจนสามารถแยกสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในใจของเราได้เป็นลำดับไปนั้นจะขึ้นอยู่กับเรื่องการอบรมจิตใจด้วยสติด้วยปัญญาพยายามทำใจของเราให้อยู่ในกรอบเช่นอย่างเราจะกำหนดลมหายใจก็ให้มีความรู้อยู่กับลมหายใจเท่านั้นโดยมีสติเป็นเครื่องรักษาอยู่เสมอไม่ให้เครื่องคลาดจากลมหายใจที่เรากำหนดไว้เช่นผู้ที่จะพิจารณาในอาการใดซึ่งมีอยู่ในส่วนแห่งกายนี้ก็ต้องให้มีความรู้สึกอยู่กับอาการนั้นโดยเฉพาะเมื่อใจได้รับความสงบแล้วจะปรากฏผลขึ้นมาคือความสุขความเชื่อในพระศาสนาจะปรากฏขึ้นเป็นหลักธรรมชาติเป็นลำดับไปเชื่อในความสุขซึ่งเกิดในสมาธิก็จะปรากฏขึ้นมาเชื่อความสุขซึ่งเกิดขึ้นทางด้านปัญญาก็จะปรากฏขึ้นมาในสถานที่แห่งเดียวกันเพราะความสุขมีหลายชั้นความสุขในชั้นสมาธิเป็นชั้นหนึ่งคำว่าสมาธิก็มีหลายชั้นเหมือนกันท่านกล่าวไว้ว่าคณิกะอุปจาระอัปปนาพูดง่ายๆคือว่าความสุขส่วนหยาบซึ่งเกิดขึ้นจากความสงบความสุขส่วนกลางความสุขส่วนละเอียดซึ่งเกิดขึ้นจากความสงบนี้ท่านเรียกว่าความสุขเกิดขึ้นจากทางด้านสมาธิความสุขที่เกิดขึ้นจากปัญญาส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดหมายถึงปัญญาส่วนหยาบแก้ไขกิเลสไปได้ตามกำลังของตนปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาเพราะกิเลสประเภทนั้นหลุดไปจากใจปัญญาส่วนกลางแก้กิเลสตามฐานะของตนหลุดพ้นไปปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาปัญญาส่วนละเอียดได้แก้ไขกิเลสส่วนละเอียดไปจนไม่มีอะไรเหลือปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาอย่างเต็มที่นี่ความสุขจึงมีหลายชั้นความเชื่อที่เป็นไปโดยคาดคะเนเป็นความเชื่อที่เป็นภาคพื้นความเชื่อที่ปรากฏขึ้นในใจของเราเพราะความรู้ความเห็นในสภาวะธรรมประจักษ์กับใจของเราเป็นความเชื่อว่าเป็นดังนั้นได้จริงๆดังนี้เป็นต้นจัดเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในหลักธรรมชาติมีเป็นความเชื่อที่จะทำใจของเราให้มั่นคงต่อศาสนธรรมหรือต่อหลักความจริงที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้แล้วคำว่าสมาธิหมายถึงความมั่นคงของใจเมื่อใจได้รับความสงบจะชั่วระยะเวลาเล็กน้อยก็ปรากฏเป็นความมั่นคงขึ้นมาในขณะนั้นนี่ท่านก็เรียกสมาธิ
แล้วมีความมั่นคงเป็นลำดับลำดับเรื่องของปัญญาพิจารณาไตรตรองเมื่อถอนออกจากสมาธิแล้วเราจะไตรตรองตามสภาวะส่วนใดซึ่งมีอยู่ในร่างกายของเราหรือนอกไปจากร่างกายของเราลงในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นไปจากด้วยปัญญาของเราคำว่าอนิจจังก็ทั่วทั้งโลกธาตุเต็มไปด้วยสภาวะที่เป็นอนิจจังทั้งนั้นนี่ไม่เคยบกพร่องตลอดกาลไหนๆคำว่าทุกขังก็เช่นเดียวกันใครอยู่ที่ไหนก็บ่นว่าทุกข์เดือดร้อนให้เราตัวของเราเองซึ่งนั่งอยู่ณบัดนี้ทุกข์ก็ประจักษ์อยู่กับใจของเราไม่เคยบกพร่องไปไหนอนัตตาเราเกิดในโลกนี้เราเอาอะไรเป็นตัวเป็นตนของเราก็มาอาศัยดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ตามธรรมชาติของเขาขึ้นมาเป็นตัวของเรานี่จะหาอัตตาจากดินน้ำลมไฟที่ไหนได้ถ้าพูดถึงใจก็เป็นตัวกงจักรอยู่แล้วหมุนไปหมุนมาตามพบตามชาติเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าทุกแล้วทุกเล่าไม่มีเวลาจบสิ้นนี่ก็คือปงจักของใจหมุนตัวเองให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วเราจะเอาอัตตาจากธรรมชาตินี้ที่ไหนนี่การพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเกิดความชำนิชำนาญเกิดความเชื่อมั่นในการพิจารณาของตนว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยปัญญาของเรานี่ความสุขของใจก็ยิ่งจะปรากฏขึ้นภายในใจเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่ความสุขขั้นหยาบจนกระทั่งถึงความสุขขั้นสูงสุดได้จากความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากการแก้ไขกิเลสให้หมดไปจากใจไม่มีเหลือคำว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านตรัสรู้ที่ไหนก็ตรัสรู้ในวงแห่งอนัตตาไตรลักษณ์นี่เองถ้าไม่ได้พิจารณาไตรลักษณ์แล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่ได้เพราะเห็นนั้นไตรลักษณ์จึงเป็นเส้นทางเส้นทางเลยเหมือนอย่างถนนหนทางเรานี้ศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันกับเราผู้ก้าวไปตามหนทางนั้นถ้าจะมีตั้งแต่หนทางไม่มีผู้ก้าวไม่มีผู้เดินหนทางก็เป็นโมฆะก็เห็นนั้นเรื่องไตรลักษณ์กับศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นธรรมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันแต่ก็ไม่ใช่เป็นตัวมรรคผลนิพพานด้วยกันทั้งสองอย่างทั้งสองประการหรือทั้งสองประเภทไตรลักษณ์ก็ไม่ใช่ตัวมรรคผลนิพพานศีลสมาธิปัญญาก็ไม่ใช่ตัวมรรคผลนิพพานแต่เป็นเครื่องดำเนินไปตามหนทางคือไตรลักษณ์เครื่องดำเนินได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเมื่อไปถึงที่อันเกษมแล้วก็ปล่อยไว้ตามสภาพทั้งหนทางทั้งเครื่องดำเนินไปถึงที่หมายถึงถึงที่ไหนแล้วเราเดินเราจะเดินไปเพื่ออะไรตามธรรมดาของใจย่อมเห็นไตรลักษณ์ว่าเป็นตนเสมอไปการที่คลายดูไตรลักษณ์ให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาเป็นการปล่อยวางในไตรลักษณ์ได้เป็นลำดับไปนี่เมื่อปล่อยวางในสภาพทั้งหลายเหล่านี้ได้จนไม่มีอันใดเหลือแล้วนั่นเป็นจุดที่เราถึงท่านเรียกว่าถึงหมายถึงอย่างนั้นเอง
ศีลสมาธิปัญญาก็เป็นเครื่องแก้ไขสิ่งเหล่านี้เมื่อได้ถึงที่จุดหมายปลายทางแล้วไตรลักษณ์ก็เป็นของจริงอยู่ตามสภาพของไตรลักษณ์ศีลสมาธิปัญญาต่างก็เป็นของจริงอยู่ด้วยกันเมื่อสรุปความลงแล้วอริยสัจทั้งสี่คือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคแต่ละอย่างละอย่างกลายเป็นของจริงไปตามสภาพของตนคือไม่มีการตำหนิติชมในอริยสัจนี้เพราะตามธรรมดาอริยสัจจะต้องมีทั้งฝ่ายตำหนิมีทั้งฝ่ายชมทุกขสมุทัยเป็นฝ่ายที่ควรจะตำหนินิโรธมรรคเป็นฝ่ายที่จะควรชมเชยแต่เมื่อได้ผ่านอริยสัจทั้งสี่นี้ไปแล้วเรียกว่าเห็นอริยสัจตามความจริงความตำหนิติชมในสัจธรรมนี้ก็หมดไปนั่นเราจึงจะมีความสบายถ้าจิตได้ดำเนินให้ถึงขั้นนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่มีภัยมีเวรตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อเรามาเป็นเวลานานก็กลายเป็นของจริงขึ้นมารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เราถือว่าเป็นคู่ข้าศึกต่อตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราต่างก็กลายเป็นของจริงไปตามๆกันเพราะใจไม่เป็นภัยต่อตนเองสิ่งทั้งหลายก็กลายเป็นธรรมดาไปตามๆกันหมดขอให้พยายามปรับปรุงจิตใจของตนให้เข้าสู่ความสงบได้นั่นเป็นของสำคัญถ้าใจหาความสงบไม่ได้แล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายไม่ว่าอยู่ในน้ำอยู่บนบกอยู่ในบ้านในเรือนอยู่ในวัดวาอาวาสจะนั่งจะนอนในยบททั้งสี่มีแต่ทุกข์แวดล้อมอยู่ตลอดเวลาหาที่ตรงลงไม่ได้นี่เขาเรียกว่าทำตัวให้เป็นคนมีโลกแคบอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายทำตัวของเราให้เป็นโลกกว้างขวางออกไปก็คืออยู่ที่ไหนมันสบายเพราะตัวพิษมันหมดไปแล้วจากภายในใจคำว่าวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในใจก็จะเป็นวัฏจักรได้ในเวลาที่ตนยังลุ่มหลงอยู่เท่านั้นเมื่อตนได้รู้สภาพนั้นด้วยปัญญาแล้วสภาพนั้นจะเป็นกงจักรไปเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาไม่ได้คำที่ว่านิพพานเที่ยงจะหมายถึงอะไรจิตตามธรรมดาต้องเขย่าตนเองอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็หาเรื่องว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมาเขย่าจิตใจของเราให้ฟุ้งแท้ที่จริงใจของเราก็เพื่อมไปสู่สภาวะทั้งหลายเหล่านั้นโดยไม่รู้สึกตัวคือทำความกระเพื่อมแก่ตนเองอยู่ตลอดเวลาใจจึงหาความเที่ยงธรรมไม่ได้แล้วพระนิพพานจะเที่ยงได้ที่ไหนเมื่อใจได้ทรงความรู้อันบริสุทธิ์ไว้ภายในตนเองแล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรกับสภาวะทั่วไปจะให้ชื่อว่านิพพานเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับท่านผู้เป็นเช่นนั้นตามธรรมดาของใจจะต้องอยู่กับอารมณ์เสมอไปจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้
มันอารมณ์ทางรูปก็ต้องทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางเครื่องสัมผัสถูกต้องแล้วมาเป็นอารมณ์ขึ้นในตัวเองโดยยึดเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นอารมณ์ทางใจจะอยู่อย่างนั้นเสมอไปใจไม่เคยเป็นหนึ่งมีสองกับอารมณ์เสมอไปแล้วจะหาความสุขที่ไหนภายในใจของตนเองได้เพราะใจไม่เคยเป็นอิสระเสรีในตนเองต้องอาศัยพึ่งพิงอารมณ์ทั้งหลายอยู่เช่นนั้นตลอดเวลาเรียกว่าใจเป็นสองอยู่เสมอไม่เคยเป็นอันเดียวเมื่อเราได้ชำระจิตใจของเราจนกระทั่งถึงเป็นอิสระเสรีโดยไม่ต้องพึ่งพิงสิ่งใดทั้งหมดแล้วนั่นแหละเราจึงจะมีความสุขสมบูรณ์ภายในใจของเราหลักที่จะทำให้ใจของเราได้รับความสงบขอให้ตั้งสติให้ดีปัญญาต้องใคร่ครวญเสมอไปปัญญากับสมาธิให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันคือให้ใช้ปัญญาในเวลาที่จะควรใช้ให้ทำสมาธิในเวลาที่จะควรทำไม่ปล่อยไปทางสมาธิโดยทางเดียวให้มีความสัมพันธ์กันไปเช่นนี้ตามการอันควรที่ว่าจะเป็นผู้รอบคอบในปฏิปทาของตนสมาธิพึงทราบว่าเป็นธรรมอาศัยชั่วคราวนี่เมื่อถึงขั้นปัญญาที่จะควรใช้จริงๆแล้วต้องทราบสมาธิเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ในขั้นที่จะอาศัยสมาธิเป็นที่อยู่ก็ต้องพยายามทำให้สงบมากๆเพราะเราทำงานก็ต้องมีอาหารเป็นเครื่องบริโภคหรืออุปโภคไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เรื่องจะดำเนินในทางธรรมะถ้ามีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสมาธิกับปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นสำหรับผู้ดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์เพียงขั้นสมาธิเราก็รู้สึกสบายอยู่ที่ไหนก็ไม่ค่อยวุ่นวายกับสิ่งนั้นใดมีความสะดวกกายสบายใจนั่งอยู่ในร่มไม้อยู่ในภูเขาอดบ้างอิ่มบ้างได้หลับบ้างนอนบ้างอดบ้างก็รู้สึกสบายเพราะใจไม่วุ่นวายแต่ถ้าใจวุ่นวายไม่สะดวกแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายทั้งนั้นเป็นไฟเผาตัวเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนคำว่าไฟนรกอเวจีที่ไหนนั้นเราได้ยินแต่ชื่อแต่ไฟที่เด็ดปัญหาอาสวะซึ่งมันเผาลนอยู่ภายในจิตใจของเรานี้ไม่ค่อยจะมีชื่อแต่ปรากฏอยู่กับใจของเราเสียเองนี่ชำระไฟอันนี้ให้ได้จะกลายเป็นผู้มีความร่มเย็นขึ้นมาในตัวของเราเองให้พึงทราบว่าธรรมะทั้งด้านปฏิปทาเครื่องดำเนินและผลที่จะพึงได้รับจากปฏิปทาเครื่องดำเนินของเรานั้นเป็นปัจจุบันธรรมอยู่เสมอภายในกายกับจิตของเราธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เคยที่จะไปรวมอยู่อดีตหรืออนาคตโดยถ่ายเดียวแม้จะเป็นอดีตก็เป็นส่วนของเราหรือของคนอื่นที่ผ่านมาแล้วแต่ปัจจุบันซึ่งเป็นรากฐานสำคัญมีอยู่กับตัวของเราเสมอไปจงพยายามพิจารณาผู้ใดมีความขยันหมั่นเพียรในการพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาประกอบกับองค์ความเพียรให้ตนเสมอไปแล้วผู้นั้นแหละจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้โดยไม่ต้องไปกำหนดชาติไหนๆเพราะทุกข์มีอยู่กับหัวใจของเราไม่เคยให้ชื่อให้นามว่าชาติไหนพบไหนมีอยู่กับใจของเรานี้โดยเฉพาะเมื่อเราได้แก้ให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วก็จะมีปัญหาอะไรกับชาตินู้นชาตินี้หมดปัญหาไปแล้วมันก็เป็นคนดีด้วยความสบายไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวเป็นอิสระในตนเองนั่นหลักเหตุผลมีอยู่ที่นี่เราอย่าไปคาดหมายว่ามรรคผลนิพพานจะอยู่ในที่แห่งใด
ทุกข์อยู่ในสถานที่ใดถึงทราบว่าสุขก็ต้องมีสถานที่นั้นเหมือนอย่างมืดกับแจ้งอยู่ในที่แห่งเดียวกันเรศกับธรรมก็เช่นเดียวกันสุขกับทุกข์ก็อาศัยกันอยู่เมื่อแก้ให้จนหมดไม่มีอันใดเหลือภายในใจแล้วเราจะหาทุกข์ที่ไหนมาเผาลมหายใจของเราก็เพราะมันหมดไปแล้วถ้ามีอยู่ถึงจะบังคับไม่ให้มีมันก็ต้องแสดงขึ้นมาการประกอบความเพียรทุกประโยคเป็นการที่จะแก้กิเลสเครื่องวุ่นวายหัวใจของเราให้หมดไปเป็นลำดับลำดับเท่านั้นผลเมื่อเหตุได้ประกอบให้สมควรแล้วจะต้องแสดงขึ้นมาเป็นลำดับให้เพียงพอแก่เหตุที่ทำไม่มากน้อยเมื่อเหตุได้สมบูรณ์แล้วผลก็ต้องสมบูรณ์นี่อยู่ที่ตัวของเราบางครั้งบางคราวก็ลำบากการปฏิบัติจิตใจเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกฝนเบื้องต้นเป็นการลำบากมากบางครั้งอาจจะเกิดความรู้สึกขึ้นว่าเรามีบุญน้อยวาสนาน้อยไม่สมควรจะศาสนธรรมหรือไม่สมควรจะมรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นคาดกันว่าศาสนาจะมีอยู่เฉพาะบุคคลที่มีบุญวาสนามากเท่านั้นแท้ที่จริงศาสนาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่นิยมบุคคลผู้มีวาสนาน้อยหรือมากนิยมกับบุคคลผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติผู้มากก็ต้องไปจากการอบรมตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนกระทั่งถึงมากนะเมื่อได้รับความสงบเข้าไปบ้างแล้วเราจะรู้สึกมีความสะดวกสบายยิ่งไปถึงขั้นสมาธิที่ละเอียดและขั้นปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ด้วยการพิจารณานั่นแล้วความฝุดเคืองหรือความลำบากที่เราเคยเป็นมานั้นจะเป็นไปคนละมุมเลยกับความสะดวกซึ่งเป็นไปอยู่ในขณะนั้นด้วยปัญญาอันเป็นอัตโนมัติคือหมุนตัวไปเองเมื่อถึงขั้นที่ความเกลียดชังจะหมดไปก็จะแสดงให้เรารู้นั่งอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรทั้งนั้นสติเราจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ตามเป็นสติทั้งวันทั้งคืนนี่เรียกว่าสติอัตโนมัติปัญญาจะพิจารณาหรือไม่พิจารณาก็ตามมันเป็นปัญญาอยู่เช่นนั้นตลอดเวลาเพราะสิ่งที่มีที่มาสัมผัสที่จะให้แสดงหรือเตือนปัญญาให้กระเพื่อมตัวออกมานั้นก็แสดงอยู่ตลอดเวลาแม้สิ่งทั้งหลายจะไม่มาสัมผัสเรื่องของปัญญาซึ่งเคยมีความเคยชินต่อตนเองอยู่แล้วก็จะต้องพิจารณาอยู่เสมอไม่มีเวลาหยุดยั้งเว้นเสียตลับเท่านั้นนี่ปัญญาขั้นนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเรียกว่าขั้นที่มีความเพลินกิเลสได้แก้ไปมากน้อยรู้ชัดภายในใจยังเหลืออะไรบ้างรู้หมดเพราะมันรวมตัวเข้ามาแล้วแต่ก่อนกิเลสมันเป็นพืชไปหมดทั่วทั้งแผ่นดินเมื่อได้ถูกปัญญาตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามาจนปรากฏอยู่ที่จิตดวงเดียวนี่แล้วก็สบายแสดงขึ้นขณะไหนก็รู้ว่าจิตตัวของเรามันเป็นแสดงกิเลสซึ่งเกิดขึ้นจากตัวของจิตเองนี่ขั้นนี้เป็นขั้นที่เพลิดเพลินความขยันหมั่นเพียรก็มากปัญญาก็เฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์เสมอไปเมื่อพิจารณาด้วยอำนาจของปัญญาที่มีความแก่กล้าและมีความชำนาญเข้าไปเท่าไหร่กิเลสก็ต้องขาดไปขาดไปเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรเหลือก็รู้ขึ้นในขณะนั่นเองคำว่าปัจจตังเวทิตาโบจะหมายถึงเรื่องอะไรปัจจตังก็รู้มาเป็นลำดับเหมือนกันตั้งแต่ขั้นของสมาธิที่เริ่มตัวเป็นความสงบขึ้นมาก็เป็นปัจจตังหรือเป็นสันทิฏฐิโกเห็นเองด้วยตัวของเราเองเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงกิเลสมันหมดไปในขณะไหนก็ต้องรู้ว่าตาสงสารซึ่งรวมอยู่ในหัวใจดวงเดียวนี้เราเคย
แบกเป็นภาระมานานจากเท่าไหร่มีความหนักหน่วงทวงกับจิตใจของเรามามากน้อยเท่าไหร่เราก็ทราบอยู่ภายในใจของเราเมื่อภาระอันนี้ได้หลุดไปจากใจปรากฏเป็นอิสระขึ้นมาในขณะนั้นแล้วจะไม่เป็นสันทิฏฐิโกหรือปัจจตังเวริตโบอย่างไรแล้วนี่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านรู้ในองค์ของท่านท่านก็ต้องรู้ด้วยปฏิปทาของท่านที่แก้ไขมาเป็นลำดับจนไม่มีอะไรเหลือปรากฏเป็นพุทโธขึ้นมาทั้งดวงภายในสักไข่ของพระพุทธเจ้าและในใจของสาวกก็ต้องรู้ชัดอยู่ภายในใจของท่านซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นคำว่าพุทโธนี้จะตามพระพุทธเจ้าไปนิพพานหมดตามไปสาวกตามสาวกไปนิพพานหมดแล้วหรือว่าจะยังเหลืออยู่สำหรับเราทั้งหลายผู้มุ่งหน้าปฏิบัติอยู่ด้วยความรู้อันนี้เขาจะทำรถทำลาเครื่องยนต์กลไกทุกๆประเภทเขาจะต้องทำขึ้นจากเหล็กทั้งรุ่นเดียวกันความรู้ของเราเวลานี้ก็ยังเป็นความรู้ทั้งรุ่นเดียวเมื่อได้ถูกเจริญในด้วยความภาคความเพียรก็จะกลายเป็นผลเป็นประโยชน์ขึ้นมาตามขั้นแห่งความภาคความเพียรด้วยความฉลาดของเราจนกระทั่งถึงได้ประโยชน์เต็มที่ปรากฏเป็นพุทโธขึ้นมาในใจของเราทั้งดวงนี่ธรรมะทั้งหมดก็เป็นเครื่องจะแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจของเราอยู่นี่เองเมื่อแก้ไขจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วพุทโธนี่ก็จงแสดงขึ้นมาอย่างเด่นดวงภายในใจของเราเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเพราะธรรมะเป็นธรรมะอันเดียวกันอริยสัจเป็นเช่นเดียวกันศีลสมาธิปัญญาก็เป็นเช่นเดียวกันมีหน้าที่แก้กิเลสประเภทเดียวกันเมื่อกิเลสหมดไปแล้วจากศีลสมาธิปัญญาแล้วคำว่าวิมุตติจะเป็นอื่นขึ้นมาจากพระพุทธเจ้าหรือสาวกได้อย่างไรเราก็ต้องเป็นเช่นเดียวกันเพราะตัวเหตุเป็นอันเดียวกันผลต้องเป็นอันเดียวกันขอให้บรรดาท่านทั้งหลายได้เป็นผู้เจริญมาไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าหัวใจของเราและไม่มีอันใดที่จะมีเป็นความหยาบช้าละมกยิ่งกว่าหัวใจดวงนี้แล้วแต่เราจะอบรมให้ไปทางไหนเวลานี้เราจะอบรมใจของเราให้ปรากฏเป็นใจที่มีคุณค่ามีราคาขึ้นกับตัวของเราจงเห็นความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามเป็นของมีคุณค่าถ้าจะมาเห็นทำทั้งหลายแล้วนี่เป็นคุณค่าแม้เราจะถือว่ามรรคผลนิพพานเป็นคุณค่าก็ยังเป็นโมฆะสำหรับเราอยู่นั่นเองเพราะเรื่องเหตุกับผลเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันถ้าเราเห็นผลว่าเป็นของมีคุณค่าเราก็ควรจะเห็นเหตุคือการดำเนินของเราว่าเป็นของมีคุณค่าหรือเป็นธรรมสัมพันธ์เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าและสาวกจะปรากฏเป็นผู้วิเศษขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้ท่านก็เห็นคุณค่าในปฏิปทาเครื่องดำเนินของท่านเพราะนั้นท่านจึงมีความเฉลียวฉลาดไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในข้อวัดปฏิบัติไม่กลัวเป็นกลัวตายไม่กลัวทุกข์กลัวยากกลัวลำบากอันใดทั้งนั้นมุ่งหน้าที่จะบำเพ็ญตนบำเพ็ญพระองค์เจ้าหรือสาวกให้พ้นไปโดยถ่ายเดียวจนพ้นไปเสียไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกคงจักกันอีกการแสดงธรรมก็เห็นว่าจะพอสมควรขอให้บรรดาท่านทุกฝั่งทั้งหลายได้น้อมเข้าไปเป็นธรรมเครื่องสอนตนทุกท่านและธรรมะทั้งหมดที่ท่านแสดงอยากเข้าใจว่าท่านแสดงให้ใครฟังให้เข้าใจว่าแสดงให้เราฟังแล้วแก้ไขเราเองมรรคผลที่จะปรากฏขึ้นภายในใจของเราตามกำลังความสามารถก็จะเป็นของเราทุกท่านขอความสวัสดีจะมีแก่ท่านทุกฝั่งทั้งหลายทุกคน

าสนธรรมแล้วแยกกันไม่ออกกลมกลืนเป็นอันเดียวกันถ้ามีแต่ปริยัติอย่างเดียวคือความจำล้วนๆก็ได้แต่ชื่อแต่นามของกิเลสบาปธรรม

ก็ไม่ปรากฏจะเป็นธรรมดาเหล่านี้เหมือนคนไม่ได้ศึกษาเราเรียนเพราะเป็นแต่เพียงความจำมาเรียนเบื้องต้นก็มีสะดุดนิดหนึ่งท่านว่าบาปว่าบุญก็มีสะดุดใจนิดเพราะเป็นคำบอกเล่ามีการเรียกว่าปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนตามตำรับตำราตำรานั้นบอกไว้ตามหลักความจริงล้วนๆไม่มีผิดมีพลาดประการใดเลยความที่เราจำมาก็จำได้ตามนั้นแต่จิตซึ่งเป็นเจ้าของแห่งความจำนั้นมันไม่ยอมรับตามความจริงที่ได้จำมามันยอมรับโดยหลักธรรมชาติซึ่งเจ้าของก็ไม่รู้ตัวเลยนั่นคือกิเลสความโลภเคยมีก็มีอยู่ตามเดิมความโกรธความหลงราคะตัณหา

แต่จิตซึ่งเป็นเจ้าของแห่งความจำได้ว่าละว่าบำเพ็ญนี้นั้นมันไม่ยอมรับสิ่งที่หนุนใจให้ยอมรับอยู่เสมอเสมอโดยเจ้า

ท่านหมดท่านหมดอย่างนั้นจริงๆธรรมดาทั่วๆไปแล้วจะต้องได้มีการฝืนกันอยู่ตลอดเพราะสิ่งที่ทำให้ฝืนนั้นมันเป็นของไม่จริงมันเป็นข้าศึกต่อความดีของเราจึงได้ฝืนมันถ้าไม่ฝืนก็ต้องเป็นไปตามมันโดยแท้ถ้าเป็นไปตามฝ่ายต่ำเราก็ต้องต่ำไปด้วยผลที่รับจากความต่ำคือก็คือความทุกข์ทุกข์ไปเรื่อยๆทุกข์มากทุกข์น้อยไปตามความคล้อยตามมันนั่นแหละแม้แต่ผู้มาบวชตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากใจโดยสิ้นเชิงภายในจิตใจมันยังต้องฟัดต้องเหวี่ยงจนเอ็นจนเอียงจนล้มไปตามมันจนได้หากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วผู้ปฏิบัติเราจะต้องก้าวเดินไปด้วยความสม่ำเสมอและเข้มแข็งขึ้นไปข้างหน้าทั้งด้านประพฤติปฏิบัติทั้งผลที่ได้รับเป็นเครื่องดึงดูดกันไปให้มี

แล้วสุดท้ายก็ล้มเหลวไปตามมันจนได้นี่เพราะมันมีความดึงดูดเอามากอย่างนั้นแหละ เรื่องกิเลสนี้เรียกว่าความดึงดูดเมื่ออยู่ในใจของสัตว์โลกก็ดึงดูดจิตใจ

ผลที่ได้รับจึงมีแต่ความทุกข์ทุกข์ที่ใจนั้นเป็นอันดับหนึ่งกระจายออกไปก็ทุกข์ทางกายนี่ก็ไม่พ้นที่ผลเป็นไปจากกิเลสจนได้ นี่แหละการปฏิบัติธรรมที่ว่ายาก

ความขาดความขืนหรือความปวดท่วงด้วยความขี้เกียจขี้ค้านความท้อความถอยอย่างนี้มันก็หมดไปหมดไปเลยกลายเป็นมีแต่ธรรมล้วนๆที่จะก้าวเดินออกหน้าเลย

การฝ่าฝืนจนกระทั่งเล็ดลอดออกไปได้จากสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ความทรมานพระองค์ก็ทรงผ่านฝ่าฝืนไปเองและเล็ดลอดออกไปได้โดยลำดับลำดับเองจนกระทั่งเล็ดลอดออกไปถึงความพ้นทุกข์เรียกว่าแดนแห่งธรรมล้วนๆพระองค์ก็ได้ทรงผ่านมาเสียเองการแสดงอัตธรรมทั้งหลายต่อสัตว์โลกจึงแสดงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานเต็มอัตเต็มธรรมพลังอะไรไม่เหนือพลังแห่งความเมตตาสงสารสัตว์โลกนี้เลยการแนะนำสั่งสอนจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะโทษก็ทรงเห็นจริงๆประจักษ์อยู่ในพระทัยและสัตว์ทั้งหลายที่จมอยู่ในกองทุกข์ความทุกข์ความทรมานหนักเบามากน้อยเพียงไรพระองค์ก็ประจักษ์อยู่ในพระทัยอีกความผ่านมาของพระองค์

ทุกข์ความทรมานที่ไม่มีช่องว่างเลยในแดนสมมุตินี้ว่าสัตว์ไม่ได้รับความทุกข์ความลำบากไม่ได้สวยกรรมของตนอย่างนี้มันไม่มีที่ไหนว่างเลยนะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วพระองค์จะนอนพระทัยได้อย่างไรอยู่สบายกินสบายเหมือนภาษาของเราเรียกว่าอยู่กินสบายเมื่อเห็นสัตว์โลกทั้งหลายเป็นเช่นนั้นอยู่ได้รับความทุกข์ความทรมานขนาดไหนควรที่จะช่วยเหลือได้หนักเบาเมียงมากน้อยเพียงไรก็ต้องตะเกียกตะกายคนเราในการช่วยเหลือฉุดลากกันนี่ลงถึงขนาด

คำว่าความภาคเพียรก็เพียรเพื่อจะแก้สิ่งที่เป็นมลทินหรือมืดตื้อทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจนี่แหละจะเป็นอะไรไปด้วยธรรมมีวิริยะธรรมสติธรรมปัญญาธรรมขันติธรรมสนับสนุนช่วยกันอยู่ตลอดเวลาจิตเมื่อได้รับการช่วยเหลืออยู่ไม่ละไม่ปล่อยวางจากเจ้าของแล้วย่อมจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาเป็นลำดับความสุขไม่เคยเจอจากธรรมทั้งหลายก็ได้เจอขึ้นกับผู้มีความภาคเพียรความเย็นใจเป็นขั้นขั้นตอนตอนจนกระทั่งถึงความสว่างสวัยภายในจิตใจก็ย่อมปรากฏเป็นผลขึ้นมาประจักษ์ใจ

แต่เดียวแล้วจิตใจย่อมจะเดินไปโดยทางธรรมเรื่อยๆตรงกันข้ามกับที่สถานที่สั่งสมกิเลสกิริยาบทใดมีแต่เรื่องสั่งสมกิเลสสถานที่ก็เป็นสถานที่เหมาะสมกับกิเลสที่จะพอกพูนหัวใจตาได้เห็นก็เหมาะสมกับกิเลสที่จะพอกพูนหัวใจจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็มีแต่ความพอกพูนของกิเลสพอกพูนของกิเลสมันก็จมไปได้นี่พระองค์ก็ทรงทราบแล้วเพราะทรงดำเนินมาก่อนจึงต้องสอนธรรมะที่สำคัญสำคัญ

ไปทำหน้าที่การงานอะไรโดยไม่มีผู้แนะผู้บอกไว้ก่อนแล้วยังไงก็ทำไม่ถูกเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระกิเลสไม่ทราบว่าเดินยังไงนั่งยังไงตั้งสติสตัง

ความสกปรกนี้เหลือเป็นของสวยของงามเป็นของที่น่ารักใคร่ชอบใจดูเข้าไปให้เห็นชัดเจนแล้วใครจะไปรักได้ลงคอชอบใจได้ลงคอในสิ่งนี้แล้วเมื่อเป็นนั้นจะไปติดใจได้ยังไงความเคยติดใจ

คนจะทนได้ยังไงคนทุกข์ต้องดิ้นต้องเล่นสินั่นท่านจึงแปลทับกลับลงไปว่าทุกขังคือความทุกข์เพราะมันดิ้นมันดิ้นเมื่อถูกธรรมชาตินั้นบีบเข้าไปมันก็ดิ้นก็ดิ้นมันทนไม่ได้จริงว่าทุกขังแปลว่าทนไม่ได้ทีนี้พูดอย่างนั้นมันไม่ถนัดในหัวใจของตามปัจจัยของแต่ละคนละคน

ญาได้เข้าถึงตรงนี้แล้วก็เรียกว่าแล้วถอนพรวดขึ้นมาแล้วเอาอะไรที่มีไปเกิดนั้นหมดถอนพรวดขึ้นมาแล้วเงื่อนต่อที่ตรงไหนมันจะไปเกิดด้วยเหตุผลกลไกอะไรเหตุผลกลไกนั้นก็คือตัวของมันนี่เองตัวของมันนี่ก็ได้ขาดสะบั้น

ความกระหายเช่นเดียวกับโลกไม่มีอะไรผิดกันเลยเป็นแต่เราความยึดถือความประสานกันระหว่างขันธ์กับจิตนี้มันไม่มีเท่านั้นเองไม่เหมือนสัตว์โลกที่ประสานกันจนกระทั่งว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราเสียทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่แยกกันได้เลยกายทั้งกายเป็นเราทั้งคนแต่ท่านไม่เป็นเช่นนั้นธรรมชาติที่บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วตั้งแต่ขณะที่บรรลุธรรมปังขึ้นมาธรรมชาติอันนี้ก็เป็นสมมุติล้วนๆถ้าว่าเป็นขันธ์ก็ขันธ์ล้วนๆเป็นเครื่องมือของธรรมเท่านั้นเพราะกิเลสสิ้นซากไปแล้วซึ่งมันเคยเป็นเจ้าของใช้สิ่งเหล่านี้ทำลายเรามันก็สิ้นซากไปแล้วขันธ์อันนี้ก็เป็นเครื่องมือของจะของธรรม

อย่างนั้นแต่มันก็เป็นของมันอยู่เพียงเท่านั้นสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงวิญญาณการรับทราบทางหูทางตาจมูกลิ้นกายมันก็รับทราบไปสู่ใจใจก็เพียงรับ

นี่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านยอมรับด้วยกันเพราะอันนี้เป็นสมมุติสมมุติเขาเป็นสมมุติเราทำไมจะไม่เป็นใครจะไปบังคับมันได้ไม่ให้มันเจ็บมันปวดเพราะมันมีเงื่อนสืบต่อของมันอยู่เช่นเดียว

จึงไม่เรียกว่าตายเหมือนพวกเรานิพพานนี่ดับสนิทหมดแล้วเรื่องสมมุติไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องกันอีกแล้วกับใจที่บริสุทธิ์นั่นให้เหมาะสมกับคำว่านิพพานก็อย่างนั้นไอ้ที่ว่าเกิดตายสัตว์โลกทั้งหลายเกิดตายกันทั้งนั้นส่วนพระอรหันต์ท่านตายทำไมตายแบบนี้นี่เรียกว่าท่านนิพพานคือทีนี้ดับหมดแล้วแต่ก่อนจิตใจกิเลสดับแล้วแต่สิ่งเหล่านี้ที่เป็นสันดานญาณรับผิดชอบกันนี้มันก็ยังจะต้องรับผิดชอบกันอยู่โดยดีเช่นเดียวกับโลกทั่วไปพอนี้สิ้นความสามารถที่จะสืบต่อกันไปได้แล้วก็ปล่อยลงตามธรรมชาติของมันจิตก็ถอนตัวออกไปจากธรรมชาติอันนี้ท่านแล้วไปไหนทีนี้เวลาอยู่ไหนท่านอยู่กับความบริสุทธิ์ไปไหนก็ไปกับความบริสุทธิ์แน่ความบริสุทธิ์กับธรรมชาตินี้มันอันเดียวกันไม่แยกแยะจากกันรู้เข้าไปมันเป็นเข้าไปแล้วมันก็รู้เองเห็นเองธรรมชาตินี้เหมือนอะไรเมื่อไหร่ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเหมือนไม่ได้เหมือนอะไรถ้าเหมือนโลกมันก็เท่ากับโลกนั่นเองเหมือนอะไรก็เท่ากับนั้นยังมีคู่เคียงกันอยู่ธรรมชาตินั้นยังมี

ิเลสทั้งหลายเนี่ยขาดวันนั้นข้ามตายทิ้งเปล่าถ้าไม่เป็นในเจ้าของเองแล้วไม่ต้องขาดเมื่อมันเป็นแล้วขาดหาอะไรมันเด่นดีอันนั้นจะเด่นยิ่งกว่าธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่นั่นท่านแต่ไม่ได้เด่นแบบสมมติ

ด้านแผ่วพาวไม่มีอะไรเกินกิเลสเครื่องล่อสัตว์โลกให้ติดให้จมอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงต้องติดต้องพันจึงไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันเสร็จวันหลับเพราะ

ไม่สนใจจะนับถือเจ้าของเจ้าของไม่สนใจจะตำหนิเจ้าของนั่นตำหนิที่ตรงไหนที่น่าตำหนิเอาแก้ไขลงจุดที่ตำหนินี่เรียกว่าสนใจสนใจดูจุดบกพร่องของเจ้าของมันบกพร่องตรงไหนจุดนั้นน่าตำหนิเอาแก้ไขให้มันสมบูรณ์เมื่อสมบูรณ์ขึ้นไปเดิมดับแล้วมันก็ได้ชมเจ้าของถ้าเป็นโลกธรรมก็หาได้ที่ตัวของเราเองแต่โลกธรรมนี้เป็นโลกธรรมเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ใช่โลกธรรมที่ให้โลกทั้งหลายติดจมอยู่ดังโลกธรรมแปดนั้นย้อนโลกธรรมนี้ให้เข้ามาเป็นวิวัตตะสิมันแก้ไขเจ้าของได้หาได้ในตัวของเราโลกทั้งหลายมีแต่ให้คนอื่นเขาชมเจ้าของไม่สนใจแก้ไขดัดแปลงเจ้าของไม่ดู

ความรู้มีฐานะดีทุกสิ่งทุกอย่างมีบุญญาเป็นผู้มีอำนาจวาสนาบุญญาพิชมพันธ์มากๆเขาชมเพียงลมปากชมเพียงลมปากเท่านั้นก็เป็นบ้าไปกับเขามันฉลาดหรือคนเช่นนั้นฮะพิจารณาดิถามเจ้าของนะปุ๋ยอย่างนี้เพื่อจะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ย้อนเข้ามาเป็นธรรมที่ตำหนิเจ้าของมันบกพร่องที่ตรงไหนตำหนิเข้าไปแล้วความชมจะได้ปรากฏเป็นความเอิบอิ่มขึ้นภายในจิตใจผาสุขเย็นใจขึ้นในนี้นั่นแหละเราหาได้เองที่ตัวของเราไม่มีหลุดมีลอยไปไหนละเมื่อเราหาได้แล้วจะปรากฏ

ธรรมก็ค่อยจืดค่อยจางเพราะกิเลสมันรีดมันไถธรรมไปโดยลำดับลำดาไม่ใช่ธรรมรีดไถกิเลสนะเวลานี้มีแต่กิเลสมันรีดมันไถมันบีบบี้สีไฟธรรมให้มองไม่เห็นให้ไม่มีรสมีชาติสมาธิก็มีแต่ชื่อปัญญามีแต่ชื่อวิมุตติหลุดพ้นซึ่งเป็นธรรมอันเลิศของจอมปราดทั้งหลายมันก็กลายเป็นของไม่มีละค่ำละขาไม่มีรสมีชาติไปทั้งหมดในวงปฏิบัติของเรานี่แหละเวลานี้มันกำลังจะเป็นอันนี้จะไปตำหนิใครนะให้ดูบุหัวใจของเรามันจืดมันจางเท่าไหร่เวลาความขี้เกียจขี้ข้ามันเกิดขึ้นนั่นแหละมันเหยียบแล้วมันบีบบี้สีไฟมรรคผลนิพพานซึ่งควรจะได้

มันตายได้วันใดวันหนึ่งก็ได้นี่เกิดประโยชน์อะไรบวชมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งถึงวันนี้บำเพ็ญสมาธิสมาธิไม่ได้ครองความสงบเย็นใจไม่ได้ครองปัญญาไม่ปรากฏวี่แววบ้างเลยแม้แต่แสงเท่าแสงหิ่งห้อยก็มาได้ยังไงแล้วจะพูดถึงเรื่องวิมุตติอะไรตายทิ้งมาเปล่าเกิดประโยชน์อะไรบวชเข้ามากี่ปีกี่เดือนตายทิ้งเปล่าหาความทรงมรรคทรงผลไม่ได้นี่มันเสียเกียรติกรรมฐานนั่นเหลือเกินนะและเสียเจตนาที่เรามุ่งมาเพราะกิเลสเอาไปกินหมดความท้อถอยน้อยใจความอ่อนแอความท้อแท้เดือดไหล

เนื้อหนังมันเปื่อยไปหมดแล้วก็เลือดกระดูกมันผิดกับกระดูกสัตว์อะไรบ้างกระดูกกรรมฐานเหล่านี้นะพิจารณาสิมันไม่ได้วิเศษกับกระดูกนี่นะมันวิเศษอยู่ที่จิตจึงต้องรีบเร่งขวนขวายเอาอันนี้แหละเป็นเครื่องมือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระกิเลสเวลายังมีชีวิตอยู่นี้ร่างกายยังทรงตัวอยู่นี้ตายแล้วไปทำอะไรไม่ได้นะมีอะไรที่เป็นคุณค่าล่ะกระดูกของสัตว์เนื้อสัตว์ของสัตว์ยังมีคุณค่าเนื้อของมนุษย์ของพระกรรมฐานยิ่งน่ากลัวมากบวชเข้ามาแล้วน่าจะมีความขยันหมั่นเพียรกลับกลายเป็นผู้ที่เกียจขี้ข้านพอแท้อ่อนแอตายแล้วเหม็นคลุ้งไปหมดไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยให้ยึดเอาให้ดีหลักปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่ผ่านดำเนินมาอย่าปล่อยอย่าวางไปอยู่ที่ไหนให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์นี้ก่อนอื่นก่อนจะเคลื่อนไหวไปมาให้ระลึกเสมอนี่ผิดหรือถูกครูบาอาจารย์ผ่านดำเนินยังไงให้สะกิดหัวใจอยู่ตลอดเวลาจะได้สะดุดหัวใจคนเรา

เป็นจริงขนาดทุกวันนี้มันเป็นของมันเองเรื่องความคิดความอ่านอะไรจะว่าความคิดอะไรมันก็พูดไม่ถูกมันนับไปทั้งมันมันหมุนเรื่องสภาวะธรรมทั้งหลายมันเป็นของมัน

พระพุทธเจ้าไม่ได้อัศจรรย์ธรรมดานี่นี่อัศจรรย์ด้วยการฆ่าการร่นการเต่านี่เหมือนกับเอาอันนี้ตัวเท่าหนูประจำมันยันกันเลยเราเป็นพยานนี่เป็นพยานก็แล้วแต่ว่ายันเลยว่างั้น

เราเนี่ยมันจะรู้ไม่ใช่ว่าจะต้องหาโทษหาภัยหมู่เพื่อนนะมันเป็นหลักธรรมชาติว่าท่านพูดของกงนี่เหรอเพราะไปแล้วมันจะพร้อมของมันไปพร้อมมันยังปลูกอะไรต้นละกอไว้สำหรับกระรอกกระแต

คือความฉลาดหรือความโง่มันบอกประกาศประกาศอย่างนั้นมองไปไหนมันก็เป็นอย่างนั้นวางวางเห็นภาพเป็นแล้วไม่ใช่เราจะจ้องหาโทษหากรรมเนี่ยมันต้องไปดูหลักธรรมชาติของมันมันยิ่งของมันแต่แว่นตาดำเสียใครจะไปสร้างใครมันไม่สนใจนั่นก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าอยู่ในวงนี้เป็นวงของเราที่ชอบดีชอบมาอาศัยเราแนะนำสั่งสอนให้ได้สติสตังความหมายอะไรนั้นเองเพราะฉะนั้นถึงออกเลยออกเลยดูอยู่เรื่อยว่าอยู่เรื่อยเนี่ยก็เหมือนก็คือเหมือนอวัยวะของเราอยู่ในความปกครองความดูแลมาเพื่อเราเนี่ยก็ต้องแนะต้องเตือนต้องดุต้องด่ากันอยู่เรื่อยจะให้ทำเหมือนโลกโลกเขาหรือรับไม่ทำไมไปที่ไหนก็ไม่รู้ว่าใครเนี่ยเหมือนไม่มีหูมีตาเห็นอยู่นั่นแหละอย่างมันเป็นมันก็เป็นของมันอย่างนั้นจะไม่ได้สนใจที่จะนำออกแสดงอะไรเลยไม่พูดเห็นมันผ่านไปผ่านไปเรื่องอะไรอะไร

ตัวท้องหนูมันก็เป็นของมันหนังการพูดมันไปดีเรื่องหนึ่งเป็นประโยคหนึ่งมันเป็นประโยคประโยคเวลาจะออกสมมติมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะมันจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเขาก็จะว่าบ้าไม่รู้ฐานที่บุคคลฐานะที่ควรเป็นไปได้เป็นไปได้เหมือนจะไปคาถาอาคมไปเป่าคนตายแล้วมันพื้นมันพื้นได้ยังไงคนที่มันไม่รู้มันก็เหมือนคนตายมันมีนี่นั่นอย่างนั้นก็มีมันไปพูดทำไมเกิดประโยชน์อะไรอันนี้ที่ควรเกิดประโยชน์ก็รู้กันอยู่ควรประโยชน์เกิดประโยชน์ขนาดไหนขนาดไหนมันก็รู้กันอยู่นั่นทั้งก็เชื่อกันตามเท่าที่จะเชื่อได้เชื่อได้นั้นมันเชื่อไม่ได้เห็นอยู่มันก็รู้อยู่มันก็รู้เฉยๆทั้งสิ่งอย่างนั้นที่มันมากต่อมากว่าอะไรที่ได้รู้อยู่เฉยเห็นอยู่เฉยปรากฏอยู่เฉยมันทำอะไรไม่ได้ทำไงโลกมันจะอยู่อย่างนี้จะทำไงเนี่ยก็ลบไปนั่งเสียมันเคยบกบางที่ไหนเรื่องอย่างนี้แล้วมาตื่นหาอะไรไปนั่นก็ได้แต่ไม่ได้คิดแล้วว่าตื่นหาอะไรมันรู้มันพอประมาณของมันดีๆมันพอเหมาะพอดีของมันรู้

ไม่หลงหัวใจที่ดวงเดียวตอนนี้จะไปหลงอะไรนั่นขอมันรอบหัวใจก็พอสิเวลาที่พอจะใช้ตามแดนสมมติก็ใช้ไปตามย่องเป็นของมันความละเลาะแล้วแหละความไม่จริงไม่จังอันนี้มันบอกอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นกับโลกผมไม่ค่อยจะอะไรนะผมไม่ค่อยเลยถ้าว่าว่างจริงไม่ว่าก็ว่าเฉยไปเรื่อยว่าเป็นตามนี้โอ้ไม่ได้เป็นมากใครจะมาปฏิบัติตามได้ก็ว่างันเลยแต่ว่าตามนี้ปล่อยไปผ่านไปเรื่อยเพราะฉะนั้นจะพระเนรจะมากลัวผมกลัวให้ผลอะไรไม่มีกลัวอะไรผมไม่ตั้งอำนาจวาสนาไว้ให้พระเนรกลัวทุกสิ่งทุกอย่างเราแสดงออกโดยธรรมทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีความสำคัญว่าเรามีอำนาจวาสนาปกครองหมู่เพื่อนอย่างนั้นนี่ในความสำคัญของเราเราไม่มีนี่ทำให้ยิ่งตกมากโอ้ศาสนาเนี่ยอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าศาสนาล่ะละเอียดสุดยอดครอบสมมติเลยทุกอย่างมันจะเดินมันก็มันรับผลแล้วนะยังเดินมานั่นมีมันดิ้นของปั๊บรับแล้วรู้แล้วนั่นมันเป็นของมันแล้วเฉยมันเป็นหลักธรรมชาติลักษณะอาการอะไรนั่นออกมาจากไหนมันบอกคัดคัดรู้เฉยไม่ไปถือสาอะไรกับอะไรเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์พูดนั้นนานนั้นก็เอาสติมันเปลี่ยงเรื่องความโง่ความฉลาดนี่แหละมันจะเอาหัวไถไปมันไม่เอาหัวคิดมาใช้ของว่านี่นั่นลึกไหมล่ะฟังนี้ไปไหนก็เอาหัวไถดินไปหัวสำหรับคิดต่างหากเท้าต่างหากนะเดินนั่นฟังที่น่ะลึกไหมกันพูดหัวนี่สำหรับคิดหัวคิดปัญญาสำหรับคิดต่างหากทำไมจะเอาหัวไปไถดินไปนั่นก็ไปแบบจัดบ้างนั่นเถอะไม่ใช้ความคิดอะไรเลยความหมายเท้าต่างหากสำหรับถูดินไปเหยียบดินไปไม่ใช่หัวนี่นะแล้วทำไมจึงเอาไปใช้อย่างนั้นนั่นฟังที่น่ะนี่คือท่านเหมือนถ้าพูดภาษาโลกเขาเรียกว่าอกจะแตกแล้วก็ผางมาสักทีหนึ่งดูพวกเรานี่ดูเหมือนกับดูคนบ้าคนหลับตาเดินหลับตานั่งหลับตานอนหลับตาไปไหนมาไหนนั่นเองครูอาจารย์ขนาดพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วแต่ท่านไม่ได้มีอะไรนี่ท่านไม่มีแบบโลกพอที่จะไปยึดไปถือไปหนักไปเบากับมันแต่เรื่องรู้มันจริงก็อยู่นั่นแล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำด้วยความเมตตาสงสารนั่นก็ว่าซะบ้างว่าซะบ้างนานเอาทีนึงนี่ไม่ลืมนะท่านว่าตรงไหนมันไม่ทราบเป็นไงมันเข้ากึกเกิดอย่างนี้แล้วมันว่าอย่างนี้หัวสำหรับใช้อะไรหัวคิดปัญญาน่ะต่างๆคือหัวคือหัวคิดปัญญานั่นจะไปโถดินอย่างนั้นเหรอกิเลสตัวใดก็ตามเถอะมันไม่เหมือนกิเลสตัวราคะตัณหานะให้หมู่เพื่อนจำเอาไว้ฝังใจนะตัวนี้แหมหนักมากนะถ้าเป็นเครื่องดึงดูดไม่มีอะไรเกินอันนี้เด่นมากในสังคมเด่นมากในจิตใจสังคมมันนอกไปเอาวงในปฏิบัติของเรามันเด่นในจิตใจมันอยากเห็นอยากดูอยากคิดอยากอ่านอยากฟังถ้าจิตไม่มีความสงบไม่มีสมาธิแล้วมันจะมีแต่อันนี้แหละออกทำงานเพ่นพ่านเป็นพ่านกวนอยู่ตลอดเวลานี่มันเคยเป็นมาแล้วนี่ทั้งๆที่เราไม่ได้มุ่งกับมันเลยทำไมมันจึงเป็นได้อย่างนี้นู่นน่ะมันก็เกิดเรื่องกันเนี่ยมันเป็นของมันไม่ได้เป็นถึงให้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะนะมันเป็นอยู่ภายในนั่นน่ะก่อนเราดูหัวใจเราอยู่เราแก้หัวใจเราอยู่มันก็แสดงมาจากนั้นมันก็รู้กันเลยจนกระทั่งลืมมาวิโตวิจารณ์แต่ก่อนที่เราเรียนหนังสืออยู่เรื่องนี้มันก็ไม่เห็นจะแดงอะไรเลยก็ธรรมดาธรรมดาแล้วเวลาออกมาปฏิบัติทำไมอันนี้มันถึงได้โลดเต้นเข่งกระโดดคล่องตัวนั่งหนาดิ้นดีอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้อยู่ว่าเจ้าของแล้วก็เกิดเรื่องกันอยู่เรื่อยก็มันเครียดแค้นอยู่ว่ามันทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันเป็นอยู่ในนะไม่ใช่มาเป็นนอกออกอะไรวะนะมันเป็นอยู่ลึกๆคิดอารมณ์มันไม่มีแต่เรื่องอันนี้เข้ากันอยู่พันกันอยู่นั่นอ้าวมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้
อย่างเราพูดถึงเรื่องจิตมันไม่มีหลักหลักเบื้องต้นคือสมาธิแต่อันนี้แหละออกหน้าออกตาดิ้นดิบที่สุดคือรุนแรงรวดเร็วไม่ทันถ้าเราใช้สติปัญญาแล้วมันก็พอแก้กันได้อย่างที่ว่านะมันขนาดนั้นนะถึงได้หาอุบายฟาดกันหลายด้านหลายทางนั่นเคยพูดในหมู่เพื่อนฟังบางเวลาจะพอเอากันได้ก็คืออดอาหารผมอย่างอื่นไม่ได้ไม่ทันมันเลยทำกับเพียรอยู่ต่อหน้าต่อตานี่มันเอาเราต่อหน้าต่อตานี่นะเพราะมันลืมเมื่อไหร่วะก็คนนึงจะฆ่ามันแต่แท้มันยังเอาเราต่อหน้าต่อตาเนี่ยแล้วเราสู้มันไม่ตั้งสติพับพับหายพร้อมกันเลยว่าปัญญาพับมันไม่ใช่เป็นปัญญามันเป็นสัญญาที่เดี๋ยวไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปไม่ทันมันเลยนี่นะโอ้ไม่ทราบว่าเครียดว่าแค้นสู้เสือด้วยกำปั้นสมาเฮ้ยกูจะทำยังไงนะกูจะทำยังไงเรื่องกูเรื่องมึงนี่แหละว่าผมเอาจริงนะเพราะจิตมันเป็นอย่างนี้มึงทำไมมึงเป็นดึงแรงนั่งหนาวมึงเก่งนั่งหนาวยังไงก็มึงแน่แน่นะนุ่นนี่แหละพลิกไปพลิกมาหาอุบายการอดหลับอดนอนก็เอาแต่มันก็ไม่ได้เรื่องสุดท้ายมันเลยทื่อไปหมดผมไม่ถูกนะครับอดนอนถ้าอดก็ต้องอดแบบนั่นแหละแบบหามลุ่งหามค่ำมาเลยตายด้วยกันกับทุกขเวทนาเพียงนั่งตลอดรุ่งถ้าอดอย่างนั้นได้ผลเป็นที่พอใจไม่มีเคยไม่มีพลาดเลยนะผมไม่เคยพูดตรงๆเลยว่าไม่เคยพลาดวันไหนฟาดตลอดรุ่งแล้ววันนั้นภูมิใจที่สุดเต็มที่เลยเพราะเห็นของอาจารย์ทุกวันของอาจารย์นั้นเราไปคาดไม่ได้นะมันต้องไปลงปัจจุบันปัจจุบันให้ถึงตึกของมันถ้าไปคาดแล้วเท่านั้นไม่ได้เรื่องมันถ้าว่าปริยัติก็เป็นปริยัติไปเสียครับเป็นอารมณ์อดีตก็เป็นไปอารมณ์อดีตไปแล้วมันไม่ได้เรื่องนะมันต้องผลิตกันขึ้นสติปัญญาขึ้นปัจจุบันปัจจุบันมันจะซ้ำของเก่าก็ตามขอให้มันเป็นปัจจุบันใช่ได้อดนอนไม่ได้เรื่องผมมันทื่อไปหมดนี่ทำไมเป็นอย่างนี้เอาไปมาวินวัดดีไม่ดีจะเปิดฟ้าบาดถึงหัวตอนมันเชื่ออ้าวนี้ไม่ถูกแล้วป่ะเพชรหาถึงมาเอาอาหารอยู่โอ้โอ้อาหารกำลังบางชายดีๆนี่มันหิวมากนะอายุเท่านั้นโถคนกำลังด้วยกำลังกินกำลังนอนโอนไม่กินนี่ใหม่ตัวสั่นไปเลยแต่มันสำคัญที่ใจนี่ใจมันเด็ดนี่นะมันก็เหยียบตัวสั่นลงได้นะมันหิวจนขนาดไหนมันไม่ตายมันก็ได้กินนี่นะว่ะเคยกินมาแล้วมันนี่สีสวยอะไรหนักแก่ไปอดไปอดไปอดสติปัญญาค่อยตั้งได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็รู้ที่นี่นะมันมีบ้างก็แล้วที่นี่ขยับเข้าไปขยับเข้าไปอันนี้ค่อยอ่อนลงไอ้เรื่องอารมณ์ที่กวนมากๆนั่นค่อยเบาลงเบาลงอ๋ออ๋อแล้วเอาได้แค่นี้ก็เอาทุกข์ก็ยอมทุกข์จึงต้องทนทุกข์ทรมานโอ้ความเพียรนี่ผมพูดจริงๆนะผมนี่ทุกข์มากจริงๆจนลืมไม่ได้เลยแต่มันสำคัญที่มันใจมันเอาจริงเอาจังขนาดเดียวมันไม่มีคำว่าถอยถึงจะสู้กิเลสไม่ได้มันก็ไม่ถอยนี่แหละที่น่าชมอันหนึ่งถ้าลงได้อ่อนไปเยอะแล้วเสร็จเลยนะเสร็จให้มันจริงตรงนี้มันอันหนึ่งมันก็ดีนี่แหละที่ได้นำมาปูนให้หมู่เพื่อนฟังไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่คำสอนแต่เป็นคำที่พูดให้ฟังแล้วแต่ใครจะถือเป็นคติยังไงว่าสั่งนี้เลยสอนนี่จริงเราก็ไม่ถนัดใจที่จะว่าสอนจริงเรื่องอดอาหารแต่เมื่อเราผู้เป็นไปได้ผลแล้วมันก็รู้เองนะจะว่าเป็นคำสอนไม่คำสอนถูกด้วยถูกก็รู้เองเวลาเราอดมันไปมากเท่าไหร่อันนี้มันก็ไม่ดีเพราะมันไม่มีกำลังเสริมและธาตุขันไม่มีกำลังมันก็ไม่เสริมทางจิตของเรามันหมุนเขาเรื่อยไม่ถอยอย่างนี้มันค่อยๆเด่นขึ้นเด่นขึ้นเห็นชัดขึ้นชัดเข้าจิตมันค่อยๆตั้งได้ของมันตั้งได้ของมันเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ก็ยิ่งเห็นคุณค่าของการอดมันจะทุกข์ขนาดไหนมันเห็นคุณค่านั่นแล้วที่มันเด็ดทนทุกข์ทรมานทำไปตลอดไปเลยถึงตั้งได้แล้วมันก็ไม่ถอยมันยังจะขยับก็เรื่อยค่าเดี๋ยวนี้ยิ่งดีกิเลสเลยว่าอย่าว่าแต่วันนั้นวันนี้เลยเอาเดี๋ยวนี้ได้มันตายแบบต่อหน้าตานี้ยิ่งดีมันก็ขยับก็เรื่อยไม่ว่าขั้นสมาธิไม่ว่าขั้นเริ่มต้นตะเกียบตะกายก็อดก็พอขั้นสมาธิก็เอาหรือขั้นปัญญามันก็ไม่ถอยมันยิ่งเรื่องเวลาเราผ่อนทั้งทางด้านปัญญามันยิ่งคล่องตัวช่วยกันได้มากเรื่องอดอาหาร

อะไรมันก็ได้มาทำอย่างนั้นนี่ผมยิ่งทำงานไม่ได้แล้วยิ่งวิตกวิจารกับหมู่กับเพื่อนนะกลัวจะโลเลโลกเล่ห์ไปตามโลกตามสารเขานี่กลัวมากนะเรื่องโลกามิตรนี่เร็วที่สุดโลกามิตรก็เป็นจำพวกของกิเลสนะมันจะไม่เร็วได้ไงเดี๋ยวก็เห็นโลกดีกว่าธรรมเข้าไปนั่นแหละจมละทีนี้นะถ้ายังเห็นธรรมเด่นในหัวใจอยู่แล้วพอฟัดพอเหวี่ยงกันคนเราเรื่องอย่างปัจจัยนี้ก่อนผมเคยสนใจเมื่อไหร่เคยไปที่ไหนไปที่ไหนเวลาจำเป็นมีก็มีเทศเทศนาว่าการไปต่างไปที่ต่างๆเขานิมนต์ไปเทศในวัดบ้านวัดไหนนี่นะมันจำเป็นก็รับให้เขาก็เทศเขาถวายอะไรก็มอบให้บ้านๆไปหมดเลยโลกผมไม่เคยแตะไม่เคยมีอะไรติดตัวเลยมากี่ปีฟังนี่เราเพิ่งจะมาเกี่ยวข้องกับปัจจัยพระราชทานที่อยู่วัดนี้แต่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องเพื่อโลกไปเสียมันไม่ได้มาเพื่อเราเสียอีกละมิตรไรก็ไม่เคยสนใจว่าจะมาเป็นเพื่อเป็นของเรามันเพื่อช่วยโลกแต่เราที่แสวงหาเราก็ไม่เคยมีในหัวใจอีกละเมื่อมันมีมาแล้วจะทำไงสิ่งนี้มันเกิดประโยชน์จะทำอะไรให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทำไปเห็นว่าเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องไปอย่างนั้นเสียมันไม่ได้เกี่ยวข้องเพื่อความสั่งสมเป็นเศรษฐีเงินพระไม่ได้มีเศรษฐีทำในหัวใจไม่เอาในวิตกจริงๆเราทำงานไม่ได้ก็ยิ่งวิตกกระหม่อมกับเพื่อนดูเลยโลกเล็กไปหรือผมไปอยู่เรื่อยไปวันนั้นวันนี้ก็เพื่อผลที่กลไกนี้เองไปที่ไหนก็ต้องได้พูดได้ว่ากันผู้ที่มุ่งต่อธรรมอยู่แล้วผู้วาจาไปหามันจะไม่ได้คติอัตธรรมยังไงมันก็ต้องได้เทวทัตเราไม่พูดไม่เอามาเข้าบัญชีนะเราพูดถึงพระผู้มุ่งอัตมุ่งธรรมไปที่คนขี้คนดุก็ขี้เพื่อดีดุเพื่อดีไม่ได้เพื่อความเสียหายนั่นเพราะว่าไปที่วัดอะไรเหมือนกันครับอาหารไปถวายที่วัดโดอีละศาลาที่สร้างนั่งเหมือนกันเอาอีขึ้นอีตาเลยนะคนว่างๆอีตาขึ้นเลยไข่เพี้ยงไปอย่างนั้นนะมันสร้างหาอะไรยืนอยู่หลานๆในป่าในเขาได้แค่มันเหมาะสมกันยังไงมาทำลายสภาพหลักธรรมชาติให้เสียหายไปมากมายขนาดไหนได้คิดหรือเปล่ามันฟาดเลยอ่ะไปอย่างนั้นแหละหลักธรรมชาติต้องเป็นหลักธรรมชาติในป่าในเขาจริงไปหาดูหลาอะไรมันทำลายหลักธรรมชาติปล่อยให้เป็นหลักธรรมชาติมันยิ่งเด็ดลงทำดูหลาหลาโอ้โก้เก๋ดูไม่ได้นั่นเราจะว่าคนอาภัพก็ถูกเราก็ดูตำราอย่างนี้วะเอามาจากตำรามาพูดพระพุทธเจ้ารู้หลาอะไรที่ไหนแสดงไว้ทุกบททุกบาททุกเนี่ยทุกมูลเอาฝังเข้าไปหัวใจนี่หมดเพราะงั้นถึงพูดได้อย่างกล้าหาญแล้วสิพอเรียนมาเนี่ยเห็นแล้วตรงไหนเห็นยิ่งทุกวันนี้ยิ่งเอามาพิจารณามากนะไม่ได้จากแต่ว่าเรียนไปเหมือนแต่ก่อนเลยสิ่งที่เรียนไปแล้วนำมาพิจารณามาคลี่คลายออกอีกนั่นโอ้ท่านสงวนมากนะเรื่องภาวนาในทั้งพุทธการมีแต่เรื่องมากเรื่องผลเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเข้าป่าเข้าเขาเข้าหาภาวนาทั้งนั้นนั่นแหละคืองานของพระที่ห้ามไม่ในบรรษาให้จำบรรษานี่แล้วก็เห็นแล้วในแบบเยอะเลยก็คือพระเที่ยวกรรมฐานไปเหยียบคันไรคันนาเขาแหละจนเขาบ่นแล้วเขามาฟ้องพระพุทธเจ้ามันพระอยู่ศีลสถาคตแต่ไงที่ไม่รู้เวลาไม่ฝ่าไปเวลาไหนก็ไปด่าไปเลยว่าเหยียบคันไรคันนาอะไรทั้งแหลกไปเลยว่าบวงก็เลยมันต้องมาดัดให้กรรมสาพักซะก่อนในบรรษาภาวนาเป็นที่ซะก่อนเพราะออกบรรษาแล้วก็ไปฮั่นในตำราตำรามีอย่างนั้นออกบรรษาแล้วไปองค์ไหนจะไปที่ไหนไปมีแต่ไปอย่างนั้นไม่ได้ว่าองค์นั้นไปก่อนเท่านั้นองค์นี้ไปสร้างนั้นไปสร้างมีแต่สร้างหัวใจคนอย่างนั้นสร้างหัวใจเจ้าของสร้างหัวใจประชาชนฮั่นหลักเกณฑ์มีอย่างนั้นเห็นเด่นชัดอยู่แล้วเราจะฝืนไปไหนน่ะพิจารณาที่หมู่เพื่อนแล้วเราออกจากนี่ไปแล้วเอาหน้าเอามาแข่งทุกอย่างนะมันรู้มันหลาสร้างอะไรให้ใหญ่ๆโตๆภาษาอิฐปูนหินตา

แต่มันก็มันอดอยากอะไรสิ่งเหล่านี้วิเศษอะไรถ้าวิเศษเอานี่ที่เป็นศาสนาสอนโลกพระพุทธเจ้าทำต่างหากสอนโลกนะไม่ได้สิ่งเหล่านี้เลิกก็เลิกด้วยธรรมไม่ได้เลิกด้วยอิฐปูนหินทรายเหล็กหลาแล้วนี่นะเรื่องอาศัยใครก็รู้ปฏิเสธกันไม่ได้ตั้งแต่นกมันยังมีรวงมีรังว่ะพระมาจากคนมันต้องมีที่พักที่อยู่อะไรแต่ให้พอเหมาะพอดีกับเพศของพระเราสิอย่าให้มันเลยเพศของพระไปมันก็เหมาะเท่านั้นเองอันนี้มันเลยจะขึ้นอยู่ทุกอย่างเลยเถิดเลยเถิดผมว่ามันน่าทุเรศนะทำอะไรไม่ได้คำนึงถึงเหตุถึงผลนี่ก็ปกที่เกิดมาสุดท้ายไปหลังก็เห็นครูบาอาจารย์เห็นไม่ว่าวัดป่าวัดบ้านเหมือนทำกันอยู่นั่นก็เลยว่าอันนี้เป็นของจริงเอากันใหญ่เลยพี่มัดเรามันยังไม่รู้หลามันยังไม่เป็นของจริงเอาฟ้าทำเป็นของจริงขึ้นมาโอ้หุ่นละฟ้านั่นแหละของจริงมีแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายแต่เหล็กแต่หลาจดฟ้านั่นแหละของจริงอริยสัจที่ควรเป็นของจริงยกบุกจิตใจให้เลิศให้ประเสริฐไม่มีวางท่านอันที่เป็นของจริงแท้มันกลายเป็นของปลอมมาเสียไม่สนใจนี่ที่มันสำคัญเพราะอริยสัจนี่สำคัญมากนะเป็นรากแก้วหรือเป็นแก่นศาสนาก็ไม่ได้ผิดแหละปักตรงตรงนั้นเลยอันนี้พระธิปฐานสีก็ลงในอริยสัจจะไปไหนกายเวทนาจิตธรรมกายไม่เป็นอริยสัจอะไรเป็นพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเวทนาก็คืออะไรสุขทุกข์ก็อริยสัจจังอริยสัจจังว่างไงร่างกายชาติบิวขาชราบิวขาเป็นอะไรทุกขสัตว์ไม่ใช่หรือท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับพระสูตรเมื่อนั้นพิจารณาเข้าไปแล้วมันจะวิ่งเข้าหาอริยสัจหมดสติปัฏฐานสี่นี่ลงในอันเดียวกันหมดเลยหมุนตีอยู่ในนั้นวันนี้ก็ยอมพูดคนหน้าฟังอยู่นะเราก็เสริมให้ต้องอย่างนั้นนะอย่าเอาความตายไปขวางหน้านะให้เอาความจริงขวางหน้านะมุ่งต่อความจริงเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายอะไรจะตายก่อนแต่หลังให้มันรู้นี่นะเอาให้รู้แต่ความจริงอย่างนั้นจิตมันไม่เคยตายละฟาดลงไปว่างนี่เลยเวลาจะพิจารณาผ่านนี่ลงไปถึงของจริงอย่างว่านะโอ้อัศจรรย์เลยว้างๆพูดไม่ถูกเราเข้าใจทันทีว่าพูดไม่ถูกก็จะพูดไม่ถูกไม่ต้องพูดมันรู้นั่นแหละมันถูกแล้วนี่เข้าใจแล้วหน้าก็บอกนะก็เข้าใจจริงพอแยกมันเข้าใจทันทีมันเป็นมาแล้วนี่ไม่เข้าใจไงจะพูดด้วยความปิติยินดียากมาจนนานก็ไม่ได้มาอย่างนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปโปรดจะพูดธรรมะเหล่านี้วันนี้เอาละพูดวันนี้ก็เอาละว่ะดีนะภาวนานี่แหละถ้าลงอริยสัจถ้าลงถึงเป็นถึงตายแล้วมันจะเห็นของจริงขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเรายังกลัวเกลียดกลัวปวดกลัวเป็นกลัวตายนี่ไม่เจอนะเจอที่ว่าอริยสัจแห่งความจริงนะจะมีเป็นเรื่องอริสัตความจำที่เราเรียนมาเรียนมาเวลาเข้าจริงองค์ที่เป็นอริสัตดังพระพุทธเจ้าว่าทุกเป็นของจริงสมุทัยเป็นของจริงนิโรธมรรคเป็นของจริงนี่มันจะไม่เจอมันจริงอย่างนั้นจริงแล้วเห็นจริงอย่างนั้นจนกระทั่งไม่มีอะไรเป็นข้าศึกต่อกันเลยเวลาพิจารณารอบกันถึงเต็มที่แล้วทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์ไม่เห็นอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับหัวใจเลยนั่นก็เป็นของจริงอันหนึ่งสมุทัยก็สงบตัวเงียบนั่นก็เป็นของจริงของมันอันหนึ่งมรรคก็คือปัญญาหมุนติ้วติ้วจนสิ่งเหล่านี้ราบลงไปหมดแล้วทุกข์ก็ดับไปหมดต่างอันต่างสิ่งทั้ง4อย่างนี้จะถืออันไหนหนักอันไหนแน่นต่างกันไม่ได้นะเวลาลงถึงความจริงแล้วเสมอกันหมดทั้งทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นของจริงเสมอกันหมดเลยหาที่ตำหนิอะไรไม่ได้ทุกข์ก็ตำหนิมันไม่ได้นะเป็นของจริงอันหนึ่งนั่นดังนั้นจึงว่ารู้ของธรรมของจริงต้องรู้อย่างนั้นสิทุกข์ก็จะตำหนิว่ามันเป็นของไม่ดีอย่างนั้นสมุทัยของไม่ดีนี้ตำหนิไม่ได้ในวาระที่มันรู้เท่ากันแล้วมันต่างอันต่างจริงอย่างนั้นนั่นนี่แหละมันจะก้าวเข้าสู่วิมุตติธรรมขึ้นนี่หลายครั้งแล้วผลเข้าไปมันก็รวมต่อเข้าไปรวมต่อเข้าไปเพราะอริยสัจนี่ตีตะล่อมเข้ามาตีตะล่อมเข้ามาเนี่ยอริยสัจเป็นของจริงของจริงคืออริยสัจในความจำอริยสัจในความจริงต่างกันอย่างนี้ในความจำเขาก็เรียนมาต่างกันก็เรียนมาแล้วมันเป็นยังไงไอ้อาจารย์ในความจริงเป็นอย่างนี้สิแต่มันไม่เห็นมันก็ไม่รู้เมื่อเห็นแล้วก็ยอมรับแล้วพูดได้เต็มปากว่าไอ้อาจารย์ในความจริงเป็นอย่างนี้
มีอริยสัจในความจริงนี้แหละที่จะให้ทำให้หลุดพ้นได้โดยอาศัยอริยสัจความจำเข้ามาเป็นพื้นฐานก้าวกระเดินตามนี้เมื่อเข้าถึงความจริงนี้แล้วมันกระดิบถึงได้นั่นถ้ายังไม่ถึงความจริงนี้จำเท่าไหร่ก็จำไปเถอะไม่พ้นไปไม่ได้ถ้าเข้าถึงความจริงนี้เอาละว่างั้นเลยฟังแล้วเอาละเลยบิณฑบาตก็วิ่งก็เวียนวันผมเดินไปโซซัดโซเซปีนี้ลดมากเป็นยังไงรู้นะวิ่งเวียนนี่มันน่าจะหายแต่มันไม่หายนะเพียงเบาบ้างแล้วบางเวลาก็ขึ้นก็เป็นของมันต้องการที่ตอนลุกตอนเช้าสิตื่นนอนตอนเช้าลุกขึ้นมาไม่ระวังไม่ได้นะล้มจริงๆมันเบาหิวเบามันเบาอะไรเบาอะไรไม่รู้นะมีหิวแล้วทุกลงเลยนะมันจะลงต้องระวังเดี๋ยวก็ว่าระวังนี่มันก็พูดยากนะก็ไม่ระวังมันมีอยู่แล้วนี่เป็นหลักธรรมชาติของมันระวังอะไรเนี่ยระวังนี่ยังถูกดีกว่าแต่เมื่อโลกมีสมมติก็ต้องบอกว่าต้องระวังนะไม่ระวังไม่ได้ต้องว่างนั่นสิจะหมาว่างไงต้องระวังอะไรตั้มมันได้รู้ทันทีเลยเร็วที่สุดเลยเพราะมันอยู่กับตัวมันจะคิดไปไหนแดนโลกธาตุก็ตามอันนี้มันอยู่กับมันอันนี้มันไฟฉายนี่เอ้าฉายไปที่เนี่ยเอ้าฉายไปนี่อันนี้สว่างมันอยู่นี่อันนั้นก็อยู่โน้นอันนี้มันก็ไม่พ้นมันที่มันสว่างอยู่ตลอดเวลานี่นั่นอันนี้จิตมันจะส่งไปนู่นก็ตามหนึ่งไปนู่นก็ตามแต่ความรู้ตัวเองมันก็รู้อยู่นี่ไม่ได้ละเป็นหลักธรรมชาตินั่นนั่นจะว่าจะให้ตั้งสติไปไหนอีกว่าอย่างนี้เลยใครจะว่าบ้าก็บ้าเถอะทำลงไปนี่มันก็ยอมกันเองถึงอันนี้แต่ก่อนผมก็ไม่เคยพูดหรือมันเมื่อมันเป็นแล้วไม่ให้พูดว่าไงว่าปฏิบัติธรรมพูดธรรมไม่ได้มีอย่างเลยหรือจะปล่อยให้กิเลสมาเย็บปากเราแล้วเย็บปากกิเลสบ้างไม่ได้หรือไม่ต้องหามันเย็บปากมั่งเลยมันพูดไม่ออกเลยกิเลสมันถึงมาแล้วมันเป็นหลักธรรมชาติของมันแล้วไม่ต้องพูดเลยเรื่องความรวดเร็วอะไรจะเร็วยิ่งกว่าใจวะภาพรู้ทันทีเดินพอลื่นอย่างนี้เหมือนกันมันรู้แล้วถ้าว่ามีกำลังวังชาแต่ก่อนมันไม่ได้ล้มฮะแต่นี้มันกำลังมันไม่มีทั้งที่รู้อยู่มันก็จะลงของมันจะว่าไงก็ต้องปล่อยให้ลงทั้งที่รู้อยู่นั่นน่ะล้มอย่างผมล้มในทางของผมมันไม่เห็นได้ชัดล้มทั้งรู้นี่แหละคือกำลังของเราที่ต้านทานไม่ไหวก็ต้องปล่อยให้ลงมันตั้งที่รู้ดังนั้นท่านเรียนให้ตั้งใจปฏิบัตินะอย่าโลเลโลเล่นะผมนักวิตกวิจารณ์มากเท่าแก่เท่าไรทำอะไรไม่ได้ก็ยืนวิตกวิจารณ์วันหนึ่งก็อยู่ในกุฏิมันออกไปไหนไม่ได้ละก็อยู่นั่นแหละหากอยู่คนเดียวนั่นเหมาะที่สุดนะที่จะออกมาอย่างนี้มันออกมาไม่ได้อย่างว่าพอออกมาแล้วเจอเลยธรรมดาผมจะไปไหนผมก็ไปของผมเดินไปตามนั่นตามนี่เลยอันนี้ไม่ได้มันอยู่ด้วยกันตรงนี้ใครเจอก็ปั๊บวิ่งเข้ามาหาเรามันลำคาญอารมณ์ของคนผู้เดียวอะไรมาแสงมันต่างกันนี่นะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอารมณ์ของคนคนเดียวแล้วอารมณ์ของคนสองคนเข้ามามันก็เป็นสองแล้วขี้เกียจยุ่งไม่อยากพูดเอาออกอัน

พวกเราถือวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งเป็นวันตรงกับพระพุทธเจ้าทรงปรงอายุสังขารเป็นคำสัตย์คำจริงมาจากนี้ไปอีก3เดือนคือเดือน6เพ็ญจะปรินิพพานหมายภาษาเราก็เรียกว่าตายปล่อยธาตุปล่อยขันธ์และตรงกับวันที่ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่ภิกษุอรหันต์ 1,250 องค์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบวชเองล้วนๆและมาโดยอัธยาศัยของแต่ละองค์ละองค์โดยไม่ได้รับคำเชื้อเชิญนิมนต์ใดๆทั้งสิ้นเรียกว่ามีในมีได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ได้ประชุมพระสงฆ์ 1,250 องค์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ล้วนๆการประทานพระโอวาทก็เป็นพระวาทเพื่อความรื่นเริงบันเทิงเฉยๆไม่ใช่เทศสอนสาวกเหล่านั้นเพื่อจะถอดถอนกิเลสอาสวะหรือเป็นทางดำเนินแต่อย่างใดแต่เป็นสัมโมทนิยกถาเครื่องรื่นเริงในสมัยที่ไม่เคยมีเพิ่งมาปรากฏในวันนั้นในบรรดาพระสาวก 1,250 องค์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชเองนี้ก็มาประชุมกันเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนอกจากนั้นไม่เคยมีการประทานวิสุทธิอุโบสถจะท่ามกลางแห่งพระอริยะชั้นวิสุทธิบุคคลก็มีได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในหัวข้อแห่งธรรมที่ทรงแสดงก็ว่าสัพพาปัสสะกรณังกุศลสู้ปสัมปดาสกิตตะปริโยรปันนังเอตังพุทธานาสาสนังนี้เป็นใจความย่อแห่งธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่นับพอประมาณว่า 84,000 พระธรรมขันธ์แต่สรุปลงแล้วมี3ข้อนี่เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านว่าเตตังพุทธานาสาสนังคือของเป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่ทำบาปด้วยกายวาจาใจคือทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมสิ่งที่จะเป็นโทษเป็นภัยแก่ตนและผู้อื่นด้วยกายวาจาใจท่านเรียกว่าการทำความชั่วการทำบาปผลนำมาซึ่งความทุกข์ทั้งแก่ตนและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องมากน้อยข้อหนึ่งข้อที่สองก็พยายามทำตนทำจิตใจอบรมจิตใจให้มีความเฉลียวฉลาดทันสิ่งที่ผิดพลาดทั้งหลายซึ่งเคยมีอยู่ภายในจิตใจแล้วข้อที่สามก็พยายามทำจิตให้มีความผ่องใสจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์มีสามข้อในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่นลงได้สามข้อนี้เป็นข้อใหญ่ใจความในวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาจากที่ต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งพระนครมีจำนวนมากถึงวันเช่นนี้ก็อุตส่าห์สละเวลาหน้าที่การงานรับสมบัติเงินทองแม้ที่สุดชีวิตก็ยอมเสียสละมาเพื่อพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในพระรัตนตรัยผลอันเป็นที่มงคลนั้นเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายผู้มานั้นพึงได้รับแต่ผู้เดียวการอบรมหรือการฝึกฝนอบรมหรือทรมานตัวเอง
ป็นสิ่งที่ทำยากเพราะเป็นสิ่งที่ขัดกับสิ่งที่เป็นข้าศึกของธรรมทางพระพุทธศาสนาท่านให้ชื่อว่ากิเลสคือเครื่องเศร้าหมองสิ่งมืดดำสิ่งสกปรกฝังอยู่ภายในจิตใจมาเป็นเวลานานแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่าคืออะไรและไม่มีใครสามารถจะรู้วิธีการแก้ไขสิ่งเหล่านี้ออกจากใจได้ก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเป็นพระองค์แรกที่ทรงทราบเรื่องนี้มาก่อนใครทั้งหมดพระองค์ทรงบำเพ็ญอยู่เป็นเวลา6พระพรรษาเพื่อบำเพ็ญธรรมในคำพูดทั่วๆไปว่าอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็คือการเข้าสู่สงครามรบกับกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นอันเป็นกษัตริย์ใหญ่ก็ได้แก่อวิชชาตัณหาอุปาทานออกมาเป็นลำดับลำดับนี่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกทั่วๆไปไม่ว่ามนุษย์เพียงเท่านั้นสัตว์ทุกประเภทมีด้วยกันสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครสามารถจะแยกแยะให้เห็นเป็นของแปลกให้เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาจากตนเองว่านี้เป็นสิ่งหนึ่งต่างหากจากตนแต่ถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ทราบเงื่อนต้นเงื่อนปลายของสิ่งนี้ว่าเป็นมาอย่างไรได้หนึ่งและไม่ทราบสิ่งนี้ที่แทรกซึมอยู่กับภายในจิตใจนี้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งต่างหากและเป็นข้าศึกต่อจิตใจของเรามากน้อยโดยลำดับมาหนึ่งนี่ก็ไม่มีทางทราบได้เมื่อไม่มีทางทราบได้แล้วสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาจากการผิดของธรรมชาติอันนี้เราจะต้องยอมรับกันด้วยความไม่รู้ทั้งการกระทำเหตุขึ้นมาด้วยความไม่ได้รับทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการไม่รู้นี้อีกเหมือนกันเช่นความทุกข์ความลำบากเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวดทรงพยายามกำจัดสิ่งที่มืดมนอนธการทั้งหลายภายในพระทัยนี้ได้โดยเด็ดขาดพระทัยของพระองค์สว่างจ้าขึ้นในวันเดือน6เพ็ญปัจฉิมยามตั้งแต่ขณะนั้นพระองค์ก็ได้ทรงทราบอย่างชัดเจนว่าเท่าที่ได้ท่องเที่ยวในวัฏสงสารด้วยความมืดดำกำตาไม่สามารถมองเห็นทิศเห็นทางเห็นสถานที่เกิดกำเนิดที่อยู่เกิดเป็นมาอย่างไรและจะเป็นไปอย่างไรก็เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งปิดบังเมื่อเข้ามาปิดจิตใจของเราแล้วกลายเป็นจิตใจที่มืดดำไปหมดพอได้ตรัสรู้ธรรมก็หมายถึงกำจัดสิ่งที่มืดมนอนตการทั้งหลายนี้ออกจากใจเพราะอำนาจแห่งพระปีชาญาณสามารถฉลาดรู้แล้วจิตใจก็สว่างจ้าขึ้นมาในขณะนั้นแลที่เรียกว่าท่านตรัสรู้วันเดือน6เพ็ญแล้วสิ่งทั้งหลายที่เป็นเชื้อแห่งภพแห่งชาติพาให้สัตว์เกิดแก่เจ็บตายสูงๆต่ำๆลุ่มๆดอนๆก็หมดไปในขณะนั้นไม่มีสิ่งใดแม้ที่เป็นสมมุติแม้นิดหนึ่งติดค้างอยู่ในพระทัยนั้นเลยพระองค์จึงทรงทราบได้ชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้เคยเป็นภัยต่อพระองค์และสัตว์โลกมามากน้อยเพียงไรพร้อมทั้งวิธีการที่จะกำจัดสิ่งเหล่านี้ให้ออกจากจิตใจได้หลังจากนั้นก็ทรงทำหน้าที่แห่งความเป็นศาสดาสั่งสอนสัตว์โลกผลปรากฏเป็นลำดับลำดาว่าสาวกทั้งหลายได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆจนถึงขั้นอรหัตตภูมิ
เป็นลำดับลำดากลายเป็นพระสงฆ์สาวกขึ้นมาโดยลำดับนี่จากพระปัญญาความสามารถของพระองค์ที่แนะนำสั่งสอนวิธีการกำจัดสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นในโลกกับพระธรรมปรากฏขึ้นในโลกแล้ววาระที่สามพระสงฆ์สาวกอรหันต์อรหันต์ก็ปรากฏขึ้นมาเป็นสรณะสามเบื้องต้นมีเพียงพุทธังธรรมังสรังคัจฉามิพอพระสงฆ์สาวกทั้งหลายได้สำเร็จอรหัตภูมิแล้วก็กลายเป็นสรณะขึ้นมาอีกหนึ่งเราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดที่จะบริสุทธิ์ยิ่งกว่าพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และคำที่ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้แยกตามอาการของท่านคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรมมีในพระกายของพระองค์ทุกส่วนนั้นเป็นเรือนร่างของพุทธะอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่ก็เป็นสมมุติอันหนึ่งขึ้นมาจึงเรียกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมที่มีความสง่างามอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดเสมอในพระทัยนั้นก็เป็นสรณะอันหนึ่งขึ้นมาพระสงฆ์สาวกที่ได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมาแต่ละองค์ละองค์ก็เป็นผู้มีความสง่างามด้วยวิสุทธิธรรมเต็มใจด้วยกันทั้งสามนี่แหละท่านแยกเป็นอาการแล้วเรียกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่เมื่อพูดตามหลักธรรมชาติแล้วนั้นพอจิตได้ก้าวเข้าสู่วิสุทธิธรรมหมายถึงธรรมที่บริสุทธิ์แล้วเท่านั้นพระพุทธพระสงฆ์ที่เป็นอาการแห่งสมมุติก็รวมตัวเข้าสู่พระธรรมเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนั่นแหละจิตของท่านผู้ใดที่ได้บรรลุถึงอรหัตตธรรมแล้วจิตของท่านคุณนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระสงฆ์สาวกอรหัตอรหันต์ทั้งหลายแม้จะเป็นอดีตนานมาเพียงไรก็ตามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างสนิทไม่มีแยกเป็น2เป็น3ไปได้เลยนี่คือธรรมชาติแท้ของธรรมเป็นอย่างนี้ที่เราแยกพุทธังธรรมังสังขังนั้นแยกตามอาการของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้ตรัสรู้ธรรมในขั้นสมมุติขั้นหนึ่งคือเรือนร่างของพระองค์นั้นเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมอันบริสุทธิ์ภายในพระทัยเรือนร่างของพระสาวกทั้งหลายก็เป็นที่สถิตหรือเป็นภาชนะสำหรับรับจิตที่บรรจุด้วยธรรมอันบริสุทธิ์อยู่ภายในนั้นจึงแยกตามอาการว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พูดตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงโดยสมบูรณ์แล้วเมื่อจิตแต่ละท่านละองค์ได้เข้าถึงอรหัตตภูมิเท่านั้นก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายกับพระสงฆ์สาวกทั้งหลายกับพระธรรมที่ว่าบริสุทธิ์นั้นอย่างสนิทเป็นอันเดียวกันเท่านั้นไม่มีสองเพราะฉะนั้นผู้บรรลุถึงธรรมขั้นบริสุทธิ์แล้วจึงไม่สงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่ามีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมนั้นตรัสรู้จริงหรือหายสงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีจริงหรือไม่หายสงสัยว่ามีจริงพระธรรมมีจริงหรือไม่หายสงสัยเพราะเหตุใดจึงหายสงสัยแม้แต่ละพระองค์ปรินิพพานนานไปเพียงไรก็ตามหายสงสัยก็เพราะเหตุว่าจิตของเราได้ก้าวเข้าสู่อรหัตตภูมิหรือวิสุทธิธรรมที่บริสุทธิ์โดยแท้จริงแล้วนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวิสุทธิธรรมของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายไม่มีแยกมีแยกเป็นเหมือนกันหมดเลยเมื่อความรู้ความเห็นจริงประจักษ์อยู่กับใจของเราซึ่งเป็นตัวยืนอยู่
โดยไม่มีอันใดที่จะสามารถทำให้เอียงเอียงได้แล้วอันจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นตัวยืนยันอยู่นี่แหละเป็นสิ่งที่ยืนยันในพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้โดยสมบูรณ์ไม่มีสงสัยแม้เม็ดทรายหนึ่งก็ตามเพราะตัวเองไม่สงสัยธรรมของตัวเองหรือไม่สงสัยจิตดวงที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี้ซึ่งตนเป็นผู้ครองอยู่เวลานี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นคืออะไรแน่เราจะหมายถึงธาตุขันธ์ของพระพุทธเจ้าที่ผ่านไปแล้วนั้นนั่นเป็นสมมุติแง่หนึ่งต่างหากห่างไกลจากความเป็นพุทธะอันแท้จริงที่เราทั้งหลายได้กราบว่าอยู่ทุกวันนี้คือธรรมที่บริสุทธิ์แห่งพระทัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นได้กลายเป็นธรรมแท่งเดียวแล้วเมื่อพูดถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วจิตยอมรับ 100% ว่ามีจริงนั่นแต่ตรัสรู้ธรรมที่บริสุทธิ์จริงๆธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ปรินิพพานไปแล้วก็ดีหาความสูญสิ้นไปไหนไม่ได้เลยเพราะเหตุไรเพราะธรรมชาติที่รู้อยู่ภายในจิตใจของผู้นั้นของผู้บรรลุวิสุทธิธรรมนั้นเป็นเครื่องยืนยันอยู่กับตัวถ้าเรายอมรับความจริงซึ่งปรากฏอยู่กับใจของเราเวลานี้แล้วเราก็เป็นอันว่ายอมรับความจริงของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกๆพระองค์และพระอรหันต์ทั้งหลายทุกองค์เช่นเดียวกับเรารับความจริงของเหล่านี้ถ้าเราจะลบล้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายว่าไม่มีในโลกเราก็ต้องลบล้างความมีอยู่ของเราเวลานี้ออกให้เป็นของไม่มีให้ศูนย์ไปเสียได้แต่ธรรมชาตินี้เรารู้อยู่แล้วชัดเจนว่าไม่ใช่วิสัยแห่งความศูนย์ธรรมประเภทที่รู้ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ธรรมศูนย์ไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่เวล่ำเวลาไม่ใช่สมมุติใดๆที่จะเข้าไปทำลายได้ไปลบล้างได้ธรรมชาติอันนี้เหนือโลกสมมุติทั้งมวลเป็นความจริงอยู่กับผู้ที่รู้นั้นในขณะที่ทรงธาตุทรงขันธ์อยู่รู้ได้อย่างชัดเจนว่าธรรมชาตินี้คืออะไรเป็นอย่างไรหายสงสัยนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันถึงพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลายตลอดถึงพระสงฆ์สาวกที่ท่านผ่านไปแล้วนั้นผ่านไปไหนน่ะอันนี้ผ่านไปไหนเวลานี้อันนี้ไม่มีคำว่าผ่านไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตจะมีคำว่าผ่านได้ยังไงคำว่าผ่านก็ต้องผ่านมาจากอดีตก้าวเข้ามาสู่ปัจจุบันแล้วผ่านไปอนาคตนี่เป็นเรื่องของสมมุติแต่ธรรมชาตินี้ไม่มีสมมุติหมดโดยสิ้นเชิงแล้วคำขึ้นชื่อว่าสมมุติโดยประการทั้งปวงไม่เข้ามาเกี่ยวข้องในวิสุทธิจิตวิสุทธิธรรมนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงไม่มีคำว่าผ่านจึงไม่มีคำว่าสูญไปล่วงไปแล้วนานเท่าไหร่ก็ไม่มีเป็นธรรมชาติที่ประจักษ์สันทิฏฐิโกรู้อยู่โดยดีเห็นอยู่โดยดีประจักษ์ใจของตัวเองที่เป็นอย่างนั้นอยู่โดยดีนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ท่านปรินิพพานแล้วว่าศูนย์หรือไม่ศูนย์ธรรมชาตินี้ศูนย์ไปได้หรือธรรมชาตินี้จะศูนย์ไปได้ไหมไม่มีความเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาตินี้ให้เป็นความศูนย์แม้แต่คำว่ามีอยู่เหมือนโลกทั่วไปก็เข้ากับหลักธรรมชาตินี้ไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้ไม่ใช่เป็นความมีอยู่และเป็นความสูญไปดังโลกทั้งหลายสมมุตินิยมกันว่ามีอยู่และสูญไปแต่เป็นวิมุตติธรรมที่อยู่ในท่ามกลางแห่งความสูญและความมีอยู่นั่นถ้าหากว่าจะพูด
พอเป็นที่คาดที่เข้าใจกันได้บ้างก็อยู่ในท่ามกลางนี้เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นอย่างใดไม่มีการสถานที่เข้าไปลบล้างทำลายได้เลยนั่นแหละท่านผู้รู้ธรรมเห็นธรรมประเภทนี้แหละเป็นผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เสด็จผ่านไปแล้วด้วยธาตุด้วยขันธ์อันเป็นตัวสมมุติท่านเคารพธรรมวิสุทธิธรรมของท่านท่านเคารพได้อย่างเต็มใจรู้ได้อย่างถึงใจถึงความถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระธรรมก็ดีพระสงฆ์สาวกทั้งหลายก็ดีเหมือนกันกับที่เป็นอยู่กับท่านเวลานี้และไม่ว่าเวลาไหนจะมีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปอีกไม่มีเรียกว่าคงเส้นคงวาก็เรียกได้พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงคงเส้นคงวาไม่มีอดีตอนาคตการสมัยเข้ามาเหยียบย่ำทำลายได้ด้วยเหตุนี้เองที่ท่านกล่าวว่านิพพานังปรมังสุญญังพระนิพพานเป็นศูนย์อย่างยิ่งนั้นซึ่งออกมาจากหลักธรรมชาติของท่านผู้รู้พระนิพพานจริงๆแต่ผู้ที่ไม่รู้พระนิพพานจึงต้องคาดต้องหมายเอาความศูนย์อันนี้ไปบวกเข้ากับความศูนย์ของโลกเลยยุ่งกันไปใหญ่ใครก็มาอยากไปพระนิพพานกันเพราะไปสูญไปสิ้นไปล่มจมชิบหายป่นปี่ไปกันทำไมแม้พระพุทธเจ้าก็จะไปทำไมปนิพานถ้านิพพานเป็นสิ่งที่ทำลายสัตว์โลกให้มีความชิบหายป่นปี่ยิ่งผู้มีความบริสุทธิ์เท่าไรและยิ่งตัวมหันตทุกข์จะต้องไปรับความสูญความสิ้นของตนใครจะอยากไปนิพพานหากนิพพานเป็นสิ่งที่ทำลายชิบหายผู้ที่บรรลุนั้นให้ถึงความล่มจมชิบหายไปอย่างนั้นไม่มีใครอยากไปพระนิพพานไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดไม่สอนโลกให้ไปนิพพานแม้พระพุทธเจ้าองค์นั้นก็ไม่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าถึงปรารถนาแล้วพอถึงขั้นแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วกลับกลายเป็นเรื่องศูนย์ไปหมดชิบหายป่นปี่จะต้องประกาศให้ใครทราบใครอย่ามาเป็นพระพุทธเจ้าหรือใครอย่ามาเป็นสาวกพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้านะจะชิบหายป่นปีเหมือนเราซึ่งกำลังเป็นพระพุทธเจ้าอยู่เวลานี้แหละด้วยความสูญสิ้นไปไม่มีชิ้นดีเลยพระพุทธเจ้าจะต้องประกาศอย่างนี้แต่นี้ทำไมจึงโกงกันข้ามอันนี้พานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยอดเยี่ยมหาสิ่งใดเสมอเหมือนไม่ได้ในโลกสมมุตินี้น่าฟังเลยหากนิพพานศูนย์ไปจริงๆทำไมจะมาปรมังสุขขังได้ล่ะอันนี้เป็นเครื่องรับรองคุณภาพของพระนิพพานโดยชัดเจนอยู่แล้วว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหากศูนย์สิ้นไปโดยประการทั้งปวงไม่มีเหลือแล้วคำว่าสุขอย่างยิ่งนี้ก็ไม่มีความหมายเพราะไม่มีตัวยืนยันออกมาจากไหนสุขอย่างยิ่งนี้ถ้าไม่ออกมาจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นหรือวิสุทธิธรรมนั้นแต่การคาดหมายธรรมดาการจดการจำด้วยการศึกษาเราเรียนที่จะหายข้อข้องใจสงสัยในมรรคผลนิพพานนี้นั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนให้นักศึกษาพุทธศาสนาทั้งหลายได้หายสงสัยในเรื่องบาปเรื่องบุญคุณโทษนรกสวรรค์นิพพานอะไรนอกไปจากการประพฤติปฏิบัติตามหลักความจริงที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นเท่านั้นจะเป็นผู้ทราบสิ่งเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัยดังพระพุทธเจ้าซึ่งทรงบำเพ็ญด้วยการปฏิบัติมาก่อนแล้วการรู้ธรรมเห็นธรรมทั้งหลายที่นำมาสั่งสอนโลกนี้นั้นพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นขึ้นจากภาคปฏิบัติโดยถ่ายเดียวไม่ได้ทรงรู้ทรงเห็นขึ้นมาจากภาคแห่งความจำคือการเรียนมา
คำว่าปฏิเวทะความรู้แจ้งแจ้งตลอดนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ความจริงเมื่อถึงความจริงขั้นใดปฏิเวทะคือความรู้แจ้งก็แทงทะลุไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงเป็นความรู้แจ้งโดยสมบูรณ์เพราะการปฏิบัติถึงความจริงโดยสมบูรณ์แต่อย่างไรก็ตามแม้เราจะไม่รู้ไม่เห็นในสิ่งที่ท่านกล่าวไว้นี้ธรรมทั้งหลายที่ท่านแสดงไว้นี้เป็นสวากขาตธรรมจับไว้ชอบถูกต้องทุกแง่ทุกมุมในธรรมทุกขั้นเรามีความเชื่อความเลื่อมใสความเคารพนับถือต่อพระพุทธเจ้านั้นเป็นความเชื่อความเลื่อมใสอันถูกต้องดีงามและเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่จิตใจของเราแล้วถึงจะยังไม่เห็นก็ตามการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญอยู่ด้วยคุณงามความดีทั้งหลายนี้จะยังผลให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราซึ่งเป็นเจ้าของผู้ผลิตคุณงามความดีทั้งหลายขึ้นมาโดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นหลักใหญ่ถ้ายิ่งเราได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างใดโดยทางภาคปฏิบัติมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญด้วยแล้วก็ยิ่งจะสัมผัสสัมพันธ์ในธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นความจริงทั้งนั้นเช่นว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีนี้จะนอกเหนือใจดวงนี้ไปไม่ได้เมื่อใจดวงนี้ได้ก้าวเข้าสู่ทางด้านปฏิบัติตามหลักความจริงที่พระองค์ทรงดำเนินและทรงรู้เห็นมาก่อนพวกเราแล้วเราจะต้องรู้เห็นไปตามกำลังความสามารถของเราแม้จะไม่กว้างขวางลึกซึ้งเหมือนพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ความจริงในสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่จะต้องกระทบกับใจของเราโดยไม่ต้องสงสัยคำว่าบาปคืออะไรเนี่ยบาปก็คือความชั่วความเศร้าหมองความมืดตื้อภายในจิตใจผลมันเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพียงเผินๆเราก็พอทราบได้แล้วว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเราได้สัมผัสจิตใจของเราได้สัมผัสสัมพันธ์กับบาปมากน้อยเพียงไรคือความทุกข์ความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นเพราะความคิดความปรุงของตัวเองเพียงเท่านี้ก็พอทราบได้แล้วเป็นเงื่อนต้นเงื่อนต้นเพียงเท่านี้ก็พอจับได้แล้วยิ่งเข้าสู่ความละเอียดแหลมคมของจิตใจที่จะต้องสัมผัสสัมพันธ์กับความจริงทั้งหลายทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเข้าไปโดยลำดับด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นความชัดเจนขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยก็จางแจ้งขึ้นไปเรื่อยๆถึงคำที่ว่านิพพานซึ่งเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของมนุษย์มีเราเป็นสำคัญบ้างเมื่อกล้าเข้าไปถึงนั้นแล้วมันสุดวิสัยที่ไหนผู้ที่ว่าสุดวิสัยนั่นแหละแต่ปฏิบัติไม่หยุดไม่ถอยมันก็ค่อยเต็มตื้นขึ้นมาเต็มตื้นขึ้นมาแล้วเต็มโดยสมบูรณ์ขึ้นสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นดังพระพุทธเจ้าแต่ก่อนท่านเคยเห็นบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์นิพพานที่ไหนท่านก็เป็นคนสามัญมืดดำกำตาเหมือนอย่างพวกเราแต่ทำไมท่านสามารถรู้ได้ก็เพราะการฝึกฝนอบรมตนขัดเกลาจิตใจของเราที่มันมัวหมองไปด้วยสิ่งปกคลุมอันมืดมิดปิดตาทั้งหลายนี้ให้กระจายออกไปจางออกไปจิตใจก็ได้มีความสง่าผ่าเผยขึ้นมาสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเห็นทิศนั้นทิศนี้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปโดยลำดับเมื่อสุดท้ายก็กลายเป็นธรรมที่กระจ่างแจ้งขึ้นที่ภายในใจหรือว่าโลกวิถูรู้แจ้งหมดท่านว่ารู้แจ้งรู้แจ้งโลกโลกภายในก็คือโลกแห่งธาตุแห่งขันธ์นี้รู้หมดโลกภายนอกก็สัตว์โลกความเป็นไปของโลกเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาการเกิดการตายไปตกนรกไปสวรรค์นรกเป็นกี่ขั้นกี่ภูมิของนรกสวรรค์กี่ขั้นกี่ภูมิของสวรรค์ตลอดพรหมโลกถึงมีผ่านรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดเพราะการประพฤติปฏิบัตินี่คือความจริงที่ผู้ปฏิบัติจะพึงสัมผัสทางภายในจิตใจแล้วเป็นความเชื่อไม่หวั่นไหวการที่เราเชื่อจากใครๆก็ตามพูดให้เราฟังนั้นเป็นความเชื่อประเภทหนึ่งแต่ยังหวั่นไหวได้
เชื่อตามตำรับตำราที่ท่านชี้แจงแสดงบอกไว้เราอ่านเข้าใจไปด้วยมีความเชื่อไปตามก็ตามแต่ก็ยังมีหวั่นมีไหวมีไม่แน่ใจอยู่นั่นแหละถ้าเราไม่เห็นเสียเองสิ่งใดก็ตามในโลกนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องธรรมอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวพูดโลกด้วยก็ได้สิ่งใดเรื่องใดผู้ใดเราสนทนาถึงเรื่องผู้ใดขึ้นมาคนนั้นคนที่อยู่ในวงสนทนากันนั้นน่ะยังไม่เคยเห็นผู้นั้นคือนายกนายขหรือเมืองนั้นเมืองนั้นก็ตามแต่ก็สามารถวาดภาพขึ้นหลอกตัวเองได้ว่าคนนั้นมีลักษณะนั้นลักษณะนั้นทั้งๆที่ไม่เคยเห็นและทั้งๆที่ไม่จริงลักษณะท่าทางของภาพที่ปรากฏขึ้นนั้นมันไม่จริงแต่มันก็เชื่อไปตามความด้นดาวเสียก่อนเมืองนั้นประเทศนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็วาดภาพขึ้นมาแล้วคงจะมีถนนหนทางมีบ้านเรือนอย่างนั้นนั้นกว้างขวางแล้วก็ตลอดมีประชาชนมีหญิงมีชายเดินขวักไขว่อย่างนั้นอย่างนี้มันคิดไปหมดแต่พอเราได้ก้าวเข้าไปสู่เมืองนั้นเห็นอย่างชัดเจนด้วยตาของเราแล้วภาพที่เคยหลอกลวงเรามาตั้งแต่ขณะแรกที่ได้เคยได้ยินนั้นมันหายไปหมดเพราะความจริงนี่ลบล้างความจริงคืออะไรคือเราไปเห็นเองด้วยตาของเราว่าเมืองนี้เป็นอย่างนี้เราเห็นด้วยตาแล้วที่นี่ภาพที่เคยหลอกที่เป็นวาดมโนภาพขึ้นไว้ตั้งแต่เรายังไม่เห็นนั่นน่ะมันหายไปหมดอันนี้ก็เหมือนกันเราวาดภาพบุญภาพบาปภาพนรกภาพสวรรค์พรหมโลกตลอดถึงภาพนิพพานว่าอะไรขึ้นมาจิตจะต้องวาดภาพขึ้นโดยลำดับดับเป็นความเคยชินของจิตอย่างนี้มาดั้งเดิมแต่ยังไงก็ตามมันไม่มีมูลความจริงมันวาดภาพขึ้นมาดังที่วาดภาพเมืองนั้นเมืองนี้นั่นแหละพอไปถึงจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่วาดเอาภาพเอาไว้มันเป็นอย่างหนึ่งต่างหากจิตก็ไปเชื่อในสิ่งที่เราเห็นด้วยตาของเราแล้วนั้นภาพเหล่านี้ก็สลายไปนี่คำว่าบุญว่าบาปเมื่อจิตก็ได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องบุญเรื่องบาปอย่างแท้จริงและสัมผัสสัมพันธ์กับนรกสวรรค์เข้าภายในจิตใจจริงๆจิตใจเป็นผู้มองเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นไปโดยลำดับแล้วถึงพรหมโลกกระทั่งถึงนิพพานแทงทะลุไปหมดด้วยความจริงภายในใจเป็นสันทิฏฐิโกขึ้นมาเต็มที่ในหัวใจแล้วเรื่องที่เคยวาดภาพไว้ตั้งแต่ก่อนนั้นไม่ว่าจะเป็นภาพชนิดใดภาพบาปภาพบุญคุณโทษภาพนรกสวรรค์กี่ชั้นกี่ภูมิมันล้มละลายไปหมดสู้ความจริงนี้ไม่ได้เพราะความจริงนี้เห็นด้วยใจรู้ด้วยใจธรรมของพระพุทธเจ้าก็สอนสัตว์โลกเพื่อให้รู้ให้เห็นตามความจริงที่มีอยู่นี่แหละโดยทางปฏิบัติทางด้านจิตใจจะทราบได้โดยไม่ต้องสงสัยมากน้อยตามกำลังความสามารถแห่งการปฏิบัติของผู้นั้นๆแต่ที่เราจะวาดด้วยมโนภาพเฉยๆหรือวาดด้วยความจดความจำนี่มันก็เหมือนกันกับเราวาดภาพเรื่องเมืองนั้นเมืองนี้นั่นแหละลอกอยู่อย่างนั้นไม่เห็นความจริงไม่มีความจริงแต่เราก็ยอมเชื่อภาพมันนั้นอยู่เสมอภาพหลอกลวงนี่ให้พยายามปฏิบัติให้เชื่อความจริงให้เห็นความจริงประจักษ์ใจใจนี้เป็นหลักฐานอันสำคัญมากทีเดียวเป็นหลักใหญ่เป็นที่รวมเป็นที่รู้สิ่งทั้งหลายทั้งหมดอยู่ที่ใจธรรมที่ท่านว่าประเสริฐเลิศโลกเราก็เพียงวาดภาพไม่มีสิ่งใดที่จะเข้าไปพิสูจน์ธรรมนั้นๆได้นอกเหนือไปจากใจใจเท่านั้นเป็นสำคัญที่จะสามารถสัมผัสรับรู้ความหนักเบามากน้อยแห่งธรรมขั้นนั้นๆจนกระทั่งถึงวิสุทธิธรรมคือความบริสุทธิ์หมดจดแห่งธรรมกับจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเข้ากันได้อย่างสนิทสรุปลงแล้วมีใจเท่านั้นเป็นที่เหมาะสมเป็นผู้ที่จะสามารถวัดความหยาบละเอียดลึกตื้นหนาบางหรือวิเศษวิโสของธรรมได้มีใจเท่านั้นร่างกายเป็นเพียง
เครื่องมือของจิตใจวาจาก็เหมือนกันอย่างเช่นเราเดินไปวัดไปวาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาพูดปรารภกันเรื่องอัดเรื่องทำเป็นบุญเป็นกุศลนี่เป็นเครื่องมือของใจเป็นผู้บ่งบอกออกมาให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ตกค้างอยู่นี้บรรดาผลเข้าไปรวมอยู่ที่ใจซึ่งเป็นตัวการเป็นผู้บ่งบอกเป็นผู้ชี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดมีการรู้การเห็นธรรมทั้งหลายก็มีใจเท่านั้นเป็นผู้สามารถนอกนั้นไม่มีเลยในโลกนี้ไม่มีอันใดที่จะสัมผัสรับรู้ธรรมหยาบกลางละเอียดละเอียดสุดจนกระทั่งสุดยอดแห่งธรรมได้เหมือนใจใจจึงควรได้รับการอบรมอย่างน้อยก็พอได้รับความสงบเย็นใจเหตุผลเท่านั้นเป็นเครื่องจะบังคับจิตใจของเราให้เป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่นชื่นใจเราได้ความอยากจะไม่เป็นประโยชน์อะไรถ้าปราศจากเหตุผลส่วนมากคำว่าความอยากนั้นมักจะเป็นเรื่องฝืนธรรมเสมอในขณะเดียวกันก็เรียกว่าเป็นข้าศึกต่อธรรมเมื่อสิ่งใดฝืนธรรมสิ่งนั้นต้องเป็นข้าศึกต่อธรรมในเราเป็นผู้ต้องการธรรมสิ่งใดฝ่าฝืนธรรมก็เรียกว่าเราเป็นผู้ฝ่าฝืนธรรมและเราก็เป็นข้าศึกของธรรมอยู่ในตัวสุดท้ายก็คือเราเป็นข้าศึกต่อเราเองเพราะธรรมอยู่กับเราด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้แก้ให้ขอดให้ถอนให้ระมัดระวังสิ่งที่จะเป็นภัยต่อตัวของเราเองคือใจเป็นสำคัญยากลำบากเป็นไปด้วยเหตุผลเราอย่าหาเรื่องหาราอันเป็นกลมายาของกิเลสมาหลอกลวงเราขวางหน้าธรรมอยู่เสมอพอเราจะก้าวเข้าสู่ธรรมกิเลสมันก้าวมาขวางหน้าไว้ซะแล้วทั้งที่เราก็ไม่ทราบเลยว่าอะไรเป็นกิเลสเข้าใจว่านั่นเป็นเราเสียเป็นของเราเสียเป็นอุบายออกตัวไปเสียความจริงเป็นอุบายมัดคอเจ้าของกิเลสมันไม่มีคำว่าแก้มีแต่คำว่าผูกว่ามัดมัดเรานี่แหละเราต้องเรียนวิชาธรรมะให้ทันกับกลมายาของกิเลสโดยเหตุโดยผลนี่เป็นสำคัญการประพฤติปฏิบัติจะมียากมีลำบากการจะฝืนกับกิเลสซึ่งเป็นเจ้าอำนาจครองหัวใจสัตว์โลกและเป็นผู้กดขี่บังคับทรมานสัตว์โลกที่สุดก็คือกิเลสอาสวะประเภทต่างๆนี่เราจะฝึกฝนทรมานแก้กิเลสตัวนี้ด้วยอัดด้วยทำจึงต้องมีการต่อสู้กันมีความลำบากลำบนเพราะกิเลสฝืนทำเราก็ฝืนกิเลสกลายเป็นเราเองใจของเรานี่ก็เป็นเวทีขึ้นมาระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันก็อยู่บนเวทีคือใจของเราสู้กันที่ตรงนี้เหตุผลเป็นสำคัญนักธรรมะต้องเป็นนักเหตุผลความยากลำบากยาวเข้ามาเกี่ยวข้องเหตุผลเท่านั้นเป็นสำคัญเป็นทางเดินทุกยากลำบากแค่ไหนก็สู้คนในโลกนี้เกิดมาไม่ทุกข์ได้หรือเราเกิดอยู่ในท่ามกลางแห่งกองทุกข์คือร่างกายนี้เป็นกองทุกข์อยู่แล้วจิตใจมันก็บรรจุเชื้อแห่งความทุกข์มาเต็มหัวใจแล้วทำไมจะไม่แสดงความทุกข์ขึ้นมาทั้งทางร่างกายและจิตใจการพยายามแก้ไขสิ่งนี้แม้จะเป็นทุกข์บ้างก็เป็นเพราะการต่อสู้กันย่อมมีทุกข์เป็นธรรมดาถือคติอันนี้เป็นสำคัญและขอย้ำหลักใหญ่อันสำคัญที่เป็นเครื่องยืนตัวยืนยันในภพในชาติในการท่องเที่ยวเกิดแก่เกิดตายทั้งหลายไม่มีหยุดมียั้งแม้เราจะจำไม่ได้ก็ตามไม่มีสิ่งใดนอกเหนือไปจากใจซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวอันนี้สำคัญมากนี่แหละเป็นตัวยืนยันตัวรับผิดชอบตัวเป็นก่อภพก่อชาติท่องเที่ยวในวัฏสงสารคือใจนี้เป็นตัวประกันฉะนั้นจึงต้องได้รับการอบรมให้จิตใจนี้ได้รับคุณงามความดีเป็นเครื่องสนับสนุนหากว่าเราไม่ได้หลุดพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารเฉพาะชาตินี้ในชาตินี้ก็ตามคุณงามความดีที่สร้างไว้แล้วมากน้อยจะเป็นวิบากผลอันดีเครื่องสนับสนุนเราในภพชาติต่างๆจะมีความสุขความเจริญสุดท้ายก็อาศัยบุญกุศลที่เราสร้างนี่แหละเป็นเครื่องสนับสนุนจนถึงมุตตุพ้นไปจากบ่วงมารคือกิเลสตัณหาอาสวะเพศต่างๆดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านผ่านพ้นไปแล้วประกาศก้องมหาพวกเราว่าโกนุห้าโซจิมานันโดนิจจังปัจฉริเตสติ
พวกท่านทั้งหลายมันเพลิดเพลินลื่นเลงกันไม่รู้จักเป็นจักตายังไงกันเมื่อไรจะรู้เรื่องความทุกข์ความลำบากโลกอันนี้มันโลกเกิดตายนะมันไม่ใช่โลกจะลื่นเลงอยู่ตลอดเวลามันมีความทุกข์ความร้อนวุ่นวายให้พิจารณาแสวงหาที่พึ่งบ้างสิท่านบอกท่านสอนว่าโกนุหาโซกิมานันโดนิจจังปัจฉิเตสติอันตกาเลนะโอนาธาปฏิบังนะปฏิปังนะเวสถะเมื่อโลกสันนิวาสอันนี้มันมืดมนอนตการไปอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนภายในใจหัวใจของสัตว์เป็นเหมือนกงจักรพัดผันอยู่ตลอดเวลาด้วยความทุกข์ที่เป็นผลแต่เราได้รับความทุกข์ความทรมานอยู่ด้วยมานี้ซึ่งมันเป็นเหมือนกองไฟแท้ๆท่านทั้งหลายไม่ดูบ้างเหรอน่ะไม่เห็นเหรออยู่ที่หัวใจท่านทั้งหลายเองทำไมจึงไม่แสวงหาที่พึ่งกันพอดีปังนักเวสถานทำไมไม่แสวงหาที่พึ่งท่านเหมือนกับว่าท่านตะโกนบอกพวกเราก่อนที่ท่านจะปรินิพพานไปท่านตะโกนบอกให้ตื่นเนื้อตื่นตัวเราเป็นมนุษย์มีศีลมีธรรมให้รู้จักบาปจักบุญคุณโทษอย่าพยายามแก้ไขจิตใจของเราจะได้มีความสง่าราศีฤทธิ์มีความสง่างามประดับวาสนาของตนในภพชาตินั้นๆผลสุดท้ายก็เป็นคนวิเศษขึ้นมาจากใจดวงนั้นแหละดวงที่ได้รับความเหลียวแลจากเจ้าของนั่นแหละไม่ใช่ดวงที่ปล่อยตามลมตามแรงตามบุญตามกรรมนั่นคือจิตใจนรกพาเจ้าของตกนรกทั้งวันทั้งคืนทั้งยังไม่ตายก็ตกนรกอยู่ภายในใจตายแล้วมันไม่ไปนรกมันจะไปไหนเกิดแต่ความเดือดร้อนเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วก็พยายามสร้างตัวอุตส่าห์บึกบึนพยายามบำเพ็ญดังที่เราทั้งหลายได้เคยบำเพ็ญมาแล้วจนเป็นนิสัยแห่งชาวพุทธนี่แหละชื่อว่าเป็นความถูกต้องดีงามเพื่อเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจของเราทั้งปัจจุบันและอนาคตให้เป็นไปเพื่อความรื่นเริงบันเทิงในภพต่างๆจนกระทั่งวาระสุดท้ายอำนาจแห่งกุศลนี้ก็ส่งถึงที่จุดที่สุดจุดหมายปลายทางได้แก่นิพพานังปรมังสุขขังไม่ต้องมายุ่งกับโลกเกิดตายนี้ต่อไปอีกนี่ขอให้พากันนำปฏิญิตพิจารณาแก้ไขดัดแปลงจิตใจของเราความเป็นสิริมงคลเราไม่ต้องไปหาตามวันตามมื้อปีเดือนหาต้องหาดูเลขดูยามดูลายมืออะไรดูเลขดูยามดูตรงนี้ดูตัวจิตเนี่ยเลือกดียามดีมันอยู่ที่นี่เลือกเสียยามเสียมันอยู่ที่นี่ดูตัวตรงนี้นะส่วนมากมันมีแต่เลือกชั่วเนี่ยมีแต่เลือกชั่วก่ออยู่ภายในจิตใจตลอดเวลามันไม่ค่อยมีเลือกดีถ้ามีธรรมภายในใจเอาธรรมเข้าไปรักษาเอาธรรมเข้าไปสังเกตเช่นสติธรรมปัญญาธรรมเข้าไปสังเกตเราจะเห็นเลือกชั่วของเราอยู่ภายในนั้นแล้วกำจัดกันออกก็จะกลายเป็นเลือกดีขึ้นมาที่ใจคนนั่นแหละคือคนมีเลือกดีแท้ใช่ไปเที่ยวหาดูลายมือดูเลือกดูยามกับหมอนั่นหมอนี้หมอพวกนี้หมอหากินเนี่ยหมอโกหกก็คำว่าเป็นหมอเป็นหมออะไรหมอโกหกมันเด่นจนกระทั่งเป็นหมอเด่นทางโกหกอย่าไปเชื่อเดี๋ยวมันคว้าเอาคว้าเอาคว้ากระเป๋าเรื่อยเลยมันดูกิริยาของเรามันรู้ทันทีพวกนี้เรียนจิตวิทยาเป็นนักจิตวิทยาเมาดูคนไหนที่พอกระเป๋าตึงๆบ้างล่ะนั่นแหละมันจะต้องหาอุบายท่านั่นท่านี้คว้าจนได้ละถ้ากระเป๋าแฟบๆมันก็ว่าพูดไปอีกแบบหนึ่งมันไม่ให้เสียท่าพวกนี้นี่เป็นเรื่องที่เสียทั้งนั้นเราอย่าไปยุ่งให้ดูเนี่ยดูเลือกดูตัวเองเนี่ยเลือกงามยามดีอยู่ที่นี่พยายามแก้ไขตนเองนี่แหละมันเกิดขึ้นที่ใจนี่ร้อนก็ร้อนที่นี่ไปดูหมอมาแล้วมันก็ไม่พ้นร้อนถ้าเราไม่แก้ที่ตรงนี้เนี่ยสุดท้ายก็มาลงหมอเราเป็นหมอของเราเองรักษาตัวเราเองดียิ่งกว่าหมออื่นใดรักษาเราละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุติเพียงเท่านี้

การมาอยู่ร่วมกันมากๆแม้จะเป็นเจตนาที่เป็นธรรมก็ตามแต่ผลที่รับจะต่างกันอยู่มากเพราะเวลามีมากภาระก็ต้องมากสัมผัสสัมพันธ์ต่อกันก็มีมากความคิดก็เพิ่มขึ้นถ้าถูกด่าหยาบๆเข้ามาสับปนกันแล้วก็เกินไปหมดทั้งวัดนี่เป็นเรื่องที่ต้องคิดให้มากสำหรับเพศของพระไม่ควรมีอย่างยิ่งเรื่องที่กล่าวมาเพราะพระทั้งโลกเขาทราบแล้วว่าเป็นเพศที่ทรงธรรมทรงวินัยเป็นเพศที่ถูกต้องดีงามหาที่ต้องติไม่ได้เนื่องจากธรรมเป็นสวคาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าด้านวินัยไม่ว่าด้านธรรมะทุกขั้นผู้เข้ามาทรงธรรมทรงวินัยจึงเป็นผู้ที่ไว้วางใจของตัวเองและโลกอย่าว่าแต่โลกชาวพุทธเลย

แบบหานกิเลสไปเสียหมดไม่เรียกว่าทรงกิเลสกิเลสแสดงออกในอาการใดจะเป็นสิ่งที่แสลงแทงจิตแทงใจแทงหูแทงตาได้ทั้งนั้นการเรียนเรื่องของกิเลสจึงต้องเรียนในจุดสำคัญก่อนคือใจเพราะเป็นคลังของกิเลสเมื่อระบายคือทางเดินของมันก็ออกมาทางกายทางวาจาทางท่องเที่ยวของมันก็ออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วนำอารมณ์เหล่านี้เข้าไปสู่จิตใจเป็นธรรมอารมณ์แล้วก็ท่องเที่ยวตามเรื่องราวต่างๆอตีตารมณ์นำเข้ามาขุ่นมาคิดมายุ่งเหยิงวุ่นวายล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสที่ทำการก่อกวนจิตใจให้หาความสงบสุขไม่ได้ทั้งนั้นจากนั้นก็แสดงออกมาภายนอกมันเป็นส่วนอยากให้กระทบกระเทือนหมู่เพื่อนและระบาดสาดกระจายออกไปเป็นวงกว้างขวางหาประมาณไม่ได้เนี่ยกิเลสกับธรรมมันเป็นข้าศึกกันตลอดมาอย่างนี้แม้เรามาบวชเป็นพระแล้วว่าเป็นผู้ทรงธรรมแต่กิเลสมันไม่ได้ทรงธรรมมันทรงฤทธิ์ทรงเดชของมันเองแสดงออกมาเป็นกิเลสทั้งนั้นไม่ได้เป็นอัตเป็นธรรมเลยเป็นชื่อว่ากิเลสแล้วไม่ว่าจะออกมาทางอาการใดออกมาเล็กๆน้อยๆออกมาเป็นส่วนใหญ่ส่วนหนักเป็นล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดไม่ได้แสดงมาเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้มาทรงธรรมก็คือการชำระแก้ไขหรือปราบปรามกิเลสในขณะเดียวกันจึงอยากให้มันกระดิกตัวออกมาได้ในส่วนหยาบมันสุดวิสัยก็ทำมันแสดงอยู่ภายในเท่านั้นเมื่อเรายังไม่สามารถที่จะปลดเครื่องหรือปราบปรามมันได้นี่เป็นหลักใหญ่ของผู้ปฏิบัติของผู้จะทรงธรรมทรงธรรมจากคำว่าทรงธรรมไปด้วยการปฏิบัตินี่แล้วก็เป็นผู้ทรงมรรคทรงผลทรงวิมุตติหลุดพ้นการอยู่ร่วมกันเป็นสิ่งต้องระวังดังที่เคยอธิบายให้ฟังอยู่เสมอการคิดเกี่ยวข้องกันการมองกันให้มองในแง่เป็นธรรมหนึ่งในแง่แห่งความเมตตาหนึ่งในแง่แห่งการให้อภัยหลักใหญ่มองในอย่างนี้หากมีการตักเตือนซึ่งกันและกันก็ให้ตักเตือนด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเป็นอัตเป็นธรรมด้วยความเมตตาและมีการให้อภัยไว้เสมอผู้รับก็พึงรับด้วยอาการนี้เช่นเดียวกันรับด้วยความจงรักภักดีรับด้วยความเคารพนับถือรับด้วยความพอใจที่จะพึ่งปฏิบัติตามเรียกว่าเป็นธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่ได้นิยมว่าเป็นอาวุโสพันเตเพราะธรรมเป็นธรรมชาติที่ให้ความเสมอภาคคือความถูกต้องด้วยกันใครพูดออกมาจะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยให้พูดเป็นอัตเป็นธรรมเป็นเหตุเป็นผลผู้ฟังก็ให้ฟังตามนั้นปฏิบัติตามนั้นมีกี่ร้อยกี่พันรายกี่ร้อยกี่พันองค์ก็ไม่มีการกระทบกระเทือนกันเพราะเจตนาเป็นธรรมด้วยกันสิ่งใดที่สุดวิสัยมันผิดออกมาก็เจ้าของเองก็ทราบเจ้าของไม่ทราบคนอื่นก็ทราบเราไม่มีเจตนาแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะความไม่รอบคอบมันทำให้ผิดได้เหมือนกันข้อวัดปฏิบัติการมาศึกษาดูให้ดีนี่เราตั้งใจมาศึกษาตาให้ดูหูให้ฟังใจให้คิดนำไปเป็นคติได้ทั้งทางหูทางตาทางใจอย่ามาอยู่เด่นๆด้านๆเป็นเพ่นผ่านๆใช่ไหมล่ะแต่ต่างคนต่างระวังใจของตัวนั่นแหละเป็นการระวังซึ่งกันและกันไปในตัวถ้าไม่ระวังตัวก็ทำให้กระเทือนหมู่เพื่อนพอลงแล้วออกไปกระเทือนหมู่เพื่อนแล้วเป็นเรื่องหยาบมากเพียงแต่กระเทือนอยู่ภายในจิตใจของเราก็ทุกข์ร้อนพอแล้วเป็นความผิดพอตัวอยู่แล้วไหนจะต้องให้ลำบากจัดกระจายมากระทบกระเทือนหมู่เพื่อนนั้นดูไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่เลวทรามมากให้พากันมัดระวังให้มากนักปฏิบัติเราเพราะเรามาฆ่ากิเลสสิ่งใดที่เห็นเข้าใจว่าตัวดีนั่นแหละคือเรื่องของกิเลสมันจะทำให้เราชั่วการอวดดีอวดเด่นอวดความรู้ความฉลาดความสามารถของตนล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่จะทำคนให้เสียหาย

เป็นต้นไม่ใช่จะทำตนให้เป็นคนดีการมีความสำเนียกศึกษาด้วยความสนใจอยู่เสมอจากสิ่งที่มาเกี่ยวข้องผู้มาเกี่ยวข้องนั่นคือเป็นนักธรรมะโดยแท้คอยสำเนียกเอาเหตุเอาผลด้วยความจงรักภักดีต่อกันและนำไปพื้นปฏิบัติต่อตนเองพยายามแก้ไขดัดแปลงอยู่เช่นนั้นนั่นคือว่าผู้ปฏิบัติธรรมดำเนินธรรมในขณะเดียวกันก็เรียกว่าแก้กิเลสไปในตัวการได้ยินได้ฟังการรวมจากครูจากอาจารย์แล้วอย่าให้เป็นลักษณะที่เทน้ำใส่หลังหมาเทปั้วลงไปมันสลัดทีเดียวหายหมดไม่มีเหลือน้ำแม้หยดเดียวอยู่บนหลังหมานั้นมีเทศนาว่าการลงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำเต็มพลังกำลังความสามารถกิเลสมันพาสลัดซะหนเดียวเท่านั้นปุ๊บไม่มีเหลือเลยทำภายในใจที่ได้ยินได้ฟังมายังเหลือแต่กิเลสกองท่วมหัวอยู่อย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยต้องศึกษาไปด้วยความจริงธรรมนั้นออกมาจากท่านผู้จริงจังพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะจริงจังเสมอพระองค์สัจจะบารมีฟังดูท่านใครเป็นคนตั้งออกมาแสดงออกมาพระองค์ไม่ทรงดำเนินและเห็นผลมาก่อนแล้วและเป็นผู้ทรงสัจธรรมเหล่านี้จะนำออกมาแสดงแก่โลกได้อย่างไรทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมที่ทรงนำออกมาประกาศสอนโลกเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทดสอบผ่านมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความบกพร่องมีความสมบูรณ์ตลอดสายจึงได้นำธรรมเหล่านั้นมาสั่งสอนโลกเรียกว่าสัจบารมีนะใครเป็นคนประกาศสอนโลกทางใจพระพุทธเจ้าคนมันมีความสัตย์ความจริงทำอะไรละเลาะแหละหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลื่อนลอยโอนเองคลอนแคลนไม่มีหลักต้องมีหลักใจทำอะไรลงด้วยเหตุผลแล้วให้เป็นไปด้วยความจงใจด้วยความจริงจังทุกอย่างเมื่อถูกต้องด้วยเหตุผลแล้วตัดสินใจทำลงไปอย่างนั้นถึงถูกฝึกหัดนิสัยของอย่าให้เป็นคนหล่อเลยการทำลายกิเลสไม่ใช่เป็นของง่ายๆเป็นสิ่งที่ยากเพราะฝังจมภายในจิตมานี้เป็นเวลานานไม่สามารถที่จะนับอ่านได้เลยแม้ตัวเองซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับกิเลสมาตลอดกาลก็ตามแต่เมื่อพูดถึงปัจจุบันแล้วก็เต็มอยู่ภายในจิตจึงแก้ยากเหนียวแน่นมากการชำระสาสางจะทำด้วยความอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลใช้ไม่ได้นอกจากจะเป็นการเพิ่มกิเลสไปเท่านั้นมันต้องเอาจริงเอาจังทำด้วยดีบังคับจิตกิเลสพาฉุดพาลากออกมาในแง่ต่างๆถ้าเป็นเรื่องของกิเลสจิตใจจะย่อมจะไม่มีความอิ่มพอไม่มีความเข็ดหลาบคิดไปเท่าไรทุกเท่าไรก็ยอมทุกไม่สนใจในเรื่องของทุกที่เกิดขึ้นจากความคิดความวุ่นวายอันไม่ดีนั่นเลยถูกมันลากมันถูไปถลอกปอกเปิดไปหมดก็ยังไม่เห็นโทษนี่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วมันฝืนหัวใจเพราะกิเลสพาให้ฝืนไม่ใช่เราฝืนเองกิเลสมันเป็นข้าศึกกับธรรมต้องฝืนธรรมเสมอโดยเอาเราเป็นเครื่องมือมันอยู่ที่หัวใจเรามันต้องบังคับใจเราบังคับกายวาจาไปในตัวเพราะกายวาจานี้เป็นเครื่องมือของจิตจิตเป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นที่อยู่ของกิเลสจึงต้องถูกต้องลากต้องถูต้องไถไปตามเรื่องของกิเลสเสมอการพินิจพิจารณาและการปฏิบัติถ้าไม่ใช้ความถ้าไม่ได้ใช้ความเข้มแข็งอดทนจริงจังก็จะไปไม่รอดนะเราได้เคยพูดเสมอว่างานในโลกนี้ยังไม่เห็นงานไหนที่หนักหนาและดึกทุ่มเทลงจนถึงขั้นถึงเป็นถึงตายเหมือนงานต่อสู้กับกิเลสทำหน้ากิเลสถอดถอนกิเลสเลยแล้วความเฉลียวฉลาดก็ไม่มีอะไรเกินกิเลสในบรรดาสมมุติซึ่งอยู่ในโลกธาตุนี้กิเลสเป็นเบอร์หนึ่งเป็นจอมวัฏจักรด้วยเหตุนี้จึงแก้กันได้ยากแต่ยังไงก็ไม่พ้นวิสัยของผู้ตั้งใจผู้ทำผู้ประพฤติปฏิบัติด้วยอัดด้วยทำเพราะทำเป็นสิ่งที่เหนือกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่เคยด้อยกว่ากิเลสเลยถ้านำมาใช้นอกจากจะทิ้งไว้เฉยขึ้นอย่างศาสตราวุธจะมีพิษมีภัยทำอันตรายให้แก่ข้าศึกได้
ากมาเพียงไรก็ตามแต่เมื่อไม่นำมาใช้มันก็เป็นวัตถุอันหนึ่งอยู่เท่านั้นไม่เห็นสำเร็จประโยชน์อะไรนี่ธรรมะก็เหมือนกันสติท่านสอนเราท่านสอนคำพีแบบปัญญาก็สอนเราความเพียรเนี่ยเพียรพยายามสืบต่อกันอยู่เสมอด้วยความมีสติเราเรียกรู้ตัวอยู่เสมอด้วยปัญญาในเวลาที่ใช้ปัญญาใช่ความอุตสาห์พยายามความอุตสาห์เป็นผลท่านจึงสอนให้อุตสาห์ความเพียรทำให้เกิดผลดีในทางที่ถูกที่ดีท่านจึงสอนให้เพียรสติใช้ในทางที่ถูกที่ดีเป็นผลดีขึ้นโดยลำดับท่านจึงสอนให้มีสติให้อบรมสติปัญญาใช้ในทางที่ถูกที่ควรตามหลักธรรมย่อมเป็นสิ่งที่ดีมากทำคนให้ดีสุดยอดก็คือสติปัญญาศรัทธาความเพียรซึ่งเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นท่านสอนท่านมอบแต่ของดีๆให้พวกเราแต่ทะเลทลายไปเอาสิ่งที่เป็นเดนเป็นมูดเป็นคูดมาพอกหัวใจทั้งวันทั้งคืนไม่มีความอิ่มพอนี่สินั่นจึงเป็นการขัดแย้งต่อหลักธรรมของพระเจ้าในขณะเดียวกันก็กลายเป็นข้าศึกต่อศาสนาต่อศาสดาต่อครูต่ออาจารย์ต่อตัวเองไปซะหมดเพราะอำนาจของกิเลสมันมีกำลังมากกว่าแล้วเราควรจะภูมิใจได้เข้ามาทรงเทศน์แห่งบรรพชิตนักบวชมาพึ่งปฏิบัติตนในทางที่ดีงามตามหลักของนักปราชญ์ราชกวีทั้งหลายกวีทั้งหลายท่านได้พาดำเนินและเห็นผลมานับไม่ถ้วนแล้วด้วยหลักธรรมที่แสดงไว้เหล่านี้มรดกใดสิ่งใดที่จะเลิศยิ่งกว่าธรรมนี่ก็เป็นมรดกตกทอดมาจากพระพุทธเจ้าและสาวกท่านมาถึงพวกเราการบวชก็บวชตามอย่างของพระพุทธเจ้าและสาวกที่ดำเนินมาแล้วการประพฤติปฏิบัติท่านก็สอนวิธีที่เป็นสิริมงคลแก่ตนให้พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติด้วยความเทิดทูนแล้วส่วนมากมีแต่กิเลสมันมาฉุดมาลากจับฟัดจับเหวี่ยงเข้าป่าเข้าพงไปเสียเหลือตั้งแต่ตัวกิเลสล้วนๆมาครองหัวใจอยู่เป็นเจ้าของนี่มันน่าสลดสังเวชดูกิเลสมันดูได้เป็นของง่ายเมื่อไหร่ดูได้ยากที่สุดดูในหัวใจเราจะตามมันไม่ทันดูมันไม่เห็นมันไม่รู้โน้นครูบาอาจารย์มันดูผู้ท่านผ่านท่านพ้นท่านรู้เหตุรู้ผลรู้เรื่องรู้ราวกับมันแล้วดูรู้เราเองไม่รู้จึงต้องสอนวิชาที่จะรู้เรื่องของกิเลสแก้กิเลสต่อสู้กิเลสให้ทำทั้งหมดเป็นทำแก้กิเลสทั้งนั้นเป็นธรรมที่เป็นสิริมงคลเป็นธรรมอันอุดมอย่างยิ่งนำเข้ามาประดับสติปัญญาของเราเนี่ยคนเรามีคุณค่าอยู่ตรงนี้แหละที่เป็นหลักใหญ่ที่สุดคำว่าความสุขความเจริญที่โลกต้องการมาทุกหย่อนยากมาจากไหนถ้าไม่ใช่มาจากการทำดีการทำชั่วที่จะให้เกิดความสุขความเจริญมันเป็นไปไม่ได้เป็นอย่างเขาฉกเขาลักเขาไปปล้นได้เงินมาเป็นล้านล้านก็ตามจะมีแต่กิริยาว่าได้เงินมาเป็นล้านล้านก็นั้นหัวใจนั้นจะเป็นไฟทั้งกองเลยเราเข้าใจว่าเขาจะมีความสุขถ้าไม่ชอบทำแล้วถ้าชอบทำแล้วมีความสุขมีมากมีน้อยเป็นความสุขได้ทั้งนั้นเพราะเป็นความชอบธรรมจะนำความสุขมาให้โดยตรงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ นี่เราแก้กิเลสแก้โดยธรรมแก้ให้ถูกตามอัตตามธรรมทำไมกิเลสจะไม่หลุดลอยลงไปโดยลำดับอย่างผลอันเป็นสุขหรือความสงบสุขขึ้นมาเป็นขั้นๆต่อจิตใจของเราผู้บำเพ็ญนำปัญญามาใช้มันต้องรู้ต้องฉลาดพระพุทธเจ้าสอนทำเครื่องฉลาดให้แท้ๆไม่ได้สอนทำโง่ให้พวกเราธรรมพระพุทธเจ้าคำว่าทำโง่ไม่มีนี้แต่ทำฉลาดเรานำเข้ามาพุทธปฏิบัตินั้นทำยิ่งกลายเป็นความโง่เพราะยื่นด้ามดาบให้กิเลสเสียมันก็ฟันเราสิดาบคมๆแทนที่จะฟันกิเลสกลับยื่นด้ามดาบให้กิเลสมันก็กลับมาฟาดเราแหลกแตกกระจายไปเดินจงกรมเพียง2 3หยัก3หยัก3 9 4 9สติตั้งไม่ได้เลยหายไปหมดถูกกิเลสเตะพังทลายลงไปแล้วนั่งแล้วแต่เหลือแต่ความเสื่อซ่าก้าวขาไปก้าวขามาเหมือนกับคนไม่มีสติอยู่ตามเหมือนคนบ้าอยู่ตามถนนนั้นถามมันเป็นความเพียรอย่างไรทำอย่างนั้นนี่เราจะได้รู้ได้ชัดๆว่าเล่ห์เก่งขนาดไหนทั้งที่ตั้งสติสตังประคองความเพียรอย่างนั้นยังถูกมันลากไปได้ต่อหน้าต่อตาเราจะไม่
เห็นว่ากิเลสล้ำแหลมคมจะเห็นอะไรแหลมคมถ้าว่าสติปัญญาของเราแหลมคมทำไมไม่ทันกลมายาของกิเลสมาฉุดลากเราในขณะนั้นนั่นเราจะเห็นได้เวลาจิตมันมีความละเอียดละออสติปัญญาของเรามีความคล่องแคล่วกล้าขึ้นไปเพราะจากเพราะการอบรมของเรานี้โดยลำดับรู้ได้โดยลำดับมันกระเพื่อมตรงไหนพับกิเลสมาสัมผัสตรงไหนพับคำว่ากิเลสสัมผัสไหมกิเลสกระเพื่อมออกจากใจมันจะไปเที่ยวหาเหยื่อมากินเลยสิหาอาหารมากินพอกระเพื่อมพับมันตามกันแล้วอย่างหนึ่งกระเพื่อมพับรู้ถึงขั้นที่จะตามฆ่านั้นกระเพื่อมพับตามกันเอาให้เห็นเหตุเห็นผลนั่นในเวลาที่ควรจะทันยังไงก็ทนไม่อยู่อยู่ได้ไม่ตั้งใจว่าจะตั้งสติจะตั้งแต่มันเป็นการตั้งโดยหลักธรรมชาติของมันเหตุที่สติปัญญามันตั้งขึ้นมาได้โดยหลักธรรมชาติเพราะอะไรก็เพราะความถูถ่ายความเสือกการของเราด้วยความเพียรของเราไม่หยุดไม่ถอยนั่นเองกำลังทางธรรมะก็คือสติธรรมปัญญาธรรมก็เจริญขึ้นมาเรื่อยๆมีกิเลสออกประเภทไหนประเภทไหนออกแสดงออกมันทันมันทันกันจากนั้นก็ฆ่ากันพินาศสัตว์โลกไปเรื่อยจนถึงกับขั้นกิเลสมันหมอบเวลานี้กิเลสมันแสดงอิทธิพลมีอิทธิพลมากภายในหัวใจเราธรรมะข้อใดมาแทนที่จะเข้าไปปราบกิเลสก็ไปยื่นด้ามเหมือนกับด้ามดาบเพราะธรรมะเป็นเหมือนดาบให้กิเลสเสียให้กิเลสฟันเอาฟันเอาเดินจงกรมอยู่มันก่อนถูกมันเตะสติจะตังแตกกระจายไปไหนไม่รู้นี่จะคนสิ้นท่าบ้าตามถนนเดินกลับไปกลับมาไม่ได้เดิมเวลาจากนั้นก็มาทวงเอาเวล่ำเอามรรคผลนิพพานจากเวล่ำเวลาการเดินการก้าวไปก้าวมาของตนในลักษณะบ้านั้นอีกยิ่งเป็นบ้าสองชั้นสามชั้นเราพิจารณาที่ว่าเราโง่ไหมเราเรื่องว่าเราฉลาดอยู่เลยนะเมื่อไม่ทันกับกิเลสทั้งที่เราขึ้นเวทีจะต่อกรกับกิเลสเอาให้มันแหลกแล้วกับยังไม่ยกครูกิเลสถูกกิเลสเตะตกเวทีไปแล้วทันกันไหมนะจะว่าใครโง่เรากับกิเลสเราผู้ทรงธรรมทำนิพเพื่อได้ปราบกิเลสได้ชัยชนะมามากต่อมากแล้วทำไมเราผู้ทรงธรรมยังไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรเลยถ้าเป็นนั่งเงยก็ขึ้นไปเป็นกระสอบเขาต่อยเขาเตะเขาเตะเขาจนแหลกมีสติสตังนี่แหละระหว่างที่เด็กกับธรรมผู้นำธรรมมาฝึกหัดตนใช้ในเบื้องต้นเป็นอย่างนี้เคยกันมาด้วยกันตั้งสติได้หนึ่งนาทีพยายามเอาได้หนึ่งนาทีพอนาทีที่สองมันเอาไปแล้วบางทียังไม่ถึงนาทีมันเอาไปแล้วเร็วไหมที่เหลือรวดเร็วไหมคล่องตัวไหมไม่คล่องยังไงมันเคยคล่องตัวมาตั้งแต่กลับไหนกันไหนแล้วบนหัวใจของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงต้องคิดทำขึ้นมาเอาจริงเอาจังถึงวาระจะสู้กันสู้อย่าเสียดายความคิดในแง่ต่างๆซึ่งเคยคิดมานานแล้วไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนอกจากกวนใจของตนให้ได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะความคิดเท่านั้นเวลานี้เราจะปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำเราไม่ปฏิบัติเพื่อจะเอากิเลสเข้ามาทำลายจิตใจเพราะปกติมันก็มีอยู่แล้วมันทำลายอยู่แล้วภายในจิตใจการปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะกำจัดกิเลสออกมาทำไมจึงต้องเสียดายความคิดความปรุงซึ่งเป็นไปเพราะอำนาจของกิเลสมันขัดแย้งกันไหมกับความต้องการของเราเราต้องคิดต้องแยกต้องยอกต้องย้อนอุบายสติปัญญาให้ทันกับมันเหล่านี้ที่พูดเหล่านี้เป็นอุบายสติปัญญาที่ให้ทันกับกิเลสต่างหากนำไปคิดคิดมาเท่าไหร่แล้วในเรื่องโลกเรื่องสงสารมันเคยมีความอิ่มพอไหมเอามาทดสอบดูสิแล้วเมื่อมันไม่อิ่มพอมันมีความสุขไหมในความไม่อิ่มพอนั้นมันก็ยิ่งเพิ่มทุกข์ขึ้นไปแล้วจะหาความอิ่มพอที่ไหนความอิ่มพอกับกิเลสไม่เคยมีในโลกธรรมนัตถิตัณหาสมานัตถิสัมปทาความอยากไม่ว่าอยากประเภทใดขึ้นที่ว่าเป็นความอยากของกิเลสแล้วหาความอิ่มพอไม่ได้ทั้งนั้นนะความอยากให้ทำมีความอิ่มพอเพราะฉะนั้นความอยากทั้งสองประเภทนี้จึงไม่เหมือนกันบางคนก็เข้าใจผิดไปเชื่อให้กิเลสตบตาแล้วก็มากต่อมากถ้าจะประกอบบุญงามความดีความอยากทำทานก็ดีความอยากรักษาศีลก็ดีความอยากภาวนาก็ดีความอยากพ้นทุกข์ก็ดีความอยากได้บุญได้กุศลก็ดีก็ถือว่าเป็นตัณหาไปหมดเคยมีคนมาถาม
เลยหาช่องเดินไม่ได้แล้วทำไงทำอะไรก็มีแต่ความอยากความอยากเป็นกิเลสเป็นหมดแล้วจะให้เดินยังไงก็คนตายเท่านั้นแหละเหมือนท่อนไม้ท่อนปืนไม่มีความอยากอยากตายไหมล่ะบางทีโมโหก็ตั้งตอบไปอย่างนั้นเลยความอยากมันมีสองประเภทความอยากที่เป็นอำนาจเพราะอำนาจของกิเลสนี้ไม่มีเมืองขอบอยากจนกระทั่งกลับตั้งกลับตั้งกันตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายตลอดพบตลอดชาติตั้งกลับตั้งกันไม่มีคำว่าอิ่มพอขึ้นที่ว่ากิเลสความอยากที่เป็นกิเลสกิเลสทำให้อยากแต่ความอยากในด้านธรรมานี่พอทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานเวลาดำเนินไปตามความอยากนี้เป็นมรรคคือทางดำเนินเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อความพ้นทุกข์จะเป็นกิเลสตัณหาได้อย่างไรถ้าเป็นกิเลสตัณหาใครจะพ้นทุกข์ไปได้การต่อสู้กิเลสอย่างสุดเหวี่ยงนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของธรรมทั้งนั้นเทศน์มาหนักขนาดไหนกำลังของเราจะให้หนักขนาดไหนจึงจะทันกับกิเลสจะสู้กิเลสได้กำลังของเราหมายถึงว่ากำลังของด้านธรรมะเรียกว่ามรรคเครื่องมือหรือเครื่องดำเนินทางดำเนินต้องเอาให้หนักไม่หนักไม่ทันกันแพ้ไม่หนักก็แพ้กิเลสต้องให้มีน้ำหนักกว่ากิเลสนี่เรียกเป็นมรรคจิตมีความสงบเยือกเย็นเข้าไปเท่าไหร่จิตใจก็ยิ่งอยากประกอบความภาคความเพียรเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆที่มีความอยากมีกำลังขึ้นเรื่อยความขยันหมั่นเพียรก็หนักขึ้นไปหนักขึ้นไปจนถึงขั้นที่ว่าความขี้เกียจที่ค้านหายหมดก็ความขี้เกียจที่ค้านเป็นเรื่องของกิเลสนี่มีแต่ความเป็นนักต่อสู้เท่านั้นสำหรับความขี้เกียจที่ค้านหายหน้าไม่มีเหลือเลยการประกอบความภาคเพียรเมื่อถึงขั้นที่มันจะหมุนตัวไปเองแล้วมันเป็นอัตโนมัติไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้ค้านต้องล้างเอาไว้มันจะเลยเถิดความเลยเถิดก็ไม่ใช่มากบางครั้งว่าให้พอดีกับการกับความเป็นธรรมในธรรมท่านถึงอธิบายไว้ถึงเรื่องสมาธิเมื่อได้บำเพ็ญสมาธิเวลาต้องการความสงบก็ให้พยายามดำเนินในความสงบให้เป็นให้จิตได้รับความสงบอย่างแท้จริงนั่นแหละเวลาถอนจิตถอนออกมาจากความสงบแล้วให้ใช้ปัญญาออกทำงานตนเมื่อใช้ปัญญาออกทำงานมีความเมื่อละภายในจิตใจแล้วให้เข้าพักในจิตพักในความสงบในเรือนคือสมาธิให้ทำอย่างนี้เรื่อยๆไปเป็นไปอย่างนั้นเราก็เคยเรียนนี่เลยเพราะมีอยู่แล้วในธรรมพอเวลามันเข้าตะลุมบอลจริงๆมันลืมหมดอาจทำที่ท่านสอนไว้ซึ่งเป็นความเหมาะสมนี่มันลืมหมดถ้าติดสมาธิก็ติดเสียจนไม่ยอมที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาเลยก็เห็นความรู้ที่แน่วแน่อยู่อันเดียวนั้นว่าเป็นจะเป็นมรรคผลนิพพานแค่ท่าเดียวก็ติดเสียจมนั่นมันไม่พอดีแล้วออกทางด้านปัญญาก็เห็นเมื่อเห็นผลทางด้านปัญญาแล้วมีแต่เห็นผลทางด้านปัญญาในท่าเดียวกลับมีหนังท่านยังกลับมาเห็นโทษของสมาธิหรือว่านอนตายเฉยๆไม่ได้เรื่องในราวเลยที่นี่ก็ฟาดกันไปกับพี่เดชก็ไม่ถึงไหนมันจะตายเพราะความคิดด้านปัญญาก็เป็นงานความคิดความปรุงจิตไม่กระเพื่อมเป็นปัญญาได้ไงปัญญาขั้นแก้กิเลสมันก็ต้องได้ทำงานด้วยความคิดความปรุงสลับซับซ้อนอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมันก็ต้องเหนื่อยอย่างนี้แต่จะเอาท่าเดียวนี่จะเอาท่าเดียวกำลังไม่มีก็จะเอาท่าเดียวมันไม่พอดีนะรู้สึกว่ามันเหนื่อยเพลียภายในจิตใจก็ต้องเข้าพักในสมาธิมันถึงถูกนี่ความเหมาะสมพอดีแค่อยู่ตรงนี้ถึงจะอยากทำเท่าไรก็ตามต้องพักเหมือนอย่างเราดำเนินงานทำงานอะไรจะเพลินไปเท่าไรกับหน้าที่การงานถึงเวลาคนพักต้องพักถึงเวลารับทานต้องรับทานไม่งั้นไม่มีกำลังที่จะหนุนงานนั้นสมาธิก็เป็นเครื่องหนุนปัญญาหนุนงานคือปัญญาต้องไปให้พอเหมาะพอสมนี่เราพูดถึงเรื่องความอยากนะคืออยากพ้นทุกข์ความอยากมากเท่าไรเรื่องการหมุนของจิตคือสติปัญญามันยิ่งหมุนติ้วติ้วติ้วไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนหย่อนตัวเลยนั่นเพราะอำนาจของความอยากความอยากอันนี้เป็นความอยากหลุดพ้นไม่ใช่ความอยากนอนจมในกิเลสนี่จะจัดเป็นกิเลสได้ยังไงจำหน้าไปเข้าใจผิดจะทำอะไรก็กลัวแต่จะเป็นตัณหาอยากนั้นอย่างนี้เป็นตัณหาอยากเป็นฝ่ายธรรมเป็นตัณหาที่ไหนถ้าอย่างนั้นจะเอาอะไร
จะเดินที่ไหนคนกิเลสมันยังมีทางเดินของมันธรรมะไม่มีทางเดินเพื่อแก้กิเลสจะเอาอะไรไปเดินกิเลสอยากธรรมะก็อยากเลยอยากอะไรอยากฆ่ากิเลสเนี่ยกิเลสมันก็อยากฆ่าละฆ่าธรรมอยากทำลายธรรมเราก็อยากทำลายกิเลสสินั่นความอยากต่อความอยากฟัดกันสุดท้ายมาสู้ความอยากของธรรมะไม่ได้เอากิเลสหงายตึงหงายตึงพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายล้วนแต่พูดถึงต่อสู้กิเลสด้วยความอยากทั้งนั้นนี่อยากเป็นอัตเป็นธรรมไม่ใช่อยากแบบถ้าเป็นตัณหาจะเป็นกิเลสได้ยังไงความอยากเป็นกิเลสมันถึงเป็นความอยากมันเป็นกิเลสจะอยากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นคนเดินคนละทางกิเลสมันเดินสวนทางกับธรรมะสมมติว่าธรรมะมีภายในจิตใจเท่าไหร่ก็ยิ่งจิตใจยิ่งมีความนิ่มนวลลงไปโดยลำดับอ่อนโยนเมตตาสงสารไปโดยลำดับส่วนกิเลสมันมีแต่ความโหดร้ายทารุณมีแต่จะฆ่าจะฟันจะเอาให้ที่ผายลายตัวท่าเดียวเนี่ยมันเดินสวนทางนี้ยกอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะนั้นนอกนั้นก็เหมือนกันกิเลสไม่เคยเข้าไปร่องไปตามร่องรอยของธรรมต้องสวนทางกับธรรมเสมอนั้นจะเรียกว่าเป็นข้าศึกกันต้องใช้ความพยายามอย่าเชื่อความขี้เกียจขี้ค้านของตัวเองเคยเชื่อมานานแล้วไม่เกิดผลประโยชน์อะไรถ้าเชื่อธรรมถ้าเชื่อธรรมต้องบึกบึนต้องอุตส่าห์พยายามเรามาบวชมาเพื่อเชื่อธรรมพุทธังธัมมังสังฆังสังฆังสังฆฉามิเราถือพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชนะหมายความว่าอย่างไรชนะเป็นที่ฝังเป็นฝังตายฝากเป็นฝากตายได้นี่ฝากเป็นฝากตายได้ทั้งข้อวัดปฏิบัติทั้งความเชื่อความเคารพนับถือในธรรมของท่านประพฤติปฏิบัติเอาธรรมเทิดทูนมือหัวใจทำว่ายังไงเดินอย่างนั้นแบบธรรมว่าทุกข์ก็ทุกข์เอาตายก็ตายธรรมสอนอย่างนี้นั่นเรียกธรรมังสนังกฉามิพุทธังสนังกฉามิพระองค์เป็นยังไงการประกอบความเพียรนับลูกคู่ครานคอยจะขี้เกียจขี้ค้านแบกตั้งแต่ความขี้เกียจขี้ค้านเหมือนพวกเรานี่เหรอถึงท่านจะมีความขี้เกียจขี้ค้านเพราะท่านมีกิเลสก็ตามแต่ความต่อสู้การต่อสู้กิเลสของท่านมีเต็มที่มีโดยลำดับจนกระทั่งมีกำลังมากปราบกิเลสเรียบมุดไปภายในพระไถ่นั่นนี่กับพุทธังสนังกฉามิเอามาเป็นตัวอย่างสิท่านทำยังไงธรรมังสนังกฉามิเกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้าพุทธะไม่เกิดซะก่อนธรรมเกิดขึ้นจากพุทธะพุทธะรู้ธรรมแล้วก็แสดงทั้งเหตุทั้งผลมาประกาศสอนโลกให้เป็นที่เข้าใจในวิธีการประพฤติปฏิบัติส่วนผลแท้ธรรมแท้นั้นจะเป็นผู้ได้รับโดยไม่ต้องถามใครนี่สังฆังสนังกฉามิท่านดำเนินยังไงแต่พูดถึงทางเหตุของท่านดำเนินยังไงทางผลเป็นที่พอใจไหมเราได้ยินท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานนั่นนั่นแหละสนังกฉามิพวกเราคำว่ากิเลสสนังกฉามิมันมีไหมล่ะมีความขี้เกียจที่คร้านสนังกฉามิความอ่อนแอปวกเปียกสนังกฉามิมันเคยมีไหมพระพุทธเจ้าเคยสอนไว้ไหมความเซ่อซ่าสนังกฉามิความละเกละกะสนังกฉามิมันเคยมีไหมแล้วพวกเราทำไมถึงชอบวันนักหนาแบกหามอยู่ไม่ยอมให้ลงบ่าเลยมันสนังกฉามิยังไงนะขำเหนียวไปที่ไหนนั่งจะแบกสนังกฉามิเหล่านี้เต็มไปหมดความที่เกียดที่ข้าหนอแบกความมั่งง่ายติดต่อแท้ไม่ยอมปล่อยเลยเราพูดทางสนังกฉามิมันป่าว่าพูดทางสนังกฉามิบัดเจ้าบริยามองดูหัวใจมันมีแต่กิเลสทั่วเพศสนังกฉามิมันติดพันอย่างนั้นไม่เคยยอมออกฟาดแล้วมันแหลกแตกกระจายเลยเด็กเป็นยังไงธรรมของพระพุทธเจ้าน่ะท่านประกาศสอนโลกมาได้ 2,500 ปีเป็นยังไงใครจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมประเภทนั้นที่พระองค์ประกาศออกมานั้นอันเป็นกิริยาของธรรมธรรมแท้นั้นอยู่ในพระทัยของพระองค์อยู่ในใจของพระสาวกธรรมแท้นั้นเป็นยังไงถามเจ้าของมึงสิกิเลสมันเป็นยังไงอยู่หัวใจเรามันเป็นยังไงความโลภมันเกิดขึ้นมันฝังอยู่ภายในจิตใจมันเป็นยังไงความโกรธมันเป็นยังไงให้ความสุขเราไหมความโลภมันเป็นยังไงให้ความสุขเราบ้างไหมความหลงงมงายมันเป็นยังไงให้ความสุขเราบ้างไหมแล้วที่ธรรมที่ถนัดประเสริฐประเสริฐนั้นน่ะเป็นยังไงที่เรียกประเสริฐประเสริฐมีที่ไหนแต่ทำไมฉันชอบนักชอบหนาเราหน้าว่างั้นที่ถามปัญหาเจ้าของธรรมมันเลิศมันประเสริฐนั่นที่พระพุทธเจ้าครองสาวกทั้งหลายท่านครองแล้วเราได้ถือเป็นกติตัวอย่างแล้วแล้วนางกฉามีเวลานี้ท่านเป็นยังไงท่านรู้ที่ไหนท่านเห็นที่ไหนท่านปฏิบัติยังไง
ย้อนเข้ามาถามตัวเองบ้างที่ซักตัวเองมันแหลกแตกกระจายมันซักตัวเองก็คือซักกิเลสนั่นแหละนี่แหละสติปัญญาเอามาซักอย่างนี้นี่อุบายวิธีปฏิบัติถ้ามันเห็นด้วยว่าสมาธิได้ยินแต่ชื่อมันเกิดประโยชน์อะไรเรียนจนกระทั่งถึงมันตายก็ได้แต่ชื่อมันได้แต่ชื่อได้ประโยชน์อะไรเช่นอย่างเรามีเงินล้านนี่มันได้แต่ชื่อว่าเงินล้านตัวเงินบาทเดียวก็ไม่ติดกระเป๋าไม่ติดมือมันเกิดประโยชน์อะไรพิจารณาอย่างนั้นเลยถ้ามันเห็นสมาธิตามหลักที่ท่านสอนองค์สมาธิแท้คือยังไงนั่นคือชื่อของสมาธิว่าความแน่นหนามันคงใจนี่คือความแน่นหนาเฉยเลยลักษณะอาการความสง่าผ่าเผยความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของสมาธิอันแท้จริงมันเป็นยังไงถ้ามันเห็นที่หัวใจรู้ที่หัวใจใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสธรรมเหล่านี้น่ะไม่มีอะไรสัมผัสได้หูก็สัมผัสไม่ได้ตาสัมผัสไม่ได้จมูกลิ้นกายสัมผัสไม่ได้สัมผัสธรรมประเภทนี้มีแต่ใจดวงเดียวเท่านั้นที่จะสามารถสัมผัสได้นั่นเอาพิจารณาไปสิพอจิตมีความสงบเยือกเย็นแล้วนั่นศาสนาจะเป็นของอัศจรรย์ที่ตรงนั้นเพียงแต่จดจำมาเฉยมาบวชอย่างนี้เราจะเข้าใจว่าที่เดชบวชกับเรานะมันย่ำยีตีแหลกอยู่ภายในหัวใจตลอดเวลาหัวใจของพระนั่นน่ะมีแต่ชื่อว่าพระแต่กิเลสมันไม่ได้บวชพระมันสนุกเบียบหัวใจพระเราไม่คิดตั้งหรือตรงนี้ฟาดมันลงมันแตกกระจายยึดมันทำไมมันจะสงบไม่ได้ทำเครื่องบังคับจิตให้สงบมีอยู่แล้วใครทำเป็นผู้ปฏิบัติเวลานี้ที่จะทำให้จิตไม่รับความสงบด้วยธรรมพูดถึงเรื่องปัญญาพระเจ้าสอนที่ตรงไหนปัญญาจะรู้อะไรกิเลสมันอยู่กับอะไรก็สอนเบื้องต้นก็สอนเจสารมานะขันธ์ตาตะโจนี่รังของกิเลสรังแห่งความรักก็อยู่ตรงนี้รังแห่งความเกลียดความโกรธก็อยู่ตรงนี้อยู่นี้หมดเห็นนังบางๆนี่แหละมันหลอกมันจริงเมื่อไรมันสวยมันงามงามที่ตรงไหนกิเลสมันหลอกของปลอมมันปลอมอย่างนี้รู้ไหมเราถือว่าเป็นความจริงเราถึงไม่หลงเอาพิจารณาตามหลักพุทธเจ้าที่ตามหลักธรรมที่ว่าเจซ่าโรมานขาตันตาตะโจนั่นแหละคือความจริงอ้าวมันสะอาดที่ตรงไหนดูสิหนังแม้แต่ผิวหนังมันยังไม่เห็นสะอาดเลยที่เหงื่อที่ใครเต็มไปหมดแล้วเข้าไปข้างในเป็นยังไงนี่คือความจริงความจริงแท้นี่เห็นอยู่ชัดๆแต่ว่าความสวยความงามมันไม่มีมันเสกสรรบัญจอมามันตื่นลมตื่นแรงกันไปเนี่ยท่านสอนให้ดูของจริงนี่ดูแล้วดูเล่าพิจารณาไปมาเพราะถูกที่เด็ดมันปิดตาทั้งหมดต้องเอาปัญญาแว่นตามาคือปัญญาสอดส่องเข้าไปดูเข้าไปหลายครั้งแล้วมันก็ค่อยเห็นค่อยชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาพออย่างก็ถึงความจริงแล้วมันยอมเองจิตใจที่เคยหนักหน่วงเพราะอำนาจของกิเลสมันกดมันถ่วงนั้นมันค่อยดีขึ้นมาดีขึ้นมาดีขึ้นมาพิจารณาเห็นกายนี้แต่ตามความจริงมากน้อยเพียงใดจิตใจยิ่งมีความยิ้มแย้มแจ่มใสสลดสังเวชในความหลงของตนไปโดยลำดับเพราะกิเลสลวงกิเลสหลอกกิเลสต้มตุ๋นมันก็เห็นจริงอ๋อมันต้มตุ๋นเราอย่างนี้มันหลอกเราอย่างนี้หลอกมานานเท่าไหร่ยังรู้เท่านี้ก็เห็นโทษของกิเลสในขั้นนี้อ้าวกิเลสขั้นละเอียดเข้าไปสติปัญญาจะตามบันไปเลยหมดไม่พ้นอำนาจของสติปัญญาไปเลยว่าลงไปจนแหลกแตกกระจายหมดทั้งร่างของเรานี้อ้าวสวยตรงไหนงามตรงไหนกองกระดูกหนังห่อกระดูกมันงามที่ตรงไหนเศษสังปัญญากันหมายเฉยด้วยอำนาจของกิเลสไม่ใช่ด้วยอำนาจของธรรมเราผู้ปฏิบัติธรรมทำไมจะยอมให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวใจเหมือนฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนหาขณะจิตที่จะมีความสงบเย็นใจภายในด้วยอาจจะทำไม่ได้เลยมันต้องควรดูกับเพศของพระหน้าที่ของพระที่มาพุทธปฏิบัติงานของพระเป็นอย่างนั้นเหรองานของพระคืองานสังสมกิเลสเหรองานของพระเป็นงานที่ถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นของจอมปลอมเอาฟาดลงไปมันหลอกสติปัญญามีเท่าไหร่คิดขึ้นมาค้นขึ้นมาสติปัญญาจะเกิดขึ้นด้วยความพิจารณาในเบื้องต้นต้องฝืนการพิจารณาฝืนการพิจารณาเมื่อได้เหตุได้ผลได้ต้นได้ปลาพอเป็นต้นทุนละอาละที่หนึ่งปัญญาเมื่อปัญญาออกเราเอาเถอะกิเลสมันจะหนายิ่งกว่าภูเขาเจ็ดชั้นเจ็ดลูกก็ตามเถอะมันจะพังทลายหน้าไปหมดสามโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่าปัญญาสามารถแตกกระจายพิจารณาแตกกระจายไปได้หมดเป็นในจังทุกขังตาสภาวธรรมทั่วโลกดินแดนนี้มีแต่สมมติทั้งนั้นน่ะรู้ตามมันจริงจิตมันจะไปยึดอะไรเมื่อเราเปิดความจริงให้เห็นทุกด้านทุกมุมแล้วมันจะไปถืออะไรยึดอะไรมันถอนเข้ามาเองถอนเข้ามาเองที่ว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสก็เพราะความถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งตนนี่แหละสุดท้ายความถือมั่นของจิตเป็นหลักใหญ่เมื่อพิจารณาเห็นชัดเจนตาม ความเป็นจริงแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาถอนเข้ามาจนตั้ง
ไม่มีเหลือในภายในร่างกายนี่ก็ดีธาตุขันธ์อันนี้ก็ดูแล้วหนังห่อก็ดูมันก็ห่อจริงๆนี่ความจริงธรรมพุทธเจ้าหลอกคนเมื่อไหร่มีแต่กิเลสทั้งนั้นมันหลอกธรรมไม่ได้หลอกนี่นะเราชอบของหลอกมันก็หลอกเราเรื่อยสิแล้วเราเห็นผลยังไงบ้างผลอัศจรรย์ในที่ได้รับการหลอกลวงจากกิเลสผลมันเป็นยังไงมีแต่กองทุกข์น่ะเห็นไหมนานไปมันเห็นชัดเจนปล่อยมันเองความปล่อยวางจากกิเลสถ้าว่าเป็นของไม่เลิศพระพุทธเจ้าเลิศได้ยังไงความติดจมกับกิเลสใครเป็นคนเลิศนี่ไหมมันไม่เห็นมีสักรายเดียวนี่ความหลุดพ้นจากกิเลสเท่านั้นเป็นผู้เลิศเป็นจิตดวงเลิศจิตที่ฟุ้งซ่านลำคาญวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนเป็นจิตเลิศได้ยังไงจิตมีความสงบร่มเย็นต่างหากเป็นจิตที่มีความสงบจิตโง่เขลาว่าปัญญาเป็นจิตเลิศยังไงจิตมีความฉลาดแหลมคมทันกับเหตุการณ์ต่างๆปลดเครื่องตัวได้โดยลำดับตำนานนั่นเป็นจิตที่ประเสริฐปัญญาที่ประเสริฐต่างหากเนี่ยธรรมที่ประเสริฐต่างหากว่ามันทะลุไปหมดขันตั้งห้ามันมีอะไรบ้างรูปก็หมายถึงกายนะกองรูปกองรูปกองกายนี่กองหนังห่อกระดูกนี่แหละเวทนาความสุขความทุกข์ปัญญาได้สอดเข้าไปตรงไหนมันทนไม่ได้กิเลสต้องพังเพราะเพราะอะไรเพราะปัญญาเป็นของจริงกิเลสเป็นของปลอมนี่นะของปลอมมันจะสู้ของจริงได้เหรอคิดดูอย่างธนบัตรมีร้อยใบพันใบก็ตามมันก็สู้ธนบัตรจริงใบเดียวไม่ได้นั่นของจริงของปลอมมันลบล้างกันได้อย่างนี้แต่นี่เราเอาตั้งแต่ของปลอมมาลบล้างของจริงเลยอยู่ของปลอมทั้งวันทั้งคืนก็ว่าตัวดีตัวดีตัววิเศษวิโสลืมโลกลืมสารเพราะลืมความลืมเนื้อลืมตัวลืมตนว่าที่ถูกกิเลสต้มตนไม่ได้รู้ถึงตัวมันแก้เข้าไปสิสติปัญญาเป็นของสำคัญมากนัตติปัญญาสมาภาแสงสว่างไหนความเจ็บแหลมไหนจะสู้ปัญญาได้กิเลสตัวไหนจะสู้ปัญญาได้มีเหรออ้าวมันแหลมไปสิเมื่อมันเปิดออกมันยิ่งจิตนี้มันยิ่งก็ยิ่มหมุนติ้วกำลังทางสารห้าเชือกมันก็สู้กำลังของสติปัญญานี้ไปไม่ได้อันนี้ยังพุ่งจนแทงทะลุไปหมดกิเลสมันอยู่ที่ตรงไหนตามขุดตามค้นเอาที่นี่กิเลสเมื่อมันมีกำลังน้อยแล้วมันสู้สติปัญญาแล้วก็ต้องหมอบหาหลบหาซ่อนสติปัญญาคุ้ยเขี่ยขุดค้นออกมาฆ่าฟันแหลกหมดไม่มีอะไรเหลือสุดท้ายก็ตีแตกกระจายทั้งอุโมงค์ของมันได้แก่จิตซึ่งเป็นที่อยู่ของอวิชชาแต่กิเลสที่เสียที่โสอะไรทำดวงที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตนี้เป็นยังไงที่นี่เทียบกันสิเป็นยังไงเอาน้ำตามันจะไปไหนมันจะไม่ร่วงเหรอเกิดความเสื่อมสังเวชตนเองโอ้โหถูกกิเลสมันครอบออกมาซะหลอกมาจนขนาดนี้หนึ่งก็เกิดความเสื่อมสังเวชในความหลงของตนน้ำตาก็พังความอัศจรรย์ที่ในธรรมกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนี่คือยังไงอัศจรรย์นี่น้ำตามันก็ร่วงความเห็นความอัศจรรย์ร่วงไม่ได้นึกว่าจิตจะเคยจะเป็นอย่างนี้จิตแค่เป็นอย่างนี้เหรอนั่นแล้วเราจะเอาอะไรไปพิสูจน์เอาอะไรไปแยกถ้ามันจะทำเท่านั้นอย่างอื่นอย่าเอามาใช้เลยจะมาแยกมาแยกธาตุแยกขันธ์แยกจิตแยกใจพิสูจน์จิตใจหรือพิสูจน์นรกสวรรค์พิสูจน์บาปพิสูจน์บุญพิสูจน์กิเลสตัณหาถ้าไม่จะทำเป็นผู้เป็นเครื่องพิสูจน์ตายเปล่าไม่เกิดประโยชน์ถ้าทำเป็นพิสูจน์พระเจ้าพิสูจน์ได้ด้วยธรรมรู้ได้ด้วยธรรมเห็นได้ด้วยธรรมความรู้ความเห็นพระเจ้าไม่ได้ปลอมเมื่อเป็นฉะนั้นคำว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีปลอมได้ที่ไหนกิเลสมันปลอมต่างหากมันว่าอันนั้นไม่มีอันนี้ไม่มีมันหลอกต่างหากยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เหรอเวลานี้เราจะเชื่อกิเลสหรือเชื่อศาสดาใครวิเศษวิโสเอาตรงนี้ดีเอาจริงมันจังนะปฏิบัติพูดออกมาผมเหนื่อยละอาละละนะเอาปัญญาอธิบายละ

ที่ออกจากธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องซักฟอกจิตใจของผู้ฟังท่านว่ามีอานิสงส์5ประการข้อ1ผู้ฟังธรรมจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง2สิ่งใดที่เคยได้ฟังแล้วจะได้มีความเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นอีกข้อ3จะบรรเทาความสงสัยที่มีอยู่ภายในใจเสียได้ข้อ4จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้5จิตผู้ฟังธรรมย่อมได้รับความสงบเยือกเย็นเป็นจิตอันผ่องใสในขณะที่ฟังธรรมนั้นอานิสงส์ทั้ง5นี้ปรากฏขึ้นในปัจจุบันขณะฟังเทศน์เพราะฉะนั้นสาวกของสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าจึงมีความใคร่ต่อการฟังเทศจากพระองค์ท่านเสมอบางรายถึงกับตรัสรู้ธรรมในที่ต่อพระพักของพระพุทธเจ้าก็มีผู้ได้นำข้ออัดข้อธรรมไปปฏิบัติโดยลำพังตนเองได้ตรัสรู้อยู่ในที่ต่างๆก็มีตามประวัติมีไว้อย่างนั้นท่านจะเทศเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นเรื่องของสัตว์ของบุคคลหรือจะเป็นเรื่องอดีตอนาคตที่ไหนก็ตามโปรดได้น้อมเข้ามาเป็นเครื่องเทียบเคียงกับเรื่องของเราที่มีลักษณะเช่นเดียวกันมีท่านเรียกว่าโอปนยิโกทำภายนอกก็กลายเป็นสมบัติภายในได้ธรรมสันทิฏฐิโกธรรมทั้งหลายจะไม่เลยสายหูสายตาของเราไปได้และจะไม่เลยความรู้สึกของเราที่จะต้องผ่านเป็นสิ่งที่จะเห็นและได้ยินและน้อมเข้ามาปฏิบัติภายในตัวเองเรื่องอำนาจวาสนาเราอย่าไปคาดคะเนและอย่าไปตำหนิติโทษตัวเองว่ามีอำนาจวาสนาน้อยมีเป็นเหตุที่จะให้ท้อถอยต่อการบำเพ็ญเพื่อความเพิ่มพูนอำนาจวาสนาของตนให้มากขึ้นทุกอย่างต้องไปจากของเล็กน้อยจะมากขึ้นทีเดียวนั้นก็หายากอยู่ความสั่งสมเพียเล็กเพียน้อยก็กลายเป็นของมากขึ้นมานี่ก็เพราะอำนาจความเพียรเราพยายามปรับปรุงตัวของเรามาตั้งแต่เป็นเด็กแต่เริ่มเข้าโรงเรียนศึกษาความรู้ต่างๆจากครูมาเป็นลำดับจากครูนั้นบ้างครูนี้บ้างจากโรงเรียนนั้นบ้างจากโรงเรียนนี้บ้างแล้วก็นำมาปรับปรุงตัวเองบรรดาความรู้วิชาทั้งหลายที่เรียนมาก็กลายเป็นประโยชน์สำหรับเราคือทั้งเรียนทั้งปรับปรุงมีทั้งภาคศึกษาและภาคปฏิบัติอยู่ในตัวของเราเสร็จเมื่อเราได้พยายามศึกษาและพยายามปรับปรุงตัวเองตามหลักวิชาที่เราเรียนมาจากที่ต่างๆเราก็กลายเป็นคนมีความรู้ความฉลาดสมบัติทั้งหลายก็ต้องเกิดขึ้นมาจากความรู้ความฉลาดสามารถที่จะเลี้ยงตัวคุ้มและสามารถที่จะทำการเฉลี่ยเผื่อแผ่แก่บุคคลอื่นได้นี่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการดัดแปลงการไปศึกษาเราเรียนวิชาจากครูก็ต้องดัดแปลงตนเองเวลาเรายังเป็นเด็กก็มีความรู้ความฉลาดต้องอาศัยพ่อแม่เป็นผู้ดัดแปลงบังคับบัญชาให้เข้าโรงเรียนออกมาแล้วก็ต้องบังคับบัญชาอยู่ในบ้านก็ต้องบังคับให้ดูหนังสือต้องมีกิจมีการงานให้ทำบังคับอยู่เสมอเพื่อให้เป็นความเคยชินแก่เด็กเมื่อใหญ่โตขึ้นมาก็รู้เรื่องการบังคับตัวเองโดยไม่ต้องให้พ่อแม่บังคับบัญชานอกจากจะเหลือความรู้ความสามารถของตนเองแล้วพ่อแม่จะแนะนำตักเตือนบ้างมีวิธีดัดแปลงตนเองดัดแปลงมาเช่นนั้นจนถึงได้เป็นผู้ใหญ่ของเด็กหรือของนักเรียนหรือของหมู่ชนในกลุ่มนั้นๆ
นี่เนื่องมาจากการดัดแปลงไม่ได้เป็นมาจากเหตุอื่นทีนี้เราจะพยายามดัดแปลงจิตใจของเราให้เป็นไปในทางด้านธรรมะก็โปรดได้นำเรื่องที่คือที่ความเป็นมาของเรานั้นในทางโลกนั้นเข้ามาเทียบเคียงกันและเท่าที่เราได้เป็นอยู่ขนาดนี้เป็นมาจากการฝึกฝนอบรมตนเองตามหน้าที่การงานและตามเพศตามวัยของตนเมื่อเรานำอุบายวิธีนั้นเข้ามาดัดแปลงตนเองทางด้านจิตใจก็ยอมใจรับผลประโยชน์เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ดีพระสาวกทุกๆของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ดีก่อนจะมดจดพิเศษเป็นคนประเสริฐในโลกและเป็นสารณะของพวกเราทั้งหลายให้ได้กราบไหว้ล้วนแล้วตั้งแต่ได้รับการดัดแปลงฝึกฝนอบรมมาจนเพียงพอมันได้เกิดขึ้นมาเอาเฉยๆธรรมดาจิตมุ่งต่อการรับรู้อยู่เสมอไม่ว่าทางดีทางชั่วจิตมีความยินดีรับรู้ทั้งนั้นดีก็รับทราบชั่วก็รับทราบดีก็ทำชั่วก็ทำแล้วแต่ธรรมชาติอันหนึ่งจะบ่งการออกไปเช่นคนที่มีนิสัยในทางต่ำก็มีธรรมชาติที่ฝังอยู่ภายในใจนั่นเองนั่นแหละที่เป็นธรรมชาติอันต่ำผลักดันให้ทำผู้ที่จะเป็นไปในทางดีก็คือนิสัยที่เคยอบรมความดีมานั่นแหละเป็นเครื่องชักจูงให้สูงขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมองดูไกลนักหนาเพียงมองดูในเมืองของเราประเทศของเราเราก็เห็นแล้วมามีได้ทั้งคนดีคนชั่วคนที่ชั่วอย่างเด่นชัดชั่วจนถึงทำความเดือดร้อนแก่บ้านเมืองถ้าจะปล่อยไว้ตามลำพังแล้วจะทำบ้านเมืองให้ล่มจมด้วยเดือดร้อนมากเขาก็จับใส่กรงขังไว้แล้วปรับโทษเท่านั้นปีเท่านี้เดือนเอาจำคุกไว้เขาเรียกว่านักโทษคนประเภทเหล่านี้คือคนทำตามอัตโนมัติของตนเบื้องต้นก็ได้รับการอบรมจากคนพาลเช่นเดียวกันบ้างและมีนิสัยเช่นนั้นอยู่บ้างเมื่อได้รับการคบค้าสมาคมกับคนชั่วก็กลายเป็นคนชั่วได้อย่างรวดเร็วแล้วเป็นคนลักษณะที่เราเห็นเช่นนั้นคนที่ดีก็ต้องอาศัยสิ่งที่ดีเป็นเครื่องชักจูงท่านจึงกล่าวไว้ในมงคลว่าอเสวนาจะบาลานังปันนิตานันจะเสวนาให้สอบแสวงหาคนดีเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจและจะได้คติจากคนดีนั้นมาเป็นเครื่องฝึกฝนอบรมตนเองเราก็จะกลายเป็นคนดีเหมือนอย่างคนประเภทนั้นมีว่าปันนิตานันจะเสวนาให้คบค้าสมาคมกับนักบัณฑิตนักปราชญ์ท่านเมื่อกี้นี้ได้พูดถึงเรื่องความละเอียดของจิตว่าไม่มีอันใดที่จะละเอียดยิ่งกว่าจิตดวงนี้ไปและในขณะเดียวกันก็ไม่มีอันใดที่จะหยาบช้าลามกยิ่งกว่าจิตดวงพยศดวงนั้นดวงจิตที่จะเป็นจิตดวงพยศก็ต้องอาศัยการส่งเสริมไม่มีการส่งเสริมไม่มีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงในทางเช่นนั้นแล้วจิตจะเป็นจิตที่ชั่วช้าละมุกมาไม่ได้จิตที่ดีก็ต้องอาศัยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงคือการปรับปรุงแก้ไขอบรมตนเองให้รับผลเป็นความสุขความเจริญแล้วก็ถือเอาหลักคือความสุขที่เกิดขึ้นจากการอบรมความดีนั้นเป็นสักขีพยานในต้นทางแล้วพยายามอบรมให้สูงขึ้นเป็นลำดับเราอย่าปล่อยตามอัตโนมัติของใจ
ใจนี้ตามธรรมดาจะอยู่โดยลำพังตนเองไม่ได้จะมีสิ่งผลักดันอยู่เสมอทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแต่เราไม่ได้สังเกตเฉยๆว่าอะไรเป็นเครื่องผลักดันจิตของเราให้มีความอยากต่างๆอยากดีก็ตามอยากชั่วก็ตามคืออยากทำดีก็ตามอยากทำชั่วก็ตามต้องมีสิ่งผลักดันอยู่ภายในนี่เราอย่าลืมข้อนี้เพราะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมหรือทรมานจิตใจนี้จึงเป็นสิ่งที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านสรรเสริญมีพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างที่ได้รับการอบรมมาจนเพียงพอก่อนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ต้องเป็นคนมีกิเลสเช่นเดียวกับพวกเราเมื่อมีกิเลสซึ่งเรียกว่าเป็นธรรมส่วนต่ำเคลือบแฝงอยู่ภายในใจแล้วต้องมีความอยากเป็นต่างๆแต่อาศัยความดีอีกข้างหนึ่งด้านหนึ่งผลักดันเอาไว้หรือกั้นกลางห่วงห้ามความอยากประเภทนั้นเอาไว้ให้อยู่ในอำนาจของความดีประเภทนี้พระองค์จึงพยายามฉุดลากจิตใจจนพ้นจากความผลักดันส่วนต่ำนั้นเสียพยุงจิตใจให้สูงขึ้นเป็นอันดับจนพ้นจากเรื่องของมารซึ่งเคยผลักดันมานั้นได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาการฝึกฝนอบรมตนเองการทรมานตนเองเป็นการทำได้โดยสะดวกเราแนะนำสั่งสอนเราเองฝึกฝนอบรมเราเองจะหนักบ้างเบาบ้างไม่มีความเสียหายหรือไม่มีความกระทบกระเทือนเดือดร้อนอันใดถ้าเป็นผู้อื่นมาแนะนำสั่งสอนหรือมาดุด่าว่ากล่าวเราแทนที่จะให้ดีไปตามคำแนะนำสั่งสอนของท่านแต่กลายเป็นเครื่องเสริมความชั่วหรือกิเลสให้เกิดมีขึ้นภายในใจของเราก็อาจเป็นได้เพราะไม่พอใจในคำแนะนำตักเตือนสั่งสอนของท่านหาว่าท่านดุบ้างด่าบ้างเช่นพ่อแม่ของเราเป็นต้นแนะนำสั่งสอนดุด่าว่ากล่าวบุตรอยากจะให้ดีแต่บุตรกลับโกรธไปก็มีแยะนะหาว่าพ่อแม่กริ้วพ่อแม่โกรธหาว่าพ่อแม่ไม่รักหาว่าพ่อแม่ชังทั้งที่ท่านเขาเลี้ยงเรามาจนหมดเนื้อหมดตัวเพราะเราแต่ก็คิดไปแค่นั้นเสียนี่เรื่องคนอื่นสั่งสอนอบรมเราจึงเป็นการลำบากยิ่งกว่าเราจะสั่งสอนเราเองให้เราเทียบใกล้ๆเหมือนอย่างพ่อแม่สอนเราเนี่ยเราทุกคนต้องได้รับคำสอนจากพ่อแม่และในขณะเดียวกันเราต้องได้โกรธให้พ่อแม่ไม่คำใดก็คำหนึ่งหรือไม่ครั้งใดก็ครั้งหนึ่งทุกคนแต่การอบรมทรมานตนเองนี่รู้สึกจะไม่ค่อยปรากฏว่าได้รับการเดือดร้อนการโกรธหรือแค้นต่างๆให้ตัวเองนอกจากจะเห็นคุณานิสงส์เกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมตนเองหรือการทรมานกดขี่บังคับตนเองเท่านั้นวันนี้ต้องทำอย่างนั้นนะให้มีความสัตย์ความจริงต่อตนเองไหมจะเลยขีดที่กำหนดนี้ไปไม่ได้เอาเป็นก็เป็นตายก็ตายวันนี้ร่างกายอันนี้ได้เลี้ยงมาแล้วตั้งแต่วันเกิดไม่มีใครสามารถมาเลี้ยงได้เท่ากับเราเลี้ยงเราแล้ววันนี้เราจะพยายามหาคุณงามความดีให้แก่ร่างกายจิตใจของเรานี้จากนี้ถึงเวลาเท่านั้นขีดเส้นตายไว้ให้เช่นเรานั่งภาวนาเอาระยะแรกขนาด10นาที15นาที20นาที30นาทีค่อยขยับไปโดยลำดับเมื่อถึงขั้นควรจะขยับยิ่งกว่านั้นเข้าไปเราก็ต้องตั้งคำสัตย์หนุนหลังเข้าไปอย่ายอมให้เคลื่อนคลาดคำสัตย์นี้เป็นสิ่งสำคัญมาก
ที่จะหนุนเราให้มีความกินหรือมีความอักหานต่อหน้าที่การงานของตนจะต้องทำถ้าว่าไม่เคยโกหกตัวสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งแล้วคนนั้นไม่ค่อยมีความจริงประจำตัวเลยแทนที่จะไปก็กลับมาแทนที่จะทำก็หยุดเสียแทนที่จะทำมากก็ทำน้อยอีกอย่างหนึ่งไม่ทำเสียนี่คือเรื่องโกหกตนเองไม่มีผลใดผลดีอะไรเกิดขึ้นนอกจากจะเป็นคนหลักลอยไปเท่านั้นไม่ว่าทางโลกและทางธรรมเพราะฉะนั้นคำสัตย์นี้เป็นสิ่งสำคัญมากคือเราล้อมรั้วไว้ไม่ให้ออกจากวงรั้วอันนี้เช่นเราล้อมไว้ด้วยเวลาเอาเวลาเท่านั้นจึงจะลุกจากที่ในขณะนี้จะเป็นก็ยอมให้สถานที่นี้เป็นแปดป่าชาของเราเสียเพียงเราจะนั่งขนาดชั่วโมงเนี่ยจะตายก็มอบไว้ที่นี่เสียในขณะที่ทุกข์เกิดขึ้นยันหนีจากเรื่องของทุกข์ทุกเกิดขึ้นที่ตรงไหนให้กำหนดจุดที่ทุกเกิดขึ้นนั้นแล้วถามหาเหตุหาผลให้ชัดเจนว่าทุกนี้เกิดขึ้นมาจากไหนอะไรเป็นทุกสมมุติว่าเกิดขึ้นในขาของเราขออภัยมากๆขออธิบายตามหลักความจริงให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังโดยเปิดเผยสมมุติว่าขาเจ็บที่ขานี่มีอะไรอยู่บ้างที่รวมกันอยู่ที่เลยให้ชื่อว่าเป็นขานี่มีหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วถามไปทีละชิ้นละชิ้นทุกนี่จะเกิดหรือจะอยู่ที่จุดไหนแน่อะไรจะเป็นตัวทุกข์ที่แท้จริงถามดูหนังก็ไม่ได้ความว่าหนังหรือเป็นทุกข์หรือทุกข์เป็นหนังถามที่กรงไหนให้มีความจดจ่อไว้ที่กรงนั้นอย่าให้เคลื่อนถามว่าหนังเป็นทุกข์หรือก็ให้ดูหนังให้ชัดคือชัดด้วยความรู้สึกจะไม่ชัดด้วยตาเนื้อก็ตามขอให้ชัดด้วยความรู้สึกเป็นมโนภาพถามเข้าไปถึงเนื้อว่าเนื้อหรือเป็นทุกข์หรือว่าทุกข์นี่เป็นเนื้อก็ให้จดจ่อคงนั้นอย่าให้สติกับความรู้สึกเคลื่อนคลาดจากจุดที่ถามนั้นนี่เรียกว่าล้อมรู้ว่าตายตัวไว้กับเราแล้วถามเข้าไปถึงเอ็นถึงกระดูกส่วนไหนเป็นทุกข์ที่แท้จริงเมื่อถามเข้าไปจะไม่มีอันใดมารับรองตัวว่าเป็นทุกข์เลยหนังก็เคยมีอยู่นั่นตั้งแต่ทุกข์นี้ยังไม่เกิดและทุกข์ดับไปแล้วยังปรากฏตัวอยู่เช่นนั้นเนื้อเอ็นกระดูกทุกชิ้นในจุดที่เราว่าเป็นกองทุกนี้จะไม่มีอันใดมารับรองตัวว่าเป็นกองทุกเลยนอกจากทุกก็เป็นทุกเท่านั้นอาการนั้นๆก็เป็นอาการนั้นอยู่ตามความจริงของตนเท่านั้นไม่มีอันใดที่จะว่าหรือประกาศตนว่าเป็นทุกนี่เป็นวาระหนึ่งวาระที่สองคำที่ว่านี้เป็นทุกนั้นเขาได้มีความรู้สึกตัวเขาไม่ว่าเขาเป็นทุกข์ตามความเข้าใจของเราถามตัวจุดที่ทุกข์ซึ่งปรากฏอยู่เด่นชัดอยู่ในขณะนั้นแล้วดูเรื่องของทุกข์ให้ชัดอีกว่าทุกข์นี้เขาได้รู้สึกตัวเขาไหมว่าเขาเป็นทุกข์และทุกข์นี้เกิดมาจากไหนใครเป็นคนที่รู้ว่านี้เป็นทุกข์เมื่อถามเช่นนั้นแล้วก็ให้ดูทุกข์นั้นให้ชัดอีกคือให้จ่อเอาความรู้สึกจ่อไว้กับทุกนั้นเมื่อถามกลับไปกลับมาอยู่โดยมีสติเป็นเครื่องกำกับอยู่ภายในวงแห่งการพิจารณานั้นจิตจะไม่มีโอกาสส่งกระแสออกไปสู่ภายนอกซึ่งนอกจากหลักของอริยสัจแล้วจะต้องเห็นความจริงขึ้นมาจากทั้งเรื่องของทุกข์ด้วยทั้งเรื่องของส่วนแห่งกายด้วยทั้งเรื่องของใจผู้เป็นเจ้าตัวการให้ชื่อให้นามและรับรู้เรื่องทุกข์ทั้งหลายนั้นด้วยและจะทราบชัดว่าอาการทั้งหลายก็ดีทุกข์ที่ปรากฏอยู่ขณะนี้ก็ดี
ว่าเป็นแต่เพียงอาการหนึ่งๆเท่านั้นไม่ปรากฏว่าสิ่งทั้งนี้ได้เคยให้ร้ายแก่ผู้ใดนอกจากจิตผู้สำคัญผิดดวงเดียวเท่านั้นแล้วน้อมตัวเข้าไปคุกเข้ากับเรื่องของทุกข์กับเรื่องของกายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงกลายเป็นเรื่องของใจขึ้นมาโดยความสำคัญของใจเองแล้วก็มีความเดือดร้อนภายในตนเองเท่านั้นไม่เห็นมีอันใดมีวิธีกำหนดเวทนากายกับเวทนามันต้องวิ่งประสานกันกับจิตด้วยเพราะฉะนั้นคำว่ากายเวทนาจิตธรรมจึงทำงานในหน้าที่และขณะเดียวกันไม่ได้มีก่อนมีหลังกันเลยเนี่ยเรื่องอริยสัจธรรมทั้งสี่ก็เหมือนกันเช่นนี้ไม่มีงานชิ้นใดในอริยสัจนั้นจะทำก่อนทำหลังกันนอกจากจะประสานกันไป

เมื่อทุกถึงคราวจำเป็นจริงๆเกิดขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่าคราวจะตายยิ่งจะทุกข์มากกว่าคราวนี้แล้วเราจะอะไรต่อสู้ถึงเราจะทอดแท้อ่อนแอทุกข์ก็ต้องดำเนินตามหน้าที่ของตนจนถึงจุดสุดท้ายร่างกายจะต้องแตกเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปจะไม่ยอมฟังใครทั้งนั้นหากว่าเราจะไม่พยายามตักตวงเอาเสียในขณะนี้แล้วตายแล้วจะทำความเพียรกันได้ที่ไหนนี่เราต้องสั่งสอนเราโดยวิธีนี้ใครจะเป็นผู้ลื้อฟื้นเราให้พ้นจากทุกข์ขึ้นมาได้เป็นลำดับลำดับนอกจากเราคนเดียวนี่เท่านั้นจะเป็นผู้ลื้อฟื้นตนเองความจมอยู่ในทุกข์จะเป็นทุกข์ประเภทไหนก็ตามจะเป็นวัฏฏะในกำเนิดไหนก็ตามมันเป็นเรื่องของเราคนเดียวนี่ทั้งนั้นถ้าเราไม่ได้แก้ไขปมอันนี้ให้ได้ไปตามลำดับลำดับแล้วเรื่องของทุกข์ทั้งมวลก็จะมารวมอยู่ที่หัวใจของเรานี่เราต้องตั้งความอาฐานอย่างนี้ใส่ตัวเองเพื่อให้ได้คติที่องค์อาจกล้าหาญขึ้นจากการพิจารณาเวทนาซึ่งปรากฏอยู่ในเวลานั้นไปต่อสู้กับเวทนาในวาระสุดท้ายผู้นั้นจะตายด้วยความองค์อาจกล้าหาญเพราะได้ศาสตราอาวุธไว้เพียงพอแล้วได้แก่อุบายต่างๆซึ่งได้เคยพิจารณาแล้วตั้งแต่ยังมีชีวิตเป็นคนดีๆอยู่นี่นอกจากว่าเราจะได้อุบายวิธีต่อสู้กับเวทนาส่วนใหญ่แล้วเรายังจะได้อุบายถอดถอนความสำคัญมั่นหมายในเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องเวทนาเรื่องธรรมทั้งหลายออกจากใจที่แท้จริงนั้นได้อีกคำว่าจิตในสติปัฏฐานสี่นี้เป็นจิตที่คลุกเคล้ากันกับเรื่องอารมณ์ทั้งหลายเป็นจิตที่เต็มไปด้วยกระแสที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆท่านจึงให้นามว่าจิตไม่ใช่จิตที่บริสุทธิ์วิมุตติถ้าหากว่าธรรมชาติจิตในสติปัฏฐาน4เป็นจิตตวิมุตติแล้วกายก็ต้องเป็นวิมุตติเวทนาก็ต้องเป็นวิมุตติธรรมก็ต้องเป็นวิมุตติแต่นี้เพราะเป็นทางเดินของจิตเท่านั้นเรียกว่าเป็นหินลับจิตใจของเราให้คมกล้าได้ด้วยอำนาจการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมแต่เราไม่ฉลาดในการพิจารณาจึงเป็นเช่นเดียวกับบุคคลที่เอาหินไปรับเอามีดไปรับหินแทนที่จะเอามีดรับหินกลับเอาหินเอามีดไปฟันหินให้เสียปนปี้ไปเสียก็ขาดประโยชน์อีกมากมายและเสียทั้งมีดนั้นด้วยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมเพื่อเป็นหินรับปัญญาให้มีความแก้วกล้าสามารถถอดถอนตนออกจากสติปัฏฐานทั้งสี่ที่เคยถือว่าเป็นตัวเป็นตนนี้แต่กลับกลายเข้าไปคลุกเคล้าสัมพันธ์กันจนปรากฏเป็นอุปทานทั่วทั้งกายทั้งจิตทั้งเวทนาจิตธรรมแล้วกลายเป็นตัวขึ้นมากลายเป็นเราขึ้นมาเรากับสติปัฏฐาน4จึงแยกกันไม่ออกอะไรมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยก็กระเทือนถึงเรากายมีความวิกลมีการเล็กน้อยก็กระเทือนถึงเราเวทนาแสดงขึ้นมาทุกบ้างเล็กๆน้อยๆก็กระเทือนถึงเราจิตคิดวุ่นวายไปเล็กน้อยก็กระเทือนถึงเราธรรมอารมณ์ปรากฏขึ้นภายในใจก็กระเทือนถึงเราเพราะเรากับสติปัฏฐานสี่มันคลุกเคล้ากันจึงไม่ทราบว่าอะไรเป็นของที่ควรทิ้งควรปล่อยวางอะไรเป็นของที่ควรยึดไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินต่อไปมันคลุกเคล้ากันหมดทั้งของดีของชั่วเหมือนกันกับข้าวเปลือกทั้งข้าวสารทั้งแกลบทั้งรำคลุกเคล้ากันเวลามารับทานไม่มีความอร่อยนอกจากจะทำพิษให้เราเท่านั้นนี่อุบายวิธีพิจารณาเรื่องสติปัฏฐานก็เพื่อจะเป็นหินรับปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดและให้รู้เท่าทันในเรื่องของกายของเวทนาของจิตของธรรมที่เป็นส่วน

ึ่งส่วนหนึ่งจากจิตที่แท้จริงของเราแล้วจะได้แยกสิ่งทั้งสี่นี้กับจิตออกจากกันได้เป็นลำดับถึงคราวจะมีความทุกข์ความลำบากขึ้นมาก็พอมีทางหลีกเล้นและมีทางปิดตัวได้เพราะเคยพิจารณามาเมื่อสรุปความลงย่อๆก็คือว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นทางก้าวไปของจิตสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นทางเดินของจิตเช่นเดียวกันแต่เราไม่ฉลาดก็ถือทางเดินนั้นว่าเป็นเราเป็นที่อยู่ที่อาศัยเสียจึงเป็นเหตุให้เดือดร้อนเพราะถือผิดนี่ได้อธิบายถึงเรื่องการฝึกฝนทรมานตนเองโปรดได้ทำความเข้าใจกับตนเองเสมอแล้วพยายามให้มีความสัตย์ความจริงต่อตนเองวันหนึ่งต้องรู้ไม่ต้องสงสัยขอให้มีใจอาถรรพ์เราอย่ากลัวเวทนาถ้าเรายังเห็นเวทนาเป็นภัยต่อเราเมื่อไรแล้วไม่อยากจะพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงของเวทนานั่นแล้วเวทนากับเราจะแยกจากกันไม่ออกแล้วจะเป็นการสงวนกันอยู่ตลอดเวลาแล้วหาทางแก้ไขกันไม่ได้แล้วเวทนาก็มีทางที่จะแสดงตัวขึ้นเป็นการทับถมเราได้ทุกๆเวลาอีกเช่นเดียวกันเพราะเราไม่มีทางปลีกแยกตัวเองจากเวทนานั้นพอให้รับความเป็นสุขภายในใจบ้างเนื่องจากการอบรมจิตใจของเราไม่เพียงพอต่อการเห็นแจ้งซึ่งเวทนานั้นเวทนากับเราจึงกลายเป็นอันเดียวกันนี่วิธีพิจารณาเวทนาให้เห็นว่าเวทนาที่ท่านกล่าวว่าสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตามหลักปริยัติท่านกล่าวไว้เมื่อเราพิจารณาให้เห็นหลักความจริงแล้วมันเป็นอย่างที่ท่านว่าหาที่แย้งไม่ได้เลยต่างอันก็ต่างจริงเช่นนั้นแม้จะจริงในขณะเดียวก็ตามเราก็พอจะได้หลักฐานพยานเป็นหลักใจของเราและจะมีแก่ใจในการดำเนินในวาระต่อไปเมื่อจิตได้พิจารณาตามหลักที่กล่าวมานี้โดยมีเขตแดนปักปันเอาไว้ไม่ให้จิตล่วงล้ำออกไปสู่ที่อื่นให้ท่องเที่ยวพิจารณาอยู่ตามบริเวณที่กล่าวนี้แล้วต้องรู้ชัดในเรื่องเวทนาด้วยในเรื่องกายด้วยในเรื่องความสงบของจิตด้วยในเรื่องธรรมารมณ์สงบไปจากใจด้วยในขณะนั้นโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อจิตได้ที่จะได้รวมลงไปหรือได้สงบลงไปเพราะอำนาจแห่งการเห็นแจ้งในสติปัฏฐานทั้งสี่นี้จะเป็นจิตที่องอาจกล้าหาญไม่มีอะไรที่จะเทียบและจะเป็นความสุขที่อัศจรรย์ความสุขอัศจรรย์อันหนึ่งในเวลานั้นเมื่อถอนออกมาจากนั้นแล้วจะมีความพอใจในการพิจารณาเวทนาและมีความพอใจในการต่อสู้กับเวทนาโดยเป็นความเข้าใจว่าถึงเวทนาจะมากยิ่งกว่านี้ก็ตามก็เป็นเรื่องของเวทนาที่จะแสดงตัวออกมาให้เรารู้ได้เท่านั้นไม่ใช่เวทนานี้จะสามารถมาปกปิดกำบังความรู้นี้ให้หลงไปตามนั้นนี่เพราะเราได้หลักฐานไว้แล้วจิตที่มีความสงบตัวลงไปจะเป็นระยะสั้นหรือยาวก็ตามเราจะได้เห็นว่าความสุขนั้นเกิดในจุดนั้นในเวลาที่จิตสงบนั้นถ้ายังไม่สงบก็ไม่เป็นสุขไม่สบายเมื่อสงบแล้วก็ปล่อยภาระความคิดอดีตอนาคตอะไรทั้งหมดปล่อยเรียกว่าจิตหยุดงานพักผ่อนตัวเองก็มีความสุขสบายผลแห่งการภาวนาต้องเห็นประจักษ์เช่นนี้
ไม่ใช่ว่าการทำคุณงามความดีเราจะไปคอยเอาโลกหน้าชาติหน้าการภาวนาก็จะคอยเอานิพพานที่ไหนผู้ใดเป็นผู้ทำผู้นั้นผลต้องปรากฏขึ้นจากการกระทำนั้นและเป็นของผู้นั้นประจักษ์อยู่กับผู้นั้นเป็นลำดับลำดับไปนับตั้งแต่วาระแรกจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายต้องประจักษ์กับจิตนี้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ทราบว่าสัพพะทิเสสนิพพานได้จากจิตที่สิ้นกิเลสอยู่ณบัดนี้นะอนุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานที่พ้นจากขันธ์นี้ไปแล้วนะท่านทราบได้ทั้งนิพพานปัจจุบันและนิพพานอนาคตที่ผ่านพ้นจากขันธ์นี้ไปแล้วรู้ได้ทั้งสองเพราะฉะนั้นศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่ตุ๊กตาเป็นเครื่องล่อเด็กมาทำบุญชาตินี้จะไปได้ชาติหน้าเท่านั้นชาตินี้จะไม่ปรากฏผลความสุขอันใดเกิดขึ้นมาแก่ท่านผู้นั้นเลยหาได้เป็นเช่นนั้นไหมมีสืบต่อกันเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่ขณะที่เราทำลงไปชาตินี้จนถึงชาติหน้าผลต้องต่อเนื่องกันเป็นลำดับไม่ได้ขาดมักขาดตอนถึงจะกลับมาเกิดอีกผลแห่งบุญที่ตนได้สร้างสมอบรมไว้นั้นก็จะต้องติดต่อแขนงกันมาให้มาเกิดเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่ากัมมังสัตเตวิภัชชติยะดิดังหีนัปปณีตังกรรมย่อมจำแนกแจกจัดให้มีความแตกต่างกันนั่นกรรมแนกทั้งปัจจุบันจำแนกทั้งอนาคตไปข้างหน้าเรื่องของกรรมและต้องจำแนกไปเรื่อยๆตามแต่เราทำไม่มากน้อยหนักเบาดีชั่วนี่เราจะเห็นได้ว่าทั้งคนทั้งสัตว์แม้จะเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันก็ตามคนประเภทเดียวกันก็ตามมีลักษณะต่างๆกันทั้งรูปร่างกลางตัวความรู้ความฉลาดอำนาจวาสนาความรู้วิชาหรือฐานะสูงต่ำมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันอยู่เช่นนี้ลักษณะที่เป็นทั้งนี้ก็ต้องเป็นเพราะอำนาจแห่งกรรมในอดีตเป็นเครื่องหนุนมาในปัจจุบันให้เราได้สั่งสมอบรมกรรมนั้นให้เด่นขึ้นอีกเพราะกรรมหนุนกรรมก็เป็นความดีขึ้นมาทีนี้เมื่อเราได้สร้างกรรมนี้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะหนุนเราไปข้างหน้าอีกจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางกรรมก็หมดฤทธิ์หมดอำนาจไม่สามารถจะส่งต่อไปอีกได้แล้วเพราะถึงจุดหมายปลายทางนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงไม่ประมาทกรรมเช่นทำความชั่วความชั่วว่าเป็นของเล็กน้อยท่านก็ไม่ประมาททำดีว่าเป็นของเล็กน้อยก็ไม่ประมาทเราคิดดูสิเม็ดข้าวนิดๆเลี้ยงคนทั้งแผ่นดินทั้งโลกก็ยังได้หลายเม็ดต่อหลายเม็ดเขาเลี้ยงได้ทั้งคนทั้งโลกได้บุญก็มีลักษณะเช่นเดียวกันพยายามสั่งสมกรรมดีเข้าไว้ในจิตใจเรียกว่าเราเป็นนายช่างเองปรุงแต่งจิตใจของเราให้ดีปรุงแต่งการกระทำการพูดของเราให้ดีด้วยอำนาจแห่งการปรุงแต่งจิตใจดีแล้วนั้นกายวาจาใจทุกด้านต้องดีไปตามๆกันวันนี้ดีวันหน้าก็ต้องดีเพราะการดัดแปลงดัดแปลงทั้งวันนี้ทั้งวันหน้าชาตินี้ดีชาติหน้าก็ต้องดีเรื่องพบเรื่องชาติชาตินี้ชาติหน้าก็เทียบกันได้กับเมื่อวานนี้กับวันนี้กับวันพรุ่งนี้เป็นของที่สืบต่อกันมาอย่างนี้ไม่เคยขาดสูญไปที่ไหนจากวันนี้ก็ต้องมาเป็นวันนี้จากวันนี้ก็ต้องเป็นวันพรุ่งนี้จากโลกนี้ก็ไปโลกนั้นจากโลกนั้นก็มาโลกนี้เพราะธรรมชาติที่ให้เป็นไปในโลกนั้นมันมีอยู่กับเราเราจะปฏิเสธไม่ให้มันเป็นไม่ได้นอกจากเราจะปฏิเสธโดยความเพียรของเราตัดให้ขาดจากเชื่อทั้งหลายเสียเมื่อเชื่อมันหมดไปจริงๆแล้วเราจะบังคับให้มันเกิดที่ไหนก็เกิดไม่ได้
ช่นเดียวกับข้าวของเราที่หุงให้สุกแล้วต้มให้สุกแล้วจะไปปลูกที่ไหนมันก็ไม่เกิดบังคับให้เกิดก็ไม่เกิดเพราะหมดเชื้อลักษณะของใจที่หมดเชื้อก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันและรู้ได้เฉพาะตัวเองอีกด้วยว่าหมดสถานที่หมดทางที่จะเกิดได้อยู่แล้วข้าวที่มีที่หุงต้มสุกแล้วมีรสขนาดไหนผิดกันกับข้าวสารและข้าวเปลือกอยู่มากมายลักษณะของจิตที่ได้รับการหุงต้มคือการอบรมให้เป็นจิตที่สุขเรียบร้อยแล้วก็ต้องแสดงความสุขให้เจ้าของได้รับผลอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันดังนั้นขอให้ทุกท่านได้สนใจต่อจิตที่เป็นของมีคุณค่าภายในตัวของเราโลกที่ปรากฏว่าเป็นโลกอันเจริญก็เนื่องจากใจซึ่งเป็นผู้ครองโลกอยู่ร่างกายที่เป็นไปในกิจการต่างๆสามารถจะทำโลกให้เจริญได้ก็เนื่องจากจิตใจที่ครองอยู่นี้เพราะฉะนั้นจงพยายามอบรมจิตใจของเราให้มีความรู้ความฉลาดในตัวเองจะไม่เสียผลประโยชน์ทั้งโลกนี้เราอยู่ในโลกนี้เราก็จะทำประโยชน์แก่โลกมากมายจากโลกนี้ไปแล้วเราก็จะเป็นประโยชน์แก่เราอีกไม่น้อยนั่นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาขอบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาปกเกล้าเราท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจ

เราเป็นนักปฏิบัติด้วยกันทุกท่านเบื้องต้นในหมู่มาบวชในพระพุทธศาสนาจากนั้นก็ศึกษาเราเรียนพอสมควรและมีความมุ่งหวังในทางนั้นในทางปฏิบัติเพื่อจะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจของตนการจะพยายามแบกว่ายตนให้พ้นจากอุปสรรคเป็นลำดับนั้นโปรดได้คำนึงถึงหลักพระธรรมวินัยอย่าได้มองข้ามทำเครื่องพ้นนี้ไปเสียพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีที่ปรากฏว่าเป็นผู้ผ่านพ้นไปได้จากอุปสรรคทั้งหลายล้วนแล้วแต่ท่านดำเนินตามหลักของพระธรรมวินัยฉะนั้นหลักของพระธรรมวินัยจึงเปรียบเหมือนกับเรือข้ามแม่น้ำผู้ข้ามแม่น้ำต้องถือเรือเป็นสำคัญชีวิตจิตใจมอบไว้กับเรือผู้จะข้ามวัฏสงสารก็ต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันหลักธรรมที่เราดำเนินอยู่ทุกวันก็ดีหลักพระวินัยก็ดีนี่แหละเป็นเหมือนกับเรือที่จะให้ข้ามไปได้ด้วยความปลอดภัยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเราผู้มุ่งต่อแดนพ้นทุกข์โปรดอย่าเห็นพระธรรมวินัยเป็นสิ่งไม่สำคัญหลักของพระธรรมวินัยมีความสำคัญทุกแง่ทุกมุมทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวของผู้ตั้งหน้าจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ถึงความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแต่ผู้จะก้าวตามหลักธรรมวินัยนั้นต้องเป็นผู้ฝ่าฝืนเชื้อที่ฝังอยู่ภายในใจและแสดงออกมาทุกขณะคือความอยากความอยากไม่มีเหตุมีผลความอยากตามลำพังของกิเลสอาสวะที่ฉุดลากไปนี่ท่านเรียกว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อหลักของการดำเนินตามพระธรรมวินัยผู้จะพยายามดำเนินตามหลักของพระธรรมวินัยแต่ไม่พยายามหยิบกันหรือดัดแปลงความอยากนี่ให้ลดน้อยถอยลงไปก็ไม่มีทางที่จะข้ามพ้นไปได้ฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติทุกท่านและเป็นผู้มุ่งหวังอย่างแรงกล้าเพื่อความพ้นทุกข์จงเห็นความเพียรที่จะก้าวไปตามแถวแห่งพระธรรมนี้นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้จิตเผลอไปตามความอยากที่เป็นเจ้าเรือนและฝังอยู่ภายในจิตใจของเราทุกๆขณะให้มีโอกาสถูกลากเราไปได้ถ้าเป็นสิ่งจะยังเราให้ต่ำลงต้องเป็นสิ่งที่ให้ใจมีความยินดีเสมอเมื่อยังไม่มีธรรมะเป็นหลักฐานของใจย่อมเป็นไปเช่นนั้นทุกรายเรื่องของธรรมต้องมีการฝืนจะอยู่ก็ฝืนจะไปก็ฝืนจะทำก็ฝืน
ทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับการกระทำแล้วต้องมีการฝืนทั้งนั้นเพราะเหตุใดเพราะอำนาจแห่งความกดดันภายในที่ได้สั่งสมตัวเองมาเป็นเวลานานและมีจำนวนมากนั้นมีกำลังมากมายจึงสามารถฉุดลากจิตใจของเราได้ทุกๆขณะเมื่อเรามีความพลั้งเผลอจากหลักของธรรมนี่หน่อยไปสิ่งเหล่านี้จะต้องมีโอกาสแทรกอยู่ทุกๆระยะการฝึกฝนอบรมเบื้องต้นต้องมีการฝืนเป็นสำคัญการประกอบความเพียรทุกๆประโยคต้องอาศัยความฝืนอกฝืนใจบังคับบัญชาจิตใจของตนให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมนี้ไงฝืนไปทุกวันอุตส่าห์บำเพ็ญไปทุกวันผลที่เกิดขึ้นจากความฝืนกิเลสตัณหาเหล่านี้จะกลายเป็นธรรมขึ้นมาภายในดวงใจเมื่อกลายเป็นธรรมขึ้นมาแล้วจะแสดงผลให้มีความสงบเยือกเย็นนั่นแหละที่ว่าต้นทุนเริ่มแสดงออกมาให้มองเห็นบ้างแล้วเพราะอำนาจแห่งการฝืนหรือการฝึกฝนทรมานตนทุกๆระยะผู้จะบำเพ็ญเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต้องถือหลักการสั่งสมเทียเล็กละน้อยนี่เป็นต้นทุนเสมอไปเวลานี้เราทุกท่านพยายามจะปลูกพระของเราให้มีความเจริญงอกงามในตัวเองด้วยในวงแห่งพระศาสนาด้วยและให้เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตรงทำความตระหนักในข้อปฏิบัติของตนให้ดีการเพาะปลูกการบำรุงสิ่งใดไม่เหมือนการปลูกพระการบำรุงพระการเลี้ยงดูพระการปกครองพระนี่เป็นของที่ยากอยู่บ้างเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงสัตว์เขาก็ต้องอาศัยความลำบากต้องมีอาหารการบำรุงไม่เช่นนั้นเด็กก็ไม่เติบโตสัตว์จะเติบโตไปไม่ได้ทั้งเลี้ยงทั้งดูทั้งแนะนำสั่งสอนสั่งสอนทั้งลูกสั่งสอนทั้งสัตว์เลี้ยงที่เขาเลี้ยงไว้จึงจะเป็นลูกที่ดีและเป็นสัตว์ที่ดีมีความเติบโตขึ้นเป็นลำดับเพราะอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงและการแนะนำพร่ำสอนเราพยายามเลี้ยงพระภายในดวงใจหรือภายในเพศของเราก็ต้องทำในลักษณะเดียวกับชาวโลกเขาเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงสัตว์ต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงพระคือเลี้ยงใจของเราด้วยข้อปฏิบัตินี้เป็นหน้าที่ของเราโดยตรงและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้มุ่งจะให้พระของตนมีความเจริญงอกงามอาหารของพระคืออะไรได้แก่ข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้เพื่อพระนับตั้งแต่ลุคมูลันเซนาสนังนิสายปัปปจาตัทธโบยาวชีดังอุซาโฮกรณียเป็นต้นไป
หลักพระวินัยทุกข้อหลักของพระธรรมทุกข้อนี้คืออาหารของพระผู้ได้นำหลักพระธรรมวินัยมาดำเนินและหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาดำเนินดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามแถวแห่งธรรมวินัยแล้วผู้นั้นจะปรากฏภายในใจของตนซึ่งเป็นจุดที่รวมหรือเป็นที่อยู่ของพระให้มีความเจริญงอกงามขึ้นไปเป็นลำดับอาหารนี้แลที่พระพุทธเจ้าทรงเสวยแล้วปรากฏเป็นศาสดาของโลกขึ้นมาสาวกทั้งหลายได้ดื่มแล้วปรากฏเป็นสาวกอรหันต์ขึ้นมาไม่ใช่อาหารอื่นใดที่จะมาสามารถหล่อเลี้ยงจิตใจและซักฟอกขับไล่สิ่งที่เคยเป็นข้าศึกต่อใจให้หมดสิ้นไปกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานอกจากหลักศีลสมาธิปัญญาสำหรับนักบวชเราเท่านั้นนี่เป็นอาหารสำคัญขอให้ทุกท่านพึงคำนึงถึงอาหารที่เป็นโอชารสอันยอดเยี่ยมนี้เสมออย่าเห็นอาหารประเภทอื่นใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าอาหารนอกนั้นเป็นยาพิษสำหรับพระจะให้มีความเจริญงอกงามขึ้นไม่นานอาหารประเภทที่เป็นข้าศึกคือนอกจากหลักของพระธรรมนอกจากหลักของพระวินัยแล้วมีแต่จะรังควานจิตใจและทำลายจิตใจของพระนั้นให้ค่อยเสื่อมเป็นจิตใจที่ทุพพลภาพไม่สามารถจะตั้งหลักตั้งฐานลงได้ในหลักพระธรรมวินัยมีแต่เรื่องของกิเลสอาสวะที่เป็นอาหารอันเจือไปโดยพิษย่ำยีทุกวันทุกคืนจะกลายเป็นผู้อาภัพในเพศของตนมีอาหารประเภทนี้โปรดได้คำนึงเสมอนี่คือข้าศึกของพระที่จะทำลายพระในเพศและในหัวใจของพวกเราให้เสื่อมสูญอันตรธานไปเป็นลำดับเมื่อมากแล้วทำให้เสียไปได้อย่างไม่มีคุณค่าอันใดเลยในตัวของพระจิตของพระมีการเลี้ยงพระบำรุงพระรักษาพระเป็นการละหมาดเช่นนี้แต่ก็เป็นผลอันล้ำค่าซึ่งจะเกิดขึ้นจากการบำรุงพระด้วยความละหมาดยากเย็นนั้นไม่มีผลอื่นใดที่จะนอกไปจากผลอันเป็นที่พึงปรารถนาของผู้ปฏิบัติด้วยความตะเกียบตะกายหรือความขยันหมั่นเพียรผลที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญตามหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้แม้จะแสนลำบากยากแค้นสักปานใดผลจะแสดงหรือสนองตอบแทนขึ้นมาทุกระยะพระของเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองภายในกายวาจาและใจด้วยรวมแล้วทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนี้เรียกว่าพระของเราแต่ละรายใดจงสงวนรักษาพระของตนด้วยข้อปฏิบัตินำเนินตามหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่าให้มีวันลดละหรือจืดจางไปด้วยข้อปฏิบัติเราให้คิดดูถึงเด็กที่เริ่มแรกเกิดไม่มีกำลังบังชามาจากไหนเลยแต่อาศัยอาหารเป็นเครื่องบำรุงเด็กและการรักษาเด็กตลอดมาเด็กเหล่านั้นก็กลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากำลังบังชาก็มีพร้อมมูลกับเด็กคนนั้นจนกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้เพราะการรักษาและบำรุงเรื่องของจิตใจที่ยังไม่สามารถจะนำธรรมะเข้ามาหล่อเลี้ยงให้เต็มภูมิได้ก็ต้องมีเป็นใจที่ทุพพลภาพเหมือนกัน
แต่เมื่ออาศัยการบำรุงรักษาใจของพระหน้าที่ของพระเพศของพระอยู่เสมอเสมอใจจะมีความเคยชินต่อการบำเพ็ญตนในทางที่ดีและจะมีกำลังความสามารถในด้านปฏิบัติทั้งภายนอกและภายในเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะที่เคยพอกพูนอยู่ในหัวใจของเรานั้นจะค่อยจืดจางและหายไปเป็นลำดับและจะกลายเป็นสิ่งที่ทุพพลภาพไปเพราะอำนาจของเครื่องบำรุงพระมีความสมบูรณ์ขึ้นภายในใจของพระเป็นลำดับลำดับเมื่อใจของพระเราได้ถูกการบำรุงด้วยข้อปฏิบัติที่ชอบธรรมตามหลักแห่งสวดขาตธรรมแล้วคำว่าพระโสดาคือบรรลุพระโสดาบรรลุพระสกิทาคาบรรลุพระอนาคาบรรลุพระอรหันต์นั้นจะปรากฏขึ้นในจิตดวงนั้นเป็นลำดับลำดับที่กล่าวมาทั้ง4ประเภทนี้นี่คือเรื่องของพระในหลักธรรมชาติเป็นขั้นๆที่จะแสดงผลตอบแทนท่านผู้มีธรรมเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจเมื่อธรรมทั้ง4ประเภทนี้ได้แทรกปรากฏขึ้นภายในใจของผู้นั้นเป็นขั้นๆแล้วผู้นั้นจะกลายเป็นพระโสดาขึ้นมาจะกลายเป็นพระสกิทาคาขึ้นมาจะกลายเป็นพระอนาคาขึ้นมาและจะกลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาภายในใจที่เคยทุพพลภาพต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเหล่านั้นโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นขอให้ทุกท่านจงมีความหนักแน่นในข้อปฏิบัติซึ่งเปรียบเหมือนกับเรือจะขี่ข้ามมหาสมุทรทะเลหลวงที่เราเคยเย็นว่ายตายเกิดอยู่นี้เพราะความโง่เขลาเบาปัญญาปราอันปราศจากเรือเครื่องขี่ข้ามจึงในมกเวียนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาในภพชาติต่างๆมาบัดนี้เราได้มีความรู้สึกภายในตัวของเราและได้น้อมตัวเข้ามาเป็นสากยบุตรปรากฏเป็นลูกของพระถาคตเจ้าแล้วจงเป็นผู้มีความหนักแน่นในข้อวัดปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งใดว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าการดำเนินเพื่อทางพ้นทุกข์ของตนซึ่งจะตามเด็จพระพุทธเจ้าให้ทันในขณะต่อไปนี้พระพุทธเจ้าถ้าจะกล่าวตามสมมตินิยมที่เราได้ฟังกันมาจนถึงหูแล้วปรากฏว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วคล้ายกับว่าไกลแสนไกลพระอรหันต์ทั้งหลายนิพพานไปแล้วคล้ายกับว่าไกลแสนไกลแม้ระยะที่ท่านตรัสรู้ก็คล้ายกับว่าไกลแสนไกลแต่หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ดีที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุสัพพาติสัพพาติเสสนิพพานก็ดีไม่ได้นอกเหนือไปจากหลักธรรมที่กล่าวมานี้เลยผู้จะปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นก็คือความรู้ที่รับรู้อยู่ขณะนี้เราทั้งหลายให้ชื่อว่าใจใจนี้แลเป็นผู้จะชำระสาสางสิ่งมัวหมองของตนให้หมดไปวันเล็กวันน้อยด้วยข้อปฏิบัติที่ตนดำเนินอยู่ทุกเวลาไม่ใช่อยู่ที่อื่นไกลที่ไหนเพราะคำว่าอริยสัจซึ่งมีทั้งทางดีและทางชั่วรวมอยู่ในภาชนะคือกายกับใจของเหล่านี้เท่านั้นไม่ได้นอกไปจากที่นี่เลยคำว่าทุกข์เราทุกท่านได้เคยผ่านทุกข์มาเป็นประจำคือนั่งก็อยู่กับทุกข์เกิดมาก็มาประสบทุกข์เอาทีเดียวอยู่ก็อยู่ด้วยทุกข์
นั่งก็นั่งด้วยทุกยืนด้วยทุกนอนด้วยทุกไปด้วยทุกมาด้วยทุกทุกขณะทุกจะอยู่ในภาชนะคือกายกับใจของเรานี่ทั้งนั้นเราจึงไม่ควรจะสงสัยว่าทุกที่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งแทงตลอดนั้นคือทุกตัวไหนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามาจากสถานที่ใดแล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงมาอย่างไรบ้างชื่อเสียงของทุกก็คือทุกอันเดียวกันเรื่องของทุกก็คือความบีบคั้นอันเดียวกันไม่สถานที่อยู่ของทุกก็อยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันคือกายกับใจนี้เท่านั้นไม่มีสถานที่อื่นเป็นที่อยู่ของทุกนอกจากกายกับใจของสัตว์และของบุคคลเท่านั้นไม่ได้เปลี่ยนสถานที่ตำแหน่งและชื่อนามไปที่ไหนมีอยู่ในที่นี้แห่งเดียวนี่เราจึงไม่ควรสงสัยว่าทุกที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในครั้งนั้นคือทุกอะไรอยู่ที่ไหนแล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามไปอย่างไรบ้างเปลี่ยนโคตรเปลี่ยนเชื่อไปที่ไหนไม่ได้เปลี่ยนไปที่ไหนเชื่อของทุกข์ก็คือสมุทัยอยู่ในหัวใจของเราทุกท่านด้วยกันไม่ได้เปลี่ยนไปที่ไหนโคตรของทุกข์ก็คือเรื่องของสมุทัยไม่ได้อยู่ที่ไหนคำว่าสมุทัยเราได้ยินมาจนชินหูตัวของสมุทัยแท้คืออะไรสิ่งที่ผลักดันจิตใจของเราไปตามอำนาจของเขานั่นแหละท่านเรียกว่าสมุทัยอยากไปอย่างไม่มีเหตุมีผลอยากอยู่ไม่มีเหตุมีผลอยากทำไม่มีเหตุมีผลอยากหลับอยากนอนไม่มีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเหตุมีผลแต่ทำด้วยความอยากความอยากไม่ทราบว่าอยากเพื่ออะไรหาเหตุผลไม่ได้แต่เราก็ต้องคล้อยตามความอยากนั้นทุกเวลาที่เขาแสดงตัวออกมาความอยากประเภทนี้แหละท่านเรียกว่าสมุทัยโปรดได้ทราบเสียว่าอยู่ที่ไหนนอกจากจะระบายออกมาจากจิตใจของเราแล้วฉุดลากจิตใจของเราให้เป็นไปตามความอยากของเขาเท่านั้นแล้วไม่มีหน้าที่อื่นใดจะทำสำหรับสมุทัยปฏิบัติต่อเราโปรดได้ทราบเสียว่าอยู่ที่ไหนเวลานี้นอกจากอยู่ที่หัวใจที่ฉุดลากเราอยู่ทุกขณะนี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดขึ้นแห่งสมุทัยและไม่ได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามไปที่ไหนเช่นเดียวกันกับทุกนี่แหละคือโคตรเชื่อพ่อแม่ของทุกผู้นี้แหละเป็นผู้ผลิตทุกขึ้นมาผู้นี้เป็นสกุลอันใหญ่โตที่สุดสำหรับผลิตศาสตร์โลกให้วกเวียนหาทางออกทางไปทางมาทางพ้นจากทุกมาได้คือเรื่องของสมุทัยนี่แหละแล้วก็อยู่ภายในจิตใจของเราทุกท่านตลอดถึงสัตว์ทั่วไปมีเช่นเดียวกันหมดไม่มีใครจะน่าสงสัยว่าสมุทัยคืออะไรเป็นอย่างไรนี่เป็นฝ่ายตามสมมุติท่านให้ชื่อว่าเป็นฝ่ายชั่วฝ่ายชั่วนี้ก็มีอยู่ภายในกายในใจของเราทีนี้ฝ่ายดีสำหรับจะแก้ฝ่ายชั่วคืออะไรนิโรธมรรคนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์เหตุที่จะดับสนิทแห่งทุกข์ได้เพราะอำนาจของมรรคมรรคท่านกล่าวไว้ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมีสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่ท่านเรียกว่ามรรคคือทางแก้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้จะแก้สมุทัยคือเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ทั้งมวลนี่ท่านเรียกว่ามรรคเครื่องแก้ทุกข์แก้สมุทัยเมื่อแก้สมุทัยแล้วทุกข์ก็ดับไปเองเป็นคำพูดที่ติดปากท่านเรียกว่าแก้ทุกข์ก็ได้แต่หลักฐานสำคัญคือแก้สมุทัยตัวผิดทุกข์ขึ้นมา
เมื่อสรุปศีลอามรรคทั้ง8นั้นเข้าแล้วมี3คือศีลสมาธิปัญญาศีลคือความไม่คะนองทางกายทางวาจาซึ่งมีใจเป็นต้นเหตุแห่งความคะนองระบายออกมาทางกายทางวาจาให้เป็นกิริยาที่ไม่น่าดูผิดจากหลักของคนผู้มีศีลถ้าเป็นพระก็ผิดจากหลักของพระเป็นผู้มีใจคะนองแล้วบังคับบัญชาออกมาทางกายทางวาจาให้เป็นกิริยาที่ไม่น่าดูนี่คือคนที่ไม่มีศีลเป็นอย่างนี้แต่คนที่มีศีลแล้วกิริยาของจิตก็ต้องเป็นไปโดยธรรมบังคับบัญชาสิ่งที่จะทำความคะนองแก่จิตไม่ให้แสดงตัวออกมาทั้งทางจิตด้วยทั้งทางกายและทางวาจาด้วยนี่กลายเป็นผู้มีศีลขึ้นมานี่ก็เป็นธรรมเครื่องแก้ความคะนองสมาธินี่ก็เคยได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบหลายครั้งแล้วคืออะไรสมาธิจะแก้ทุกข์ได้อย่างไรความที่ใจมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนไม่มีหลับมีตื่นเดือดร้อนกันอยู่ตลอดเวลานี้คือจิตหาความสงบไม่ได้จิตตั้งหลักฐานลงเป็นปกติของตนไม่ได้กลายเป็นจิตที่มีความกระสับกระส่ายและสัมมาสายตลอดเวลานี่เรียกว่าจิตดิ้นรนเพราะทุกข์บีบคั้นคนที่มีจิตไม่มั่นคงมีจิตไม่สงบต้องแสดงความริ้นรนอย่างนี้ไม่ว่าคนทุกคนจนไม่ว่าคนโง่คนฉลาดเอาประมาณไม่ได้นอกจากผู้มีจิตที่อบรมด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยวิธีดัดแปลงตามหลักแห่งธรรมท่านกล่าวไว้หลายประเภทที่จะนำมาบังคับบัญชาจิตใจให้ได้อาศัยอยู่กับธรรมบทนั้นเช่นอนาปานสติเป็นต้นนี่เป็นอุบายวิธีที่จะทำใจให้ได้รับความสงบใจที่มีความสงบเพราะอำนาจแห่งการอบรมด้วยธรรมกลายเป็นใจที่มีความสุขขึ้นมาตั้งตนได้ไม่ละสัมละสายไปตามที่เคยเป็นมานี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิมีความสงบประจำตนคนที่มีความสงบประจำตนอยู่ที่ไหนก็สบายไม่มีทุกข์มารบกวนวุ่นวายเรื่องของสมาธิเป็นอุบายแก้ทุกข์คือความวุ่นวายได้อย่างนี้จากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาจะต้องเคลือบแฝงอยู่กับสมาธิตลอดไปไม่เพียงแต่จะแฝงอยู่กับสมาธิแม้กิจการงานทุกด้านไม่ว่าทางโลกทางธรรมถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องแฝงอยู่แล้วการงานทั้งหลายจะเป็นไปด้วยความรอบคอบย่อมเป็นไปไม่ได้แม้จะได้ผลก็ไม่สมบูรณ์ฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเครือบแฝงอยู่ในหน้าที่การงานทุกๆประเภทเมื่อเป็นฉะนั้นสมาธิจะไม่มีปัญญาเครือบแฝงได้อย่างไรตามที่เคยกล่าวในหนังสือให้ชื่อว่าปัญญาอบรมสมาธิก็มีความหมายเช่นนี้เองคนไม่มีปัญญาแม้จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ไม่ได้จะทำสมาธิให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นมูลฐานและเพิ่มพูนความสงบเยือกเย็นขึ้นไปเป็นลำดับก็เป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีความฉลาดรอบคอบในการบำเพ็ญให้เป็นสมาธิและในการรักษาสมาธิให้มีความมั่นคงตลอดถึงการจะบำเพ็ญสมาธิให้มีความก้าวหน้าขึ้นไปย่อมจะเป็นไปไม่ได้เมื่อขาดปัญญาเป็นเครื่องรักษาแล้วฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นในหน้าที่การงานทุกๆด้านไม่ว่าทางโลกทางธรรมไม่ว่าศีลไม่ว่าสมาธิต้องมีปัญญาเป็นเครื่องเคลือบแฝงเสมอเรื่องของสมาธิก็พูดตาม
ลักษณะของใจที่มีความสงบมากน้อยท่านก็ให้ชื่อสมาธิเป็นขั้นๆตามขั้นแห่งความสงบของใจที่ปรากฏอยู่ภายในท่านผู้บำเพ็ญเรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกันเมื่อมีปัญญาพยายามรักษาและตรวจตราดูเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิและเรื่องของสภาวะธรรมมีเบญจขันธ์เป็นต้นใช้ปัญญาท่องเที่ยวตรวจตราอยู่ตามสิ่งเหล่านี้มาให้จิตเร่ร่อนออกไปข้างนอกเรื่องของปัญญากับเรื่องสภาวะธรรมที่มีอยู่ภายในร่างกายของเหล่านี้ก็จะกลมกลืนกันกลายเป็นธรรมขึ้นมาคือมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบรู้ตามสภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายถ้าจะพูดถึงเรื่องว่าทุกข์เราก็เห็นประจักษ์ใจโดยไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าว่าทุกข์ที่ปรากฏอยู่ในบัดนี้ก็ดีที่ได้รู้ได้เห็นอยู่ณบัดนี้ก็ดีที่ได้รู้แจ้งชัดเรื่องของทุกข์นี้ก็ดีของพระพุทธเจ้ากับของเรานี้จะเหมือนกันไหมข้อนี้เราจะไม่จำเป็นเพราะอำนาจของปัญญาเป็นสิ่งที่จะแทงทะลุให้รู้ตามหลักความจริงด้วยกันและเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ายิ่งเราถือขันธ์ 5 นี้เป็นที่ขุดที่ค้นของปัญญาก็ยิ่งจะเห็นความแยบคายของสภาวะเหล่านี้เป็นลำดับความกังวลเกี่ยวข้องความถือมั่นที่ให้ชื่อว่าอุปทานอันเป็นตัวให้เกิดทุกข์ก็จะค่อยลดน้อยถอยลงไปเป็นลำดับยิ่งมีการพิจารณาถึงความแยบคายจนพรากกันได้ในส่วนแห่งร่างกายกับจิตใจนี้เรื่องความกังวลหรืออุปาทานที่ยึดมั่นถือมั่นในส่วนร่างกายนี้ก็หมดไปโดยเด็ดขาดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่กองทุกข์ที่เกี่ยวกับเรื่องความยึดมั่นถือกายนี้ก็หมดสิ้นไปโดยไม่ต้องไปแก้ไขหรือดับทุกข์เพราะสมุทัยตัวยึดมั่นถือมั่นได้ถอดถอนออกแล้วด้วยปัญญาการคลี่คลายตามหลักความจริงเมื่อเห็นจริงแล้วต้องถอดถอนตัวออกมานี่ท่านเรียกว่าปัญญาศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเป็นอุบายแก้ทุกข์ภายในหัวใจของเราออกได้เป็นขั้นๆอย่างนี้ไม่มีสิ่งใดจะสามารถรื้อถอนทุกข์ที่ฝังจมอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้เป็นลำดับจนถึงกับหมดทุกข์โดยสิ้นเชิงได้นอกจากหลักของศีลของสมาธิของปัญญาที่เรากำลังบำเพ็ญอยู่ณบัดนี้การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้ตำหนิคุณงามความดีประเภทอื่นๆที่เป็นฝ่ายกุศลคือทำเครื่องแก้ทุกข์ด้วยกันเพราะกุศลธรรมที่ท่านผู้บำเพ็ญทั้งหลายเหล่านั้นก็รวมเข้ามาสู่จุดอันเดียวคือศีลสมาธิปัญญานี้ด้วยกันในการกระทำคุณงามความดีทุกประเภทจึงไม่เป็นการผิดทางถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะเช่นเดียวกับต้นไม้ต้นเล็กๆเมื่อได้รับการบำรุงถูกทางและปุ๋ยที่ดีย่อมจะเติบโตขึ้นเต็มภูมิของต้นไม้ต้นนั้นๆลักษณะแห่งคุณงามความดีทุกๆประเภทเมื่อได้รับการบำรุงหรือบำเพ็ญเสมอแล้วก็จะกลายเป็นคุณงามความดีอันใหญ่โตขึ้นแล้วมารวมจุดที่หัวใจเช่นเดียวกันคำว่าศีลก็ถูกคุณงามความดีคำว่าสมาธิก็ดีคำว่าทานก็ดี
หรือคำว่าปัญญาก็ดีก็รวมเข้าเป็นเรื่องของใจผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถบำเพ็ญตนให้พ้นไปได้เป็นลำดับเช่นเดียวกันนี่กล่าวถึงปัญญาขั้นทั่วๆไปและย้อนเข้ามาถึงปัญญาขั้นพิจารณาส่วนร่างกายเป็นปัญญาขั้นหนึ่งหรือประเภทหนึ่งปัญญาขั้นที่จะพิจารณาส่วนละเอียดของขันคือเวทนาขันจะเป็นสุขเป็นทุกข์ภายในกายภายในใจหรือจะเฉยๆภายในกายภายในใจปัญญาก็ทราบชัดว่าเป็นสภาพอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากกายจากใจและดับไปเห็นตามความจริงทั้งเวทนาที่เกิดขึ้นและตั้งแฝงใจอยู่ตลอดดับไปแม้สัญญาสังขารวิญญาณก็มีลักษณะเคลือบแฝงขึ้นมาจากใจเช่นเดียวกันและโปรดทราบเสมอว่าคำว่าเคลือบแฝงไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริงเป็นสิ่งที่อาศัยเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่เป็นของคงที่แต่อาศัยใจเป็นที่เกิดขึ้นใจที่ไม่มีปัญญาเฉลียวฉลาดทันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงสำคัญว่าสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นตนเป็นของตนเมื่อสิ่งเหล่านี้สลายหรือแปรสภาพไปตามหลักธรรมดาของเขาตนจึงมีความเดือดร้อนดีใจบ้างในเมื่อสิ่งเหล่านี้ปรากฏเป็นความถูกใจตนเองและเสียใจบ้างเมื่อสิ่งเหล่านี้สลายไปหรือไม่เป็นไปตามใจหวังเรื่องของทุกข์ของสุขจึงเข้ากันอยู่กับภายในใจนี้ด้วยอำนาจแห่งความโง่เข้าครอบผู้มีความฉลาดสามารถพิจารณาแยกได้ทั้งกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณออกเป็นชิ้นๆออกเป็นส่วนๆโดยทางปัญญาและยังสามารถแทงทะลุเข้าไปถึงรากฐานแห่งขันธ์ทั้ง5นี้คือใจที่คลักเคล้าอยู่กับอวิชชาอันเป็นส่วนละเอียดจนเห็นชัดตามเป็นจริงในสิ่งที่แฝงอยู่กับใจอันเป็นหลักธรรมชาตินั้นและทำลายลงได้ด้วยปัญญากลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งดวงพ้นจากภาวะแห่งความเป็นขันธ์ไม่ได้ถือขันธ์ว่ารูปเป็นตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนและตนเป็นอาการทั้งหลายเหล่านี้แม้ที่สุดจิตที่เป็นนิมุตหลุดพ้นออกมาจากกิเลสอาสวะก็ไม่ถือว่าจิตนี้เป็นตนเป็นของตนยอมเห็นตามสภาพแห่งความจริงทั้งเรื่องของขันธ์ทั้งเรื่องของจิตไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในจิตทั้งปวงแม้ที่สุดคือจิตดวงที่บริสุทธิ์นั้นก็กลายเป็นความเห็นตามเป็นจริงไปด้วยกันนี่เรื่องของทุกข์จะไปเคลือบแฝงที่ไหนเมื่ออุบายคือศีลสมาธิปัญญาได้ช่วยกันทำหน้าที่ถอดถอนกิเลสเป็นขั้นๆขึ้นไปจนหมดจากจิตใจโดยสิ้นเชิงแล้วเราจะไปหานิพพานกันที่ไหนเมื่อทำใจให้บริสุทธิ์แล้วใจที่บริสุทธิ์นี้กับใจที่ของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์จะมีความแตกต่างกันที่ตรงไหนเพราะอริยสัจก็เป็นอริยสัจอันเดียวกันคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันเดียวกันการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจทั้ง4นี้ด้วยปัญญาก็รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกันแล้วคำว่านิโรธความดับทุกข์ก็ดีหรือนิพพานธรรมชาติที่พ้นจากภาวะทั้ง4คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี้ก็ดีจะเป็นธรรมที่แปลกประหลาดต่างจากพระพุทธเจ้าและสาวกมาจากที่ไหนไม่มีอันใดที่จะแตกต่างกันและไม่อยู่ห่างไกลจากข้อปฏิบัติของผู้มีความสนใจใกล้ต่อการปฏิบัติทุกเวลานี้เลย
ดังนั้นขอให้ทุกท่านจงพยายามบำรุงพระของตนให้ดีการปลูกพระนี้ปลูกยากอย่างที่กล่าวมาแล้วการรักษาพระการบำรุงพระเป็นการทำได้ยากแต่ไม่เหนือความสามารถของผู้ใคร่ต่อการบำรุงพระเพื่อความเป็นพระที่บริสุทธิ์ขึ้นภายในใจชีวิตของเรานี้อย่าให้เป็นหมันในเพศแห่งพรหมจรรย์จงให้มีคุณค่าไปด้วยข้อปฏิบัติตามที่อธิบายมาแล้วคำว่าพระในหลักธรรมชาติจะปรากฏขึ้นภายในใจของท่านผู้มีข้อปฏิบัติไม่ละความเพียรและเวลานี้ก็ออกพรรษาซึ่งเป็นการเวลาที่เราทั้งหลายจะได้ออกแสวงหาวิเวกประกอบความภาคความเพียรจงสังเกตสถานที่และบุคคลที่จะควรให้การแนะนำสั่งสอนและสถานที่จะควรบำเพ็ญให้เป็นผู้มุ่งหน้าต่อธรรมเช่นนี้จะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับลำดับเมื่อทำตัวให้เป็นพระได้แล้วโดยสมบูรณ์พระเราจะไม่ขาดแคลนไปที่ไหนเป็นความสะดวกกายสบายใจจนถึงอายุไขไม่มีสิ่งใดจะมาก่อกวนจิตใจให้รับความลำบากเดือดร้อนอีกเช่นที่เคยเป็นมาดังนั้นในอวสานแห่งการแสดงธรรมนี้ขอบุญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและสะดวกในการบำเพ็ญจนถึงจุดหมายปลายทางโดยทั่วหน้ากันเถิด

ฏิปทาเครื่องดำเนินที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นพาดำเนินมาไม่ว่าทางด้านธรรมด้านวินัยเป็นความถูกต้องดีงามทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ได้ไปอยู่กับท่านและสังเกตเต็มสติกำลังความสามารถของตนด้วยมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่ท่านจากไปเป็นสิ่งที่ให้ดูดดื่มทั้งหลักธรรมหลักวินัยที่ท่านพาดำเนินไม่ผิดเพี้ยนไปได้เลย

หาอุเบกอย่างแท้จริงส่วนธรรมท่านก็ดำเนินด้วยความถูกต้องดีงามการฝึกอบรมบรรดาลูกศิษย์ท่านไม่ได้ถือเป็นแบบเดียวในบรรดาธรรมะที่จะนำมาสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์นั้นย่อมมีหลายแง่หลายกระทงเช่นเดียวกันกับที่ท่านแสดงไว้ในกรรมฐาน40นั่นคือท่านไม่ผูกมัดหรือไม่ผูกขาดไม่บังคับบัญชาให้กำหนดเฉพาะทำบทใดก็ตามที่ท่านดำเนินมาแล้วและให้เพื่อนฝูงดำเนินตามแบบของท่านโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏท่านแสดงเป็นกลางๆในบรรดาธรรมทั้งหลายเช่นสมถะธรรมที่อยู่ในห้องกรรมฐาน40ท่านก็แสดงเป็นกลางๆไปแล้วก็มอบให้เป็นไปตามปัจจัยใสของผู้บำเพ็ญจะนำธรรมบทใดเข้าไปบริกรรมภาวนาก็ได้เมื่อทำบทนั้นเห็นว่าเหมาะสมกับจริตนิสัยของตนแล้วได้ผลขึ้นมาในเวลาภาวนาด้วยความตั้งใจจริงจังท่านว่าก็ให้พึงยึดทำบทนั้นไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์นะนี่ก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงบัญญัติไว้เสียเองในอารมณ์แห่งสมถะดังกรรมฐาน40ห้องเป็นหลักเป็นเกณฑ์แห่งธรรมทั้งหลายที่ท่านแสดงไว้ว่าท่านไม่ได้ผูกขาดท่านไม่ได้บันแสดงลงในจุดเดียวบทเดียวทั้งๆที่พระพุทธเจ้าก็ทรงพระญาณอย่างทราบในจัตทั้งหลายเต็มพระทัยอยู่แล้วแต่พระองค์ไม่ได้ทรงให้เป็นไปตามนั้นเพราะเรื่องของอนาคตหรือการอยู่ของผู้ปฏิบัติทั้งหลายนั้นไม่ใช่อยู่ในที่แห่งเดียวพอที่จะบอกจันแนะหรือจะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามพระวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงอยากทราบแล้วในนิสัยของบุคคลผู้นั้นๆโดยถ่ายเดียวท่านจึงวางลงไว้เป็นศูนย์กลางเช่นกสิณ10อสุภะ10นะหรืออะไรอนุสติสิเป็นต้นใครชอบจริตนิสัยชอบในธรรมบทใดก็ให้ยึดธรรมบทนั้นเป็นหลักใจแล้วภาวนาอย่างจริงจังกับธรรมบทนั้นนะทีนี้เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบได้แล้วการที่จะเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของสมถะให้เป็นไปในแง่ต่างๆที่เกี่ยวกับด้านปัญญานั้นเป็นอีกแง่หนึ่งสำหรับที่จะตั้งใจให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในเบื้องต้นนี้ต้องมีธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่เรียกว่าสมถะธรรมธรรมเพื่อความสงบของใจเพราะปกติใจจะหาความสงบไม่ได้ต้องมีธรรมเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะเช่นพุทโธพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆบทใดก็ตามแต่ส่วนมากมักจะถูกในอานาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกนี้มีส่วนถูกมากกว่าบรรดาบทธรรมทั้งหลายก็ยึดธรรมบทนั้นไว้เป็นหลักเกณฑ์จนกระทั่งจิตได้ความสงบเย็นใจกลายเป็นสมาธิขึ้นมาคำว่าเป็นสมาธิก็คือจิตแน่นหนามั่นคงจนถึงกับความรู้เด่นอยู่ตลอดเวลาถ้าเช่นนั้นแล้วคำบริกรรมนั้นก็เริ่มจะหมดความจำเป็นเข้าไปโดยที่เจ้าตัวก็ทราบเองเพราะมีจุดความรู้เด่นแล้วก็ยึดเอาจุดนั้นเป็นที่เกาะเช่นเดียวกับเราอาศัยคำบริกรรมเป็นที่เกาะในเบื้องต้นนั่นแหละเมื่อจิตได้รับความสงบแล้วย่อมละเอียด
เราจะ

0: บริกรรมหรือไม่บริกรรมความรู้ก็เด่นอยู่ในจุดเดียวนั้นความบริกรรมก็กลมกลืนเป็นอันเดียวกันกับความรู้นั้นเสียนั่นแหละที่ว่าหมดความจำเป็นไปหมดด้วยความเข้าใจในตัวเองนี่ในภาคสมถะท่านก็สอนไว้อย่างกว้างขวางโดยยกกรรมฐาน40ห้องไว้เป็นหลักเกณฑ์เลยส่วนปัญญานั้นท่านก็เริ่มอธิบายดังที่เคยได้แสดงให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบด้วยมานั่นแหละมีอสุภะอสุภังอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นพื้นฐานแห่งการดำเนินงานทางด้านวิปัสสนาใครจะเหมาะสมในทางใดการพิจารณาแต่หลักใหญ่ของผู้เริ่มดำเนินทางด้านปัญญานี้มักจะดำเนินทางด้านอสุภะอสุภังนี้เป็นส่วนมากเพราะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่เกี่ยวกับราคะตัณหาที่ทำให้กำเริบอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเผลอไม่ได้จึงต้องได้ใช้นี้เป็นยาเครื่องเยียวยารักษาต่อไปก็กลายเป็นเครื่องปราบปรามกันขึ้นมาเมื่อจิตมีความชำนิชำนาญพอประมาณในเรื่องอสุภะอสุภังแล้วจะค่อยคล่องตัวเห็นได้ชัดในอสุภะทั้งหลายแล้วก็เป็นสิ่งที่ลบล้างกันกับความที่ว่าสุภะคือความสวยงามไปเป็นลำดับลำดาเมื่ออสุภะได้เด่นชัดเข้าไปเท่าไหร่คำว่าสุภะจะอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงถึงกับไม่ปรากฏเลยผิวภายนอกจะสดสวยงดงามขนาดไหนก็ตามแต่ความอย่างทราบของปัญญาที่มีความชำนิชำนาญในตัวเองแล้วนั้นจะยังเข้าไปสู่ภายในตลอดทั่วถึงอย่างรวดเร็วไม่ได้เป็นอย่างที่เราฝึกอสุภะอสุภังในเบื้องต้น ซึ่งล้มลุกคลุกคลานจับผิดจับถูกบางทีก็ล้มเหลวไปนี่เป็นขั้นเริ่มแรกแต่เมื่อได้พิจารณาหลายครั้งหลายหนก็คืองานของจิตงานของปัญญานั่นแหละเราจะไปนับเวลาเวลานับเที่ยวกำหนดกฎเกณฑ์กี่เที่ยวกี่หนอย่างนั้นไม่ถูกต้องเลยต้องทำงานอยู่เช่นนั้นเอานั้นเป็นอารมณ์ของใจเลยการพิจารณาแยกแยะส่วนต่างๆของร่างกายเพราะธรรมชาติแห่งความจริงของสิ่งเหล่านี้เป็นอสุภะอสุภังอยู่แล้วไม่ใช่เรามาดัดมาแปลงแต่งให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้เราดัดแปลงจิตใจของเราซึ่งเป็นมันมีความเห็นผิดเพราะยาพิษคือกิเลสที่ฝังจมอยู่ภายในด้วยสุภะสุภังคือความสำคัญว่าสวยว่างามนั่นแหละเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นจึงต้องดัดต้องแปลงต้องชะต้องล้างอันนี้เพื่อให้เข้าสู่ความจริงคือตัวอสุภะอันเป็นหลักธรรมชาติของมันทั่วสรรพางร่างกายของเรานี้จึงต้องได้ทำงานอยู่ตลอดเวลาให้ความรู้นี้ยังเข้าไปถึงอาการต่างๆอยู่เสมอเพราะอาการแต่ละอาการไม่ใช่อาการแห่งความสวยงามเป็นอาการแห่งความไม่สวยไม่งามตามหลักธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นทั้งภายในภายนอกหมดสรรพางร่างกายของเรานี้ไม่มีข้อยกเว้นเลยว่าเป็นสิ่งที่สวยงามแม้นิดหนึ่งนี่เป็นหลักธรรมชาติแห่งร่างกายที่เป็นสมบัติของเราเป็นเช่นนั้นแต่จิตมันเสกสรรปั้นยอขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งยาพิษดังที่กล่าวแล้วนี้พิษตลปัดให้เป็นอย่างอื่นไปเสียทั้งที่ไม่ใช่ความจริงมันก็เสกสรรปั้นยอไปให้เราลุ่มเราหลงเพราะฉะนั้นการที่จะพิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริงจึงต้องได้ดัดได้แก้ได้ไขสิ่งที่มันจอมปลอมนี้ให้เข้าสู่หลักความจริงคือหลักอสุภะอสุภังจึงต้องได้ท่องเที่ยวตามสรรพางร่างกายทั้งภายนอกภายในดูตลอดทั่วถึงหรือจะดูในอาการใดก็ตามที่เป็นความถนัดกับอัตยาศัยของตนในขณะนั้นก็ตาม ให้พิจารณาเป็นแต่เฉพาะอันสิ่งนั้นแล้วก็จะค่อยซึมซาบไปสู่อาการทั้งหลายซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันหมดไม่มีอะไรขัดแย้งกันถ้าพูดถึงว่าอสุภะอันนี้อสุภะอันนั้นเป็นยังไงซึมซาบไปไหนทั่วสกลกายเมตั้งแต่กองอสุภะอสุพังทั้งนั้นแล้วก็ทุกขังอนิจจังอนัตตาก็เป็นไปในเดียวเดียวกันนั่นเองไม่ได้ไปแยกไปแยะที่ไหนล่ะมีการพิจารณาทางด้านปัญญาจึงถือเอาความถนัดของเจ้าของเป็นเกณฑ์อีกเช่นเดียวกันกับคำบริกรรมที่เราฝึกหัดเพื่อความเป็นสมาธิของจิตในเบื้องต้นเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วเราจะจับจุดไหนเป็นเครื่องพิจารณาเราจะจ่อจิตตรงจุดไหนใช้ความใคร่ครวญพินิจพิจารณาในจุดไหนก่อนซึ่งเป็นเหมือนกับเราจ่อไฟเข้าสู่เชื้อไฟมันจะค่อยลุกลามไปเองขอให้สติบังคับอยู่กับงานของจิตที่ทำอย่าให้เผลอไผลไปไหนเพราะจิตเมื่อยังไม่เคยเห็นผลกับทางด้านปัญญามักจะทะเลถลายแม้จิตเป็นสมาธิอยู่แล้วมีความสงบอิ่มตัวในอารมณ์ก็มักจะทะเลถลายเข้าสู่นะให้ไปที่อื่นไม่ค่อยไปแล้วเข้าสู่ความสงบเพราะเห็นว่าการพิจารณาทางด้านปัญญานี้เป็นความยากความลำบากไม่อยากทุกข์อยากลำบากก็กลายเป็นความขี้เกียจขี้ค้านไปด้วยการอยู่สมาธิไม่ต้องทำงานโดยกิริยาอาการของจิตใดๆทั้งสิ้นไปเสียนะนี่แหละมากทะเลทรายอย่างนี้แต่ถ้าจิตไม่มีสมาธิไม่มีความสงบบ้างเลยนั่นจะพาให้พิจารณาแล้วไปใหญ่คำว่าปัญญามีแต่ชื่อในเบื้องต้นที่เราจะจ่อเข้าไปว่าให้เป็นปัญญาแล้วจะกลายเป็นสัญญาอารมณ์ไปเลยเป็นเรื่องของสมุทัยฉุดลากไปได้ทั้งวันทั้งคืนเพลินไปเป็นโลกเป็นสงสารไปหมดนั่นนี่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบเหตุผลต้นปลายของจิตเกี่ยวกับเรื่องสมถะเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาเกี่ยวกับเรื่องสัญญาได้เป็นอย่างดีเพียงเราเรียนมาเฉยๆนั้นมันเป็นไปได้ยากเพราะความคาดความหมายไม่ใช่ความจริงที่เป็นกับตัวเองของผู้ปฏิบัติเราเรียนมาอย่างไรเราก็จำไปได้อย่างนั้นแล้วกับคาดไปหมายไปถูกไม่ถูกก็หมายกันไปอย่างนั้นไม่ว่าท่านว่าเราเหมือนกันหมดจึงถือเอาความจริงไม่ได้ถือเอาความแน่นอนไม่ได้แล้วก็เชื่อตัวเองไม่ได้เมื่อได้พิจารณาทางด้านปัญญาโดยภาคปฏิบัติดังที่กล่าวนี้ก็ดังที่ว่านี้เองคือกำหนดลงในจุดใดให้สติเป็นเครื่องควบคุมจิตใจให้ทำงานกับอาการนั้นๆโดยทางปัญญาเช่นอสุภะอาพิจารณาหรือจะท่องเที่ยวหมดทั้งสกลกายเบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางสถานกลางเรียกว่าเที่ยวกรรมฐานในร่างกายนี้ก็ไม่ผิดเที่ยวให้เพลินอยู่ในนี้ดูไปตามอสุภะอสุพังเหมือนกับเหยียบย่างก้าวเดินไปบนกองอสุภะอสุพังที่มีอยู่เต็มร่างกายของเรานี่แหละเรียกว่าเที่ยวกรรมฐานจิตปัญญาก้าวเดินไปตามอสุภะอสุพังเอาสมมติพิจารณาไปทางไหนก็ก้าวเดินไปตามอสุภะในทางนั้นของอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายอันนี้เนี่ยจะไปทางหนังไปทางเนื้อเอาไปทางแข้งขาอวัยวะส่วนไหนมันก็มีแต่อสุภะเต็มตัวเพราะฉะนั้นถึงว่าก้าวเดินเหยียบไปตรงนั้นไปบนกองอสุภะอสุพังนั้นคำว่าเหยียบไปคือปัญญาจิตรู้ไปปัญญาสอดส่องไปสติควบคุมไปกับอาการนั้นๆนี่เรียกว่าเที่ยวกรรมฐานบนกองอสุภะคือป่าช้าผีดิบของเราเองดูอย่างนี้การพิจารณากรรมฐานถ้าเราอยากจะเที่ยวอย่างนี้ก็เที่ยวได้นี่เปิดโล่งให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในการพิจารณาเพื่อความสะดวกตามจริตนิสัยของแต่ละรายที่จะก้าวเดินปัญญาด้วยวิธีใดเดินอย่างนี้ก็ได้หรือจะพิจารณาเป็นบางส่วนแห่งร่างกายเพื่อความถนัดชัดเจนกับส่วนนั้นอย่างนี้ก็ได้ไม่ผิดสำคัญที่ความถนัดใจนั่นแหละเป็นของสำคัญมาก แล้วจากนั้นไปก็จะแยกไปอวัยวะใดส่วนใดมันก็เหมือนกันหมดก็เป็นที่ลงใจได้ว่าแม้พิจารณาส่วนเดียวเท่านี้ก็พอแล้วในความรู้ทั้งหลายกับอาการต่างๆของร่างกายนี้ไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยนั่นถ้าพูดถึงว่าอสุภะก็อสุภะหมดทั้งตัวนับแต่ชิ้นหรือส่วนที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้จนกระทั่งถึงอวัยวะทุกส่วนของร่างกายนี้ก็เป็นอสุภะทั้งมวลหาความสะอาดสวยงามที่ไหนไม่มีเลยมีตั้งแต่ความสกปรกโสมมเราอยู่ด้วยความสกปรกเป็นอยู่ด้วยความสกปรกในตัวของเรานี้คือตัวอสุภะมีหนังที่พอดูได้บ้างหุ้มห่อเอาไว้จะเรียกว่าพอกลางตานี้ก็ไม่ผิดพอเปิดอันนี้ออกไปแล้วจะเยิ้มด้วยปุโพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองเต็มไปหมดตั้งแต่เนื้อแต่เอ็นแต่กระดูกเข้าไปภายในมีลึกเข้าไปอะไรยิ่งเห็นได้อย่างชัดเจนภายในจิตใจของตัวเองนี่จะไม่เรียกว่าเราอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้อย่างไรแล้วในขณะเดียวกันเราก็หลงสิ่งเหล่านี้ตลอดมาจนกี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนไปเลยมีการพิจารณาอสุภะอสุภังให้พิจารณาอย่างนี้ทีนี้จะแยกเป็นเรื่องทุกขังเป็นอนิจจังอนัตตาก็แยกอยู่ในนี้ทุกขังเป็นยังไงอวัยวะส่วนไหนเสริมเราให้มีความสุขนอกจากบีบหรือกดเราให้เป็นทุกข์ลำบากกระเทือนถึงใจถึงใจอยู่ตลอดเวลานอกจากเป็นทุกข์ในส่วนร่างกายนี้แล้วยังเป็นเครื่องซึมซาบเข้าไปสู่ร่างเข้าไปสู่จิตใจกระเทือนจิตใจของเราให้เป็นทุกข์อีกเนี่ยก็เป็นทุกข์สองชั้นภายในตัวของเราอันนี้จังแปรหรือไม่แปรเราก็รู้อยู่ทุกอาการของร่างกายทุกอาการของจิตที่แสดงออกมีแต่เรื่องกฎของอนิจจังเดินตามกฎอนิจจังอีกเหมือนกันเช่นเดียวกับเราเดินกรรมฐานในร่างกายนี่เพราะอนิจจังก็เต็มอยู่ในส่วนเดียวกันนี้เดินไปด้วยกันทุกขังอนัตตาก็เหมือนกันทุกชิ้นทุกส่วนในร่างกายของเรานี้มีอะไรที่จะควรยึดควรถือเป็นเราเป็นของเราไม่มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งบัดนี้ก็ไม่ปรากฏว่าอันใดเป็นอัตตาคือตัวตนของเราโดยแท้จนกระทั่งวันตายมันก็เป็นของมันอยู่เช่นนี้แต่กิเลสมันดื้อมันด้านมันฉุดมันลากเราสมกับเรานี่ก็โง่มากถ้ากิเลสเสกสรรปัญญาออกมาในเรื่องใดกิริยาอาการใดจะเชื่อทันทีโดยไม่รู้สึกตัวเลยแต่ถ้าเรื่องอัดเรื่องทำแล้วก็ต้องได้ฝึกได้ปือกันหรือได้ทรมานกันดัดกันอย่างหนักไม่เช่นนั้นมันก็ไปไม่ได้นี่แหละให้พากันจำเอาการพิจารณาร่างกายนี่คือทางด้านปัญญาเป็นเช่นนี้ที่แรกพิจารณาอย่างนี้ขั้นต่อไปจิตมีความซึมซาบด้วยอสุภะอสุภังประจักษ์ใจแล้วจะมีความเพลินในการพิจารณาเรื่องอสุภะก็เพลินเรื่องความแปรสภาพก็จะเพลินเรื่องอนัตตามองไปไหนก็มีตั้งแต่เราไปหลงเป็นบ้ากับเขาเฉยๆเขาไม่ได้มีอะไรเราไปหลงเสกสรรปัญญาแล้วก็ยึดก็แบกก็หามเอาว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นเมื่อปัญญาอย่างชาติเข้าไปเท่าไหร่แล้วก็จะละอายตัวเองไปโดยลำดับลำดาแล้วยอมพระพุทธเจ้าไปโดยลำดับเช่นเดียวกันนั่นมีการพิจารณาทางด้านปัญญานี่ท่านว่าสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมสมถะก่อนในวงกรรมฐาน40อันใดที่เหมาะสมกับจริตนิสัยของเราให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัตินำสิ่งทำบทนั้นเข้ามากำกับใจไม่ว่าจะเดินจะเหินจะอยู่อิริยาบถใดความรู้กับสตินี้กับคำบริกรรมให้ติดกันแนบสนิทอยู่ตลอดเวลานั่นแหละที่ว่าความเพียรในทางสมถะดำเนินอย่างนั้นจนกระทั่งจิตมีความสงบเย็นครั้งเมื่อเย็นครั้งนี้แล้วสงบครั้งนี้แล้วครั้งต่อไปเราอย่าไปยึดมาเป็นอารมณ์ว่าครั้งที่แล้วมาเราทำอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าตั้งความอยากไปสู่อดีตคืออตีตารมณ์จะเป็นการผิดจากหลักปัจจุบันที่เคยได้รับความสงบมาแล้วสงบเพราะหลักปัจจุบันต่างหากได้แก่คำบริกรรมกับจิตติดแนบกันด้วยความมีสติควบคุมอยู่เท่านั้นนี่หลักเกณฑ์ของการ ภาวนาเพื่อความสงบใจการพิจารณาเมื่อถึงจิตมีความสงบได้พอประมาณแล้วเมื่อหลุดจากการภาวนาเพื่อความสงบนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาเป็นคนละวาระไม่ใช่วาระเดียวกันแล้วก็เวลาพิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้เป็นการพิจารณาทางด้านปัญญาจริงๆไม่ต้องห่วงสมาธิในขณะที่เพื่อความเป็นสมาธิเพื่อความสงบใจก็ไม่ต้องห่วงปัญญาให้ทำงานคนละเวลาไม่ให้ก้าวก่ายกันไม่เป็นห่วงห่วงหน้าห่วงหลังมันจิตเป็น เป็นสัญญาอารมณ์แล้วจะทำอะไรไม่ค่อยได้เหตุได้ผล ไม่เป็นชิ้นเป็นอันสุดท้ายก็โรเลยการพิจารณาเราพูดถึงเรื่องพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินมาสมถะธรรมก็ดังที่กล่าวมานี้ท่านไม่แยกไม่แยะไปที่ไหนวางไว้เป็นกลางๆโดยยกธรรมสี่ที่พ่องนี้ออกมาชี้แจงแสดงให้บรรดาผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังทั่วถึงกันแล้วแต่ท่านผู้ใดจะถูกกับจริตนิสัยในธรรมบทใดแล้วยึดนำไปปฏิบัติต่อจิตใจของตนด้วยธรรมบทนั้นบทนั้นพูดถึงเรื่องวิปัสสนาก็ท่านก็ให้พิจารณาดังที่ว่ามาเนี่ยพิจารณาอย่างนี้นี่ซึ่งเป็นความที่ถูกต้องดีงามราบรื่นไปโดยสม่ำเสมอไม่ผิดถ้าพูดถึงเรื่องภาวินัยก็ท่านก็พาปฏิบัติดำเนินไม่มีคำว่าหลุดว่าตกหลุดไม้หลุดมือไปด้วยเจตนาอย่างนี้ไม่ปรากฏท่านเก็บเล็บผสมน้อยไปหมดภาวินัยก็คือพระโอวาทของพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คือพระว่าเป็นทางเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเป็นสายทางเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยหมดไม่ใช่สายทางที่จะเราทำเราให้ล่มจมสิ้นหายไปไหนเพราะการเคารพและปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยเพราะฉะนั้นเราจึงอย่าตื่นไปไหนกิเลสถุดลากไปไหนมันจะวิ่งนะรวดเร็วที่สุดเรื่องกิเลสเรื่องพระวินัยข้อใดก็ต่อไปก็เห็นว่าไม่สำคัญไม่สำคัญสุดท้ายไม่มีอะไรสำคัญเลยธรรมก็ไม่สำคัญวินัยก็ไม่สำคัญก็สำคัญแต่ความเห็นความรู้ความต้องการของเราอย่างเดียวนั่นแหละคือตัวกิเลสเข้าทำงานอย่างเต็มที่แล้วคนนั้นหมดหลังไม่มีทางก้าวเดินได้เลยทั้งๆที่สำคัญตนว่าวิเศษวิโสเลิศเลืออะไรก็สำคัญไปเป็นเรื่องของกิเลสพาสำคัญทั้งนั้นสุดท้ายก็คว้าน้ำเหลวหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้ยึดหลักที่เคยดำเนินและเคยได้แสดงให้ฟังอันเป็นแนวทางของพ่อแม่ครูอาจารย์ดำเนินมาซึ่งไม่มีทางผิดจากหลักธรรมหลักวินัยเป็นความกลมกลืนถูกต้องกันไปได้ทั้งนั้นไม่มีคำที่จะได้ตำหนิติเตียนท่านว่าพาดำเนินผิดอย่างใดเลยเท่าที่ได้สังเกตท่านตลอดมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่ท่านจากไปจึงเป็นมติปทาที่นอนใจได้ไว้ใจได้นอกจากเราไม่ไว้ใจเราเท่านั้นเรายังไม่ไว้ใจเราตรงไหนจุดไหนข้อใดให้เน้นหนักให้สนใจให้แก้ไขให้ดัดแปลงให้ฝึกให้ทรมานตนในจุดนั้นเพื่อความแน่ใจตายใจไปโดยลำดับนี่เป็นของสำคัญมากหากไม่ทำอย่างนี้แล้วจะไม่ได้หลักได้เกณฑ์เลยจะไปศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ใดก็ตามกี่ร้อยกี่พันองค์ก็สักแต่ว่าไปไม่ได้หลักได้เกณฑ์เพราะเราไม่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราไม่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในตัวของเราเราไม่มีความเข้มงวดกวดขันในตัวของเราจึงไม่ได้เรื่องได้ราวไปหาอาจารย์องค์นี้ก็เหลวไหลไปหาอาจารย์องค์นั้นก็เหลวไหลเลยมีแต่ความเหลวไหลไปหมดหาอาจารย์องค์ใดก็เหลวไหลเพราะตัวของเราเองเป็นตัวเหลวไหลไปที่ไหนจะเป็นความศักดิ์สิทธิ์พิเศษได้หลักได้เกณฑ์เป็นไปไม่ได้ถ้าเราเป็นผู้เหลวไหลแล้วต้องตั้งหลักตั้งเกณฑ์ไว้ที่ตัวของเรานี่เป็นของสำคัญมากเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่ตายใจได้แล้วถ้าใครได้เกาะไม่ปล่อยวางแล้วผู้นั้นเป็นที่อบอุ่นอยู่ภายในจิตใจของเรารู้ในใจของเราอย่างชัดเจนยิ่งกว่าเรารู้สิ่งทั้งหลายที่เคยผ่านมาแล้วทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะความชัดเจนในธรรมทั้งหลายด้วยภาคปฏิบัตินี้ชัดเจนมากกว่านั้นชัดเจนจนเกิดความสลดสังเวชเห็นประจักษ์ใครไม่เห็นก็ตามท่านมอบไว้กับผู้ปฏิบัติที่เรียกว่าสันทิฏฐิโก เป็นผู้เห็นเองก็เพราะผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัตินั่นเองเป็นผู้จะเห็นเองผู้ไม่ปฏิบัติจะเห็นจะรู้ไม่ได้อย่างที่ท่านพูดว่าปัจจตังเวยิตวูวินยูก็เหมือนกันกับฉันทิฏฐิโกนี่แหละคือมอบให้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นประจักษ์กับตัวของเราเองนี่ถ้าเรายึดทั้งหลักธรรมหลักวินัยไว้อย่างแน่นหนามั่นคงแล้วเราจะมีความอบอุ่นถ้าพูดถึงเรื่องความอบอุ่นก็อบอุ่นภายในใจของเราถ้าว่าเย็นก็เย็นไม่มีอะไรเทียบได้แล้วนี่คือความเป็นผู้ฝากเป็นฝากตายกับหลักธรรมหลักวินัยเป็นผู้รับความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมซึ่งมีอยู่กับใจของเราเองดวงเดียวนี้อยู่ที่ไหนก็เย็นแล้วอย่าพุ่งเพ้อเห่อเหิมเราเคยเป็นมาอย่างไรโลกนี้เคยเป็นมาอย่างไรบ้างพิจารณาเถอะความว่ามืดความว่าสว่างหรือมืดแจ้งนี้เป็นมาเท่าไหร่เรานับได้ไหมว่ากี่กับกี่กันที่เคยมืดเคยแจ้งเคยมืดเคยสว่างมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ด้วยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะมีคำว่ามืดว่าสว่างไปนี้ไม่มีสิ้นสุดยุติลงได้หาจุดที่หมายไม่ได้เลยก็มีแต่มืดกับแจ้งเราหวังอะไรกับมืดกับแจ้งนี้คำว่ามืดกับแจ้งนี้ก็เป็นตาหูของเรานี่เองอวัยวะของเราไปสัมผัสสัมพันธ์แล้วให้ความหมายว่ามืดว่าแจ้งตัวผู้มืดตัวธรรมชาติที่มืดหรือแจ้งเองนั้นเขาไม่มีความหมายเขามีความรู้สึกตัวของเขาเลยดินฟ้าอากาศก็เหมือนกันเย็นร้อนอ่อนแข็งเขามีความรู้สึกตัวของเขาเลยต้นไม้ภูเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกอันนี้ไม่ปรากฏว่าเขามีความรู้สึกของในตัวของเขาเลยแต่จิตของเราเป็นตัวรู้แต่มันรู้ด้วยความจำปลอมจึงไปรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้สิ่งนั้นสวยสิ่งนี้งามสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งอันนั้นร้อนอันนี้หนาวอันนั้นเย็นอันนี้มืดอันนี้แจ้งว่ากันไปว่ามาหยุดไม่ถอยว่าอยู่ในหัวใจของเราคนเดียวทำงานอยู่คนเดียวโดยที่สิ่งนั้นมาไม่มารับทราบจากความรู้ผีบ้าอันนี้เลยเอาฟังให้ดีนะความรู้นี่มันเหมือนบ้ามันไม่เหมือนอะไรนะเอาปฏิบัติเข้าไปคำนี้จะกังวานในหัวใจของกันทั้งหลายเมื่อมันรู้เข้าไปชัดเข้าไปชัดเข้าไปแล้วจะไม่มาตำหนิตัวเองจะไปตำหนิที่ไหนโอ้โหบ้ามาเป็นตั้งแต่เมื่อไรจิตดวงนี้หน้านั่นสิ่งนี้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมาแล้วเราทำไมถึงเอามาหลงเอานักเอาหนาตาก็มีหูก็มีไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกจึงต้องหลงต้องลืมในสิ่งเหล่านี้หูก็ดีตาก็ดีแต่มันหลงอยู่ทั้งตาดีหูดีทั้งจิตก็ไม่ใช่จิตคนเป็นบ้าแล้วมันก็ยังหลงได้ขนาดนี้จะให้ว่ายังไงถ้ามันไม่เรียกว่าเลยบ้าไปนั่นมันเห็นโทษของเจ้าของด้วยการพิจารณาโดยนำธรรมะเข้าไปเป็นเครื่องส่องทางมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญในการดำเนินจะต้องรู้ต้องเห็นอย่างที่ว่านี้ทั้งนั้นแล้วจะตื่นเต้นอะไรเมื่อสิ่งใดก็เคยมีอยู่ยังไงก็มีอย่างนั้นสิ่งที่เคยเกิดยังไงดับยังไงเขาก็เป็นของเขาอยู่งั้นตามหลักอนิจจังท่านก็พูดไว้แล้วเนี่ยว่าทุกขังบีบที่ไหนร้อนเขาไม่ทราบว่าเขาร้อนแต่เราเป็นผู้ร้อนเราเป็นผู้ทุกข์หนาวก็เขาไม่รู้ว่าเขาหนาวอากาศที่ว่าหนาวจนกระทั่งถึงน้ำกลายเป็นน้ำแข็งไปน้ำแข็งก็ไม่ทราบตัวเองว่าเย็นประการใดผู้ที่ทราบก็คือผู้ที่สัมผัสได้แก่ตัวของเราเองไปสัมผัสก็ว่าเย็นตัวของเราไปสัมผัสก็คือใจของเรานั่นแหละเป็นผู้รับทราบมีผู้นี้เท่านั้นเป็นผู้ประตำหนิติชมว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนั้นเย็นสิ่งนี้ร้อนสิ่งนั้นแข็งสิ่งนี้อ่อนทั่วโลกดินแดนมาสัมผัสสัมพันธ์กับผู้รู้นี้แห่งเดียวซึ่งเปิดงานไว้แล้วโรงงานไว้แล้วตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันตายก็มีวันปิดงานก็คือใจของเราทำงานนั่นเองโรงงานอื่นเขาเปิดได้ปิดได้เปิดเวลาเท่านั้นปิดเวลาเท่านี้แต่โรงงานคือการทำงานของใจด้วยความคิดความปรุงด้วยความสำคัญมั่นหมายนี้ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันตายไม่มีวันสงบงบเงียบให้ได้อยู่ผาสุขสบายด้วยคำว่าปิดโรงงานได้แต่ปิดกิริยาของใจให้อยู่ความสงบเย็นใจปกติไม่เคยมีนะแล้วสิ่งเหล่านี้มีได้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องได้นำเรื่องเข้ามาเทียบเทียงกันถ้ามีตั้งแต่เป็นบ้าอยู่ด้วยกันหมดทั้งโลกดินแดนนี้แล้วใครจะสอนใครได้ฟังดิบอดก็บอดด้วยกันหนวกก็หนวกด้วยกันไม่มีผู้ตาดีหูดีเขาว่าโง่ก็โง่ด้วยกัน ไม่มีผู้ฉลาดเลยอย่างนี้ใครจะมาสอนใครได้นี่ผู้ฉลาดยังมีผู้มีหูดีตาดียังมีผู้มีความเฉลียวฉลาดเดินคมครอบโลกธาตุยังมีจึงต้องแนะนำโลกธาตุมาสอนพวกเราได้แก่พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระสงฆ์สาวกทั้งหลายเป็นดับบรรดามาท่านเหล่านี้เป็นผู้ได้สัมผัสสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้ดูแล้วเห็นแล้วแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นหินรับปัญญาของท่านให้คมกล้าขึ้นเดิมดับเพราะความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จนกลายเป็นความรู้สึกขึ้นมาทำไมท่านจะไม่เห็นไม่รู้นี้อย่างชัดเจนแล้วทำไมท่านจะนำมาสอนพวกเราโง่ๆนี้ไม่ได้ล่ะฟังสินั่นแหละถ้าว่าเป็นอย่างพวกเรานี่จะเอาอะไรไปสอนกันแต่เราเองก็ยังไม่รู้ที่จะแก้ไขยังไงและไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพิษถ้ารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพิษมันจะติดพันไปนักหนาตาเห็นรูปก็ติดพันแล้วรูปอะไรก็ไม่เคยได้คิดจะพิจารณาติดพันแล้วติดพันแล้วเสียงก็ติดพันแล้วไม่ว่าเสียงดีเสียงชั่วติดทั้งนั้นติดทั้งนั้นรูปดีรูปชั่วติดทั้งนั้นเราอยากเข้าใจว่าจะไปติดตั้งแต่รูปดีรูปชั่วไม่ติดเลยรูปดีก็อยากดูรูปไม่ดีลงคนง่อยเปียกเสียแข้งเสียขาเดินผ่านมานี้ตาจ้องเข้าไปยิ่งกว่าตาแมวทั้งนี้มันอยากดูทำไมตาของอย่างนั้นเนี่ยมันก็ติดมันก็อยากดูหูก็อยากฟังเขาเสียงดุเสียงด่าเสียงแข้งเสียงอะไรก็อยากฟังเสียงขับลำทำเพลงก็อยากฟังเสียงอะไรอยากฟังทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับตัวหลงนี่แล้วคือใจเนี่ยซึ่งทางเดินของมันออกทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากไปหมดไม่มีความอิ่มพอเลยก็คือใจดวงโง่ๆนี่เองมันหิวโหยบรรจุความหิวไว้เต็มเอียดในหัวใจหาที่ช่องออกไม่ได้เลยมีแต่อัดเข้าแน่นเข้าแน่นเข้านั่นถ้าไม่ได้ทำเข้าไปเปิดไม่ละทำเข้าไประเบิดมันให้มันแตกกระจายกว่าแล้วความอยากนิดกี่กับกี่กันก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปจึงเรียกว่าวัฏฏะวัฏฏะมันหมุนอยู่อย่างนี้ตลอดเพราะกิเลสนั่นเองเป็นตายเป็นจิตเป็นวัฏฏะไม่ใช่อะไรนะเราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศดังที่กล่าวมาแล้วนี้มันเป็นวัฏฏะไม่ได้เป็นเขาเป็นเขาตามหลักธรรมชาติของเขาเราหักไปสัมผัสสัมพันธ์ด้วยวัฏฏะจิตของเรานี้แล้วก็หลงสิ่งนั้นสงสิ่งนี้แล้วกว้านทุกข์เข้ามาหาตัวเองแล้วตื่นลมตื่นอารมณ์ตื่นเงาของตัวเองอาการของจิตที่ออกไปมันก็เหมือนกับเงาก็ตื่นเงาตัวเอง2ชั้น3ชั้นตื่นเงาในสภาวะธรรมทั้งหลายที่จิตไปสัมผัสนั้นแล้วยังไม่แล้วมาตื่นอันความสัญญาอารมณ์ของตัวเองอีกตื่นไปตื่นมาอยู่นี้ตลอดเวลาไม่ตั้งกับเมื่อไหร่นั้นเคยอิ่มเคยพอไหมนี่ละเรื่องโลกเป็นเช่นนี้ถ้าพิจารณาด้วยทางปัญญาแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องของเขาเมื่อรู้ตามหลักความจริงแล้วก็ต้องปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วกี่ครั้งกี่หนเนี่ยปัญญาเลยสิ่งเหล่านั้นเลยกลายเป็นหินรับปัญญาได้โดยลำดับลำดับรับเข้ามารับเข้ามาหมุนเข้ามามีความคล่องแคล่วแก้วกล้าเฉลียวฉลาดแหลมคมเข้ามาโดยลำดับและตั้งแต่ขั้นหยาบถึงขั้นละเอียดละเอียดถุกนั่นฟังดิเมื่อเต็มที่แล้วปล่อยได้หมดตัวประการทั้งปวงซึ่งตั้งแต่เกิดมาเราก็ไม่เคยได้ปล่อยและไม่ว่ากับใดกันใดจิตดวงนี้ท่องเที่ยวมากี่กับกี่กันไม่เคยได้ปล่อยเพราะยังไม่รู้ต้องแบกต้องหาเมื่อรู้แล้วใครจะทนแบกไว้ได้ล่ะก็รู้ว่าฟืนมาไปรู้ว่าอับสารพิษแล้วกอดไว้ทำไมถ้าไม่อยากตายเนี่ยมันก็ต้องฉลาดตัดทิ้งทันทีนี่แหละท่านเรียกว่ายาพิษเราไม่รู้แล้วก็เพลินเมื่อรู้แล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือเรื่องของปัญญาที่กล่าวให้ฟังนี้ที่อธิบายให้ฟังนี้คือเรื่องของปัญญาตั้งแต่เริ่มแรกก็ขึ้นนี้ก่อนขึ้นในเรื่องอสุภะอสุพังเอาร่างกายเจ้าของเป็นที่ตั้งเหมือนว่าเป็นเชือกไฟจ่อไฟคือสติปัญญาเข้าตรงนี้ก่อนแล้วก็จะค่อยกระจายออกไปกระจายออกไปกระจายไปทั่วโลกดินแดนเห็นไม่เห็นก็ตามเถอะอันเรื่องความจริงนี่มีกระเทือนกันหมดทั่วดินแดนนั่นเองทำไมจิตซึ่งเป็นนักรู้ทำไมจะไม่รู้สิ่งที่หลงไม่เคยเห็นมันก็ยังหลงได้เมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาไม่เคยเห็นก็ตามมันก็ทราบได้ตามหลักความจริงและถอยตัวเข้ามาถอยตัวเข้ามานี่เรื่องของปัญญาแล้วเมื่อสรุปความลงแล้วที่กามาเหล่านี้เราตื่นอะไรฟังสิทีเหล่านั้นเขาไม่มีอะไรแต่เราไปตื่นเขาไปติดเขาเราไม่อายเราบ้างเหรอเราเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติลูกศิษย์ทศกัณฐ์พุงอัดกระหานผู้อาชาญชัยผู้เฉลียวฉลาดที่สุดเลยก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเสียด้วยแล้วลูกศิษย์ทศกัณฐ์ทำไมถึงโง่เง่าเต่าตุ่นเอานั่งหนาติดเห็นอะไรติดนั่นพันอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันละลืมหูลืมตาเลยนี่แต่วันหลับตาเดินหลับตานอนหลับตาก้าวไปก้าวมาหลับตานั่งหลับตาตลอดเวลาหาความลืมตาด้วยสติปัญญาบ้างไม่มีเลยสมแล้วหรือสมเหตุสมผลหรือกับว่าลูกศิษย์ทศกัณฐ์แล้วสมเหตุสมผลแล้วหรือว่า
1: เราเป็นนักปฏิบัติมันปฏิบัติยังไงปัจจุบันนี้ปฏิบัติยังไงดูเจ้าของดูหัวใจเจ้าของสิมันปฏิบัติยังไงมันถึงไม่รู้ได้เห็นจริงซึ่งความจริงทั้งหลายมีอยู่ตลอดเวลาทั้งภายนอกภายในมีอยู่ตลอดเวลาความรู้อันนี้ก็รู้ตลอดเวลาถ้ามันไม่รู้ในจุดที่ควรจะรู้ในจุดที่ควรจะละบ้างถ้าจิตมีปัญญามันต้องรู้มันต้องละได้อันนี้มันก็รู้แบบกิเลสลากไปลากไปรู้อะไรก็รู้เป็นเรื่องของกิเลสไปหมดให้กิเลสพารู้ให้กิเลสพาหลงให้กิเลสพารักพาชังให้กิเลสพาติดพาพันไปเสียหมดมันก็มีเวลาปล่อยตัวได้หรือสิถ้าไม่มีปัญญาเข้าแทรกเลยแล้วหาทางออกไม่ได้นะวัฏฏะวัฏฏะจะหมุนอย่างนี้ตลอดไปมีใครที่จะพูดให้แม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองคืออะไรก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองคำว่าเลิศก็มีใครเป็นคู่แข่งนั่นตัดตรัสพระวาจามาในคำใดก็เป็นสวัสดิธรรมคือตรัสไปชอบทั้งนั้นถูกต้องแม่นยำไม่มีอะไรคาดเคลื่อนจากหลักความจริงนั่นเลยนี่ฟังสิเป็นยังไงฉลาดขนาดไหนพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราเป็นทำไมถึงได้โง่เอานักเอาหนาไม่มีทางคิดทางอ่านบ้างเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่ไปกินไปนอนไปไม่มีเวลาหลับลืมหูลืมตาเลยทำยังไงที่ไหนแล้วตื่นหาอะไรมีอะไรที่มันพอจะให้ได้ดิบได้ดีได้ความพิเศษวิโสเลิศเลอจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ติดมาขนาดเท่าไหร่แล้วเลิศเลอไหมคนติดเลิศเลอไหมคำว่าสัตตะแปลว่าผู้ติดผู้คล้องกันเองเลิศเลอไหมผู้พ้นแล้วจากความติดคล้องต่างหากเป็นผู้เลิศเลอดังพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นที่จะพิจารณาให้เป็นปัญญาแล้วเป็นได้หมดเลยหากเป็นเองในหลักธรรมชาติดังที่เคยพูดแล้วที่แรกก็ต้องพาก้าวเดินซะก่อนถูถ่ายไปก่อนบังคับบัญชาไปก่อนเพราะปัญญายังไม่เห็นผลของตัวเองยังไม่เห็นผลก็ยังไม่สนใจเมื่อได้เห็นผลปรากฏขึ้นไปเดิมดับแล้วความสนใจมีมาเองความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามไม่ต้องบอกหมุนที่อยู่ที่ไปเลยแล้วสิ่งเหล่านี้จะไปเห็นรับปัญญาได้ทั้งนั้นทีเดียวเนี่ยการปฏิบัติธรรมธรรมะสดๆร้อนๆให้รู้ให้เห็นอยู่ตลอดเวลาและรู้อยู่ตลอดเวลาซะด้วยในสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้หายไปไหนพอที่จะพิจารณาไม่ทันคว้าไม่ถูกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสภาวะธรรมทั้งหลายรอบอยู่ในตัวของเราตั้งแต่สกลอาการนี้ไปที่จะให้จิตเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ให้จิตผู้รับทราบทั้งนั้นจนกระทั่งทั่วโลกดินแดนรู้อยู่ตลอดเวลามีตลอดเวลาทำไมมันพิจารณากันไม่ได้นั่นถ้าไม่ใช่ว่าใจนี่มันคึกเสียเหลือเกินมันล้าสมัยเสียเหลือเกินมันมืดมันบอดเสียเหลือเกินให้กิเลสปิดหูปิดตาไว้จนกระทั่งหาทางยับออกมาได้เลยจะเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีความหวังนะพระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดแล้วสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับเราทำไมพิจารณาไม่เห็นนี่นะนั่นสำคัญมันเป็นยังไงจิตของเรามันอยู่ยังไงทุกวันทุกวันนี้มันน่าจะได้เห็นสิ่งที่มันทำให้เพลิดให้เพลินให้ลืมเนื้อลืมตัวไปตลอดเวลาก็คือสิ่งที่มันเคยทำให้เพลิดให้เพลินให้ลืมเนื้อลืมตัวมาแล้วทั้งนั้นนี่นะไม่ใช่เป็นของใหม่เป็นของเก่ามาแล้วนะมาปัจจุบันนี้มันก็ติดก็เพลินอยู่ตลอดเวลาง่วงง่ามง่วงง่ามอยู่อย่างนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันชักมันจูงมันลากมันเข็นไปหาที่เป็นพื้นเป็นไผ่แล้วก็ร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาที่จะจิตจะมีช่องทางให้สติปัญญาพาก้าวเดินเบิกสิ่งเหล่านี้ออกไปให้กว้างขวางเห็นหลักความจริงเข้าเป็นลำดับบรรดาจนกระทั่งถึงเอาให้พังลงหมดทุกสิ่งทุกอย่างภายในหัวใจของเราอะไรเกี่ยวข้องก็ตามพังลงหมดต้องหมดลงหมดด้วยปัญญานั่นมันไม่เห็นมีนี่ที่มันน่าทุเรศเหลือเกินผู้ปฏิบัติแล้วก็เป็นยังไงเรื่องศาสนาดูว่าที่ทุกวันนี้ศาสนาเจริญหรือศาสนาเสื่อมดูตั้งแต่ข้างนอกเข้ามาข้างในดูก็จะกระจายไปหมดทั่วโลกดินแดนเป็นยังไงในชาววงชาวพุทธของเราดีนาสิมันน่าทุเรศเอามากมายนะดิ้นกันแม้แต่พระแต่เนรเราก็ไม่พ้นที่จะเป็นอย่างนั้นได้ไม่ว่าท่านว่าเรามันเป็นเหมือนกันใช่ไหมไงแต่ความจริงมีก็ต้องนำมาพูดไม่ได้พูดตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่พูดตามหลักความจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะแก้ไขตัวของเราได้ยังไงพี่หน้าสิไม่แก้แล้วไปไม่ได้นะยิ่งมืดมิดปิดตาเข้ามาสิ่งที่จะเป็นปืนเป็นไฟมันคืบมันคานมันเหมือนไฟลามทุ่งมันเพียงคืบเพียงคานนะพอเราเปิดช่องเปิดทางให้มันมันก็เหมือนไฟลามทุ่งลามเข้ามาไหม้หัวใจของเรานี่เจอไหม้ที่ไหนน้ำดับไฟไม่มีสติปัญญาความภาคความเปลี่ยนไม่มีเอาอะไรดับกันกับไฟราคะตัณหาความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นเรื่องของผืนของไฟทั้งนั้นมันเผาที่หัวใจนั่นแหละเผาที่ไหนแหละ ถ้าเรามีธรรมเป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงกันแล้วยังไงก็ไม่พ้นเป็นอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยศาสนาเสื่อมดูอ่ะดูที่หัวใจเรานี่พยายามที่จะทำจิตให้มีความสงบหยุดพักเครื่องบ้างชั่วขณะมันก็พักไม่ได้เครื่องอันนี้มันดิบมันดิ้นมันหมุนเป็นวัฏฏะวัฏฏะคือความหมุนอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจของเรานี่หาเวลาสงบไม่ได้ถ้าจิตสงบบ้างนั่นแหละพักเครื่องผ่อนเครื่องอย่างน้อยผ่อนเครื่องลงไปไม่ให้มันหมุนแรงให้หมุนเบาๆเหมือนอย่างพัดลมหมุนพอเบาๆจากนั้นก็สงบแน่ลงไปหยุดตึกนั่นมีได้ในวงปฏิบัติของพุทธศาสนานี่ไม่สงสัยแต่มันไม่มีผู้จะทำให้มันเป็นอย่างนี้จริงๆมันจึงไม่เห็นความสุขในการดับเครื่องในการผ่อนเครื่องคือหัวใจเรามันทำงานถ้ามันพักเครื่องบ้างนี่มันจะได้เห็นคุณค่าของการพักเครื่องเป็นยังไงคือความสงบท่านเรียกว่าสมถะความสงบใจเมื่อใจสงบได้พักเครื่องทำเครื่องให้เบาลงผ่อนเครื่องให้เบาลงแล้วถึงพักเครื่องแล้วผลเป็นยังไงน่ะเย็นสบายที่สุดเพราะฉะนั้นท่านผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วจึงติดสมาธิดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละพอสบายพอเข้าสู่จุดนั้นแล้วแน่วเลยจิตไม่ทำงานอะไรทั้งนั้นรู้อยู่โดยเฉพาะเป็นความรู้ที่ละเอียดแนบแน่นที่สุดก็คือสมาอัปปนาสมาธิชื่อว่าอัปปนาสมาธิเอาเข้ามาละได้นั่นถ้ามันเห็นประจักษ์เจ้าของจริงมันถึงได้พูดได้ว่าเราเรียนก็เรียนมาแต่มันจะเรียนมาด้วยความจำความจำจะเอาจะเห็นชัดเจนเหมือนความจริงเห็นได้ยังไงไม่เห็นเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าปริยัติแล้วให้ปฏิบัตินั่นปฏิบัติคือการก้าวเดินก็ต้องเห็นความจริงนี้จิตสงบลงไปแล้วเป็นยังไงแน่วนั่นไม่ทำการทำงานตาหูจมูกลิ้นกายไม่ทำงานคือทางเดินของจิตกิริยาของจิตไม่ออกอันนั้นก็สะดวกสบายอีกไปอีกแบบหนึ่งจิตก็แน่วตัวเองสงบแน่วนอกจากความสงบแล้วยังเป็นความสุขความสบายรื่นเริงบันเทิงอยู่ในนั้นถ้าจะว่ารื่นเริงบันเทิงแต่บันเทิงในธรรมทั้งหลายในความสงบไม่ใช่บันเทิงในความดีดดิ้นบันเทิงมีความสุขความสบายในความสงบนั่นเรียกว่าจิตพักเครื่องทีนี้ออกจากการพักเครื่องเอาทำงานที่มีทำงานก็ทำงานทางด้านปัญญาไปเสียไม่ใช่กิเลสมันมาคว้าไปทำงานจะทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งนอนหลับไปก็ละเมอเพราะเครื่องดับไม่เป็นติดขึ้นแล้วดับไม่เป็นนี่ก็คือพวกเราท่านๆเองเปิดตั้งแต่พอตื่นนอนไม่ทราบมันคิดตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเราไม่รู้ว่ามันคิดขนาดไหนพอตื่นนอนขึ้นมามันคิดอยู่แล้วนั่นเนี่ยมันเปิดเครื่องจนกระทั่งหลับถ้าไม่หลับแล้วตายมนุษย์เราไม่มีเวลาพักเครื่องได้เลยขันพักไม่ได้ตายอย่างนี้ยังพอดูอยู่บ้างมีดูอยู่บ้างพอมีเครื่องร่างเอาไว้ได้เกิดการหลับพอได้พักเครื่องบ้างเพราะพักทางสมาธิไม่เป็นพักทางสมาธิไม่ได้และไม่รู้เรื่องสมาธิเป็นยังไงด้วยนี่แม้จะพูดที่รู้เรื่องของสมาธิด้วยการเรียนมาจำมาก็ยังทำไม่ได้ทำไม่ลงจะว่าไงให้ทำให้มันเป็นบ้างสิตามพุทธเจ้าทรงสอนถ้าดำเนินตามหลักพุทธเจ้าแล้วจะไปไหนปริยัติเอาเรียนมาเรียนรู้วิธีการแล้วเอาทำลงไปทำไมจะสงบไม่ได้จิตนี่เหนืออำนาจของธรรมได้หรือบังคับลงไปด้วยสตินั่นให้อยู่นั่นก็สงบได้เมื่อสงบแล้วเห็นผลแล้วพอใจที่ต้องทำให้มากยิ่งกว่านั้นเข้าไปแล้วก็แน่วแน่ลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่แหละที่นี่จนตาเป็นจิตพักเครื่องอ้าวพอถอนออกจากพักเครื่องแล้วเอาเปิดเครื่องเปิดทางด้านปัญญาเปิดเครื่องก็คือทำงานทางด้านปัญญาอ้าวพิจารณาลงไปให้เห็นละเอียดละออลงไปแล้วถึงเวลาที่จะพักเครื่องมันร้อนเอาพักเข้าสู่สมาธิคือความสงบเสียนั่นพอเครื่องมันเย็นแล้วได้พักเครื่องแล้วอ้าวทางด้านปัญญานี่คือปฏิบัติธรรมที่ราบรื่นท่านเรียกอัปปัตตนกะปฏิบัติการปฏิบัติไม่ผิดคืออย่างนี้ทางภาคจิตใจทางภาคจิตตภาวนาพิจารณาอย่างนั้นคือการก้าวเดินออกด้วยปัญญาแล้วเข้าสู่ความสงบเป็นครั้งเป็นคราวพักไปทำไปเรื่อยแล้วก็พักทำไปเรื่อยพักนี่ท่านมีในปริยัติของท่านบอกไว้แล้วแต่เรามันไม่รู้เพราะเราไม่ทำเมื่อไม่ทำก็ไม่รู้ทำทั้งหลายเหล่านี้ท่านแสดงมาแล้วจากความรู้ความเห็นของจอมปราชญ์ทั้งนั้นแต่เราอ่านไปแล้วมันเป็นกิเลสไปหมดมันไม่สนใจความไม่สนใจมันเป็นไม่เป็นกิเลสคือเป็นอะไรมันไม่ถึงใจไม่สนใจจนต่อเมื่อเราไม่ได้ปฏิบัติแล้วเวลามันปรากฏขึ้นมามันก็รู้ทีนี้อ๋อๆแล้วนั่นเมื่อปฏิบัติลงไปแล้วเป็นรู้มันรู้แล้วก็ยอมรับจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นก็ไม่พ้นที่ของในเกี่ยวกับเรื่องการเปิดเครื่องดับเครื่องนี่เลยพักเครื่องคือสมถะธรรมเป็นคู่เคียงกันไป เวลาปัญญาก้าวเดินนั่นคือปัญญาทำงานนั่นแหละเรียกว่าทำงานเมื่อทำงานมากก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกันกับธาตุขันธ์ของเราเหมือนกันแล้วเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจของเราสู่ความสงบพอมีกำลังและออกก้าวเดินเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งทะลุปุ๊บปลงไปหมดแล้วเป็นยังไงจิตโลกอันนี้เขามาอะไรกับเราไหมจิตฟาดซะจนทะลุปุ๊บปลงต่อยไปทั้งหมดโดยประการทั้งปวงแล้วสิ่งเหล่านี้มามีเยื่อใยกับเราไหมนอกจากเราเยื่อใยกับเขาเราจะเป็นบ้าเขาที่นี่พอละหายบ้าแล้วเขาเป็นยังไงเขาไม่เห็นมันเป็นยังไงเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นนั่นจริงได้เห็นเรื่องความผิดถูกชั่วดีของตัวเองมีอยู่กับใจดวงเดียวนี้ทั้งนั้นมีนี่เท่านั้นเท่านั้นมันไม่ได้ไปที่อื่นเพราะตัวนี้เป็นตัวรู้มันรู้ไปหมดหลงไปหมดรู้ไปตรงไหนหลงไปตรงนั้นนั่นมันไม่ใช่รู้ธรรมดามันรู้ด้วยสิ่งที่พาหลงมันต้องหลงไปหมดถ้ารู้ด้วยสิ่งที่พารู้ว่าไม่หลงพระพุทธเจ้าหลงที่ไหนพระสาวกอรหันต์ทำยังไงให้หลงก็ไม่หลงเมื่อถึงขั้นรู้แล้วก็เป็นเช่นเดียวกับกิเลสเมื่อมันยังมีอยู่ในหัวใจแล้วทำไงให้มันรู้มันก็ไม่รู้เมื่อมันปัดออกจากหัวใจซะจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วมีตั้งแต่ทำล้วนๆแล้วให้หลงก็ไม่หลงนั่นมันกระโกงกันข้ามนั่นเองนะพากันพิจารณาผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีศาสนาจะมีตั้งแต่ชื่อแต่นามมีแต่ตำหนักตำลาเลยจะไม่มีอะไรความศักดิ์สิทธิ์พิเศษในวงศาสนาในวงของชาวพุทธเราในวงผู้ปฏิบัติจะทำยังไงเอาอะไรโชว์โลกไม่ได้เขาทำงานอะไรเขาก็มีผลออกมาโชว์กันแม้แต่แม่ค้าไปขายของเขาก็ยังมีกำไรเอามาโชว์กันวันนี้ได้เท่าไหร่นะไปทำงานอะไรเขาก็มีผลมาโชว์กันเราเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาเอาอะไรมาโชว์ไม่เห็นปรากฏเลยดูไม่ดีตำหนิศาสนาไปด้วยว่าศาสนานี่หมดแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีไม่เห็นมีอะไรจำเป็นศีล5ก็ไม่จำเป็นศีล8ก็ไม่จำเป็น227ไม่จำเป็นสมาธิภาวนาไม่จำเป็นภาคปฏิบัติโดยประการทั้งปวงไม่จำเป็นก็มีแต่เรียนเอาแต่ชื่อเหมือนนกขุนทองออกมาได้แล้วก็มาคุยโม้กันเท่านั้นมีเสด็จลมปากนั่นเหนือจำเป็นก็มีเท่านั้นแหละจำเป็นนี่กิเลสก็พาให้มันพาให้อวดนี่สิมันก็จำเป็นนะสิถ้ากิเลสเข้าแทรกที่ตรงไหนมันต้องจำเป็นเรียนมาเพียงจำได้เฉยมันก็ถือว่าเป็นของจำเป็นว่าได้มารู้ว่าเป็นหลักนักปราชญ์ไปเสร็จแล้วทั้งท่านที่กิเลสไม่ถลอกเลยนี่ดูตัวนี้แหละตัวผู้เรียนเนี่ยใครเรียนผมก็เคยเรียนมาแล้วนี่แต่ว่าไงไม่ใช่ผมดูถูกเหยียดหยามท่านผู้เรียนทั้งหลายนะเราพูดตามหลักความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงไม่ว่าท่านว่าเราต้องเป็นด้วยกันนอกจากไม่พูดเฉยๆนี่แล้วนำออกมาพูดอย่างเปิดเผยให้รู้ตามหลักความจริงกิเลสเปิดเผยมันไม่ได้หรือตั้งแต่มันเหยียบหัวเรามันยังเหยียบได้เราเปิดเรื่องของกิเลสออกมาเพื่อที่ทายหรือเพื่อทำลายมันทำไมจะเปิดไม่ได้นั่นเอามาเห็นดังนั้นสิผู้ปฏิบัตินี่ศาสนาจะมีแต่ชื่อเฉยๆนะไม่มีอะไรออกโชกทำยังไงแล้วผู้ปฏิบัติเนี่ยเป็นของสำคัญมากที่ผู้ที่จะนำผลของศาสนาออกโชได้ตั้งแต่สมาธิขึ้นไปแล้วเอาสมาธิขั้นใดถามอยากใครจะถามถามมาว่างั้นเลยนั่นเดียวออกโชได้แล้วมันประจักษ์เหมือนของอยู่ในร้านเราเอาเปิดออกไปดูอยากได้อะไรดูเข้ามาของสินค้าเหล่านี้มีอะไรบ้างต้องการอะไรให้เลือกเอาเลยนั่นเอาคำว่าสมาธิไม่ว่าสมาธิขันใดพร้อมหมดในห้างร้านอันนี้เอาก้าวถึงนั่นปัญญาเอาเปิดออกมาให้เห็นหมดไม่ว่าปัญญาอย่างหยาบอย่างกลางหรืออย่างต่ำอย่างกลางอย่างละเอียดละเอียดสุดมีอยู่ในห้างร้านอันนี้คือพุทธะได้แก่ตัวจิตตัวรู้นี้ที่เกิดขึ้นมาจากภาคปฏิบัตินี้เต็มไปหมดอวิมุตติหลุดพ้นหาที่ไหนหาในคัมภีร์ก็เห็นแต่ชื่อของวิมุตติหลุดพ้นหาโดยบาลานหาตำรับตำราก็มีแต่ชื่อของตำรับที่มีในตำรับตำราไม่ใช่ตัวองค์มรรคผลนิพพานไม่ใช่สมาธิไม่ใช่ปัญญาหาในหัวใจของผู้ปฏิบัติแล้วสิเมื่อผู้ปฏิบัติได้เจอเข้าตรงนี้แล้วจะไปหาที่ไหนที่นี่นั่นและโชว์ได้เลยไม่โชว์กับใครก็โชว์อยู่กับเจ้าของสันติโกสันติโกปัจจันเวตเบวิตโบวินยูหิประกาศกลางวันอยู่ในหัวใจตลอดเวลาอาการิโกฟังเถอะทำเป็นอาการิโกความบริสุทธิ์ก็เป็นอาการิโกเนี่ยนั่นก็เห็นได้ชัดสิในผู้ปฏิบัตินี่แหละศาสนาพระเจ้าขอให้ปฏิบัติไปเถอะโชว์ได้ในหัวใจเจ้าของจะไม่โชว์กับใครก็ตามไม่มีคำว่าจะเน่าจะเฟะจะล่าสมัยไม่มีเอี่ยมนี่ก็เวลาด้วยอาการิโกนั่นเอาละพอตั้งใจปฏิบัตินะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: มาสาเกวะละสาลุคขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปะริณิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุริสาอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะการะสมานะการิยังปะปะชิตังตัสสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสังชีวสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุ

นตุสัพเพสัตตาเวราหุนตุสัพเพสัตตาปยาปัชชาหุนตุสัพเพสัตตานิฆาหุนตุ

วัดนี้ตามปกติที่เคยเป็นมารู้สึกจะเป็นวัดที่แค้นๆกันดานอยู่บ้างสำหรับท่านที่เคยได้รับความสะดวกสบายมาแล้วในเรื่องปัจจัย4ฉะนั้นท่านผู้ใดที่จะมาอยู่ในวัดนี้ผมจึงรู้สึกไม่สะดวกใจแทนทีเดียวเพราะว่าจะไม่รับความสะดวกเท่าที่ควรดังที่เคยเป็นมาข้อนี้เนื่องจากเกี่ยวกับนิสัยเป็นสิ่งสำคัญนิสัยของธาตุก็มีนิสัยของใจก็มีนิสัยของธาตุคือธาตุของเราเนี่ยเคยอยู่ในสถานที่ใดเคยใช้สอยได้ละตลอดถึงการรับทานการดื่มมีความเคยกินไปทางใดธาตุขันก็ย่อมเป็นไปทางนั้นเมื่อมีสิ่งที่แปลกเข้ามาเกี่ยวข้องธาตุขันก็รู้สึกไม่สะดวกส่วนด้านจิตใจก็เป็นความรู้สึกไปตามสิ่งแวดล้อมที่เคยเป็นมาคือสิ่งเกี่ยวข้องกับเราเป็นสถานที่อยู่อาหารปัจจัยเครื่องใช้สอยเป็นอย่างไรจิตใจก็ย่อมมีความรู้สึกเคยชินไปกับสิ่งที่ตนเคยใช้เคยสอยเหล่านั้นเป็นเหล่านั้นที่เรามาได้รับความรู้สึกที่เกี่ยวกับสิ่งเกี่ยวข้องแตกต่างกันธาตุขันก็เริ่มไม่สะดวกจิตใจก็เริ่มไม่สบายเนี่ยที่ว่ามันอาจจะเป็นอุปสรรคได้สำหรับความเคยชินของธาตุและขันธ์ที่เคยเป็นมาดั้งเดิมเราจะมาแก้ไขใหม่ก็รู้สึกว่าลำบากไม่ใช่น้อยเหมือนกันดีไม่ดีก็ไปไม่ได้ต้องไหลลงสู่นิสัยเดิมในข้อเหล่านี้เราซึ่งเป็นนักบวชตัวได้คำนึงถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นต้นวงแห่งพระศาสนาสืบมาจนบัดนี้ว่าหลักธรรมะคำสอนทุกบททุกบาทที่ได้มาจากความบริสุทธิ์ตลอดถึงความบริสุทธิ์ในพระทัยของพระพุทธเจ้าได้นั้นได้มาจากการเปลี่ยนแปลงฝึกหัดพระองค์ท่านแม้จะเคยเป็นกษัตริย์ได้รับความสะดวกพระกายสบายพระทัยมาเท่าไหร่ก็ตามเวลาเสด็จออกทรงผนวดแล้วเปลี่ยนความรู้สึกตลอดถึงธาตุขันธ์พยายามเปลี่ยนแปลงไปตามใจทั้งหมดคือฝืนพระองค์ท่านด้วยความตัดแต่งตนเองสิ่งที่เคยมาอย่างไรก็พยายามดัดแปลงฝืนความเคยเป็นมาของตนจึงได้สะดวกในการปฏิบัติแล้วความตรัสรู้ก็ปรากฏขึ้นมาจากความฝึกฝนดัดแปลงธรรมะที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของใจที่ได้ตรัสรู้แล้วนั้นก็กลายเป็นธรรมะให้ความร่มเย็นแก่โลกทุกท่านที่ได้ออกมาบวชในพระศาสนาโปรดนำพระประวัติของพระพุทธเจ้าและหลักธรรมมาเป็นเครื่องทดสอบกับตนเองซึ่งเคยเป็นมาเป็นอย่างไรบ้างบัดนี้เราก้าวเข้ามาสู่หลักพระธรรมวินัยความรู้ความเห็นความเป็นของจิตที่เคยเป็นอยู่เวลานี้กับหลักธรรมเข้ากันได้หรือไม่เราต้องนำมาเทียบเคียงส่วนไหนบกพร่องตามความจริงแล้วก็ต้องบกพร่องในทางเราศาสนธรรมไม่ได้บกพร่องจริงสัมพันธ์ก็คือบกพร่องในตัวของเราเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพยายามดัดแปลงความบกพร่องของตนให้เข้าร่องรอยของหลักพระธรรมวินัยแม้กายจะมีความขัดข้องแต่พยายามดัดแปลงทางใจกายก็จะเป็นไปตามใจไม่นอกเหนือไปจากใจได้เลยนี่เป็นหลักใหญ่การอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นพวกมีจำนวนมากน้อยและมาจากสถานที่ต่างๆซึ่งต่างก็ได้มีความเคยชินมาประจำใจของตนแต่ละรายละรายเมื่อเข้ามาอยู่ด้วยกันทางด้านจิตใจอาจจะมีความขัดข้องอยู่บ้างเป็นบางประการในข้อนี้ก่อนให้ทำความรู้สึกว่าเราเป็นนักบวชมีหลักธรรมวินัยเป็นอันเดียวกันปฏิบัติตนต่อหลักธรรมวินัยเท่านั้นถ้าถูกต้องตามหลักธรรมในแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นสุขสิ่งสำคัญเรื่องทิฏฐิมานะ
เรื่องความเอาแต่ใจตัวนั้นมันจะเรื่องของพระของเราที่จะนำมาใช้ในตนเองและส่วนรวมหนึ่งเข้าใจว่าบรรดาท่านที่เป็นนักบวชทั้งหลายพอทราบไปแล้วเพราะเราเคยได้เห็นผลของความเป็นอย่างนี้ที่มีมาในเรามาทุกระยะเมื่อจิตของเราเป็นอย่างนั้นเราได้รับความสะดวกจากความเป็นอย่างนั้นของเราหรือไม่คนอื่นได้รับความกระทบกระเทือนจากเราหรือไม่มีเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันคงจะทราบมาด้วยดีในผลที่แสดงออกจากความปล่อยตามใจทีนี้ย่นเข้ามาอีกถึงเรื่องใจของเราที่จะพยายามฝึกตนต่อหลักธรรมนี้ไหนตามธรรมดาใจจะต้องฝืนอีกเช่นเดียวกันพยายามดัดแปลงจิตใจของตนให้เข้ากับหลักของพระธรรมวินัยเพราะหลักธรรมวินัยกับใจของเรานี้เป็นสิ่งที่เข้ากันได้ในเมื่อมีความสนใจและพยายามฝึกหัดดัดแปลงเป็นเองให้เป็นไปอย่างนั้นไม่มีทางอื่นจะไปต้องเป็นไปในทางที่ถูกและเยือกเย็นแก่ตนเองเบื้องต้นก็ต้องมีความทุกข์ความลำบากบ้างมีไม่ว่าท่านผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนี้จะไม่มีข้อยกเว้นต้องมีความลำบากเหมือนกันเพราะการทำงานใครจะรับความสะดวกสบายที่ไหนไม่ว่างานทางโลกไม่ว่างานทางธรรมะเช่นเราเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาจะอยู่ในท่าอิริยาบถใดก็ตามหน้าที่ของเราที่ทำอยู่ภายในจิตก็ชื่อว่างานของจิตย่อมได้รับความไม่สะดวกเป็นธรรมดาแต่ว่างานที่ไม่สะดวกนี้ก็เพื่อผลคือความสบายแก่ใจของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นคนเราไม่ว่าทางโลกทางธรรมจึงต้องไม่มีการเบื่อหน่ายในงานจนถึงกับไม่ต้องทำกันถึงจะลำบากก็ทำเพราะเห็นผลเล็งเห็นผลที่จะนำประโยชน์มาให้เราในส่วนรวมอยู่แล้วอยู่กับครูอาจารย์มาแล้วไปรู้จักของวัดปฏิบัติแล้วก็พยายามให้ขยับส่วนละเอียดขึ้นไปภายนอกรอบขอบแล้วรู้แล้วก็พยายามทำภายในให้รอบขอบให้รู้ภายในผู้ที่มาใหม่ที่ยังไม่เข้าใจในข้อวัดปฏิบัติก็พยายามสังเกตสอดรู้ทางหูทางตาแล้วให้เข้าถึงใจยึดไว้เป็นหลักฐานอย่างนั้นเราไปที่ไหนเราก็จะได้ความรู้ไปเรื่อยๆเพราะความสนใจเป็นทางเกิดแห่งความรู้วิชาต่างๆนานาที่เป็นหลักสำคัญสำหรับวัดนี้ที่เป็นความไม่สะดวกคือการขบฉันอาหารหวานคาวนั้นแต่ไม่ค่อยสะดวกสำหรับท่านผู้ไม่เคยชินแต่ผู้ที่เคยดัดแปลงมาแล้วและเคยชินแล้วนั้นจะมีแตกต่างกันอยู่บ้างถ้าอย่างไรก็ตามทั้งท่านที่เคยกินทั้งท่านที่ไม่เคยกินก็เป็นความจำเป็นด้วยกันคือต้องฝึกนี่เป็นหลักใหญ่ที่จะให้เกิดความเคยกินขึ้นอยู่กับการพยายามฝึกหลักใจของสิ่งนี้ก็คือใจถ้าฝึกใจได้แล้วไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในจะยอมจำนนเราทุกได้ไม่เหนืออำนาจของความฝึกไปหากปล่อยตามอำเภอใจนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ไม่สะดวกสบายอยู่ที่นี่ก็เข้าใจว่าที่นั่นจะสบายอยู่ที่นั่นก็เข้าใจว่าที่โน้นจะสบายความจริงความไม่สบายนั้นมันอยู่ที่ใจของเราเช่นเดียวกับคนไข้อยู่ในบ้านก็ไม่สบายไปหาหมอก็ไม่สบายไปเข้าอยู่ในโรงพยาบาลตึกใดห้องใดเตียงใดก็ไม่สบายจนกว่าว่าโรคกับยาเมื่อรับเข้าไปแล้วได้ถูกต้องกันยาก็ถูกกับโรคก็สงบลงไป
คนไข้ก็ค่อยเปลี่ยนแปลงจากความไม่สบายกลายเป็นความสุขขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหายขาดจากโรคที่เกิดจากการพยายามรับยาและยาก็ถูกกับโรคเวลาเข้ามาสู่โรงพยาบาลก็เป็นคนไข้เข้ามาออกจากโรงพยาบาลไปก็กลายเป็นคนปกติหายจากไข้แล้วพูดเป็นเรื่องความทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นแล้วในทำนองเดียวกันเราก็ให้ปฏิบัติตนอย่างนั้นเวลานี้ต่างท่านต่างทุกท่านแม้แต่ผู้เทศเองก็ต่างคนก็เป็นผู้มีกิเลสเรียกว่าเป็นโรคภายในใจจะเรียกว่าไข้ภายในก็ถูกเราก้าวเข้ามาสู่หลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเบื้องต้นเราก็เป็นคนไข้ก้าวเข้าไปสู่ครูบาอาจารย์ก็เป็นคนไข้อยู่ในสถานที่ใดในวงวัดใดกุฏิใดเราก็เป็นคนไข้เพราะมีทุกข์อยู่ภายในใจคือกิเลสเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อเราเข้าไปสู่วัดนั่นแล้วให้ทำความรู้สึกว่านี่เราเป็นผู้มาศึกษาเช่นเดียวกับคนเข้าไปโรงพยาบาลเพื่อหมอจะได้รักษาพยายามปฏิบัติตามโอวาทคำสอนของพระโพธิจักรที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำสั่งท่านแนะนำสั่งสอนเราพยายามบึกบืนไปถึงจะยากลำบากก็ให้เป็นทำนองกับคนรับยาหรือยอมตัวให้หมอฉีดยาผ่าตัดอะไรเหล่านี้ไม่ฝืนจิตใจของเราก็จะค่อยกลายเป็นคนที่เรียกว่าโรคที่ถูกกับยาคือธรรมะใจก็จะค่อยสบายขึ้นเป็นลำหนักลำหนักก้าวเข้ามาถือว่าเป็นคนสิ้นเป็นคนมีกิเลสคือโรคประจำใจก้าวออกจากวัดไปอย่างน้อยให้เป็นผู้มีกิเลสเบาบางเหมือนกับคนไข้ทุเลาแล้วกลับไปบ้านมากกว่านั้นขอให้เป็นทํานองที่ว่าก้าวเข้าไปสู่วัดใดเป็นคนมีกิเลสแต่เป็นผู้มีความขมักขม้นฝึกฝนอบรมตนตามหลักธรรมของท่านที่สอนก้าวออกจากวัดท่านไปให้เป็นผู้สิ้นกิเลสซึ่งเหมือนกับคนที่ก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลเป็นคนไข้กลับออกมาบ้านกลายเป็นคนหายจากไข้คือเป็นคนดีธรรมดาหมอก็จะเป็นที่ตึงใจคนไข้ของหายห่วงเป็นสุขขึ้นมาเครือญาติทั้งหลายก็เบาใจหายห่วงไปตามๆกันเราก็ยอมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันครูบาอาจารย์เมื่อเห็นลูกศิษย์ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจอัตถันมีเท่าไหร่ก็โกยออกมาเป็นเดียวกับหมอไม่เสียดายารักษาจนหายเมื่อเห็นลูกศิษย์มีความสงบใจสบายภายในจิตอาจารย์ก็มีความปลื้มอกปลื้มใจยิ่งเห็นลูกศิษย์เป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติความหลุดพ้นและวิมุตติญาณทัศนะความรอบคอบอย่างเต็มภูมิภายในใจอยู่ในวัดหรือก้าวออกจากวัดก็เป็นที่ยินดีตัวเองก็ภาคภูมิใจสมกับความมุ่งมั่นปรารถนาที่ก้าวเข้ามาไปสู่วัดนั้นๆไปที่ไหนก็ทำประโยชน์ได้ตลอดประชาชนพลเมืองที่มีความหวังดีอยู่จำนวนไม่น้อยเขาก็จะรับความร่มเย็นจากเราผู้ยินไปแล้วและจะได้ทำประโยชน์ไปอีกเป็นเวลานานๆโลกทั้งหลายจะได้รับความร่มเย็นเพราะต่างคนก็ต่างมีความรุ่มร้อนประจำใจของตนมาเป็นเวลานานซึ่งกำลังเสาะแสวงหาหมออยู่เป็นประจำแต่ไม่เจอหมอก็มาเจอเราเป็นผู้ทำประโยชน์ให้โลกซึ่งเทียบกับหมอคนหนึ่งโลกทั้งหลายจะได้รับความภาคภูมิใจอย่างไม่มีอะไรจะขาดจะหมายไม่มีอะไรจะประมาทคุณค่าได้ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกฝนทรมานตนเองสิ่งใด
ถ้าหลักธรรมวินัยท่านว่าอย่าแล้วเราอย่าฝืนสิ่งใดที่มีเพื่อนหรือครูบาอาจารย์ว่าไม่ควรเราอย่าฝืนพยายามจำนนตนด้วยข้ออัดข้อธรรมการฝืนหลักธรรมหลักวินัยไม่ใช่เป็นความดีต่อตนเองการฝืนหมู่ฝืนเพื่อนไม่เป็นความดีแก่ตนเองและหมู่เพื่อนจะกลายเป็นก้างขวางคอไปหมดขวางคอตนเองแล้วยังมาแล้วยังออกขวางคอคนอื่นอีกเป็นของที่ไม่ดีไม่งามเลยสำหรับนักบวชเราไม่ควรใช้จนกระทั่งถึงวันตายเพราะเรื่องเหล่านี้โลกคนเมืองดีเขาก็มีแต่เขาไม่ค่อยใช้กันนอกจากคนที่จะโหดร้ายทารุณที่สุดซึ่งตายแบบไม่มีป่าช้าเขาจะทำคนที่แบบพระเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติแล้วต้องมองดูหลักธรรมหลักวินัยไม่เห็นอันใดยิ่งกว่าอำนาจก็ให้เกิดขึ้นจากธรรมวาสนาก็เกิดขึ้นจากธรรมอะไรก็ให้เกิดขึ้นจากธรรมอยู่ก็อยู่ด้วยธรรมไปด้วยธรรมมาด้วยธรรมกินก็เป็นธรรมนอนก็เป็นธรรมยืนเดินอายบททั้งสี่เป็นธรรมล้วนๆเราก็ยินมือเพื่อนก็จับตาก็จับใจเราเองก็ดูดตื่นภายในใจสบายทั้งเราสบายทั้งท่านที่เกี่ยวข้องนี่อำนาจของธรรมะท่านมีอยู่ภายในใจของผู้ใดทำผู้นั้นให้ร่มเย็นคนอื่นให้ร่มเย็นอีกด้วยถ้าว่าเป็นยาพิษมีอยู่ในใจตัวเองเป็นอันดับแรกจะต้องถูกเผารนมากกว่าคนอื่นจากนั้นก็ระบายออกมาให้คนอื่นเดือดร้อนที่ว่ายาพิษแล้วมันต้องเป็นพิษเสมอไปจะเก็บไว้ในบ้านก็คือยาพิษใครไปแตะต้องมันก็เอาเล่นงานเหมือนกันเอาออกไปใช้ก็เป็นอีกอยู่ปกติก็ชื่อว่ายาพิษความชั่วนั้นอยู่ตามปกติมันก็เป็นความชั่วอยู่แล้วใครไปจับต้องขึ้นมาก็คือคนนั้นได้เข้าใกล้ชิดสนิทกับความชั่วก็จะกลายเป็นความชั่วและให้ผลเป็นทุกข์ขึ้นมานำออกไปใช้มากน้อยกว้างแคบแค่ไหนก็จะเป็นความทุกข์ระบาดทั่วกันไปตามอำนาจของยาพิษที่มันแสดงฤทธิ์ไปถึงไหนสิ่งเหล่านี้ทางหลักธรรมวินัยจึงไม่นิยมในวงคนดีในวงของนักบวชและนักปฏิบัตินี้ไม่นิยมใช้กันมีแต่จะพยายามผลักสายออกไปให้ห่างจากตัวให้ห่างจากมือเพื่อนเหลือไว้แต่ความร่มเย็นเป็นสุขต่อกันนี่เป็นเรียกว่าเป็นพระที่มีคุณค่าเป็นพระที่มีโอชารสตัวเองก็ได้ดูดดื่มความเป็นสุขคนอื่นก็ได้สบายจิตสบายใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะไม่เกิดความกระทบกระเทือนจากการนำวิเลศมาใช้วัดก็เย็นมีจำนวนมากน้อยเป็นเครื่องประดับกันไปให้สวยงามแต่ทั้งวัดมีจำนวนน้อยก็สวยงามมากเท่าไรก็สวยงามถ้าเป็นของสวยงามต้องเป็นอย่างนั้นของดีมีมากเท่าไรก็ดีของชั่วมีน้อยก็ไม่ดียิ่งมีมากก็ทำโลกให้ชิบหายได้ความชั่วเกิดขึ้นภายในใจของเราเกิดขึ้นน้อยก็รู้สึกไม่ค่อยสบายยิ่งเกิดขึ้นมากแล้วบางคนฆ่าตัวตายก็มีจำนวนไม่น้อยมีถึงขีดนอกจากจะทำคนอื่นให้เดือดร้อนตัวเองก็ยังฆ่าตัวเองอีกนี่อำนาจของความเป็นโทษมันเป็นอย่างนั้นการบวชมาในศาสนาเพื่อมาศึกษาให้รู้ทั้งโทษทั้งคุณให้รู้ทั้งวิธีถอดถอนแก้ไขให้รู้ทั้งวิธีบำเพ็ญส่วนใดที่เป็นมาควรแก่การถอดถอนพยายามผลักสายมันออกไปอยากเข้าใกล้คิดสนิทแม้มันอยากจะคิดอยากจะทำอยากจะพูดก็สะกดหรือบังคับมันไว้อย่าให้มันออกมาครั้งนี้เราบังคับได้อย่างนี้ครั้งต่อไปก็ค่อยง่ายลงไปถ้าเราเปิดทางให้เสียในคราวนี้คราวหน้ามันไม่ได้เปิดแล้วทะลุไปเลยทีเดียวประตูมีไม่มีไม่สำคัญเพราะเคยออกแล้วเลยไม่มีรู้ว่ากลายเป็นคนไม่มีรู้ว่าถ้ามีรู้แล้วก็หมดทางไปอยู่นั้นก็ร้องไปหมดฉะนั้นเราเป็นนักบวชพยายามสั่งสมความดีอย่างยากลำบากก็คือลูกของพระพุทธเจ้าก็เราเป็นพระแล้วนี่ว่าไงพระของพระพุทธเจ้าจะเป็นพระประเภทใดถ้าไม่ใช่เป็นพระประเภทที่หนักก็เอาเบาก็ทนไม่ถอยหลังนี่คือพระของพระพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนั้นแดดก็ยอมรับว่าร้อนเพราะเราเป็นร่างกายเหมือนกับโลกทั่วไปหนาวก็สู้อะไรลำบากที่ว่าเป็นความชอบธรรมแล้วเป็นนักสู้
ไม่ใส่นักถอยหลังจนมีความเคยชินกับนิสัยใจของเราถ้าเด็ดให้เด็ดไปในทางที่ดีอย่าเด็ดไปทางที่สังหารทำลายตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนแต่สังหารผู้อื่นไม่เป็นทางดีเลยถ้าเด็ดให้เด็ดไปในทางที่ดีให้โลกได้อาศัยวาจาของเรามันจะพูดเด็ดออกมาก็ให้มันเด็ดในทางเป็นอัตเป็นธรรมอย่าให้เด็ดด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาบังคับบัญชามาออกมาโลกจะเดือดร้อนหมู่เพื่อนจะเดือดร้อนกลายเป็นเรื่องเหม็นไปทั่วทั้งดินแดนไปที่ไหนเข้าขมุงไม่ติดก็เหมือนกับอาจมแหละใครเห็นก็ต้องรีบไม่กลัวมันกัดเหมือนเสือก็ตามแต่ก็สิ่งที่กลัวฤทธิ์ของมันมันมีอย่างที่เราทราบกันขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเคยก็ลำบากเหมือนกันรู้สึกว่าเหนื่อยผมก็ดีจึงขอยุติเพียงเท่านี้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TVโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: พระวัดเราคือวัดป่าบ้านตาดการปฏิบัติธรรมะในด้านจิตตภาวนาเครื่องอุปกรณ์หนุนกันมักจะอดอาหารมากในวันนี้นะการอดการผ่อนต่างกันคือผ่อนไม่หนักมากแล้วค่อยเป็นค่อยไปการอดหนักมากแต่ผลดีต่างกันนี่แหละเป็นอุปกรณ์นะเนี่ยการอดอาหารผ่อนอาหารไม่ใช่การละกิเลสการละกิเลสละด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญอันนี้เป็นเครื่องหนุนผู้ปฏิบัติธรรมให้สังเกตตัวเองการบำเพ็ญธรรมต้องใช้ความพินิจพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติอย่าสักแต่ว่าธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามันเป็นกิริยาที่ทำส่วนสติปัญญาไม่มีใช้มาได้นะสติปัญญาต้องติดแนบไปเสมอผู้บำเพ็ญธรรมจะได้เห็นความก้าวหน้าความหยุดชะงักหรือความไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรจะทราบตัวเองจากสติปัญญานะภาวนาวัดนี้เราเรียกว่าแน่หนามั่นคงในการ

ว่าทางด้านธรรมะพอที่จะเจอเอาอัดเอาทำความสุขความเจริญเข้าสู่ใจให้ท่านทั้งหลายนำไปพิจารณาเรื่องเสียงลั่นโลกอยู่นี้มีแต่เสียงกิเลสทำเป็นผู้ฟังทำเป็นผู้ดูมีตั้งแต่เสียงกิเลสเพ่นพ่านเพ่นพ่านถ้าว่าเป็นไฟก็เลยเมฆไปแล้วเปลวมันมีแต่เรื่องเปลวไฟของกิเลสแสดงออกไปที่สัตว์โลกวิ่งตามวิ่งตามไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยออกมาอะไรมีแต่เรื่องกิเลสแล้วพูดจริงๆเราสลดสังเวชนะเราไม่ได้พูดลูกถูกเหยียดหยามโลกเราก็เคยเป็นอย่างนี้มาแล้วแต่เวลาได้ทำเขามาจับนี่รู้กันรู้กันแก้กันแก้กันปัดออกจนกระทั่งเรื่องของกิเลสหมดไปจากหัวใจโดยสิ้นเชิงความทุกข์เหล่านี้ไม่มีเลยมีตั้งแต่บรมสุขบรมสุขนะพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านสอนบรมสุขคือธรรมที่ท่านทำจิตที่ท่านชำระเรียบร้อยแล้วนั่นแหละเป็นบรมสุขนำมาสอนโลกทั้งที่โลกมีแต่ความรุ่มร้อนเป็นฝืนไฟพระองค์สอนด้วยความชุ่มเย็นพระสาวกทั้งหลายท่านไม่ร้อนนะท่านมีความชุ่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจเพราะการบำเพ็ญธรรมเดี๋ยวนี้โลกเรามันไม่มีหน้าธรรมมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสเต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนบ่นกันเรื่องทุกข์ก็ไม่บ่นยังไงมันคว้าหาตั้งแต่ถูกหาความสุขความเจริญไม่มีอย่างที่ออกประกาศข่าวนั่นข่าวนี้ทั่วประเทศไทยแล้วนี่ยังไม่ได้ออกพูดที่ไหนแล้วทั่วประเทศไทยข่าวอัดข่าวทำข่าวความดีงามทั้งหลายข่าวผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพอที่จะมาเป็นคติเครื่องเตือนใจซึ่งกิจการนี้เราพูดจำย่อมให้แล้วว่าไม่ค่อยมีพูดให้เต็มยศไม่มีนี่เป็นอย่างนั้นล่ะทำมาถึงว่าไม่ค่อยมีไม่มีเพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงมากนะยกกันตรงไหนยกตั้งแต่กิเลสที่จะเอาไฟมาเผาหัวเจ้าของทั้งนั้นนะมันโง่หรือฉลาดชาวพุทธเมืองไทยเหล่านี้เราอยากถามว่าอย่างนั้นนะมองดูหัวใจเจ้าของไหมหรือมีตั้งแต่มาโอ้มาอวดชื่อเสียงแล้วยศถาบรรดาศักดิ์ความมั่งความมีดีเด่นความรู้ความฉลาดเอามายกมาอวดกันมีแต่เรื่องของกิเลสซึ่งมันชอบอวดมันมาติดหัวใจคนมันจึงเป็นคนชอบอวดไปธรรมะท่านไม่ชอบไม่อวดท่านจะมุ่งปฏิบัติให้รู้ภายในจิตใจของท่านนะนะเวลานี้เมืองไทยข่าวคราวของอัดของธรรมแทบไม่มีนะพี่น้องชาวพุทธในเมืองไทยเรามันไปตายกันให้หมดเราอยากถามว่าอย่างนี้นะเพราะเราเกิดในเมืองไทยอยู่ในเมืองไทยมาด้วยกันมานานถูกกิเลสจึงเป็นฟืนไฟตัวทะเยอทะยานดีดนี่เผาหัวอกมานานแสนนานเพิ่งมาพลิกขึ้นมาได้จากการประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเจอขึ้นมาอย่างจังๆเทียบกับสิ่งนั้นปั๊บมันก็รู้เรื่องรู้ราวจึงพูดให้เต็มหัวใจของเราว่ามันตายกันหมดแล้วหรือเมืองพุทธเหล่านี้นะมันจึงไม่เคยสนใจกับบัตรกับธรรมยิ่งกว่าการดีดดิ้นกับกิเลสเราอยากพูดอย่างนี้นะเราอยู่ในท่ามกลางแห่งกองทุกข์กับพี่น้องทั้งหลายแต่เจอถูกแล้วภาพพูดจะชัดอย่างนี้นะทุกข์เราก็เคยเจอมาแล้วหาทางออกไม่ได้เมื่อไม่มีธรรมพอได้ทำเข้ามาทำมาหาทางออกได้เต็มตัวแล้วมองลงมาในสิ่งที่เจ้าของเคยผ่านมาแล้วก็สัตว์โลกทั้งหลายอยู่ด้วยกันจนมอมแมมมอมแมมมันนั่นเพราะฉะนั้นถึงว่าตื่นแล้วยังเราอยากว่าอย่างนี้ล่ะพากันตื่นแล้วยังชาวพุทธเราไปที่ไหนมีแต่เรื่องของกิเลสออกเต็มบ้านเต็มเมืองข่าวคราวอะไรอะไรมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสจะเสริมไฟเผาหัวมันนั่นแหละเรื่องอัดเรื่องทำที่จะทำโลกให้มีความสงบร่มเย็นไม่มีแง่ในมุมใดนะเราอยากพูดอย่างนี้แต่มันไม่เห็นถ้าท่านผู้บำเพ็ญอัดธรรมเช่นวงกรรมฐานผู้อัดวงธรรมจริงท่านก็อยู่ในป่าเงียบๆเสียนั่นท่านไม่ค่อยมาแสดงอะไรละไอ้พวกที่กระตกกระตากยุ่งอยู่เหลืองวุ่นวายอยู่นี่มีแต่พวกกองทัพกิเลสทั้งนั้นล่ะบวชดีอวกตัวอย่างกิเลสชอบบวชนะเราอยากถามอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นชาวพุทธแล้วให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมพระพุทธเจ้าให้มองดูหน้าพระพุทธเจ้าบ้างนะหน้าพระพุทธเจ้านี้หน้าบรมสุขหน้าให้ความเมตตาต่อโลกทั่วสามแดนโลกธาตุไม่มีหน้าใดจะเกินหน้าพระพุทธเจ้าที่เต็มไปด้วยพระเมตตาหน้าเรามีแต่หน้าเศร้าโศกเงาหงอยมีแต่หน้าฟืนหน้าไฟเผาไหม้กันให้พากันมองดูหน้าพระพุทธเจ้าคือมูพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดูอัตตุธรรมนำมาพิจารณาแก้ไขตัวเองบ้างนะอันนี้หลวงตาเนี่ยจวนจะตายแล้ว

0: ไม่มีใครพูดแต่พูดอย่างหลวงตาเสียงเสียงทำไม่ค่อยมีนะเป็นยังไงเมืองพูดเหล่านี้มันตายกันหมดแล้วเหรือเราอยากพูดอย่างนี้นะมันทำไมถึงหลับอย่างสนิทถ้าเหลือเกินนี่นะเอากิเลสตัวโสกโปกโสบมมาโอ้มาอวดกันให้มันหอมที่ไหนที่ฟังที่นะเอาทำเขามาประดับตัวเองที่หอมไม่หอมรู้ตัวเองเย็นฉ่ำอยู่ภายในจิตใจให้พระก็ตื่นเนื้อตื่นตัวนะชาพูดเรานะมันลืมตัวเหลือประมาณเดี๋ยวนี้แม้แต่พูดที่บวชมาอยู่ในวัดในวาก็ตั้งหน้าตั้งตาก่อฟืนก่อไฟเผาไหม้กันในวงวัดกระจายออกไปทั่วโลกให้โลกได้เกิดความสลดสังเวชนึกว่าหาความสุขความสงบเย็นใจมันหาแต่ฟืนไฟมาเผากันหรือนี่ผู้มีสมบัติผู้ดีเขาอยากว่าอย่างนั้นนะไอ้พวกหัวโล้นๆเหล่านี้มันเป็นยังไงมันรู้ตัวหรือยังเวลานี้ใจของมันเป็นใจยังไงใจของพระพุทธเจ้าเป็นใจยังไงที่สอนโลกลั่นอยู่เวลานี้เป็นใจเช่นไรแล้วมันจะมาจึงไม่ฟังเสียงอัดเสียงธรรมพระพุทธเจ้าว่างแหมนี่กิเลสมันไม่อยู่หน้าพระพุทธเจ้าละเรื่องกิเลสไม่อยู่หน้าพระพุทธเจ้าพระเทวทัตแตกพระพุทธเจ้าก็คือไม่อยู่หน้าพระพุทธเจ้าแต่พระเทวทัตรู้เนื้อรู้ตัวนะกลับมาขอขมาพระองค์ถูกแผ่นดินสูบที่หน้าวัดเชตวันเมื่อสุดวิสัยแล้วก็ยกคางกันไกนี่ถูกแผ่นดินสูบก็มาถึงคางกันไกขอบูชาคางกันไกแด่พระพุทธเจ้านั่นด้วยความสุดหัวใจเป็นมรณะสุดท้ายพอพระอนนท์ไปทูลถามพระองค์ทรงยิ้มคำว่ายิ้มนี่ยิ้มมีเหตุมีผลนะเธอก็ไม่เสียทีแหละเวลาก่อกรรมก่อเวรเธอก็ก่อเต็มเม็ดเต็มหน่วยทีนี้ก่อความดีเธอวาระสุดท้ายเอาคางกรรไกรบาถวายนี่สุดท้ายของเธอนี่การตกนรกบอกไม่เพราะกรรมชั่วของเธอนี่ยอมรับว่าตกแต่วาระสุดท้ายกรรมดีของเธอที่ถวายคางกรรไกรนี่แหละจะได้มาเกิดเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าชื่ออติสาระเข้าใจไหมนั่นพระเทวทัตท่านรู้ตัวท่านผลแห่งความรู้ตัวกลับไม่ได้เป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าในวาระสุดท้ายพากันจำเอาพวกเรารู้ตัวหรือยังถ้าไม่รู้ตัวมันเก่งกว่านั้นไปอีกนะจำให้ดีนี่ทางเทศมือเช้านี่เป็นยังไงเออมันแหมมันคันพันนะมองดูมันเป็นอย่างนั้นอยู่นะเออเอาซะบ้างเลยที่อยู่แจ้งมาทำดูโลกดูมาเท่าไหร่โลกมันไม่ดูทำมันก็อีกเอาซะบ้างนี่มันยังน้อยไปนะถึงเวลามันจะออกเวลามันออกนี่น้อยไปนะหลับหูหลับตายอตัวเองไอ้คนตาบอดหลับหูหลับตายอตัวเองชนต้นไม้ต้นเสาให้เขาดูยอตัวเองนั่นแบบนั่นเดี๋ยวนี้นะโลกตาบอดชนต้นไม้ภูเขาให้คนตาดีดูด้วยการโอ้อวดตัวเองด้วยนี่ที่มันน่าทุเรศนะนั่นจะบ้างบางทีผู้มีนิสัยพอจะได้รู้ตัวบ้างนะนี่เรียกว่าสักกิจเข้าไปมันผ่าผลขนาดนั้นนะกิเลสทุกวันนี้ผ่าผลดังที่ว่านี่นี่ยังโยกมาพูดเพียงเล็กน้อยนะไม่ได้มากอะไรนี่เอาสายตาจับสายตาทำจับไม่เห็นหมดนี่ในกิเลสมันหูหนวกตาบอดชนนั้นชนนี่อวดโลกเขาอวดคนตาดีด้วยตาบอดด้วยชนนั้นชนนี่เตะนั้นเตะนี่ให้คนตาดีดูให้เขาอัศจรรย์เนี่ยไอ้คนตาดีดูไอ้นั่นมันหัวมันชนต้นไม้พอตาบอดเท่ามันนี่มันถือเป็นของวิเศษเข้าใจไหมให้คนตาดีดูแล้วก็เรื่องทางด้านกิจวัตรงานสำหรับพระการนำกล่องของเบาไปกลางเที่ยวเคลื่อนชาติชอบแก้กิ๊กแก้เข้าไปตามวัดป่าต่างๆที่ท่านบำเพ็ญธรรมการงานต่างๆก็ย่อยลงมากเลยสอนประชาชนไม่ค่อยสอนพระเป็นแบบสำคัญนะในบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งแล้วไปสร้างบ้านใหม่เมืองใหม่ที่ไหนก็สร้างวัดพร้อมเป็นกองจะเป็นขนาดใหญ่เนี่ยเราคือถืออันนี้เป็นสำคัญพระอยู่ที่ไหนบ้านเมืองบ้านใหญ่มีวัดมีว่ามีชื่อร่มเย็นยิ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีไปเข้าไปเย็นไปหมดเลยนะแม้กับปฏิบัติตรงสี่ห้าเนี่ยเขาก็ยังถือว่าเป็นมงคลอยู่เนี่ยเรื่องศาสนาเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไรพูดแววๆอยู่อย่างมือเช้าอยู่เหมือนจะกัดจะสี เรื่องพวกที่อย่างนี้ถึงเป็นบ้ากันไปหมดนะเรื่องธรรมนี่ถูกรากออกถูกรากออกอย่างรุนแรงไม่งั้นจะถูกไฟเผาหมดกับถูกโยนออกโยนออกนี่จะว่ารุนแรงกับไฟเผาอะไรหนักกว่ากันนั่งพิจารณาดิกับโยนออกจากกองไฟกองไฟไฟจะว่ารุนแรงให้ไฟเผาหรือสบายดีนั่นเชื่อกันอย่างนั้นธรรมะที่เผ็ดร้อนเผ็ดร้อนเหมือนกับรากออกรากออกนะเชื่อกันอย่างนั้นโอ้มันคือคืออะไรนะมันก็ยังเล่าข้างๆเนี่ยเวลายังไม่เห็นมันก็อยู่พออยู่ไปกินไปนั่นแหละเวลามันเห็นเราชอบเรานอนอยู่ท่ามกลางงูจงอางงูสามเหลี่ยมงูเห่าจงอางสามเหลี่ยมนี่เรานอนอยู่ท่ามกลางกับพ่อผู้ที่นอนกับพ่อคือไม่รู้ว่านี่จงอางมหาพิษมหาภัยนี่งูเห่าหมาเพื่อนเห่านี่สามเหลี่ยมไม่รู้นอนอยู่ช่ำกลางนี่ย้ำซ้ำยังขัดยำทำแทงเอามือเอาขาขัดข้างปล่อยหำไม่ก็ได้ร้องแข่งเชิญก็ได้ไหมมันไม่รู้ว่านี่คือจงอางนี่คืองูเห่าข้างนั้นไปเห็นเขาอ๋อตายอยู่จับร่างออกร่างออกเขาได้เหรอห้างเชื่อมอย่างนั้นนะนี่ยังมานอนสบายขับย้ำทำเพลงปล่อยหามได้อยู่เนี่ยเหรอเข้าใจไหมมันถึงขนาดนั้นเจ้กับความโง่ของติดนอนใจกับที่เองเมื่อขับย้ำทำเพลงปล่อยหามไฟมันถึงขนาดนั้นมันถึงขันมันถึงกันนี่ว่าหยาบหรือพูดเนี่ยให้มันถึงกันก็หมายว่าเนี่ยมันกล่อมเวลาได้ทำเข้าไปปฏิบัติทำพอปรากฏทำภายในใจเฉพาะอย่างยิ่งจิตจับวิญญาณนะมันจะรู้กันไม่จิตจับวิญญาณไม่ค่อยรู้นะจิตจับวิญญาณมันค่อยสว่างออกมามันเห็นเลยพอเห็นแล้วก็เอาละที่มันเริ่มเนี่ยเวลามันหนักมากๆมันเห็นใครมากๆหัวใจนี่มันเหมือนว่ามันสั่นยิ่งจะออกท่าเดียวเป็นใจไม่อยู่คอขาดไม่อยู่เนี่ยถึงขั้นอย่างนี้อย่างท่านผู้ปฏิบัติทำถึงทำขั้นสูงนี่จะไปชาติเดียวชาติเดียวนี่แหละประเภทที่ความเปลี่ยนจ้าเงี้ยเห็นภัยเห็นเต็มหัวใจเห็นภัยจากที่เป็นเที่ยวกับจงอางสามเหลี่ยมงูเห่ารอบตัวเห็นภัยฟึ๊บออกนี่ความเพียรคือเห็นคุณค่าของธรรมก็เท่ากันน้ำหนักเห็นโทษของที่ก็เต็มหัวใจเห็นคุณค่าของการพาให้อยู่ก็เต็มหัวใจนี่อยู่ไม่ได้นะคือการเรียกว่าความเพียรกล้ากล้าอย่างนี้เองถ้าพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มีจำราเขดึงเข้ามาหาตัวจริงกันเลยที่นี่เนี่ยคือมันยอมรับกันท่านแสดงว่าไงจำราพระโสนะท่านได้รับเอกยคะคือเลิศในความความเพียรกล้าพระพุทธเจ้าทรงตั้งเอกยคะให้พระโสนญาณนี่เลิศทางความเพียรกล้าในตำราท่านเดินโยกมือมาสร้างฝ่าเท้าแตกว่างั้นนะเราก็อ่านในตำราเมื่อมันยังไม่มีอะไรรับกันมันก็อ่านธรรมญาธรรมญาเนาะทีนี้เวลาทำความเพียรลมใจมันเข้าถึงขั้นนี้อ่ะเอาพูดธรรมชาตินะลมจะเดินโยกมือออกจากกระต้าประแทบเนี่ยออกไปเดินกลมหมดวันไม่รู้ตัวมันหมุนของมันนี่แหละความเพียรกล้าเข้าใจหรือไม่มีเรื่องเวลาเวลาอะไรเหมือนนักมวยที่เขาฟัดกันในวงในกรรมการจะมายุ่งเข้าใจไหมถ้าไม่อยากตายว่างั้นมีแต่นักมวยสองต่อสองฟัดกันนี่ก็มีแต่ที่กับทำฟัดกันอย่างหมุนติ้วติ้วนี่เรียกว่าความเพียรกล้าไม่มีว่าร้อนว่าหนาวว่าเย็นว่าหิวว่าห่วยอะไรเลยหมุนเหมือนนักมวยต่อยกันเวลานั้นนะที่อยู่ฟาดกันตอนที่เข้าวงในก็แบบเดียวกันลงทางโยกมือฟาดจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดอาบน้ำอาบท่าส่วนมากมักจะอาบในป่าในเขาเนี่ยแอ่งหินอะไรเดินยังไงนี่นะวันนี้ก็เดินวันหน้าก็เดินกลางคืนก็เดินกลางวันก็เดินฝ่าเท้าแตกมันไม่ใช่แตกนะถ้าพูดกลางฝ่าเท้านี่มันหนาเรื่องนะเจอไม่อยู่ไม่ถอยมันบางเข้าไปบางกัดเข้าไปกัดเข้าไปถึงเนื้อนี่นั่นเรียกว่าฝ่าเท้าแตก มันพูดว่าคือมันกัดเข้าไปถึงเนื้อของอันนี้ก็มาเห็นเบื้องเรายอมเราเองเป็นพยานว่างั้นยอมทันทีเลยอ๋อมาสอนงานสร้างทางความเพียรนี่ชื่อว่าความเพียรธรรมดาธรรมดาบังคับตัวมาสร้างเดินจงกรมฝ่าเท้าแตกนี้มันเป็นไปไม่ได้เราว่างั้นเลยนะถ้าเป็นประเภทนี้แล้วได้ทันทีเลยมันเป็นกับเจ้าของคือเขาจะเข้าทางจงกรมแล้วทางนั้นไม่หิวไม่หงอยไม่สูญใจกับอะไรเลยเรียกว่าเข้าวงในตลอดไม่รู้จะท้าทายอะไรเลยไม่สนใจมันฟาดกันอยู่วงในวงในนี่วันนี้ก็เดินเดินไม่หยุดพอกลางคืนก็ฟาดกันเดินแล้วฝ่าเท้ามันจะหาผูเขามาจากไหนมาบังเอาไว้วะมันก็ต้องบางเข้าบางเข้าถึงเนื้อไหนเรียกถึงเนื้อแล้วนี่เราเองไม่ได้ฝ่าเท้าแตกนะเอามันชัดๆก็เราเองเป็นคนทำเวลามาคำจิวพักมองเห็นน้ำการน้ำนี่โหมันโดดจากกันการรู้มันไม่สนใจนะพอมองเห็นการน้ำนี่แต่รู้ว่าตื่นนี่สำลักก็มันจะตายนั่นตอนนี้แหละเรียกว่าให้น้ำใช่ไหมปักแต่ยังไม่สนใจที่นี่พอนั่งฝ่าเท้านี่ออกร้อนเหมือนไฟลนเดียวฝ่าเท้าเนี่ยแล้วทำไมมันถึงออกร้อนนักหนานะฝ่าเท้าเรานี่นาหรือมันแตกหรือไงมันบางเข้าไปแล้วล่ะนั่นแล้วก็เลยเอาเท้าออกมาดูจริงๆนี่นะมันชัดๆกับเราเป็นเองเนี่ยนะมาดูก็ไม่เห็นแตกไม่เห็นถึงแล้วที่นี่พอเอามือไปสัมผัสนี่โหยเสียวอ่ะมันกำลังจะถึงเนื้อแล้วนั่นเสียวออกจากนั้นก็ถึงเนื้อนี่เรียกว่าฝ่าเท้าแตกเรายังไม่แตกพูดให้มันชัดกิเลสแตกซะก่อนถ้ากิเลสจะไม่แตกฝ่าเท้าแตกแน่นอนนี่เราเชื่อแล้วนั่นเห็นไหมนี่แหละความเพียรประเภทนี้แตกไม่มีวันมีคืนแตกได้ก็เดินอยู่ตลอดที่ว่างนี่เอาความจริงเขายันกันนี้ยอมรับกันเลยทันทีเห็นว่าฝ่าเท้าแตกเป็นอย่างนี้เองคือเดินไม่หยุดไม่ถอยเดินไม่มีเวลาเพราะเข้าวงได้กับกิเลสมันไม่สนใจอะไรกับความเหนื่อยเมื่อยล้าร่างกายอะไรไม่สนใจมันจะหมุนอยู่ภายในทีนี้พอกิเลสมันพังไปทีนี้ก็ความเพียรประเภทนั้นมันก็เป็นโลกใหม่ขึ้นมานะเป็นเองไม่ต้องบังคับที่ความเพียรหมุนที่อยู่ทั้งวันทั้งคืนก็เหมือนกับเครื่องมือรบนั่นแหละวะปล่อยเครื่องมือก็ใช่ปล่อยเครื่องมือปล่อยเองงานเสร็จแล้วปล่อยเองทำงานด้วยเครื่องมืออะไรพอเสร็จแล้วปล่อยเองปล่อยเองอันนี้ก็เหมือนกันเรามันถึงขั้นนี้แล้วที่ว่ายอมเชื่อพระโสดาอ๋ออย่างนี้เองนั่นที่ฝ่าเท้าท่านแตกนี่เราก็จะแตกแล้วเนี่ยมาเปียงมาลูกๆนี่เสียวหมดแล้วมันเจ็บมันเสียวมันจะทะลุถึงเนื้อแต่กิเลสมันแตกซะก่อนกิเลสแตกอันนี้ก็เลยหยุดแล้วเดินโยกแบบนั้นก็ไม่มีแล้วอะไรความเพียรที่เป็นแบบนั้นลดลงเองคืออัตโนมัติเรียกว่าปล่อยเครื่องมือเองปล่อยเองปล่อยเองหมดอยู่ด้วยความเป็นอิสระโลกว่างหมดเลยกล้าไปหมดว่างไปหมดเอาละวุฒิธรรมพรหมจริยังกตังกริยังนั่นขึ้นในนี้เลยเสร็จแล้วกิจที่เราตายกองกันมาตั้งกับตั้งกันไม่มีที่สุดที่สุดมาที่สุดในบัดนี้แล้วนั่นรู้ชัดเจนป่าช้าที่สุดในบัดนี้แล้วในเวลากิเลสตัวสร้างป่าช้ามาหยุดนี่ขาดกระบั้นลงไปป่าช้าหยุดไม่มาเกิดอีกแล้วไม่มาตายอีกแล้วรู้ทันทีไม่ต้องไปทูลถามพระเจ้าสันทิฏฐิโกประกาศป้างขึ้นมาในหัวใจเลยนี่แหละที่ว่าพระอรหันต์ท่านตรัสรู้ธรรมท่านไม่จำเป็นต้องไปทูลถามพระเจ้าสันทิฏฐิโกพระองค์ประกาศให้แล้วรู้ตัวเองผ่านพ้นมาแล้วรู้ทันทีนี่เราพูดถึงว่าให้มันมีข้อยืนยันมันยอมรับกันทันทีดังที่ว่าฝ่าเท้าแตกถึงขั้นมันเสียวลูกฝ่าเท้ามันออกร้อนจะเหมือนออกไฟลนนี่นะออกร้อนในฝ่าเท้ามันนั่งแล้วมันก็ไม่อยู่ออกร้อนเวลาประมาณนั่งให้น้ำมันก็มารู้ความเจ็บปวดของตัวเองตอนนั้นไม่รู้นะมันฝ่าเท้าแต่เป็นอย่างนี้เองมันมีพยานยอมรับความจริงเขาถึงกันไม่มีใครค้านกันนะถึงกันแล้วยอมรับทันทีมันก็ยาวตัดสรุปอย่างนี้เลยขึ้นทันทีเลยค้านกันได้อย่างไรก็เป็นอันเดียวกันนี่ เอาอะไรมาข้ามของอันเดียวกันข้ามได้ยังไงนั่นธรรมชาตินี้เป็นอันเดียวกันแล้วเหรอเป็นอย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้แล้วเหรอทำแท้เป็นอย่างนี้แล้วเหรอพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้เป็นอันเดียวกันแล้วนั่นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวก็ได้ยังไงก็มันเป็นแล้วนั่นแต่ก่อนไม่เคยเป็นแล้วนั่นนั่นมันประจักษ์กับเจ้าของจะไปถามใครสันทิฏฐิโกประกาศป้างขึ้นมาเต็มหัวใจอย่างนั่นแล้วเพราะงั้นถึงเวลามันคันฟันมันนั่นน่ากับว่าวิ่งซะบ้างอย่างมื้อเช้านี้เป็นอย่างนั้นล่ะพูดได้ทุกแบบเราแล้วไม่มีอะไรขัดข้องได้สามแดนโลกธาตุไม่มีอะไรเข้ามาขัดข้องจิตพูดได้อย่างสะดวกสบายเสมอทั้งที่ท่านแต่ละได้ยินได้ฟังกิริยาที่แสดงออกดูฟังก็รู้เองไม่มีอะไรเข้ามาผ่านมีแต่ธรรมชาตินั้นใช้กิริยาของวิมุตติธรรมความหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงแล้วออกมาใช้ต่อโลกสงสารที่มันกำลังสกปรกมันต้องมีกิริยาสกปรกอันนั้นนี่ออกมารับกันเข้าใจไหมถ้ามีธรรมล้วนแนบสนิทเลยไม่มีอะไรสวยงามยิ่งกว่าธรรมนั้นนะแต่เวลามาแสดงกับโลกสกปรกมันก็เป็นกิริยาที่สกปรกขึ้นมาดีไม่ดียังกำลังเทศยังจะเอาหมามาต้มยำกินใครมีที่ไหนยังกำลังเทศแล้วจะเอาหมามาต้มยำนี่เทศได้พูดได้เทศไปตามอัตตามธรรมธรรมดาไม่มีอะไรเข้ามากีดขวางเลยพูดได้อย่างสบายพูดแล้วหายเงียบหมดนั่นไม่เป็นอารมณ์ว่าได้พูดหนักไปเบาไปไม่มีถ้ามีพูดไม่ได้นะขัดตรงไหนรู้ทันทีใจสโล่งผางไปแล้วออกเลยออกเต็มเหนียวเลยนี่แหละอยากให้รู้จึงว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธมันตายกันหมดเราเหลือจึงว่างั้นทีมันโมโหนะเมื่อคำพูดเจ้าประกาศป้างมานี่ทำไมมันไม่ดูทำไมมันไม่นำมาปฏิบัติตัวพอสงบร่มเย็นบ้างมีแต่ฝืนไฟด้วยกิเลสทั้งหมดมันต่างคนต่างแบบเดียวกันหมดแล้วใครจะสอนไปกิริยาออกมาอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสเรื่องของโลกล้วนออกมาโชว์อะไรภาษากองที่กิเลสมันก็เท่าที่ที่โลกที่โกรธที่หลงนั่นว่าไงมันสะอาดสะอ้านมาจากไหนวิเศษวิโสมาจากไหนเหมือนธรรมไม่มีอย่าไปแข่งธรรมว่าวันนี้ประเทศหนักมาหลายตอนแล้วนะจนกระทั่งถึงบัดนี้ทีนี้ยุติแล้วมันจะตายแล้วดีก็ดีทีนี้มันเหนื่อยแล้วหยุดพอหยุดแล้วพูดไม่หยุดเหนื่อยพูดไม่หยุด
1: ไปละเนี่ยครับวันนี้ทองได้2.25 บาท
0: เออพอใจเราพอใจแล้วนะขั้นนี้ขั้นพอใจขั้นประเภทซึมซาบมีเท่าไรพอใจหมดแต่ก่อนไม่ได้นะใส่กระเป๋าคว้างเอามาก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เอาพอใจหมดเลยเป็นขั้นเป็นตอนที่สาระตอนนี้ก็พอสาระไปแล้วนะโอ้นั่นปวดขาขาเลยโต

0: จะทราบข่าวไหมว่าแล้วช่วยประเทศยาก
1: ทราบอยู่ครับ
0: ในวันที่หนึ่งอะไปเชียงดาววันที่หนึ่งช่วยตาพวกที่สองแห่งอุดรตัวเชียงดาวสองแห่งใหญ่ๆนี่เป็นเงินเท่าไหร
2: ่8,380,000อุดรเอาเฉพาะโรคตาก็7,200,000ก็เป็น15,580,000
0: นั้นรวมแล้วเป็นเท่าไหร่
2: 15,580,000
0: 15,000,000
2: ครับ
0: 580,000นั่น2แห่งอุดรกับเวียงจันทน์15,800,000
2: ครับ
0: เพราะนั้น
2: 580,000
0: 15,000,000
2: 500,000
0: 15,000,000
2: 580,000
0: 80,000 อีกเพียง2แห่งนั้นก็พอแล้วนี่เขาก็บืนมาพอหาที่เกาะที่ยึดไม่ว่าเขาว่าเราใครเหมือนกันหาที่เกาะที่ยึดเหมือนคนตกน้ำคนตกน้ำก็หาที่เกาะที่ยึดอันนี้ก็ความจนเหมือนคนตกน้ำที่เกาะที่ยึดนี่เดี๋ยวพอเป็นไปละตาแล้วก็ช่วยเต็มเหนี่ยวจนกระทั่ง ถามว่าหมดเท่านี้รวมทั้งหมดมัน8,000,000กว่าเฉพาะตานะเพราะเราไปช่วยเฉพาะตาเท่านั้นรวมเขาก็บอกว่าพอว่าคือถ้ายังมีจะให้อีกอยู่ ว่าพอแล้วเราก็หยุดละ8,000,000กว่าเพราะว่าที่โกงยังโรงเรียนบ้างมันก็สี่โรงห้าโรงเป็นประกรรมเรื่องย่างเนี่ยขึ้นสูงสุด9โรงในวันหนึ่งวันขึ้นสูงสุดถึง9โรงมันก็สี่โรงห้าโรงเป็นกรรมการ3-4-5เป็นกรรมการเมื่อวานไปไม่ได้ไกลเมื่อวานไปใกล้ใกล้แต่ค่อนข้างเป็นไงวิธีเราคนฟังดีไหมล่ะ
1: ฟังดีครับผม
0: ฮะ
1: ฟังจนติดแล้วล่ะครับ
0: ฮะ
1: ชาวบ้านฟังจนติดแล้วครับ
0: ฟังกันจนติด
1: ครับผม
0: ไอ้ติดก็คือก็ติดคำไอ้ติดของเป็นค่ายมันเกลื่อนติดคำไอ้ติดก็คือเมื่อวานนี้วิธีเราขยายกว้างขวางมากมายนะกว้างขวางมากเลยเรียกว่าทั่วประเทศอะขยายออกขยายออกเรื่อยอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยการผู้จัดการไม่มีวิสุไม่มีเครื่องกระจายเสียงเป็นเครื่องมือช่วยกระจายคำไม่มีผมก็ว่างี้มีส่วนมากคำเพื่อทางโลกจะมากกว่ามากคือแยกมาสั่งคำก็เป็นประโยชน์อย่างวิทยุออกสั่งคำก็เป็นประโยชน์อย่างนี้วันนึงอย่าให้พูดอะไรมากเถอะให้มีวันพักเครื่องบางเถอะเนี่ยเพราะทุกวันทุกวันแค่ทุกวันเนี่ยแค่นี้ออกวิทยุทั่วประเทศไทยเนี่ยพูดอยู่อย่างนี้ออกทั่วประเทศไทยวันนี้เนี่ยพักก็บ้างละก็มันแค่กูวางกูวางมันคอยพวกที่จะเอาไปออกผู้ชิวก็ไม่ได้แล้วมันเพราะยอมมันเหนื่อยมันจะตายโอเคมันนี่นานเท่าไหร่แล้วที่ออกออกอย่างนี้มาลุงก็เจ็บตั้งแต่เริ่มออกเพื่อชาติออกอย่างนี้มาตลอดได้7 ปีแล้วมั้งตะกอนก็แค่อยู่ธรรมดาไม่ได้ออกระยะช่วยสร้างมันออกตลอด
3: วิชาพักเครื่อง
0: เสียงธรรมเรากระจายออกทั่วประเทศไทยพยายามก็มาจากการช่วยสร้างนี่แหละ การช่วยชาติทางด้านวัตถุทางด้านนามธรรมคือศีลธรรมไปด้วยกันพร้อมกันเลยสำหรับวัตถุธรรมมันค่อยๆย่อยล้อไปแล้วต่อเวลานามธรรมคือการแสดงธรรมออกทั่วถึงยิ่งขยายกว้างขวางออกไปมากมายเราอยากให้พี่น้องชาวภูมิเราได้สัมผัสจิตใจได้สัมผัสกับวัตถุธรรมบ้างนะไม่เหลวไหลมานานต้องดูมันได้นะแบบหูหนวกตาบอดไม่ใช่พูดแบบเรื่องหยิ่งจองหองนะเราก็เหมือนกันกับโลกทั่วไปแต่เวลามันเป็นขึ้นในใจแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเชียวถึงพูดอยู่เวลานี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เคยพูดมาก่อนพูดนี้ออกพุ่งเลยเจ้าท่านเห็นไหมล่ะมันทั้งหลายก็จะฟังแล้วทั่วโลกออกจากปากเดียวออกทั่วโลกมันมีอยู่นี้ย้อนและเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันเพศเรื่องเขาทำเข้าสู่ใจแล้วอย่างนายกาละลูกชายของอนาคาบิณฑิกะเศรษฐีพ่อเนี่ยเป็นยมอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าลูกชายเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นเทวทัตหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดพ่อก็พยายามที่สุดเวลาไปฟังเทศน์เนี่ยพ่อต้องจ้างไปไม่ฟังก็ตามไปนอนอยู่นั่นแหละบริเวณที่พระพุทธเจ้าเทศน์นั่นกำลังมีจ้างทุกวันพอออกจากวัดไปแล้วก็นอนสักกี่หลับกี่ตื่นก็แล้วแต่พ่อไม่ว่าขอให้เขาไปในเทศน์วัดฟังหลายครั้งหลายหนมันจะสัมผัสเองว่ะเขาก็มาอย่างนั้นพอกลับไปบ้านกับไปรางวัลกับพ่อทุกวันทุกวันพ่อให้รางวัลลูกหาอุบายวิธีการอย่างนั้นแหละที่นานไปนานมาทำพันแท้ทุกวันเขาก็ไปทุกวันมันก็สัมผัสเข้าสิพอสัมผัสเข้าทีนี้ดูดดื่มในธรรมเขาเลยทีเดียวไอ้ตอนนี้เดียวสำเร็จหรือโสดาหรือไม่สำเร็จไม่ทราบนะทราบชัดแต่ว่าพ่อกลับออกไปที่หนีเลยอายพ่อไม่อยากเข้าไปหน้าอาไอ้ในการมันไปไหนนี่หาเหี้ยวันนี้ไม่เห็นมาอายพ่อที่เอารางวัลทุกวันกับมึกวันนี้ฟังเทศมาแล้วมันเป็นคนโลกแล้วที่นี่ว่านั่นแหละเป็นอย่างนั้นเห็นไหมล่ะหลายครั้งหลายหนก็ค่อยเปลี่ยนไปพอสืบทราบอย่างนี้ไม่ต้องบอกเรื่องไปวัดที่นี่มีแต่จ้างให้หยุดไม่ได้จ้างให้ไปอะไรนี่นะพ่อก็พ่อใจนี่แหละจิตใจครับเมื่อก็สัมผัสกับธรรมแล้วเป็นอย่างนั้นคือธรรมนี่ชนะทุกอย่างขอให้สัมผัสเข้าไปเถอะกิเลสมันชนะอยู่เรื่อยคือไม่มีธรรมต่อสู้มันพอมีธรรมเข้าไปฉะนั้นมันจะเทียบกันได้ทันทีแล้วก็นายกาละก็ตั้งแต่บัดนั้นมาไปพันกับธรรมเลยตลอดนั่นเป็นอย่างนั้นแหละแต่ก่อนพ่อได้จ้างไปทุกวันตอนเย็นก็ไปละไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้าทุกวันมาก็มารางวัลไปรางวัลไปอยู่ไปเพื่อเอารางวัลเท่านั้นพอได้ฟังธรรมะในวันนั้นแล้วกลับมาอายพ่อเลยขอโทษพ่อมืดหนาสร้างมานานแล้วพ่อได้เลี้ยงดูทั้งอาหารการกินสกลกายทั้งหมดชีวิตจิตใจอยู่กับพ่อเลี้ยงมาไม่นำยังต้องเลี้ยงทางด้านธรรมะอีกไม่ไปก็ได้จ้างไปอายพ่อทีนี้ยอดไปเห็นคุณพ่อแล้วนี่นะคุณหลวงพ่อเนี่ยร่างกายทั้งหมดชีวิตจิตใจมาจากพ่อจากแม่เลี้ยงดูมาท่านต่อมาแล้วก็เอาธรรมเข้าสู่ไม่ไปก็จ้างไปเห็นคุณของพ่อแม่เป็นอย่างนั้นล่ะธรรมะลงได้ดื่มในใจแล้วมันไม่อยู่นะธรรมะนี่ลงได้สัมผัสเข้าใจหนักเข้าไม่อยู่มิได้จะไปท่าเดียวหรือผู้มีบริสัยปัจจัยควรจากการที่ผ่านพ้นไปได้แล้วอยู่บ้านอยู่เรือนแต่ก่อนกับธรรมดาเหมือนโลกอยู่ทั่วกันไปเวลาถึงการแล้วมีแต่ยุ่งเหยิงวุ่นวายร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดในบ้านในเรือนสมบัติเงินทองก็ของพ่อแม่มามอบให้หมดไม่ยอมไม่เอาทั้งนั้นแหละ มีแต่ไปท่าเดียวจนกระทั่งได้ไปเป็นพระหลานขึ้นมาเลยนั่นเห็นไหมล่ะถึงการเวลามันเป็นเองก็มีเมื่อบารมีแก่กล้าสามารถแล้วมันหลักร้อนหล่นกระวนกระวายอยู่ในบ้านในเรือนไม่ได้นะมีแต่จะไปท่าเดียวทีเดียวจนกระทั่งได้ไปฟังเทศน์แล้วบรรลุธรรมเปิ่งเลยนั่นมีอุปนิสัยปัจจัยอย่างหนึ่งต้องได้อาศัยอุบายต่างๆช่วยเหลืออย่างนายกาละและใช้อุบายต่างๆช่วยเหลืออย่างหนึ่งเมื่อมันเป็นในตัวเองเต็มที่แล้วไม่มีใครบอกมันก็เป็นของมันเองเวลาไปเป็นบำเพ็ญธรรมเข้านี้เมื่อกิเลสมันหนาแน่นเรื่องธรรมเป็นข้าศึกจะประกอบความบ้าความเพียรเหมือนจะเอาไปฆ่าฉะนั้นนะมันประกอบไปนานเขานานเขาทำคืนเช้าเขาจุใจทีนี้ไม่ได้บำเพ็ญธรรมอยู่ไม่ได้นั่นเป็นอย่างนั้นหมุนติ้วเลยในตำราท่านบอกไว้ตั้งแล้วแหละนี่เราให้พยายามเราไม่ถึงขนาดได้จ้างไปวัดไปว่า มาก็ให้ได้ยินได้ฟังอย่ามาเหลวๆไหลๆอย่างที่เคยมาเพ่นพ่านเพ่นพ่านทั้งมันเราติดประกาศไว้แล้วมันก็ไม่อ่านไม่ทราบพวกเก่าพวกใหม่แล้วมาติดประกาศไว้สามแห่งเลยหน้าวัดกับสองแห่งในวัดแห่งนั้นมันก็เพ่นพ่านเพ่นพ่านอยู่อย่างนั้นแหละคือมันมากแต่ว่าไม่ทราบใครที่เคยอ่านหรือไม่อ่านก็ไม่รู้มันมาเพ่นพ่านลำคาญนะเรา มันไปมองดูเห็นมันก็ลำคาญยิ่งมาอย่างนั้นแล้วยิ่งลำคาญใหญ่มันเข้ากันไม่ได้กับธรรมว่างั้นเลยคือมันขัดกันขนาดนั้นนะมันขวางหูขวางตาดูไม่ได้เลยเพราะธรรมท่านทนุถนอมบำรุงรักษาตลอดเวลาเทิดทูนอยู่ตลอดเวลาแล้วกับสิ่งที่เป็นข้าศึกเข้ามาเพ่นบ้านเพ่นบ้านมันก็เข้ากันไม่ได้สิคนหนึ่งรักษาแทบเป็นแทบตายคนหนึ่งเอาไฟมาเผามาจุดมันมีอย่างเลยนั่นแหละมันขัดกันงั้นระหว่างความชั่วกับความดีเราได้ติดประกาศไว้ถ้าเรามาเจอเองแล้วโอ้ยไม่มีทางอ่ะขันหนาบเดี๋ยวนั่นเลยนะมาค่ำค่ำมืดมืดจนกระทั่งหมดผู้หมดคนแล้วเราถึงต้องออกไปไปดูนั่นดูนี่เพื่อจะมาสั่งเสียพระหรือใครต่อใครอะไรเป็นยังไงบกพร่องตรงไหนไปดูแล้วก็มาก็สั่งออกไม่ได้ยิ่งกลางวันไปแล้วเต็มโยเยโยเยไม่ทราบมาจากไหนต่อจากไหนครั้งเวลาควรจะหมดไปแล้วไม่หมดจนกระทั่งมืดมองดูคนจนไม่ถนัดคำเข้ามายังมาอยู่ก็พอดีเวลาเราออกมาเอาแล้วถ้าเรามาเจอกับเราแล้วจะเจอดีหรือเจอชั่วอะไรก็แล้วแต่เอากันเลยละเปี้ยงเลยขนาบเดี๋ยวนั่นเลยไล่ออกเดี๋ยวนั่นเลยไม่มาเพ่นพ่านเดี๋ยวพระเนรท่านไม่ทำมีแต่เราอดเดียวแล้วทำถ้าลูกเราได้เจอแล้วยังไงก็ไม่มีแล้วสู่เขาต้องลูกขาดสะบั้นไปเลยทำเหนือกว่าทุกอย่างเลิศเลอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มาป้วนเปี้ยนทำลายอยู่เวลานี้เร็วขนาดไหนทำเลิศเลอขนาดไหนนี่มันเข้าไปไม่ได้ขนาบออกไปจะมาแต่ต้องทำลายทำซึ่งเป็นของเลิศเลอโลกทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาตลอดเวลาไอ้สิ่งเทวราชทั้งหลายเดี๋ยวนี้ไม่มีใครกราบไหว้มันอย่ามาเพ่นพ่านไล่เลยไม่อย่างนั้นไม่ทันกันนะความเลวร้ายของจิตใจคนทุกวันนี้มันต่ำมากต่ำไปเรื่องกิเลสตัณหาความดิ้นความวิ่งความทะเยอทะยานมีแต่จะได้จะเอาได้ไม่ได้ก็ตามได้ดีได้ดิ้นก็เอายุ่งอยู่อย่างนั้นเนี่ยเป็นนิสัยของใจที่มีกิเลสมันกวนไม่ได้คิดได้ปรุงแต่อยากได้สติญาณอยู่ไม่ได้มันดันออกมาให้ได้ดีได้ยินนี่ทำท่านไม่ดันนะทำท่านสงบเงียบไม่มีอะไรกวนใจท่านก็สบายไอ้ก็มาเห็นอย่างนั้นแล้วมันดูไม่ได้นะถ้าไม่มีทำเลยมันจะหมดนะมนุษย์เราหมานี่ร้อนเป็นไฟไปแล้วมนุษย์เราหมดศีลหมดธรรมแล้วก็ไปคว้าหางหมามาใส่ที่หมาเดือดร้อนคว้าหางมาใส่หางมนุษย์ไม่มีหางแต่ทำตัวเป็นหมาหางหากไม่มีแล้วไปหาแยกเอาหางหมามามันไล่กัดเอาใครอยากหลงทิศไปหาไปแยกเอาหางหมาไอ้หยองไอ้บุกี้ไอ้หมีไอ้จำรอดไอ้อ้วนเรานะหลงทิศจะว่าเราไม่บอกเราก็จะ ยุมันใส่เลยมันขนาบอารมณ์จริงไอ้มันคนขนาบสู้สูงไม่ได้ไปช่วยกูมันไล่กัดอะไรหลงที่ไอ้พวกนี้ระวังให้ดีหน้าขาใครไอ้นุ่งรวบล่ามล่ามมันก็ระวังให้ดีเข้าใจไหมไอ้นุ่งร่อนจ้อนจะเห็นหีเห็นหำหนึ่งก็ระวังให้ดีนะหมาเราไม่ถอยละมันซัดออกพอเห็นอย่างนี้แล้วเราก็รู้ถึงการ์ตูนการ์ตูนเขาผู้หญิงคนหนึ่งมันนุ่งไปแล้วทางนี้ผ่าแล้วตัดผ่าแล้วเห็นอยู่ทางนี้จะเห็นหีมันแหละทางนี้ยังไม่ตัดมาวิวิแบมแบมเพราะว่าแบมแบมมาไงพอดีหมาไอ้ตู่ดำเขามาคาบตรงนี้ตรงก็ตกหัวเขาการ์ตูนมึงมากัดทำไมว่าไงว่าเขาว่าไอ้ตู่นะไอ้ตู่มันมาคาบผ้าคาบสิ้นผู้หญิงคนนั้นแหละมึงมาคาบทำไมว่าตบลงไปตกหัวหมาตรงนี้ยังไม่ได้ผ่าว่าไงถ้าผ่านี้แล้วจะเปิดเลยเข้าใจไหมนั่นแหละการ์ตูนเขาอันไหนมันติดตาแล้วก็เลยไม่ยืนเรานั่นจนกระทั่งหมามาสอนมันโง่ขนาดไหนมนุษย์เร็วขนาดไหนหมามาสอนมันได้เรื่องได้แล้วบอกไม่รู้ทุกวันนี้ก็ว่าแม่มานี่นะมาในวันไอ้มาแบบนี้อย่ามาเราไม่ได้เห็นแจกเงินแจกทองสินจ้างรางวัลสมบัติอะไรโลกามีเราไม่เห็นเราเห็นแต่หัวใจคนเพราะงั้นใครจะเมื่อหยิ่งเย่อหยิ่งเจ้าของในวันนี้ไม่ได้แล้วบอกโกงๆขนาบเดี๋ยวนั่นเลยเยาความเป็นเศรษฐีกระดุมพีใหญ่ๆโตๆยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่มาอวดทำนะทำเหนือหมดแล้วอย่ามาอวดก็เหมือนเอามูดเอาคูดอวดทองคำนั่นแหละมาให้น่าดูสิแล้วมาฟังเสียงกับเสียงธรรมทุกวันทำไมจึงให้กิเลสลากคอมาแล้วมาอวดต่อครูต่ออาจารย์ต่อหน้าต่อตาเขาเรียกตีเหล็กต่อหน้าช่างนี่มันเกินไปมันหนาแน่นเกินไปมนุษย์เราการแต่งเนื้อแต่งตัวให้มีกฎมีระเบียบน่าดูน่าชมบ้างมองเห็นกันเย็นตาเย็นใจมันไม่ได้เหมือนมองหมาเดือน9เดือนที่2มองกันเห็นกันคึกขนองคึกคักคึกคักเป็นบ้าไปทั้งตัวผู้ตัวเมียทั้งหญิงทั้งชายแต่งตัวอวดกามกิเลสตัณหาซึ่งเป็นของหยาบโลนไม่ใช่ของดีเอาศีลเอาธรรมมาอวดกันเลยมันถึงน่าดูก็เรียนมาทุกคนไปเรียนเมืองนอกเมืองนามาเรียนมาเพื่ออะไรมันน่าคิดเรื่องเหล่านี้เรียนมาเพื่อความอุจจารบาตาอย่างนี้เอาความต่ำทรามมาอวดกันเหรอความต่ำทรามอยู่ที่ไหนก็มีในสัตว์เดรัจฉานในหมูในหมาก็มีคนควรที่จะเรียนเอาความมีงามมาอวดสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้บ้างสุดท้ายเลยมาหมอบให้เขาต่ำกว่าหมามันก็หมอบเลยที่มันดูไม่ได้นะศีลธรรมมีอยู่เครื่องต้อนเครื่องรับเครื่องฟัดเครื่องตวงมีอยู่ดีชั่วมีอยู่จะว่าอะไรตั้งแต่ชั่วมาอวดกันมันใช่ไม่ได้นะการเก่ามาวัดมาว่าเป็นสถานที่สงบเสงี่ยมงามตาทุกอย่างนั่นอันนี้เราเอาสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเข้ามาอวดมันดูไม่ได้นะนี่เอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่เหมือนใครนะมันผ่านมาพอแล้วเรื่องโลกเรื่องสงสารผ่านมาพอทำก็ผ่านมาเต็มหัวใจเราจึงบอกว่าเรียนโลกเราก็เรียนจบแล้วเรียนธรรมก็จบแล้วในหัวใจดวงเดียวกันเรียนโลกจบแล้วปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเรียนธรรมจบแล้วพอตัวเต็มสัดเต็มส่วนด้วยความเลิศเลยเราเรียนมาจบหมดทั้งสองแล้วเพราะงั้นจึงนำออกพูดได้ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เคยกระดากอายกับใครไม่มีทำเป็นธรรมสอนโลกไปหาอายอะไรอยู่ถ้างั้นก็ไม่เหนือโลกที่มีอ้ํามีอายมีอะไรเอาความจริงออกพูดผางเลยเรียกว่าธรรมพระก็จำนะมันดีมันดิ้งไปไม่ดูหน้าดูหลังเอาละวันนี้เทศตอนนั้นละพอเราก็ยังมีธุระหน่อยไปครับไม่ละเอาไม่ให้เนี่ยแม่ให้เลยเจ้าเอาละงานเลิกแล้วไปละเริ่ม
4: พระยาครับผมวันนี้ทองคำได้1บาท75สตางค
0: ์พอใจขั้นพอใจ ไม่ได้ก็พอใจได้มากก็พอใจอยู่ในขั้นพอใจขั้นนี้ไม่ใช่ขั้นตีกระเป๋าเงินกระเป๋าทองพอใจทั้งนั้นเดินขั้นนี้ไปแล้วที่ไปละ
5: หมอศิราครับมาทำบุญครับหมอจะ
0: หมอที่ไหน
5: จุฬาครับ
0: หมอจุฬาครับได้ฟังเทศหรือเปล่าวันนี้ไม่เทศมากเทศนิดหน่อย
5: ได้นิดหน่อย
0: นิดหน่อยวันนี้เทศไม่มากเพราะเหนื่อยเทศทุกวันออกทั่วประเทศไทยทุกวันวันนี้เหนื่อยมากไม่เอามากแล้วไปละเราเชื่อดีแล้วดีแล้วโอ้โหโซ่โซ่โซ่โซ่แข้งขาขาขาเรานี่ก็ค่อยดีขึ้นละวันนี้ดีขาไปเตะไม้อะไรแตะหมดอย่างนี้เข้าแกมันอะไรยิ่งเป็นอันตรายพาน

0: ายเดียวแต่เป็นภารกิจร่วมของรัฐบาลและทุกหน่วยงานพร้อมกำชับบริหารเป็นระบบเดียวใช้ข้อมูลชุดเดียวในการตัดสินใจเชื่อมการทำงานของหน่วยงานด้านอากาศน้ำสาธารณภัยชลประทานคมนาคมความมั่นคงกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบไม่ปล่อยให้แต่ละหน่วยงานแก้ปัญหาแยกส่วนสั่งเตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางล่วงหน้ารวมทั้งเปิดพื้นที่ของหน่วยงานรัฐและระบบขนส่งที่สามารถรองรับได้ให้ประชาชนนำรถที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเข้าไปจอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริหารพื้นที่จอดรถให้เป็นระบบไม่กระทบต่อภารกิจปกติของหน่วยงานในด้านงบประมาณหากกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใดมีวงเงินไม่เพียงพอต่อการรับมือและช่วยเหลือประชาชนให้เร่งประสานขยายวงเงินทันทีโดยสามารถสำรองดำเนินการในภารกิจจำเป็นก่อนได้รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณรองรับภายหลังเพื่อไม่ให้ขั้นตอนทางการเงินเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้รัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายลงพื้นที่ทันทีไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยให้ผู้รับผิดชอบสถานการณ์ภาคกลางสามารถประสานทุกหน่วยงานและตัดสินใจได้เต็มที
1: ่ก็ขอให้หน่วยงานทั้งด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยนะครับกทม.แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หน่วยงานด้านการเกษตรโดยเฉพาะยิ่งกรมชลประทานนะครับให้มีการประสานข้อมูลและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุด
0: ขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางได้เน้นย้ำด้านการบริหารจัดการน้ำ